0: ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ FM 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่สภาพฟ้าฝนในแทบทุกภาคของประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางและบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับแถวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอหลายอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงแถวกาญจนบุรีนะครับก็จะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องสภาพฟ้าฝนกันให้ดีนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปริมาณฟ้าฝนในวันนี้ก็จะตกประมาณ 70-80% ของพื้นที่ครับก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีครับเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ปริมาณฟ้าฝนวันนี้ก็จะหนักนะครับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังครับเรื่องปัญหาฝนที่ตกประมาณสะสมอย่างต่อเนื่องก็จะมีผลต่อดินนะฮะดินที่มีการเกาะตัวอุ้มตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มันร่วนซุยขึ้นนะครับเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีปัญหาดินสไลด์นะครับลงมาทับเส้นทางคมนาคมสัญจรอย่างน้อยก็2จุดนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขนะครับเคลียร์พื้นที่กันขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ปรากฏว่าหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุราษฎร์ธานีก็มีปัญหาเรื่องฝนนะครับน้ำฝนปริมาณน้ำนะครับก็เข้าไปส่งอิทธิพลนะครับส่งผลกระทบถึงประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อีกหลายจังหวัดครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังเฝ้าติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับเรื่องฟ้าฝนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินสไลด์ลงมาถล่มเส้นทางในการคมนาคมสัญจรอันนี้ในภาคเหนือเนี่ยก็จะเจอเป็นประจำนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังดูกันนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพฟ้าฝนส่วนเมื่อวานนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับก็คือพิธีเปิดของกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับที่นาโกย่านะครับเมื่อวานนี้มีเมื่อวานนี้ก็เป็นการจัดพิธีเปิดนะครับก็จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการความจริงเขาเริ่มแข่งขันกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ แต่ว่ายังไม่มีพิธีเปิดนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์2026ครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้ในพิธีเปิดนะครับนักกีฬาจาก46ประเทศก็เข้าร่วมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาก็ทรงร่วมขบวนนักกีฬาไทยด้วยนะครับคนที่ถือไตรรงค์ของประเทศไทยนะครับเข้าในพิธีนี้ก็คือนักขี่ม้าชื่อดังครับคุณเฉลิมฉานแล้วก็นักวอลเลย์บอลสาวชื่อดังก็คือคุณทัศน์ดาวนึกแจ้งนะครับก็เป็นการร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่สนามกีฬาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮท่ามกลางบรรยากาศที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับการแข่งขันนี้ก็จะมีไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ครับมีทัพนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬา71ประเภทกีฬารวมทั้งสิ้น469รายการเหรียญรางวัล นะครับนะฮะคุณเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักขี่ม้านะครับนักกีฬาขี่ม้าชื่อดังแล้วก็ทัศน์ดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับก็ถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดเมื่อวานนี้ครับหลายคนที่ได้ติดตามดูก็จะเห็นความอลังการนะครับของญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับถึงเรื่องความพร้อมประเภทความพร้อมที่ถูกมองว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งในกีฬาเนี่ยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักไม่ว่าจะเป็นการจัดรถรับส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมนะฮะมันมีหลายอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับในส่วนของญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าพูดถึงพิธีเปิดเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการอย่างยิ่งเลยนะครับลองติดตามกันดูต่อไปนะครับสำหรับวงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียนะครับนะฮะก็จะมีแปดจักรันถือว่าที่4ตุลาคมของทีมชาติไทยนี่ก็หวังเหรียญรางวัลเอาไว้เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับ10กว่าเหรียญประมาณ 14-15 เหรียญทองนะครับแต่ว่าจะได้ตามเป้าหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับนะฮะส่วนข่าวคราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราไปดูกันหน่อยจะได้เห็นภาพรวมนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับประเด็นข่าวที่เป็นท็อปบ็อกซ์ด้านบนแล้วก็เป็นข่าวต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับของมติชนในหลวงราชินีเสด็จราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลสัตบวานวันที่2ทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปครบ100วันเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานะครับนี่เป็นข่าวท็อปบ็อกซ์ด้านบนนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งก็สอดคล้องเช่นเดียวกันนะครับกับข่าวท็อปบ็อกซ์ด้านบนของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐฉบับกระดาษนะครับ2ล้น9เสด็จพิธีกุศลสัตมวานประเคนพัตตาคารสมเด็จพระสังฆราชนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับในการพระราชพิธีกุศลสัตมวานนะครับครบ100วันนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่พระศกนิกรของพระองค์ท่านก็ได้เฝ้าติดตามข่าวคราวนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ภาพของการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับก็มีภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาราชกัญญานะครับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่งนำทัพนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เดินพาเหรดเข้าสู่สนามในพิธีมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับ2026ที่เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่สเตเดียมของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีภาพของพระองค์ท่านนะครับปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษด้วยนะครับส่วนข่าวนำนะครับข่าวนำของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้ ป็นประเด็นจัดเวทีนะครับวิพากษ์เรื่องปมหัวสวนะครับซึ่งก็ยังไม่จบนะก็มีการระดมความคิดเห็นของทั้งนักการเมืองทั้งสสทั้งสวทั้งนักวิชาการภาคส่วนประชาสังคมไอลอครับก็มีการจัดวิพากษ์เรื่องเกี่ยวข้องกับควันหลงหลังจากที่กกต.มีมตินะครับในการที่จะส่งคำร้องพร้อมรายชื่อทั้งสวและบุคคลที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวเนี่ยส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพียงแค่77คนจากที่เคยมีรายชื่อ229คนนะครับเมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่นะครับนันทนาชงสูตรฟ้องสามศาลแก้ตัดตอนหัวนันทนาก็คืออาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับซึ่งก็เป็นสวเสียงข้างน้อยนะครับยิ่งชีพชี้พิรุธพยานพลิกลิ้นยิ่งชีพก็คือยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับนี่เป็นแกนนำของไอลอนะเท้งปลุก21ล้านเสียงแก้รัฐธรรมนูญคือเมื่อวานนี้นอกจากจะมีประเด็นวิพากษ์รวมทั้งแนวทางในการที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ยังมีการจุดกระแสแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับของพรรคประชาชนหนูลงยันมนนางพญาหนูนี่ก็คือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อวานนี้ก็เกี่ยวก้อยภรรยานะครับเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปกราบนมัสการนะครับแล้วก็ไปมีกิจกรรมนะฮะมีภารกิจนะฮะในการที่จะเข้าพบรักษาการเจ้าวาดวัดชื่อดังนะครับเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงท้ายๆนะครับโปรยเขาบอกว่าสวพันธ์ใหม่ฉากกกต.และสวสีน้ำเงินเกียร์ป้าบ่อสื่อนันทนาแก้เกมฆ่าตัดตอนไม่ถึงน้ำเงินเข้มแนะร้องทุกสารสกัดแผนบันได4ขั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับและภรรยานะครับคุณณัฐนนท์ชาญวีรกูลนะครับนั่งสีหน้ายิ้มแย้มหลังเข้ากราบขอพรและลงยันที่หลังมือและฝ่ามือกับหลวงพ่อสำลีรักษาการเจ้าวาดวัดราชบูรณะโดยก่อนหน้านั้นได้เข้ากราบสักการะพระพุทธชินราชภายในวิหารหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกครับก็เป็นวัดชื่อดังครับใครไปที่จังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวก็จะขาดไม่ได้ครับในการที่จะเข้าไปกราบพระพุทธชินราชในวิหารวัดหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปพร้อมกับภริยาเมื่อวานนี้ครับก็มีหลังจากที่ไปกราบไปนมัสการนะฮะพระพุทธชินราชแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับไปกราบนมัสการขอพรนะฮะเจ้าวาดวัดราชบูรณะก็คือหลวงพ่อสำลีนะครับนี่ก็เป็นข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจชาวอิสราเอลนะฮะที่เข้ามาขยายอิทธิพลมาลงทุนในหลายพื้นที่ถ้าเป็นการลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายเรื่องหลายประเด็นเนี่ยที่มีการนำเสนอบนหน้าสื่อหลังจากที่ทางตำรวจก็ดีทางหน่วยงานหลายหน่วยงานมีการบูรณาการการตรวจสอบเนี่ยมันพบอะไรที่มันผิดปกติเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจแบบใช้โนมินีคนไทยในการถือครองที่ดินก็ดีในการจัดตั้งนิติบุคคลพวกบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็จะเอาคนไทยที่เป็นโนมินีไปถือหุ้นแทนนะครับแต่ว่าอำนาจการตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ชาวอิสราเอลออกหมายเรียก10พยานมัดนักธุรกิจยิว DSI สั่งจี้คดีสอบเค้นข้อมูลอสังหาพัทยานี่คือเรื่องราวนะครับที่เป็นประเด็นร้อนกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องกลุ่มธุรกิจชาวอิสราเอลนะครับที่พัทยานะครับหลังจากที่ทิง DSI นะครับได้เข้าไปรับดำเนินการนะครับแล้วก็ล่าสุดได้ออกหมายเรียกพยาน10ปากครับเพื่อสอบปากคำกรณีเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมของนายไมมอนเดวิด

มาเชโนที่เป็นนักธุรกิจชาวอิสราเอลนะครับในเขตอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมีปมต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการแทนนะครับซึ่งทาง DSI เนี่ยนะครับทาง DSI เนี่ยก็เข้าไปดำเนินการนะครับปรากฏว่ามีการตรวจสอบนะครับหลายบริษัทนะฮะในเครือของโมมอนที่ว่าเนี่ยนะครับก็มีบริษัทโคซี่บีชวิวนะฮะก็มีพฤติการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปีพุทธศักราช2542มีพฤติการที่ชัดเจนก็คือนำพนักงานในสำนักงานมาเป็นกรรมการบริษัทแทนนะครับแล้วก็ใช้ชื่อนะฮะคนไทยถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านบาทคือกิจการของเขาเนี่ยทั้งพัทยานะครับแล้วก็ที่บางละมุงนะฮะแล้วก็ในเครือในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเป็นเครือข่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในจังหวัดชลบุรีอย่างน้อย16บริษัทครับที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนชาวอิสราเอลที่เป็นประเด็นปัญหากันอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังอาจจะเกี่ยวโยงไปถึงกลุ่มของแรมไบนะครับก็คือโยเซฟไซคันเทอร์นะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างชาบัตเฮาส์นะครับก็เหมือนกับเป็นโบสถ์ยิวอ่ะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมนะฮะแล้วก็ทั้งในเชิงศาสนาแล้วก็ในเชิงของการเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งก็มีปรากฏชาบัตเฮาส์เนี่ยทั้งที่ปายนะฮะทั้งที่เกาะพังงันเกาะสมุยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีเรื่องของการกระจายของชาบัตเฮาส์นะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่กำลังปรากฏข่าวคราวอยู่บนหน้าสื่อกันอยู่ณขณะนี้ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนทางหนังสือพิมพ์มติชนนะครับข่าวนำก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับที่จะเดินทางไปร่วมในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับมติชนขึ้นประเด็นข่าวนำนะครับ6 UN 20ถึง27กันยายนอนุทินโชว์จุดยืนไทยจับเข่าผู้นำต่างประเทศดึงลงทุนขณะเดียวกันครับก็มีประเด็นเวทีหัวสวถลกดุซัดน้ำเงินปลุกแก้รัฐธรรมนูญหรือที่มาของวุฒินายกขอพรหลวงพ่อสำลีชำแหละเดือด20ปีปฏิวัติปี249เพราะว่าเมื่อวานนี้ครับวันที่19กันยายนก็ครบรอบ20ปีสำหรับเหตุการณ์รัฐประหารนะครับ19กันยายน2549ครับเมื่อวานก็มีการจัดเวทีชำแหละ20ปีการรัฐประหารนะครับ19กันยายน2549นะฮะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาในรายการถกประเด็นนะครับ FM 96.5 MHz ขึ้นความวิทย์อสมทนี่แหละผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับอาจารย์พิชัยรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกนภูเก็ตนะครับอาจารย์จากคณะนิด้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นนักสังเกตการทางการเมืองนักวิชาการนะครับที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมายาวนานถามอาจารย์ถึง20ปีสำหรับการครบรอบเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่ เกิดขึ้นนะครับในมุมของนักวิชาการโอ้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับใครเป็นคอการเมืองเนี่ยก็พลาดไม่ได้ครับในมุมของอาจารย์พิชัยมีการไล่เรียงให้เห็นเป็นฉากๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมีการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองครั้งสำคัญของประเทศผ่านรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งนะครับตามกติกาใหม่ที่มีองค์กรอิสระเกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี2544เป็นต้นมานะครับจุดประสงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนชัดเจนนะครับแต่ว่าในทางปฏิวัติมันกลายเป็นประเด็นที่ถ้าพูดกันแบบชาวบ้านโดยทั่วไปก็คือมันสวนทางกับเจตนารมณ์นะครับในการที่จะผลักดันการทำรัฐธรรมนูญครับปี240นะฮะน่าสนใจอย่างยิ่งครับใครที่เป็นคอการเมืองเนี่ยพลาดไม่ได้ครับอยากจะ

แนะนำให้ไปดูย้อนหลังนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับในรายการถกประเด็นนี่แหละก็คลิกเข้าไปนะครับในรายการถกประเด็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปดูว่า20ปีนะครับสำหรับประเด็นการการครบรอบ20ปีนะครับสำหรับการทำรัฐประหารในบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างครับนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยนะครับนะฮะประเด็นอื่นๆก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะฮะอย่างเช่นกรณีเรื่องดินสไลด์นะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีปัญหาเรื่องเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาทับผิวจราจรบนทางหลวงหมายเลข12ครับตอนน้ำดุกกับห้วยชำมะขาวมีเหตุดินถล่มลงมาทับเส้นทางคมนาคมอย่างน้อย2จุดครับนะฮะบริเวณแรกเนี่ยบริเวณกิโลเมตรที่373บวก400นะครับด้านซ้ายทางเดินดินโคลนและเศษหินปิดช่องทางจราจร1ช่องทางเจ้าหน้าที่หมวดการทางน้ำหนาวได้ระดมกำลังและเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการเปิดทางและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยนะฮะส่วนอีก1จุดเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณกิโลเมตรที่376บวก800ด้านขวาทางเจ้าหน้าที่หมวดการทางน้ำหนาวได้เข้าพื้นที่นำกลวยมาตั้งบริเวณที่มีดินสไลด์ลงมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและก็เป็นการช่วยให้การคมนาคมสัญจรเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็มีปรากฏดินนี่สไลด์ลงมาในกองอยู่ก็ครึ่งถนนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมื่อวานนี้ส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวานนี้ได้รับผลกระทบนะฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนะฮะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะสุราษฎร์ธานีเนี่ยทางปภ.นะครับเขต11ก็ต้องเข้าไปดำเนินการนะครับเรื่องรับมือสำหรับน้ำที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นเมื่อวานนี้นะครับระดับน้ำในคลองศกเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ลุ่มแนวตลิ่งและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบ470ครัวเรือนรวมแล้ว 1,600 คนนะครับนะทางปภ.เขต11ได้เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือนำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย3คันรถกู้ภัยลากเรือพร้อมเครื่องยนต์และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการช่วยอพยพประชาชนผู้ป่วยติดเตียงนะครับออกมาจากพื้นที่นะครับนะฮะนักท่องเที่ยวอีกกว่า150คนนะครับไปยังที่ปลอดภัยนะครับนะฮะอันนี้ที่คลองศกนะครับแล้วก็ยังมีเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็คือเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดพังงาและกระบี่ทางปภ.ก็ส่งเรือพร้อมเครื่องยนต์อพยพประชาชนไปยังจุดที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับพังงาเนี่ยฝนตกหนักมวลน้ำจากอำเภอกระปงไหลเข้าลงสู่คลองตะกั่วป่าท่วมพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ปภ.เขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้นำเรือหางยาวติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนนะครับไปยังจุดที่ปลอดภัยนะครับคือตอนนี้น้ำท่าเนี่ยฝนมันก็ตกหนักเริ่มลงมาในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ฝั่งตะวันตกอย่างที่เรียนเอาไว้ครับจังหวัดกาญจนบุรีแม่สอดนะฮะแล้วก็ลงมาทางราชบุรีแล้วก็ลงไปอยู่พื้นที่ภาคใต้ครับในลำดับถัดไปนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะต้องจับตาดูให้ดีนะครับสำหรับเรื่องฟ้าฝนเรื่องปริมาณน้ำป่าไหลหลากนะครับเรื่องของการน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็ที่ราดเชิงเขาซึ่งก็จะนำไปสู่อุทกภัยที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับฟ้าฝนนะครับส่วน

0: รามหลวงนะครับเพื่อกราบนมัสการพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์หรือหลวงพ่อสมรีรักษาวรการเจ้าอาวาสนะครับก็มีการขอพรแล้วก็เข้าพิธีเจิมฝ่ามือและลงยันต์นะครับนะฮะบริเวณหลังมือและฝ่ามือพร้อมรับน้ำพระพุทธบนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการลงไปในพื้นที่แล้วก็เมื่อวานนี้ที่พิษณุโลกเขามีการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานนะครับประจำปี2569ประชาชนก็เห็นนายกก็เข้ามาร่วมในกิจกรรมก็ขอถ่ายพุ่งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอยากคึกคักเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับก่อนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับก็มีภารกิจสำคัญนะครับก็คือการเข้าร่วมสัมมนาใหญ่สหประชาชาตินะครับส่วนเรื่องการเจรจานะครับภาษีสินค้าต่างตอบแทนกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้มีโอกาสได้คุยทั้งนี้หรือได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะหรือไม่อย่างไรนี่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องภาษีต่างตอบแทนเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเจรจาของทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเราต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปว่าจะได้มีโอกาสได้เจอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเป็นการส่วนตัวหรือแบบ2ต่อ2แบบทวิภาคีหรือไม่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวข่าวคราวที่นำเสนอผ่านทางรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับผมประจักษ์มงคลสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้
10: ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลก

0: ทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิตรดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
0: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์นะคะบรรยากาศสบายๆนะคะท่ามกลางนี้เขาเรียกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็ขอให้เป็นเช้าที่สดใสไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกก็เจอกับพวกเราทุกเช้าวันอาทิตย์ 7:30 นไปจนถึง 9:00 นที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะสมบูรณ์สิทธิสมานในงานตัวค่ะ
6: ทักทายคุณผู้ฟังด้วยกันค่ะนิติดาแสงสิงแก้วค่ะรายงานตัวเช่นเดียวกันนะคะเป็นเช้าที่สดใสนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนกันเต็มที่นะชาร์จแบตใช่ไหมชาร์จแบตแล้วก็แบบว่าสร้างเก็บแบตเตอรี่สำรองเอาไว้เยอะๆนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ค่อยลุยกันไม่ว่าจะเป็นภารกิจการงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเรียนของลูกหลานอะไรก็แล้วแต่นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่พี่โนว่าเลยว่าฝนแบบต้องบอกว่ามันหนักนะหนักแล้วแบบมีวันนึงพี่โนคุณว่างนั้นขับกลับบ้านนะวันอังคารมั้งถ้าจำไม่ผิดโอ้โหเหมือนเรากำลังเข้าไปในจูราสสิกพาร์คอ่ะคือข้างหน้ามันแบบมันมืดทะมึนเป็นก้อนแบบใหญ่มากในขณะที่ข้างหลังก็ฝนไล่เรามาอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ตายละฉันชีวิตที่ตื่นเต้นในชีวิตจริงมีจริงสำหรับดินฟ้าอากาศแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงพีคเนาะของฤดูนะคะก็ยังไงต้องฝากคุณผู้ฟังในการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็พวกของละอองฝนมีคนบอกว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าพี่โนคุณผู้ฟังที่บอกว่าถ้าโดนละอองฝนน่ะมีโอกาสป่วยมากกว่าโดนฝนเต็มๆอีกคล้ายๆกับบางทีมันอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าร่างกายเราปรับตัวไม่ทันนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยสำหรับยิ่งบ้านที่มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเปราะบางอีกช่วงนึงค่ะ
5: ค่ะนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกท่านนะคะฝนตกแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นในอดีตนะคะชวนผู้ฟังคิดถึงอดีตชวนคุณแปมคิดถึงอดีตเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆแบบนี้เนี่ยเราต้องมีถังสำรองน้ำนะเขาเรียกว่าคือทุกบ้านเนี่ยบ้านคือเขาเรียกว่าบ้านดิฉันเนี่ยตอนสมัยเด็กๆจำได้เลยคือมันจะต้องมีเขาเรียกนอกชานคือแทบทุกบ้านนะคะจะมีนอกชานของตัวเองอ่ะคือชั้น2ไว้สำหรับนอกชานแล้วเราก็จะมีโอ่งมีรางน้ำมีนวัตกรรมในอดีตอ่ะแล้วเราก็โตมาแบบนั้นจริงๆนะคะว่าเวลาฝนตกทีนึงเนี่ยก็จะบอกแล้วนะคะพ่อแม่ก็จะบอกลูกแล้วขึ้นไปรองน้ำฝนนะคะแล้วก็การไปรองน้ำฝนเนี้ยก็จะไม่ใช่ฝนแรกอย่างที่อุ่นบอกแหละคือมันต้องปล่อยให้น้ำมันชะไปก่อนมันตกมาทีแรกเนี่ยมันต้องเอาสิ่งที่มันจะต้องเจอฝุ่นเจออะไรที่แบบว่าระหว่างทางก่อนที่จะถึงมาถึงเราอ่ะนะคะก่อนที่จะเก็บเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมเอาไว้นะคะเปิดฝาโอ่งถังถึงสารพัดโดยเฉพาะองค์มังกรยืนจำแม่นเลยแล้วก็เป็นช่วงเวลาของความสนุกสนานที่พี่น้องกันหรือว่า พื่อนบ้านเด็กๆก็จะมารวมกันนี่แหละนะคะก็เล่นน้ำฝนนะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังถือว่ามันยังมีบรรยากาศของการเล่นน้ำฝนนะคะก็จะถูกสอนมาเหมือนกันว่าไม่อย่าไปเล่นตอนฝนแรก
6: อ
5: ่ะให้มันตกไปสักพักนึงก่อนแล้วแบบว่าเราอาบน้ำมีต้องเล่นน้ำฝนให้เป็นอ่ะไม่ใช่พุ่งทะยานเข้าใส่มันมีโอกาสที่จะป่วยได้นะคะก็นั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้คงไม่ได้ละเด
6: ี๋
5: ยวน
6: ี้
5: เราก็จะเห็นนะคุณควันเต็มไปหมดเลยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็วิธีของการเก็บน้ำฝนมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีละจะเก็บมาสำหรับใช้เป็นน้ำใช้มากกว่านะคะหรือน้ำสำรองในบางเรื่องแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นนะยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเคยเก็บน้ำฝนมาเนี่ยสำรองเอาไว้เป็นองค์เนี่ยเอามาเป็นน้ำดื่มได้นะน้ำฝนเมื่อก่อนเราดื่มน้ำไม่รู้ว่าคุณแต๋มทันไหมคุณผู้ฟังทันไหมแต่ว่ายุคดิฉันเนี่ยเป็นยุคที่ดื่มน้ำฝนจริงๆตอนเล็กๆนะคะตอนเล็กๆแล้วก็ตอนที่เขามีขายน้ำขวดมันเริ่มจากน้ำขวดขาวขุ่นก่อนเป็นการขายยุคแรกนะเป็นที่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากเฮ้ยขายน้ำเนี่ยเหรอทำไมน้ำต้องขายตอนนั้นมันเป็น question mark แบบนี้จริงๆทำไมต้องขายน้ำเพราะแล้วทำไมเราต้องซื้อน้ำกินเราก็มีน้ำอยู่น้ำฝนแล้วเราก็เอามาต้มใส่กาต้มน้ำนี่แหละค่ะแล้วก็ดื่มกินกันอันนั้นมันเป็นยุคสมัยที่เราโตมาแบบนั้นจริงๆปัจจุบันเลอะคงไม่ได้แล้ว
6: อันนี้เห็นด้วยค่ะแล้วก็ยังพอมีภาพความทรงจำสีจางๆตอนเด็กๆที่เป็นยุคที่เราก็คือดื่มน้ำฝนเนาะหรือน้ำต้มอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่างงเหมือนกันว่าเหมือนมันมีแวบหนึ่งจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่อ่ะที่แบบว่าเริ่มที่ต้องซื้อน้ำขวดกันอ่ะแล้วก็อย่างที่พี่โนว่าเลยคือไปตามร้านเนี่ยอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันก็กลายความเป็นความปกติใหม่ไปแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องซื้อน้ำนะถึงแม้จะทานน้ำเปล่าก็คือเขาก็จะต้องเสิร์ฟเรามาเป็นขวดขวดโดยส่วนใหญ่นะคะนั้นหายากละที่ไปถึงปั๊บแล้วแบบมีขอน้ำชาขอน้ำแข็งขอน้ำแข็งเปล่าเนี่ยแล้วก็แต่ละโต๊ะก็อาจจะมีน้ำให้นะคะแล้วก็สองอันแรกคือน้อยลงละแบบนี้สองคือถึงมีบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่สะอาดแน่เลยคือคล้ายๆกับว่ามันก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปโดยสิ้นเชิงแต่คือเรื่องของน้ำก็ส่วนหนึ่งนะพี่โนคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็เห็นแล้วแหละว่าเราสำรองน้ำฝนกินไม่ได้นะคะแต่ว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องใช้เนี่ยถ้ามันไม่มีให้ใช้ก็ใช้เงินจ่ายใช่ไหมก็ใช้เงินซื้อเอานะซื้อน้ำสะอาดเอาแต่หลายๆเรื่องในชีวิตเนี่ยถ้าไอ้ที่สำรองมาเนี่ยมันไม่มีให้ใช้เนี่ยใช้เงินซื้อก็ไม่ได้นะนี่หรอไหมคือแบบมันก็ไม่สามารถแบบใช้ชีวิตต่อหรือไปต่อได้อย่างมีคุณภาพอย่างเช่นเรื่องของสมองไหมสมองเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเล็กผสมน้อยใช่ไหมการเอ็กซ์ไซส์การออกกำลังกายการออกกำลังสมองใช่ไหมคะซึ่งเราบอกว่าโอ้ยตอนเราอายุ 50-60 เนี่ยจะมานั่งฝึกสมองฝึกคิดเลขเร็วเนี่ยมันไม่ทันละนะเพราะว่ามันเสื่อมไปละเราก็ต้องจากนี้ไปก็เครื่องคิดเลขอย่างเดียวหรือ AI อย่างเดียวในการช่วยหาคำตอบหรือการใช้ชีวิตนะคะงั้นเนี่ยเรื่องของทุนใช่ไหมทุนทางด้านสมองหรือว่าการจัดเก็บประมวลผลที่เราต้องใส่กระปุกหยอดกระปุกกันตั้งแต่เราเยาว์วัยเนี่ยนะเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนเรามีน้ำใช้อะตลอดนะคะก็ไม่ต้องไปพึ่งใครนะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นอีกอันนึงที่วันนี้อยากชวนคุยด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองสมองของมนุษย์เรามองช่วงวัยยากละเพราะว่ามันคือสมองเดียวกันหัวเดียวกันเพราะแน่ถ้าเกิดเราอยากให้เขามาออกดอกออกผลตอนที่เราอายุเยอะขึ้นนะหรือเราเป็นผู้สูงอายุเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องมีการลงทุนนะมีการลงทุนหรือว่ามีการเก็บสะสมทรัพย์นะฮะบางอย่างตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเวลาที่เราพร้อมใช้เนี่ยเราจะได้ใช้มันได้อย่างมีความสุขและเต็มประสิทธิภาพค่ะ
5: แล้วก็ที่ก็นึกภาพตามไปด้วยนะคะแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเรามีการวางแผนมีการเตรียมสำรองตัวเราเองเอาไว้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมีต้นทุนชีวิตต้นทุนสมองเนี่ยที่เราพยายามสะสมเอาไว้สำรองต้นทุนเอาไว้เหล่านี้ถึงเวลาที่มันงัดออกมาใช้มันใช้ได้เลยนะคะเหมือนน้ำอ่ะที่เปรียบให้เห็นว่าในยุคสมัยหนึ่งที่เราต้องเก็บสะสมน้ำยุคสมัยนี้มันเป็นปั๊มน้ำค่ะคุณแบงค์นะบ้านทุกบ้านแทบจะมีปั๊มน้ำหมดแล้วล่ะทีนี้พอมันปั๊มน้ำเนี่ยลองคิดภาพว่าถ้าวันใดเครื่องปั๊มน้ำมันเสียเนี่ยโอ้มันจะเป็นปัญหามากเลยถ้าเราไม่มีถังในการเก็บสำรองอยู่ บ้านดิฉันเนี่ยเวลาเคยพึ่งพิงเครื่องปั๊มทั้งหมดเนี่ยพอเมื่อไรก็ตามที่ปั๊มพังเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ
6: ่
5: มันกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะต้องไปตามช่างมาแล้วซ่อมให้เสร็จไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะอาบน้ำอาบท่าได้นะคะมันเป็นแบบนั้นจนกระทั่งมันทำให้เรามองเห็นไงมองเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันใช้แล้วมันพึ่งพิงปั๊มตัวเดียวไม่ได้เราก็ต้องมี

0: ถังสำรองในการสะสมน้ำถ้าสมมุติว่าวันใดน้ำประปาไม่ไหลหรือวันใดเครื่องปั๊มเจ๊งเนี่ยอย่างน้อยๆมันมีน้ำสำรองที่เราจะสามารถที่จะใช้ประทังชีวิตได้ต้องใช้ว่าประทังเพราะว่าน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญนะคะของชีวิตมนุษย์มันเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าเหมือนกันค่ะในร่างกายมนุษย์ของเราอันนี้ก็น้ำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสำรองอ่ะสำรองสมองนะที่คุณแปมเปิดประเด็นมาวันนี้เราต้องการจะพูดเรื่องนี้เลยค่ะว่าถ้าเรามีทุนสำรองทางสมองนะคะวันนี้มาชวนคุณผู้ฟังคิดตามเราไปด้วยว่าเรามีการสะสมต้นทุนอะไรในสมองของเราหรือเปล่านะวันนี้คุณผู้ฟังอายุเท่าไหร่ดิฉันกับคุณแปมอายุเท่าไหร่อุบอิบไว้นะคะก็ให้รู้ว่าเฮ้ยเรามีต้นทุนเดิมแค่ไหนทำไมเรามองเห็นว่าโอยทำไมคุณพี่ท่านนี้อายุ70ยังเฟี้ยวฟ้าวทำไมยังเป็นผู้ใหญ่ที่สมองเฉียบคมสำหรับดิฉันเนี่ยมีท่านหนึ่งที่มองแล้วไอดอลมากดิฉันว่าคุณแปมก็เห็นเหมือนที่ดิฉันเห็นก็คือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจารย์ยุทธโพธารามิกเนี่ยนะขออนุญาตเอ่ยนามออากาศเนี่ยเพราะว่าเจอแล้วมีความอัปทูเดททางสมองจริงๆนะคะเราเปรียบเทียบเนี่ยเราเห็นคุณแม่เรากับคนที่มีต้นทุนทางสมองแล้วพยายามมีวัดปฏิบัติที่จะรักษาไอ้ทุนทางสมองเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นเลยว่าทุกวันนี้ต่อให้ท่านอายุท่านชราไปมากเท่าไหร่นะคะเลข8นำหน้าเนี่ยเอ้ยแต่ทำไมแบบมันมีความเฉียบคมพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเมื่อเทียบกับคนวัยเดียวกันเรารู้เลยเราเห็นเลยว่าอันนี้ก็ขออนุญาตเปรียบเทียบแม่ตัวเองเหมือนกันรู้ว่าบางอย่างที่ต้นทุนมันหายไปเร็วมากความเฉียบคมหายไปหลายอย่างที่มันมีความเสื่อมถอยเพราะว่าระหว่างทางมันเกี่ยวข้องกับระหว่างทางวัดปฏิบัติและการพยายามที่จะประคับประคองคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่พูดถึงเปรียบเทียบถึงอาจารย์ยุทธโพธารามิกเพราะว่าท่านเป็นคุณหมอด้วยท่านจะเข้าใจในโครงสร้างของมนุษย์เพราะฉะนั้นในเชิงชีววิทยาเนี่ยท่านก็รู้ว่าต้องมีวัดปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะกลับมาว่าคุณมีความรู้ไหมแล้วคุณมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตยังไงแล้วคุณมีต้นทุนสำรองทางสมองแบบไหนอย่างไรคะ
1: เหมือนแบ่งพี่โนฟังพี่โนอธิบายแล้วเหมือนแบ่งพอร์ตสมองอะว่าในการที่จะให้สมองเขาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสูงอายุขึ้นเนี่ยคือมันต้องมีการสะสมอะแล้วก็การสะสมเนี่ยทำได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะก็คือหนึ่งดีที่สุดเลยคือถ้าเราจะให้สมองมันเฉียบคมเราต้องใช้มันอะใช่ไหมในเรื่องของแบบการคิดหรือการหาโอกาสทำให้เราคิดเนี่ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นอะสมองไม่ถูกกระตุ้นให้ได้คิดมันก็ค่อยๆฝ่อเนาะคือมันก็จะเงียบสงบไปตามกาลเวลานั่นและเรื่องของการพยายามหาโอกาสในการคิดเนี่ยสำคัญเลยพี่โนพูดถึงอาจารย์ยุทธเนาะก็ยังคิดถึงหลากหลายท่านมากๆนะคะที่ต้องบอกว่าอยู่ในวัยเพชรจริงๆนะสำหรับสังคมแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งอ่ะคือยังเป็นที่พึ่งในเชิงของความคิดความรู้แล้วเวลาที่ท่านเหล่านั้นพูดออกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นการสัมภาษณ์เนี่ยหัวเราแบบโอ้มันชุ่มชื่นใจนะเวลาที่ได้ฟังมุมมองจากท่านเหล่านั้นคือมันเป็นเมื่อก่อนมันมีคำว่าคลังสมองอ่ะคือพูดถึงผู้สูงอายุที่ผ่านประสบการณ์มามากๆแล้วก็กลายเป็นหลักอ่ะหลักคิดหรือว่าหลักในการดำเนินชีวิตให้กับคนในสังคมรุ่นอื่นๆนะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้เราเห็นสังคมมันดำเนินไปได้แล้วเราก็นั่งคิดว่าเออมันก็คงดีเนาะถ้าเราจะเป็นคนนั้นเมื่อถึงวันนั้นน่ะแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับลูกหลานไม่ใช่เป็นที่พึ่งเรื่องเงินทองนะแต่ว่าเป็นที่พึ่งทางความคิดหรือว่าเป็นเสาหลักที่ทำให้เขาอุ่นใจว่าเอ้ยถ้าเกิดมีอะไรแล้วเราสามารถที่จะโต้ตอบหรือให้มุมมองบางอย่างได้เทียบกับการที่ถ้าเราไม่ถูกฝึกสมองเราไม่ถูกฝึกถูกใช้งานกันมาก่อนเนี่ยเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันคิดไม่ออกนะยิ่งโลกมันหมุนไปเร็วเนี่ยบางครั้งไอ้เอาท์พุตจากภายนอกเนี่ยมันไม่ทำให้เราก่อให้เกิดความคิดใหม่นะคะหรือทำให้สามารถที่จะโต้ตอบได้ดังนั้นเนี่ยก็คงต้องหลายๆส่วนทีเดียวนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยแล้วก็เปิดเป็นอุ่นเครื่องกันเอาไว้นะว่าทุกอย่างเนาะในชีวิตก็ต้องมีการสำรองใช่ไหมมีเวลาสำรองมีเงินทุนสำรองนะคะ ยกเว้นความสัมพันธ์สำรองห้ามมีนะต้องคนใดคนหนึ่งอันนี้ห้ามสำรอง

0: ของแบตเตอรี่ก็ต้องมีสำร
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ไฟก็ต้องมีสำรองนะคะเรื่องของทุนทางสมองก็เช่นเดียวกันแล้วที่สำคัญวันนี้ข่าวดีคือมันสร้างได้ใช่ไหมทุนสมองมันสามารถสร้างได้มันสะสมได้เพราะวันนี้ห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคะจนถึง9 โมงฟังย้อนหลังก็ได้หากใครไม่ทันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่าที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงการวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะเป็นงานวิจัยในทีมวิจัยของอิตาลีนะคะก็เดี๋ยวเอายกยอดไปช่วงที่สองก่อนดีกว่าเพราะว่าอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะในช่วงต้นว่าคําว่าทุนต้นทุนของสมองเนี่ยแล้วงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมาซัพพอร์ตเนี่ยมันมาซัพพอร์ตแล้วก็ทำการศึกษากับผู้ใหญ่ที่อายุ65ปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าคือตอนนี้เราเผชิญกับสังคมผู้สูงวัยทั้งโลกนะคะทั่วโลกเลยนะคะประเทศไทยก็เรื่องหนึ่งแต่ทั่วโลกเรากำลังเผชิญปัญหานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นงานวิจัยชิ้นใหม่ๆที่ทำกับผู้สูงวัยเนี่ยออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเราเองสองคนก็กำลังจะก้าวเข้านะคะคุณแปมอาจจะนานหน่อยดิฉันก็เกือบละเป็นวัยรุ่นของผู้สูงวัยก็จะต้องหันกลับมาถามตัวเราเองนะคะแล้วมันทำให้เราหันกลับไปมองลูกหลานด้วยนะคะว่าวันหนึ่งเมื่อเราขึ้นไปถึงวัยผู้สูงวัยเนี่ยเราอยากจะมีต้นทุนแบบไหนคือมันต้องสร้างมาตั้งแต่เด็กนะคะมันไม่ใช่มาสร้างอุ้ยตอนนี้อายุ65เรามาสะสมตอนนี้มาสะสมสัก50ก็ทันนะมันอาจจะไม่ทันค่ะนะคะหรือถ้าจะทันก็มันเป็นลักษณะการทันแบบแทนที่มันจะทำได้ดีกว่านี้หรือมันสตรองได้ดีกว่านี้หรือมันจะแข็งแรงจะเป็นทุนสำรองได้ดีกว่านี้เนี่ยมันไปไม่ถึงเหมือนคุณเอาแบบที่มันเสื่อมอ่ะนะคะมันอาจจะเสื่อมไปสัก50%แล้วคุณมาชาร์จเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมไม่เหมือนที่เราซื้อมาใหม่ๆแล้วเราชาร์จมันเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเสื่อมไปแล้วแล้วเรามาชาร์จมันก็จะได้เฉพาะในส่วนที่มันชาร์จเพิ่มขึ้นไอ้เสื่อม50%เนี่ยน้อยมากที่จะดึงมันกลับคืนมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีข้อมูลการศึกษาที่มันซัพพอร์ตพวกเรามากมายนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีลูกหลานทั้งหลายก็คงรู้อะนะคะว่าเราสองคนมักจะหยิบยกเรื่องของเด็กปฐมวัยมาพูดคุยอยู่เสมอนะคะในช่วงอายุ0-6ปีเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเนี่ยนะคะมันกำลังเบิกบานมันสามารถที่จะซึมซับประทับแล้วสามารถที่จะเขาเรียกว่าแตกเยื่อใยเครือข่ายของสมองเนี่ยได้มากที่สุดในช่วงชีวิตมนุษย์นะคะเรียกง่ายๆว่า90%กว่าของช่วงชีวิตมนุษย์เนี่ยสมองช่วงปฐมวัยเนี่ยจะเติบโตได้สูงที่สุดนั่นหมายความว่าคืองานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกแล้วก็ยอมรับกันทั่วโลกนะคะแล้วก็มีงานวิจัยในเชิงเศรษฐศาสตร์คุณเจมส์เจเฮกแมนเนี่ยนะคะที่มาซัพพอร์ตประเด็นนี้อีกนะคะว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่บอกว่าชาวเด็กนะคะถ้าเราลงทุนในเด็กปฐมวัยนะ1 คนเราลงทุนในเด็ก1 คนเราจะได้เทิร์นกลับมาเนี่ย10-12 เท่าและตอนแรกท่านทำเอาไว้ที่7 เท่าแต่ว่าผลปรากฏว่ามันไม่ใช่มันมีงานวิจัยที่ออกมาสะท้อนอีกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่7 เท่าแต่มันไปถึง10-12 เท่าเพราะว่าด้วยข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันเนี่ยและองค์ความรู้ที่เราสามารถที่จะเสริมศักยภาพไปเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้เห็นว่าในสมองของมนุษย์คนนึงเนี่ยมันต้องรากยาวนะคะต้นทุนของผู้สูงวัยในวันนี้มันจะสะท้อนชีวิตเราในวัยเด็กค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายกันไว้ด้วยวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมอง1 สมองนะ1 สมองหลายช่วงวัยนะคะไม่ได้ตัดตอนว่าเป็นวัยเด็กหรือวัยสูงอายุเนาะเพราะว่าสุดท้ายเราใช้สมองนี่แหละอันเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะดูแลอย่างไรเราจะกระตุ้นเนาะพัฒนาอย่างไรแล้วก็อย่าลืมว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องสู้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาวะถดถอยตามธรรมชาติด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราสะสมมาดีเนี่ยก็ไม่บางทีก็ไม่ได้การันตี นะในการที่จะสามารถใช้สมองได้ดีในวันที่เราสูงอายุขึ้นด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของโรคทางสมองต่างๆที่มากับช่วงวัยหรือมากับพันธุกรรมอีกมากมายดังนั้นเนี่ยเรื่องสมองเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราต้องเข้าใจเนาะแล้วก็รู้แล้วก็ลองดูซิว่าเราจะมีวิธีการในการรับสมองประลองปัญญานึกถึงโครงการคุณสมบูรณ์เลยนะสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานนะแต่ว่าในช่วงวัยเนี่ยแต่ละวัยเนี่ยเราสามารถที่จะรับสมองได้นะคะแล้วก็ยิ่งวัยเด็กเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่รู้ละไม่ทั้งไม่ว่าจะเป็นวิจัยไม่วิจัยก็ออกมาบอกตรงกันว่ามันคุ้มค่าที่สุดนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันยาวๆเลยค่ะในผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุทธิ์สาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุทธิ์สาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุทธิ์สาครจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยร้านในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระ เปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุวมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
12: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเช้าวันอาทิตย์นะคะที่สดใสกับคุณสวงมนสิทธิสมานนะคะวันนี้ชวนกันสนทนาด้วยนะคะกับดิฉันนิติดาแสงสินแก้วนะคะวันนี้ก็เลี้ยวลงมาจริงๆแล้วอาจจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าmessage หลักที่อยากจะคุยก็คือว่าวันนี้จะคุยเรื่องสมองนะเรื่องของต้นทุนทางสมองหรือทุนสำรองทางสมองนะคะเราจะรู้ว่าเรามีทุนใช้ไม่ใช้นี่ต้องรอให้เวลามันผ่านไปไงถึงจะเห็นว่าเรามีต้นทุนอยู่ในกระเป๋าเราเท่าไหร่สมองก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่ารอถึงวันนั้นเลยค่ะจริงๆเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมต้นทุนเนาะทางสมองนะคะผ่านการคิดผ่านประสบการณ์ผ่านการกระตุ้นนะคะต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่วัยเด็กวัยเยาว์มาทิ้งท้ายกันไว้ในเบรกที่แล้วนะคะว่าสำหรับเด็กนั้นเนี่ย0-6ปีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองไม่ใช่วัยทองนะแต่เป็นช่วงเวลาของการกระตุ้นการเหยียบคันเร่งนะคะเรื่องของการเชื่อมต่อสมองได้ดีที่สุดแล้วก็เวลาที่เราคุยหรือชวนคุยกันเรื่องคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยแน่นอนมันก็จะมุ่งเป้านะคะไปที่การสะสมทุนตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ไม่มีช่วงวัยไหนค่ะที่จะเป็นการสะสมที่ได้ดอกผลนะหรือกำไรได้มากเท่ากับในช่วงของปฐมวัยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้คงได้คุยกันในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อยอดไปสู่ทุนสำรองนะคะของสมองเมื่อมันออกดอกออกผลตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยมันช่วยเรานะคะในการใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดเราจะขยายวงไปสู่ภาพรวมเนาะของประเทศที่ระบบเรื่องของความคิดนะเรื่องของการใช้มันเนี่ยนะในแง่ของการพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องเดียวกันที่อดพูดไม่ได้นะคะ
13: ค่ะไม่รู้คุณแปมจำได้ไหมเราครั้งหนึ่งเราเคยสมัยเด็กๆจริงๆมันก็ฟังมาอยู่บ่อยๆนะเราถ้ามีใครด่าเราแบบเนี้ยหรือใครต่อว่าเราแบบเนี้ยโหมันจี๊ดมากเลยพี่ใช้สมองคิดหรือเปล่าเนี่ย คือมันยุคนึงสมัยนึงมันเขาคือคำว่าใช้สมองเนี่ยมันเป็นคำที่เหมือนถ้าบูลลี่อ่ะยุคเนี้ยเหมือนเฮ้ยอะไรเนี่ยมีสมองไว้ขั้นหูเหรอแล้วทำไมแบบได้ใช้สมองหรือเปล่าใช้สมองหรือเปล่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกว่ามันถูกต่อว่ามันก็แบบอันนั้นมันเป็นแบบนั้นแต่ยุคปัจจุบันเนี้ยไม่มีคำเหล่านี้แล้วนะคะเพราะว่าก็ไม่ทำไมต้องใช้สมองใช้ AI ช่วยก็ได้นะคะแล้วมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกอะไรเรื่องแค่นี้ต้องใช้สมองเหรอคือความหมายมันเปลี่ยนไปนะยุคสมัยมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเข้ามาเนี่ยบางทีมันต้องตระหนักลึกๆนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอะไรเนี่ยคุณแปมพูดไปในเบรกที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเราต้องใช้สมองนะยิ่งใช้มันถึงจะยิ่งแหลมคมเมื่อใดก็ตามที่เราแขวนนวมแขวนได้นะอย่างอื่นแขวนได้แต่สมองแขวนไม่ได้คือไอ้หมดแล้วหมดแรงแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้วิ่งไม่ไหวแล้วแขวนสตั๊ดอะไรอย่างเงี้ยมันแขวนได้นะแต่ว่าไอ้ประเภทแขวนสมองเนี่ยนะมันก็เท่ากับเป็นไอ้อัลไซเมอร์เลยนะคะหรือมันก็จะเกิดภาวะสมองเสื่
12: อม
13: ต่างๆนานาที่เรากำลังเผชิญกันอยู่เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอวัยวะยิ่งใช
12: ้
13: ยิ่งดียิ่งใช้ยิ่งเจ๋ง
12: ค่ะ
13: นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลงรายละเอียดของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะ
12: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอ้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันก็เปิด เปิดโลกกระทัดเหมือนกันนะมันทำให้เราแบบเหมือนมองเรื่องของการพัฒนาสมองอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คิดว่าไอ้เรื่องของทุนสำรองเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า cognitive reserve ใช่ไหมคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้นะแต่ว่ามันหมายถึงความสามารถในการปรับตัวยืดหยุ่นและชดเชยความเสียหายตรงเนี้ยสนน่าสนใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาผ่านไปเนี่ยโอกาสของการเสื่อมไม่ใช่แค่สมองอะทุกอวัยวะมันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีระบบการเทรนนิ่งอะเทรนนิ่งสมองอะที่ดีแล้วเรารู้วิธีมันเนี่ยเราสามารถชะลอได้แล้วชดเชยคือส่วนที่มันพังหรือมันต้องไปตามการเวลาเนี่ยมันยังสามารถมีส่วนที่มาคัฟเวอร์อะคือมาช่วยทำให้เรายังใช้สมองได้เพราะว่าในตามวัยเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเดี๋ยวนี้เราเลข5กันนะพี่โนมันบล็อกอะสมองมันบล็อกอะคือมันแบบเอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรนะคะพี่เมื่อกี้เราคุยอะไรกันอยู่นะเอ๊ะเราตั้งใจจะซื้ออะไรนะ คือบางทีมันก็จะมีไอ้ภาวะแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนตอนเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมตอนเราเด็กๆไม่เป็นไงทุกอย่างเขาบอกว่าหุ่นมันชาร์ปมากมันสดใสมันคิดได้ฉับไว1 2 3 4แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องการความยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ทำอย่างไรเนี่ยเทคนิควิธีนะคะที่เราจะสามารถรักษาประสิทธิภาพของความคิดของเราเนี่ยให้ได้นานๆเนี่ยตรงนี้ดิฉันว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เราก็อยากเป็นตรงนั้นน่ะ
13: พูดมานี่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองหมาดๆเลยเนี่ยหมาดๆเลยคือเดินทางบ่อยไงคะความที่เดินทางบ่อยคุณเชื่อไหมครั้งล่าสุดเนี่ยดิฉันสตันไปถึงหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยเขาถามว่าไปไหนดิฉันสตันนะ
12: แล้วคุณนึกไม่ออก
13: แล้วก็เฮ้ยจะไปไหนวะก็จำไม่ได้อ่ะจนกระทั่งต้องเดชะบุญไงคือน้องเขามาพอดีไงเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเขาก็ตกใจว่าพี่เป็นอะไรคืออันนี้ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสมองด้วยนะเราไปหลายที่มันก็เลยงงสับสนแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันว่ามันสมองมันสตันอย่างที่คุณบอกอ่ะเฮ้ยจะไปไหนวะทำไมเรานึกไม่ออกแล้วเราก็รู้สึกซัฟเฟอร์ทำไมเรานึกไม่ออกอาการน่าเป็นห่วงแล้ว มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องคือยิ่งใช้คือใช้แล้วมันมั่วๆงง
12: ๆ
13: หรือว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วมาใช้แล้วลืมนะคะตอนนี้มันกำลังอยู่ระหว่างสับสนว่าเป็นที่ไวหรือเป็นที่ ความทรงจำหรือเป็นที่อะไรเนี่ยมันช่างสับสนอยู่
12: กันแน
13: ่บนเปรย์
12: แต่อีกตัวอย่างนึงนะพูดแล้วก็ขำๆนะแลกเปลี่ยนกันฟังเนี่ยว่าอีกอันนึงที่น่าหงุดหงิดมากเนี่ยในวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมมันติดอยู่ที่ปากคือแบบเหมือนเราจะพูดสนทนาเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานกับครอบครัวอะไรก็แล้วแต่แล้วเราพยายามจะอธิบายอ่ะแล้วเรานึกไม่ออกอาจจะเป็นคำศัพท์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันติดอยู่ที่ปากอะไรเงี้ยเอ้ยมันบางทีมันน่าหงุดหงิดไงเฮ้ยทำไมเราถึงไม่สามารถสื่อสารออกมาได้แบบชัดเคลียร์เพราะมันนึกไม่ออกจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มากขึ้น คือมันจะเยอะขึ้นแล้วบางครั้งถ้าเกิดว่ามันรบกวนชีวิตนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องงานหลายๆท่านที่ต้องสื่อสารต้องพูดต้องใช้ความคิดต้องใช้ข้อมูลเนี่ยมันก็น่าหงุดหงิดตัวเองนะคะงั้นก็ต้องทำอย่างไรเราจะสามารถที่จะเอ็กซ์ไซส์สมองด้วยนะคะแล้วก็หาวิธีในการสะสมทรัพย์นะหยอดกระปุกนะคะให้มันกลายเป็นต้นทุนเนาะต้นทุนหรือเป็นทุนสำรองในยามที่เราไม่สามารถใช้มันได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรายังสามารถใช้มันได้อยู่เนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นยอดปรารถนาเลยล่ะค่ะ
13: ทีนี้มาดูบทความขออนุญาตอ้างอิงจาก The Opener นะคะเขาไปเอางานวิจัยของนักวิจัยจากอิตาลีนะคะนำโดยศาสตราจารย์ลาฟาเอลล่าลูเมียตินะคะก็จากสถาบันการศึกษาขั้นสูงนานาชาตินะคะในเมืองคีเอสเตประเทศอิตาลีนะคะเขาตีพิมพ์ในวารสาร Brain Science เนี่ยศึกษาถึงการฝึกสมองแล้วก็ทักษะด้านอารมณ์ว่ามันจะช่วยรักษาความสามารถในการคิดของผู้สูงวัยได้อย่างไรคืองานวิจัยชิ้นนี้เขาไปพบว่าคนที่มีการสั่งสมทุนสำรองทางสมองและความฉลาดทางอารมณ์เอาไว้มากๆเนี่ยจะทำให้สมองยังคงประสิทธิภาพในการคิดได้ดีแม้จะอายุมากและสมองจะยังคงความเฉียบคมแม้จะเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตาม ฟังอย่างนี้ค่อยแบบชุบชูใจหน่อยว่าเอ้ย
12: เป็นไปได้
13: ถ้าเรายังสามารถคงประสิทธิภาพมันไว้ได้เนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถที่จะเหยียบเฉียบคมอยู่ค่ะ
12: อืมค่ะ
13: ก็เริ่มเปิดด้วยประเด็นนี้
12: ใช่ก็เลยอยากรู้ต่อเลยแหละว่าเอ๊แล้วมันจะทำได้ยังไงนะคะเพราะว่ามันอย่างที่เราคุยกันอะคือบางครั้งเนี่ยกว่าเราจะเห็นคุณค่าของมันว่ารู้อย่างนี้นะโอ้ยไม่น่าเลยนะเนี่ยเวลามันผ่านไปแล้วเราย้อนไม่ได้นั่นเนี่ยไอ้เรื่องสมองก็คงไม่ต่างกันนะคะว่าทำอย่างไรที่เราจะรู้ว่าเราพัฒนาได้เนอะเราสามารถสั่งสมได้นะคะค่ะก็เป็นเรื่องทุนนี่แหละนะทุนสำรองทางสมองนะคะหรือว่า cognitive reserve นะคะก็ถ้าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจากข้อมูลงานวิจัยก็คือความสามารถของสมองในการปรับตัวยืดหยุ่นและชดเชยความเสียหายจากความเสื่อมถอยตามวัยเพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพการคิดและการทำงานให้อยู่ในระดับปกติได้นานที่สุดภาษาเราเขาเรียกดึงเชงคือเหมือนแบบยืดอายุการใช้งานให้ได้นานที่สุดนะคะเพราะว่าเราต้องเวลาเราสู้กับความเสื่อมมาสืบความเสื่อมเวลามันมามันไม่ทักจากประตูบ้านมันไม่ก๊อกนะมันเข้ามาเลยแล้วเวลาเข้ามามันเป็นสไลเดอร์ดังนั้นแต่ละปีของเราเมื่อเราเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยมันถอยแบบถดถอยแบบเรียกว่าไงอะทวีคูณนะดังนั้นเรื่องของการสร้างทุนสำรองหรือการเก็บเล็กผสมน้อยจากทุนสำรองทางสมองจึงมีความสำคัญมากแล้วก็มันไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเข้าไปชาร์จไฟฟ้าเพื่ เพิ่มกระตุ้นเนื้อสมองมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นมันต้องสร้างด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ความคิดหรือความพยายามในการใช้ความคิดเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนกันอย่างเงี้ยอาจจะเท่าไหร่หารกันคนละเท่าไหร่เนี่ยต้องอย่าพึ่งเครื่องคิดเลขก่อนให้ลองคำนวณด้วยตัวเองก่อนคือพยายามเอาทักษะเรื่องของการใช้ความคิดเนี่ยนะเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องของโลจิกต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราบางคนก็บอกว่ามีการกระตุ้นแบบนี้พี่น้องคุณผู้ฟังประเภทแบบขับรถอยู่อะรถจอดรถอะแล้วให้บวกเลขที่ป้ายทะเบียนคันหน้า2ตัวหลังคือเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าพยายามหาโอกาสให้เราได้ฝึกการใช้นะคะสมองเสมอหรือแม้กระทั่งการทำงานอดิเรกใช่ไหมการตัดแต่งต้นไม้นะคะการให้อาหารปลานะหรืองานอดิเรกที่คุณผู้ฟังชอบเนี่ยหรือกิจกรรมยามว่างที่ท้าทายสมองเนี่ยนะอันนี้ก็คือจะช่วยได้มากซึ่งผลการวิจัยพบว่าทุนสำรองนี้ล่ะค่ะจะช่วยให้สมองรับมือกับความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นตามวัยได้อย่างดีขึ้นนะวันนี้ชวนกันสำรวจณบัดนาวด้วยนะคะว่าเราในชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าเกษียณแล้วอยู่บ้านเนี่ยแบบเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันกิจกรรมมันได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการคิดนะคะหรือว่าเราได้ช่วยสมองเราได้ดูแลสมองของเรามากน้อยขนาดไหนนะคะอาจจะต้องเริ่มต้นทบทวนดูกันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ
13: คือมันมี2แบบด้วยนะบางทีเราต้องถามตัวเราเองด้วยเราใช้สมองกับใช้ปากเราใช้อะไรมากกว่าบางทีใช้ปากแล้วไม่ได้ใช้สมองไม่ได้คิดด้วยปากออกไปก่อนพุ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกใหม่เนี้ยบางทีมันอาจจะทำให้เราลองเปลี่ยนมาเราใช้สมองมากขึ้นใช้ปากให้น้อยกว่าสมองอ่ะนะคะก็คือยังมีปฏิสัมพันธ์คือปากก็จำเป็นนะคะไม่ใช่ไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าต้องฝึกใช้สมองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะได้มีทุนรอนด้วยทีมวิจัยทีมวิจัยจากอิตาลีที่เนี่ยนะคะจากชิ้นนี้เนี่ยเขาไปทำกับผู้ใหญ่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะคือทำกับผู้สูงวัยนี่แหละผลการศึกษาเขาพบว่าต้นทุนบางอย่างที่เราสั่งสมมาและพัฒนาขึ้นในตลอดช่วงชีวิตเนี่ยมันอาจช่วยสนับสนุนการทำงานของสมองและความสามารถในการคิดที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุการศึกษานี้นี่นักวิจัยเขาทำการวิเคราะห์ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษานะคะในช่วง10วินาทีแรกของการทดสอบซึ่งเป็นช่วงที่คนมักพยายามค้นหาคำศัพท์จากความทรงจำอย่างรวดเร็วแล้วก็พบว่าสัญญาณของความสามารถที่ลดลงตามวัยเนี่ยมันสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ช่วงไม่กี่วินาทีแรกซึ่งการลดลงดังกล่าวเนี่ยมีน้อยกว่ามากในกลุ่มคนที่มีทุนสำรองทางสมองที่สูงนะคะต่ออีกนิดเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีทุนสำรองทางสมองในระดับสูงเนี่ยสามารถทำแบบทดสอบด้านภาษาได้ดีกว่า นะคะโดยเฉพาะความสามารถในการดึงคำศัพท์ออกมาได้อย่างรวดเร็วในบางกรณีมีความสามารถใกล้เคียงกับคนที่ไม่มีอายุน้อยและก็พบด้วยว่าอารมณ์เชิงบวกมีความสัมพันธ์กับความสามารถด้านภาษาที่ดีกว่าด้วย
12: อ
13: ันนี้แหละที่เรียนเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะเราจะเจอคนที่อารมณ์ดีๆเนาะอารมณ์ดีเนี่ยอารมณ์ดีเพราะมีเธออยู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นแล้วว่ามันก็สมองมันก็แบบสมองมันเปิดรับอ่ะเหมือนพอมันอารมณ์ดีมันเปิดรับเราก็จะมองเห็นทุกอย่างรื่นรมพออารมณ์เสียเนี่ยมันปิดมันชัดดาวมันหงุดหงิดความเครียดเข้าสิงนะคะทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นความสัมพันธ์เชิงลบหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าคนอารมณ์ที่อารมณ์ดีเนี่ยความสามารถทางด้านภาษามันจะดีไปด้วยทั้งภาษากายภาษาใจแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารที่เป็นภาษาพูดด้วยค่ะ
12: ค่ะชักเริ่มยากขึ้นแล้วนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องสมองใช่ไหมแล้วก็มีการทดสอบเรื่องภาษาซึ่งอันนี้เห็นภาพชัดเลยบางทีนึกไม่ออกนึกคำนึกอะไรไม่ออกในขณะที่หลายๆคนเวลาที่เขาพูดเนี่ยมันเหมือนเอ๊ะคำคลังคำต่างๆมันไหลอ่ะมันไหลออกมาในขณะที่ถ้าเกิดว่าสมองเรามันถูกล็อกนะหรือว่าถูกแบบคล้ายๆกับฟรีซเนี่ยบางทีมันจะนึกไม่ค่อยออกแล้วก็ยังมีอีกตัวแปรนึงที่พี่โนว่าก็คือเรื่องอารมณ์แล้วก็ทำให้คิดถึงว่าเนาะอย่างตอนเรื่องเลี้ยงลูกตอนเด็กๆเนี่ยหลายๆคนก็จะแนะนำบอกว่าให้เด็กๆได้อารมณ์ดีใช่ไหมได้สดชื่นได้หัวเราะเพราะทุกครั้งของการหัวเราะเนี่ยแปลว่าสมองมันเปิดนะมันมีการกระจายของเส้นใยเลยต่างๆเพราะว่าอารมณ์มันสัมพันธ์จริงๆนะเพราะอารมณ์มันสัมพันธ์กับเรื่องของความคิดเนี่ยมันไปด้วยกันเสมออันนี้ก็ต้องถามตัวเองเช่นกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้สูงอายุที่แบบขี้หงุดหงิดใช่ไหมอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียนะคะหรือไม่ชอบใจอะไรไปทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าคือบางครั้งเราก็ปิดโอกาสปิดกั้นโอกาสในการที่ทำให้สมองเราถูกใช้งานในขณะที่ถ้าเกิดเราเป็นอารมณ์ดีใช่ไหมคนอารมณ์ดีสามารถที่จะมองโลกในแง่บวกเป็นคนยืดหยุ่นเนี่ยนะคะก็โอกาสในการซึมซับหรือรับข้อมูลใหม่เพื่อเข้ามา process ในเชิงของความระบบความคิดเนี่ยมันก็จะช่วยได้อันนี้ก็ค่อนข้างเห็นไปในทิศทางนี้เนาะว่าจะกระตุ้นสมองจะพัฒนาสมองจะสร้างทุนสำรองทางสมองเนี่ยกลับมาโฟกัสเรื่องอารมณ์ด้วยนะคือให้มันไปด้วยกันนะเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้สมองได้ดีในขณะที่อารมณ์ดีด้วยนะคะก็สองเด้งเนาะใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็อาจจะทำให้แบบมีความสุขอะนะคือสามารถส่งต่อเผื่อแผ่ความสุขให้กันได้ด้วยค่ะ
13: จริงๆมันสอดรับกับเวลาฉันชอบอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้สูงวัยที่นี่แหละค่ะที่ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือในบ้านเมืองเนี่ยนะคะคนไหนที่แบบเรารู้สึกโอ้ดีจังเลยพอเราอ่านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเห็นอยู่ชัดเจนมากๆก็คืออารมณ
12: ์
13: ทุกท่านจะเขียนเนี่ยแล้วตรงกันว่าสิ่งที่ทำให้เขาสามารถที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่แล้วคิดว่าการยังใช้สมองยังได้เฉียบคมหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะพูดเหมือนกันในประโยคว่าก็คือว่าก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายคือมันเรียบง่ายนะคะแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็อยู่พยายามแบบใช้หาความสุขง่ายๆในชีวิตอ่ะคือทุกอย่างมันจะกลับมาที่เบสิกมากๆเลยนะคะอยู่กับครอบครัวแล้วก็มองทุกอย่างให้มันบวกนะคะมองให้มันเป็นเหมือนคนที่ใช้ชีวิตมาถึงจุดนึงแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตมันก็เท่านี้แหละจะไปแสวงหาความสุขอะไรต้องของแพงๆหรอมันไม่ใช่เขารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพรักกันนะคะก็จะจบเลยจบด้วยประโยคที่ว่าไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขอยู่ในที่ที่เรามีอารมณ์แล้วก็ทำชีวิตคือสิ่งสำคัญที่สุดคือประคองอารมณ์ให้ตัวเองอารมณ์ดีอันนี้คือเคล็ดลับที่เวลาเจอบทสัมภาษณ์ต่างๆนานาซึ่งมันก็สอดรับกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่มันชัดเจนมากว่าเขาก็เน้นย้ำว่าผู้สูงอายุสามารถจะดึงเอาคำศัพท์ที่มันเชื่อมโยงกับอารมณ์เชิงบวกออกมาได้ง่ายกว่าคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับอารมณ์เชิงลบนะคะซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งทุนสำรองทางสมองแล้วก็เนื้อหาทางอารมณ์เนี่ยมันสามารถส่งผลต่อความสามารถด้านภาษาในช่วงบั้นปลายของชีวิตค่ะ
12: ค่ะอันนี้พอเราไปโฟกัสด้วยในการพัฒนาสมองไม่ใช่พัฒนาแค่สมองแต่ว่าไปพัฒนาอารมณ์ด้วยเนี่ยมันก็เลยมีแนวคิด อีกอันหนึ่งที่เข้ามาเสริมแล้วก็ก็ถูกมองว่าเฮ้ยถ้ามันถูกปลูกฝังอ่ะหรือถูกใส่โปรแกรมตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ทำให้เส้นทางของการสะสมทุนสำรองทางสมองเนี่ยมันไปได้อย่างดีขึ้นเมื่อเราเติบโตขึ้นนั่นก็คือเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งคำนี้เนี่ยพี่โนจำได้ว่าเราก็20กว่าปีกับ thinking radio เนาะเราก็พูดกันหลายรอบเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมที่มันเป็น emotional quotient ใช่ไหม เป็น EQ เนี่ยแล้วก็เป็น EQ สำหรับเด็กเนี่ยนะคะทำอย่างไรให้เด็กเขามีให้มีความฉลาดทางอารมณ์นะคะเป็นความสามารถในการรับรู้เนาะหรือว่าความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ตัวเองและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นก้อนความรู้อะที่ณวันนี้เนี่ยในแง่ของสมองเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจค่ะ
13: ค่ะนะคะอ่ะวันนี้เปิดมาซะแบบนี้แล้วจริงๆแล้วเรื่องสมองมันมีเยอะนะคะเยอะมากเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องการจะเน้นเรื่องการสำรองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเติบโตไปเป็นผู้สูงวัยแบบไหนเนี่ยหันมาดูว่าเราจะสำรองต้นทุนทางสมองของเราอย่างไรนะคะที่จะเป็นตัวช่วยคืออย่าไปพึ่งยาอย่างเดียวยุคปัจจุบันเนี่ยจะเน้นพึ่งยาเนี่ยอะไรที่แบบอาหารเสริมทำให้ความทรงจำดีทำให้อะไรล่ะคือนี่เดี๋ยวนี้มียาลมดีด้วยนะ ไม่นับอะไรที่มันเป็นสารเสพติดนะ
12: คือ
13: มันจะไปช่วยเรื่องสมองอะไรนะจะโอ้คุณจะเห็นได้เดี๋ยวนี้นะไออาหารเสริมเนี่ยเพียบเนี่ยสมองอะไรเงี้ยคือบางตัวที่มันเป็นวิตามินที่จำเป็นที่คุณหมอให้เนี่ยมันก็โอเคนะคะถ้าสมมติมันมีสภาวะอะไรบางอย่างแต่ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือต้นทุนในแง่ของการใช้สมองให้เป็นต้นทุนอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเราจะสำรองอะไรก็แล้วแต่สำรองในหลักของโภชนาการกินอาหารให้มันเหมาะสมเนี่ยอันนี้มันควรจะต้องทำมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าไอ้ต้นทุนทางสมองที่เราจะต้องใช้ทักษะชีวิตเนี่ยมันจำเป็นนะอะไรบางอย่างที่มันยังจำเป็นต้องใช้อยู่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าเราเคยเล่นดนตรีสมัยตอนเราเป็นเด็กเนาะความจริงผู้สูงวัยเราอย่าคิดว่าโอ๊ยจำไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องดึงความทรงจำเรากลับมาแล้วก็ฝึกเล่นดนตรีไม่นึกถึงสมัยเราเด็กๆแล้วก็กลับมาคือหลายๆเรื่องที่มันหายไปเนี่ยเราอาจจะต่อจิ๊กซอว์แล้วเอากลับมาอะไรที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะฝึกฝนได้มันสามารถที่จะต่อได้ความจริงงานวิจัยชิ้นนี้เขาแตะไปถึงเรื่องของ working memory นะคะเป็นความจำใช้งานซึ่งจริงมันก็สอดคล้องกับความสามารถของสมองในการเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวเพื่อนำมาใช้ในงานบางอย่างนะคะเช่นการจำตัวเลข

0: เนี่ยเป
1: อ
0: ็นไปได
1: ม
0: ้ไม่นับเรื่องหวยเนี่ยไม่งั้นว่าคือจําแบบมีหลักกับจําแบบมันแค่คุ้นๆอะไรเงี้ยบางทีสมองมันก็มีความมหัศจรรย์ของมันด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้มันมีความจําแบบที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องฝึกมันต้องมีขั้นตอนแล้วเชื่อไหมคะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีเทคนิคการจําต่างกันเดี๋ยวจะมาแอบเล่าในช่วงหน้าเพราะแ
1: ไ
0: อ
1: ด้
0: บดู
1: ค
0: เว
1: รับ
0: ลาแล้วค่ะ
1: พักสักครู่กันก่อ
0: เด
1: น
0: ี๋ย
1: น
0: ว
1: ะ
0: ต
1: ค
0: อน
1: ะ
0: นี
1: เ
0: ้เราไป
1: เดี๋
0: พ
1: ย
0: ั
1: ว
0: กก
1: ก
0: ั
1: ล
0: น
1: ับ
0: สัก
1: ม
0: ค
1: าร
0: ู่หนึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะสักครู่ค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สูงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิงแก้ว
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
7: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
7: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
6: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเราสองคนนะคะคุณนิติดาและดิฉันสงมนค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของการสำรองนะคะสำรองเขาขนาดเงินตาเงินระหว่างประเทศยังต้องมีสำรองเงินตาระหว่างประเทศ สำรองทุกอย่างอ่ะไม่รู้แหละนะแต่ดิฉันเห็นด้วยกับคุณแปมที่ว่าทุกอย่างอ่ะสำรองได้ยกเว้นคู่ชีวิตไม่มีสำรองเด็ดขาด
7: อันนี้สำรองแล้วจะเป็น
6: สำรองอะไรกันถ้ามีคู่ชีวิตสำรองเนี้ยให้เตรียมอะไรสำรองไว้ด้วยนะนี่เราว่ากันด้วยเรื่องของสมองนะเรื่องของสมองว่าเราควรจะต้องมีการสำรองทุนของสมองเอาไว้นะสมองเนี้ยมันเวลามันหายหรือว่ามันพลุนไปแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยกว่าจะเอามันกลับคืนมาเนี่ยบางอย่างคุณแล้วคุณเลยนะคะมันไม่สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้บางอย่างมันฟื้นฟูได้แต่ต้องใช้เวลานะยิ่งถ้าคุณอายุมากขึ้นแล้วเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องหันกลับมาค่ะแล้วก็ดูแลสมองน้อยๆของคุณเนี่ยให้มันเติบโตขึ้นไปแล้วก็ทรงพลังและมีคุณภาพด้วย
7: ค่ะนะแล้วก็ถ้าจะทำให้เป็นการดีกว่าการซ่อมสมองนะก็คือการสร้างใช่ไหมการสร้างสมองเนี่ยพัฒนาแล้วก็กระตุ้นนะคะอยู่เสมอๆหรือถ้าเกิดมันทำได้ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยมันก็ย่อมดีนะคะแล้วก็เน้นว่าทุกวันนี้ความรู้นะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมองกับการพัฒนาเด็กๆเนี่ยนะเด็กเล็กเนี่ยมันมีมากนะคะที่เราสามารถที่จะอ่านหรือว่าประยุกต์เนาะปรับใช้พี่โนเองก็ทำงานเรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสมองเนี่ยมาตลอดนะแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นต้นทุนสำคัญจริงๆเนาะแล้วก็ในแง่ของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินอะคือไม่ต้องไปเข้าคอร์สไม่ต้องอะไรที่สมัยนี้เขานิยมกันอะแต่มันเป็นการกระตุ้นใช่ไหมการใช้ของสมองด้วยวิธีง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในชีวิตประจำวันเนาะเรื่องของการคิด นะคะหรือการปล่อยให้เด็กๆได้คิดเนาะแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์ต่างๆในการเชื่อมต่อความสามารถนะในเรื่องของแบบ cognitive ต่างๆเกี่ยวกับสมองนะแล้วก็ต้นทุนเหล่านี้มันจะค่อยๆสะสมแล้วก็ไปออกดอกออกผลตอนที่เด็กคนนี้เติบโตนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะเต็มตัวแล้วก็วัยสูงอายุนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยกว่าจะเห็นผลจริงๆอะเนาะมันนานไงใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้จริงๆแล้วมันกำลังหยอดกระปุกอยู่นะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็บางทีก็อยากจะคุยเนาะก็อยากจะคุยอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่นะคะกับผู้ดูแลกับสังคมเหมือนกันว่าจะมีวิธีอะไรบ้างพี่โนในการที่จะเรียกว่าเพิ่มทุนสำรองไม่ใช่สำรองเลี้ยงชีพนะสำรองเลี้ยงชีพเรายังต้องเพิ่มอะแต่ว่าทุนทางสมองเนี่ยทำอย่างไรเราจะค่อยๆเพิ่มนะคะแล้วก็ให้เรามั่นใจว่ามันจะไปออกดอกออกผลรุ่งเรืองนะในวันนั้นที่จะมาถึงในอนาคตอันไกลแล้วกันถ้าเกิดเราพูดถึงกรณีของเด็กๆค่ะ
6: คือเวลาพูดว่าเราจะเพิ่มศักยภาพของสมองเนี่ยนะคือโอ้โหมันใช้เวลาที่คุณบอกนั่นแหละโอ้โหกว่าเราจะสร้างได้เนี่ยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่มันจะทำลายนี่มันเยอะมากเลยนะคุณแป
7: ง
6: คือเรายังไม่ทันสร้างเลยยังไม่ทันเริ่มสร้างเลยพอเรามี AI เข้ามาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้สมองเลยตอนนี้เป็นห่วงมากๆเป็นห่วงมากๆจำได้ว่าสัปดาห์ก่อนเราดิฉันกับคุณแปมได้พูดเรื่องนี้นะคะว่าพอมันมี AI เข้ามาแล้วมัน disrupt ทุกอย่างเนี่ยคนแทบจะไม่ได้ใช้สมองเพราะฉะนั้นงานวิจัยตัวนี้มันมาสอดรับชัดเจนมากเลยนะคะว่าคนในยุคสมัยนี้วัย65หรือว่าเรายกตัวอย่างว่ามีคนที่อายุเยอะๆในยุคปัจจุบันนะคะเขามีต้นทุนทางสมองที่เขาสำรองกันมาแล้วเขาสามารถที่จะใช้ได้ดียังเฉียบคมอยู่เนี่ยนะกับในยุคต่อไปเนี่ยบางทีมันตั้งเป็น question mark ยุคที่คุณแปมต้องผลิตนิสิตนักศึกษาออกมายุคที่ดิฉันต้องไปเจอกับเด็กเล็กนะคะไปเจอกับเยาวชนที่บางทีก็อยู่ในระบบอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหว่าตอนหลังเขาพึ่งพิงด้วย AI หมดเลยทำรายงานทำบทความคิดอะไรไม่ออกนะคะแม้กระทั่งหาเพื่อนหลายอย่างเนี่ยมันไปพึ่งพิง AI หมดมันก็เลยทำให้เกิด question mark เหมือนกันว่าในวัยที่เขาอยู่ในวัยชราเนี่ยแล้วเรามาพูดกันเรื่องสมองในวันนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยดิฉันไปภูเก็ตมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะไปเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยด้วยนโยบาย3เด้ง3รถ3เพิ่มแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของเครื่องมือหน้าจอทั้งหลายเนี่ยนะคะคือพยายามจะรณรงค์ให้เห็นว่ามันควรต้องงดหน้าจอก่อน2ขวบแบบเด็ดขาดนะคะแล้วก็ลดหน้าจอลงคือเด็กที่โตขึ้นเราต้องควบคุมการใช้มีกฎเกณฑ์กติกาในการใช้ใน1วันเนี่ยไม่ควรเกิน1ชั่วโมงรวมกันในระยะเวลาไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวชั่วโมงนึงนะคะแต่รวมๆกันแล้วไม่ควรเกิน1ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยมันต้องจริงจังอ่ะเพราะถ้าไม่จริงจังมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องเจองานวิจัยในเรื่อยๆออกมาว่ามันทำลายสมองและไอ้สมองส่วนที่มันพรุนไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่ทันโตเลยอ่ะยังไม่ทันเข้าสู่วัยรุ่นเลยสมองส่วนต่างๆทักษะการใช้ชีวิตทักษะทางด้านอารมณ์มันไม่ได้ใช้อ่ะนะคะก็คือมันเป็นการสื่อสารทางเดียวกับ AI พ่อแม่ก็ปล่อยให้ลูกอยู่กับ AI พ่อแม่ปล่อยให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับหน้าจอมือถือแล้วลูกจะมีความฉลาดทางอารมณ์อย่างไรนะมันน่าห่วงมากอันนี้เป็นน่าห่วงแล้วก็พอเห็นว่าเอ๊ะเราควรจะต้องมีทุนสำรองทางสมองยังไงเนี่ยมันยิ่งชัดเข้าไปอีกนะคะว่าเราพูดกันเนี่ยกันจนแบบคอแทบแตกบอกว่าเด็กช่วงปฐมวัยมันสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่างานวิจัยทั้งหมดนักการศึกษารวมถึงผู้นำในประเทศนี้ก็รู้ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้มีการเป็นมรรคเป็นผลชัดเจนที่จะปกป้องเด็กปฐมวัยเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงวัยผู้สูงอายุอ่ะซึ่งเด็กปฐมวัยควรจะเป็นต้นทุนของมนุษย์คนหนึ่งเลยเนี่ยถ้ามันไม่ได้ใช้หรือมันใช้อย่างไม่เหมาะสมคุณคิดดูว่าผู้สูงอายุในอีกประมาณ60ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง
7: คือมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดทั้งองค์คาพยพจริงๆเนาะแล้วก็ไปด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่พี่โนว่าเลยพอมาคิดในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันมีกิจกรรมหรือมันมีเรื่องที่ทำให้สมองเราไม่พัฒนาเยอะมากนะเรามีคำว่าแบบพี่โนใช้คำอะไรนะเมื่อกี้ตลกดีสมองพรุน ใช่ไหมเมื่อก่อนแบบมีสมองฝ่อมีสมองฝ่อมีสมองพรุนคือแปลว่ามันไม่ได้ถูกใช้อะไรก็ตามที่ไม่ถูกใช้มันก็ค่อยๆยวบลงมาแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์สําหรับเรานะคะแล้วก็เรื่องพวกนี้เนี่ยทําอย่างไรเราจะไปกระตุ้นได้ตั้งแต่เด็กๆในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราไม่กระตุ้นเราไม่พยายามจะขวางน้ําเชี่ยวเลยเนี่ยนะมันก็กลายเป็นปล่อยเด็กอยู่กับหน้าจอเดี๋ยวนี้เราเห็นเนี่ยเป็นทารกเป็นเบบีออกไปนอกบ้านเนี่ยนะคะก็อยู่ถูกเลี้ยงด้วยจอแล้วนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลมากมายนะที่ทําอย่างไรไม่ได้เปิดโอกาสให้สมองได้ถูกกระตุ้นนะคะผ่านการคิดหรือผ่านการสังเกตหรือผ่านประสาทสัมผัสต่างๆแต่เราอยู่กับหน้าจอแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราพูดเรื่องอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะงานวิจัยหรือจะประสบการณ์พวกเราทุกคนเราก็จะเห็นว่ามันทําให้เราอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมหรือว่ารอคอยไม่ได้ใช่ไหมเพราะทุกอย่างยิ่งพฤติกรรมการใช้สื่อทุกวันนี้เป็นเรื่องของความรวดเร็วเป็นเรื่องของเน็ตช้าเนี่ยเน็ตเด็กๆพูดเน็ตกากเนี้ยชัดเจนมากเลยคือมันไม่รอแล้วไงในสมัยเราโอ้ยยุคโมเด็มใช่ไหมเราก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องรอนะกว่าจะเชื่อมต่อได้ตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อนี่คือมันมีขั้นตอนของมันแต่ว่าณวันนี้คือทุกอย่างต้องได้ดังใจเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้มันก็ไปย้อนแย้งกับแล้วเราจะพัฒนาอารมณ์ของเราหรือว่าความฉลาดทางอารมณ์ในการที่จะเข้าใจความรู้สึกตัวเองการอดทนอดกลั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสวนทางกันนะคะงั้นเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ใหญ่ว่าทําอย่างไรอันนึงที่มีการพูดถึงแล้วล่าสุดใช่ไหมพี่โนสิงคโปร์ก็ออกเป็นมาตรการเป็นนโยบายเรื่องของการอ่านอ่ะแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากนะคือการอ่านแล้วมองว่าถ้าจะกระตุ้นการอ่านก็ต้องทำแบบ policy based จริงๆนะคะก็มีเรื่องของการสะสมชั่วโมงผ่านแอปไหนเงินรีวอร์ดคือมันถูกคิดเป็นระบบจริงๆแล้วเขาก็มองว่าอันเนี้ยมันเป็นเซนส์ของการลงทุนเนาะลงทุนที่จะทำให้เด็กของเขาเนี่ยกลับเข้ามาสู่เรื่องของการอ่านได้เห็นว่ามันมองได้หลายมุมเหมือนกันนะคือเราจะพัฒนาสมองเราพัฒนายืดอายุการใช้งานของสมองของผู้สูงอายุในประเทศเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปคิดตั้งแต่ว่าเราจะวางนโยบายหรือว่าสร้างระบบใช่ไหมคะในการเชื่อมต่อการพัฒนาอย่างไรตั้งแต่เด็กเล็กเห็นว่ามันอาศัยการมองแบบยุทธศาสตร์อาศัยการมองแบบบูรณาการจริงๆกว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากที่จะให้เป็นค่ะ
6: คือไอ้ปัญหาเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะว่าเด็กติดหน้าจอเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกนะคะแล้วก็เราเคยหยิบยกตัวอย่างมานะคะรายการผู้หญิงมากเรื่องเนี่ยหลายเรื่องมากนะคะที่หยิบยกมาว่าประเทศนั้นประเทศนี้นะคะไปใช้ดิจิตอลเลิร์นนิ่งแบบไหนนะคะหรือว่าสวีเดนแล้วสุดท้ายกลับมาหันกลับมา360องศาเลิกเรื่องดิจิตอลเลยกลับมาใช้วิธีการอ่านหนังสือเป็นเล่มๆแล้วก็ใช้ดินสอปากกาตอนนี้ล่าสุดที่คุณแปมบอกนี่เขาพูดถึงเรื่องของสิงคโปร์ที่เขาไปผุดแคมเปญอ่านหนังสือแลกเงินเนี่ยเขาแก้ปัญหาไอ้ที่แบบเด็กเขาไถหน้าจอติดจอกันหนักมากเนี่ยคือไม่รู้คุณแปมดิฉันคิดแบบบ้านๆเนี่ยคิดแบบบ้านๆบ้านนอกเลยว่าเฮ้ยเรามนุษย์เนี่ยบางทีเราทำลายอะไรไปจนสิ้นเนาะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาหรือใช้เงินในการอะไรล่ะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันได้มายกตัวอย่างเช่นเราทำลายแหล่งน้ำเนาะสารพัดเลยเรารู้ว่าคนดีบ้านริมน้ำอ่ะเราก็ทำลายแหล่งน้ำมันจนมันสกปรกแล้วเราก็ไปซื้อบ้านมูลค่าแพงๆแล้วก็มาทำน้ำปลอมๆ อยู่ซึ่งมันไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติไงมันเป็นแหล่งน้ำที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าเรามาซื้อบ้านในราคาที่แพงที่เขามาขุดบ่อน้ำให้เราเนี่ยหลายๆอย่างที่มันมีลักษณะของการย้อนแย้งในลักษณะของวิธีคิดแบบเนี้ยในหลายตัวหลายเรื่องเหมือนเราบอกว่าไอหินดินทรายเราไม่ค่อยให้เด็กได้ไปเกือกกลิ้งกับดินน้ำทรายทั้งหลายทั้งที่มันเป็นประสาทสัมผัสนะแต่สุดท้ายเรายอมเสียสตางค์ให้เขาใส่กระบะในห้างแล้วก็ให้เด็กไปเหยียบทรายไปเหยียบน้ำไปเหยียบดินที่เขาเอาไปขึ้นบนห้างคือมันก็ตลกดีเราทำลายหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะเราทำลายวิถีชีวิตของเราที่เราเคยเป็นมาเหมือนในยุคสมัยที่เราอ่านหนังสือแล้วเราก็เปลี่ยนให้เด็กมาอ่านผ่านหน้าจอแล้วสุดท้ายเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วก็หันกลับมาแล้วก็ปัก
7: อืม มัน
6: ว่าไออ่านหนังสือเนี่ยมันดีที่สุดกลับมาแล้วก็ในชีวิตในวัยเด็กที่เรากลับมาในหลายๆอย่างเราต้องใช้ชีวิตทักษะบางอย่างที่มันหายไปในวัยเด็กค่ะ
7: ค่ะแล้วก็พอมันหายไปแล้วอ่ะแต่มันต้องใช้อ่ะสุดท้ายจะไปขุดกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกใช้กันเป็นปกติอ่ะที่เราจะสามารถเรียกว่าเป็นออโต้ใช่ไหมคือออโต้พายโลตในการใช้หรือในการนำทางแล้วก็เห็นด้วยที่พี่โนยกตัวอย่างมากๆเลยอ่ะนะว่าบางหลายๆเรื่องเลยจริงๆที่เราเห็นในสังคมไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยหรือสังคมโลกเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกับจริงๆที่ควรจะเป็นเยอะมากแล้วสุดท้ายเราก็รู้จริงๆว่าเราต้องการมันอ่ะเราต้องการทักษะแบบนี้เราต้องการการให้สมมตินะเด็กอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แล้วเราก็แก้ปัญหาด้วยการเอาธรรมชาติกลับคืนมาให้เด็กด้วยการเสียสตังค์ใช่ไหมก็คือว่าต้องเป็นแคมป์อะแคมป์ธรรมชาติใช่ไหมหรือว่ากระบะทรายอย่างที่คุณว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันสำคัญจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ทุกหน่วยอะต้องคิดสำหรับเด็กนะแต่ว่าพอมันหายไปเนี่ยแล้วเราจะเอามันกลับคืนมาเนี่ยมันยากมากนะคะตรงนี้ก็เป็นอันที่อยากที่จะกระตุ้นเตือนกันเหมือนกันแล้วก็ในช่วงท้ายก็อยากชวนคุยด้วยว่าแล้วมันจะมีวิธีอะไรบ้างนะพี่โนในการที่เราจะไปเพิ่มทุนสำรองทางสมองนะคือในวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุแน่นอนมันเป็นเรื่องของการเพิ่มคงไม่ได้แล้วอ่ะก็จะชะลอนะชะลอแล้วก็ทำอย่างไรให้เราจะพยุงการใช้สมองของเราให้ได้นานที่สุดคือพึ่งพิงตัวเองให้ได้นานที่สุดในขณะที่อีกส่วนนึงก็ต้องสู้กับภาวะความเสื่อมถอยใช่ไหมเรื่องของความจำเสื่อมเรื่องของความเสื่อมตามธรรมชาติใช่ไหมคะของอายุอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองพยายามหาจังหวะหาโอกาสใช่ไหมในการที่จะคิดหรือการทำงานอดิเรกที่ชอบการออกไปเจอพบปะผู้คนการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนเป็นส่วนที่สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าทำได้แต่สำหรับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กยุคนี้นะเรามีเบต้ายุคเบต้าเกิดขึ้นในอายุขวบกว่าเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีอย่างไรในการที่จะสะสมทรัพย์ให้มันกลายเป็นทุนสำรองทางสมองเมื่อ30ปี40ปีจากนี้เด็กๆต้องเติบโตมาเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ต้องเป็นวัยที่เรียกว่าชาติพึ่งพิงอ่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วล่ะว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันน่าจะไปยากนะเราทำอย่างไรดีสำหรับพ่อแม่ยุคปัจจุบันคะพี่น้อง
6: อันนี้ฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นนะสำคัญและจำเป็นมากนะยิ่งตอนนี้เนี่ยถนนทุกทางทุกเส้นทางมันวิ่งมาแล้วมันเห็นชัดอยู่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนทุกอย่างวิ่งเข้าสู่ AI เนี่ยฉันคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือพยายามให้เด็กอยู่ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้นานที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้คือพยายามให้กลับไปคืนสู่ธรรมชาติคำว่าธรรมชาติในที่นี้คือสัมผัสอะสัมผัสกับสิ่งที่เราเคยมาในวัยเด็กนะคะเอาง่ายๆเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยคือบางทีเราถามว่าเด็กสมัยนี้เคยเหยียบหญ้าไหมเนี่ยดิฉันว่ามันอาจจะเป็น question mark เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านจะมีหญ้าให้เหยียบแม้กระทั่งบางบ้านมีหญ้าแต่เด็กอาจจะไม่เคยเหยียบด้วยซ้ำคือหมายความว่าการคืนสู่ธรรมชาติรู้จักต้นไม้เรียนรู้การอยู่ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันทำให้เราเข้าใจสมดุลอะสมดุลของธรรมชาติอะนะคะเพราะว่าคือไม่ต้องห่วงให้เด็กไปสัมผัสเทคโนโลยีให้เร็วนะคะยังไงมันเป็นยุคสมัยของเขาเกิดมากับเบต้ายังไงเขาจับเขาแตะเขาเป็นเขาเร็วกว่าเราแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงว่าลูกจะเรียนรู้ไม่ทันเพียงแต่ว่าเราพยายามจะดึงที่คุณใช้คำว่าดึงเชงให้มันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็เรียนรู้ทักษะของความเป็นมนุษย์เนี่ย human being เนี่ยให้มันมากที่สุดและยาวนานที่สุดนะคะเรียนมันก็คือการเรียนรู้ทักษะตัวเองนั่นแหละเมื่ออยู่กับธรรมชาติมันจะเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้อารมณ์เรียนรู้ว่าเราวิ่งเล่นความสุขกับเนี่ยกับการเคลื่อนไหวร่างกายมันเป็นพัฒนาการที่เด็กต้องเกิดขึ้นมาแล้วเขาต้องจับสัมผัสนะคะแล้วมันควรจะเป็นสัมผัสที่มันไม่ต้องเสียสตางค์เราต้องเปลี่ยนค่านิยมนี้นะคะดิฉันจำได้ไม่รู้ว่ายุคสมัยนี้ยังมีหรือเปล่าแต่ยุคสมัยดิฉันเนี่ยจำได้ว่าเราไปปิกนิกที่สวนสาธารณะจริง คำว่าปิกนิกคือมันมีตะกร้ามันมีอุปกรณ์การกินเราจะมีสแน็คมีแซนด์วิชมีอะไรที่เราเตรียมไปแล้วก็ปล่อยให้ลูกวิ่งเล่นแล้วปล่อยให้ลูกปั่นจักรยานที่บ้านไม่มีพื้นที่เราพยายามจะสอบแสวงหาได้ไปมีการเล่นต่างอื่นถ้าคุณจำได้นะคุณแปมที่เรียนเห็นแล้วแบบมันสะท้อนใจสะท้อนมากดีใจแต่สะท้อนใจมากๆว่าตอนที่มันเกิดมพดมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเขาไปจัดการเล่นคุณได้ยินคำว่าเล่นเปลี่ยนโลกไหมมันเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่จัดขึ้นที่จุฬาที่เป็นสวนสาธารณะเนาะขนาดใหญ่แล้วคุณเชื่อไหมว่าเขาทำเป็นพื้นที่การเล่นให้เด็กเมืองกรุงอู่ครั้งนั้นจัดอยู่สองวันมันสสจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมกับหลากหลายแล้วกทมด้วยเนี่ยก็เหมือนสไลเดอร์มีพื้นที่การเล่นซึ่งมันใหญ่มากเด็กมาครอบครัวมาวันนั้นเนี่ยเป็นหลักพันคนนะถึง 5,000 คนน่ะคำถามของดิฉันคือก็คุยกับน้องอ่ะเฮ้ยคือทุกคนช็อกตกใจว่าทำไมคนเยอะแฮปปี้มากมีความสุขแต่มันสะท้อนไงสะท้อนว่าเฮ้ยเราขาดแคลนการเล่นขนาดนั้นเลยเหรอการเล่นเนี่ยมันคือต้นทุนชีวิตที่สำคัญที่สุดของเด็กที่จะเติบโตขึ้นไปแล้วมีสำรองทางสมองเลยนะนี่ด้วยมันเป็นทุนสำรองที่สำคัญมากเลยคือการเล่นเพราะการเล่นมันคือทักษะทุกอย่างเราไม่ได้ปล่อยให้เด็กเล่นขนาดนั้นคือเล่นแล้วไม่ยอมกลับบ้านอ่ะเล่นแล้วสนุกมากหัวเปียกนะคะแล้วก็แบบสนุกสนานแล้วจะเหยียบคนเหยียบอะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนเราปล่อยให้เด็กเหยียบเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีความรู้สึกว่ามันพื้นมันสกปรกก็ให้ใส่รองเท้าเพราะเด็กจะไม่ได้สัมผัสอะไรที่มันควรสัมผัสในวัยที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นพอการเล่นในวันนั้นเนี่ยเด็กเล่นสไลเดอร์ได้เล่นการทรงตัวได้มีมุมของการเล่นคือรวมการเล่นที่มันหลากหลายโอ้โหมันก็เลยสะท้อนว่าเฮ้ยเด็กยุคนี้เนี่ยเขาขาดการเล่นแบบชีวิตจริงอ่ะเพราะไปเล่นหน้าจอพอไปเล่นหน้าจอมากๆเข้ามันไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรในร่างกายเลยอ่ะมันไม่ได้เกิดทักษะชีวิตเลยนะคะการเล่นหนึ่งการเล่นเนี่ยของเด็กมันคือการเรียนรู้มันคืองานอ่ะมันคือชีวิตอ่ะมันคือชีวิตของเด็กที่เขาได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือมัดเล็กทางร่างกายจิตใจการปรับตัวเข้าไปในการเล่นเล่นแล้วรู้จักรอคอยต่อคิวมันฝึกหมดเลยนะแล้วมันฝึกที่มันไม่ได้ฝึกผ่านเกมไม่มีวันที่จะฝึกเขาได้เดี๋ยวนี้แค่ลูดหน้าจอมันมีโฆษณามาขั้นยังรอไม่ได้เลยแต่ในชีวิตจริงมันไม่ใช่เราต้องลดหน้าจอแล้วเพิ่มหน้าจริงของคนเป็นพ่อแม่เพื่อทำให้มันเกิดสมดุลให้ได้ดิฉันว่าต้นทุนในวัยเด็กของปฐมวัยมันคือต้นทุนของชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์ก่อนจะไปสู่ผู้สูงวัยด้วยค่ะ
7: ค่ะแล้วมันก็ดูยากขึ้นด้วยนะปัจจุบันนี้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามในฐานะที่เป็นพ่อแม่นะหรือว่าเป็นคนดูแลหรือเป็นภาพของชุมชนและสังคมก็แล้วแต่เนี่ยคือเมื่อพูดถึงเด็กอ่ะมันคือเพลย์อ่ะมันคือการเล่นนะคะเล่นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าการเล่นในที่นี้เนี่ยที่เราเห็นภาพที่มันเหมาะกับเด็กจริงๆก็คือการเล่นที่ใช้ประสาทสัมผัสการเล่นที่ใช้ร่างกายเนาะมันทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างทุกๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางอารมณ์ทักษะในการเข้าใจตัวเองทักษะทางด้านร่างกายนะคะปฏิสัมพันธ์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะมีกับคนอื่นซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติผ่านการเล่นด้วยนะคะนั่นว่าก็เป็นวันนี้ชวนคุยกันเนี่ยคือโฟกัสไปที่ทุนสำรองนะทุนสำรองทางสมองนะซึ่งแน่นอนว่าในชั่วโมงกว่าที่เราคุยเนี่ยคุณฟังคงเห็นภาพไปด้วยกันว่ามันมาสำรองตอนเราอายุ50 60 70อ่ะมันไม่เรียกสำรองแล้วไงอันนั้นเรียกชะลอตัวใช่มั้ยแต่ว่าเราจะสำรองได้เนี่ยมันก็ต้องสำรองตั้งแต่อายุน้อยๆ นะคะแล้วก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาพรวมเยาวชนไทยอ่ะซึ่งเด็กเกิดน้อยลงแต่ทำอย่างไรที่จะมีคุณภาพมากขึ้นและตัวชี้วัดหนึ่งในแง่ของคุณภาพเนี่ยเดนมาร์กก็คงจะมาในเรื่องนี้แหละความสามารถในการคิดนะคะในการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์นะแล้วก็รวมควบคู่ไปกับ EQ เนาะความฉลาดทางอารมณ์นะคะซึ่งในแง่ของงานวิจัยที่วันนี้ ชวนคุณฟังคุยเนี่ยมันเป็นทักษะที่ไปด้วยกันจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสมองหรือทุนสำรองทางสมองแล้วมีผลสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์หรือความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเรื่องของความอารมณ์ดีต่างๆดังนั้นไม่ว่าจะขึ้นทางไหนนะคะพัฒนาสมองโดยตรงสร้างทุนสำรองผ่านกิจกรรมการเล่นนะคะหรือว่าผ่านการคิดนะการวิเคราะห์สร้างสถานการณ์ต่างๆก็ได้หรือจะมาเน้นขึ้นจากเรื่องของอารมณ์นะทำให้เข้าใจอารมณ์ตัวเองเห็นอารมณ์ที่หลากหลายแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่การสะสมเนาะต้นทุนนะคะที่สำคัญไม่ใช่แค่สมองนะแต่เรียกว่าเป็นทั้งชีวิตเลยเพราะว่าสมองคือกลไกหลักเนาะที่เป็นตัวคอนโทรลและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังใช้สมองได้อย่างดีอยู่เนี่ยมันก็การันตีคุณภาพชีวิตได้ระดับหนึ่งนะคะวันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังคิดต่อยอดในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับผู้หญิงมากเรื่องนะคะ 7:30 ถึง 9:00 กับสวมนแล้วก็นิธิดาวันนี้ลาละค่ะสวัสดี
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สวมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
8: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโพชี้ประชาชนเชื่อกกต.เจอศึกหนักปมมติหัวสว.นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องมติกกต.เกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนจากการสำรวจเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.27 ระบุว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยเราลงมาร้อยละ 21 ระบุว่าตรงตามที่คาดการณ์ไว้มากร้อยละ 17.86 ระบุว่าไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้เลยร้อยละ 15.50 ระบุว่าค่อนข้างตรงตามที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 10.84 ระบุว่าไม่ค่อยตรงตามที่คาดการณ์ไว้และร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบด้านความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.34 ระบุว่าไม่กังวลเลยเราลงมาร้อยละ 30.46 ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ 19.16 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลและร้อยละ 15.04 ระบุว่ากังวลมากท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 ระบุว่ากกต.ชุดปัจจุบันรอลงมาร้อยละ 31.53 ระบุว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 25.42 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดร้อยละ 15.88 ระบุว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่จะถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนร้อยละ 13.97 ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยร้อยละ 8.24 ระบุว่ากลุ่มสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 7.86 ระบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 6.64 ระบุว่ากลุ่มสว.ที่ไม่ถูกสั่งฟ้องร้อยละ 4.58 ระบุว่าเป็นนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และร้อยละ 2.14 ระบุว่าเป็นนายยิ่งชีพอัชชานนท์และไอลอยกเลิกจัดงานธรรมสัญจรกทันหันหลังเจ้าอาวาสและพระลูกวัดถูกจับยาบ้าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์สนธิกำลังหลายหน่วยงานเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสและพระลูกวัดณวัดแห่งหนึ่งในตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมยึดของกลางยาบ้าเกือบ200เม็ดโดยเจ้าอาวาสและพระที่ถูกจับกุมสารภาพว่านำเงินจากกิจนิมนต์และญาติโยมมาทำบุญไปซื้อยาบ้าเพื่อนำมาเสพเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้วัดเหลือพระจำพรรษาเพียงหนึ่งรูปเป็นพระสูงอายุเพิ่งบวชใหม่และสุขภาพไม่แข็งแรงขณะที่ญาติของพระรูปดังกล่าวเตรียมเดินทางมารับกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานีทำให้มีแนวโน้มว่าวัดดังกล่าวอาจไม่มีพระจำพรรษาและอาจกลายเป็นวัดร้างขณะเดียวกันกรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมธรรมสัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ในวันนี้โดยจะมีพระสงฆ์จากหลายวัดและพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงมีผู้เตรียมจัดโรงทานแต่ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านกรรมการวัดและญาติโยมมีมติยกเลิกกิจกรรมอย่างกระทันหันเนื่องจากขณะนี้ไม่มีเจ้าอาวาสและเหลือพระอยู่เพียงรูปเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ต้นรถเป็นอะไรอะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์เหรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
14: สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็ผู้เช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุล2อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นนะครับไปจารึกแสวงบุญท่านผู้ฟังนะฮะประมาณ 5-6 วันนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวสาธารณสถาน2แห่งซึ่งประทับใจมากๆท่านผู้ฟังและอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ฟังฟังเช้านี้นะครับฟังแล้วจะได้อิ่มเอิบเบิกบานตามไปด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับวัดนะครับชื่อโตไดจิ TODAI-JI วัดโตไดจิเนี่ยมีอายุมากกว่า 1,277 ปีท่านผู้ฟังนะครับตั้งอยู่ในเมืองนารา3ชั่วโมงจากโตเกียวนะครับแล้วก็ดังรถไฟจากโตเกียวไปลงเกียวโตจากเกียวโตก็ต่อรถไฟไปยังนาราทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงท่านผู้ฟังนะครับพระบรมรูปเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมรูปจีนนะฮะสมัยราชวงศ์ถังนะฮะเป็นพระรูปที่ใหญ่มากที่เรียกไดบุตสุท่านผู้ฟังนะฮะแต่ความรู้เริ่มแล้วนะครับคือถ้าเป็นหินยานเนี่ยพระเจ้าของเราจะเรียกว่าพระศรีสักยมุนีนะฮะแต่ของพวกมหายานเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระเจ้าชื่อว่าไวโรจนะVairocana ไวโรจนะคือความแตกต่างคือพระศรีสักยมุนีเนี่ยมาเป็นคนจริงเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชจนบรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดเข้าสู่แดนนิพพานนะฮะแต่พระเจ้าที่ชื่อไวโรจนะเนี่ยเขาเรียกมีความสำคัญเป็นสัญลักษณ์นิยม นะฮะในแง่ที่ว่ามันเป็นพระพุทธเจ้าทั้งสององค์เนี่ยทั้งพระศรีสักยมุนีก็ดีนะฮะหรือพระพุทธเจ้าที่ชื่อไวโรจนะก็ดีเนี่ยต่างบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนะฮะเข้าใจถึงอริยสัจ4นะฮะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับและสามารถที่จะนะครับแนะนำสอนธรรมะได้นะฮะผู้ใดที่สามารถเข้าถึงพุทธิจิตได้ว่างั้นเถอะแต่เป็นสำคัญทางด้านเขาเรียกว่า symbolic significance ความสำคัญทางด้านสัญลักษณ์นิยมนะฮะท่านอยู่ในอวกาศอยู่ใน universe นะฮะนะอยู่เป็นอยู่ในสากลโลกนะ universe นะฮะสรุปก็คือพระพุทธเจ้าที่ชื่อวาโรจนะเนี่ยเป็นพระรูปทางแง่สัญลักษณ์นิยมท่านผู้ฟังนะฮะแต่เดี๋ยวจะพูดนิดนึงเผื่อท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้วัดโตไดจิเนี่ยมีสิ่งที่ให้สังเกตนอกเหนือจากเป็นพระรูปที่ใหญ่มากแหละเป็นพระรูปที่เป็นทำด้วยบรอนซ์นะฮะค่อนข้างใหญ่หนึ่งในใหญ่ที่สุดในโลกท่านผู้ฟังลองสร้างจินตนาการตามไปเลยนะครับก็ดูจากพระเศียรก่อนก็เหมือนกับพระรูปไทยนะเป็นเขาเรียกผมเนี่ยขดเป็นก้นหอยมันบ่งถึงครับปัญญาญาณอันสูงสุดของจิตที่บรรลุธรรมแล้วนะฮะเป็นปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะฮะนี่คือที่มาของหนึ่งในครับลักษณะมหาบุรุษนะครับที่พระเจ้ามีนะฮะอันที่สองที่น่าสนใจคือตาเนี่ยไม่ได้เต็มตาจนครึ่งหนึ่งหมายความว่าอะไรครับเป็นสัญลักษณ์นิยมก็คือท่านก็อยู่ในโลกเนี่ยเข้าใจความเดือดร้อนหรือผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมแต่อีกครึ่งหนึ่งก็คือข้างในสงบนิ่งข้างนอกเคลื่อนไหวอันนี้ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับนะฮะก็คือผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยสามารถอยู่กับโลกก็ได้นะเข้าใจความทุกโศกของมนุษยชาติแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะโปรดสัตว์ก็คือสอนวิธีออกจากกองทุกข์ว่างั้นเถิดแต่ในขณะที่สอนครับคนโดยทั่วไปเนี่ยข้างในท่านนิ่งสงบนี่คือที่มาว่าดวงตาเนี่ยจะเบิกเนตรครึ่งหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังลองสร้างภาพตามไปเลยนะครับองค์ใหญ่จริงๆใหญ่มากๆท่านผู้ฟังด้านขวาเนี่ยเหมือนกับพระรูปปางห้ามญาตินะฮะมีนัยยะที่สำคัญก็คืออะไรครับด้านขวาเนี่ยเหมือนกับยกมือขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าความหมายของญี่ปุ่นนะฮะก็คือให้การปกป้องฟังแล้วงดงามมาท่านผู้ฟังนะฮะให้การปกป้องคุ้มครองเรานะฮะให้รอดพ้นจากภัยหรือความทุกโศกใดๆทั้งหลายทั้งปวงปกป้องไม่ต้องกลัวตราบใดที่คนคนนั้นเนี่ยปฏิบัติตามนะครับมรรค8ที่พระเจ้ากล่าวไว้อันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยมือก็แบมืออันนี้น่าสนใจมากแบมือหมายความว่าอะไรครับแสดงนะครับให้ความเมตตากรุณาแด่นะครับสรรพสัตว์ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์โอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากนะด้านขวามือกับปางห้ามญาติก็คือจะปกป้องคุ้มครองนะฮะผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะฮะให้ปลอดภัยให้มีความมั่นใจส่วนด้านซ้ายเหมือนกับแบมือคืออะไรครับท่านพร้อมที่จะส่องแสงสว่างแห่งความเมตตากรุณาแด่สัตว์โลกที่ต้องการที่จะออกจากวัฏจักรของความทุกข์สวยมากท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือหูเนี่ยจะยาวมากเลยนะฮะหมายความว่าอะไรครับหูถ้าเป็นหูทิพย์ที่จะรู้รับทราบถึงความทุกข์ของมวลมนุษยชาตินะฮะของมนุษย์นะฮะเทวดาต่างๆเป็นต้นอันนี้ลึกจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะเอาเป็นว่าเข้าไปปุ๊บจะประหลาดใจมากองค์ใหญ่จริงๆท่านผู้ฟังนะฮะที่สวรรค์ขอย้ำก็คือวัดนี้1277ปีท่านผู้ฟังน่าจะหาโอกาสไปถ้าเป็นไปได้นะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับพระพุทธเจ้าที่ชื่อไวโรจนะเนี่ยบ่งถึงอะไรเป็นตัวแทนนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของ universal reality สัจธรรมเนี่ยที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้อันเนี้ยก็เลยกลับมาสู่อะไรที่ความจริงมันพิสูจน์ได้ก็คือแล้วการไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนั่นแหละ นะฮะจะทำให้การลดละวางเกิดขึ้นสักยทิฏฐิตัวกูของกูนะฮะการที่แล้วก็ยึดมั่นความเชื่อต่างๆยึดมั่นความคิดยึดมั่นสิ่งที่เราสัมผัสกับผัสสะทั้ง5เนี่ยก็จะหายไปแล้วก็ตัวโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอุปทานก็จะหายไปเมื่อเจริญตามมรรค8อันนี้น่าสนใจมากๆทุกผู้ฟังนะครับคือมหายานเนี่ยอาจจะแตกต่างกับหินยานพูดสั้นๆ 2-3 นาทีนะครับก็คือเราก็รู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วถูกไหมครับแต่มหายานเติมไป3ข้อก็คือว่าความเมตตามาแล้วนะฮะการเมตตาของมหายานเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะแต่จะมีการใช้ปัญญาก็คือเมตตาสิ่งที่ควรเมตตาคนที่ควรเมตตาถูกตามกาลเทศะและสถานที่ต่างๆนะฮะและที่สำคัญก็คือให้แล้วหันหลังนะฮะแล้วก็เมตตาที่สูงสุดก็คือแนะนำธรรมะเพื่อช่วยสัตว์โลกเนี่ยเดือดร้อนน้อยลงแล้วก็เหือดหายไปในที่สุดสวยมากเลยนะฮะก็คือความเมตตาอันที่สองสายโพธิสัตว์จะต้องมีความอดทนมาแล้วอดทนเลยนะฮะอดทนจากการที่ไม่ให้คำพูดนะหรือการแสดงออกหรือความคิดเนี่ยมันตกไปสู่อบายนะฮะสิ่งที่เป็นวจีกรรมก็ดีและกายกรรมที่นำไปสู่ความเป็นอกุศลเนี่ยก็จะไม่พูดและไม่ทำน่าสนใจนะฮะคือมีความขันติก็คือความอดทน และอีกข้อหนึ่งก็คืออะไรครับความเพียรเพียรของมหายานเนี่ยก็คือตรง 100% ของมรรค8ในหินยานเพียรอะไรครับท่านผู้ฟังนะฮะความคิดที่เป็นอกุศลโผล่ขึ้นปุ๊บเนี่ยตัดทิ้งไม่คิดต่อนะฮะตัดอย่างที่ไม่เหลือร่องรอยนะฮะแล้วก็ถ้ามันขึ้นคิดขึ้นมาเองก็ตัดทิ้งอีกเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันความคิดใดเนี่ยนำมาซึ่งความสุขความเจริญการปล่อยวางนะฮะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายก็คิดขึ้นมานะฮะประกอบอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีพต่างๆเป็นต้นสรุปก็คือมหายานพูดสั้นๆเลยนะครับก็คือนอกจากศีลสมาธิปัญญาเขาเติมอีก3อันก็คือให้ทานทานก็มี3แบบนะฮะเป็นวัตถุนะฮะเป็นความสุขหรือเป็นธรรมะหรือความรู้ก็ได้เขามี3แบบให้แล้วหันหลังการให้ทานที่เป็นวัตถุนี่เขาสามารถจินตนาการได้เห็นได้นะฮะความอันที่2ของการให้ทานคือให้ความสุขกับผู้อื่นพูดจาดีกับคนอื่นมีน้ำใจต่อผู้อื่นนะแล้วก็อันที่3ก็คืออะไรครับให้ความรู้หรือให้ธรรมะเพราะมหายานจะเน้นเรื่องปัญญาเป็นหลักเลยท่านผู้ฟังนะฮะปัญญาเนี่ยถ้ามันถูกต้องแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นเองสติก็จะปรากฏคมชัดนี่คือมหายานอันที่หนึ่งก็คือเติมอันที่สี่เข้าไปคือการให้ทานและอันที่ห้าคืออดทนอดทนที่จะไม่แสดงเขาเรียกโคตวาจาและวจีพิฆาตอดทนที่ไม่จะไม่ผิดศีลนะครับก็คือความอดทนขันตินะฮะและอันที่6ก็คือความเพียรชอบซึ่งตรงตามมรรค8ข้อ6เปี้ยเลยท่านผู้ฟังนะฮะสิ่งที่เป็นอกุศลโผล่ปุ๊บตัดทิ้งแล้วก็อย่าคิดขึ้นมาอย่าคิดเจ็บแค้นหรืออย่ามีความอยากหรือไม่อยากตัดทิ้งหมดนะฮะอย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายความคิดอย่ายึดความคิดอย่ายึดตัวกูของกูถูกไหมครับนะฮะอย่ายึดประเพณีปฏิบัติว่าจะทำให้หลุดพ้นนะฮะอย่ายึดผัสสะทั้ง5นะฮะมันชัดมากท่านผู้ฟังของเขาจะเน้นความเพียรเป็นหลักเขาบอกว่าปฏิบัติไปก็แค่นั้นแหละถ้าครับเรายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นะฮะหรือมิจฉาดำริอันนี้น่าสนใจมากๆนี่ก็คือภาพรวมก่อนของมหายานฉะนั้นหินยานจะเน้นไปสู่การบรรลุธรรมนะฮะเป็น พระอรหันต์นะตัดทิ้งละไม่เกิดละนะฮะแต่มหายานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ก้าวเข้าสู่แดนอรหันต์เพราะนะครับเขาอยากจะช่วยกับทุกจิตวิญญาณของมวลมนุษย์เนี่ยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นการโฟกัสคนละอย่างนะฮะจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ความพอใจนะฮะแต่มหายานบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะฮะเพราะคุณภาพจิตเนี่ยมันคืออะไรครับตัวบ่ง ถึงหัวใจในการปฏิบัติแล้วนะครับสบงจีวรสังฆติอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าจิตใจของผู้ที่ใส่นะเครื่องนุ่มห่มดังกล่าวเนี่ยนะยังไม่มีการครับขัดเกลาจิตใจเขาเน้นการปฏิบัติเป็นหลักท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ความเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ครับยังไม่พยายามจิตไม่ทอดเข้าสู่แดนนิพพานอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเขาคิดว่าตราบใดที่จิตเขายังมีพลังอยู่เนี่ยเขาจะครับพยายามที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกเนี่ยจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะมีการปรีดเปรยก็คือมหาคนที่ฝึกสายมหายานเนี่ยดังนกยูงนกยูงเป็นสัตว์ประเภทเดียวนั้นที่กินยาพิษแล้วไม่ตายฉะนั้นนั่นคือนะครับจิตของโพธิสัตว์อันนี้น่าสนใจจริงๆนะนี่คือความเชื่ออีกแบบหนึ่งของเขานะครับแล้วก็สายโพธิสัตว์จะเน้นเรื่องความว่างเนี่ยต้นเลยสรรพสิ่งในโลกนี้มันล้วนเป็นการสมมุติขึ้นฉะนั้นไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายนะฮะแต่อยู่กับโลกให้ได้นะครับอย่าไปยึดมั่นสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปยึดมั่นความคิดตั้งแต่เกี่ยวกับอดีตและอนาคตทิ้งหมดนะฮะให้ทิ้งเกี่ยวกับความรู้สึกตัวกูของกูตัวเขาเราท่านนะฮะให้ทิ้งเกี่ยวกับอะไรครับความเชื่อที่ว่าการเลื่อมใสการประกอบพิธีกรรมจะช่วยให้จิตหลุดพ้นทิ้งไปเพราะมันคือมิจฉาทิฏฐิสรุปก็คือมหายานจะเน้นนะการทิ้งสิ่งที่เป็นอกุศลจิตตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนนั่งสมาธิเท่านั้นนะครับฉะนั้นมหายานถ้าฝึกไปแล้วเนี่ยก็เขาจะเชื่อมั่นว่าธรรมะบรรลุธรรมได้เร็วมากนะฮะเพราะเน้นตรงแก่นล้วนๆการฝึกใดๆก็ตามสายความเชื่อของมหายานก็คือนะฮะจิตเราจะต้องลดละวางนะฮะตัวกิเลสตัณหาอุปาทานต้องเบาบางลงนะฮะและลดน้อยลงนะฮะความยึดมั่นถือมั่นต้องนะครับห่อเหี่ยวลงตลอดเวลาเขาเน้นต้องผลท่านผู้ฟังเขาไม่สนใจวิธีพิธีกรรมอะไรมากนักนะฮะเขาไม่สนใจขั้นตอนอะไรมากนักเอาผลเป็นหลักนะฮะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีความสุขมากขึ้นไหมหรือเราเหมือนเดิมเราสามารถเปลี่ยนนิสัยของเราหรือเปล่าจากคนใจร้อนเป็นคนใจเย็นจากคนใจแคบเป็นคนใจกว้างจากการที่นะครับชอบยุ่งเหลือเกินตลอดเวลาเริ่มมีความสงบนะฮะเริ่มมีการปลีกวิเวกมีการเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีใหม่สิ่งที่เขาพูดก็คือเป็นกระจกสะท้อนว่าเราปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าถ้าปฏิบัติถูกมันต้องมีผลที่นะครับที่ปรากฏชัดกับเราถ้าผู้ฟังคงนึกว่านะครับในวัดนี่มีอะไรบ้างนะฮะที่ไหนได้บุญชัยลิงก์ไปสู่อะไรครับคอนเซปต์เรื่องโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังนะฮะโพธิสัตว์เกิดกี่สิบชาติก็ไม่ได้เดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาสร้างบุญญาบารมีไว้มากเหลือเกินนะฮะแล้วก็มีการนะครับบำเพ็ญจิตเยอะท่านผู้ฟัง ขอประทานโทษนะครับฉะนั้นก็คือที่มาของวัดโตไดจิเนี่ยท่านผู้ฟังต้องไปนะ 1,277 ปีค่อนข้างนานนี่ก็คือคอนเซปต์โดยรวมของมหายานนะครับว่าแตกต่างจากหินยานยังไงพอดีเหลือไปเห็นนะครับพระพุทธรูปนะครับไดบุตสุนะครับหรือพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้านะครับไดบุตสุหรือวาโรจนะนะครับตะกี้นี่ลืมพูดอีกนะฮะก็คือถ้าคุณมองเขาไปลึกๆเนี่ยจะเห็นตรงระหว่างหน้าผากส่วนใหญ่พระไทยก็มีนะฮะจะเป็นอะไรครับจุดเนี่ยที่นูนออกมาเนี่ยบ่งถึงอะไรครับแสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งจะสามารถมองทะลุทะลวงสรรพสิ่งได้นะรู้นะครับหลักปฏิจจสมุปบาทรู้เหตุปัจจัยรู้สรรพสิ่งเลยอันนี้น่าสนใจมากๆท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโอ้นะสบงของท่านเนี่ยนะจีวรของท่านเนี่ยนะครับจะมีริ้วพริ้วเลยท่านผู้ฟังพริ้วของจีวรเนี่ยก็เป็นเลยครับเป็นลักษณะทั่วไปนะของจีวรของนักบวชนะฮะคือมีพริ้วใหม่ความว่าอะไรก็คือเป็นการละแล้วละลดวางแล้ว แล้วก็มีความเรียบง่ายนะของความเป็นนักบวชนะครับแล้วเข้าสู่ธรรมชาติของธรรมะ นี่ลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับบ่งบอกถึงการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนั่นหมายความว่านะครับนักบวชหรือพระจริงๆเนี่ยจะต้องอยู่อย่างสมถะอย่างเรียบง่ายนะครับใกล้ธรรมชาติมากที่สุดถ้าเทียมมากได้และจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่ห้ามลืมพูดเด็ดขาดเลยนะครับก็คือใต้ฐานพระมหาละก็คือดอกบัวมาแล้วท่านผู้ฟังดอกบัวใต้ฐานพระดีชัดมากดอกบัวมันเนี่ยมันเจริญงอกงามจากโคนตมเนี่ยจนเปล่งปลั่งนะฮะแล้วก็ไร้ตำหนินะไม่มีอะไรที่จะติดอยู่กับบนดอกบัวเลยคืองดงามอะพุทธมาจากโคลนตมฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญมรรคแต่ตามที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยก็จะสามารถบรรลุธรรมจิตก็จะเปล่งปลั่งและผ่องใสนะฮะแล้วก็จะนะครับหลุดพ้นจากความทุกข์ไปในที่สุดสวยจริงๆท่านผู้ฟังพูดไปทำไมท่านผู้ฟังนะฮะแทนที่ไปดูแค่พุทธรูปอย่างนึงโอ้ทำไมองค์ใหญ่มันไม่พอหรือมั้งเราจะต้องรู้อันที่หนึ่งคอนเซปต์ระหว่างหินยานกับมหายานแบบคร่าวๆเป็นยังไงนะฮะอันที่สองก็จะต้องรู้ว่าพุทธรูปเนี่ยไดบุสุเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันมีการบ่งถึงอะไรนะฮะจะได้เราเข้าใจนะฮะที่มาที่ไปสรุปชัดแล้วนะครับผมเนี่ยจะเป็นรูปครับก้นหอยแสดงว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของมหาบุรุษนะฮะแต่ลึกๆเนี่ยเพื่อแสดงว่าถ้ามีปัญญาที่อยู่เหนือโลกท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็จิตที่ตื่นแล้วนะฮะเข้าใจแล้วนะฮะของสรรพสิ่งนะฮะอันที่สองก็คือดวงตาตรงกลางเนี่ยมาละก็คืออะไรครับตรงระหว่างเขาเรียกว่าอะไรตรงกลางหน้าผากนะท่านผู้ฟังนะก็คือแสงสว่างแห่งปัญญาที่เห็นความจริงตรงตามความเป็นจริงนะมือขวากับมือซ้ายมือขวาก็แค่ปางห้ามยากคือจะปกป้องคุ้มครองผู้ที่นะครับเจริญมรรคแปดนะฮะผู้ที่ปฏิบัติธรรมพระองค์จะปกป้องคุ้มครองเนี่ยจิตใจจะเข้มแข็งไม่มีความปริวิตกหวาดกลัวนิวรณ์ห้าไม่สามารถจะครอบงำจิตใจได้นิวรณ์ห้าคือจิตที่กระเพื่อมเมื่อเลยครับสัมผัสกับข้อมูลของอายตนะภายนอกที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่กระเพื่อมนะฮะผู้ที่ฝึกตามที่ท่านบอกแล้วเนี่ยจะไม่มีความโกรธหรืออาฆาตพยาบาทนะฮะจะความเบื่อหน่ายก็จะเหือดแห้งไปความฟุ้งซ่านก็จะปลิดถูกปลิดทิ้งและความสงสัยก็จะมาลายไปที่เขาเรียกว่านิวรณ์5พระพุทธเจ้าบอกผู้ที่ฝึกแล้วเนี่ยนิวรณ์5นะซึ่งเป็นไอ้ครับอุปสรรคของปัญญาจะถูกปลิดทิ้งโดยฉับพลันผมชอบนะส่วนมือซ้ายก็คือมือที่แบวมาเนี่ยวางบนตักหมายความว่าอะไรครับพระองค์ท่านเนี่ยมีเมตตากรุณาขั้นสูงสุดละแก่มวลมนุษยชาติโดยเฉพาะคนที่ต้องการออกจากวัฏจักรแห่งความทุกข์ความเศร้าหมองความไม่พอใจความไม่มีปรีดาปราโมทย์เนี่ยท่านพร้อมที่จะหยิบยื่นธรรมะเพื่ออะไรครับดึงจิตให้ขึ้นสู่สูงนะฮะไม่ต้องเป็นต้องทุกข์ต่อไปทั้งฝั่งสวยงามมากๆแล้วผมชอบดวงตาที่ว่าเปิดแค่ครึ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดก็คือเราเอามาใช้ได้เลยคืออยู่กับโลกให้ได้แต่จิตใจเราเนี่ยจะไม่ถูกกระทบกระเทือนนะฮะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งการนะครับสำรวมความคิดนะครับฝากไว้นิดหนึ่งท่านผู้ฟังต้องท่องเลยนะมหายานก็คือนะครับศีลสมาธิปัญญาอย่างที่รู้ในหินยานนะฮะแต่ต่อคำว่าทานวัตถุความสุขและความรู้นะฮะต่อด้วยคำว่าขันติอดทนอดทนที่ไม่ทำบาปทางด้านกายวาจานะฮะอดทนที่จะไม่มีโคตวาจาวจีพิฆาตอดทนที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ3นะฮะไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มสุรา

0: ทิฏฐิธรรมิกถประโยชน์อยู่ด้วยความไม่ประมาทถูกไหมครับตามองก็เห็นและรู้สึกว่าเห็นหูฟังก็ได้ยินและรู้สึกว่าได้ยินเป็นต้นเมื่อรู้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปล่อยนะครับนะฮะแล้วก็สิ่งไหนที่มันไม่ประโยชน์ก็ตัดทิ้งไปให้หมดผมชอบนะท่านผู้ฟังคือชอบไปจาริกแสวงมุนจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะฮะตื่นสตินะฮะส่องดูจิตใจตัวเองมีสรณะกันที่พึ่งมีพระองค์เนี่ยเป็นครับสรณะประจำใจทำให้คิดถูกทำถูกและพูดถูกเดี๋ยวส่วนที่สองเนี่ยเราจะไปอีกวัดหนึ่งตื่นเต้นมากเลยวัดซันจูซันเกนโดซันจูซันเกนโดนะฮะเป็นวัดเกี่ยวกับอะไรครับเจ้าแม่กวนอิม 1,001 รูปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเป็นยังไงมันแล้วก็ครับพบว่าสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับจบอันแรกละก็คือวัดโตไดจินะฮะในนารา3ชั่วโมงจากโตเกียวนะครับจากโตเกียวเป็นนั่งรถไฟไปลงที่เกียวโตจากเกียวโตก็ไปต่อเข้าไปในนาราทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับแล้วก็วัดนี้สร้างมา 1,277 ปีพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: ราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
1: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ประสบการณ์จริงของ

0: ฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
3: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะครับวันนี้พาท่านผู้ฟังทุกท่านไปร่วมจาริกแสวงบุญกับดร.บุญนะครับตอนต้นของรายการเราพูดเกี่ยววัดโทไดจิระนะฮะวัดที่สองนะฮะที่จะพาท่านไปเที่ยวนะฮะชื่อวัดซันจูซันเกนโดคือสองวัดนี้เนี่ยใครไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปสายทำจาริกแสวงบุญต้องไปอยู่แล้วนะฮะวัดที่สองก็คือชื่อวัดซันจูซันเกนโดในโตเกียวนะครับก็ห่างจากโทษที่ในเกียวโตก็ห่างจากโตเกียวประมาณ2ชั่วโมง20นาทีโดยรถไฟนะครับก็ไม่ไกลนักนะฮะท่านผู้ฟังเข้าไปตกใจโตปานนี้แกปานนี้ไม่เคยเห็นนะฮะเป็นวัดที่ เป็นแบบมันทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามองเข้าไปข้างในท่านผู้ฟังพระเยอะมากแหละนะแต่เหมือนกันนะเป็นรูปของเจ้าแม่กุนอิมท่านผู้ฟังน่าสนใจมาก 1,001 รูปเป็นแห่งเดียวไม่รู้วงเกิดมาผมไม่เห็นในโลกนี้ไปเมื่อกี่สิบประเทศนะฮะเป็นแห่งเดียวที่มีเจ้าแม่กุนอิม 1,001 รูปท่านผู้ฟังนะฮะสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12ท่านผู้ฟังสมัยศตวรรษที่12โอ้โหนะก็ประมาณ 8-900 ปีมาแล้วท่านผู้ฟัง8-900ปีมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นโครงสร้างไม้ที่เก่าจริงๆดูแล้วโอ้คลาสสิกท่านผู้ฟังมันได้บรรยากาศถ้าคุณนิ่งนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าคุณไม่นิ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามันงดงามขนาดไหนนะฮะมันแปลกประหลาดขนาดใดเขาไม่ถ่ายรูปท่านผู้ฟังนะฮะนิ่งมากนะฮะโอ้โหตกใจเหมือนกันนะนะฮะมีเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยเป็น1,001 องค์เนี่ยตั้งอยู่ติดกันหมดเลยเยอะแยะเลยนะฮะแล้วมีพระเศียรเต็มไปหมดเลยกับมือนี่โอ้โหเยอะแยะเลยซึ่งถ้าไปวัดนิ่งในยี่กรุงเทพเดี๋ยวอะไรก็จะเห็นนะก็เรียกคุณอินพันมือเยอะมากเลยแขนเต็มไปหมดกับพระเศียรเยอะแยะเลยแล้วเข้าไปก็ตกใจโอ้ทำไมเยอะจังเลยนะฮะเอาเริ่มเข้าเรื่องนะครับก็คือที่มันแปลกก็คือในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขานับถือเขาส่วนใหญ่เขาจะนับถือเจ้าแม่กุนอิมนะเป็นส่วนใหญ่ท่านผู้ฟังนะหรือในจีนก็เหมือนกันนะฮะเพราะเนื่องจากเจ้าแม่กุนอิมเขาเรียก down to earth นะฮะสามารถที่จะเข้าถึงนะครับผู้คนที่ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสนะฮะจากวิกฤตต่างๆในชีวิตฟังน่าเศร้ามากเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะครับบ้านเมืองไฟไหม้นะฮะน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะฮะหรือต้องถูกจำคุกฟังน่ากลัวท่านผู้ฟังนะช่วงต่างๆที่เดือดร้อนต่างๆเนี่ยนะฮะถ้ามีใครบริกรรมเรียกคำว่ากวนอิ่มเนี่ยมีความเชื่อว่าพลังเจ้าแม่กวนเนี่ยจะส่องแสงสว่างเพื่อมาช่วยให้พ้นภัยหรือจากหนักเป็นเบานะคำว่ากวนอิ่มนี่เป็นหนึ่งในโพธิสัตว์ห้าองค์ที่เด่นที่สุดในมหายานคือคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นกล่าวไปแล้วเนี่ยห้าองค์ที่ใหญ่ที่สุดองค์แรกก็คือเจ้าแม่กุนอิมซึ่งเปี่ยมด้วยเอกัตถคตานั้นเมตตาเพียงเรียกชื่อท่านเนี่ยพลังท่านจะนะครับเปล่งประกายเนี่ยส่องแสงสว่างมาช่วยบรรเทาทุกข์เดือดร้อนของเรานะฮะองค์ที่สองก็คือมันจูชีมันจูซีนี่ก็คือเด่นในด้านปัญญาเพื่อเพียงต้องการพูดให้ท่านผู้ฟังฟังชื่อพระพุทธสัตว์นิดๆหน่อยๆของมหายานเพื่อไปอ่านดูแล้วจะได้ไม่งงนะฮะองค์ที่สามเนี่ยญาตินิดหนึ่งชื่อสมันตรพัฒน์เนี่ยนั่นก็เน้นเกี่ยวกับวัดปฏิบัติ ในการฝึกจิตองค์ที่4กสิทธิขันธ์เนี่ยน่าจะเห็นเวลาไปวัดนิ่งในยี่เนี่ยมันมือถือไม่เท้าไงกสิทธิขันธ์เนี่ยนะคือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไม่ใช่ในโลกมนุษย์เหมือนกับกุลอิ่มนะในนรกอันนี้น่าสนใจโปรดสัตว์นั่นเองนะฮะจิตวิญญาณที่ตกนรกเนี่ยเพื่อไปช่วยเขาบรรเทาทุกข์เดือดร้อนและองค์ที่5เราคงชินละนะพระศรีเมตไตรซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์ที่5ของพุทธศาสนาหินยานะฮะเอาเป็นว่าจะไม่เกินเป็น1ในนะครับมหาโพธิสัตว์5องค์ตามความเชื่อของมหายานนะฮะก็ไอเดียที่ได้วันนี้ก็อ่านส่วนหนึ่งก็คือไปดูเองนะฮะแล้วก็อ่านจากหนังสือนี้ก่อนไปท่านผู้ชมชื่อกวนยินชื่อกวนยินนะฮะคนแต่งเนี่ยคือ Chinese American ชื่อชงฝังยู่ CHUN ชงชุนชุนแล้วก็ขีดนะฮะฝัง FNG ชุนฝังนามสกุลก็คือยู่นะฮะ last name ยู่ชุนฝังยู่หูเขียนหนังสือ5-600หน้าหนาอ่านลำบากมากเลยนะแต่ต้องอ่านก่อนไปไม่งั้นเวลาไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเห็นอะไรดูอะไรอยู่คือจะไม่กูดูอย่างนึงมันไม่ได้ต้องมีอะไรครับประเด็นที่น่าสนใจก่อนนะครับก็คือคนจีนเนี่ยรับเอาคอนเซปต์ของคำว่าพระโพธิสัตว์จากญี่ปุ่นจากอินเดียมาแต่ตอนที่รับมาเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตว์ชื่ออวโลกิเตศวรมาแล้วเป็นผู้ชายที่ผู้ฟังไม่ใช่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเงินที่เราเห็นกันอยู่นะฮะก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยจะถืออะไรกับแจกันนะฮะหรือมีเด็กอยู่ข้างๆเนี่ยหรืออะไรครับโปรยน้ำทิพย์พิเศษอย่างเงี้ยจะเป็นผู้หญิงแต่คอนเซ็ปต์ดั้งเดิมเนี่ยมาจากคำว่าพระโพธิสัตว์ชื่ออวโลกิเตศวรนะติกิเตศวรเนี่ยของอินเดียแต่เมื่อนะครับพุทธศาสนาของ สายโพธิสัตว์ของอินเดียเนี่ยเข้าไปสู่จีนมันมีการแปลเปลี่ยนนะฮะทางด้านการแปลตำรับตำราแปลพระสูตรทางด้านพิธีกรรมต่างๆศิลปะวัฒนธรรมค่านิยมความกตัญญูต่อบิดามารดาของครอบครัวจีนเนี่ยแล้วก็อะไรครับเรื่องเล่าต่างๆเนี่ย จึงทำให้นะครับคอนเซปต์เกี่ยวกับครับพระโพธิสัตว์ชื่ออวโลกิเตศวรซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยค่อยๆกลายเป็นผู้หญิงฟังดีๆท่านผู้ฟังไม่ได้แป๊บเดียวนะเป็นหลายร้อยปีค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจุดนี้น่าสนใจจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะใช้เวลาเนี่ยเป็นร้อยๆปีเนี่ยที่จะเดินทางจากอินเดียไปสู่จีนและมีการแปลงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะฮะเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตากรุณาคือเขาจะมีคอนเซปต์อะไรซ่อนอยู่บางอย่างนะครับเกี่ยวกับการสร้าง เจ้าแม่กุนอิมซึ่งในญี่ปุ่นนี่เห็นนะส่วนใหญ่โอ้โหแต่ละวัดเจ้าแม่กุนอิมเจ้าแม่กุนอิมเจ้าแม่กุนอิมตลอดเวลาคำว่ากวนอินเนี่ยกวนชีอิมนั่นเองเนี่ยก็คือผู้ที่ได้ยินสดับรับฟังได้ยินเสียงของผู้ที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือโอ้โหนะผู้ที่ได้ยินควรจะได้ยินนะฮะความเสียงความเดือดร้อนนะของผู้ที่นะครับทนทุกข์ทรมานคือคอนเซ็ปต์ก็เป็นอย่างนี้ไงท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับที่เราบอกว่ามีกวนอิมพันมือนะฮะพันแขนเนี่ยแล้วก็พันเสียงพันเสียงเนี่ยมันคืออะไรก็คืออะไรครับมีที่มีหลายเสียงก็คือมีหูไงสามารถที่จะเซนซิทีฟเนี่ยรับรู้เสียงโหยหวนเสียงคลางเสียงทรมานของผู้ที่เดือดร้อนได้นะฮะอันนี้น่าสนใจแต่ก็ในขณะเดียวกันคือมือเยอะแยะเนี่ยมือพันมือคือเพื่อพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเหล่านั้นคือมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะการรับรู้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะรู้ว่าคนนี้ลำบากคนนี้ยากจนคนนี้เดือดร้อนแต่จะไม่ยื่นมือไปช่วยเหลืออะไรก็ได้หรือในทางตรงข้ามอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนตลอดเวลาแต่ไม่ดูกาลเทศะไม่ดูความเหมาะสมอันนั้นก็ไม่ได้ฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของมหายานเนี่ยจึงเน้นการเขาเรียกแผ่ขยายเมตตากรุณาเนี่ยด้วยปัญญา ฝากไว้นิดนึงฮะด้วยปัญญาต้องมีพิจิตรพิจารณาวิเคราะห์ไม่ใช่ให้อารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวนำนะครับจิตที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจริงแต่ต้องใช้ปัญญากำกับตลอดเขาจะคู่กันระหว่างเมตตาคือ compassion ปัญญาคือ wisdom จะต้องคู่กันนี่คือคอนเซปต์ของมหายาน เมตตาอย่างเดียวอาจจะอะไรครับเป็นเพิ่มตัวกูงกูตัวผู้ให้อาจจะเดือดร้อนกุ้มใจเสียใจ นะฮะแล้วก็เมตตาต้องมีปัญญาพูดที่ปัญญาอย่างเดียวก็รับรู้แต่ไม่ทำอะไรอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับแต่วันนี้ขอประทานโทษท่านผู้ฟังพอดีแพ้อากาศนะฮะ ตะกี้ไอเนี่ยก็คิดถึงเจ้าแม่อิ่มนะเขาบอกว่าจะต้องมีการเอ่ยชื่อของพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็พระโพธิสัตว์ก็จะแผ่แสงสว่างและความเมตตามาช่วยเราสรุปก็คือเจ้าแม่คนอิ่มเนี่ยจะต้องเปี่ยมด้วยความเมตตาและปัญญานะฮะแล้วก็แต่ต้องมีการเอ่ยชื่อผมทำให้ผมฉุกคิดนะคือของคริสก็เหมือนกันต้องนะครับJesus Christ หรือ God ต้องอาราธนานะฮะหรือสมเด็จพระพุทธอาจารย์ตัวพรหมสีซึ่งมึงเคารพ 100% ก็จะต้องนะครับเรียกชื่อท่านสมเด็จโตเนี่ยคือคำว่าโพธิสัตว์เราต้องเรียกชื่อนะท่านจะรับรู้แล้วก็ส่งพลังให้ทันทีเลยทำให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กทำให้ความทุกข์เนี่ยเบาบางลงนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์คำว่ากวนอินนะฮะแล้วก็แล้วพูดถึงตอนต้นคือการแปลเปลี่ยนจากคอนเซปต์เรื่องอวโลกิเตสุนผู้ชายในอินเดียเนี่ยกลายเป็นกวนอินผู้หญิงถูกไหมครับเหตุผลก็คืออะไรครับเนี่ยที่เขาสร้างกวนอินขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการบ่งบอกนัยยะอะไรบางอย่างว่าใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาพิสุสงฆ์หรือคนสอนกรรมฐานเนี่ยสามารถเข้า ถึงพลังของเจ้าแม่กุญได้มาแล้วนะฮะอย่างที่บอกว่าคนที่เดือดร้อนจากไฟไหม้น้ำท่วมฆาตกรรมความรุนแรงต่างๆหรือต้องถูกจำคุกต่างๆเนี่ยก็สามารถเอ่ยนามของเจ้าแม่กุญอิมขึ้นมาได้แล้วพระองค์ท่านจะส่งพลังมาเลยนะฮะมาช่วยเรานั่นหมายความว่าประเด็นละวิ่งไปสู่ตอนต้นทำไมเจ้าแม่กวนอิมเป็นที่บูชากันมากเหลือเกินในญี่ปุ่นในจีนเนี่ยเพราะเนื่องจากแล้วมันกับพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสได้นะฮะเป็นแบบธรรมะที่คนสามารถเข้าถึงได้นะชาวบ้านชาวช่องธรรมดาที่เดือดร้อนเนี่ย บริกรรมชื่อท่านดูรูปท่านภาวนาเกี่ยวกับท่านนะโชคก็จะบังเกิดความเดือดร้อนก็จะมาลายไปสรุปก็คือจะไม่เหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์ที่จับต้องได้ว่างั้นเถอะนะฮะไม่ลุ่มลึกจนเกินไปนักนะไม่ใช่คำว่าซุปรามันเดนนั่นก็คือต้องบรรลุด้วยจิตล้วนไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะนี่คือที่มาของคำว่ากวนอิมกวนชิมทำไมคนจีนหรือคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงชอบมากๆนะบูชากันเกือบแทบทุกบ้านเนี่ยเพราะนะครับพลังเมตตาท่านเนี่ยสามารถส่องสว่างไปทุกมุมทุกบุคคลนะฮะเข้าไปได้นะครับทุกจังหวะในชีวิตโอ้โหเพราะมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำไมจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงมาแล้วนะฮะก็กลับไปสู่โลตัสสูตรก็คืออะไรครับพระสูตรดอกบัวคือพระสูตรดอกบัวเนี่ยเป็นของมหายานจะต้องรู้คำว่าพระสูตรมีไดมอนด์สูตรคัมภีร์วิชเชอร์สูตรนะครับว่าจะจัดอีกทีหนึ่งแต่มันยากนิดหนึ่งนะฮะผู้ฟังต้องใช้ความอดทนฟังนิดหนึ่งเอาไปว่าอีกอันหนึ่งก็คือโลซาสูตรพระสูตรดอกบัวนะฮะจะพูดชัดมากเลยว่านะครับจะคำว่าโพธิสัตว์เนี่ยจะสามารถปรากฏในรูปลักษณะต่างเนี่ยเกินจินตนาการของเราเพียงเพื่อช่วยเรานะครับบรรเทาทุกข์นะฮะลดความเดือดร้อนความเจ็บปวดในชีวิตถ้าคอนเซปต์นี้ถูกเนี่ยหมายความว่าพระโพธิสัตว์อาจจะออกมาในรูปของผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้จะเป็นพระนะครับภิกษุสงฆ์หรือชาวบ้านโดยทั่วไปก็ได้จะเป็นผู้ปกครองที่ผู้มีอำนาจหรือจะเป็นไพร่ฟ้าประชาชีก็ได้โอ้โหนะสรุปก็คือรูปแบบไม่สำคัญเท่ากับวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยนะฮะคนอื่นที่เดือดร้อนเนี่ยให้คลายทุกข์คลายโศกคลายความเจ็บปวดนั่นหมายความว่าไร้รูปแบ มหายานจะเน้น formless นะฮะเขาจะเน้นเรื่องผลและผลนะฮะฉะนั้นของเขาสามารถที่จะแปลเปลี่ยนอะไรได้ตลอดนี่คือที่มาทำไมอวโลกิเตศูนย์ซึ่งเป็นผู้ชายในอินเดียกลายเป็นเจ้าแม่กวนเป็นผู้หญิงนะครับนะฮะแล้วก็คนจีนเชื่อว่าอะไรครับภาพของผู้หญิงเนี่ยมันบ่งถึงความละเอียดอ่อนความเมตตากรุณาเหมือนกับแม่มีต่อลูกเพาะมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราเคยฟังเกี่ยวกันนะครับตำนานเรื่องมิลซ่านอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของกษัตริย์นะฮะแล้วก็ไม่ยอมแต่งงานนะฮะไปถือศีลกินเจเนี่ยพระบิดาก็โมโหก็เผาเนี่ยอารามนั้นไปเลยนะฮะแต่อะไรก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานพระราชบิดาก็ป่วยหนักนะฮะก็มีคนแนะนำว่าจะต้องอะไรครับกินยาที่มาครับที่ผสมกับลูกตาฟังก็น่ากลัวจังนะฮะแล้วก็แขนเนี่ยตัดแขนควักลูกตาเนี่ยของนักบวชซึ่งไม่มีความโกรธนะฮะฉะนั้นเจ้าแม่อื่นก็ครับยอมเสียสละร่างแล้วก็ร่างหนังกล่าวเนี่ยเพื่อช่วยพระราชบิดาให้เลยครับพ้นจากทุกข์พ้นจากความเจ็บปวดถึงชีวิตนี่คือที่มาของกวนอิมพันมือนะหรือพันเสียนและพันเสียนอันนี้ลึกซึ้งมากก็คือคำว่ากวนอิมเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือบ่งถึงฟิลิครับพีตี้พีลิก็คือความกตัญญูของลูกสาวที่มีต่อบิดาโอ้โหลึกซึ้งมากๆจะมีการแปลเปลี่ยนเต็มไปหมดเลยนี่คือเช้านี้เนี่ยครับจึงมีการพูดว่าเขาเรียกทำยังไงทำไมพระอวโลกิเตศูนย์ผู้ชายจะกลายเป็นผู้หญิงนะฮะชุนฟังยู่เป็นอาจารย์นะไม่ธรรมดาศาสตราจารย์ของโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เพรสพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นี้เลยนะ Columbia University Press ก็เป็นหนึ่งใน Ivy League School ในอเมริกาซึ่งหูอ่านยากมากเลยอ่านแล้วI got it นี่คือที่มาที่ไปเต็มไปหมดเลยนะฮะสรุปก็คือกวนอิมเนี่ยเป็นไม่ใช่คอนเซปต์อีกต่อไปแล้วนะฮะแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้มีการเล่าขานเนี่ยจริงไม่จริงก็ตามเนี่ยทำให้คนจีนนี่ชอบมากเลยอ่ะท่านผู้ฟังภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นคำคือคนจีนสามารถรีเลทก็คือเชื่อมโยงกับเรื่องตำนานดังกล่าวได้คือความรักความศรัทธาและที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับเจอปาฏิหาริย์จริงๆมาแล้วถ้าผู้ฟังไม่แต่พระเยซูเนี่ยโหถ้าคุณไปฝึกจริงๆอ่านจริงๆอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เยอะมหาศาลท่านผู้ฟังนะหรือว่าสมเด็จพระพุทธญาณโตพรหมรังสีนี่ถ้าคนศรัทธาจริงๆนะปฏิบัติจริงๆคุณจะสามารถสัมผัสพลังจิตขั้นสูงจะเรียกว่าปาฏิหาริย์ก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกชั้นใดก็ชั้นนั้นเ จ้าแม่กุนอิมอย่าลืมนะครับเป็นหนึ่งในมหาโพธิสัตว์5องค์ตามความเชื่อของมหายานเนี่ยมีครับพลังจิตขั้นสูงจะว่าอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ได้แล้วแต่นะแต่ถ้าคิดกลับถ้าไม่เยอะขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหกูไม่ได้อยู่เป็นร้อยๆปีหลายร้อยปีตราบจนถึงปัจจุบันแต่ต้องมีอะไรบางอย่างถูกไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเน้นตรงเลยครับเสียงเนี่ยเป็นมีตาเป็นพันดวงผมเห็นเลยนะในวัดนี้เต็มไปหมดเลยตาเยอะแยะเลยเพื่อที่อะไรครับส่องเห็นความทุกข์ยากของมวลมนุษยชาติและมือพันมืออีกก็คือพร้อมที่จะยื่นไปช่วยเหลือเขาเหล่านั้นโอ้โหคือมันเป็นความที่งดงามมากและสุดท้ายก็คือทำไมเป็นแบบเวอร์ชันจีนเพราะมีอะไรครับสถานที่ปู่โถชานที่ผมไปมา10กว่าปี10กว่า20ปีหรือมั้ง10กว่าปีไปดูว่าเป็นยังไงเนี่ยบางตำราก็บอกว่านะครับจะมากิมเนี่ยมิวซ่านเนี่ยนะครับนั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยการฟังคลื่นทุกคลื่นที่กระทบฝั่งโอ้โหท่านจะมีทิพยจักษุหูทิพย์เองที่ได้ยินความเศร้าโศกความเดือดร้อนของ ผู้คนนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเทคนิควันนี้ที่เราได้ก็คือนอกจากความตื่นเต้นนะฮะความรู้ที่เกี่ยวกับมหายานเนี่ยเราจะรู้วิธีการนะแต่ต้องมีภาพหน่อยนะเจ้าแม่กิมนี่บ้านผมเต็มไปหมดท่านผู้ฟังเยอะแยะเลยแล้วก็ขอสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ขอซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าขออย่างหนึ่งไม่ได้ยกตัวอย่างถ้าคุณผิดศีลผิดธรรมตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องไปไหว้พระไม่ต้องไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องไปหาเกจิ ไม่ต้องไปหาสังฆราชมันไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถูกไหมครับพระพุทธเจ้าพูดเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสรุปเอาสมมติถ้าคุณอยู่มีวัดปฏิบัติที่ดีเนี่ยการที่คุณน้อมจิตเนี่ยทอดจิตไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลมันน่าทำนะท่านผู้ฟังอย่างน้อยสุภาพเจ้าเรียกว่าเป็นอะไรครับพุทธานุสติธรรมานุสติหรือสังขานุสติอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้จิตคุณยกระดับขึ้นมัวหมองน้อยลงนิวรณ์ห้ากระจุยกระจายเนี่ยก็เอาวิธีนั้นเถิดและขอย้ำนิดนึงนะครับนิวรณ์ห้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าว่าสำคัญมากๆเลยเพราะมันนะครับเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตไม่ทำให้จิตฝ้าหมองทำให้ปัญญามันต่ำไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็จะมีการยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยก็จะครอบงำจิตใจฉะนั้นต้องรู้ก่อนมันคืออะไรนิวรณ์ห้านะครับอันที่หนึ่งก็คือการ ยึดอยู่ในรูปรสกลิ่นสิ่งสัมผัสนะครับอันที่สองคือความโกรธอาฆาตพยาบาทอันที่สามความเบื่อหน่ายเซ็งชีวิตเซ็งชีวิตอันที่สี่ความฟุ้งซ่านและอันที่ห้าความลังเลสงสัยพูดไปทำไมถ้าผู้ฟังผมมีทุกวันนี้ได้เพราะอะไรครับจำนิวรณ์ห้าได้มันเป็นตัวเอ็กซเรย์ว่าตอนนี้จิตเราเนี่ยป่วยหรือไม่ป่วยเพราะถ้าจิตเราเนี่ยถูกนิวรณ์ห้าตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัวครอบงำเนี่ยเราก็จะคิดผิดพูดผิดและทำผิดอันนี้น่าสนใจมากๆพระเจ้าจึงบอกว่าเลยครับให้เจริญมหาสติปัฏฐาน4นะฮะเพื่อที่จะส่องดูจิตใจข้างในถ้าคุณใช้สายสมถะเนี่ยคุณจะไม่เห็นจิตคุณต้องใช้อะไรครับวิ มหาสติปัฏฐาน4ส่องเข้าไปข้างในแต่คุณส่องเท่าไหร่คุณก็ไม่เห็นถ้าคุณไม่มีกำลังสมาธิถูกไหมครับสติสมาธิมันควบคู่กันอยู่แล้วเหมือนกับแขนกับขาสติสมาธิก็ไม่พอก็ต้องเอาแบบมหายานเข้ามาด้วยนะฮะข้อ6ก็คือเพียรชอบถ้าคุณทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคุณพูดแต่สิ่งที่เป็นอกุศลโคตะวาจาวจีบิคาดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขโมยของเปิดประพฤติผิดในกามนะดื่มสุรายาเมาทั้งวันเนี่ยมันผิดหมดเลยพวกนี้ถูกไหมครับฉะนั้นคุณปฏิบัติไปคุณก็ไม่ได้หลุดพ้นหรือเบาบางลงฉะนั้นความเพียรชอบสำคัญมากๆโดยเฉพาะความคิดท่านผู้ฟังนะฮะถ้าคุณยังอาฆาตคนตลอดเวลาคุณไม่ต้องกำหนดโกรธหนออึดอัดหนออยากจะทำร้ายแก้แค้นหนอไม่จำเป็นเพราะอะไรครับเพราะตราบใดคุณคิดผิดคุณก็เลยครับ ความคิดผิดทุกอย่างการแสดงออกซึ่งคำพูดและการนั้นมันก็ต้องผิดฉะนั้นมหายานรวมทั้งหินยานนี่แหละจึงให้ความสำคัญกับข้อ6เพียรชอบและชัดแล้วนะครับเพียรชอบไม่ใช่นั่งกรรมฐานหลายชั่วโมงนะฮะไม่ใช่เดินจงกรมหลายรอบไม่ใช่ไปครับฝึกวิปัสสนาญาณจากสำนักต่างๆไม่ใช่ก็คือหัดเฝ้ามองดูจิตใจตัวเองอย่าให้นิวรณ์ห้าเกิดถ้านิวรณ์ห้าเกิดให้ตัดทิ้งตัดไม่พอต้องไปหารากเหง้าของมันเองว่ามันเกิดจากอะไรการยึดอดีตหรือเปล่าการกังวลอนาคตที่มาไม่ถึงไหมเนี่ยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทหาให้เจอจึงจะลดละวางได้ซึ่งของพวกนี้ผมชอบนะพระเจ้าบอกว่านั่นหมายความว่าคุณจะฝึกจนเลยครับจิตมันมีพลังแล้วจะเป็นเลยครับทำฝึกจิตดังเป็นเกาะมันอยู่ได้ของมันเองไม่ต้องพึ่งพาเนี่ยประสงค์องค์พระเจ้ามากนักแต่จุดแรกๆจำเป็นผมก็มีพระที่เก่งๆสอนเยอะแต่เมื่อไอ้ครับจิตฝึกจนเลยครับตัวรู้ปรากฏขึ้นหรือธาตุรู้ปรากฏขึ้นเนี่ยคุณฝึกเองได้ละเพราะคุณเห็นตัวเองชัดๆเห็นจิตตัวเองว่าสะอาดหรือสกปรกอวดดีหรือไม่อวดดีมีความอาฆาตไหมมีความปริวิตกไหมความเบื่อไหมกังวลไหมมันเห็นหมดเลยฉะนั้นถ้าคุณติดตาม New Dimensions นานๆคุณจะรู้ว่าผมพูดเป็นเรื่องธรรมดามากเลยมันเหมือนการแปลนการนะครับ MRI หรือ CT Scan หรือ X-ray มาเห็นหมดแล้วท่านผู้ฟังก็เลยขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือนะครับเป็นการจารึกส่วนบุญที่มีค่ามากๆขอท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวอัพโหลดขึ้นสู่ YouTube ดร. บุญชัยโกสุนทนากุลวันนี้ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนในมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21-24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงโตเกียวสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25-26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยท่านี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงโดยมีนายทาคาฮิโรสุกิคิผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้1กรมกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้การต้อนรับสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าสู่การประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกัมพูชาโดยระบุว่าหากกัมพูชาใช้เวทีสมัชชาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนเราก็พร้อมรับมือแบบเต็มทีมกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการส่วนกรณีหัวสวมีการขยายความหรือหยิบยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าทำไมคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องผู้ว่าชัชชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันพบรอยร้าวท่อ9เซนติเมตรเร่งซ่อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยหลังเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นต่อเนื่อง13วันจนพบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันนี้โดยรอยร้าวมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรและมีน้ำมันซึมออกมาผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่จึงต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกพบว่าตัวท่อด้านในมีลักษณะโค้งงอและมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กมีคราบน้ำมันสะสมอยู่สำหรับสาเหตุเบื้องต้นอาจเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินที่แตกต่างกันบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับจะทรุดตัวน้อยกว่าพื้นที่โดยรอบที่ไม่มีฐานรากจึงอาจเกิดการทรุดตัวต่างระดับ เมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้งสองส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยท่อทำให้ข้อโค้งงอและเกิดรอยร้าวอย่างไรก็ตามรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อประปาท่อระบายน้ำโดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดและหาความเชื่อมโยงกับน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนขณะนี้ได้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วขณะที่กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จำกัดพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบและเฝ้าระวังไอระเหยรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อและสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัวของพื้นดิน
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
15: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 ใครที่ยังขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
18: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
19: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
20: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
21: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
22: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
23: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
24: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
0: มีเวลาเต็ม
24: กลับมาเจอกันอีกครั้ง ในวันอาทิตย์นี้ค่ะพี่ตุ๊กเป็นไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นไหมคะ
0: ก็ถ้าเกิดผู้ฟังสังเกตก็คือเสียงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็คุยได้ละ
24: ใช่อยากกลับมาคุยเนาะช่วงนี้บอกว่าอากาศไม่ค่อยดีอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนี่พี่ตุ๊กเป็นตัวอย่างทำงานหนัก
0: นะทำงานหนักอย่างที่โอ้โหกว่าจะฟื้นมาได้จริงๆมันอาจจะอาจจะเป็นช่วงที่ว่าหลังๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้หมายถึงว่าเราก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเดินทางเนี่ยแบบกลัวรถติดก็เลยไม่ได้ใช้รถก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยคุณโบ
24: โดนฝน
0: แต่บางทีมันก็โอ้ไม่ใช่
24: คนเยอะ
0: คนเต็มเลย
24: แล้วใส่แมสนะ
0: เราใส่แต่แบบบางทีก็บางทีมันก็
24: มันเยอะ
0: ไม่ได้
24: แอร์อัดเนาะก็เรามาระวังตัวเองค่ะใครที่แบบว่ากำลังฟังเราอยู่แล้วแบบว่าเอ้ยฟังเราแล้วแบบไม่รู้จะไปไหนตอนนี้ก็คือฟังเราแหละเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจอ่ะพี่ตุ๊กต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีการเปิดประกวดรางวัลประภัสสรเสวิกูลขึ้นนะเป็นเรื่องของนวนิยายนี่แหละแล้วก็มีผู้ได้รับรางวัลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะว่าเอ๊ะเรื่องราวของคนที่ได้เป็นนักเขียนรางวัลประภัสสรเสวิกูลเนี่ยเขาไปทำอะไรกันที่ไหนยังไงบ้างจนวันเมื่อวัน
0: ชื่อรางวัล
24: ใช่ไหมตรงกระทั่งแบบเมื่อช่วงแบบสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์ค่ะบอกก็ได้เห็นว่าเอ๊ะเขามีการพรีออเดอร์กันหนังสือเล่มหนึ่งก็คือชื่อว่าพราวประภัสสร
0: พราวประภัสสร
24: ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้แล้วมีโครงการนี้ขึ้นมาได้ยังไงก็แอบไปกระซิบแบบคุณกอล์ฟอะค่ะคุณชาคีนรทิพย์อะลูกชายอาจารย์พระสอนนะคะก็เลยเป็นรางวัลอะไรนะยังไงนะก็เลยนี่ค่ะวันนี้เราก็เลยชวนผู้ที่แบบว่าอาจจะเป็น1ไม่ใช่1สิต้องเป็น2คนในนักเขียนรางวัลพระสอนเสวิกุลเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะว่า อยากรู้ว่าโครงการพราวพระสอนมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้ว มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะพี่ตุ๊กเน
2: า
24: ะ
2: ขั้นตอนต่างๆรวมถึงกว่าจะมาถึงการรวมแล้วก็มาพรีออเดอร์หนังสือเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนอาจจะไม่ได้แบบมีการสื่อสารมากนักอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราเห็นเป็นรูปเล่มแล้วจนเห็นเป็นผลผลิตจากโครงการแล้วกันว่าอย่างนั้นเถอะท
24: ี
2: นี้เราก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้มันเริ่มอย่างไรแล้วก็โอเคมีคนส่งเข้ามาแล้วมีการประกวดมีการตัดสินแล้วจากนั้นไปไหนต่ออะไรเงี้ยนะเส้นทางของโครงการเนี้ยรวมถึงหนังสือเล่มเนี้ยที่คุณบูบอกมีพรีออเดอร์เนี้ยน่าสนใจยังไงด้วยน่าจะ
24: ใช่ใช่เพราะว่าโบเชื่อว่าคนที่ฟังคลื่นความคิดมาตั้งแต่ช่วงแบบ 10-20 ปีที่ผ่านมาต้องคุ้นเคยกับชื่ออาจารย์ประภัสสรเสวิกุลค่ะเพราะว่าอาจารย์เคยจัดรายการของเราด้วยนะอาจารย์การเดินทางของความคิดตอนนั้นอาจารย์จัดช่วงแบบ 3:00 น 4:00 นกับพี่สรรเสริญก็เลยคิดว่าหลายคนถ้าจะเป็นแฟนคลื่นความคิดจริงๆต้องคุ้นใช่พี่ตุลค่ะต้องคุ้นชื่ออาจารย์แน่ๆก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับพี่เปิ้ลค่ะคุณสมบัติสว่างควัตแล้วก็พี่เอค่ะคีตาชรีแสงสังอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สว
24: ั
3: สดีครับ
24: พี่เออยู่ไหม
2: คะ
24: ได้ยินได้ยินค่ะพี่เอได้ยินค่ะทีนี้
2: ค่ะรู้สึกว่ามีแขกรับเชิญไปที่ห้องส่ง
24: ใช่พี่เปิ้ลเนี่ยมาห้องส่งส่วนพี่เอ๋เนี่ยมาทางซูมมา
2: ค่ะ
24: นี่โบก็เลยต้องมาสดค่ะเพราะว่าแขกมาสดมาที่ห้องส่งสดก็ถามก่อนแล้วกันเนาะถามย้อนไม่แน่ใจว่าจะเป็นพี่เปิ้ลหรือพี่เอ๋ตอบเนาะว่าย้อนก็คือบอกว่าโครงการพราวประภัสสรเนี่ยค่ะต้องถามเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าจะถามตรงไหนก่อนดีหรือว่าถามว่าประกวดแล้วไปยังไงต่อหรือยังไงดีพ
2: ี่ตุ๊กจริงๆทุกอย่างรู้ว่าเขาเปิดรับสมัครกันตอนไหนแล้วก็หมายถึงว่าเราส่งไปเราได้รับการคัดเลือก
24: ย้อนกลับไปตอนนู้นใช่ไหม
3: งั้นผมขอย้อนแบบนี้แล้วกันนะครับเอาจุดเริ่มต้นเมื่อ10ปีที่แล้วคือมีโครงการเนี่ยแหละฮะโครงการชมรมวรรณศิลป์ประภัสสรเสวิกุลเนี่ยก็มีประกวดนิยายรางวัลประภัสสรเสวิกุลครั้งที่1เมื่อ10ปีที่แล้วครับผมก็มีคนสมัครครับอันนี้ในมุมส่วนตัวของผมก่อนนะครับคือผมอ่ะไม่ใช่เป็นนักเขียนอาชีพคือเป็นนักข่าวแล้วก็ทำข่าวมาอย่างก็20กว่าปีอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็มาทำงานให้สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็ทำแบบงานพวกเก็บงานเขียนงานโกไรเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปอบรมนิยายมาไปอบรมการเขียนนิยายอยากลองเขียนแต่ไม่เคยเขียนนะแล้วก็ระหว่างการอบรมที่สำนักพิมพ์อรุณนะก็ได้นำปากกามาอันหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้มันไม่มีที่ใช้เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มเขียนก็เลยระหว่างอบรมก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็เลยแบบว่าคนที่มาอบรมประมาณ50คนมั้งที่อบรมที่อรุณอ่ะก็สนใจตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแต่เราเคยอ่านหนังสือของคุณก็เลยสมัครเข้าแล้วเป็นเรื่องแรกที่ได้ใช้นำปากกาในฐานะนักเขียนนิยาย
24: เปิดตัวนำปากกาตัวเองเลยในการเข้าประกวดตรงนั้น
3: แล้วก็ได้รางวัล
24: รางวัลที่1เลยใช่มั้ยชนะ
3: ไม่ใช่รางวัลคือรางวัลที่1อีกคนนึงครับ
24: แล้วก็ชื่อแต่ว่าก็เป็นได้รางวัล
3: ที่เหลืออีก5คนเนี่ยคือเป็นรองชนะเลิศเท่ากันหมดนั่นแหละคือเป็นหลังจากนั้นก็เหมือนจุดเริ่มต้นของกลุ่มพวกเนี้ยฮะก็มีความสัมพันธ์มีอะไรกันก็พูดคุยกันมาตลอด
24: แต่ก็ยังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอะไร
3: ก็มีคุยนู่นบางคนก็ทำหนังสือด้วยกันทำเรื่องสั้นด้วยกันแบบทำหนังสือคู่กันหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นข้อมูลจาก
24: เขาคือยังอยู่ในวงการ
3: ใช่ก็เริ่มเข้าวงการกันแล้วก็มีทั้งบางคนก็ไปเรื่องสั้นนิยายผมก็เขียนบทความสร้างข่าวด้วยแล้วก็คิดนิยายก็เริ่มเขียนเรื่อง
24: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนนิยายกลายเป็นนักเขียนนิยายขึ้นมาด้วยนามปากกาตอนนั้นเช่นนามปากกาว่าอะไรนะคะ
3: พวันดอน
24: พวันดอนตอนนั้นได้ใช้แล้ว
3: ใช่อ
24: ันนี้ของพี่เปิ้ลพี่เอ๋ล่ะคะพี่เอ๋เข้ามาประกวดรางวัลประภัสสรเสวิกุลได้ยังไง
4: ก็คล้ายๆที่เปิ้ลนะคะก็คือมันก็เป็นช่วงเริ่มของเราเหมือนกันแต่ก่อนหน้าจะได้รับรางวัลประภัสสรเสวิกุลอ่ะตัวเองเคยได้รับรางวัลนานีบุ๊คอวอร์ดเป็นรางวัลสืบสวนสอบสวนมาก่อนส่วนเล่มนี้ก็คือเป็นเล่มที่2ที่เขียนแล้วก็ลองส่งประกวดดูก็เป็นแนวสืบสวนเหมือนกันที่แบบของอาจารย์ก็เคยเขียนไว้แนวนี้ค่ะเพราะรางวัลประภัสสรเสวิกุลอ่ะเขาจะเน้นว่ามันจะต้องมีกลิ่นอายของความเป็นประภัสสรอยู่ในนั้นค่ะแล้วเราทุกคนก็เลยรู้จักกันในการประกวดครั้งนั้นค่ะ
2: ไอ้ตรงนี้น่าสนใจคุณโบ
24: ค
2: ่
24: ะ
2: งานประกวดที่มันเป็นมีกลิ่นอายของความเป็นคุณประพัฒน์สอง
24: ยังไงเน
2: า
24: ะ
2: คืออะไรทั้งคู่ตีความเป็นยังไงอยากทราบ
24: กลิ่นอายของอาจารย์พัฒน์สอนเสวิกุลคือยังไงอ่ะพี่เปิ้ลก่อนแล้วกันค่ะ
3: ก็จริงๆกับพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเคยได้อ่านของคุณพ่อสอนก็มีหลายแนวใช่ไหมแล้วพี่เป็นนักข่าวแล้วก็อ่านก็คือมันมีห้องสมุดของที่แล้วก่อนอยู่มติชนเงี้ยมันก็มีห้องสมุดแบบเป็นออฟฟิศติดกันก็ได้อ่านกันก็อ่านแบบก็ไม่ได้แต่ว่ามีแนวหนึ่งซึ่งเราชอบคือแนวแบบเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนมิตรภาพก็จะมีเรื่อง
24: เวลาเนี่ยขวดแก้ว
3: อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบออกมาจนมาก็จนวันหนึ่งเรื่องที่เขียนเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของชีวิตนักข่าวคือนักข่าวเป็นเพื่อนๆกันเนี่ยก็แบบเขาเป็นนักข่าวแล้วก็ทำเป็นช่างภาพเป็นรางวัลได้รางวัลภาพพรีเซอร์ด้วยนะแต่วันนึงอ่ะเขาตัดสินใจออกแล้วกลับไปบ้านไปทำเกษตรจนแบบว่าก็ปลูกชีวิตที่เขาต้องการนั่นก็คือเรื่องที่พี่ประกวดชื่อดอกไม้ไต้ตะวันตะวันนี่คือชื่อตัวละครเขาก็เป็นผสมเรื่องจริงแล้วมันมีอารมณ์มันมีความเหงามีความผูกพันระหว่างเพื่อนซึ่งก็ที่คณะกรรมการก็พูดเหมือนกันว่าเขียนเหมือนคุณพ่อเขาสอนเหมือนกันนะ
24: ซึ่งแบบส่วนตัวเราก็ไม่รู้ไง
3: เออ
24: พี่เอ๋นะคะพี่เอ๋ว่ากลิ่นอายของอาจารย์พระสอนคืออะไร
4: คือข้อมูลความจริงค่ะในส่วนของตัวเองนะคะแล้วก็หออาจารย์เขียนหลายแนวแล้วก็มันมีเรื่องกระต่ายสืบสวนสอบสวนอยู่ด้วยก็คือทุกแนวส่งไปแล้วกรรมการเขาจะตัดสินเองว่าอะไรที่มันแบบว่าได้มาตรฐานมันคือหนังสือมันต้องไม่ได้มาตรฐานระดับนึงอะเนาะแล้วก็มีความเป็นประพัฒน์ผ่อนเสวีคุณอยู่ในนั้นด้วยก็คืออันนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินซึ่งทำให้เราได้รับรางวัลมาแล้วจากครั้งนั้นนะคะมันก็ผ่านมา10ปีปีนี้ครบรอบ10ปีพอดีพวกเราที่เคยส่งประกวดอันนี้คนที่มาร่วมเขียนด้วยค่ะไม่ใช่แค่คนที่เคยได้รับรางวัลประพัฒน์สอนนะคะคือจะมีอีกหลายท่านที่เคยส่งประกวดในครั้งนั้นด้วยเราก็มาเหมือนจับมือกันเพื่อที่จะระลึกถึงอาจารย์ประพัฒน์สอนในครบรอบ10ปีรางวัลแล้วก็นำคอนเซ็ปต์เดิมออกมาใช้แต่ทีนี้ถ้าเกิดจะให้พิมพ์นิยายทั้งหมดมันคงไม่ไหว ก็เลยใช้วิธีเขียนเรื่องสั้นแล้วแต่ละคนก็ไปดึงเอาความเป็นประพัฒน์สอนของตัวเองมาอยู่ในเรื่องสั้นของกิจกรรมครั้งนี้ทาวพัฒน์สอนครั้งนี้ด้วยค่ะ
24: ในเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่เล่ม
2: ออกมาเป็นกี่เล่ม
24: กี่เล่ม
4: เดียวค่ะ
24: เล่มเดียว
4: 8เรื่องใหม่แล้วก็1เรื่องคือเป็นเรื่องสั้นเกียรติยศซึ่งเป็นเรื่องของอาจารย์ประพัฒน์สอนซึ่งหาอ่านยากแล้วได้รับการคัดสรรมาจากอาจารย์ชุติมาเสวีกุลภรรยาอาจารย์ประพัฒน์สอนนะคะให้มาตีพิมพ์เป็นเรื่องสั้นเกียรติยศในเล่มนี้ด้วย
2: แล้ว8เรื่องใช่ไหมคะทั้งหมด8เรื่องอันนี้8เรื่องยังไม่รวมเมื่อกี้ที่เป็นเกียรติยศหรือว่ารวมแล้ว
4: ก็เป็น9ไม่ค่ะก็ทั้งหมดก็เป็น9ก็คือ9เรื่องที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็1เรื่องก็คือเรื่องของอาจารย์ประพัฒน์สอนค่ะ
3: แล้วก็มี
2: แล้วใครเป็นคนตั้งใครเป็นคนตั้งทีมหรือว่าแบบเป็นคนรวบรวมตามงานอะไรต่างๆนะเนี่ย
4: เริ่มต้นมาจากพี่เปิ้ลก่อนเลยความคิดนี้ว่าเอ้ยมันครบรอบ10ปีแล้วเราแบบไม่ได้มาทำอะไรร่วมกันแบบนี้แล้วก็มันเป็นวาระที่ดีอะค่ะก็เลยพี่เปิ้ลก็เลยเริ่มมาคุยกับพี่แล้วก็เราก็เลยคุยกันคร่าวๆแล้วก็ให้พี่เปิ้ลอะเป็นคนติดต่อบรรดานักเขียนที่เคยได้รับรางวัลก่อนในตอนแรกแล้วส่วนพี่อ่ะก็รวมไปคุยกับอาจารย์ชุติมาว่าเรามีโครงการอย่างนี้นะอาจารย์ชุติมาก็โอ้บังเอิญจังเลยอาจารย์คิดอยู่พอดีเลยว่ามันครบรอบ10ปีแล้วอยากจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เลยได้แบบว่ามาความคิดเดียวกันมาจอยกันเหมือนกับว่าถูกส่งมาให้เรามาทำงานร่วมกันอะไรประมาณนี้มันเป็นความด้วยค่ะ
2: อืมอ๋อก็คือมารวมกันเพราะความคิดถึงคิดถึงกันเองด้วยแล้วก็
4: คิดถึงกันเองด้วยแล้วก็คิดถึงผลงานอาจารย์ด้วยแล้วก็มันครบรอบ10ปีเลขมันก็แบบว่าจ
2: ังพอดีแหละ
4: พอดี
2: เป็นวาระอันดีไว้อย่างนั้นเถอะเออก็ถือว่า
4: เรา
2: โอเคละ
4: อย่างนึงก็คือฝีมือพวกเราในรอบ10ปีเนี่ยมันก็พัฒนาม
24: าระยะไกลแล้วมาไกลละ
4: แต่ละคนก็ไปได้รับรางวัลอย่างอื่นมาอะไรประมาณนี้พี่ก็ได้ไปอีกหลายรางวัลพี่เปิ้ลก็มีอีกหลายรางวัลอันนี้เฉพาะเราไม่เขียนคนอื่นๆเขาก็ได้รับรางวัลนู่นนี่มาจากการที่ต ติบโตมากับรางวัลประพัฒน์สอนศรีวิทย์คุณเราก็เลยแบบว่าเออนะในเมื่อ
2: okay.
4: มันวางนัดดีแล้วเราก็เลยมาทำ
2: เข้าใจแล้วถ้ามันเป็นเพลงอ่ะคุณโบก็เลยอัลบั้มทริบิว
24: อ่าใช
2: ่ทริบิวให้นะ
24: จริงๆทีนี้พี่ตุ๊ก
2: โบต่อเลย
24: อ๋อไม่มันจะถามแค่ว่าพออันนี้เรารู้ละสองเรื่องและอีกกี่คนอ่ะหกคนมีใครบ้างอะคะพอจำได้ไหมคะว่ามีใครบ้าง
3: เดี๋ยวขอจำก่อนพี่ก่อนนะ
24: ขอเปิดโพยก่อน
3: เปิดโพยก่อนไม่รู้มีอะไร
24: พี่พันบอกขอเปิดโพยหน่อย
2: บางคนใช้นามปากกาบางคน
24: เพราะคนนึงแหละคือคุณก๊อฟแน่ๆคุณก๊อฟชาคีนรพิ
3: เศษคุณก๊อฟก็เป็นเรื่องพิเศษเรื่องที่เขียนถึงคุณพ
24: ่ออันนี้หาข้อมูลอยู่นะคะเจอไหมคะ
3: ทีเจอครับ
24: พี่เปิ้ลพิกกระดาษ
3: ก็มีของผมนะตอนดอนเขียนเรื่องเสื้อหนาของตุลครับแล้วก็มีศิลปกรเนี่ยเป็นทหารก็จุดนี้เขียนเรื่องยามเมื่อฝนโปรยดินแล้วก็จิตประพัฒน์สอน
24: พี่ยุ้ย
3: ที่ทำงานอยู่สมาคมนักเขียนเวลาชีวิต
24: เวลาชีวิต
3: แล้วก
2: ็
3: เรื่องกับนักเขียนและเธอจริงก็คนคือบาทหลวงอนุชาชัยเดชที
24: ่ค่ะ
3: ก็เขียนเรื่องให้รักนิรันดร์เป็นรอยจำของการเวลา
24: โอ้แต่ละคนก็ไม่ธรรมดานะ
3: แล้วเนี่ยคุณธนายุทธ์ลีขจรนี่ชนะเลิศประพัฒน์สอน
24: อ๋อคนนี้คนชนะเลิศ
3: ใช่เขียนเรื่องหมาตายแล้วถ้าอ่านชื่อจะดูว่าเรื่องมันจะหลากมันจะไม่ได้ไปโทนเดียวกันหมดน
24: ะ
3: แล้วก็มีคุณฉัตร
2: ที่ว่า
3: ใช่ใช่คุณฉัตรที่ว่ารักที่เขียนเรื่องโปรดเห็นแก่ความเป็นมนุษย์ของผมบ้าง
24: พี่เม่ง
3: ใช่สมาคมนักเขียนแล้วก็มีดนตรีมีจัดเพลงให้อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีของเอ๋กิตาชลีสังสรรค์เรื่องชื่ออีกด้านแล้วก็ของคุณก๊อฟชาคินนรทิพย์ก็เขียนเรื่องรถของเล่นบนหลังตู้เขียนถึงคุณพ่อนะความเหมือนแล้วก็เรื่องสังกิจยศคือเรื่องไฟกลางฝนของคุณประภัสสรนะ
24: คุ้นๆเนาะ
3: ใช่เป็นเรื่อง
2: แต่จริงๆเรื่องนี้ก็เลยรวมเป็นหนังสือเน
24: า
2: ะ
24: ใช
2: ่เพราะ
3: ว่าใช่แต่อันนี้ที่พิเศษขึ้นมาคือเบื้องหลังของเรื่องนี้พี่ชุติมาเขียนอธิบายในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรคือมันไม่เคยปวดเผยมาก่อน
24: หมายถึงไอ้ตัวไฟกลางฝน
3: ใช่
24: ไหมอ๋ออาจารย์ชุติมาก็คือเขียนเพิ่มขึ้นไปด้วยว่า
3: คือเบื้องหลังที่มาใกล้ๆคุณภาพสอง
24: ใช่เกิดดีจังเลย
3: อันนี้คือเป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆ
24: ค่ะโอ้ยเรียกว่าเห็นแบบ8-9เรื่องแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วพี่ตุ๊กจริง
2: ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าในฐานะที่ทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะติดตามหรือว่ามองคุณประพัฒน์สอนเป็นเหมือนมาเขียนชั้นครูไว้ละแล้วก็เล่มนี้ไหนก็ต้องมาทริบิวกันแล้วด้วยแล้วก็พบวาระต่างๆที่ว่ามาอยากให้ระลึกถึงหรือว่าพูดถึงนั้นค่ะว่าหนังสือของคุณประพัฒน์สอนเนี่ยมันมีความน่าสนใจน่าศึกษาเป็นแบบอย่างในการเขียนยังไงเริ่มจากทาง
24: พี่เปิ้ลก่อน
2: คุณเปิ้ลก่อนได้ไหมคะ
3: โอเคก็ความรู้สึกคืออ่านมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เขามีหลายแนวแล้วก็มีแบบจริงๆอะชอบเรื่องสั้นมาก่อนเพราะรู้สึกว่าเรื่องสั้นภาษาเขาละเมียดละไมนะแต่ว่ามันมีความตึงแล้วก็มาเริ่มอ่านนิยายก็คือเวลาในขวดแก้วเรื่องเพื่อนแล้วก็แนวพวกเนี้ยดูเหมือนว่าเบาๆแต่ว่ามันมีความหนักแน่นในเนื
24: ้อ
3: วิธีการเขียน
24: ความสัมพันธ์เนาะ
3: หลังจากนั้นก็มีพวกการเมืองก็เขียนแบบว่าเรื่องชีกเรื่องอะไรพวกนี้หรือว่าไปเขียนอะไรนะรอดลายมาก่
24: อ
3: นคือมันแบบว่านี่คนเดียวเนาะเขียนแบบ
24: มีความหลากหลาย
3: ใช่ซึ่งเราก็แบบโอ้โหอยากจะทำแบบนั้นกันแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้อะไรเงี้ย
2: ความโดดหมายถึงความโดดเด่นทางเรื่องของพล็อตหรือว่าแนวใช่ไหม
3: การพล็อตเราก็แบบลงลึกหรือว่าแล้วก็อย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคือตอนเป็นนักข่าวเนี่ยเคยได้ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์คนหนึ่งอ่ะเขาก็เอาเรื่องนี้ไปทำภาพยนตร์นะรู้สึกคุณประยูรลงชื่นเขาพูดว่า
2: ฉะนั้นเวลาในขวดแก้ว
3: ใช่เวลาในขวดแก้วเนี่ยเป็นเรื่องเขาบอกว่าคนเขียนเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับทุกตัวละครมันมีเหตุการณ์การเมืองก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดแล้วก็
24: คือไม่ได้ตัดสิน
3: ใช่เรื่องนี้คือเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือจุดผมสำหรับผมก็คือจุดแข็งไม่ได้กล่าวโทษฝั่งไหนกันแล้วรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเนี่ยตัวเรื่องเนี่ยมันจะไปสู่ตัวมันเอง
2: ถ้าเกิดถามพี่เปิ้ลต่อเนื่องคือแนวไหนไหมคะที่รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษหรือว่าในฐานะที่ติดตามมาเพราะว่ามันมีหลายแนวจริงๆก็ไอ้ที่ชอบเนี่ยชอบเพราะอะไร
3: โอเคเอาว่าอย่างเรื่องที่ลงในภาพสอนเนี่ยที่เรื่องเสื้อหนาวของตุลเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อน เมื่อก่อนนะชอบอะไรเด็กชายมาริวันชอบเวลากดแก้วเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยก็เรารู้สึกตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่คือผมไม่ค่อยได้เขียนสั้นนะก็มาเขียนละเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสมัยเด็กๆเราก็มีเพื่อนแบบเนี้ยก็มีความสัมพันธ์เคยอยู่แบบว่าอยู่โรงเรียนฝรั่งก็มีบทคิดแล้วตอนหลังก็มาอยู่โรงเรียนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฮะมันเป็นโรงเรียนเดียวที่แบบเวลาเรียนมันจะเสียงรถไฟเสียงรถไฟมันดังเราต้องหยุดเรียนนะแล้วก็เอาสองฉากเนี่ยมารวมกันเป็นเรื่องสั้นเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพ
24: ก็แสดงว่าชอบเรื่องราวของเกี่ยวกับมิตรภาพของอาจารย์พัชสอน
3: แต่ก็ไม่ใช่มิตรภาพมันก็มีแบบ
24: มันก็ระหว่างทางมันก็ไม่สวยงามเสมอไปหรอก
3: ก็รู้สึกว่าอันนี้ทางของเราได้จากคุณพัชสอน
24: ค่ะทีนี้พี่เอ๋ล่ะ
4: สำหรับพี่นะคะจริงๆแล้วอ่ะตัวพี่คิดว่าอาจารย์ประภัสสรน่ะโดดเด่นในเรื่องของการเขียนในมุมเล็กๆอ่ะของผู้คนอ่ะแล้วก็อาจารย์มันขยายความไปถึงคนอ่านมันสามารถขยายความได้เห็นภาพใหญ่แล้วอาจารย์อ่ะก็

0: ถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างที่เพื่อนพูดนะคะแม้แต่เรื่องเอาเรื่องการเมืองมาเขียนน่ะมันก็จะมีแง่มุมให้ตัวละครที่เป็นตัวร้ายอ่ะมันก็มีเหตุผลในตัวมันเองนะคะอย่างเรื่องนี้พี่เขียนมาจากเรื่องอำนาจมันเป็นการเมืองจ๋าๆแต่ในเรื่องน่ะพี่ใช้ธีมของคำว่าอำนาจมาใช้ในแง่ของไม่ใช่การเมืองนะเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ทหารเนี่ยเพื่อจะมาขยายความว่าอำนาจของอาจารย์ต่อซึ่งลักษณะงานของทุกคนในเล่มนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าหยิบเรื่องนี้มาแล้วก็จะต้องมาเขียนเรื่องเพื่อนไม่ใช่งานพี่เปิ้ลมันก็จะมีกลิ่นอายของเรื่องเวลาในขวดแก้วใช่ไหมคะพี่เปิ้ล
1: ใช่ใช
0: ่พี่เปิ้ลนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องวัยรุ่นแบบนั้นอะไรประมาณนี้ลักษณะงานในเรื่องนี้ก็คือในฐานะที่เป็นศิษย์เนี่ยเราก็จะใช้วิธีแตกกิ่งก้านต่อยอดมาจากลำต้นเดิมของอาจารย์นะคะ
2: ค่ะโอ้พี่ตุ๊กเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตพักก่อน
3: เบรกก่อน
2: ใช่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ
3: ใช่เดี๋ยวไปคุยกันต่อดีกว่าค
2: ่
3: ะ
2: ได้เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะขออนุญาตพักสักครู่นึงค่ะ
4: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราปฏิสวรรค์แล้วก็อยู่กับพี่ตุ๊กวิลาดัตเอมเอี่ยมค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เปิ้ลด้วยพี่เปิ้ลสมบัติสว่างควัตค่ะแล้วก็ สว่างควัตค่ะแล้วก็พี่เอ๋คีตาชรีแสงสังสองนักเขียนรางวัลประภาสศรีวิกุลเมื่อสักครู่พี่ตุ๊กเนาะเราคุยกันไปแล้วว่าเอ้ยที่มาที่ไปของโครงการพราประภาสเป็นยังไงมีเรื่องอะไรบ้าง9

0: เรื่องนั้นมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็กลิ่น
1: ออ ื
0: าย
1: ม
0: ของความเป็นประภัสสรเสวิกุลเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวถามนิดนึงได้ไหมพี่ตุ๊กถามก่อนเลยว่า
1: อืมอื
0: ท
1: ม
0: ั้งพี่เอแล้วก็พี่เปิ้ลเลยว่าอาจจะไม่รู้ใครตอบเหมือนกันว่าคําว่าพราประภัสสรเนี่ยมันมายังไงครับ
2: โ
0: พรา
2: อเค
0: ประภัสสรคืออะไร
2: เดี๋ยวพี่เป็นคนตอบก็ได้ครับคือตอนที่เราเริ่มคุยกับพี่ชุติมาเรื่องนี้เราก็ต้องตั้งชื่อไว้ยังไงต้องมีประภัสสรแล้วก็แบบก็มีเสนอชื่อเสนอเนี่ยพี่ก็เสนอเหมือนกันแล้วก็พี่ก็ไปดูมาก็แบบก็ไปหาศัพท์แบบ Google เน
0: า
2: ะหรือว่า AI เน
0: า
2: ะคําว่าพราวมันหมายถึงเปล่งประกายพร่างพรายแวววาวเงี้ยประภัสสรมีแสงสว่างแผ่ซ่านสว่างสวยผ่องใสอ่ะคือความรู้สึกดีๆอะไรเงี้ยพอไปรวมกันก็มีแบบเชิงมงคลอ่ะสื่อถึงความงดงามความสว่างสดใสอะไรเงี้ยความจะรู้เลยเรารู้ว่าเออชื่อนี้มันก็ดีเนาะพอเอามารวมอีกทีก็แต่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันชื่อที่ยกย่องคุณประภัสสรเสวิกุล
0: ใช่ก็คือต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นความสว่างสวัยความแบบยกย่องอาจารย์ประภัสสรแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
2: คือพราว
0: ที่แปลว่า
2: ความภูมิใจ
0: ถูกต้องใช่เลยบอก
2: ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันนี
0: ้นี่แหละค่ะ
2: น
0: ี่แหละ
2: คือที่มา
0: เราก็คิดถูกกันเนี่ยเราก็มาถูกท
2: าง
0: พี่ตุ๊กถามต่อไหมคะพี่ตุ๊กอยู่ไหม
3: จริงๆอยากจะทราบต่อเนื่องอะครับเพราะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของหนังสือแล้วก็จากเบรกที่แล้วเนาะเรื่องหนังสือเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของงานแล้วก็แต่ละท่านก็เลือกแบบแนวที่ตัวเองชอบเมื่อกี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่เอ๋ได้เลือกหรือยังนะว่าชอบแนวไหนเป็นพิเศษ
0: ยังพี่เอ๋ยังไม่ได้บอกเลยว่าชอบแนวไหนของอาจารย์พระสอนหร
2: อ
4: เอาตัวเองกับพี่เปิ้ลนะคะเพราะอาจารย์จะโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์มนุษย์นะคะ
3: มนุษย์เพื่อน
4: ประมาณนั้นแต่เรื่องที่พี่เลือกมาเขียนเป็นเรื่องอำนาจ
0: มันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คน
4: ใช่แต่มันเป็นเรื่องของอำนาจนะของผู้คนน
3: ะแต่จริงๆต้องถามในกลุ่มนี้เนาะว่าทุกคนน่าจะเคยอ่านแต่แบบว่ามีเรื่องแนวไหนที่คิดว่าโอ้เซอร์ไพรส์มากเลยที่อาจารย์ประภัสสรก็เขียนด้วย
2: ของพี่เนี่ยเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์แบบเราอ่านมาจนรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มต้นอ่ะคุณประภัสสรคือแบบคือเป็นร่างเงาของคุณรงสวรรค์ด้วยแล้วก็เรื่องสั้นของแกมันมีความเฉพาะตัวมากมีความเป็นแบบอ่านจะว่าอ่านง่ายไงแต่ว่าเข้าใจยากเหมือนกันคือต้องศึกษาดูวิธีการเขียนเรื่องสั้นซึ่งเขาไม่ใช้คำเยอะแต่เราอ่านแล้วเหมือนมาติดค้างในใจจริงๆเนี่ยคือแบบเซอร์ไพรส์เราอ่านนิยายเมื่อก่อนก็แบบเขียนแนวเพื่อนแล้วก็อบอุ่นรับซึ้งเรื่องเด็กใจมาริวันนะแต่จริงๆมันมีจุดเริ่มต้นจากเรื่องสั้นอ่ะ
0: ที่พอเรื่องสั้นแล้วเรากลับมาอ่านเรื่องสั้นก็คือรู้สึกว่าอุ๊ยมันอาจารย์เขียนแตกต่างจากนิยายถูกม
2: ั้ยใช่ๆแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทำได้ทั้งเรื่องสั้นนิยายคือมันแบบบางคนก็ไปทางนิยายบางคนแต่เนี่ยคือรู้สึกแบบเราก็อยากจะทำแบบนี้กันเลยเขียนเรื่องสั้นกันครับ
3: ทุกคนก็เริ่มมาจากเรื่องสั้นไหมคะคุณเพิ่นเริ่มมาจากเรื่องสั้นไหมหรือว่าเริ่ม
2: ผมไม่ได้เริ่มจากเรื่องสั้นคือเรื่องแรกที่เขียนคือเรื่องที่ได้รางวัล
0: เลย
2: ครับ
0: ก็คือนิยายเลยใหญ่เลย
3: นิยายเลยโอ้โห
2: ก็คือไปอบรมครับที่สำนักอรุณอะไรเงี้ยก็แล้วหลังจากนั้นของสำนักวรรณศิลป์เนี่ยก็จัดร่วมกับนันมีก็จัดอบรมว่าวิธีเขียนประภัสสรอย่างไรแล้วก็ไปเรียนก็เรียนรู้แล้วก็ใช้เวลา
0: เขียนเลย
3: เขียนเรื่องยาว
2: เขียนแล้วมันก็เป็นแบบรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือเดดไลน์ไงคือเขียนจำได้เขียนจนวันสุดท้าย
0: มันแรงกดดัน
2: ใช่ใช่
3: พี่เอ๋เหรอคะ
0: พี่เอ๋
3: ชอบรู้สึกว่าแนวไหนที่เซอร์ไพรส์บ้างเลยว่าเฮ้ยมีแบบในแนวนี้ด้วยเหรอเพราะมันมี
4: ก็เหมือนพี่เปิ้ลเลยค่ะเพราะว่าเราอ่านงานคือเราโตมาก็อาจารย์เขียนมาเยอะแล้วใช่ไหมแต่พอกลับไปอ่านงานเก่างานเรื่องสั้นเก่านั่นแหละเซอร์ไพรส์เพราะว่าบางอย่างมันแรงหรือว่าเอ้ยอาจารย์เขียนขนาดนี้ได้หรออะไรประมาณนี
0: ้จริงหลายเรื่องหลายเรื่องที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจารย์เราเคยอ่านแนวแบบสวยๆงามๆในเรื่องของนิยายอาจารย์หรือแม้กระทั่งแบบหนักๆในเรื่องของอำนาจการเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปอ่านเรื่องสั้นมันก็อีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างซิมไบครีบหักอะไรเงี้ยนะ
2: เ
0: ออเยอะเลย
4: ที่เป็นซิมไบก็ยังมีความเป็นประภัสสรเสวิกุลนะ
3: แต่ดูมีความ
4: แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบแรกๆอะไรอย่างจำไม่ได้อะเรื่องสั้นเรื่องแรกๆของอาจารย์นะพี่เปิ้ลจำได้ไหม
2: ใช่มันหลายเรื่องเลยแต่ว่าอ่านแล้วก็แบบอย่างที่เอ๋บอกเลยคือแบบนี่คุณพระสอนพ่อเราก็เห็นโอ้โห
0: ไม่เคยเห็นภาพนี้นะ
2: ไม่เคยเห็นภาพนี้แต่ก็รู้สึกมันมี
4: ความเราก็เติบโตไงอาจารย์ก็ทำให้เห็นแล้วว่าการเติบโตจนกลายมาเป็นตัวเองมันมี พัฒนาการอ่ะอย่างพวกเราก็เริ่มต้นจากการที่พยายามจะเอากลิ่นอายอาจารย์มาจากเล่มแรกใช่ไหมแล้วงานหลังของเรามาเราก็เริ่มเป็นตัวเองขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย
3: ทีนี้ด้วยความที่เขียนงานเยอะเนาะแล้วทุกคนก็อาจจะรู้สึกว่าประทับใจในแต่ละส่วนแต่ละอย่างของงานของอาจารย์ประภัสสรเนี่ยแตกต่างกันไปถ้ากลับมาที่เล่มพราวประภัสสรเนี่ยทุกคนได้อ่านงานของเพื่อนๆมั้ยฮะแล้วรู้สึกว่าเล่มเนี้ยน่าสนใจยังไงที่หลายคนน่าจะน่าจะต้องซื้อเพื่อ
2: ได้อ่านกันหมดแล้วครับ
3: ศึกษา
4: พี่เปิ้ลอ่านแล้วจะได้เอยังไม่ได้อ่านเอสแกน
2: ยังไม่อ่านหมดแต่ว่าอ่านแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องที่แบบอะไรมันมีความหลากหลายมันมีความแบบว่าเออเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสมารวมเรื่องเหล่านี้มันจะได้นำเสนอแบบไปอยู่อะไรยังไงแบบนี่มันรู้สึกว่าอ่านแล้วมันเป็นแบบเหมือนมันมีหลายรสชาติในเรื่อง
0: นี้เล่มเดียว
2: ใช่แล้วก็จบสุดท้ายด้วยเรื่องสั้นเกียรติยศของพระพุทธศาสนาเรารู้สึกแบบเป็นเกียรติเนาะคือเมื่อสิบปีก่อนเป็นครั้งแรกที่เราแบบมารวมกันแล้วก็ได้เป็นครั้งเดียวที่จัดแล้วพอกลับมาสิบปีผ่านมาเราพวกเนี้ยพวกที่เคยได้กลับมาร่วมงานทำงานกันอีกก็รู้สึกแบบภูมิใจ
0: ดีนะเหมือนเป็นโอกาสที่ได้กลับมาทำงานให้กับอาจารย์พระสอนอีกทีหนึ่ง
4: แต
2: ่
4: ที
2: ่
4: ส่วนของพี่กลับว่าที่ยังไม่อ่านอ่ะเพราะว่าอยากอ่านที่เป็นเล่มแต่ตัวเองอ่ะจำเป็นต้องสแกนก่อนเพราะว่าตัวเองเป็นคนทำแบบแต่ทำโฆษณาหนังสือจะต้องวันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ดูโฆษณาของเราบ้างหรือยังคะที่ทำเหมือนแบบสั้นอ่ะ
3: ยังตุ้ยยังไม่ได้ดูคุณโบได้ดูยัง
0: ยังไม่ได้ดูทั้งหมด
4: ก็นั่นแหละก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็นทีเซอร์หนังสั้นว่าในเล่มนี้มีอะไรบ้างก็พี่ก็จะเป็นคนแบบว่าสแกนแต่ที่ทับใจแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่แค่นักอ่านจะได้นะถ้าเกิดนักเขียนเองที่เป็นนักเขียนเริ่มต้นเนี่ยมาอ่านเล่มนี้ก็จะได้เหมือนกันก็คือในท้ายเรื่องสั้นนะคะนักเขียนทุกคนจะแสดงวิธีคิดว่าคุณหยิบงานประภัสสรมาเนี่ยคุณเอามาต่อยอดด้วยวิธีการแบบไหนทุกคนจะเขียนไว้หมดเลยว่าเกิดความประทับใจอะไรในเรื่องนี้แล้วหยิบมาใช้กับงานตัวเองอย่างไรบ้างคือเป็นเครื่องหลักให้คน
3: ดี
4: สนุกแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีนักเขียนนะมันก็จะได้เรียนรู้ไปกับพวกเราด้วย
3: ก็คือเหมือนกับได้เรียนรู้ไปด้วยว่าแต่ละคนเขาม
4: ีวิธีคิด
3: แล้วว่าได้แรงบันดาลใจแบบไหนมาแล้วก็มาหล่อหลอมแล้วกันเป็นถะมันเป็นหล่อหลอมให้ทุกคนเขาเติบโตมาเป็นตัวเองยังไง
4: มันก็ไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องของวิธีการทำงานมากกว่าเวลาการทำงานที่มีโจทย์คือบางคนอ่ะก็ชอบงานที่ไม่มีโจทย์เพราะว่ามันง่ายมันอิสระใช่ไหมแต่ถ้าเกิดงานที่มีโจทย์อ่ะแล้วเราจะเอาโจทย์นั้นมาตีความยังไงยิ่งนักเขียนประกวดเนี่ยพี่ว่ามันก็ได้ประโยชน์เยอะนะเพราะเวลาเราประกวดอะมันจะมีโจทย์ทุกเวทีอยู่แล้วอาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นโจทย์ตายตัวแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถ้าเปรียบเป็นวงการภาพยนตร์ก็ออสการ์เขาจะชอบแนวนี้มันก็เป็นการตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดจะทำประกวดหนังออสการ์ต้องทำแนวนี้ลูกโลกทองคำต้องทำแนวนี้คานต้องทำแนวนี้เวทีต่างๆในประเทศไทยที่มีการประกวดก็เหมือนกันมันก็จะเป็นการวิธีเขาเรียกว่าวิธีคิดในการคิดแบบมีโจทย์อะว่านักเขียนอะมีวิธีการเอาโจทย์พวกนั้นมาตีความอย่างไรแล้วก็เอาไปทำงานของตัวเองอย่างไรเนี่ยในท้ายเรื่องมันก็จะได้เห็นส่วนนี้ค่ะ
0: นั่นก็แสดงว่าเล่มนี้มันน่าจะเหมาะกับทุกคนไหมคะพี่เปิ้ล
2: ก็เหมาะกับทุกคนนะเหมาะกับทุกคนแล้วแต่ถ้าคนที่แบบว่าติดตามคุณประภัสสรก็อาจจะชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่แล้วแต่เน
0: า
2: ะ
0: แต่ว่ามันมีกลิ่น
2: แต่พอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อะไรมันใจมาจากคุณก็รู้สึกว่ามันมาจากไหนแล้วก็ใช้วิธีพลิกแพงยังไงมันน่าสนใจตรงนี
0: ้ดีดีที่เนี้ยพี่ตกเป็นเขาเป็นการรวบรวมกันนักเขียนประมาณ 7-8 คนเนี่ยบอกว่าความยากหรืออุปสรรคในการทำหนังสือเรื่องนี้ว่าคืออะไรคะใครจะตอบได
4: ้โอ้โห
2: พูดยาก
4: เนาะหัวเราะก่อนเลยเยอะเลย
0: เยอะนะพี่ยังไงครับความยากของมันคืออะไร
4: ความยากก็คือตั้งแต่เริ่มต้นว่าใครล่ะที่แบบว่าจะมาร่วมงานกับเราอะไรประมาณนี้คือบางคนเราติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้แบบน่าเสียดายในหลายๆคนมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ได้รับรางวัลประภัสสรเสียงวิบูลย์มีทั้งหมด5ท่านนะคะแต่อันนี้เราเอามาได้แค่3อีก2ท่านก็ติดต่อไม่ได้คือก็น่าเสียดายตรงนี้แล้วหลังจากนั้น แต่คืออันนี้พี่ตอบในฐานะที่เป็นคนเริ่มต้นโครงการมากับพี่เปิ้ลเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็โอ้โหแล้วจะเขียนกันยังไง3คนแล้วก็พอไปปรึกษากับอาจารย์ชุติมาเรารู้ว่าคุณก๊อฟเขียนเรื่องอยู่แล้วเราก็อุ๊ยงั้นคุณก๊อฟ1คนแล้วแล้วคุณจะลูกชายอาจารย์คนเล็กอะค่ะเรื่องนี้พิเศษมากเลยนะเพราะว่าคุณจากเป็นจิตรกรเป็นนักวาดภาพคุณจากเขามาวาดปกให้แล้วนักเขียนที่เหลือเราจะเอาใครที่มันต้องเกี่ยวข้องกับอาจารย์ด้วยเราก็เลยได้พี่ยุ้ยพี่เหม่งมาในฐานะคนที่เคยส่งงานนี้เราก็โอ้โหคอนเซปต์เราไม่หลุดแล้วอย่างน้อยๆทุกคนเกี่ยวข้องกับรางวัลประพัฒน์สอนเสวีกุลทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ชุติมาก็ไปเชิญคุณพ่อบาทหลวงอนุชาค่ะมาร่วมด้วยแต่อันนี้ต้องให้อาจารย์ชุติมาเป็นคนอธิบายเองว่าท่านเกี่ยวข้องยังไงแต่ที่รู้แน่ๆท่านเป็นแฟนหนังสืออาจารย์ประพัฒน์สอนแบบเหนียวแน่นอยู่แล้วเราก็จะได้แบบแขกรับเชิญต่างๆมาอย่างเงี้ยก็กว่าจะได้ครบนี่แหละอุปสรรคแรกว่าโอ้ยพอทำได้ครบแล้วคอนเซปต์เรื่องแบบเนี้ยมันก็ไม่ง่ายนะการมีโจทย์ที่ว่าคุณจะต้องไปแบบหยิบเรื่องอาจารย์แล้วก็มาขยายความต่ออันนี้ก็คือโจทย์เรื่องต่อไปว่าก็ต้องตามงานให้เขียนหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทุกคนมีความรับผิดชอบอ่ะมันก็ตามเดทไลน์อะค่ะตรงนี้มันก็ไม่ยากแต่ที่ยากจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องการจัดการต้นฉบับอะค่ะเพราะว่ามันจะต้องคือปกติเราก็พิมพ์กับสำนักพิมพ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เราไม่ต้องไปยุ่งไงเราเขียนแล้วเราก็จบใช่ไหมแต่นี้เราก็ต้องมานั่งทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในเรื่องของการจัดการต้นฉบับจัดหน้าอะไรเงี้ยเอาใครมาจัดหน้าดีทำแบบไหนดีอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นรายละเอียดยุ่งยากเพราะว่าเราไม่ได้ทำกับสำนักพิมพ์แล้วเราทำกันเองทั้งหมดนะคะ
3: น่าจะเป็นเรื่องของระบบแบบการจัดการเพราะว่าแบบนักเขียนเขาคืออยากจะเขียนเนาะมันเป็นเรื่องของการจัดการการติดต่อการอะไรต่างๆมีรายละเอียดมากมายจริงๆเล่มนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพรีออเดอร์หลายคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าฉันอยากจะพรีมาซะหน่อยเพราะว่าหนึ่งได้อ่านงานของคนที่เหมือนกับอะไรผ่านงานประกวดมาแล้วด้วยเนาะก็มีมาตรฐานในระดับที่สูงแล้วก็แต่ละคนก็ยังได้เหมือนกับรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนให้เห็นว่าฉันได้อะไรจากการอ่านงานแบบนี้อ่านงานของคุณพระสอนแล้วเขียนแบบนี้ยังไงที่มาที่ไปแบบไหนวิธีคิดเป็นยังไงอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบเด็กคนรุ่นใหม่เลยนะเขาไม่เคยอ่านเลยอะไม่เคยอ่านนิยายแนวนี้มาก่อนหรืออาจจะเป็นพวกรุ่นเราอาจจะเคยอ่านเนาะแต่ถ้าเกิดรุ่นใหม่เนี่ยเห็นคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการอ่านนิยายแนวนี้หรือว่าลักษณะงานแบบดีแล้วกันมันเป็นงานแบบระดับครูแล้วอะเราน่าจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมแนวเนี้ยหลังจากเท่านี้ก็ไม่ค่อยเห็นละแนวแบบอย่างคุณพระสอนเนี่ย
4: ถามใคร
2: พี่เปิ้ลตอบก่อนก็ไอ้ส่วนที่อย่างของผมเนี่ยคิดว่าคือมันเป็นเรื่องร่วมสมัยนะความวันของเพื่อนแล้วมันจะมีชีวิตตั้งแต่วัยเด็กสลับกับถึงตอนโตอะไรเงี้ยคือมันความสัมพันธ์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีอย่างนี้อยู่แล้วก็จะมีเรื่องแบบบางคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบแบบเรื่องบนๆเนี่ยในนี้ก็มีแบบว่าบนๆอาจจะถึงขั้นดาร์กอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีแบบมีเงี้ยก็มีมันไม่ใช่ว่าเรื่องมันจะมันมีความร่วมสมัยอยู่แล้วมีสารในเรื่องอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยอยู่ในหลายเรื่องเรื่องนี้ครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ครับนั่นหมายความว่าเด็กรุ่นใหม่ทุกคนหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ในที่ดีที่เติบโตมากับนิยายอีกแบบนึงนะเขาจะอยากจะเขาควรจะอ่านเพื่อในแง่ไหนเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่าอย่างสมมติทุกแง่ทุกมองว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์เรื่องของภาษาเพราะภาษาแบบนี้นี่หายากแต่ถ้าในแง่ของฉากเซตติ้งอะไรพวกนี้มันเป็นยุคสมัยที่แตกต่างจากเราไปแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
4: หมายถึงงานอาจารย์ประพัฒน์สอนหรือว่างานเล่มพราวประพัฒน์สอนคะ
3: งานอาจารย์นะคะ
4: อ๋อหมายถึงเราไม่ได้พูดถึงพราวประพัฒน์สอนแต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปอ่านงานอาจารย์จะได้อะไรใช่ไหมคะคืออย่างน้อยๆมันก็ได้ความสนุกแน่นอนอันนี้รับประกันตรงไหนไหมโครงสร้างเรื่องค่ะคือ โครงสร้างของอาจารย์นะมันเหมาะกับการทำละครเพราะฉะนั้นการที่หยิบเรื่องไหนที่โดนหยิบไปทำละครอ่ะพล็อตมันก็ต้องสนุกแล้วก็มีความเป็นไปได้ในการทำละครถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบเรียบๆเฉยๆเป็นอะไรสะท้อนภายในแบบงานวรรณกรรมจ๋าๆที่นึกออกใช่ไหมคะวรรณกรรมขึ้นหิ้งอ่านยากๆอ่ะแบบนั้นอ่ะมันก็ถามว่าสนุกไหมก็มันก็คำว่าสนุกแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดงานประพัฒน์สอนเสวีกูเนี่ยมันก็จะต้องมันมีความสนุกในพล็อตของมันอยู่ในนั้นแล้วอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆลอดลายบังกรขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดย้อนกลับมาอ่านนะความสนุกนะต่อให้เป็นหนังสือเก่ามันก็ยังสนุกอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยวิธีสร้างเรื่องโครงสร้างเรื่องที่มันเป็นสามองค์แบบถ้าเกิดพี่เปรียบเทียบกับบทหนังบทละครอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคอนฟลิกต์ความขัดแย้งขึ้นมาจากองค์หนึ่งไปถึงยอดของมันแล้วก็ลงมาช่วงท้ายเนี่ยคือมันเป็นโครงสร้างปกติของภาพยนตร์เลยอ่ะความสนุกความ
3: สนุก
4: ได้ใช่โครงสร้างคลาสสิกเลยอ่ะหรือถ้าเกิดใครเคยอ่านอะไรเซฟเดอะแคทอะไรอย่างเงี้ยอ่านงานอาจารย์มันไปแกะนี่นะมันก็เป็นประมาณนั้นเลย
3: ประมาณนี้จริงๆก็ดีนะคุณเอ๋เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเอออยากเป็นนักเขียนทำไงเนี่ยไปอ่านงานที่มันคลาสสิกสิจะเห็นว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละ
4: แล้วคนที่อยากจะเป็นนักเขียนแล้วอยากเอาเรื่องตัวเองอะไปทำแปลเป็นสื่ออื่นอย่างเช่นภาพยนตร์หรือละครหรือซีรีส์อย่างเงี้ยงานประพัฒน์สอนเสวีกุลอ่านได้เลยเพราะโครงสร้างเรื่องเหมาะกับการทำแบบนั้นงานนักเขียนบางคนอาจจะสนุกแต่ก็ไม่ได้เหมาะเอาไปทำละครคุณค่าไม่ต่างกันนะคะมันอยู่ที่เพราะว่างานเขียนมันก็ต้องเป็นงานเขียนเนาะมันก็ต้องสนุกแบบงานเขียนแต่ถ้าเกิดเป็นประพัฒน์สอนเสวีกุลเนี่ยมันก็จะเป็นความสนุกแบบเหมาะกับการเอาไปทำละครด้วยศึกษาได้เลยแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มันย้อนกลับไปเราก็สามารถจะได้เห็นเหมือนเขาเขียนพีเรียดกันเยอะไงเดี๋ยวนี้หรือยุค90กำลังมาเราก็สามารถศึกษาในงานของประพัฒน์สอนเสวีกุลได้เพราะมันจะได้เห็นฉากชีวิตวิธีคิดของคนในยุคนั้นจริงๆเนี่ยค่ะคิดว่าถ้ากลับไปอ่านยังไงก็มีคุณค่าและอย่างแรกก็คือมันสนุกมาก่อนแล้วด้วยจากโครงสร้างเรื่องอะค่ะ
3: ส่วนในเล่มดีที่รวมกัน9เรื่องเนี่ยก็มีรสชาติแตกต่างกันด้วยอ่ะรู้ว่านะคือแบบมันเห็นหมดเลยแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยแต่หลายเรื่องเนี่ยเขาโอ้หยิบแง่มุมไหนมาจนกระทั่งได้ผ่านการคัดเลือกมาหรือว่ารวมกันอยู่ในเล่มเดียวกันเพราะว่าใครเป็นบรรณาธิการเล่มนี้นะคะที่จะคัดสรร
2: คุณชุติมาครับ
3: ก็ต้องแบบต้องคงจะต้องดูอย่างแบบเข้มข้นแหละว่าเออเรื่องไหนควรจะหยิบมา
2: ใช่
3: ให้เท่ากับเล่มนี้เนาะ
2: คิดถึงการเรียงลำดับเรื่อง
0: เดี๋ยวครับ
2: ว่
0: าใช่
3: ใ
0: ช่เนาะแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องของอาจารย์ภาษาคือแบบที่สุดแล้ว
2: ครับ
3: เพราะว่าบางทีมันต้องดูอารมณ์ของเรื่องด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: มันก็ไล่
4: มาตั้งแต่แบบว่างานพี่เปิ้ลใช่ไหมแล้วก็มาพีคที่แบบว่าดาร์กสุดในงานของพี่อูดพี่อุ๋ยชื่อนามกา
2: ธนายุทธ
4: ลีขจร
2: คนที่ได้ที่หนึ่งที่ชนะเลิศ
4: แต่คนที่ได้ที่หนึ่งเขาจะแบบโอ้ยเรื่องเขายังพีคต้องไปดูตัวอย่างหนังสั้นแบบว่าทีเซอร์ค่ะ
2: แล้วก็จะรู้ว่าทำไมเขาได้ที่หนึ่งเพราะเขายังรักษามาตรฐาน
0: เนี่ยกำลังจะถามเลยว่าเรื่องของการอย่างเงี้ยอย่างการพรีออเดอร์เนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างจากอดีตเนาะเพราะอย่างอดีตถ้าเราจะพรีออเดอร์อะไรเงี้ยมันจะต้องแบบไม่ได้ใช้มันไม่มีสื่อโซเชียลอ่ะอันนี้สื่อโซเชียลช่วยได้เยอะมากขึ้นไหมคะพี่เออ
4: ก็พี่คิดว่าเข้าถึงคน
3: อ่านได
4: ้เข้าถึงคนเยอะขึ้นนะก็มีคนเห็นมากขึ้นแต่ทีเนี้ยมันก็จะทำเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวนี้มันการแข่งขันก็สูงเข้าถึงง่ายขึ้นแต่การแข่งขันก็สูงก็เลยต้องอันนี้อุปสรรคอย่างนึงเราก็ต้องเหนื่อยกับการทำสื่อในการขายแล้วเรื่องนี้พิเศษด้วยเพราะว่าความสามารถนักเขียนเราเยอะเขาแต่งเพลงได้ด้วยพี่ยุ้ยแต่งเป็นกลอนสวยมากแล้วก็พี่เหม่งฉัตรอะไรนะฉัตรเทวรัตน์ใช่ไหมนะเป็นนามปากกา ก็มาแต่งทำนองแล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องเป็นคนนั่งทำมิวสิกก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะงานค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่เราก็มีความสุขเลยนะเพราะว่ามันเป็นครบรอบ10ปีทุกคนเต็มใจทำอะค่ะ
2: เพราะในเนื้อเพลงก็จะพูดถึงหนังสือชื่อหนังสือเอามาผูกเป็นเรื่องละสตอรี่ด้วย
0: ต้องตามไปฟังกันสามารถไปฟังที่ไหนหรือว่าไปพรีออเดอร์ได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
2: พรีออเดอร์ให้เอดีกว่าเพราะเอต้องเขียน
4: คือพรีออเดอร์กับนักเขียนในเรื่องนี้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนเพจใครอยู่แล้วก็คือได้ทุกคนเลยค่ะสามารถสั่งกันได้ทุกคนแล้วก็เราก็จะมีแบบว่า QR code ให้สแกนจ่ายเงินอันนั้นมันจะเข้าบัญชีพี่ก่อนเพราะว่ามันต้องรวบรวมไว้ที่เดียวแต่สามารถสั่งได้กับทุกคนส่วนมิวสิกวิดีโอเราจะปล่อยมาช่วงสัปดาห์หนังสือค่ะหลังจากพรีออเดอร์เสร็จสิ้นแล้วมันก็จะค่อยๆทยอยออกมาเป็นแบบกำไรให้นักอ่านว่าคุณอ่านเล่มนี้แล้วคุณได้รับหนังสือแล้วเดี๋ยวลองมาดูมิวสิกวิดีโอให้ดูด้วยนะอะไรประมาณนี้นะ
2: คะเดี๋ยวพี่เสริมอีกนิดนึงนะคือในระหว่างงานหนังสือจะมีงานเปิดตัวหนังสือ
0: ก็จะถามเลย
2: พาวประพัดสอนวันที่26ตุลาคมตอน
0: 26ตุลาคมที่เวทีกลาง
2: ที่ออโต้ซาลอนก็มีคุณสอนแล้วก็มีนักเขียนแล้วก็
0: คือไปร่วมเปิดตัวกันได้ที่นู่นเลยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็สามารถไปพบนักเขียนได้ที่บูธของสมาคมนักเขียนด้วยค
3: ่
0: ะ
3: ก็เรียกว่าครบวันนี้ที่ทุกคนอยากจะทำความรู้จักจากเล่มนี้ว่าเอ๊ยยังไงแล้วก็จริงๆทุกอย่างเห็นหนังสั้นมาถึงว่าตัวทีเซอร์เหมือนกันนะคุณโ
2: ม
3: เผื่อถ้าเกิดโมมีลิงก์อะไร
0: ได้เดี๋ยวส่งไปแล้วติดตามพี่เปิ้ลอยู่นี่แหละก็ส่งจากของพี่เปิ้ลนี่แหละไป
3: ได้อยู่ใน 96.5 ของเรา
0: เดี๋ยวโมเอาไปใส่ไว้ในเฟซบุ๊กให้ค่ะว่ามันมีหนังสั้นในการโปรโมทเรื่องของตัวหนังสือเล่มนี้ด้วยก็จริงๆโมอยากให้ทั้งสองท่านสุดท้ายสุดเอาฝากสั้นๆ สักคนละครึ่งนาทีก็ได้ค่ะว่าฝากหนังสือเล่มนี้เอาไว้ค่ะพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลก่อนก
2: ็ได้พี่เหรอ
3: โครงการคนละครึ่งนิดนึง
2: คนละครึ่งก็คือโครงการนี้มันโดยส่วนตัวนะคือแบบที่พี่พูดคือเป็นโครงการที่ตัวพี่หรือว่าหลายคนจุดเริ่มต้นการเขียนก็ได้รางวัลนี้แล้วก็เหมือนว่าทุกคนรู้สึกว่ามันมีงานจัดรู้สึกว่ามันเกิด10ปีเนาะได้ครั้งแรกเลยแล้วก็แบบ10ปีเนี่ยทุกคนพัฒนางานหมดแล้วมันพอได้พาวสอนเนี่ยคือความรู้ใจคือทุกคนได้กลับมาทำงานให้คุณวัฒน์สอนอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ทำเต็มที่เต็มศักยภาพ
0: ก็คือพาวจริง
2: ๆรู้สึกว่าพาวไม่ใช่เฉพาะคนอ่านนะคนเขียนนี่ก็มีรู้สึกว่าพาวที่ได้เป็นพาวมาสอนด้วย
0: ได้ค่ะพี่เออีกสักครึ่งนาทีค่ะพี่เอ
4: ครึ่งนาทีจริงๆพี่เปิ้ลจบได้ดีแล้วนะสำหรับพี่ถ้าเกิดจะให้ฝากไว้ก็คือก็อย่างที่พี่เปิ้ลพูดนะคะคือทุกคนเริ่มต้นมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยากจะเหมือนงานบูชาครูให้ครูที่อยู่บนฟ้าได้เห็นว่าพวกเราพัฒนากันมาแค่ไหนแล้วแล้วก็เป็นการเหมือนกับอยากให้คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้รู้จักงานประพัดสอนศรีวิกุลน่ะได้มาเริ่มต้นจากเล่มนี้เล่มเล็กๆแล้วก็ได้เห็นว่าคุณค่าของประพัดสอนศรีวิกุลในงานของประพัดสอนศรีวิกุลน่ะได้สร้างนักเขียนอย่างพวกเราอ่ะขึ้นมายังไง
0: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เลยอยากจะฝากเล่มนี้เอาไว้ด้วยสำหรับทั้งนักเขียนและนักอ่าน
0: ได้ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกพราวพระสอนเหมือนกันที่เคลื่อนความคิดหรือว่าคิดระหว่างทัดเอาเรื่องราวของอาจารย์พระสอนมาเผยแพร่อย่างนี้ก็ร่วมระลึกถึงอาจารย์พระสอนด้วยเพราะว่าครบรอบ11ปีแล้วแต่ว่าวันนี้เราทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ตุ๊ก พี่เปิ้ลแล้วก็พี่เอ๋เนี่ยไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพักกันสักครู
3: ่ไม่ติดตามเล่มนั้นในงานหนังสือต่อไปค่ะ
0: ใช่ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะ
1: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเผายางวางตะปูระบายทำลายกล้อง CCTV และเผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยาหมู่หมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงจากการตรวจสอบพบคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นการวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้กับรถแบ็คโฮและรถบดถนนรวม3คันนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อหลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับบ้านถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดเช้านี้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในทันทีพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนายก้องสกุลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปแช่ในตู้แช่ในเมืองไทจงแต่หนีไม่รอดถูกตำรวจจับกุมตัวในเวลาต่อมาสื่อไต้หวันรายงานว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือนายอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและคบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อวันที่2เมษายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มและมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยวันที่14กันยายนแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจในช่วงบ่ายวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมินติงเมื่อคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงไทยพักและออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืดวันที่13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถและขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของนายอูจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและคุมตัวนายอูมาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่จะใช้มือบีบคอจนหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักและนำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วขับลงใต้เป็นระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วนำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานและซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ตำรวจตรวจสอบและพบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้เตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่และกระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วพลั้งมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
10: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
10: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สวรรค์แล้วก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะคุณโบค่ะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ไหม
3: ใช่อยากชวนผู้ฟังไปดูแลสุขภาพกันค่ะเรื่องของโรค NCD ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นเพราะว่ามันไม่ได้แสดงอาการออกมาให้เห็นชัดเจนว่าเอ้ยคุณเป็นโรคนี้ไม่เหมือนกับเราเป็นหวัดนะมันก็จะมีการแสดงอาการออกมาเพราะว่าโรค NCD มันไม่ได้มาจากเชื้อโรคค่ะแต่ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของเราในการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยเราเลือกเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลือกกินเลือกอยู่เลือกเป็นเลือกออกกำลังกายอะไรค่ะคือมันเป็นเรื่องที่พฤติกรรมเรากำหนดของเราเองอ่ะมันเลยนำไปสู่โรคต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งค่ะอันนี้เป็นโรค NCD อันนี้ยังไม่หมดนะจริงๆมันมีเยอะมากก็ถึงได้เป็นแบบ NCD และมี S อยู่ข้างหลังด้วยเพราะว่ามันมีหลายโรคจริงๆค่ะแล
4: ้
3: วก
4: ็พดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะแบบมันเยอะมากจนแบบบอกตรงนี้ก
4: ็
3: หมด2วันยังไม่หมดเลยค่ะพี่เอ๋นี่ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากชวนมางานนี้ค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะเพราะว่าเคลื่อนความคิดเองจะพาคุณผู้ฟังที่ไปร่วมงานในวันนั้นค่ะปลดล็อกความเชื่อเดิมๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ๆให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยไปปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอค่ะคุณหมอนายแพทย์นิธินะคะการจะศรีกาญจนวัฒน์นะคะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอายุรกรรมแล้วก็ที่สำคัญคือคุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องของ longevity หรือว่าเรื่องของการอยู่ยืนยาวยังไงให้สุขภาพดีไม่เป็นภาระคนอื่นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณหมอจะมาพูดคุยแหละว่าไปเรียนรู้กันว่าภัยจากโรค NCD เนี่ยมันน่ากลัวยังไงมันน่ากังวลยังไงหรือว่าเราจะทำยังไงให้เราห่างไกลจากโรคนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นเรียกว่าได้รับเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าครูเนี่ยค่ะคุณครูเนี่ยค่ะเดินทางมาจากลำปางเพื่อจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าคุณครูเคยป่วยด้วยโรคเบาหวานแบบผอมค่ะหลายคนเข้าใจว่าต้องอ้วนนะถึงจะเป็นเบาหวานได
4: ้เป็นเบาหวาน
3: แต่จริงๆไม่ใช่นะผอมก็เป็นเบาหวานได้และครูเองก็รักษามาตั้งแต่ปี63ค่ะรักษามาหลายปีจนมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นกินยาเท่าไหร่มันก็ไม่หายแบบหายดีเนาะครูก็เลยมีการปรับพฤติกรรมของตัวเองค่ะเรื่องของการกินการอยู่การออกกำลังกายคือปรับทุกอย่างหมดเลยก็ลดการกินยาลงไปเหลือแค่แบบตัวเดียวแล้วที่เหลือก็คือเรื่องของพฤติกรรมของเราล้วนๆเลยครูจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ในวันนั้นค่ะเดินทางมาจากลำปางต้องแบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแบบโอ้โน้ตทุ่มเทให้เราจริงๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะนอกจากคุยกันแล้วในเรื่องของความรู้ของ NCD แล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องก็คือหลายคนจะมองว่าอาหารสุขภาพมักไม่อร่อยเราก็เลยชวนนักกำหนดอาหารวิชาชีพมาเนี่ยแหละค่ะว่าทำยังไงนะอาหารของเราในแต่ละมื้อเนี่ยต้องอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยปรุงยังไงอ่ะปรุงยังไงให้รู้สึกว่ามันอร่อยเพราะว่าหลายคนจะบอกว่ารสอาหารสุขภาพมันจืดอ่ะมันไม่มีรสชาติไม่มีความเค็มความมันอันนี้จะมาฟังกันใช
4: ่
3: ใช่เราจะมาฟังกันว่าเขาทำยังไงปรุงอาหารกันยังไงให้เราสุขภาพดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมาแจกด้วยเดี๋ยวจะแจกกลับไปบ้านได้ว่าสูตรของความอร่อยเนี่ยมันจะทำได้ยังไงนะเดี๋ยวแจกกลับบ้านไปด้วยและช่วงบ่าย
4: ยกตัวอย่างนะมาคุณโบ
3: ว่า
4: อย่างเช่นนะก็เป็นคนที่ชอบกินเฟรนช์ฟรายส์มันฝรั่งทอดเนี่ยแหละแต่ว่าช่วงหลังนี้นะคะก็มาค้นพบมันหวานสวีทพอเทโต้ซึ่งเขาบอกว่าสวีทพอเทโต้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยน
3: ะ
4: มันเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บที่มีประโยชน์มากแล้วก็แทนที่จะ เอาไปทอดนะคะเราก็ใส่แอร์ฟรายเออร์ไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มแต่ก็ต้องเช็คดูนะคะว่าเพราะไอ้เครื่องกรรมวิธีการปรุงไอ้การทำอาหารเนี่ยบางทีมันก็จะคืออย่าพูดง่ายๆแอร์ฟรายเออร์ไปซื้อของแบบถูกอย่างเงี้ยถูกดีนะคะทอดได้เหมือนกันเนาะแต่มันก็ไม่ใช่นะบางทีมันก็แบบว่าเคลือบด้วยสิ่งที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเรื่องของสุขภาพนะมันคือต้องลงทุนอะลงทุนนิดนึงนะคุณโบอ่ะอันนี้ก็คือพูดเป็นตัวอย่างแล้วเป็นการเลือกอาหารเลือกทาน
3: เนี่ยมันเลือกได้นะอยู่ที่เราเลือกเองแต่ว่าพอช่วงบ่ายเราจะพาไปคุยเรื่องของสมุนไพรค่ะสมุนไพรไทยตัวไหนที่สามารถทำให้เราห่างไกลโรค NCD ได้อย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างมะระขี้นกเนี่ยใช่ไหมเราสามารถให้เราก็หลายคนอาจจะว่ามันขมอ่ะแต่มันสามารถเอามาทำได้แหละให้มันหายขมได้แหละเนาะไปปรุงยังไงแบบไหนยังไงหรือว่ามันแก้ได้ยังไงให้เราห่างไกลเบาหวานได้ยังไงบ้างหรือว่าบัวบกเนี่ยมันเอามาทำอะไรได้บ้างให้เราแบบรู้สึกว่าทำให้เรากินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหารถูกไหมคะเนี่ยก็จะมาคุณหมอต้อมค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรเนี่ยจากเจ้าพระยาภัยภูเบศเนี่ยจะมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้แหละค่ะความรู้เรื่องของสมุนไพรและที่สำคัญคุณหมอต้อมเรียกว่าแบกเลยดีกว่าแบกเอาต้นอ่อนของมะระขี้นกและบัวบกนะคะใบบัวบกเนี่ยมาแจกทุกคนที่ไปร่วมงานวันนั้นด้วยนะคะทั้งต้นอ่อนและเมล็ดคือต้นอ่อนของใบบัวบกและต้นอ่อนของมะระขี้นกรวมถึงยังแจกเมล็ดของมะระขี้นกไปให้ด้วยที่สำคัญมีหนังสือด้วยค่ะหนังสือที่จะแจกก็เป็นหนังสือเรื่องของบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติคุณหมอต้อมแบกมาให้เราหมดเลยครับใครที่ไปร่วมงานในวันนั้นก็คือจะได้หมดเลย
4: น่ารักมากคุณหมอแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดิฉันมองว่าดีกว่าไอ้พวกยาพวกไอ้สารสังเคราะห์ต่างๆใช่ถ้าหนทางนั้นมันรักษาได้นะคะแต่ว่าแน่นอนบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปพึ่งไอ้พวกแบบ drugs พวกอะไรลักษณะแบบนั้นมันก็ต้องดูด้วยอาการของเราแล้วเป็นมากน้อยแค่ไหนเอาอยู่ไหมประมาณนี
3: ้
4: ที่สำคัญก็คือต้องอยู่ในมือหมอ
3: ในมือหมอ
4: ใช
3: ่ที่สำคัญคือเราไม่อยากให้นั่งฟังเฉยๆเราจะช่วงบ่ายหลังจากที่ฟังหมอต้อมจบเรื่องของสมุนไพรไปแล้วเนี่ยเราจะยกโต๊ะออกค่ะให้เหลือแต่เก้าอี้ไม่ให้ทุกคนแบบว่านั่งสบายๆแต่เราจะให้ทุกคน
4: ลุกขึ้น
3: ออกกำลังกายไปพร้อมกันกับทีมกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลเราจะมีท่าทางบอกเลยว่าท่าทางแบบไหนที่ออกกำลังกายแล้วมันปลอดภัยแล้วก็สามารถทำให้เราได้ออกกำลังกายจริงๆด้วยหลายคนจะบอกว่าฉันก็เดินของฉันอยู่ทุกวันน่ะมันเป็นการออกกำลังกายหรือเปล่าถูกไหมยังไงเดี๋ยวจะมีคำแนะนำด้วยที่สำคัญก็คือท่าแบบไหนมันเหมาะกับคนวัยไหนอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็เราจะแจกท่าทางเหล่านั้นกลับไปให้ที่บ้านด้วยสามารถกลับไปทำที่บ้านหรือสามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้ด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันที่3ตุลาคมค่ะพี่เอตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดานี่เองเรารับจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าอาหารเนาะอาหารกลางวันแล้วก็เรื่องของอาหารว่างทั้ง2ช่วงเลยก็อยากจะให้มาร่วมกันในการทำให้เราป้องกันเพราะว่าเรื่องของการป้องกันมันสำคัญกว่าการรักษาแน่ๆนะคะเคลื่อนความคิดก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรค NCD นี้มาร่วมกันนะคะในวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะสามารถติดต่อไปได้เลยที่ LINE @thinkingradio อย่าช้านะคะเพราะว่าหลายคนจะมองว่าเดี๋ยวฉันรอสิ้นเดือนก็ได้ใกล้ๆแล้วค่อยจองแต่ว่าจะไม่ทันค่ะเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอปิดรับสมัครปุ๊บก็จะมีคนมาขอร้องว่าขอสักคนเถอะนะอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าอย่าเลยค่ะเพราะว่าเราอยากให้มันทั่วถึงทุกคนจริงๆเพราะว่าเราจำกัดจำนวนมาแล้วว่าจำนวนเท่านี้มันพอเหมาะแล้วกับการเสวนาและการออกกำลังกายเพราะมันจะได้ทั่วถึงแล้วก็ไม่แบบปล่อยใครไว้แบบนั่งโดดๆเดียวๆอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก
4: ็
3: อยากให้ไปในวันที่3ตุลาคมวันเสาร์นะคะเคลียร์คิวกันเลยแล้วก็รีบจองเลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
4: ตามนั้นเลยโอเค
3: เดี๋ยวเราคุยข่าวกันต่อก่อนเลยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงที่2ค่อยมาคุยข่าวคราวดีๆสักเรื่องนึงค่ะพี่เ
4: อโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวกันจาก bangkokpost.com นะคะว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งแรกเลยก็น้องลีซ่าใส่ชุดแดง
3: เป็นข่าว
4: ไปเจอ
3: ยังงงนะคะพี่เอว่ามันเป็นข่าวเป็นคราเป็นเรื่องดราม่าบนโลกโซเชียลได้ยังไง
4: ก็ไม่เป็นไรสำหรับน้องลีซ่าก็คือ any news is news for her นั่นแหละเนาะก็ไปนั่งสัมภาษณ
3: ์
4: กับจิมมี่ฟาลอนใช่ไหม late night show host นี่มันมีเยอะเหมือนกัน anyway so Lisa's on screen drinking gets ties talking about booze law ไหนประเด็นมันคืออะไรคะคุณโบว่ามา
3: ประเด็นคือก็คือพิธีกรอ่ะเขาให้แบบเหมือนกับผสมแบบผสมชงให้ดูหน่อยว่าเครื่องดื่มที่แบบลิซ่า
4: ว่าน้องชอมดื่มอะไร
3: ใช่มันก็จะมีเรื่องของแบบมีแอลกอฮอล์แหละเนาะแล้วก็มีแบบเรียกอะไรยี่ห้อของแอลกอฮอล์แหละว่ามันเป็นเบียร์ไทยใช่ไหมมันเป็นเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์ของไทยเนี่ยค่ะเขาก็ผสมมีโซจูมีเบียร์ไทยมีสปรายอะไรเงี้ยนะเขาก็แบบผสมแล้วก็ให้ลองชิมลองดื่มกันทั้งคู่แหละทั้งพิธีกรแล้วก็น้องลิซ่าด้วยแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นก็คือเรื่องของตัวนี่แหละโลโก้เบียร์ไทยนี่แหละ

0: มั
1: ท
0: นก็
1: ำไม
0: ยัง
1: หรอแล้วไงอ่ะ
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: ก็
0: มันอยู่ต่างประเทศไงกำลังงงว่า
1: แล้วไง
0: น้อ
1: อง
0: ไ
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ่ได้
1: ก
0: มา
1: ็
0: ผ
1: น้
0: ส
1: อง
0: ม
1: ลิ
0: ใน
1: ซ่า
0: ประ
1: ค
0: เท
1: น
0: ศ
1: ไทยป่ะ
0: ไม่เรากำลังค
1: โ
0: ิ
1: อ
0: ด
1: ้
0: ว่าน้องเขาไม่ได้มาผสมในประเทศไทยไงถูกไหมเพราะว่าถ้าทีวีไทยอ่ะมันจะต้องแบบเซ็นเซอร์มันจะต้องแบบไม่สามารถมาทําอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นคือต่างประเทศหรือเปล่านี่ก็เลยกําลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นเออ
1: โอเคอ่านสักนิดนึงนะ Lisa and host Jimmy Fallon clink glasses คำว่า clink นะคะแบบชนแก้ว clink C L I N K clink นะคะแต่เวลาคุณ clink glass ไม่ต้องเป็นสุราก็ได้นะดิฉันกับคุณโบเรา clink OJ ก็ได้ OJ คืออะไร Orange juice ก็ได้นะเอออย่างงง
0: ดู
1: น
0: น
1: ะ
0: าง
1: บา
0: เอง ก
1: ที
0: นิด
1: เน
0: น
1: ี
0: ึ
1: ่ย
0: ง
1: ก็คือ OJ
0: เออเจดูน
1: อ
0: า
1: ะ
0: ง
1: ไร
0: เอกดูนางเอกไปนิดนึงนะ
1: เอ
0: คะ
1: อก็เป็นนางเอกซะบ้างสิคุณขา
0: ไม่ปก
1: แหม
0: ติจะชนได้แบบว่าน้ำอัดลม
1: อ๋อไม่น้ำอัดลมเราก็ไม่เลือกเราเซเออะไร
0: นานๆไง
1: เราก็จะต้องแบ
0: น
1: บว่
0: า
1: าน โอเค
0: น้ำเปล่าไหมทานน้ำเปล่า
1: คุณก็เหมือนดิฉันนี่คุณดื่มน้ำเปล่าประมาทานน้ำเปล่าเดี๋ยวเหอะ
0: ถ้าก
1: ส
0: ิน
1: ั
0: น้
1: บ
0: ำเป
1: ผ
0: ล่
1: ิ
0: า
1: ด
0: ก
1: ก
0: ั
1: ัน นไ
0: ไ
1: ป
0: ป
1: ม
0: เอ
1: า
0: อ
1: นั่นแหละก็พุ่งพูดไปนะเราต้องอยู่ห่างไกลโรค NCD นะคะ
0: ใช่
1: นั่นแหละก็น้ำอัดลมเนี่ยจะบอกว่างดไปเลยก็
0: ก็
1: ไม
0: ด
1: ่
0: ี
1: จำเป็นนะก็คือนานๆทีไม่ก็คือบางทีเนี่ยเราแบบงดไปเลยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าโอ้โหหลุดแล้วนี่ก็แบบว่าดื่มเป็นลิตรวันละ2-3 ลิตรอะไรอย่างนี้ก็คือ
0: บ้า
1: เดินสายกลางเดินสายกลางเออแต่ดิฉันก็เหมือนคุณนั่นแหละจะไม่ค่อยแบบว่าสายน้ำอัดลมสักเท่าไหร่นานๆที so Lisa and host Jimmy Fallon clink glasses during the Thai pop star's guest spotOn the Tonight Show that aired on September 16th in the United States. Thai media, wary of falling foul of local laws against depicting images of drinking, rushed to blur parts of the image. ก็คือคนไทยนี่แหละก็เรื่องที่คุณว่าไปนะเซ็นเซอร์ก็รีบแบบเบลอเลยนะอันนี้หน้าของจิมมี่ก็เห็นชัดเจนว่าฮีก็จะเอนจอยโมเมนต์มากส่วนระหว่างที่เขากำลังแบบชนแก้วกันอยู่อ่ะแล้วก็แคนสีเขียวๆก็ถูกเบลอไป So Lisa's on screen drinking gets ties talking about the booze law booze B O O Z E booze ก็แปลว่าพวกสุราเหล้าแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใช้คำศัพท์ที่เป็น casual term นิดนึง pop stars American TV appearance a soft power triumph but don't share the pictures at home แล้วเขาก็เขียนมาเป็นพาดหัวข่าวย่อยนะคะว่าการที่น้องลิซ่าเนี่ยไปออกหน้าจอแบบที่อเมริกาเนี่ยนะ actually it's to the whole world ถือว่าเป็น soft power รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่าเอาภาพมาเผยแพร่ที่บ้านเรานะ
0: ถูกต้อง
1: นะ so it sparked discussion among Thais going beyond her impressive promotion of Thai soft power to raise questions about the country's alcohol advertising law the fact that 29-year-old Lalisa Manoban drank the beer in the United States means she would not be subject to punishment under Thai law ก็คือดื่มที่นู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่โดนลงโทษที่ไทยหรอกเออเพราะว่าที่ไทยนะคะก็จะ ban most forms of alcohol advertising and marketing under the Alcoholic Beverage Control Act นั่นแหละก็คือตามนั้นเนาะโอเคเรื่องนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จบไปแต่เรื่องที่ยังไม่จบเนี่ยนะคะก็คือเรื่อง Asian Games เปิดฉากไป
0: ใช่ไหมคะ
1: เปิดฉากไปเมื่อวานนี้พิธีเปิดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเปิดนี่ก็สงสารทีมไทยนะต้องไปนอนอยู่เพราะห้องยังไม่พร้อมไปนอนอยู่กับพื้นคุณเห็นช็อตเห็นฉากนั้นไหม
0: ไม่เห็นพี่เอแต่ว่ามีคนพูดถึงอยู่
1: ดิฉันเห็นน่ะสงสารนักกีฬาไปนอนคุณนึกภาพไหม ไปที่สนามบินน่ะแล้วก็จะมีนอนคนบางคนก็นอนอยู่กับพื้นบางคนนอนเก้าอี้นอนไอ้นี่ไปไม่ว่านี่นักกีฬาเราไปนอนกับพื้นอ่ะนอนราบเลยอ่ะนะเอาแบ็คแพคเอากระเป๋ามาเป็นหมอนอะไรอย่างงี้บ้างแบบคืออะไรคะคืออะไรแต่ปรากฏไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะข่าวต่างประเทศก็เล่นงานเหมือนกันว่าแบบว่าทีมนู้นทีมนี้ว่าเตียงเล็กบ้างขาเกยเลยออกจากเตียงบ้างห้องเล็กเป็นห้องคอนเทนเนอร์เอาคอนเทนเนอร์มันนู่นนี่นี่นั่นญี่ปุ่นจ้ะเจ้าภาพญี่ปุ่น
0: กำลังคิดว่าญี่ปุ่น
1: ใครยังไม่ทราบ
0: ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้
1: ใช่ไหมคุณเนาะโอ้นั่นแหละใครที่ยังไม่ทราบใครที่ไม่ได้ติดตามนะเพราะโดนข่าวนู้นข่าวนี้กลบไปอะนะคะเพราะข่าวเนี่ยก็เยอะมากดิฉันเนี่ยข่าวอะไรที่มันกลบรู้ป่ะข่าวเอชเชียร์เนี่ยตกกระป๋องไปแล้วนั่นแหละโอ้ยตายละดิฉันนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอชเชียร์เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้เอเชียนเกมส์กันก่อนเนา
0: ะ
1: บางขอโพสต์เอเชียนเกมส์โอเพ่นอินญี่ปุ่น after troubled build up ก็พิธีเปิดเนี่ยนะคะองค์หญิงเราก็ไปร่วมพิธีด้วยนะคะยูนิฟอร์มของนักกีฬาไทยนี่ก็ว้าวเลยทีเดียว
0: สวยมาก
1: ว้าวเนาะเข้าใจว่าหมวกเนี่ยหรือว่าที่เขาแบบเอาออกมาขายเนี่ยขายดีมากขายรอบสองก็ขายหมดเกลี้ยงใครอยากจะได้ก็กู๊ดลักค่ะขอให้โชคดี
0: มีบางคนเอามากล่องราคาด้วยอ่ะน่าเกลียดมาก
1: ก็ตามนั้นนั่นแหละเนาะมันก็ถอนหายใจ so athletes accommodation tops list of headaches for event with more competitors than the Olympics โอ้นี่ไงก็คือว่าเอ๊ะเขาก็เคยจัดเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกไปแล้วใช่ไหมปรากฏว่าคือกีฬาบางประเภทอ่ะมีนักกีฬาที่เข้าแข่งขันเนี่ยมากกว่าจำนวนที่ส่งเข้าในช่วงโอลิมปิกไงมันก็เลยแบบว่าจำนวนของห้องเตียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอที่จะรองรับไงแต่ว่าก็คือสิ่งที่น่าปวดหัวติดลำดับที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ accommodation หรือว่าที่พักก็แปลว่ามันมีปัญหาที่ชวนให้ปวดหัวในด้านอื่นๆด้วยอะคุณโบแต่สิ่งที่ติดลำดับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของห้องพัก so flag barriers เฉลิมชาญ I'm so sorry นะ if I read your name wrong นะเฉลิมชาญนี่ไงแล้วภาษาไทยจะต้องเขียนยังไง A 2ตัวหรอมันจะได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นกีฬา equestrian นะคะก็คือข้ามสิ่งกีดขวางกีดขวางคุณทัดดาวนี่ทีมวอลเลย์บอลนะคะ lead the athletes from Thailand during the Asian Games opening ceremony at Paloma Mizuho Stadium in Nagoya, Japan นะคะนั่นก็คือเมื่อวานนี้นั่นเอง so the 20th Asian Games opened in Japan on Saturday with a message of unityfollowing a troubled build-up to the multiple sports spectacular that has more athletes than the Olympics เอ้เราก็ไม่ได้นึกเลยนะว่า SEA Games เนี่ยจะมีนักกีฬายิ่งกว่าโอลิมปิกโอลิมปิกม
0: ัน เช่นเกม
1: ทั่วโลกใช่แต่ว่า Asian Games มันภูมิภาคนี้เนี่ยมันแถวนี
0: ้ใช่
1: but anyways okay now you knowthat there are more athletes for the SEA Games, sorry, the Asian Games than the Olympics. SEA Games. There were, however, a large number of empty seats at the 30,000 capacity stadium in Nagoya. Okay, the คนที่อยู่ในที่มาชมพิธีเปิดเนี่ยก็ถือว่าไม่คือไม่เต็มอ่ะไม่เต็มพื้นที่ ใช่So the first gold medal will be won on Sunday morning, likely in the men's individual triathlon, and will be followed by 468 more in more than 40 sports before the curtain comes down on October the 4th. ก็คือจะแข่งกันไปถึงวันที่4ตุลาคมเลยนะคะเช้านี้อาจจะแจกเหรียญกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็คือประเด็นเนี้ยแหละก็คือเจ้าภาพเนี้ยเขาประหยัดเงิน to save money there is no traditional athletes village competitors instead staying in a combination of temporary container style huts hotels and cruise ship the Costa Serena ก คือผลิตภาพประหยัดเงินค่ะคุณโบขาจะไม่มีการบอกว่าเปิดเป็นเหมือนโอลิมปิกกันนะเป็นแบบหมู่บ้านของชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ไม่มีแบบนั้นเขาตัดงบค่ะคือเขาก็จัดให้อยู่ในคอนเทนเนอร์เหมือนคอนเทนเนอร์ส่งของอ่ะเหมือนบัสที่ตั้งเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ให้จัดไปอยู่โรงแรมบางส่วนก็ขึ้นไปอยู่บนเรือครูซชิปคุณถ้าคุณเป็นนักกีฬาคุณเลือกที่จะอยู่ประเภทไหนดีคะ
0: อยู่ที่ไหนอยู่ในเรือกบเหนือในเรือไม่น่าจะดีไหมแต่หลายคนอาจจะชอบที่เรือก็ได้
1: ดิฉันก็ไม่เลือกอะเรือไม่เออดิฉันไม่เอาเรือ

0: teams have complained about the quality of the huts, including the beds being too short. Ning ai hut ภาษาอังกฤษไอ้ภาษาไทยคืออะไรอ่ะกระท่อมกระท่อมกระท่อมที่พักอยู่เนี่ยนะเตียงก็เล็กไปอ่ะคุณโบน้ำก็ท่วมก็ติดอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่ารถก็เข้าไปไม่ถึงโอเยโอเยอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อว่านักกีฬาคนไหนที่น่าติดตามเชียร์ทีมไทยกันพักกันก่อนแป๊บนึงค่ะ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารติดยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
7: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบอยู่กับพี่เอค่ะเราคุยกันต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยข่าวคราวเรื่องของเอเชียนเกมส์อ่ะพี่เอมีเรื่องของข่าวคราวที่น่าสน

0: ใจเหมือนกันค่ะจะชวนไปอีกที่นึงไปศรีสัชนาลัยไปสุโขทัยกันค่ะกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะ FM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกค่ะสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยค่ะจะชวนออกไปเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยค่ะผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนค่ะพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษ3วัน2คืนสนุกครบรถค่ะเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองค่ะตื่นตาไปกับมรดกโลกชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาค่ะแล้วก็ไปร่วมกันสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลค่ะชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกับกราบสักการะหลวงพ่อหลวงพ่อทองคำค่ะและหลวงพ่อทันใจนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานอกจากนี้ยังพาไปเปิดโลกงานทองของศรีสัชนาลัยด้วยนะคะไปเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยค่ะภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะไม่พอเราพาลงชุมชนค่ะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาบ้านนาต้นจันทร์ค่ะเรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมกับริมรถลิ้มรสพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นของสุโขทัยด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปเวิร์กช็อปไปลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกค่ะสัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยแล้วก็สร้างผลงานในแบบของคุณเองค่ะร่วมเดินทางไปกับวิทยากรเรียกก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางศรีสัชนาลัยมากๆนะคะอาจารย์นัทค่ะจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็โบราณคดีที่จะพาคุณไปเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมค่ะจะไปกันวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ค่ะเขารับแค่40คนเท่านั้นนะคะไม่อยากให้อย่าไปเพียงแค่เที่ยวค่ะแต่ว่าอยากให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตนเองค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าขอโปรแกรมการเดินทางไปได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะอยากให้ไปหลายคนบอกว่าฉันเคยไปสุโขทัยมาเยอะแล้วแต่อันนี้ต้องบอกว่าไปเองกับไปกับคนที่มีความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์บางทีเราไปเองคนเดียวหรือว่าไปกันแค่ครอบครัวเนี่ยแล้วเราก็ไปยืนดูในแบบที่เราไม่รู้หรอกอ่ะรู้แหละอาคารอุทยานประวัติศาสตร์อ่ะอันนี้คือเราก็แค่ไปยืนดูแต่ถ้าเราได้ไปกับผู้ที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์แล้วเขาเล่าเรื่องเนาะย้อนไปสมัยอดีตเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันแบบสูญสลายไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของเราด้วยนะมันเหมือนเป็นต้นกำเนิดของเราด้วยถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ศรีสัชนาลัยแต่ว่าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้อย่างเดียวใช่ไม่ได้ไปเรียนรู้อย่างเดียวนะเราไปสัมผัสด้วยไปทำเองด้วยอย่างเนี้ยไปแบบวาดลวดลายบนสังคโลกอ่ะแล้วสามารถเก็บกลับบ้านมาได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอ้ดีจังเลยเหมือนได้ที่ระลึกกลับมาด้วยค่ะก็อยากให้ไปการใครที่สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะไปเรียนรู้กันได้ก็ทักไปได้ค่ะที่ LINE @thinkingradio ได้เลยค่ะ
1: เมื่อไหร่นะคะวันที่เดินทาง
0: 7-9 ตุลาคม
1: ก็ใกล้ๆนี้แล้วนะคะเสวนาประสามหมอ
0: แล้วเขาร
1: ับ
0: แค่40คนค่ะ1รถบัสนั่นเองก็อยากให้รีบๆสมัครกันเหมือนกันค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเที่ยวไปแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เป็น hands on trip ด้วยกับกิจกรรมที่น่าสนใจคราวนี้เรากลับมาที่กีฬานะคะแล้วก็เนี่ยได้ไปแล้วเหรียญทองก็คือประเทศเจ้าภาพเนี่ยดิฉันก็4 เกมมัน Asian Games นั่นแหละนะคะ
0: 4เกมจบไปแล้ว
1: นั่นน่ะสิเป็นพอดีไปนึกถึงน้องนะคะน้อง4เกมอ่ะคุณโบเขาก็เป็นพิธีกรเป็นอะไรอยู่เหมือนกันใช่ชื่อ4เกมเพราะว่าเกิดถึงเกิดปีที่เขาจัด4เกมพอดีเลยนะคะโอเค so first Asian Games goldgoes to Japan ญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองมันรายการว่ายน้ำนะคะใช่แต่จีนส่งนักกีฬาอายุ13ลงสระคุณโบแล้วก็คือทุกคนก็อึ้งทึ่งไปนะคะความสามารถพรสวรรค์ของน้องที่

0: อายุ13ขวบคนนี้ so 13 year old swimmer from China started in blistering form on the opening day of the multi sports extravaganza Japan's Takumi Hojo won the men's individual triathlon in Gamagori City near Nagoya with China's Chang Chirui second and Kazakhstan's Alan Zanabay taking bronze สุดยอดอายุ13แล้วสามารถที่จะแข่งได้บอกว่าเนี่ย UZD นะจะ who turns 14 next month was fastest by far in the women's 200 meter butterfly heats ก็คือใน heat นี่คือเข้าใจว่าเป็นรอบแบบซ้อมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็โหยแบบพรสวรรค์จริงๆเลยนะคะเอ๊ะแต่ว่านักกีฬาว่ายน้ำไทยเราก็ต้องเชียร์นะเชียร์น้องสกายนะซึ่งเป็นลูกชายของคุณเมธนีลูกเกดเมธนีกิ่งพยม
1: อ๋อแล้วใช่
0: ใช่ไหมเป็นนักกีฬาแล้วแบบว่ารู้สึกว่าชนะมาหลายเวทีหลายรายการแล้วแล้วก็ส่งเข้าที่ Asian Games ด้วยแข่งขันอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของนักกีฬาที่เข้าการแข่งขันรายการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครเป็นไฮไลท์นะที่ต้องติดตามนะคะแต่เราก็ส่งใจไปให้ทุกคนเลยละ
1: จริงนักกีฬาทุกคนเลยค่ะเพราะว่าผ่านความซ้อมมาอย่างหนักหน่วงและการที่แบบว่าเป็นตัวแทนของประเทศไปมันแบกนะมันแบกอะไรไปเยอะอ่ะก็รู้สึกว่าอยากให
0: ้
1: ทุกคนได้เหรียญกลับมาถึงแม้จะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างก็แค่แบบไปแข่งก็ดีมากแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องก็คือไปทำหน้าที่ให้สุดที่คุณทำได้ไม่ต้องไปเครียด
1: ใช่
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ไปสนุกกับมันด้วยนะประสบการณ์แบบนี้เนี่ย
1: จริง
0: นะโอเคมีน้องวิวทุกคนก็ต้องเป็นน้องเราหมดแล้วล่ะคุณโบเรานี่มัน
1: แ
0: บบว่
1: า
0: ผ่านโลกมาอยู่ระดับนี้แล้วเนาะมันไม่ได้เป็นกีฬาผู้สูงวัยน้องบิวก่อนสิน้องบิวว
1: ิวน้องบิวนี่คือกรีธาใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องอายุ20นะคะแล้ววิ่ง100เมตรเนี่ยไม่ถึง10วิอ่ะโอ้ my god
1: น้องทำลายสถิติทุกครั้งที่ได้แข่งน้องจะทำลายสถิติทุกครั้งเลยอ่ะ
0: เนี่ยแล้วดิฉันก็แชทGPT บอกว่าให้ไล่มาซิว่านักกีฬาไทยที่จะไปแข่ง Asian Games มีใครที่น่าติดตามน้องบิวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ This is probably your headline Thai athlete He's only 20 He holds the Thai national records of 9.94 in the 100 meters and 20.03 in the 200 meters He was already an Asian Games silver medalist So there is a good story around whether he can move up this timeLet's go น้องบิว
1: ใช่น้องบิวน้องบิวน้องบิวเลย
0: น้องบิว
1: ไม่จะบอกว่าน้องบิวน่ะวิ่งหรือปลิวฮะแบบเร็วมาก
0: โอเคจากน้องบิวมาน้องวิว
1: น้องวิวอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับน้องวิวเนาะของแบดมินตันถูกไหมคะน้องวิว
0: คุณก็อ่านเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษน้องวิวเมื่อกี้คุณอ่ะดิฉันยังวิวอยู่เลยอ่ะ
1: วิว
0: คุณนี่วีชัดเจนเดี๋ยว
1: น้องวิวน้องวิวคุณละวุฒิค่ะ
0: วิวก็ได้so she's a very recognizable international nameOlympic silver medalist and former world champion คว้าเหรียญเงินมาจากกีฬามาจากเวทีโอลิมปิกแล้วนะคะแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกอดีตนะลุ้นน้องวิวนะคะน้องกุลละอะไร
1: กุลวุฒิ
0: กุลวุฒิกุลวุฒิหมายละคนบี
1: กุลวุฒิ
0: แล้วก็มีกีฬาแบดมินตันน้องเมย์รัชนกนะคะใช่ she's a female Thai star that's also going to do amazing inshallah as they say over here she's part of the Thailand women's singles group alongside น้องพรพวี and สุพนิดานะคะสู้ๆทีมหญิงแบดมินตันแล้วก็มีTable tennis, ping pong. มีน้องหญิงนะคะน้องหญิงสุทาสินีก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะคะ She is one of Thailand's established table tennis names and gives you an easy bridge into the growing popularity of table tennis in Southeast Asia. แล้วก็ไม่พูดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: Under 23 football team
1: อ
0: ันนี้ฝั่งชายนะคะฝั่งชายนี่ภูมิใจจังเลยนะคะน้องผู้หญิงนักกีฬาหญิงนี่แบบว่านะสุดยอดโอเคแต่ว่าหนุ่มๆนะUnder 23 football team. So they are also going to be amazing. They include players from clubs such as BD, Pathum United, Buriram United, Muang Thong United, Port FC. นะคะก็ดึงตัวเก่งๆของทีมต่างๆในไทยเนี่ยไปเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล Under 23 ซึ่งจะเริ่มแข่งขันกับญี่ปุ่นเจ้าภาพวันที่23อีก3วันเอาอยู่เฮ้สู้ๆโอเค
1: เยี่ยมเลย
0: แล้วก็มาปิดท้ายด้วยองค์หญิงสิริวรรณวลีนะคะ Equestrian dressage she is representing Thailand in dressage at these games and ถูกแล้วผมไม่รู้ that's an interesting human interest angle because it allows you to talk okay นั่นแหละนะคะก็ตามนั้นติดตามตื่นเต้นสู้สู้นักกีฬาเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีน้องสกายแข่งเมื่อไหร่เนี่ย
1: ไม่รู้แข่งเมื่อไหร่นักกีฬาอายุ17เองเนาะน้อง
0: น้องหล่อด้วยนะ
1: กลับมาก็เป็นนักแสดงได้นะ
0: นั่น so this is his first Asian Games นะสกายกิ่งพยม Sharples นะ
1: หลายคนเลยอ่ะคือนักกีฬาแบบเด็กรุ่นใหม่หลายคนมากๆอ่ะที่แบบไปแข่งอ่ะยังแบบมีพี่น้อง
0: เขาแข่งวันนี้คุณ
1: อ้าววันนี้อ่ะกี่โมงคะเนี่ยไม่รู้กี่โมงเราดูได้ที่ไหนก่อน
0: The preliminary มันดูได้ดู
1: เราดูได้ที่ไหนก่อนอยากรู้เหมือนกันใครรู้ทราบไหมคะว่าสามารถไปดูเอเชียนเกมได้ที่ไหนบ้างอ่ะคือไม่ได้ฟรีทีวีไม่มีอ่ะ
0: นั่นน่ะสิก็นั่นแหละก็ลองไปติดตามดูแล้วกันนะคะลองไปเสิร์ชดูคิดว่าหาไม่ได้หรอกเอ้ยหาไม่ยากสิไม่ใช่หาไม่ได้หาไม่ยาก
1: ใครรู้ส่งมาบอกก็ได้ค่ะคอมเมนต์กันมาได้ที่ไลน์ไอ้ที่แชทก็ได้ค่ะหรือว่าที่ Facebook YouTube ที่ไลฟ์อยู่ก็ได้เหมือนกันส่งมาบอกกันด้วยนะคะ
0: okay. อ
1: ยากเข้าไปดูเพราะหลายคนน่าสนใจอย่างแบบมีนักกีฬาแบบปีนผาเอ้ยน่าสนใจ
0: เยอะแยะเลยนะคะก็คือเนี่ยวันนี้เป็น qualifying round ค่ะก็ต้องดูก่อนว่าเข้ารอบหรือเปล่ามันก็จะมี heat อะ heat ก็คือเหมือนรอบคัดอะคัดนะคะก็จะเป็นการแข่งขันรอบคัดก่อนเข้าใจว่าแข่งไปแล้วตอน ตีสามกาตาร์นะตีสามกาตาร์ก็คือต้องบวกไปเป็นอีก4ชั่วโมงเนาะโอเคก็คือ8โมงเช้าที่ญี่ปุ่นตามนั้นก็ต้องผลก็น่าจะแบบว่าน่าจะออกแล้วล่ะโอเค his 200 personal best is 203.68 โอเคจบข่าวเรื่องนี
1: ้
0: อ่ะไปกันต่อคุณโบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเรื่องEd Sheeran นิดหนึ่งแล้วกันนะคะคุณติดตามหรือเปล่าเรื่อง Ed Sheeran นี้
1: ติดตามข่าวบันเทิงเลยพี
0: ่โอเคก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจคุณก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็เก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือของคุณไปดิฉันเรื่องข่าวบันเทิงก็ค่อนข้าง เป็นมุมเบาสมองของดิฉัน
1: แต่อันนี้น่าจะไม่เบาไหม Ed Sheeran
0: คือมันก็ออกมันก็คือออกเบาแต่มันก็มี heavy message ซึ่งเป็น message ที่สำคัญมากๆเนาะซึ่งคือเหตุการณ์มันคืออย่างนี้ Ed Sheeran เนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังมีทัวร์อยู่ใช่ไห
1: ม
0: ที่อเมริกาอะไรเนี่ยแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นมาแสดงเนี่ยมันก็จะมี opening acts ถูกป่
1: ะ
0: อย่างเช่นไม่ต่างกันกับบ้านเราก่อนที่ Blackpink จะออกมาก็จะมีอาจจะเป็นแอดคาราบาว
1: ไม่ใช่สิ
0: ค
1: ุ
0: ณแอดก็ต้องไปวงเปิดไม่ใช่คุณแอดคุณแอดเขาก็ไม่มาเล่นโอ๊ยแต่ไม่แน่นะอาจจะอยากคอลแลบกับน้องลีซ่าก็ได้เออเก๋ดีไหมล่ะนั่นแหละก็มีวงเปิดแล้วก็จะมีศิลปินซึ่งเขาก็เป็น Grammy Winner นะรับมาหลาย Grammy แล้วล่ะชื่อ Macklemore นะบางคนอ่าน Macklemore ปรากฏว่าอ่านจริงๆเนี่ยต้องเป็น Macklemore ก็เป็นหนึ่งในศิลปิน ในวงเปิดของของEd Sheeranคราวนี้ไปเล่นที่อเมริกาเนี่ยมัคลาโมเนี่ยรอบแรกเนี่ยฮีก็จะแบบฟรีปาเลสไตน์ใช่ไหมคะแล้วก็มารอบที่สองก็ยังฟรีปาเลสไตน์อยู่แต่เขาก็เหมือนแบบว่าชัดเจนว่าเราก็ต้องใส่ใจประเด็นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนยิวไม่ดีทั้งหมด no นะ my Jewish brothers and sisters นะคะอะไรอย่างนี้คือเขาจะเน้นเรื่องของการยึดพื้นที่ในเวสต์แบงค์ในกาซาเข้าไปฆ่าสตรีค่ะนั่นคือพูดถึงเรื่องประเด็นตรงนั้น
1: เขาเป็นแรปเปอร์
0: คุณไม่มีสิทธิ์เขาเป็นแรปเปอร์ค่ะเขาเป็นแรปเปอร์แล้วเขาก็คอลแลบกับหลายคนมากเลยกับเจสกลินดีสเตย์เยอะแล้วเขาก็ดังมาจากเพลง thrift shop นะคะไม่เข้าแบบหลุยวิตตองไม่เข้าเอเมสเข้า thrift shop นะนั่นแหละแล้วปรากฏว่าเจ้าของสเตเดียมที่เขาให้ Ed Sheeran ใช้เนี่ยก็ยกสายไปคุยกับพรรคพวกที่เป็นเจ้าของสเตเดียมอื่นๆที่ Ed อ่ะจะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรามารวมหัวแล้วเราก็จะมาบีบให้ Ed เนี่ย drop Macklemore นะเพราะว่า he จะชอบขึ้นมา free Palestine มาปลุกระดมแล้วก็จะมาเผอิญว่าเจ้าของเนี่ย he ก็เป็นคนIsraeli แล้วฮีก็เป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทกับเบนจามินเนทันยาฮูถึงขั้นได้รับแบบว่าIsraeli หรือ Jewish Nobel Prize จากมือของเนทันยาฮูอะไรอย่างนี้ด้วยไงมันก็เลยแบบว่ามีการขัดแย้งกันเสร็จเอ็ดชีแรนเนี่ยก็เลยยกสายแล้วก็บอกเฮ้แมคลาโมต้องขอโทษนะเราต้องแบบสกัดเขี่ยอยู่ออกจากการที่เป็นวงเปิดเพราะว่าเจ้าของเขาไม่พอใจกับแกนะแกก็คือออกมาพูดเยอะไปหรือเปล่านู่นนี่นี่นั่นแล้วเป็นเพื่อนกันมา13ปีอ่ะคุณใช่ไหมแล้วก็คือแล้วแต่เอสเนี่ยก็รวยมหาศาลแล้วนะมีเงินแบบเงินทอง400กว่าล้านแล้วนะแล้วก็คือยังไงอะเรื่องเงินทองก็เรื่องอย่างนึงแต่ก็คือมาร์คลาโมก็แบบว่าเอ้าอะไรเนี่ยโดนดรอปก็เลยออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเนี่ยไอโดนบีบออกนะเอ็ดดรอปมีนะเพราะว่าไอมาฟรีปาเลสไตน์นะคือเขียนเยอะนะดิฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปอ่านอะไรเยอะแยะมากมายอะนะแต่ว่าก็คือโดยสังเขปนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอะชาวโลกก็แบบเฮ้เอ๊ะทำแบบนี้เหรอเอ๊ะทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะบางสายบางกระแสก็แบบว่าก็ดีแล้วแหละมาร์คลาโมเพราะว่าอยู่ไม่น่าจะใช้พื้นที่ดนตรีพื้นที่คอนเสิร์ตมาเทศเรื่องpolitics เรื่องการเมืองตึงก็ประมาณนี้มันก็มีสองกระแสแต่กระแสที่มันแล้วมันไอ้นี่กว่าเนี่ยนะคะก็คือกระแสที่ว่าทำไมอยู่จะต้องมาปิดปากทำไมเคยพูดถูกแล้วแล้วเอ็ดก็ออกมาพูดนะแล้วในสิ่งที่เอ็ดออกมาพูดก็เป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ไม่ต้องออกมาพูดก็ได้ป่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่วีคมากแล้วฮีก็พูดว่าปัญหานี้เนี่ยผมตระหนักดีชาวโลกก็ไปตีว่าอยู่เรียกมันว่าเป็นแค่ problem เป็นแค่ปัญหาหรอจริงๆแล้วมันเจโนไซด์นะมันคือเป็นการล้างเผ่าพันธุ์เลยนะอยู่มองสถานการณ์ซอฟไปหรือเปล่าเอสจ๋าอยู่นี่รวยขนาดนี้แล้วนะแล้วอยู่จะต้องมาแบบว่าจะต้องแบบ go on with the concert แล้วก็ give in ไปเข้าข้างพวก oligarchs พวกมหาเศรษฐีนู่นนี่นี่นั่นมันก็เลยสาดกันไปสาดกันมาแล้วพิงเนี่ยแหละเขาบอกว่าพิงศิลปินนะพิงกับพิงของเราอ่ะเขาก็เข้ามาตำหนิแมคลาโมไงแล้วก็พูดในลักษณะแบบว่าฉันก็ Jewish ลูกฉันก็ Jewish ลูกฉันก็ไม่อยากที่จะไปคอนเสิร์ตแล้วไปฟังคุณพูดไปเนี่ยล่ะแต่ว่าก็คือพิงก็โดนลากเข้าไปด้วยแล้วปรากฏว่าเอ็ดเขาก็ออกมาพูดในลักษณะที่มันดาวน์เพลย์สถานการณ์ไงเขาก็เลยโดนอัดไปคลื่นสึนามิยักษ์ใหญ่มากคนก็เลยเริ่มที่จะบอยคอตมากมากมากแล้วก็แอนตี้เอ็ดมากมากมากมากแต่ในที่สุดนะคะวงประจำของเอ็ดเนี่ยก็ถอนตัวทุกวงเลยนะ ที่ต้องเล่นวงเปิดเนี่ยถอนตัวบอกบ๊ายบายแล้วคือเอสเนี่ยเป็นคนไอริชแล้วไอริชเนี่ยก็เจอสถานการณ์ประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยในลักษณะแบบโดนคือเหมือนกันนะคุณโบเข้าใจปะ
1: ค
0: นไอริชก็เลยออกมาแบบผิดหวังในสแตนซ์ของเอ็ดคนอังกฤษก็บอกเห็นไหมล่ะเอ็ดไม่ใช่คนอังกฤษนะเอ็ดเป็นคนเชียร์ราเอ็ดเป็นคนไอริชเราไม่ต้องการให้ฮีมาเคลมว่าฮีเป็นคนอังกฤษคือถึงขั้นนั้นเลยอะคุณโบมันเมสซี่มากๆมากๆในที่สุดเนี่ยนะใครจะมาเป็นวงเปิดเมื่อคืนนี้เอ็ดเล่นไปคืนวันเสาร์นะของอเมริกาเอ็ดเล่นไปไฟดับมืดสปอตไลท์ชายที่เอ็ดคนเดียวไม่มีวงเปิดแล้วเอ็ดก็ออกมาพูดแล้วดิฉันก็ยังไม่ได้ฟังว่าฮีพูดว่าอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนมากเลยก็โดนตำหนิ
1: อ
0: ีกว่าอยู่ไม่ได้พูดจากใจอยู่พูดอยู่อ่านแล้วใครเป็นคนเขียนสปีชให้คุณก็รู้สึกว่าน่าจะกู้กลับไม่ค่อยจะไหวแล้วว่าคุณปูค่ะ
1: โหชื่อเสียง
0: อันนี้ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดเลยแล้วชื่อที่น่าติดตามเลยนะคะเจ้าของสเตเดียมก็คือโรเบิร์ตคราฟต
1: ์
0: ชื่อเขาอยู่ในเอปสตีนไฟลส์ด้วยภรรยาตอนแต่งงานไปเอ็ดชีรันก็ไปร้องเพลงให้ไงที่งานแต่งแล้วก็ภรรยาก็อ่อนกว่า22ปีซึ่งก็คือเป็นการให้ฟักซ์ไปอะนะแล้วตอนนี้เนี่ยมาร์คลาโมก็บอกว่าฉันจะให้เงิน1ล้านไปช่วยเหลือ Palestinian Relief แล้วเอ็ดก็บอกว่าเอ็ดก็จะให้ไอ้โรเบิร์ตคราฟต์นี่ก็บอกว่าจะให้2ล้านก็ดีไงก็ดีเงินก็คือเข้าไปช่วยเหลือพวกที่อยู่ยากอ่ะอยู่ยากแล้วก็โดน so that in a nutshell is the story of Macklemore Robert Kraft and Ed Sheeran and unfortunately that's all the time we have for todayหมดเวลาแล้วคุณโบ
1: ใช่หมดเวลาแล้วค่ะพี่เอ๋ใครสนใจไปอ่านต่อกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วค่ะพี่เอ๋เราสองคน
0: ไปเชียร์กีฬากันดีกว่า
1: ใช่มีคนส่งมาบอกว่าไปดูทาง YouTube ก็น่าจะได้อยู่ค่ะไอเช่นเกม
0: โอเคไปได้ฉันจะไปเปิดเดี๋ยวนี้เลยระหว่างทำงานบ้าน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐร่วมประชุม UNGA สลดรักข้ามแดนกลายเป็นคดีฆาตกรรมสาวไทยถูกฆ่าซ่อนศพในตู้แช่แข็งที่ไต้หวันตำรวจรวบแฟนหนุ่มทันควันเมาปลิ้นสาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนดะรถพ่วงข้างร้านกัญชาชาวบ้านเจ็บนำซ้ำไม่ลงมาช่วยสุดท้ายไม่รอดจนมุมตำรวจพบแล้วจุดรั่วซึมที่พระราม3เริ่มรับวันนี้คาด1เดือนสามารถปิดผิวจราจรได้ผู้ว่าชัดชาติขอบคุณทีมงานหาจุดรั่ว13วันพบรอยร้าว9เซนเร่งซ่อมพร้อมตรวจทอดทุกจุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่20กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปกรุงโตเกียวประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนไทยในญี่ปุ่นก่อนเดินทางต่อไปสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81ครับโดยก่อนการเดินทางนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีหากกัมพูชาใช้เวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81เคลื่อนไหวเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเราพร้อมรับมือแบบเต็มทีมทางกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการตามขั้นตอนและก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนกรณีหัวสวที่มีการขยายความหรือยกไปเคลื่อนไหวต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับมีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่แล้วพร้อมย้ำพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเดินทางไปกรุงโตเกียวญี่ปุ่นระหว่าง 20-21 กันยายนครับเพื่อประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่าง 21-24 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจครั้งนี้ก็ประกอบด้วยนายเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และไม่มีการนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาเป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายมารายงานนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐหยิบยกขึ้นมาก็คือประเทศไทยต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะมีโอกาสพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่เรื่องนี้นายกของไทยบอกว่ามีโอกาสได้เจอผู้สื่อข่าวย้ำว่าแล้วจะมีโอกาสคุยกันหรือเปล่านายอนุทินตอบสั้นๆ Play it by ear นะคะก็ดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการก็มีอยู่แล้วไทยมีอัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐขอเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตนได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ว่าเราจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่นางสุภจีก็ตอบตนกลับมานะคะว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องแก้ในเนื้องานส่วนเงื่อนไขที่ว่านั้นคืออะไรนายอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดทางนี้จะราบรื่นหรือไม่นายกบอกว่าดูแล้วนะคะนางสุภจีมีความมั่นใจแต่เดี๋ยวตนจะไปถามนางสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐทุกอย่างก็อยู่ในกรอบส่วนรัฐบาลจะคงภาษีให้อยู่ในอัตราร้อยละ19ใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าพยายามจะกดให้มากที่สุดเมื่อถึงขั้นตอนตัวร่างก็จะถูกส่งไปให้ผู้นำแต่ละประเทศซึ่งโดยปกติก็จะมีการจัดให้นั่งพูดคุยหรือโทรศัพท์พูดคุยเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องดูว่าสามารถพูดคุยอะไรกันได้ส่วนอุปสรรคในการพูด คุยเรื่องการค้านายกบอกว่าคณะเจรจาไม่ได้รายงานว่าสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้เวลาเจรจาต่างฝ่ายต่างมีเงื่อนไขสุดโต่งก่อนจะให้พูดคุยให้ได้ข้อสรุปต่างฝ่ายต่างต้องรับได้นี่คือการเจรจาไม่ใช่การตบมือข้างเดียวเราได้สิ่งที่เราต้องการทั้งหมดหรือสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดดังนั้นจึงเรียกว่าเจรจาทั้งนี้หากมีโอกาสได้เจอประธานาธิบดีสหรัฐตอนหน้าจะพูดคุยและทวงสัญญาที่มีการตกลงกันในถ้อยแถลงนะคะ joint statement ระหว่างไทยกัมพูชาหรือไม่นายกบอกว่าหากมีโอกาสก็ต้องพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นการไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติค่ะ
2: นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนังสือตอบกลับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังถามความเชื่อมโยงของนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลครับว่ารอให้ถึงเวลาเพราะส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ตนถามข้อมูลไปเมื่อถามต่อครับว่านายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบถูกวันนี้ยังยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอยู่หรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าใช่แน่นอนไม่ต้องห่วงไม่งั้นจะถามทำไมซึ่งตนได้ถามอย่างเปิดเผยเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงเพราะนายกพูดเองว่ามาโกงบนหัวผมนายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจส่วนได้มีการพูดคุยสอบถามในทองเจือถึงกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินบอกว่าในทองเจือได้ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรเมื่อนายทองเจือทำรายงานมาแล้วตนก็ได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ผิดหรือไม่ทีมงานยืนยันครับว่าไม่มีอะไรผิดตนก็ให้บอกว่างั้นต้องขอตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แต่ปปช.ตนไม่ได้ดูแลก็ทำเรื่องส่งไปที่ตำรวจก่อนและหลังจากนี้ครับตนจะทำเรื่องส่งไปทั้งหมดทั้งสำนักงานปปง.สำนักงานปปท.ว่าพบอะไรที่เป็นไปตามข้อกล่าวหาซึ่งไม่ใช่นายทองเจือเพียงคนเดียวหากมีการกล่าวถึงใครซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาบ้างถ้ามีการเกี่ยวพันกับระบบงานของตนตนก็จะสอบถามให้เกิดความแน่ใจโดยเป็นการขอแบบมีลายลักษณ์อักษรและเมื่อเป็นลักษณ์อักษรคนที่ลงนามก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตนก็พยายามที่จะแสดงความโปร่งใสความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเมื่อถามย้ำว่าต้องดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วหรือไม่เนื่องจากเป็นคนใกล้ตัวนายกอนุทินบอกว่าที่ถามไปใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ก็ได้รับคำตอบส่วนคำตอบนั้นหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามตนก็จะพิจารณาแต่อาจจะส่งเป็นคำตอบของตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้สรุปนายกย้ำด้วยนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแนวทางปิดชื่อพฤติกรรมยังมีอยู่ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลว่าตนจะไม่ปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งที่ตนมีนั่นคือทำให้ตนเองอายุสั้นไม่มีทางที่จะทำเช่นนั้นเด็ดขาดครับเมื่อถามย้ำว่าตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลนี้หากมีการสอบข้าราชการจะไม่มีการโกงใช่หรือไม่นายกอนุทินยืนยันว่าบล็อกได้จากนี้จะไม่มีแน่นอนครับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของไทยช่วยไทย Plus ค่ะตอนนี้ยอดใช้จ่ายทะลุ160,000กว่าล้านพยุงกำลังซื้อส่งผลรายได้ถึงร้านค้าแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40นะคะว่าถ้าตามข้อมูลนะวันที่18กันยายนเวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสม 161,555 ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์นะคะ26กว่าล้านรายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1,192,000 รายสะท้อนการหมุนเวียนนะคะเงินหมุนเวียนจากมาตรการโครงการนี้ไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทย Plus ไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมในการนำเงินนะคะมีการจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อประชาชนส่งผลต่อรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยภาคบริการช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนภาคธุรกิจต้องเผชิญต้นทุนพลังงานค่าครองชีพสูงขึ้นยอดใช้จ่ายกว่า 160,000 กว่าล้านนี้นะคะสะท้อนความช่วยเหลือที่ถูกนำไปใช้กับสินค้าบริการในชีวิตประจำวันขณะที่ประชาชน

0: ร่วมจ่าย 68,000 กว่าล้านทำให้มีเม็ดเงินจากภาครัฐสามารถต่อยอดกำลังซื้อรายรับของร้านค้ามากขึ้นมาตรการนี้ก็ช่วยทั้งลดภาระประชาชนประคองกิจกรรมทางธุรกิจฐานรากไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากนี้นะคะภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญแรงกดดันราคาพลังงานค่ะฟิตช์เรตติ้งก็ประเมินราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อต้นทุนของภาคธุรกิจขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแรงสนับสนุนจากภาคบริโภคมาตรการภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสำหรับแนวทางการดำเนินมาตรการระยะต่อไปกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอครม.พิจารณาในวันอังคารที่22กันยายนที่จะถึงนี้โดยการขยายระยะเวลาวงเงินนะคะสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆจะต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลจะแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้ทราบโดยเร็วก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการอย่าหลงเชื่อข้อความที่ระบุนะคะโครงการระยะต่อไปได้รับการอนุมัติแล้วก่อนจะมีมติคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงการระยะปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้ตามหลักเกณฑ์เดิมไปจนถึง30กันยายนนี้ภาครัฐร่วมจ่าย160ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนทั้งนี้สิทธิ์คงเหลือในเดือนนะคะแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ
1: ชายชาวไต้หวันก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาวชาวไทยยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็นำไปแช่ในตู้แช่แข็งที่เมืองไทจงแต่ว่าหนีไม่รอดครับถูกตำรวจตามจับกุมได้ในเวลาต่อมาครับสื่อไต้หวันรายงานนะครับว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้คือในอูอายุ43ปีทำงานเป็นพนักงานฝ่ายในบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานระดับหรูย่านเขต7ของเมืองไทจงครับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชาวไทยอายุ36ปีทั้งคู่รู้จักและก็คบหากันมาได้ประมาณ1ปีเธอเดินทางมาไต้หวันเมื่อ2กันยายนเพื่อพบกับแฟนหนุ่มแล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับไทยวันที่14กันยายนครับแต่เมื่อถึงกำหนดกลับครอบครัวไม่สามารถติดต่อได้จึงขอให้เพื่อนที่อยู่ในไต้หวันช่วยแจ้งตำรวจช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนตำรวจเขตว่านหัวตรวจสอบเส้นทางการเดินทางแล้วก็กล้องวงจรปิดพบว่าหญิงไทยเข้าพักในโรงแรมบริเวณถนนเฉิงตูย่านสีเหมือนติ่งคืนวันที่12กันยายนแฟนหนุ่มเดินทางไปยังโรงแรมที่หญิงคนไทยพักแล้วก็ออกจากโรงแรมในช่วงเช้ามืด13กันยายนพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีดำก่อนนำกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ขับไปยังเมืองไทจงหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้พบเห็นหญิงไทยอีกเลยตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบพฤติกรรมต้องสงสัยของในอู๋ครับจึงรายงานต่ออัยการเพื่อขอหมายค้นและควบคุมในอู๋มาสอบปากคำจากการสอบสวนผู้ต้องสงสัยอ้างว่าหญิงไทยซึ่งเป็นแฟนสาวต้องการยุติความสัมพันธ์ทำให้ทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันภายในห้องพักก่อนที่เขาจะใช้มือบีบคอหญิงไทยเสียชีวิตคาห้องพักในอู๋ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตยัดใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมมาจากนั้นยกขึ้นท้ายรถยนต์แล้วก็ขับไปลงใต้นะครับระยะทางเกือบ170กิโลเมตรมุ่งหน้าไปยังที่ทำงานในเมืองไทจงแล้วก็นำกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพเข้าไปในสำนักงานซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโต๊ะทำงานของเขาครับเนื่องจากบริษัทนี้พนักงานส่วนใหญ่จะทำงานจากระยะไกลจึงไม่มีใครรู้เลยว่ามีศพอยู่ใกล้ๆตลอดทั้งสัปดาห์ครับตำรวจตรวจค้นแล้วก็พบร่างของหญิงไทยภายในตู้แช่ผลการตรวจเบื้องต้นพบร่องรอยบริเวณลำคอขณะนี้อัยการเตรียมผ่าชันสูตรเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแต่อย่างไรก็ตามครับตำรวจกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมว่าคดีนี้อาจจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่หลังพบข้อมูลว่าผู้ต้องสงสัยซื้อตู้แช่แล้วก็กระเป๋าเดินทางไว้ก่อนเกิดเหตุซึ่งไม่สอดคล้องกับคำให้การที่อ้างว่าเป็นเหตุจากการทะเลาะกันแล้วก็พลั้งมือขณะนี้ชายวัย43ปีถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็ศาลไทจงมีคำสั่งอนุญาตให้ควบคุมตัวแล้วโดยไม่อนุญาตให้ประกันตัวคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาข้อที่จริงและลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดครับ
0: พบจุดเรือซุ่มท่อพระราม3แล้วนะคะเพิ่มการแรปซ่อมวันนี้ความยาว 6.6 เซนติเมตรคาดว่าประมาณ1เดือนนะคะหากไม่พบรอยรั่วซึมซ้ำจะเปิดผิวจะปิดผิวจราจรได้ปกตินางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณพระราม3หรือถนนเชื้อเพลิงซึ่งปกติตัวตุ้มท่อขนาด 1.80 เมตรเป็นเพื่อซัพพอร์ตไม่ให้แตกหักนะคะต้องอยู่ห่างประมาณ 20-30 เซนติเมตรป้องกันการซุดตัวการกระแทก แต่จากการตรวจสอบเมื่อเปิดหน้างานพบเหลือห่างกันแค่5เซนติเมตรจากการสุดตัวของดินหลังใช้เครื่อง UT scan จุดระบุนะคะตรวจจุดระบุที่มีการรั่วซึมและพบแผลรอยรั่วประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรวันนี้บริษัทนำเสนอแผนการซ่อมแซมมีการทดสอบนะคะโดย

0: ข้าซ่อมแรปแผลที่รั่วซึมให้เซตตัว 2-3 วันจากนั้นใช้เครื่องมือทดสอบอีกจนกว่าจะไม่พบการรั่วซึมจากนั้นก็เริ่มกระบวนการนะคะเพื่อจะทดสอบการอัดอากาศเข้าไปในอีก 2-3 ขั้นตอนแล้วก็ทำการ Intelligent Picking Test หรือว่ากระสวยอัจฉริยะเพื่อเข้าตรวจสอบท่อตลอด32กิโลเมตรจากคลองเตยถึงดอนเมืองหากมีจุดเสี่ยงก็จะต้องมีการทำแผนระหว่างบริษัทกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อเปลี่ยนให้ปลอดภัยทั้งหมดเลยโดยกรมธุรกิจพลังงานยังได้สั่งนำน้ำมันที่ปนเปื้อนหรือที่ดินปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยนำไปกำจัดตามกระบวนการบำบัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงบริษัทบางจากก็ได้ทำชุมชนสัมพันธ์พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ยังคงได้กลิ่นน้ำมันบ้างบริษัทจะซีลพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยมาดูในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนนะคะในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาต้นตอต่อเนื่องมา13วันจนพบสาเหตุปัญหาผู้ว่าบอกว่าการตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเนื่องจากท่อมีปลอกหุ้มเหล็กปลอกเหล็กหุ้มอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆตัดปลอกออกเป็นช่วงๆด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเมื่อเปิดออกนะคะพบว่าตัวท่อด้านในนั้นมีลักษณะโค้งงอมีรอยร้าวขณะที่ปลอกเหล็กก็มีคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยในส่วนสาเหตุเบื้องต้นผู้ว่าชัดชาติบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของดินที่แตกต่างกันบริเวณตอหม้อทางด่วนเนื่องจากพื้นที่ที่มีฐานรากและเสาเข็มรองรับการทรุดตัวน้อยกว่าขณะที่พื้นที่โดยรอบไม่มีฐานรากก็อาจจะเกิดการทรุดตัวต่างระดับเมื่อแนวท่อพาดผ่านพื้นที่ทั้ง2ส่วนอาจเกิดแรงกดบริเวณรอยต่อทำให้ท่อโค้งงอและเกิดรอยร้าวทั้งนี้ทั้งนั้นรอยร้าวที่พบยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอาจจะต้องตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็หาความเชื่อมโยงของน้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำเพิ่มเติมขณะนี้หยุดส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวชั่วคราวแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากนี้กทม.จะตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณตอหม้อทางด่วนเพื่อประเมินความเสี่ยงป้องกันเหตุในลักษณะเดียวกันโดยพิจารณาทั้งสภาพท่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างของฐานรากและการทรุดตัวโดยผู้ว่าได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติงานต่อเนื่องมา13วันโดยเฉพาะการเปิดตรวจสอบท่อต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากต้องหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟขอบคุณกระทรวงพลังงานที่มาติดตามสนับสนุนการทำงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะท่อดังกล่าวยังเป็นท่อส่งน้ำมันที่มีความสำคัญต่อระบบขนส่งน้ำมันลำเลียงน้ำมันจากบริเวณช่องนนทรีไปยังอยุธยาดอนเมืองสุวรรณภูมิก่อนกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆการขนส่งผ่านท่อระบบท่อนี้ก็จะช่วยลดการขนส่งทางถนนลดการใช้เชื้อเพลิงลดผลกระทบด้านมลพิษจากการขนส่งเมื่อรู้ปัญหาก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็จะได้แก้ไขให้ตรงจุดที่สำคัญต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับคนร้ายป่วนบันดังสตายะลาหลายจุดเลยนะครับเผายางวางตะปูเรือใบทำลายกล้อง CCTV แล้วก็เผารถเครื่องจักรกลก่อสร้างถนนสี่เลนด้านผู้ว่ายะลารุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีสองครึ่งที่ผ่านมาครับคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลายจุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข410บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันดังสตาอำเภอบันดังสตาของจังหวัดยะลาครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายได้กระจายกำลังก่อเหตุหลายจุดประกอบด้วยเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยบริเวณกลางถนนการโปรยตะปูระบายทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหาย2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนก็ได้แก่รถแบ็คโฮและก็รถบดถนนส

0: 3คันนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านที่เดินทางไปรับซื้อลองกองจากอำเภอเบตงและกำลังเดินทางกลับถูกเผาทำลายเสียหายไปด้วยครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในพื้นที่ได้รุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีครับพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนโดยผู้ว่ายะลาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนโดยคนร้ายได้มุ่งเป้าก่อเหตุกับรถและเครื่องจักรที่รับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปเบตงครับซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่แต่กลับถูกผู้ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายก่อนหน้านี้ในยามค่ำคืนครับทั้ง3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจและทหารจัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็ตั้งด่านดูแลความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเมื่อเกิดเหตุการขึ้นทางจังหวัดก็ได้เรียกประชุมกับสภ.บันนังสตาแล้วก็ฝ่ายอำเภอเพื่อยกระดับแล้วก็ปรับมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นสำหรับคนงานและเครื่องจักรกลสำหรับมาตรการเบื้องต้นนะครับได้มีการหารือกับทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันเช่นจัดให้รถเครื่องจักรกลแล้วก็ยานพาหนะทั้งหมดไปจอดรวมกันในจุดปลอดภัยอาทิบริเวณพื้นที่องค์การทหารส่วนตำบลหรือว่าหน้ามัสยิดพร้อมให้ทางบริษัทผู้รับเหมาจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้จะมีการประสานกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนว่าหากไม่มีความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาต่างๆจะทำได้ยากขึ้นครับแต่หากประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเข้ามามีส่วนร่วมปัญหาต่างๆความรุนแรงต่างๆจะเบาบางลงไปได้ครับ
1: สาววัย35เมาแล้วขับซิ่งเก๋งชนด่านะคะทั้งรถพ่วงข้างก่อนพุ่งชนร้านชำแล้วก็ร้านกัญชาชนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านกัญชาค่ะช่วงประมาณ3ทุ่มกว่าเมื่อคืนรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนบริเวณหน้าร้านชนรถจักรยานยนต์จอดอยู่ได้รับความเสียหายข้าวของกระจัดกระจายเต็มหน้าร้านแรงกระแทกทำให้ร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายก่อนที่คนขับเก๋งคันดังกล่าวจะรีบถอยรถขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้จอดรถลงมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านกัญชาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ขับรถติดตามไปอย่างกระชั้นชิดก็ไปพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวยังไปชนรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่ขับตามทางได้รับบาดเจ็บในซอยวัดบุญสัมพันธ์เขาน้อยตำบลหนองปรือไม่หยุดรถลงมาช่วยเหลือขับไปต่อค่ะจนไปถึงซอยทุ่งกลมตาลหมัน14เจ้าหน้าที่จึงสกัดจับรถคันดังกล่าวรวมระยะทางที่ขับไปกว่า3กิโลเมตรที่ขับหลบหนีจากการตรวจสอบภายในพบขวดเบียร์เปิดวางอยู่คนขับทราบชื่อนางสาวนิตยาอายุ35ปีลักษณะคล้ายมึนเมาส่วนรถยนต์คันก่อเหตุสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวลงจากรถแต่เจ้าตัวไม่ยอมพูดคุยเอาแต่คุยโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปที่สภ.หนองปรือเพื่อสอบปากคำวัดระดับแอลกอฮอล์สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเห็นเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วลักษณะขับสายไปมาก่อนเสียหลักพุ่งชนจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่หน้าร้านค้ารถพ่วงนะคะกระเด็นถลายไปจนชนร้านขายของชำได้รับความเสียหายจากนั้นคนขับก็ถอยก่อนเร่งเครื่องหลบหนีค่ะจากจุดเกิดเหตุค่ะด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนและภรรยากำลังนั่งอยู่ในร้านจู่ๆมีรถเก๋งสีขาวขับพุ่งมาชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่หน้าร้านอย่างแรงทำให้รถพ่วงข้างกระเด็นพุ่งชนร้านจนได้รับความเสียหายล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือเปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะพบสูงถึง149มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาค่ะขับรถขณะเมาสุราชนแล้วหนีและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
0: การเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างราบรื่นครับแต่ว่ากังวลช่วงบ่ายและช่วงนับคะแนนตอนเย็นอาจจะมีฝนตกครับติดตามเรื่องนี้จากคุณดาวีชัยคีรีครับ
2: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนนทบุรีในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีพร้อมนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจึงขอให้พกร่มมาเลือกตั้งด้วยนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900 หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจมีปัญหาจากสภาพอากาศแต่ได้กำชับหามาตรการป้องกันพร้อมคาดหวังการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ 41.8 ที่เป็นสัดส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจครั้งก่อนเมื่อเดือนกันยายน 2,568 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีระบุว่าเมื่อคืนจนถึงเช้ามืดมีฝนตกลงมาแต่ก่อนเปิดลงคะแนนฝนหยุดอากาศแจ่มใสประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ได้และตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์ขณะที่เตรียมแผนสำรองไว้แล้วหากฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเย็นเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดาวิชัยกิริสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: มาดูข่าวต่างประเทศมาดูข่าวกีฬาค่ะเอเชียนเกมนะคะฟุตบอลชายเอเชียนเกมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นเตรียมพร้อมลงเตะนัด2พบกับฮ่องกงค่ะหลังจากเกมนัดแรกทีมชาติไทยเอาชนะคีร์กีสถาน 3-2 ฮ่องกงพ่ายญี่ปุ่น 0-2 การซ้อมเน้นไปที่การทบทวนคอนเซ็ปต์แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกล่าสุดกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์เดินทางมาสมทบเรียบร้อยแล้วลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีโดยเจ้าตัวเผยว่าแม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการเดินทางแต่ก็พร้อมลงแข่งขันกับฮ่องกงทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บ3แต้มให้ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามรอบแบ่งกลุ่ม A กลุ่ม A นัดที่2พบกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นบ่ายนี้เวลาบ่าย2ค่ะ
0: สมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประณามสั่งแบน3สื่อใหญ่นะครับสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวออกแถลงการประณามการตัดสินใจของทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังยึดบัตรแล้วก็ห้ามผู้สื่อข่าวจาก CNN Politico แล้วก็ MS Now เข้าพื้นที่โดยชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์และก็เสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแจ็คกี้ไฮริชนายกสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าการกีดกันสำนักข่าวเพียงเพราะเนื้อหาการรายงานข่าวอาจจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายในการใช้อำนาจตามใจชอบเพื่อจำกัดสิทธิองค์กรข่าวอื่นๆเรียกร้องให้คืนสิทธิ์เข้าทำเนียบขาวแก่ผู้สื่อข่าวทั้ง3สำนักโดยด่วนครับ
1: ค่ะมาดูนะคะโดยผู้สื่อข่าวจาก CNN MSNow แล้วก็ Politico ค่ะต้องไปยืนปักหลักรายงานสดอยู่บนถนนเพนซิลเวเนียนอกรั้วทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันดีซีหลังถูกยึดบัตรสื่อมวลชนห้ามเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการตามคำขู่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุเมื่อวันก่อนจะสั่งห้าม3สำนักข่าวนะคะพร้อมกล่าวหานำเสนอข่าวปลอมแต่งเรื่องโกหกเกี่ยวกับการทำงานของเขาด้าน3สำนักข่าวนะคะนักข่าว3แห่งนี้ก็ออกแถลงการประณามบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนและก็อาจดำเนินการทางกฎหมายยืนยันว่าจะเดินหน้ารายงานข่าวการทำงานของทรัมป์อย่างเที่ยงตรงเสมอต่อไปค่ะ
0: ม็อบขวาจัดปะทะตำรวจเนเธอร์แลนด์ครับกลุ่มผู้ประท้วงฝ่ายขวาจัดหลายสิบรายเปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังทางการประกาศห้ามจัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านผู้พยพซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนผู้ประท้วงจุดพลุดอกไม้ไฟคว้างใส่เจ้าหน้าที่ครับก็ทำให้เกิดเหตุชุลมุนปะทะกันหลายจุดฝ่ายตำรวจต้องตัดสินใจใช้รถน้ำแรงดันสูงเพื่อกระชับพื้นที่สลายการชุมนุมแล้วก็มีผู้ประท้วงถูกจับไปหลายคนด้วยกันครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด ที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radioถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเราก้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
0: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่

0: การฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดยแอนนี่หลิวชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
2: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber นะครับประจำวันอาทิตย์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ครับเที่ยงครึ่งนะครับอยู่กับผมสแตมป์ทิติวัฒน์และพี่แอนนี่หลิวชิว IT ครับสวัสดีครับพี่แอนนี่
3: สวัสดีครับสแตมป์สวัสดีคุณฟังคร
2: ับ สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยครับพี่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะพี่อดีตได้ไปเที่ยวไหนบ้างไหมครับช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้
3: ไม่ได้เที่ยวเลยฮะอยากพักฮะทำงานหนักทุกอาทิตย์เลยคงจะเหมือนคุณผู้ฟังหลายๆคนนะเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงที่ดีที่สุดคืออยากพักอยู่บ้าน
2: พักผ่อนเติมพลังที่บ้านเนาะแล้วในช่วงเวลานี้มีกีฬามหากรรมเอเชียนเกมด้วยนะครับก็ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยเราได้นะเพราะว่าก็ส่งรายชื่อไปแข่งกีฬามากกว่า600กว่าชีวิตเลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็เป็นพิธีเปิดนะครับที่เมืองนาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีพิธีเปิดเป็นทางการแล้วนะครับผมซึ่งก็มีนักกีฬาจาก46ประเทศนะครับเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนเลยนะครับผมแล้วก็ชิงชัยกันใน43ชนิดกีฬานะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นนักกีฬาไทยนะครับก็เดินลงสู่สนามนะครับโดยมีเฉลิมชาญนะครับนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทัศน์ดาวนึกแจ้งนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับถือธงไตรลงนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเนี่ยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับก็ร่วมเชียร์ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยกันได้นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะชวนพี่แอนดี้แล้วก็ท่านผู้ฟัง 96.5 เนี่ยหรือแฟนๆรายการ Inside Cyber คุยถึงประเด็น AI จะครองโลกครับพี่แอนดี้ประเด็นนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีนักวิจัย AI ส่วนคนนึงนะครับจริงๆมีหลายท่านนะครับแล้วก็แต่ว่าที่มันเพิ่งมีข่าวมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์หรือว่ากี่วันที่ผ่านมาเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นนักวิจัยของบริษัท OpenAI นะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็ย้ายไปบริษัทAnthropic นะครับซึ่ง2บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับAI นะครับชื่อว่า Jacob Coxsar เนี่ยเขาออกมาเตือนประชาชนนะครับด้วยถึงความเสี่ยงของ AI นะครับที่มีต่อมวลมนุษยชาตินะครับแล้วบอกว่าบริษัท AI ต่างๆเนี่ยกำลังเอาชีวิตของผู้คนเนี่ยไปเดิมพันนะครับเพราะว่าอัตราการพัฒนาที่รวดเร็วจนน่าเวียนหัวเนี่ยในตอนนี้นะทำให้สิ่งที่ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องแค่ในนิยายเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังเรื่องที่มันมี AI มีมนุษย์หุ่นยนต์จะครองโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงได้สำหรับกรณีเนี้ยพี่แอนดี้ครับพี่แอนดี้มองคิดว่า AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตหรือมันถ้าเข้ามามีบทบาทจะยึดครองโลกได้เนี่ยจะเข้ามาด้วยกลวิธีใดพี่แอนดี้มองส่วนนี้ยังไงครับพี่
3: โอเคเนี่ยถามว่าเข้ามากลวิธีใดก็คือณตอนนี้คือคิดว่าหลายคนนะครับจากเดิมแต่ผู้ฟังลองคิดดูนะฮะทุกคนได้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือไม่นะฮะถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยจะบอกว่าคนอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณสักเกินครึ่งมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเรียกว่าเกือบทุกคนนะ
2: เกือบ 100% นะครับ
3: ที่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่ว่าเกือบ 100% เนี่ยนะครับใช้ AI นะจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดมองไป 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่านะครับมีคนใช้ AI เนี่ยน่าจะเกินครึ่งแล้วอย่างน้อยในการเซิร์ช Google แล้วก็มีการแสดงผลเป็นเรื่อง AI นะครับสรุปก็คือ AI จะอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะครับดังนั้นเมื่อ AI อยู่ในชีวิตประจำวันหมายความว่าในการใช้ AI ในการใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยนะครับมันก็มีการเรียกว่าดึง AI เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มากขึ้นแค่ชีวิตประจำวันนะครับในเรื่องของการใช้ ตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับในการใช้ อะไรประโยชน์จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้ AI ก็จะอยู่ในเรื่องนั้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าไปซื้อของเนี่ยซื้อของออนไลน์เนี่ยนะครับในการเรากดซื้อ AI มันก็จะมีการลักษณะของการช่วยเลือกหรือช่วยแสดงผลนะเป็นต้นนะหรือว่าในการที่เราจะไปใช้ประโยชน์จากเครื่องไฟฟ้าบางอันเนี่ย AI ก็จะมีการกำหนดเลยว่าเรามีการใช้โปรไฟล์ที่เราใช้งานอยู่นะครับหรือว่าเราใช้เป็นประจำคุ้นเคยเนี่ยนะครับมีการใช้อย่างไรบ้างนะครับดังนั้นสรุปก็คือ AI จะอยู่ในชีวิตประจำวันเราในทุกมิติเลยนะ
2: ครับแล้วพี่อันที่มองว่าพอมันเข้ามาอยู่ในทุกมิติเราเนี่ยมันถ้าในอนาคตอ่ะมันสามารถเหนือกว่ามนุษย์หรือว่ามันสามารถจะครองโลกแบบว่าได้จริงๆไหม
3: คำว่าเหนือความมนุษย์เหนือกว่าในด้านไหนนะครับถ้าเกิดสมมติบอกเหนือในเรื่องของความองค์ความรู้ความเข้าใจเนี่ยคิดว่า AI เนี่ยมันสามารถจัดระเบียบแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่านำเอาองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็เกือบแปลงผลได้เกือบจะทันทีนะปัจจุบัน
2: แล้ว
3: ก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมนะเผลอๆมีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ได้ดีกว่ามนุษย์ในการคิดแบบเร็วๆนะอันเนี้ย
2: คร
3: ับ บอกว่า AI มันเหนือกว่าตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันมีการประมวลผลแล้วมันก็เรียนรู้มาก่อนหน้านี้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แถมสรุปออกมาอย่างรวดเร็วด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นกระบวนการคิดในการตัดสินใจนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยทำให้ AI เนี่ยมันมีกระบวนการตัดสินใจนะหมายถึงตัดสินใจได้ทันทีหรือได้รวดเร็วเนี่ย
2: ด้วยตัวเองด้วย AI ด้วย
3: ด้วยตัวเองด้วยรออนุญาตเนี่ยหมายความว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับจะถูกนำไปใช้ถ้าเกิดใช้ในทางที่ดีก็ดีแต่ว่าถ้าใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับเราทันทีมันเหมือนกับมนุษย์ที่เป็นผู้ร้ายอ่ะที่ฉลาดมากๆนะแล้วคิดกันกรองเสร็จแล้วตัดสินใจได้ทันทีดังนั้นกระบวนการที่เขาบอกว่าจะทำให้การใช้ AI เนี่ยมันสามารถที่จะบาลานซ์ได้เนี่ยคือการที่มันต้องมีมนุษย์เข้าไปอยู่ในกระบวนการครับโดยเฉพาะในกระบวนการที่จะตัดสินใจจริงๆนะแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มใช้ AI กันเยอะไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเราจะเริ่มไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้นะเราอ่ะอาจจะหลุดตรงนี้ไปฮะกลายเป็นว่าเราชินกับการที่บอก AI ไปแล้วก็ให้ AI เนี่ยให้คำตอบหรือทำสิ่งนั้นเลยนะครับนี
2: ่
3: มันต้องปรับมาอาจจะบอกคุณผู้ฟังนะฮะบอกสแตมป์ว่าในการใช้ AI เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่อาจจะยังเรียกว่าเริ่มต้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องย้อนกลับมาแล้วเราต้องโตไปกับมันนะคือเราต้องฝึกว่าใช้ AI แล้วการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยให้เป็นเรานะ
2: เรา
3: ใช้แล้วแล้วก็เป็นเรานะคือเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันพัฒนา AI นะมันเป็นเอเจนติกคือมันจะพยายามเหมือนกับทำให้เราจนจบเพราะว่าเราเองก็ต้องการความสะดวกต้องการผลลัพธ์ใช่ไหมครับต้องการคำตอบในชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นเราก็เลยพัฒนา AI ให้เป็นแบบนั้นที่เป็นแบบนั้นมากๆเข้าเนี่ยอีกหน่อยเราจะชินนะพอเราชินเสร็จเนี่ยเราจะลืมสิ่งนี้ไปนะฮะเพราะงั้นพอเราลืมสิ่งนี้ไปเนี่ยต่อไปมันจะสร้างปัญหาให้เรานะมันอย่าลืมใช้ AI ในยุคเริ่มต้นเนี่ยฮะให้มีมนุษย์หรือตัวเราเองเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก่อนนะฮะเสมอนะฮะนี่คือทางแก้ไขฮะ
2: มันมีกรณีแบบนี้ด้วยนะซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับพี่อันดี้ที่ผมตามข่าวมามันมีกรณีที่ให้ AI เนี่ยประเมินหรือว่าคิดแต่ว่าของบริษัทนั้นๆซึ่งเหมือนกับไอ้ AI เนี่ยก็ไปเจาะฐานข้อมูลของบริษัทคู่แข่งโดยที่มันไปแฮกระบบของเขาเอามาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่มันทำเกินหน้าที่แต่ว่าผลลัพธ์ของมันคือต้องบอกว่า AI ผลลัพธ์ของมันคือคำตอบใช่ไหมครับมันจะทำทุกวิธีทางเพื่อได้คำตอบมาบางทีมันอาจจะไปแฮกนู่นนี่นั่นอะไรแบบของบริษัทนั้นๆโดยที่แบบว่าไม่รู้ตัวในอนาคตอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าบริษัท AI อ่ะเขาจะทำแข่งกันเนาะอย่างเช่นที่มันมีประเด็นอยู่ตอนนี้ทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาคือมันแข่งกันเป็นเลิศในเรื่องของทักษะของด้าน AI แบบนี้พี่อะไรเราหมายถึงว่ากฎหมายโลกอ่ะมันควรจะมีแบบออกมาเพื่อครอบคลุมหรือว่าการพัฒนาของ AI เนี่ยว่ามันควรจะพัฒนาถึงประมาณไหนหรือว่ายุติถึงตอนตรงไหนอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมพี
3: ่โอเคสแตมกำลังพูดว่ามันมีข่าวแล้วก็เริ่มมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้วว่
2: า
3: AI เนี่ยมันมีการไปแฮกหรือไปโจมตีได้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ด้วยความเป็น AI ในยุคปัจจุบันนะซึ่งหมายความว่ามันก็จะเขาเรียกว่าเกิดผลกระทบอย่างเร็วแล้วก็อย่างกว้างในเรื่องของเดิมอาจจะมีต้องแฮกเกอร์ต้องมีความเชี่ยวชาญมากๆใช่ไหมฮะแล้วก
2: ็
3: มีอยู่ไม่เยอะคนแต่ต่อไปนี้ถ้าเกิด AI เกือบทุกตัวสามารถโจมตีได้คิดว่ามันคงจะกลายเป็นว่ามีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
2: ครับ
3: เพราะงั้นสิ่งที่ทำอยู่ณตอนนี้นะครับประเทศไทยก็มีแล้วนะฮะมีแล้วก็กำลังจะมีมากขึ้นก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็น AI governance นะครับก็คือเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องของ AI นะแต่ตอนนี้มันกระจัดกระจายนิดนึงคือมันไปอยู่หลายที่นะสคมช.ก็มีนะครับEDDAก็มีนะฮะในประเทศไทยนะฮะหรือว่าหน่วยอื่นๆที่เป็นหน่วยระดับรองลงมาอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.อะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแบบเป็นเจ้าภาพหรือภาพใหญ่นะฮะของประเทศไทยยังไม่มีนะของต่างประเทศก็ลักษณะคล้ายๆประเทศไทยครับหลายๆส่วนที่เขามีความกังวลนะครับบริษัทนะหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มทำตรงนี้ขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าม ันเขาเรียกว่ามันโตเร็วกันไปคือโตเร็วเพราะว่า AI มันเปลี่ยนเร็วแล้วมันก็พัฒนาเร็วแล้วคนที่ใช้ AI ก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบนะในเรื่องของผลผลิตนะหรือว่าการใช้ประโยชน์จาก AI ดังนั้นเนี่ยภาครัฐหรือคนที่ออกกฎเกณฑ์นะฮะตามไม่ทันนะ
2: ก็ตามครับ
3: ก็เลยคุมเริ่มคุมไม่ค่อยได้แล้วนะถ้าเกิดสมมติถ้าเรายังอยู่สถานการณ์นี้ต่อไปนะเดี๋ยวพอ AI พัฒนาขึ้นไปเนี่ยนะครับกฎหมายตามไม่ทันเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วเราทำไงฮะเราต้องรอเฉยๆมั้ยนะเราควรจะรอลุ้นให้หน่วยงานของรัฐนะฮะทำหรือเปล่านะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คล้ายๆเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไวแล้วมันก็เดินไปข้างหน้าสร้างประโยชน์ได้เร็วแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันเกิดผลนะอาจจะเกิดผลกับชีวิตเราในอนาคตนะครับจริงๆไม่คิดว่าไม่น่าจะกี่ปีนี้นะฮะแน่นอนก็คือมันจะเริ่มคุมยากขึ้นเหมือนในหนัง Terminator เลยนะฮะ
2: ค
3: ือมันเป็นไปได้เพราะงั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือเราต้องเข้าใจพื้นฐานนะย้อนกลับมาพื้นฐานของ AI ณปัจจุบันตามบทความที่สแตมเล่าให้ฟังนะฮะจริงแล้วคือ AI มันจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเดิมอ่ะนะฮะที่นักวิจัยเขากังวลกันนะคือ AI บางทีมันตอบผิดจำได้ไหมตอนเราใช้แรกๆเนี่ยตอบผิดก่อนเนี่ย
2: ครับ
3: เรายังรู้สึกว่ามันมีคำตอบแบบตลก
2: ๆ
3: นะตอบแล้วตอบผิดแล้วเราก็ยังรู้ว่าอันนี้มันผิดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้แล้วว่ามันผิดนะเพราะว่ามันมั่วแต่มันมั่วเนียนทีนี้มันไม่ใช่แค่การตอบผิดตอนนี้มันจะเปลี่ยนแล้วว่าจากการตอบเนี่ยมันเป็นการทำแล้วฮะคือระบบมันตอนนี้มันระบบมันเป็นเอเจนติกคือมันหมายความว่ามันเดินไปข้างหน้าแล้วมันก็ออกผลลัพธ์มาเป็นการทำเป็นแอคชั่นได้เลยฮะ
2: คือ
3: บอกว่าให้ขอ1+1เท่ากับ2อย่างเงี้ยนี่เป็นปกติทุกคนก็รู้เครื่องคิดเลขแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันแสดงวิธีคิดแล้วก็แสดงผลลัพธ์แถมยังเอา1+1=2เนี่ยไปทำสมการหรือว่าไปสร้างสิ่งอื่นได้อีกนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เขากลัวคือการตอบผิดเนี่ยจะกลายเป็นการทำผิดนะ
2: ครับ
3: ก็บอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเราเข้าใจหลักการแบบนี้ฮะถ้าสมมติต่อไปนี้เวลาเราเล่นกับ AI หรือว่าเราสั่ง AI หรือใช้ประโยชน์จาก AI อ่ะสิ่งที่เราควรต้องมีคือสมมติว่าเราสั่งทำอะไรก็แล้วแต่ตอนสุดท้ายเราบอกว่าคุยกับผมก่อนหมายถึงว่าหลังจากเขาคิดเสร็จแล้วจะทำแบบนี้แบบนี้ให้มันคุยกับเราก่อนครับว่ามันจะทำ1ทำ2ทำ3เสร็จแล้วเราเองนะฮะมาตรวจดูฮะว่า1 2 3ที่เขาออกแบบหรือเขาดีไซน์ว่าจะทำเนี่ยเราโอเคกับตรงนั้นไหมนะครับกระบวนการมันยังดูว่ามันใช่มันถูกต้องไหมนะครับแล้วเราก็ไปมีส่วนในการตัดสินใจกระบวนการเนี้ยมันจะช่วยนะในการที่จะลดความเสียหายหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะอันนี้ขอให้ยึดหลักการนี้ไปโดยตลอดฮะ
2: แล้วถ้าเราพูดถึงในมุมมองที่ตอนนี้ข่าวอย่างที่เราคุยกันเนาะเรื่องของ AI จะยึดครองโลกหรือ AI ทำอย่างงู้นได้และในทุกๆวันมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าไอ้ข่าวตรงที่เน้นว่า AI จะยึดครองโลกอะไรเงี้ยพี่แอนดี้มองว่ามิจฉาชีพจะฉวยโอกาสตรงเนี้ยไปตีเนียนเป็นกลโกยังไงกับประชาชนบ้างอ่ะพี
3: ่มิจฉาชีพอาจจะไม่ได้แบบเหมือนฉวยโอกาสว่าเอง
2: คือจะเล่นกับข่าวนี้ไหมมิจฉาชีพ
3: คิดว่าคงไม่เพราะถ้าเกิดสมมติเขาไปย้ำประเด็นนี้มากๆเนี่ยนะฮะมันก็จะลดทอนความน่าเชื่อถือเพราะว่าสิ่งที่มิจฉาชีพทำ
2: ค
3: ือการเอา AI มาช่วยฮะช่วยในการปลอมเนี่ยปลอมภาพปลอมเสียงปลอมคอนเทนต์นะหรือในการผลิตข่าวปลอมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมิจฉาชีพเนี่ย เห็นข่าวนี้เนี่ยเขาคงจะไม่ได้เอามาเล่นหรอกเพราะยิ่งเล่นก็คงเป็นผลลบนะก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของการเสพคอนเทนต์การฟังเสียงต่างมันดูน้อยลงนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับเราเองฮะถ้ายิ่งเราได้รับฟังข่าวนะมีคนเกิดความกังวลแล้วมาพูดถึงข่าวเรื่องพวกนี้สิ่งที่เราอาจจะนำมันใช้ประโยชน์จากการสะท้อนก็คือแสดงว่าความสามารถของ AI มันไปได้ไกลนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันถูกผลิตขึ้นบนอินเทอร์เน็ตนะขอให้เราประเมินก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงครับก็จะทำให้เราสามารถรับมือกับเรื่องของเทคโนโลยีได้นะ
2: มันอาจจะเขาอาจจะฉวยโอกาสสร้างคอร์สป้องกัน AI หลอก AI ดูดเงินอะไรนี้ขึ้นมาไหมแบบว่าอาจจะสร้างคอร์สปลอมๆขึ้นมาแล้วก็โพสขายใน Facebook อะไรเงี้ยโฆษณาชวนเชื่อไปแล้วก็
3: คนกลัวว่า AI จะทำนู่นทำนี่ก็เลย
2: เล่นกับความตื่นตระหนกของใช่เล่นกับความตื่นตระหนกของประชาชนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับพี่อันดี้
3: เป็นไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ฮะก็โดนเอามาหลอกซ้ำอีกทีเอาความกลัวที่ว่าแล้วก็เอามาขายคอร์สอะไรเงี้ยโอเค
2: อย่างนี้สมมติถ้าเคสแบบนี้ควรจะสังเกตยังไงหรือป้องกันยังไงนะครับเอ็นดี
3: ้ยากนะต้องบอกว่ายากก็ปัจจุบันคือพอยิ่งใช้ AI นะฮะทำคอร์สทำจริง AI เนี่ยคืนเดียวสามารถทำเป็นเว็บไซต์ขายคอร์สได้เลยนะครับ
2: แทบจะคืนเดียวเท่านั้นเหรอพี
3: ่อะไรนะคืนเดียวคืนเดียว
2: คืนเดียว
3: อันนี้ก็ตัวพี่เองก็ทำเว็บทำอะไรขึ้นมาใช้ระบบเนี่ยใช้เวลาสั้นๆนะฮะใช้ AI มันได้เรียกว่าเกือบทั้งหมดแล้วนะครับมันใช้ในการหลอกลวงได้จริงๆแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดน่ะสำหรับเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นะถ้าเราใช้ชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือการที่ทำให้เงินออกจากกระเป๋าเรานะครับ
2: คือ
3: มีการหลอกและสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าซื้อคอร์สหรือทักอินบ็อกซ์นะฮะหรือว่าชักชวนเป็นการเรียนนะครับแล้วมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการชักชวนแบบให้ฟรีๆก่อนนะครับให้เข้ามาบนแพลตฟอร์มให้เข้ามาในกลุ่มแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเกิดการให้เงินออกจากกระเป๋าคือพยายามชักชวนให้แบบอาจจะเริ่มลงทุนอาจจะฝากเงินนะครับหรือว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนโดยการซื้อขายนะครับคอร์สหรือว่าซับสคริปชันบางอย่างอันเนี้ยอะไรก็ตามสุดท้ายนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เงินต้องออกกระเป๋าอะอยากบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะคือถ้าเรางกไว้ก่อนในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะการใช้ชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าเรามีความงกนะอันนี้ดี
2: เป็นเรื่องที่ดี
3: เป็นเรื่องที่ดีฮะคืองกก่อนคือแบบเฮ้ยต้องจ่ายเหรอพยายามคิดแบบเออฟรีล่ะเอออย่างนี้มันฟรีก็ได้หนีหาฟ
2: ัง
3: คอนเทนต์หรือว่าหาในอินเทอร์เน็ตบางทีอาจจะได้ข้อมูลที่อาจจะลึกกว่าด้วยนะหรือว่าตรงประเด็นกว่านะเราให้เรางกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเงินมันจะออกจากกระเป๋าเมื่อไหร่ให้คิดเยอะคิดเสร็จก็ตรวจสอบนะครับกดเข้าไปตรวจสอบบางทีเราอาจจะเจอฮะอาจจะไปเจอว่าบัญชีที่โอนไปเป็นบัญชีของมิจฉาชีพเป็นต้นประมาณ
2: ครับแล้วสุดท้ายอยากให้พี่อันนี้ฝากถึงข่าวเกี่ยวกับตัว AI เองหรือการพัฒนา AI ที่มันรวดเร็วมากเนาะเป็นแบบว่าแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็มันเติบโตแบบรวดเร็วมากเลยอยากจะให้พี่อันนี้ฝากถึงแฟนๆ 96.5 หรือว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูในไลฟ์นี้ครับว่าควรจะเรียนรู้หรือควรจะวางตัวเองหรือควรจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับโลกที่มันกำลังไปได้เร็วขนาดนี้ครับ
3: ครับสิ่งสำคัญที่สแตมพูดเมื่อกี้อ่ะนะก็คือเหมือนกับว่าหลายๆ AI แบบแสดงตัวหรือมีศักยภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะบอกว่าที่เราคุยกันเนี่ยหลายๆ AI อ่ะมีการปิดตัวแล้วนะฮะหรือมีการซื้อโดยเจ้าที่ใหญ่กว่ามันหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนที่จะต้องใช้ AI ในอนาคตนะไม่ว่าจะต้องซื้อ subscription โดยตรงหรือใช้ผ่านเครื่องมือเครื่องไฟฟ้าต่างๆมันก็เป็น AI หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวลด
2: ตาม
3: เป็น AI นะครับสิ่งสำคัญคืออะไรฮะก็คือว่าถ้าเกิดรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนมือหรือมันมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอาจจะเจ๊งนะอาจจะไปต่อไม่ได้แสดงว่าข้อมูลที่เรากรอกเข้าไปใน AI ครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบุคคลส่วนบุคคลมากๆอ่ะหรือเป็นข้อมูลความลับนะข้อมูลธุรกิจนะครับข้อมูลสุขภาพที่มันบอกใครไม่ได้เนี่ยไม่แนะนำให้กรอกลงไปฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่รู้มันอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่เจ้าไหนก็ไม่รู้อยู่ที่ใครก็ไม่รู้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราได้เอาข้อมูลที่สำคัญในชีวิตเนี่ยใส่เข้าไปแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดหรือมันถูกเอาไปใช้ทำอย่างอื่นนะฮะ มันจะไปสร้างตัวตนออนไลน์เราได้ทันทีเลยฮะตัวจริงของเรามันอาจจะไปอยู่บนนั้นได้เลยนะเพราะ AI มันจะประกอบร่างได้ด้วยนะครับอันนี้ฮะคือส่วนสำคัญนะในการใช้ชีวิตในยุคที่ AI กำลังจะพัฒนาเข้าไปสู่จุดสูงสุดแล้วกันยังแล้วไม่รู้สูงสุดตรงไหนด้วยนะครับ
2: ครับผมและนี่ก็คือการเขาเรียกว่าพูดถึงการปรับตัวของยุคสมัยนี้เนาะให้มันเท่าทันกับ AI นะแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าลืมไม่ได้นะครับพี่แอนดี้ขออนุญาตเรื่องสุขภาพนะครับผมต้องบอกว่าอย่ารอให้หมอนัดนะครับถึงค่อยเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะว่าเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจปอดอุดตันโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งหรือโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือโรค NCD นะครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะครับแต่มาจากการพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะครับจะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆนะครับแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะครับพร้อมแจกเคล็ดลับนะครับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีนะครับแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD นะครับและออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือนะครับ3ตุลาคมนี้ครับเวลา 8:30 ถึง 16:30 นะครับโรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับผมสมัครได้ที่ LINE @@thinkingradio นะครับพลาดแล้วพลาดไม่ได้นะครับกับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานจะได้รับของสิ่งพิเศษของพิเศษสุดๆนะครับไม่กลับบ้านไปมือเปล่าอย่างแน่นอนนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สมัครมาได้เลยนะครับที่ LINE @@thinkingradio นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับขอ FM 96.5 เนี่ยชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเรื่องมรดกโลกนะครับสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์สีสัจฉนารัยนะครับผมชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวเมืองเก่าสีสัจฉนารัยนะครับผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนนะครับพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนนะครับสนุกครบรถเที่ยวเกียงเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองนะครับผมก็จะมีพาไปชมมรดกโลกนะครับอย่างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัจฉนารัยนะครับผมแล้วก็ยังไปไหว้พระกับหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจนะครับยังมีเวิร์กช็อปนะครับวาดลวดลายลงสังคโลกนะครับแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและชาวบ้านนะครับผมและนอกนี้ยังมีวิทยากรนะครับคุณจุลพัฒน์พนมวรรณอยุธยานะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สมัครได้นะครับที่ LINE @thinkingradio นะครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนครับ Insight Cyber ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: Insight Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
5: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันรัฐบาลชี้ข้อเสนอโยกงบไทยช่วยไทยพลัสอุดหนุนดีเซลมองไม่ครบทุกกลุ่มนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายตรีรัศดีจันทโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปช่วยลดราคาน้ำมันควบคู่กับการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลิตรละ7บาทเป็นเวลา2เดือนว่าข้อเสนอดังกล่าวสามารถนำมาพิจารณาได้แต่ต้องมองให้ครบทั้งวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์และภาระทางการคลังไม่ควรมองเฉพาะต่อผู้ที่ใช้น้ำมันเพียงกลุ่มเดียวนางสาวลลิดากล่าวว่าหากนำเงินที่เดิมตั้งใจช่วยค่าครองชีพประชาชนไปลดราคาดีเซลแล้วคนที่ไม่มีรถจะได้อะไรผู้สูงอายุผู้รายได้น้อยหรือประชาชนที่ใช้รถสาธารณะจะได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างไรเพราะการลดราคาน้ำมันย่อมให้ประโยชน์โดยตรงตามปริมาณน้ำมันที่ใช้คนที่เติมมากก็ได้ส่วนลดมากส่วนคนที่ไม่ได้เติมน้ำมัน ก็ไม่ได้รับส่วนลดโดยตรงรัฐบาลเข้าใจว่าราคาน้ำมันมีผลต่อค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าและมาตรการด้านพลังงานสามารถมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้แต่หากนำมาเปรียบเทียบกับมาตรการช่วยค่าครองชีพโดยตรงต้องพิจารณาด้วยว่าต้นทุนที่ลดลงจะถูกส่งผ่านไปถึงประชาชนมากน้อยเพียงใดในขณะที่การให้วงเงินแก่ประชาชนหรือการร่วมจ่ายเป็นการส่งความช่วยเหลือถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงชัยภูมิฝนตกหนัก3วันอ่างน้ำพรมเกินความจุเร่งระบายน้ำออกไหลท่วมพื้นที่หมู่บ้านนาข้าวเสียหายจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอได้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่17กันยายนที่ผ่านมาจนถึงกลางดึกของวันที่19กันยายนตามพื้นที่เขตภูเขาภูแลนคาเขตตำบลทรัพย์สีทองตำบลท่าหินโงมอำเภอเมืองชัยภูมิส่งผลดีได้มีน้ำจากบนเขาไหลลงสู่เขื่อนลำประทาวเขตแก่งคร้อซึ่งก่อนหน้านี้เหลือน้ำในเขื่อนเพียงประมาณ 20% ความจุเขื่อน44ล้านลูกบาศก์เมตรมีปริมาณน้ำเขื่อนลำประทาวบนเพิ่มเติมกว่า 32% ความจุเขื่อนล่าสุดวันนี้พื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ผลจากฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน3วันน้ำป่าจากเทือกเขาเขียวในพื้นที่ได้ไหลลงสู่อ่างน้ำพรมบ้านนวลขวาตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์เกินความจุ 100% แล้วต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างประมาณ 6-10 ล้านลูกบาศก์เมตรเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำและขณะนี้มีการเปิดบานระบายน้ำ4บานบานละประมาณ10เซนติเมตรและจะมีการปรับเพิ่มหรือลดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเพื่อควบคุมระดับน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินขณะเดียวกันบริเวณเส้นทางบ้านเป้าบ้านย่านางตำบลบ้านเป้าพบมีน้ำท่วมขังบนเส้นทางจราจรแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงและยังคงมีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทโดยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดกับลำน้ำพรมซึ่งได้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวตามพื้นที่ไร่สวนและน้ำป่าไหลท่วมถนนหลายเส้นทางในตำบลบ้านเป้าขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลัน
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: ฮะ เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
15: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
14: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
15: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
16: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
18: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
19: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
15: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
20: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
21: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
22: สวัสดีครับมายาท่าสามเสนครับคุณศักดิ์วัฒนศรีครับ
23: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับวันนี้ปราบพร้อมกัน3คนเลยนะครับหัวข้อเรื่องอะไรหมอท่านน่าสนใจหรือเปล่าวันนี
22: ้วันนี้ น่าสนใจมากนะ
23: มากเลย
22: มากเพราะว่าเราก็ติดตามเรื่องของ AI มาโดยตลอด
23: เรื่องนี้โลกกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องมันจริงๆนะ
22: แล้วทุกคนก็กลัวว่า AI มันกำลังบุกอย่างเต็มที่เลยอาจจะลุกล้ำเข้ามาทำให้เราเกิดความไม่ปลอดภัยด้วยประการต่างๆหลายสาเหตุเลยแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพียงไม่กี่วันเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนสำคัญในวงการ AI
23: oh.
22: เป็นระดับ CEO นะครับระดับ CEO ระดับนักวิเคราะห์นะของ AI เองเช่น Anthropic ก็ดี ChatGPT ก็ดี Google ก็ดีนะครับรวมถึงอีลอนมัสด้วยอีลอนมัสก็ใช้ AI นะครับ
23: ใหญ่มากเขาทำโครงการใหญ่มาก
22: มีการเคลื่อนไหวนะครับแต่การเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเป็นในทิศทางตรงกันข้ามกับการพัฒนา
23: ครับ
22: นะเป็นอะไรตรงข้ามกันมาก็คือการเบรกหรือการชะลอการพัฒนาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเขาตกใจแล้วก็ชะงักนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็คือความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ในถึงในระดับที่เรียกว่า loss of control ก็คือสูญสิ้นการควบคุมนะฮะสูญสิ้นการควบคุมมีคุณดาริโอนะครับอาโมเดอีซึ่งเป็น CEO ของ Anthropic ก็พูดคำนี้เลยนะครับในขณะเดียวกันก็มีอดีตลูกจ้างของ Anthropic แล้วก็เคยทำงานให้กับ ChatGPT ด้วยชื่อเจคอบ
0: คอกซัน
22: คอกซันก็บอกว่ามันมีการพัฒนาตัวเองของความเฉลียวฉลาดของ AI เนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วเขาคาดการว่ามันเมื่อกำลังมาเล่นสนุกกับชีวิตของเราและในอนาคตภายมีโอกาสถึง 10% ที่มนุษย์จะถูก extinct ก็คือ0,000ภายใน10ปีใน1 decade ข้างหน้านะครับอีกคนหนึ่งก็คือ Evan Hubinger ก็เป็นทำงานที่ Anthropic เหมือนกันก็บอกว่ามีโอกาสถึง 10% นะครับที่ อนาคตของ AI เทคโนโลยีเนี่ยจะฆ่ามนุษย์ไปจนหมดเลยนะครับในขณะที่ Google นะครับ Security ก็คือฝ่ายรักษาความมั่นคงวิศวะทางวิศวะของ Google ก็บอกว่า Gemini หรือ Gemini เนี่ย AI นะซึ่งสามารถที่จะหลุดรอดออกมาจากการควบคุมที่เรียกว่า Sandbox Environment ก็คือการบังคับให้การทำงานของ AI เนี่ยอยู่ในวงจำกัดเนี่ยมันหลุดรอดออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทะลวงเข้าไปในบริษัทจริงๆเนี่ยถึง3บริษัทนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัท ChatGPT เองก็ประกาศอย่างเป็นทางการเปิดเผยถึงเหตุการณ์6ครั้งนะครับ6ครั้งที่ AI โมเดลเนี่ยสามารถที่จะหลบซ่อนนะครับหลบซ่อนเข้าไปทำให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็เข้าไปสามารถที่ตรวจสอบcredential ก็คือประวัติของคนเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าไปในระบบของการทดสอบนะของระบบของ AI นะเรียกว่าเจาะเข้าไปนะฮะเป็นสายลับเข้าไปเลยนะครับในขณะที่ Microsoft เองก็มี AI นะก็รายงานนะครับว่าเขาอยากจะมีสิ่งที่เรียกว่า code of conduct ก็คือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการใช้ AI เรียกว่า Humanist Code of Conduct ให้เกิดขึ้นมาคือทั้งหมดทั้งปวงที่พูดถึงเนี่ยเขาก็มุ่งไปในทางเดียวกันว่าเมื่อรถเครื่องมันแรงเนี่ยคุณก็ต้องมีเบรกที่ดีคุณต้องมีระบบช่วงล่างที่ดีมีระบบการทรงตัวที่ดีระบบกล้องป้องกันโครงป้องกันชนป้องกันอะไรต่างๆที่ดีเหมือนกับเวลาเรามีรถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆก็ต้องมีเช่นนั้นนะครับนอกจากนี้ก็มีคนสำคัญอีกคนหนึ่งชื่อจอห์นเคนเนดีนะฮะเคนเนดีก็เป็นแอนวุฒิสมาชิกนะครับเขาบอกว่าต้องมีระบบที่เรียกว่าปุ่มสยบภาษาฝรั่งเรียกว่าอะไร
1: Kill switch
22: นะจะต้อง build in ก็คือสร้างลงไปให้ใน AI โมเดลทั้งหลายทั้งปวงให้ได้นะครับแล้วก็คณะกรรมการจากวุฒิสภาจากสภาของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งต่อการเกิดไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะความเสี่ยงของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่เขาเรียกว่าแบล็กสวอนไอหงดำเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหงดำคืออะไรนะครับ ในขณะที่ประเทศจีนก็เช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าระบบของ AI ของการพัฒนา AI เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงนะครับเป็นความเสี่ยงต่อประเทศชาติของเขาในแง่ของการเมืองแล้วก็ในแง่ของทัศนคติด้วยเช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็ไม่พ้นแม้แต่ประเทศจีนซึ่งทรัมป์เองก็เคยพูดว่าเขากลัวจีนจะชนะแต่ว่าย้อนกลับไปดูจีนก็กลัว AI ชนะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แต่ว่าเป็นข่าวร้ายของวงการ AI หรือเป็นข่าวดีของประชาชนทั่วไปก็ได้ทั้งสองด้านนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ผมได้เคยพูดในรายการเราเคยพูดไว้ว่าในอนาคตเขาก็ต้องมีการใช้ AI เนี่ยมาสกัด AI นะในไม่ให้ทำผิดหรือจัดระบบให้มีเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเกิดขึ้นของ AI ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมีแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของการพัฒนา AI เนี่ยเป็นไปทางเช่นนั้นจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นบริษัทอะไรที่เป็นทำ AI ขาย AI แล้วไม่มีระบบควบคุมป้องกันหรือ kill switch ปุ่มสยบนั้นให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นปุ๊บเราถอดปลั๊กแล้วมันจะหยุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงถ้าบริษัทไหนไม่มีก็อาจจะขายไม่ออกดังนั้นมันก็เป็นการต่อสู้แข่งขันของ AI ที่ในอนาคตจะต้องเกิดขึ้นนะครับคุณหมอสมศักดิ์บอกว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าใช่ไหม
0: เนื่องจากเวลามันน้อยเอาไว้ถ้ามีเวลาแล้วจะเล่ามีนิทานอันหนึ่งที่สอนอะไรเราอยู่แต่ว่
1: า
0: ถ้าไม่มีเวลาเราคุยไอ้เนื้อหาก่อน
1: ครับครับกรณีที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นคือผลผลิตของ AI แต่ที่คุณแป้นส่งคลิปมาเนี่ยไม่ใช่ผลผลิต AI เป็นข้อที่เรากังวลเกี่ยวกับเรื่องโรงงานผลิต AI โรงงานผลิต AI ก็คือ AI Data Center นั่นเองเราจะลองฟังคุณแป้นก่อนไหมแล้วคอมเมนต์ทีเดียว
23: ดีครับดีครับ
0: ดีครับ
1: ครับเดี๋ยวฟังคลิป5นาทีจากแคมเบิร์ดคุณแป้นนะครับก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับ AI Data Center ในออสเตรเลียมาเล่าสู่กันฟังน่าสนใจมากเลยครับเชิญรับฟังครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะเรื่องที่จะคุยวันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ที่หมอมยทัศน์จั่วหัวไว้นะคะคือใครที่ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีมาต่อเนื่องก็คงจะจำได้ว่าเรื่องนี้เคยคุยมาแล้วเรื่องการก่อสร้าง AI Data Center ในออสเตรเลียซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านมากขึ้นนะคะคัดค้านที่รัฐบาลอนุมัติให้มีการก่อสร้างตลอดจนมีคนออกมาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านมลภาวะเสียงทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำในปริมาณที่มหาศาลไปจนถึงเรื่องการใช้ที่ดินซึ่งถือเป็น National Heritage ของชนพื้นเมือง Aborigines นะคะและประเด็นนี้เนี่ยฝ่ายค้านของรัฐบาลก็โดยเฉพาะพรรค One Nation ที่เป็นอนุรักษ์นิยมขวาจัดเนี่ยก็ออกมาใช้เป็นประเด็นใหญ่เลยในการโจมตีนโยบายของรัฐบาลซึ่งมันอาจจะกระทบต่อสถานะของรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ด้วยนะคะไปเจอบทวิเคราะห์อันนึงของเดวิดสเปียร์สนะคะจาก ABC คือ Australia Broadcasting Corporation นะคะสำนักข่าว ABC เขาก็ได้ชี้ประเด็นเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจเลยเรื่องแรกเขาบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเดียวซะแล้วนะถึงแม้รัฐบาลจะออกมาบอกว่ากำลังเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นเพื่อที่จะเอาชนะไอ้กระแสต่อต้านที่มันรุนแรงขึ้นทุกทีเนี่ยแต่ถ้าเผื่อเราไปฟังจากทางฝ่ายพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามนะคะสองพรรคคือพรรคกรีนกับพรรค One Nation ก็จะเห็นว่าเขาจะบอกว่าข้อความที่รัฐบาลส่งสื่อออกมาให้คนให้ประชาชนเนี่ยมันยังไม่เจาะลึกลงไปพอนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมรับแล้วว่าสิ่งที่ประชาชนกังวลเกี่ยวกับ AI Data Center ที่จะสร้างเนี่ยคือจะเห็นว่าคือเขายอมรับว่ามันมีเม็ดเงินมหาศาลนะคะในโครงการนี้แต่สิ่งที่คนกังวลก็คือในยุคใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยมันจะมีความหมายยังไงต่อการจ้างงานแล้วก็ต่อชุมชนนะคะในอนาคตที่จะถึงทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะแอนโทนีอัลเบนิสเนี่ยเขาคือสนับสนุนเดินหน้าเต็มสูบเลยว่างั้นเถอะสนับสนุนใน Data Center เนี่ยแบบสุดตัวเลยก็คือมันรวมถึงไอ้การขยายตัวของ Amazon คงรู้จักนะคะ Amazon นี่เริ่มจะขยายไปทั่วโลกอะมากขึ้นทุกทีแล้วซึ่งจะมีเม็ดเงินถึง 20,000 ล้านเหรียญ นะทั่วซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นนี่ไอ้โครงการพวกนี้เนี่ยทางนายกก็บอกว่ามันเป็นจุดสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การเพิ่มผลผลิตแล้วก็การได้ใช้ประโยชน์จาก AI อย่างสูงสุดนะคะแต่ว่าจากข่าวที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีอย่างในอเมริกาเนี่ยก็มีกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงซึ่งสามารถที่จะมีผลในทางการเมืองได้นะเพราะว่าอะไรผู้บริโภคไม่พอใจเรื่องที่จะทำให้ราคาของพลังงานและราคาน้ำสูงขึ้นก็บอกว่าสาเหตุจะมาจากความต้องการใช้ทรัพยากรของ Data Center ในเรื่องนี้มันจะสูงมากแล้วก็สิ่งอีกอันนึงที่คนกลัวกันมากก็คือการสูญเสียการจ้างงานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังทำความผิดแบบเดียวกับในอเมริกาก็คือจะอนุมัติเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ได้แต่หวังว่าบริษัทพวกนี้มันก็จะทำถูกกันนะดู the right thing กันนะทำสิ่งที่ถูกต้องอ่ะซึ่งเขาทางนักวิเคราะห์เขาบอกเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ใช่แค่ naive นะไม่ใช่แค่ไร้เดียงสาคือไม่รู้เรื่องนะแต่ irresponsible คือไม่รับผิดชอบนะ ทั้งนี้เพราะว่าเขาดูว่าออสเตรเลียเนี่ยระดับความเชื่อมั่นเรื่อง AI ตอนนี้ต่ำสุดแต่รัฐบาลและธุรกิจทั้งหลายก็พยายามจะบอกคนออสซี่ว่าให้ใช้เทคโนโลยีให้มากๆเขาเถอะเพราะนี้สิ่งที่คนออสซี่กังวลเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะ AI เนี่ยมันจะเป็นจุดจบของการจ้างงานของพวกเขาแล้วก็ที่เขาคิดเลยขึ้นไปอีกซึ่งแย่กว่านี้ก็คือว่ามันจะเป็นจุดจบของงานของลูกหลานในอนาคตด้วยนักวิเคราะห์เนี่ยเขาย้ำว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือรัฐบาลตอนนี้เห็นแค่เม็ดเงินมหาศาลที่เข้ามาในการลงทุนสร้าง Data Center แต่ไม่ได้หยุดแล้วก็คิดจริงจังเลยว่าประโยชน์ของชุมชนเนี่ยที่จะเกิดกับชุมชนออสเตรเลียเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคือถ้าไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างดีเนี่ยเขาบอกไอ้บริษัทพวกนี้มันยักษ์ใหญ่เลยแหละนะทรงพลังเลยก็จะมีมันจะสร้างแรงกดดันนะมหาศาลเลยต่อทรัพยากรทั้งพลังงานและน้ำแล้วก็เรื่องการแทนที่การจ้างงานคนจริงๆด้วยก็ต้องมาถามกันแล้วว่าผลตอบแทนเนี่ยความสำเร็จมันอยู่ตรงไหนกลไกเพื่อให้มั่นใจว่าคนออสซี่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยนะเพื่อที่จะแข่งขันในโลกของ AI ได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าบริษัทพวกนี้จะไม่เอาผลกำไรทั้งหมดออกไปนอกประเทศนะแล้วก็เหลือแค่ภาษีนิดหน่อยจ่ายให้กับรัฐบาลบอกว่าตอนนี้บางประเทศอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษก็มีการคือเคลื่อนไหวแล้วกำหนดเรื่องดิจิทัลแท็กซ์นะสำหรับผลกำไรจากบริษัทพวกนี้แล้วคือในขณะที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะบอกประชาชนว่าไม่มีอะไรต้องกลัวนะ AI เนี่ยแต่คนเริ่มกลัวแล้วอ่ะเริ่มเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้าไปเร็วมากแล้วก็ยังจะเห็นด้วยว่ารัฐบาลเองยังตามไม่ทันเลยนะคะคือเรื่องนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีเบตกันอยู่นะโต้เถียงกันอยู่แต่เราก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเรื่องนี้ตอนนี้หรอกนะคะแต่พรรคกรีนแล้วก็พรรควันเนชั่นเนี่ยเขาใจถึงความกังวลของประชาชนดังนั้นเขาก็เอาจุดนี้มาใช้ต่อสู้กับรัฐบาลคำถามก็คือว่ารัฐบาลจะรู้หรือเปล่าว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีนะแต่มันเป็นประเด็นการเมืองที่ไอ้ data center นี่มันเป็นแค่การแสดงออกที่ perfect ของโลกยุคใหม่นะคะที่เราไม่สามารถคาดเดาได้อันนี้ก็สำหรับเรื่อง AI data center ก็คงวันนี้ก็คงมีแค่นี้อะก็ฝากไปให้คิดกันว่า ที่จะสร้างที่เมืองไทยอะมันจะมีผลยังไงต่อคนไทยเท่าไหร่แล้วก็ยังไงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ
22: ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะที่แทมเบิร์ดระดับรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านมาสู้กันแล้วคราวนี้อ้าวคุณหมอวิทยาครับยกมือเชิญเลยครับ
23: ผมนั่งฟังอยู่ยาวนานมากคือที่พยายามติดกรองพยายามทบทวนดูด้วยนะครับว่าที่แท้แล้วเนี่ย AI มันหมายความว่าอะไร มันเก่งกาจทักษะขนาดไหนจริงๆหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่encoding เข้ามาเนี่ยมันฉลาดกันจริงๆหรือเปล่ารวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่ AI มีนำมาใช้มาตอบเราเนี่ยฮะหรือมาเลือกทำคำตอบให้มาจากไหนก็มาจากไอ้ศูนย์ใหญ่ที่รวมศูนย์ในการสร้างเรียกว่าปัจจุบันเรียกว่า AI Center นั่นแหละครับท่านฟ้า
22: Data Center
23: มันคือเอาคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นๆเครื่องไปรวมอยู่ด้วยกันต่อเชื่อมสายเชื่อมโยงกันแต่ละเครื่องนั้นจะใส่ข้อมูลตั้งแต่ละเรื่องจะเรื่องที่เราเรียกว่า Data Lake เนี่ยครับเช่นสายแพทย์ก็เป็นสายทางการแพทย์อยู่ในกลุ่มหนึ่งสายวิศวกรรมจะสร้างเครื่องมือสร้างสะพานสูงใหญ่ได้ยังไงก็ไว้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วถ้ามันเชื่อมกันได้มันก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นี่คือตัวสำคัญที่คนที่คิดเรื่อง AI แบบสะอาดแต่แรกที่เราสอนเรียนศาสตร์กันแบบนั้นสอนกันแบบนี้ครับท่านผู้ฟังแต่สุดท้ายแล้วก็จับได้โดยคนใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะคนที่มีกระตังเยอะที่บรรทัดพูดมาตอนต้นเบรกเลยเหล่านี้ครับที่มีศูนย์ใหญ่ๆเราที่อยู่ก็เห็นว่าความเจริญทางด้านวัตถุมันไปฆ่าจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบในใจที่คนมีและคนยังทรงความดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้ทั้งโลกนี้7,000ล้านคนกันได้ก็เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวคือจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบที่ในสมองมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาควบคุมสมองควบคุมมนุษย์ได้ทุกคนทั้ง7,000ล้านคนทั่วโลกได้ไม่ให้ไปตีกัน ากเกินไปทำลายกันมากเกินไปขนาดนี้ก็แย่แล้วบอกนะครับแต่เครื่อง AI นี่ครับยังหาอุปกรณ์ที่เขาบอกว่าจะต้องไปสร้างเครื่องไปจะกดปุ่มฆ่ามันให้ได้ที่เมื่อกี้หมอท่านพูดถึงนะครับหรือสามารถประเดิมขยายความวิธีก็ได้ว่ามันมาครับแบบเขาว่าไงนะครับจุดนี้ครับมันแย่กว่าสมองมนุษย์เป็นล้านเท่าเราคุมมันไม่ได้เพราะว่าจริยธรรมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบที่มนุษย์มีในสมองคนเราเนี่ยเรายังไม่รู้มันมาจากไหนเลยสมองสร้างมาได้ยังไงถึงได้แฝงด้วยคุณธรรมที่ซื่อตรงเป็นพันๆปีผ่านมาก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เพี้ยนไม่เบี้ยวเหมือนกับความเจริญทางด้านวัตถุปัจจุบันนี้หมายถึง AI ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่คุณแต่ก็พูดถึงนะครับเราคุมมันไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่ใช่เซลล์มนุษย์ไม่ใช่เซลล์สมองมีการวิจัยในมหาวิทยาลัยแทบทุกมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้นะครับทั้งโลกเลยว่าการวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาศาสตร์เรื่องสมองคนเราเนี่ยทำการวิจัยลึกซึ้งมากเลยเขาจะหาว่าจริยธรรมคุณธรรมกับการโดยชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงฮะเกิดยังไงแล้วจะทำให้มันดีอย่างนี้ได้ตลอดไปยั่งยืนอย่างนี้ได้ตลอดไปเป็นพันๆปีไปเรื่อยๆยังไงเหมือนที่คนเราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ไงจริยธรรมคุณธรรมที่เราไม่ได้ฆ่ากันเองแล้วก็ใครควบคุมให้มันหยุดถึงแม้ถ้าไม่หยุดก็แก่ตายไปเองอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเองธรรมชาติก็จัดการช่วยจัดการให้แต่ AI ที่พูดถึงเนี่ยไม่มีระบบนี้ครับทำยังไงก็ทำไม่ได้ครับมีผลทำให้พวกที่มีอุณหภูมิสูงๆในระบบเหล่านี้ซึ่งหวังจะร่ำรวยนะการขาย AI นะครับจากการขาย Big Data ทั้งหมดที่ทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ไอ้ที่ถ้าสร้างปัญหาเรื่องสายไฟเยอะความร้อนเยอะกลิ่นเยอะอะไรน้ำมันต้องฝังกันไปมันนั้นไม่สามารถควบคุมได้มันก็เลยเป็นจุดที่มันต่อต้านกันทันทีระหว่างคนน่ะไม่เห็นต้องใช้ไฟฟ้าเยอะเลย Big Data สมองของเราทำได้ยังไงที่จะควบคุมตัวตายคิดแต่ดีคนชั่วร้ายติดคุกไปโดนโทษประหารชีวิตไปเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าก็มีไม่กี่คนไงแต่จะไม่ได้มันชอสอนรักษาว่า AI ถ้าทุกเซ็นเตอร์เถอะเราจะคิด encoding แบบแปลกๆแล้วคิดทำร้ายคนที่คิด encoding เองนะครับด้วยนะเช่นคนที่สร้างหุ่นยนต์เพื่อจะไปทำงานเลยแทนสักอย่างเป็นเสิร์ฟอาหารนะครับทั้งหลังกายว่าไอ้หุ่นยนต์มันคิดสู้กับมานะครับเสิร์ฟอาหารแบบที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดกับคนได้นะครับไปหกใส่บ้างอะไรบ้างเจตนาทำอ่ะซึ่งเราพบแต่ข่าวไม่ได้ออกมาสู่ประชาชนท่านฟังด้วยนะครับว่า AI มันคิดเองคิดแกล้งคนเองด้วยที่เป็นเป้าหมายมันเองก็จริงแล้วสั่งให้มันไปบริการเขานั่นน่ะแต่มันไปแบบเกเรเพราะไม่มีคุณธรรมไม่มีจรรยาบรรณไม่มีความรับชอบควบคุมไม่ได้เขาเห็นมานานแล้วเรื่องนี้ครับจะบอกว่าเกิดเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาก็เพราะว่าทั้งโลกยอมรับแล้วว่าคุมไม่ได้จริยธรรมคุณธรรมเหล่านี้ไม่เหมือนคนที่ใครไปคุมมันก็ไม่รู้อาจเป็นพระเจ้าท้องฟ้าอาจเป็นศาสนาบางศาสนาไปคุมให้แต่อย่างวิจัยได้พบว่าทำยังไงถึงได้ประสาทสมองมนุษย์ถึงได้คุมตัวเองได้คุมนุษย์ได้นี่เองครับประเด็นสำคัญที่ผมชี้ให้ท่านฟังได้รับฟังว่าเพื่อสร้างเกิดการคิดได้ว่าวัตถุนิยมความเป็นวัตถุต่างๆเหล่านี้ครับมันข้อเสียคือเราคุมมันไม่ได้ตรงจุดเดียวนี่แหละครับ
22: โอเคครับหมอสมศักดิ
0: ์ผมฟังทั้ง3ท่านหมอเมธัศน์คุณสมจินคุณแป้นแล้วก็คุณหมอปัญญาพูดแล้วนี่นะโอ้มันรู้สึกว่าขณะนี้ไฟกำลังไหม้ในรายการเราอยู่หรือเปล่ามันร้อนจัดมากเลยนะครับที่เสนอว่าพักสักนิดให้เครื่องมันร้อนลงหน่อยแล้วเดี๋ยวต่อช่วงที่2ได้ไหมครับ
22: ก่อนที่จะไปเบรกนะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับอย่ารอให้หมอนักถึงค่อยคิดเปลี่ยน
23: ชี
22: ว
23: ิ
22: ต
23: ไปสองล้อ
22: นี่หวานก็ดีความดันโลหิตสูงก็ดีนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเลือดสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมนะรวมถึงมะเร็งนะครับเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า NCD non communicating disease โรคที่ไม่ติดเชื้อนะไม่มีเชื้อแต่มันติดต่อได้มันระบาดได้นะครับไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่ว่ามันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปในทางเดียวกันที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็เชิญท่านผู้ฟังครับมาฟังเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะครับจะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกด้วยอร่อยด้วยและสตรองด้วยทำอย่างไรนะครับการปลดล็อกสุขภาพจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยน ผลลัพธ์ชีวิตได้เลยนะครับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีด้วยนะครับมีการแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตปกติด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับมีเรื่องของสมุนไพรยิ่งห่างไกลโรค NCD ได้อย่างไรสมุนไพรไทยทำได้นะครับรวมถึงการออกกำลังกายไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับก็อย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยครับ3ตุลานี้ตั้งแต่เช้า 8:30 นถึง 4:00 นเย็น 4:30 นนะครับโรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกรับจำนวนยังจำกัดนะครับมีค่าใช้จ่ายครับ 1,500 บาทต่อท่านสมัครได้ไลน์ได้ที่ @thinkingradio นะครับพลาดไม่ได้นะครับก็ทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่า

0: และนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: at Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
3: กับช่วงที่2นะครับคุณหมอสมศักดิ์เชิญเลยครับ
4: ครับช่วงที่1นี่บอกว่าท่านผู้ติดตามรายการเราคงจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะครับจากทั้ง3ท่านที่นำเสนอให้เห็นว่าโอ้มันมีภัยอันตรายที่ว่าอาจจะล้างโลกได้เลยนะครับนี่โอ้มันเดือดมากน่ากลัวมากผมขอเล่านิทานสั้นๆเอาฉบับสั้นนะครับเพื่อเนี่ยมันความจริงนี่นะมันมีมานานแล้วในตั้งแต่มีมนุษย์มาเนี่ยการที่จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเห็นว่าเออมันมีประโยชน์แต่ที่แท้มันเป็นโทษมหันต์เลยแล้วก็หลงเชื่อตามนั้นอันนี้พอดีเป็นเรื่องของอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะฮะท่านก็สวยชาติเป็นปูอยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่งหนองน้ำนั้นปลาเยอะมากเลยมันไม่รู้มันปลาหมอคางดำเลยแต่มันโอ้มันนั่นมันแย่งกันกินมันทะเลาะกันใหญ่นะแต่พอดีมีนกไอ้ขายาวๆที่บินได้มาจากไหนมาถึงปุ๊บโอ้นี่แน่เธอทำไมมาลำบากกันอยู่งี้ฉันเห็นอยู่เนี่ยไอ้หนองน้ำไกลไปนู้นน่ะนะโอ้โหอาหารเต็มและกว้างใหญ่น้ำใสเย็นน่าไปอยู่มากเลยถ้าอยากไป
3: ไปดูกันไหม
4: นั่นแหละอันนี้ก็เปรียบก็เหมือนกับว่าปลาเลยมองเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆโอ้โหอะไรเงี้ยห่อได้ด้วยไหมเพราะปลามันห่อไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็

0: แล้วถ้าจับเราบินไปเนี่ยเราก็ตายกลางอากาศเลยท่านก็จับกินเราสิว่าไม่เราจะบินอย่างรวดเร็วไปเลยให้ท่านลงน้ำก่อนตายมีคนมีปลาเชื่อนะมันก็ใช้วิธีนี้เอาไปแล้วก็ไปเอาไปกินไปเรื่อยๆจนหนองน้ำนั้นหมดเลยไม่มีปลาเหลือแต่ปูยังอยู่มันก็เอาทีนี้หลอกปูต่อไปแต่ปูนี่หมายเป็นปูโพธิสัตว์มีปัญญานะมีปัญญาไข่บุกอยู่แล้วก็ปูก็ตั้งข้อสงสัยเฉลียวไว้ละไม่ไว้ใจง่ายๆแล้วก็มองเห็นว่าปลามันหายไปไหนมาไอ้นี่ก็หลอกล่อไปที่ปู่ก็บอกว่าเออฉันก็อยากไปอยากเจอเพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะพาฉันไปหน่อยแต่ว่าฉันกลัวตอนเธอเอาฉันไปอ่ะกระดองฉันมันลื่นกลัวตกนะฉันขอเกาะไว้หน่อยได้ไหมบอกได้สิแต่วิธีเกาะมันคือเอาก้ามอ่ะหนีบคอ
1: เลยนี
0: ่หนีบคอไอ้ดอกมันก็บินไปถึงจะปล่อยลงไอ้ปูมันรู้ทำไม่ปล่อยนะบอกอ่ะเพื่อนฉันหายไปไหนตอนหลังก็รู้ว่าอ๋อที่แท้มันหลอกแล้วก็นกยังไม่รู้ตัวว่าคอมันจะถูกผู้มีปัญญาบีบกันไว้แล้วนะ นกกับกูจะกินมึงนี่แหละจะหลอกมึงมาแล้วจะกินฮ่าฮ่าฮ่าทันใดนั้นแหละปูก็คิดว่ามันชอบทำแล้วต้องจัดการทิ้ง
1: ซะเลย
0: ก็จัดการมันเลยนะ
1: ปูก็ใช้คิวสวิตช์ปูขยับ
0: คือใช้ปัญญามากกว่าคิวสวิสเนี่ยเที่ยวนี้ก็บอกว่าไม่ได้ผลเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกเลยไงคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่มันยังไม่มีจะทำให้มี
0: ไม่ใช่ที่มีอยู่อ่ะมันไม่ได้ผลนะแล้วก็ที่ทำอยู่กำลังคิดจะมีเกิดขึ้นมาแต่ว่าพอดีไม่เป็นไรอะไรก็ได้นะเอาเป็นว่ามันมีคำว่าคิวสวิสเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างนี้ผมจะบอกให้ทราบว่าผู้ที่เตือนเนี่ยคนแรกๆเนี่ยนะเตือนเมื่อ7ปีที่แล้วเมื่อการประชุมWorld AI Conference ที่เซี่ยงไฮ้ปี2019วันนั้นเนี่ยผมดูรายการอยู่ว่าเห็นเขาเอาแจ็คหมานะคนที่รวยที่สุดมาเจอกับอีลอนมัสคนที่รวยที่สุดสองมหาอำนาจมาเจอกันและแสดงความคิดเห็นเนี่ยแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: แจ็คหมากับมัสก์ก็บอกว่าข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดคือคนเราคิดว่าตัวเองเก่งแต่ที่แท้ไม่เก่งเลยแล้วรู้ไหมว่าขนาดนี้เนี่ยเรากำลังมี AI เกิดขึ้นแล้วมันจะสามารถทำลายมนุษยชาติได้ในเวลา1ทศวรรษนะอะไรประมาณนั้นก็ว่าอย่างนี้นะทีนี้ตอนนี้มันแค่7ปีมันก็สอออกมาแล้วก็เมื่อกี้คุณหมอไม่ท่านก็บอกว่ามันมีประโยคที่ว่าทำให้หมดสูญพันธุ์ไปแล้ว
1: มนุษย
0: ์ต่างๆใน
1: 10ปี
0: แต่ทีนี้ครั้งนี้นี่นะครับครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณจาคอบคอกซันเป็นอย่างยิ่งใครคือจาคอบคอกซันรู้ไหมเขาเป็นเหรียญทองโอลิมปิกนะไม่ใช่เหรียญทองเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงโอลิมปิกคณิตศาสตร์จบจากเคมบริดจ์ที่อังกฤษเสร็จแล้วก็มาทำงานกับ
1: โอเพนเอไอ
0: ทำไมโอเพนเอไอ
1: ChatGPT
0: เสร็จแล้วใช้ChatGPT ตอนนั้นถึง4แล้วครับหน้าที่ก็คือเป็นครูฝึก AI นะเป็นครูฝึกเขาก็พบว่ามีอันตรายแล้วเพราะว่าเอ๊ะไอ้เจ้านาย CEO มันไม่มีทีท่าว่าจะห่วงความปลอดภัยก็ย้ายไปอยู่กับ Anthropic ก็เจอแบบเดียวกันอีกในที่สุดก็เลยคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากก็เป็นคนฉลาดมากเนี่ยนะเขาก็เลยออกมาออกสื่อระดับชาติแต่เอ็กโซโตทัสใหญ่ๆทั้งหลายนี่นะแล้วก็ออกมาทางโซเชียลนะทำให้ว่าก็เขาก็สามารถที่จะทริกเกอร์ก็เรียกว่าอะไรกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากเนี่ยคือว่าเขาบอกว่าที่ก็ทำงานมาด้วยกันเนี่ยไม่มีใครที่จะคิดที่จะป้องกันหรือแม้แต่ถ้าจะป้องกันจริงจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจและไอ้เจ้าของกิจกรรมมันก็รู้อยู่กับใจนะแต่ไม่พูดออกมาในสาธารณะเขาเลยจำเป็นต้องมาให้สัมภาษณ์เท่านั้นแหละทั้ง CEO ของต่างๆออกมากันเต็มเลยถ้าไม่ออกมาพูดเดี๋ยวเวลาโดนศาลตัดสินว่าไอ้คุณไม่นั่นไหนก็ออกมาก็จะอ้างว่าเขามาพูดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่นี้เมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยโลกทั้งโลกก็ทนไม่ได้ละไม่สามารถที่จะยอมให้คนรวยๆเนี่ยคิดเรียกว่าซูเปอร์เขาเรียกเซลล์อิมพรูฟวิ่งซูเปอร์อินเทลเจนซ์หมายความว่า AI ที่ฉลาดมากสามารถที่จะ
1: ฉลาดขึ้นด้วยตัวเอง
0: ได้ตนเองแน่มันถึงเกิดว่ามันไปคุยกันระหว่างไอ้สิ่งไม่มีชีวิตเครื่องจักรคุยกันแล้วก็ต้มคนได้แล้วก็แฮกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปอะไรมากมายเลยนะต้องขอบคุณคนนี้มากเลยแล้วตอนเนี้ยเขาก็มาบอกว่ามันมีมาตรการทางกฎหมายหรือการบีบบังคับไม่ให้
2: 1342.
0: การทำไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องAI ที่อันตรายนี้ได้ไหมเขาบอกว่าที่ยุโรปนี่มันมีออกกฎเกณฑ์นะแต่กฎเกณฑ์ก็บอกว่ามันจะล้าสมัยทันทีเพราะมันการพัฒนาไปเร็วเนื่องจากไม่สามารถรู้ทันว่า AI มันเกินลิมิตแล้วซึ่งเรื่องนี้ทางเทคนิคก็ยังทำยากอยู่ไงทีนี้มันจะออกกฎหมายแบบยืดหยุ่นคือหมายว่าไม่ใช่ฟิกแต่ว่าเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามการเปลี่ยนแปลงของ AI นะครับก็มีความคิดหลายอย่างรวมทั้งว่าขอให้ทั้งรัฐสภาทั้งหน่วยงานที่ควบคุมกำกับเนี่ยต้องลงมาคุยกันและโลกนี้ต้องคุยกันทั้ง EU ทั้งอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่บอกว่ามันจะขจัดมนุษย์ให้หมดโลกไปได้เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้เพราะอะไรไหมคุณหมอไว้ท่านผมเห็นในเจ้าทรัมป์อ่ะมันบอกว่ามันกำลังเอาอาวุธไปติดบนอวกาศแล้ว แล้วคิดดูในเทคโนโลยีทางอวกาศใช้ AI เต็มไปหมดเลย แล้วเกิดมันกลายเป็นอย่างหมอปัญญาว่ามันสมคบคิดกันนะอะไรต่างๆเนี่ย มันจัดการโลกหมดได้จริงๆภายในเวลาสั้นๆได้จริงเพราะฉะนั้นโดยความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แต่เราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้นะเพราะรายการสามหมออารมณ์ดีของเราครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญนะครับที่จะมีส่วนที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าเราต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับทั้งทางกฎหมายกฎอะไรต่างๆมากมายแต่ต้องช่วยกันคิดต่อว่าจะทำยังไงเพราะมันยากมากเพราะความไอ้นั้นมันฉลาดเร็วเหลือเกินครับผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะมันไม่งั้นเวลาไม่พอ
1: ฉลาดอย่างเดียวไม่พอครับหมอสมศักดิ์รวยด้วยอีกต่างหากเจ้าของเจ้าของ AI นี่รวยมากๆเลย
0: ครบเลย
1: อย่างงั้นก็ตามสัญญาณที่ออกมาก็แสดงว่าเขาเริ่มมุ่งไปในทางเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องติดเบรกเรื่องทำให้ความปลอดภัยเนี่ยเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการออกแบบ AI ในอนาคตซึ่งก็ติดตามมาต่อครับเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: แต่หมอปัญญาเขาบอกเขาอยู่แน่แล้วก็จะอายุยืนเป็นหมื่นปี
1: แล้วเรามาฟังคุณหมอจิรยศบ้างนะครับวันนี้หมอจิรยศมาด้วยเรื่องที่ดีที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ5นาทีครับหมอจิรยศเชิญรับฟังนะครับ
3: สวัสดีครับพี่หมอวัยทัศน์พี่หมอศพศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจิรยศเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็หงุดหงิดกันหน่อยนะฮะฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีรถติดอย่างไรก็ตามทุกวันย่อมดีเสมอช่วงนี้ผมก็บรรยายเกี่ยวเรื่องของเวชศาสตร์วิถีชีวิตกับการนอนหลับก็มีหลายอย่างนะฮะที่น่าสนใจจากหมู่นักเรียนมักจะถามอยู่เสมอฮะว่ากินอะไรถึงจะทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นกินอะไรแล้วทำให้นอนหลับดิฟสลิปดีขึ้นดูตามโฆษณาแล้วไอ้ตัวนี้มันดูดีทานได้ไหมครับทานได้ไหมคะวันนี้ก็เลยอยากจะไขข้อข้องใจตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นการยกภูเขาออกจากอกของผมการที่เราจะไปบอกว่าไอ้ยาตัวนี้ไม่ดียาตัวนี้ดีมันเป็นยาหรือไม่ใช่ยายาตัวนี้ผ่านอย.แล้วไอ้สิ่งที่กินอยู่มันไม่ได้เรียกว่ายาเป็นเขาเรียกว่าซัพพลิเมนต์อาหารเสริมของอะไรที่มันดีของไม่ดีเพื่อนฉันให้ฉันมาทานฉันทานแล้วก็รู้สึกดีขึ้นหมอมาบอกทำไมว่ากินยาวิตามินตัวนี้แล้วมันไม่ดีขึ้นในทางการแพทย์นะครับการที่เราจะให้ยาอะไรกับคนไข้หรือจะให้อะไรสารอะไรที่ให้กับคนไข้อันที่1ต้องพิสูจน์ให้ได้นะฮะว่ามันปลอดภัยอันที่2ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับเรามีกฎอันนึงเขาเรียกว่า Hippocrates Oath ข้อแรกที่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือ Do no harm เราในฐานะแพทย์จะต้องไม่ทำอันตรายใดๆให้กับคนไข้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่อย่างไรก็ปฏิเสธกระแสสังคมไม่ได้นะฮะเรามักจะบอกกันเสมอว่าการที่เราจะกินยาไปแล้วเนี่ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันต้องขึ้นกับผลวิจัยแต่ถ้ากินไปแล้วเนี่ยถ้าคนไข้รู้สึกดีแต่ไม่มีผลวิจัยเราจะบอกคนไข้ยังไงที่พบกันบ่อยนะฮะว่าจากทาง LINE มันบอกมาอย่างนั้น Facebook บอกมาอย่างนี้ TikTok ว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะพูดในเรื่องปรากฏการณ์ยาหลอกหรือว่า placebo effect ซึ่งอาจจะอธิบายสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมอยู่ทุกวันนี้นะครับไอ้เจ้า placebo effect หรือว่าปรากฏการณ์ยาหลอกก็คือปรากฏการณ์ทางจิตและชีววิทยาที่มีอยู่จริงสามารถวัดผลได้โดยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการดีขึ้นหลังที่ได้รับการรักษาที่ไม่มีตัวยาหรือไม่มีผลทางการรักษาจริงนั่นก็คือการใช้ยาหลอกปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสมองของคนเราเนี่ยนะฮะสามารถเปลี่ยนสภาวะทางจิตใจให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่จับต้องได้ส่วนรากฐานทางจิตวิทยาของปรากฏการณ์ยาหลอกเนี่ยก็สามารถอธิบายได้โดย3ทฤษฎีที่มีความเชื่อมโยงกันอันที่1ทฤษฎีความคาดหวังต่อการตอบสนองทฤษฎีเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราคาดหวังว่ามันจะมีผลดีเกิดขึ้นกับเราเมื่อนั้นมันก็เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของความคาดหวังในระดับจิตใต้สำนึกของผู้ป่วยต่อผลลัพธ์ทำให้เกิดผลลัพธ์ในความที่เขาคิดว่ามันเป็นจริงถ้าว่าผู้ป่วยคาดว่ายาจะช่วยลดปวดสมองก็จะทำงานเพื่อสร้างความรู้สึกบรรเทาปวดขึ้นมาแทนอันที่2การวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิม classical conditioning ก็คล้ายกับการทดลองสุนัขที่เรียกว่า Pavlov นะฮะก็คือก่อนที่จะให้อาหารสุนัข ก็มีการสั่นกระดิ่งพอตอนหลังเนี่ยสั่นกระดิ่งแต่ไม่อาหารสุนัข ก็สามารถที่จะน้ำลายไหลได้โดยที่ไม่ต้องมีอาหารมาวางไว้ตรงหน้าถ้าหาผู้ป่วยไปรับประทานยาจริงสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไขในรูปแบบของเม็ดยาเฉพาะซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำสุดท้ายเนี่ยการให้เพียงแค่ยาเม็ดแป้งหลอกก็สามารถกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตอบสนองต่อการรักษาได้การวิจัยล่าสุดเขาพบว่าไอ้การวางเงื่อนไขเนี้ยมันสามารถเกิดในระดับจิตใต้สำนึกโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความคาดหวังอย่างชัดเจนก็ได้เช่นเดียวกันอันสุดท้ายก็คือทฤษฎีการเข้ารหัสฝั่งคาดการนะฮะที่เรียกว่า predictive coding theory เป็นกรอบแนวคิดทางประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มองว่าสมองเป็นแค่เครื่องจักรคาดการณ์แทนที่จะรอรับข้อมูลทางประสาทสัมผัสอย่างเดียวสมองจะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาตามบริบทเมื่อได้รับยาหลอกสมองก็จะคาดการณ์ถึงการรักษาการเยียวยาแล้วก็พยายามจะระงับสัญญาณประสาทสัมผัสที่ขัดแย้งอย่างเช่น สัญญาณของความเจ็บปวดเมื่อได้รับยาหลอกที่บอกว่าเป็นยาที่ระงับความเจ็บปวดเมื่อมันเข้ารหัสถึงการคาดการณ์ไปแล้วเนี่ยสมองก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยทำให้เราไม่ปวดมันจะทำให้มันสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตัวสมองเองไอ้เจ้าปรากฏการณ์ยาหลอกเนี่ยมันมีผลกับสังคมเยอะเยอะเลยนะฮะในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับผู้รักษาความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจความน่าเชื่อถือของบุคลากรทางการแพทย์ที่สื่อสารเรื่องการรักษาดังนั้นเนี่ยไปเจอไอ้คนที่มันชอบหลอกลวงนะฮะโดยที่มันอยู่ในชุดสีขาวก็ต้องระวังไว้พฤติกรรมทางการแพทย์นะฮะความซับซ้อนทางหัตถการการผ่าตัดหลอกการฉีดยาก็มักจะสร้างผลต่อยาหลอกได้ดูแลกว่าการใช้ยาเป็นทั่วไปคุณค่าที่รับรู้ได้แบรนด์และราคายาเนี่ยมีผลต่อประสิทธิภาพยาหลอกที่ถูกมองว่าเป็นยาทั่วไปหรือยาราคาถูกก็ทำให้มีผลที่อ่อนกว่ายาหลอกที่มีกว่าที่มีราคาที่แพงกว่าหรือมียี่ห้อเป็นการสร้างความคาดหวังในจิตใต้สำนึกที่ต่างกันก็เรียนรู้ไว้นะฮะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามขอให้ปัญญาจะมีกับทุกคนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: สนุกเลยนะครับหมอปัญญา
4: ครับ
2: หมอสมศักดิ์เคยมีประสบการณ์ไหมเกี่ยวกับเรื่อง placebo effect ครับผมทำการศึกษาวิจัยมาเยอะนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที
4: ่เจอแล้ว
2: เจอบ่อยๆแล้วก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้มันมาปนเปื้อนในการศึกษาวิจัยของเราไม่งั้นการแปลผลมันก็หลอกกันไปแล้วสรุปออกมาผิดๆซึ่งอันนี้เป็นเหตุให้ว่าจะต้องมีการพอมีคนมาช่วยกันดูว่าจุดอ่อนของการศึกษาวิจัยของแต่ละเป็นยังไงบ้างครับ
4: ผมคิดว่าที่เราเห็นชัดๆเลยท่านฟังครับต้องคลิปต่างๆใน YouTube ในอะไรที่เราโซเชียลมีเดียที่ใช้เนี่ยไม่เกินครึ่งนึงครับที่เป็นคลิปที่เป็นคล้ายๆยาหลอกนะเพราะว่าอ้างอิงถึงนู่นนี่นั่นกินตลอดดีกินตลอดดีต่างๆเยอะแยะไปหมดทำท่านั้นดีทำท่านี้ดีกับร่างกายคนก็ต้องการจะหายจากโรคหายเจ็บปวดก็จะไปเชื่อถือซึ่งก็เป็นปัญหามากมายตามมาเป็นวันก็ใช้กันอยู่ในรอบๆตัวเราที่เห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งคำที่ก็คือเฟกนั่นเองนะครับเรื่องเดียวกันนะครับ
1: ก็เป็นการจูงใจชักจูงให้คนเรียกว่าถ้าได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นแล้วจะได้ผลแบบนั้นแบบนั้นนั้นคนก็มีความเชื่อถือโดยตัวเองมีแนวโน้มว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอได้เสพสิ่งนั้นไปก็เลยรู้สึกว่าได้ผลเรียกว่า placebo effect นะครับก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนนักวิจัยทุกคนจะต้องมีอยู่ในใจเสมอจึงเวลาทำวิจัยใดๆก็ตามจึงต้องมีวิธีการวิจัยที่เรียกว่าdouble blind หมอสมศักดิ์ช่วยอธิบาย double blind คืออะไร
0: ครับคือหมายความว่าเพื่อที่จะให้มันไม่ลำเอียงเพราะมนุษย์ที่เป็นสัตว์โลกีนะความลำเอียงนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้คนที่ร่วมศึกษาวิจัยรู้ว่าอันนี้ยาจริงหรือยาหลอกนะไม่แต่ตอนที่หนึ่งคนไข้ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นยาจริงยาหลอกไอ้สิ่งที่เราให้ไปทั้งคนไข้และให้ทั้งเรียกเคสกับคอนโทรลนะทั้งสองด้านนี่นะตัวควบคุม
1: ไม่รู้กัน
0: จริงฮะไม่รู้ใครได้ของแท้เช่นได้วัคซีนหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่อันนึงเป็นวัคซีนหลอกบางครั้งก็ไม่ต้องใช้แป้งก็ได้นะอย่างเช่นผมเคยศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันโรคสมองอักเสบนะร่วมกันกับทางต่างประเทศนะใช้เด็ก 70,000 คนที่จะเป็นที่ได้รับวัคซีนไข้สมองเสพอีก 70,000 คนต้องเอาเขาเรียกว่า placebo แต่ว่าเนื่องจากมันไม่แฟร์ไม่คือหมายว่าเด็กอีก 70,000 คนนั้นมันไม่ได้ประโยชน์ก็ว่าถ้างั้นให้เป็นท็อกเตตานัสซอยป้องกันเตตานัสไปซึ่งผ่านคณะกรรมการศึกษาด้านจริยธรรมอะไรแล้วนี่นะอันนี้ทีนี้ขณะที่กันคนที่จะมาวิเคราะห์ก็ต้องไม่รู้ว่ากลุ่มที่เป็นวัคซีนแท้หรือว่านั่นแหละมันถึงจะยุติธรรมก็เรียกดับเบิลบลายนะ
1: คือว่าดับเบิลผู้ทำวิจัยก็ถูกบลายคือไม่ทราบผู้ถูกวิจัยผู้อาสาสมัครก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองได้นั้นจริงหรือไม่จริงนะครับ
0: บางทีเขาเรียกอย่างเงี้ยคุณหมอไว้ท่านrandomized นะ
1: control
0: possible control double blind แต่ไม่บางทีsimpleก็ได้นะเอาหนักกว่านั้นก็มีนะซึ่งมันจะไม่ต้องเราไม่ต้องไปรู้ถึงขนาดนี
1: ้
0: แต่คุณหมอไม่ทักแต่ผมอยากจะใช้ประโยชน์จากการที่คุณหมอจิรยศพูดถึงเรื่อง possible และที่เราคุยกันนี้นิดหนึ่งนะว่า ในวงการแพทย์ของเราเนี่ยกว่าจะออกอะไรมาสักอย่างนึงนะ มันต้องศึกษาให้ชัดเจนว่ามันปลอดภัยจริงๆใช่ไหม
1: ครับ
0: นะแล้วได้ผลจริงๆนะแล้วก็อีกการก็ราคามันต้องสมเหตุสมผลด้วยไม่ได้เกินไปเนี่ยกว่าจะออกมาได้แทบตายเนี่ยแต่ผมกำลังดูว่ากรมบัญชีกลางเขาจะออกเกณฑ์อะไรบอกว่าห้ามตกข้าราชการห้ามเบิกฟรีแล้วต้องจ่ายเท่านั้นจ่ายอะไรต่างๆหรืออีกหลายเรื่องเลยนะเขาออกมาโดยที่ไม่ได้ทดสอบไม่ได้ทำในนำร่องหรือไม่ได้ลองอะไรดูก่อนหรือหลักฐานให้มันมีเหตุผลในเชิงวิทยาการออกมาก็ตูมออกมาเลยแล้วก็คนจะเดือดร้อนกันทั่วเลยนะเพราะความรอบคอบมันสำคัญมากมันมีผลกระทบหลายๆด้านเลยไอ้เรื่องนี้ผมอยากจะเตือนไปนะ
1: เป็นร่างเนาะ
0: ไม่
1: เป็นช่วงรับฟังความคิดเห็นอยู่คร
0: ับ แต่ว่าบางทีก็ไปพูดกันในสภาบางคนก็บอกโอ้ข้าราชการไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขหรืออะไรเงี้ยไม่รอบรู้แล้วพูดไปทำไมทั้งที่ตอนนั้นเขาหักเงินเดือนทั้ง 15%ช่วยกันอะไรเงี้ยโอ้ยอะไรเป็นต้นนี่บางอย่างจะออกอะไรมาเนี่ยผมว่าให้คิดถึงความลำบากเวลาเราจะออกยามาแต่ละชิ้นด้วยครับ
1: ครับโอเคครับช่วงนี้เหลืออยู่ 2-3 นาทีถามท่านผู้ฟังหน่อยดีไหมครับอยากจะถามคำถามสุขภาพหรือเปล่า022481657 022481657 SMS 4689933นะครับมีเวลานี้หน่อยท่านผู้ฟังที่นั่งอยู่ข้างๆโทรศัพท์อาจจะมีคำถามก็เชิญได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีคุณหมอปัญญาเมื่อกี้ทำท่าจะแถมอะไรสักอย่างหนึ่งเชิญเลยครับ
4: ก็ตอนนี้ทั้งประเทศทั้งโลกกำลังรณรงค์สู้กับ NCD ครับท่านฟังซึ่งสปท.ก็มีส่วนร่วมครั้งนี้แหละครับจะสื่อสารมวลชนที่เป็นกระดาษที่ของประเทศนะครับกระทรวงสาธารณสุของค์กรอื่นอีกหลายองค์กรร่วมกันรณรงค์ทันทีในปัจจุบันนี้ว่า NCD เป็นปัญหามากก็ยอมรับแล้วว่าคนไทยตายมีประมาณตั้ง 400,000 คนนะปีละ 400,000 คนจากโรค NCD ครับแล้วตัวนำก็คือเบาหวานความดันอัมพฤกษ์อัมพาต หัวใจขาดเลือดที่ต้องทำบอลลูนทำบายพาสพวกนี้ผลทางสมองมีเลือดแตกเป๊ะในสมองเป็นตัวอย่างนะครับเซอร์ผมสังว่าเราคนต่อไปไม่ได้แล้วที่จะไม่รณรงค์ให้คนไทยรับทราบว่ามันคือเรื่องของพฤติกรรมนะครับท่านผู้ฟังการกินการอยู่ต่างๆของท่านการนอนต่างๆการออกกำลังกายรวมทั้งการที่จะกินหวานจัดเค็มจัดมันจัดเป็นตัวทำให้เกิดโรค NCD ครับท่านผู้ฟังเราก็เชียร์กันนะครับไปฟังรายการที่เมื่อกี้ที่ผมทำประชาสัมพันธ์ให้กับอสมทนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่3ใช่ไหมครับอีกไม่กี่วันนี้นะ
2: ครับ
4: เพื่อรับทราบว่าครอบครัวท่านต้องเดือดร้อนกับ NCD อย่างไรบ้างจะได้นำกลับมาใช้กับครอบครัวท่านคนที่ท่านรักลูกชายลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ท่านเองด้วยนะครับ
2: ก็ฝากคำคมนิดนึงครับท่านผู้ฟังครับสำรวจตัวเองปัจจุบันนี้ท่านอายุสักเท่าไหร่ถ้าเกิน40 50แล้วไม่มีเบาหวานนะครับท่านได้รับพรอันประเสริฐท่านมีเงินเก็บในการรักษาโรคเบาหวานปีละหลายแสนนะครับถ้าท่านไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูงท่านก็มีเงินเก็บเพิ่มติดปีละหลายแสนนะครับไขมันสูงถ้าไม่มีโรคนี้ท่านก็เท่ากับมีเงินเก็บปีนี้เป็นแสนๆนะครับปีหนึ่งก็เป็นล้านทีเดียวนะเนี่ยถ้าจะว่าไปสำหรับความไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้คุณหมอสับสับ
0: อย่าลืมอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะครับดูคุณหมอใบทับเป็นตัวอย่างจะใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ละผมเกรงว่ามีอุบัติเหตุสมองมากนะครับ
2: คำของคุณหมอสมศักดิ์นี่โดนใจผมมากเลยวันก่อนผมก็ขับรถออกจากบ้านถึงสี่แยกไฟแดงครับมีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาหยุดแถวหน้าผมเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายเชี่ยเชี่ยเลยนะตามเปอร์เซ็นต์ถ่าย 100% ครับถ่าย 100% ก็แสดงว่าที่คุณหมอสมศักดิ์เป็นห่วงหน้าบ้านผมถ่าย 100%
0: โอเค
2: ครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับมายาทัศน์สำเสนลาก่อนครับ
0: นายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
4: ผมปัญญาไข่มุกครับ
0: สวัสดีครับ
5: สามหมออารมณ์ดีที่ 96.5 FM คลื่นความคิด ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการบางส่วนเมื่อเวลา 12:20 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดชิวาไทยไฟไหม้รางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อล่าสุดระงับเหตุได้แล้วต่อมาบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงแจ้ง MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณรางระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพปลายทางสถานีท่าพระส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบหลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีฝนถล่มสีคิ้วนานกว่า3ชั่วโมงน้ำท่วมขังหลายจุดถนนหลายสายการจราจรติดขัดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรโดยเฉพาะถนนสายสำคัญและบริเวณจุดที่มีพื้นที่ต่ำซึ่งมีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากทำให้การจราจรบางจุดติดขัดและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำสะสมพบว่าบางพื้นที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำในขณะที่บางจุดพบมวลน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังและติดตามการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้านผู้ใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่อำเภอสีคิ้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจจะทำให้ทัศนวิสัยลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโจมตีเรือในแคริบเบียนกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่เรือลำหนึ่งในทะเลแคริบเบียนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและกล่าวหาว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดกองประชาการภาคใต้กองทัพสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองได้รับการยืนยันแล้วว่าเรือลำนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลักลอบค้ายาเสพติดในขณะที่กลุ่มปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ออกมาประณามปฏิบัติการดังกล่าวว่าเป็นการสังหารนอกระบบกฎหมายฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียพร้อมกันถึง2ครั้งยายาซารีโคโซกองกำลังฮูตีแถลงว่าการโจมตีพุ่งเป้าในพื้นที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและเมืองท่ายันบูริมฝั่งทะเลแดงโดยใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวขีปนาวุธร่อนและโดรนโจมตีอันเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียในเยเมนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อกรุงริยาดเมื่อเดือนกรกฎาคมเน้นโจมตีเรือสินค้าของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
3: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
13: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
12: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
13: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
14: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:09ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการด้วยผมสมยศเชมช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็กลับมาพบท่านฟังอีกครั้งนะครับในวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลา14:00โดยประมาณนะครับไปถึง16:00ตรงนะครับเราคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนวู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ไผ่ชั่นไผ่เซินก็คือรู้เขารู้เรารับร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาลบกับอัตตาของตัวเองสองอย่างนี้ได้ก็ลบชนะทุกสนามลบแล้วครับลบยากมากนะแม้แต่บรรพชิตเองก็ยังสู้ไม่ได้สู้กับกิเลสแล้วก็สู้กับกิเลสมาไม่ได้ที่ก็แพ้พ่ายแพ้นะสิทธาคตบางทีก็พ่ายแพ้อันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้รับรู้เรื่องรู้เขารู้เราก็ต้องปรับตัวกันนะครับแล้วก็ต้องขอเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะทางฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเมื่อกี้ก็บอกว่าทางแถวเขาใหญ่อะไรเนี่ยนะก็จะมีฝนตกเยอะขึ้นนะแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากต้องระมัดระวังกันนะคนกรุงเทพไปอยู่แถวนั้นเยอะนะจะหนีกลัวกรุงเทพน้ำจะท่วมก็ไปอยู่เขาใหญ่คนค่อนข้างเยอะถ้าต้องไปที่นั้นก็ต้องระมัดระวังน้ำป่านะฮะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของช่วงของฤดูฝนหรือช่วงของเข้าพรรษานะฮะตาเป็นเช่นนี้เองนะฮะก็ต้องระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือค่อนข้างจะเยอะนะข่าวลือเกี่ยวกับผู้นำจีนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมีการประชุมบริกที่อินเดียแล้วก็มีข่าวลือแถมท้ายมาโดยเฉพาะลือมาจากที่สหรัฐอเมริกานู่นนะฮะเป็นคนจีนในสหรัฐอเมริกาลือพวกอุยกูร์เลยนั่นแหละเลยว่าประธานาธิบดีสียิ้นผิงป่วยอะไรเงี้ยต้องรีบกลับนะครับไปเมืองจีนด่วนเลยไม่เป็นความจริงละตรงนี้นะครับก็ท่านปกติดีนะก็รีบกลับไปจีนก็เพราะต้องเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้านี้ละนะฮะเออสัปดาห์หน้าวันพุธหน้าเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปถึงที่สหรัฐอเมริกานะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกต้อนรับเต็มที่นะฮะให้เกียรติถึงที่เต็มที่ก็ต้อนไปต้อนรับที่สนามบินเลยนะฮะไม่ต้อนรับที่ทำเนียบขาวแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแต่สิ่งหนึ่งที่คนจับตามองกันก็คือในโลกโซเชียลต่างๆหรือสถาบันการลงทุนต่างๆของโลกก็จับตาว่าเอ๊ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์จะคุยเรื่องอะไรกันโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ AI เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวตรงนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าผมคิดว่าน่าสนใจมากนะฮะกับมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับอาจารย์สุภพมานารังสรรค์ครับสวัสดีครับอาจารย์สุภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์นี้สีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีสีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเจอกันจะคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับ AI เนี่ยมันแน่ๆอยู่แล้วนะหลายคนไปพูดว่าเรื่องคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่เราโฟกัสเรื่อง AI กันดีกว่าแน่ชัดเจนแน่นอนจ้ะ
1: เออครับคือครั้งเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยิ่งใหญ่มากนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่ผู้นำจีนเนี่ยไปเป็นสเตทวิสิตไปเป็นสเตทวิสิตอ่ะนะฮะ
0: เพราะว่า
1: แ
0: ม้ว่า
1: สีจิ้นผิงเองเดินทางไปอเมริกาหลายครั้งหลังจากสเตทวิสิตเมื่อครั้งที่แล้วก็คือเดือนกันยายนของปี2015นะภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาในขณะนั้นนะ
0: คร
1: ับนะครับฉะนั้นตอนนั้นอ่ะนะสีจิ้นผิงก็ขึ้นมาเป็นผู้นำได้เพียงแค่ประมาณสัก2ปีนะเพราะว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยเริ่มเป็นประธานาธิบดีก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2013ใช่ไหม
0: คร
1: ับ พอ2015เนี่ยก็เดินทางไปสเตทวิสิตแต่ที่สหรัฐอเมริกาและหลังจากนั้นถึงแม้เคยไปในสมัยทรัมป์ 1.0 นะฮะกับปีแรกของทรัมป์ 1.0 ปี2017คุณสมัยคงจำได้ว่าทรัมป์ก็เชิญสีไปที่ไหนครับไปที่มาลาโกรีสอร
0: ์
1: ทนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทำเนียบขาวยังไม่ใช่เป็นสเตทวิสิตนะ
0: ครับ
1: และก็ล่าสุดนะครับที่ไปอเมริกาก็คือไปตอนที่โจไบเดนเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกซัมมิตที่ซานฟรานซิสโกนะฮะเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะสีจิ้นผิงก็ได้เดินทางไปแต่ว่าการครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่การต้อนรับระดับชาตินะฮะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทรัมป์ก็ให้เกียรติสีจิ้นผิงมากนะฮะซึ่งไม่บ่อยครั้งเลย นะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับนะที่ทรัมป์เองจะเดินทางไปรับสีจิ้นผิงถึงสนามบินที่มีชื่อว่าจอยสเปซแอนดูก็คือสนามบินทหารนั่นแหละที่อยู่ชานกรุงวอชิงตันดีซีนี่นะครับนะ
0: คร
1: ับ ครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติมากนะเพราะว่าตอนที่ทรัมป์เดินทางไปจีนครั้งที่แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยสีก็ไม่ได้ไปเดินทางไปต้อนรับทรัมป์เองที่สนามบินใช่ไหมฮะนะ
0: ร
1: ู้สึกยังมีหวังอี้แล้วก็มีหวังเยอะนะครับแล้วก็ลองน้ำดีไปรับแทน
0: ครับ
1: ครับแต่ครั้งเนี้ยเขาจะไปรับที่สนามบินเลยนะครับนะแล้วเป็นไงครับแต่วันสำคัญเนี่ยมันเป็นวันที่24นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก่อนถึงวันที่24เนี่ยมันก็มีการเตรียมการกันดีมากนะฮะให้พร้อมรับนะตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้เรากำลังทำรายการอยู่ในขณะนี้นะทีมงานของจีนภายใต้การนำของนะครับของรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เดินทางไปที่สายมิการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็คือนะครับเหอลี่เฟิงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรองน้ำดีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลฝ่ายการเป็นหัวหน้าเจรจาเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็นำโดยสกอตต์เบสเซนซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังนี่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ ดังฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งสีและสกอตต์เบสเซนทั้งเหอลี่เฟิงและสกอตต์เบสเซนและรวมทั้งเจมิสันเกรียนะฮะก็จะพบกันวันนี้นะครับยังเป็นทางการนะเพราะว่าเขาเดินทางไปถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คงจะคุยกันหลายรอบแหละนะครับนะและนอกจากนี้ก็ยังให้ทีมงานคุยกันด้วยฉะนั้นแล้วทีมงานของเฮอร์รี่รองนายกเฮอร์รี่เฟิงจะอยู่ที่เพื่อพูดคุยเตรียมงานกับทีมงานของทรัมป์ภายใต้การนำของสกอตต์เบสเซนนะฮะจนถึงวันพุธหน้านี้นะฮะก็คือวันที่สีเดินทางไปถึงนั่นเองใช่ไหมครับนะแปลว่าต้องมีเรื่องคุยกันยาวมากเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีที่ยังตกลงกันไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับนะเรื่องอัตราภาษีก็ดีเรื่องอะไรครับเรื่องเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเลยครับก็คือเรื่องที่ว่าด้วยเรื่อง AI นะที่จะเป็นมีการพูดคุยกันนะฮะ
0: คร
1: ับ ดังนั้นแล้วเนี่ยการพูดคุยเรื่อง AI เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ดีผู้นำก็จะยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะฮะ
0: ค
1: ือตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีทีมงานของจีนนี่แหละครับนะไปพบกับทีมงานของสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็น่าจะเป็นที่กรุงวอชิงตันดีซีนี่แหละนะก็คือทีมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ AI เดี๋ยวอย่างที่พูดคุยเตรียมงานว่าด้วยเลยครับเรื่องของ AI safety นะครับนะซึ่งตอนนี้กำลังกลายเป็นข่าวสะเทือนขวัญโลกกันมากนะครับนะเพราะอยู่ดีก็มีเด็กหนุ่มอายุ27ปีนะครับนะก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับที่เป็นอดีตนะครับอดีตนะครับเอนจิเนียร์ของ Anthropic แล้วก็ Open AI ด้วยอยู่ดีก็ลาออกมาแล้วก็ให้ข่าวว่าครับว่าอีกภายในทศวรรษข้างหน้านี้นะครับนะมีโอกาสสูงเป็นไงครับที่มนุษย์เนี่ยนะครับอาจจะเกิด extinction แปลภาษาไทยว่าอะไรครับคุณสุนทร
0: ว่าอะไรครับ
1: ก็คือมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ได้มีโอกาสถึง 10% นะนี่มนุษย์อาจจะสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากแรงคุกคามของ AIโอ้โหอันนี้ไปครับ
0: ไปใหญ่เลยเนี่ย
1: อาจารย์โคซอนนะครับที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ในเอ็กซ์หรือว่าใน Twitter ของเขาที่นะเป็นไงครับมีคนเข้าไปดูเป็นร้อยๆล้านวิวนะครับนะก็กลายเป็น global talk of the town นะฮะก็คือกลายเป็นประเด็นโลกที่มีการถกเถียงพูดคุยกันเยอะแยะมากมายกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับนะ
0: คร
1: ับฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนะครับกลายเป็นเรื่องที่นะครับทีมงานของทั้งอเมริกาและของจีนเนี่ยก็จะไปคุยกันล่วงหน้าแล้วก็คงจะชงลูกให้มีการพูดคุยกันในระดับผู้นำในวันที่24กันยายนนี่แหละฮะนะครับวันที่24กันยายนนี่นะครับนอกจากเป็นไงครับนอกจากพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการต้อนรับใหญ่โตมากก็คือการจัดสเตจดินเนอร์ที่ทำเนียบขาวนะฮะแขกที่เขาจะรับเชิญเข้าไปร่วมเนี่ยมีใครบ้างครับคุณลุงครับได้ติดตามผมได้ถามใช้จีพีทีหรือเปล่าคร
0: ับยังไม่ได้ถามนะว่ามีใครบ้างนะ
1: นะครับเท่าที่ถามชื่อมาแล้วก็มีครับมีเจฟเบซอสนะครับอีลอนมัสนะเจฟเบซอสนี่คือใครครับ
0: เ
1: จ้าของอะไรครับ
0: เจฟเบซอสนะ
1: นะครับแล้วก็อีลอนมัสก็
0: เบซ่า
1: สเปซเอ็กซ์AIนะครับแล้วก็มีสุนทราภิชัยนะฮะกูเกิลนะแล้วก็มีไมเคิลเดลนะครับเดลเทคโนโลยีนะครับ มีเจนเซนหวงนะครับมีแล้วก็มีงวดนี้ก็จะมีแซลแอนแอลแมนด้วย
0: ครับนะโอเพนเอไอไปด้วย
1: โอเพนเอไอแล้วก็ยังมีครับมีทีมคุกนะทีมคุกนี่ตอนนี้ไม่ได้เป็น CEO ของApple อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเชิญทีมคุกเนี่ยเข้าไปร่วมไอสเตทดินเนอร์นะครับยังไม่ได้เชิญ CEO คนใหม่นะครับนะแล้วก็ยังมีเจนเฟรเซอร์นะครับซึ่งเป็นCEO ของซิตี้กรุ๊ปธนาคารยักษ์ใหญ่ของอเมริกานี่นะครับครับฉะนั้นก็ถือได้เลยเพราะว่าเป็นการให้เกียรติกันมากนะครับนะและขณะเดียวกันเนี่ยพอถึงวันศุกร์นะครับวันที่25เนี่ยวันที่สีจะเดินทางกลับนี่นะฮะทรัมป์และก็ทีมงานรวมทั้งครอบครัวนะครับนะก็จะเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับมาดามผงลี่หยวนเนี่ยนะครับไปพบกันที่ไวท์เฮาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเลี้ยงน้ำชานะและหลังจากเลี้ยงน้ำชาเสร็จแล้วเป็นไงครับพาไปดูเลยครับไปดูหอสมุดที่มีชื่อว่าUS National Archive ก็คือหอสมุดแห่งชาตินะครับนะหรือว่าหอบันทึกไอข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และทั้งหลายเนี่ยเพื่อแสดงให้สีกับทีมงานรวมทั้งมาดามด้วยนะดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องประวัติศาสตร์อเมริกา250ปีซึ่งมีเยอะแยะมากมายที่เก็บเอาไว้นะครับนะ
0: ครับ
1: อยู่ในอาร์คายฟ์ที่ว่านี่นะก็อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีนั่นแหละนะครับนะอยู่แถวใกล้ๆไอ้นะครับไอ้เส้นทางที่จะไปไอ้แคปิตอลฮิลล์นี่แหละครับนะไปตรงไปมันก็จะเป็นข้างหลังแคปิตอลฮิลล์มันก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของลินคอล์น
0: ลินคอล์น
1: ฉะนั้นใครไปเดินอยู่ก็คงจะพอเข้าใจละ
0: ใกล้สระน้ำละ
1: การโชว์ National Archive นี่สำคัญนะฮะเพราะถือว่าเป็นการโชว์ถึงประวัติศาสตร์เนี่ยของชาติใดชาติหนึ่งซึ่งไอ้ National Archive ก็เป็นสิ่งที่ผมเองค่อนข้างจะคุ้นชินนะฮะพอสมัยผมทำทีสิทธ์ด็อกเตอร์นี่นะครับรวมทั้งทำใจนี่นะฮะ
0: ใช้บริการเล่น
1: ผมก็จะทำไอข้อมูลยาวๆเป็นร้อยปีไงฮะมันก็เลยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากอาร์คายฟ์เนี่ยไม่รู้ต้องกี่ประเทศนะฮะไปทั่วหมดนะที่ใช้มากๆที่Public Record Office ที่คิวการ์เดนอย่างที่เราเคยคุยคุณผู้ฟังบ้างแล้วในก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ยังไปอาร์คายฟ์ของเนเธอร์แลนด์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมบ้างกรุงเฮกบ้างอะไรต่างบ้างนะครับนะแล้วก็ไม่รู้ตัวกี่แห่งในอังกฤษนะที่ผมไปค้นข้อมูลใช้เวลาเป็นเดือนนี่นะครับนะในบริติชมิวเซียมก่อนดีไม่รู้ต้องที่ไหนมีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโรคนี่นะครับนะที่ย้อนหลังกลับไปที่เอามาเขียนเป็นทีสิทธิ์เอามาทำวิจัยได้เนี่ยผมไปหมดนะครับนะแต่ว่าที่ไม่ได้ไปก็คือ National Archive ของอเมริกาเนี่ยเพราะมันไกลเกินไปใช่ไหมนะครับนะครับกับงวดเนี้ยเขาก็จะภาษีและหลังจากนั้นหลังจากที่ดู National Archive แล้วเนี่ยสีกับมาดามเผิงลี่หยวนก็คงจะอำลากรุงวอชิงตันดีซีกลับไปขึ้นเครื่องบินที่ไอสนามบินจอยเบสแอนดูนี่นะครับนะการนี่คือสเกจดิ้งของการนะครับของการเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างพอที่เป็นข่าวแล้วนะครับนะครับฉะนั้นเมื่อไปงี้แล้วเนี่ยนะครับพาไปทั้งกาล่าดินทั้งสเตทดินเนอร์ทั้งพบกันนะฮะคุยกันยาวไกลแล้วก็เลยครับแล้วก็พาไปดูในชั้นอาร์คายเนี่ยครับเป็นไม่ได้ครับว่าสีเนี่ยถูกหามส่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าโรงพยาบาลนะครับแบบที่ในข่าวนะครับแล้วก็สื่อมากมายก็มาโค้ชกัน
0: เป็น
1: นะครับนะโอ้อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับนะ
0: คร
1: ับครับแต่ว่าเรื่องที่สำคัญเนี่ยทำไมประธานาธิบดีทั้งคู่นี่นะฮะจะต้องคุยกันเรื่อง AI ครับคุณตุ้ยครับ
0: ทำไมต้องเนี่ยหลายคนเนี่ยทำไมเรื่องอื่นน่าจะคุย
1: เพราะตอนนี้ไอ้เรื่อง AI เนี่ยมันเป็นประเด็นความขัดแย้งมากในสหรัฐอเมริกายังไม่เคยปรากฏมาก่อนนะทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยทั้งฝ่ายที่ต่อต้านนี่นะฮะถ้าเขาเดินต่อต้านเนี่ยยังพอฟังกันได้ว่าพวกนี้เป็นพวกที่แอนตี้ AI แต่คนที่ออกมาให้สติให้ความเห็นแล้วก็พูดทำนองว่าจะต้องร่วมมือกันนะเรื่องเกี่ยวกับไอ้การพัฒนา AI นี่ครับมันประกอบด้วย 4-5 บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนนะฮะนะ
0: มีบริษัทไหนบ้างครับ
1: นะหนึ่งก็คือSal Amman นะครับแซมแอลแมนของ OpenAI นะออกมาให้สัมภาษณ์เยอะแยะมากมายแล้วก็คนที่สองก็คือเลยครับก็คือลาดิโออโมเดอีนะครับซึ่งเป็น CEO ของใครครับของไอโทพริกนะซึ่งนอกจากออกมาให้สัมภาษณ์อะไรต่างยังเขียนเอเซ่เนี่ยเขียนบทความเนี่ย ความยาวถึง3,800คำนะเพื่อออกมาเตือนภัยถึงในปัญหาเรื่อง AI นะครับนะและแค่นั้นไม่พอครับคนที่3ที่ก็มาแจมแล้วก็เป็นบิ๊กเนมมากคือใครครับใครครับคุณสุริยครับ
0: ใครครับ
1: คนที่3นี่ก็คือใครก็คืออีลอนมัสก์นะก็อีลอนมัสก์จะมี SpaceX AI ใช่ไหมครับนะมากมายใช่ไหมครับนะและคนที่4ครับไม่น่าเชื่อคนนี้คือใครครับคุณสุริยครับ
0: ใครครับ
1: ก็คือ co-founder ของ DeepMind ของ Google นะครับนะซึ่งก็คือคุณดูแลเรื่องDeepMind ของ Google นี่แหละนะครับนะ
0: คร
1: ับ ออกมาพูดทำนองเดียวกันเลยว่าจะต้องมีการร่วมมือกันนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนา AI ซึ่งอะไรครับซึ่งมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความยั่งยืนนะเพราะตอนนี้มันเริ่มเป็นห่วงกันยังไงครับว่า AI นั้นเนี่ยมันทำท่าจะหลุดออกมาจากการควบคุมของมนุษย์นะฮะเมื่อดูจากและผมเชื่อพวกนี้จะรู้ดีเพราะว่าจะมีใครครับที่พัฒนาเรื่อง AI ก้าวหน้าเหมือน 4-5 บริษัทที่ผมเอ่ยชื่อมา
0: ไม่มี
1: แล้วมีแล้วในโลกนี้นะครับนะนะที่ทุ่มเทเรื่อง AI มากเท่ากับนะครับเท่าที่ผมเอ่ยชื่อมาทั้งหมดนี่แหละแต่ใครบ้างที่เก่งเท่า 4-5 บริษัทนี้ไหมครับเมื่อเขาออกมาเตือนภัยก็เอาเตือนภัยเองครับแต่ที่คำเตือนภัยที่น่ากลัวคือครับก็บอก AI จะทำให้เกิด extinction หรือว่าทำให้มนุษย์เนี่ยสูญพันธุ์ก็ดูได้กลัวสูญพันธุ์ไหมครับกลัวไหมครับ
0: คงไม่กลัวล่ะ
1: นะครับก็ไม่มีพันธุ์จะสูญหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีพันธุ์จะสูญนะครับไม่กลัว
1: ครับนะครับแต่ว่าสูญพันธุ์ไม่สูญพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะ
0: คร
1: ับ นะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีโอกาสเสียพันธุ์แน่น
0: อ
1: นแต่ที่สุดมันคือเสียพันธ
0: ุ์เออดิ
1: เสียพันธุ์ยังไงครับคุณครับ
0: น่าสนใจ
1: เสียพันธุ์ยังไงครับ
0: ตอนนี้ใจบ้าอะไร
1: ครับแรกเลยคุณก็จะคนอยู่บนมากมายจะถูก AI แย่งงานไง
0: อ๋อครับ
1: แล้วคุณเสียพันนี่ครับ
0: เสีย
1: และคนอยู่มากจะถูกอะไรครับถูก AI ที่มันฉลาดมากๆเนี่ย
0: โดมิเนต
1: มาแฮกคุณแฮกข้อมูลคุณนะครับนะ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่ Anthropic นะครับRadio Amadei เขาออกมาเตือนไง
0: คร
1: ับ ก็บอกถ้าคุณไม่รีบร่วมมือกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยอีกภายใน 6-12 เดือนข้างหน้าเนี่ยAgentic AI agent นะครับที่มันพัฒนามากแล้วมันจะสามารถแฮกไปในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องรวมทั้ง10ล้านคนวิวของคุณสมยศด้วยนะครับ
0: จะต้อง
1: ถูก
0: โดนแล้ว
1: Agentic AI agent เนี่ยมันแฮกเอานะ
0: โดนแล้วตอนนี
1: ้คือจนกระทั่งมันเริ่มที่จะเกินเลยความควบคุมของมนุษย์แล้วนะ
0: ครับมันเกินแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: เราไม่ทราบพอผมค้นคว้าเรื่องนี้มานะมากมายในช่วงที่ผ่านมานะครับนะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวมาคุยกันเป็นทั้งวันอาจจะคุยกันไม่จบนะครับแต่วันนี้เอาไว้คร่าวๆนะครับก็คือนะครับก็คือจะเห็นได้เลยว่าบริษัทเหล่านี้ออกมาเตือนภัยแล้วออกมาเตือนภัยปั๊บเป็นไงครับไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เยอะแยะมากมายและคนที่ไม่เห็นด้วย2คนที่ออกมาค้านคอเป็นเอ็นนะครับนะก็คือใครครับ1ก็คือเชนเซ่นหวงนะครับ2คือครับ2ก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์ก
0: อ๋อมี2คน
1: ก่อนเนี่ยคุณกลัวเกินตัวมีอะไรต่างๆไอ้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือตื่นตูมมากเกินไปนะที่กลัวว่าจะทำให้ไอ้ AI มันมีปัญหาแล้วก็จะเสนอให้มีการชะลอการพัฒนา AI เพราะอะไรครับเพราะแซลแอมมอนเนี่ยเขาเสนอ3เรื่องซึ่งอันนี้ผมว่าน่าฟังมากนะเขาเสนอว่าอะไรครับว่าการควบคุม AI ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปเนี่ยนะแซลแอมมอนก็ประกาศไว้เลยว่าถ้าคุณไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้เนี่ยคุณไม่จะไม่สามารถปล่อยโมเดล AI ใหม่ๆออกมาได้นะครับนั่นคือข้อแรกนะและเพื่อทำให้เกิดความรอบคอบในการสอดส่องเรื่องนี้เขาเสนอว่าอะไรครับเขาเสนอวันหนึ่งจะต้องมีเลยครับมี independent investigator นะหรือว่ามี independent auditor นะก็คือมีหน่วยงานร่วมมีบุคลากรกลุ่มคนเนี่ยเลยครับที่เป็นอิสระที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยต้องมาตรวจสอบ
0: นะ
1: ว่าบริษัทต่างๆที่พัฒนาเรื่องของ AI อย่างที่ว่านี่นะพวก AI agent ก็ดีนะครับคุณได้ปล่อยไอ้พวกสวอมออกมาแล้วก็สร้างปัญหาจนควบคุมไม่ได้นะทั้งไปแฮกกิ้งชาวบ้านเขาทั้งไปแอดแท็กชาวบ้านเขานะครับแล้วทั้งไปเลยครับทั้งไปดีซีฟหรือว่าไปไลน์ชาวบ้านเขานะรวมๆด้วยนะไปชี้ชาวบ้านไปโกงชาวบ้านเขาอะไรเพราะตอนนี้เราก็เห็นใช่ไหมว่าไอ้ปฏิบัติการไม่ชอบที่มาจาก AI เนี่ยมันเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่ามันมีคุณอนันต์นะครับนะอย่างที่เรารับรู้มันอยู่นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อถกเถียงมันก็จะมากแหละเพราะอะไรครับเพราะคุณประโยชน์ของ AI มันก็มากมายมหาศาลขนาดที่โทษมันก็มหาศาลเลยใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นแล้ว2คนนี้ออกมาแล้วไปแล้วก็ประสานเสียงกับใครครับประสานเสียงกับโดนัลด์ทรัมป์ นะโดนทรัมป์เนี่ยเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เองไม่ใช่ทวิตนะในไอโซเชียล
0: เขาโซเชียล
1: แต่ตามไม่ว่าครับเพราะว่าเป็นสาวสอสำคัญของโซเชียลทำยังไงครับ
0: เขาส่งมาแต่ผมยังไม่ได้อ่านส่งมาแล้ว
1: เขาว่าไงครับ
0: ว่าไงคร
1: ับ ก็บอกเนี่ยจะต้องตั้งอะไรครับต้องตั้งนะครับ AI ซาครับ
0: โอ้
1: นะครับเพื่ออะไรครับ
0: เพื่อ
1: เข้ามาดูแลพัฒนา AI อย่างจริงจังนะครับจะรอช้าไม่ได้นะครับนะแล้วขณะเดียวกันก็ยังเสนอเลยครับเสนออะไรเหมือนกับโครงการพัฒนาอวกาศของอเมริกานั่นแหละนะครับนะที่คุณจะต้องมีโครงการเหมือนอย่างนั้นเลยนะครับนะฉะนั้นแทนที่จะชะลอเนี่ยนะครับทรัมป์ก็เป็นไงครับเสนอให้พัฒนาเร่งตัวมากขึ้นอีกนะเพื่อให้อะไรครับให้ตัวเองกลายเป็นผู้นำ AI โลกให้ได้นะเพื่อไม่ให้ชาติอื่นๆเช่นชาติคู่แข่งเช่นจีนเนี่ยตามทันใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเมื่อมันปีนี้แล้วเนี่ยในเมื่อ AI มีทั้งข้อดีและข้อเสียพร้อมๆกันนี่นะแล้วตอนนี้ภัยคุกคามมันก็เพิ่มมากขึ้นคนที่ออกมาต่อต้านก็เยอะแยะมากมายนะครับตัวอย่างเช่นแบนนี่เบอร์นีซันเดอร์นะครับนะที่ออกมาเสนอกฎหมายฉบับใหม่เพื่อออกมาคุมนะครับแล้วถึงก็มาประกาศว่าไงครับก็บอกไอ้พวกที่นักพัฒนา AI ไอ้ developer ทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องถูกใส่กุญแจมืออย่างน้อย20ปีก็คือติดคุกอย่างน้อย20ปีเป็นไงครับเหมือนกับกรณีที่คนไปพัฒนาไอ้อาวุธนิวเคลียร์นะครับเพราะทุกวันเนี้ยครับกฎหมายห้ามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับมันดำรงอยู่ใครละเมิดก็ถูกติดคุก20ปีใช่ไหมครับหรือว่ายาวนักมากใช่ไหมฮะก็บอกเนี่ยไอ้นักพัฒนา AI ที่พัฒนาอย่างไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันจะต้องเจอข้อหาแบบเดียวกันเลยนะครับนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่าคนอย่างเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยซึ่งเป็นพวกที่ลิเบอรัลมากๆความคิดค่อนข้างจะซ้ายมากเลยในมาตรฐานอเมริกาเนี่ยนะฮะกลับไปร่วมมือครับไปร่วมมือกับสตีฟแบนนอนนะครับซึ่งเป็นสหายสนิทของโดนัลด์ทรัมป
0: ์ท
1: ั้งหนึ่งจุดศูนย์นะฮะ
0: ด้
1: วยว่าเป็นพ่อหอยก็ลูกกระเดือกเลยนะครับนะปรากฏว่าสตีฟแบนนอนมันร่วมมือกับเบอร์นีแซนเดอร์ครับแซนเดอร์ครับนะนะครับแล้วขณะเดียวกันเป็นไงครับก็มีเกวินนิวซอมนะครับซึ่งเป็นกัปตันเนอร์รวมเป็นผู้ว่าการรัฐของแคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนี้ออกคำสั่งของผู้ว่าการรัฐเลยนะครับว่าให้มีการชะลอการพัฒนา AI เอาไว้อย่างน้อย6อาทิตย์นะครับแล้วก็มีการพัฒนามีการสอดส่องเข้าไปดูอะไรทั้งหลายนี่นะฮะแต่ว่าเป็นไงครับไอ้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับจำนวนมากก็คงอยู่ในซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยเป็นไงครับตอนนี้เป็นไงครับออกมาฟ้องร้องครับกันยกใหญ่เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น Open AI แซมเอลแมนก็ดีหรือว่าแอนโทพิกก็ดีหรือแต่อีลอนมัสก์ก็ดีหรือแม้แต่โคฟาวเดอร์ของ DeepMind ของ Google ก็ดีนะครับไอ้พวกเนี้ยมันรวมหัวกันผูกขาดนะฮะในการที่จะมาควบคุมเพื่อไม่ให้คนอื่นแจ้งเกิดได้ง่ายๆยังไงครับ ก็ใช้ไอ้แอนติทัสลอเนี่ยฮะกฎหมายผูกขาดกันใช้นี่แหละคร
0: ับ
1: ออกมาได
0: ้ครับ
1: จะได้กล่าวเลยว่าในปี2ในอย่างน้อย2ปีข้างหน้านี่นะครับ

0: ด้านสุขภาพในจีนแทนนะฮะกองทุนด้านสุขภาพในจีนกูแมนแซกแนะนำแล้วเรื่องนี้นะครับครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะท่านผู้ฟังที่เปลี่ยนอัปเดตไอโฟนแอปเปิลเป็นหรือว่า iOS 27เนี่ยนะฮะตรงนี้สำคัญมากเลยสิ่งที่เราไม่เคยคิดมันก็จะมาก่อนนั่นหมายความว่า AI มันจะมาอยู่ในไอโฟนของเราเนี่ยต่อไปเนี้ยถ้าไอโฟน27มาแล้วมันอยู่ใน AI ของเราเลยแล้วมันจะจัดการอะไรทุกอย่างในเครื่องเราเลยใน AI เนี่ยมันจะรู้หมดทุกอย่างในข้อมูลของเราทั้งหมดตรงนี้สำคัญมากนะแต่ผมยังไม่อนุญาตแล้วนะผมอัปเดตแล้วนะแต่ผมยังไม่อนุญาตให้มันดำเนินการเรื่องพวกนี้เพราะมันจะรู้เรื่องของผมมากเกินไปแค่นี้ผมใช้ 4-5 ตัวเนี่ยมันก็ทำอะไรเกินที่ผมต้องการแล้วล่ะไปหาคนโน้นคนนี้ส่งข้อมูลให้คนโน้นคนนี้นะไอ้10กว่าล้านคนเนี่ยก็ต้องได้รับข้อมูลตรงนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนฟังรายการเจาะตลาดจีนกันต่อครับ
1: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารค์

0: 14:38 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทาง FM 96.5 คลื่นความคิดดำเนินรายการโดยผมสมยศชำช้อยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับฟังกันให้จุใจสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับฟังในเรื่องราวที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะแนวความคิดอาจจะไม่เหมือนเรียกว่านักคิดคนอื่นเราก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านสุนทรที่กล่าวไว้ว่าชื่อปีจื้อจีปายชั่นปายเซินก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับแต่ผมไม่อยากให้ฟังไปลบกับใครนะฮะลบกับใครลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วลบกับอัตตาของตัวเองนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แหมเราก็ฝากเตือนกันไว้เสมอนะฮะก็หลายคนก็บางทีก็ฟังข่าวจากหลายๆแหล่งก็มันข้อมูลบางทีมันผิดพลาดนะก็ตั้งใจเยอะเดี๋ยวนี้นะข่าวลือเนี่ยคนมักจะชอบข่าวลือมากกว่าข่าวจริงนะฮะก็ฟังสนุกไปนะข่าวลือแต่อย่าไปเชื่อแม้กระทั่ง AI ผมก็ยังไม่เชื่อเลยนะผมใช้ AI เนี่ยผมก็เชื่อแค่70-30นะทุกตัวนะแล้วก็แหล่งข่าวสำนักข่าวบางแห่งเนี่ยผมก็ให้แค่ 10% นั่นเองนะต่างประเทศอ่ะมาจากต่างประเทศที่ทางอยู่ทางยุโรปน่ะเจ้าของที่มีมาจากประเทศของเขาของรัฐบาลเขาน่ะผมก็เชื่อ 10% เพราะว่าก็เคยทำข้อมูลผิดพลาดเรื่องที่จะเปิดเผยจดหมายอะไรสักครั้งหนึ่งของคนไทยอ่ะอดีตก็เลยผมก็เลยไม่เชื่อถือเขาแล้วก็สั่ง AI ว่าให้น้ำหนักให้เวทของสำนักข่าวนี้แค่ 10% ความเชื่อถือน่าจะถือนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไว้นะครับว่าเออแต่อย่าลืมนะวันที่3ตุลานี้นะตั้งแต่8:30ถึง4:30ตอนเย็นเลยนะที่โรงแรมดิเอมอรัลนะทาง 96.5 ก็มีการจัดเสวนาภาษาหมอนะเออตรงนี้นะกินอยู่เป็นนะครับหนีโรค NCD ได้นะจะพาคุณปลอดภัยตรงนี้เขาบอกว่าสนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะฮะมีหนังสือมีอะไรแต่ละแจกด้วยนะครับคนละ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับรับจำนวนจำกัดนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจเรื่องพวกนี้เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีกว่าถ้าเป็นแล้วมารักษาเนี่ยค่อนข้างยากลำบากแล้วก็จะสูญเสียทั้งเงินทั้งเวลาไปค่อนข้างเยอะนะฮะงั้นใครสนใจเรื่องพวกนี้อย่าลืมแอดไลน์ไปที่ Thinking Radio นะครับแล้วก็สมัครไปฟังในวันที่3ตุลาคมนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะฮะมีทั้งอาหารอิ่มด้วยนะแล้วมีแจกหนังสือมีแจกซีดีกลับบ้านไปด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของ AI ไปแล้วเป็นเรื่องที่โอ้โหบางทีเนี่ยมันอย่างว่าเนี่ยมันเร็วมันพัฒนาได้รวดเร็วแล้วก็มันดีเกินนะครับแล้วก็แม้กระทั่งหุ่นยนต์คนก็กลัวแล้วหุ่นยนต์ปัจจุบันเนี่ยมันใช้สมอง AI แล้วไม่ใช่บังคับด้วยมนุษย์แบบสมัยก่อนนี่แล้วนะมันสามารถบังคับใช้สมองมันเองได้สมองด้วยตัวเองได้ตรงนี้ก็เรียกว่าหุ่นยนต์ AI เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ที่มาใกล้เคียงมนุษย์มากนะแต่มันก็ยังมีอะไรข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ยังสู้มนุษย์เราไม่ได้อยู่ดีนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็คงต้องติดตามนะครับแต่เราจะเห็นว่าที่หลังจากที่เราคุยกันเรื่องของต้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอขอบคุณท่านผู้ฟังหลายท่านเลยนะโดยเฉพาะคุณในคุณประสิทธิ์มาจากจังหวัดแพร่นะคุณอรรถพรไม่ใช่คุณอรรถพรคุณนิตราบุษยานนท์นะครับแล้วก็คุณบุญชัยนะพรประเสริฐสุขนะฮะก็สวัสดีมาทาง YouTube นะฮะแล้วก็คุณ อะไรนะเดี๋ยวคุณที่แฟนประจำนะสวัสดีมาทาง Facebook Live อยู่นะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะฮะที่ติดตามคุณอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ซะละผมเอาชื่อหายไปซะละแหมยิ่งกว่าคนแหมคนไลฟ์สดไปกับน้องเน่ๆ นะครับก็มีหลายท่านที่ติดตามอยู่นะฮะต้องอวยพรมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะที่เป็นแฟนประจำนะฮะที่ทางเรียกว่าทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเออแล้วทำไมอยู่มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะในขณะที่เราฟังดูเหมือนว่าโอ้โหเรื่องของรถจนอีวีเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยถูกอเมริกาต่อต้านนะในเมืองไทยแล้วก็มีการต่อต้านนะมีคนที่เคยทำเรื่องรถสันดาปภายในก็มาต่อต้านเรื่องของรถอีวีอะไรต่ออะไรแล้วอยู่ๆจู่ๆ โดนัลด์ทรัมป์ทำไมกลับลำไปจะไปชวนให้จีนไปตั้งโรงงาน EV ในเมืองสหรัฐอเมริกาเป็นเพราะอะไรมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ายังไม่เห็นมีสื่อในเมืองไทยพูดเรื่องนี้นะไม่มีสื่อในเมืองโลกนี้พูดเรื่องนี้ด้วยมาคุยฟังอาจารย์สภพคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอาจารย์สภพครับ
1: อ๋อครับคือก็มีการให้ความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมา
0: ครับ
1: นะครับว่าอาจจะอนุญาตให้ใครรถยนต์ของจีนเนี่ยไปลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันเนี้ยก็กล่าวได้เลยว่ามันตรงกันข้ามหรือว่าขัดแย้งกับนโยบายของโจไบเดนอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: เพราะเราคงจำได้นะครับว่าตอนที่โจไบเดนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอยู่เนี่ยก็ได้ออกกฎนะครับว่าการนำเข้ารถยนต์ EV จากจีนนั่นเนี่ยเข้ามาขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณจะถูกเก็บภาษีเนี่ยไม่ต่ำกว่า 100%
0: โอ
1: ้แต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะฮะนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกรถยนต์สำเร็จเนี่ยนะครับนะคุณเจอภาษี 100% ล่ะนะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ทำให้ตลาดรถยนต์ EV ของจีนเนี่ยก็หายไปอย่างสหรัฐอเมริกาเลยนะตอนนี้มันจะไปโผล่ที่แคนาดากับเม็กซิโกแทน
0: โอ้ประเทศใกล้เคียงนะ
1: ที่จะโผล่ที่แคนาดามากก็เพราะเลยครับเพราะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มาร์คคาร์นี่นะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของแคนาดาไปเยือนจีนเนี่ยก็เป็นไงครับก็ได้ไปตกลงกับจีนไว้เรื่องอะไรครับคุณตุ๊กครับ
0: เรื่องอะไรครับ
1: ว่าจะให้จีนเนี่ยสามารถส่งรถยนต์ EV ไปขายในแคนาดาได้เนี่ยเริ่มต้นประเดิมก่อน 49,000 คันเก็บภาษีเพียงแค่ 6.1%
0: โอ้
1: ครับแล้วนึกภาพไปว่าอเมริกาเนี่ยนะครับเก็บภาษีรถยนต์ EV จากจีนเนี่ย 100% แต่ว่าแคนาดาเก็บ 6.1% เป็นไงครับแล้วแคนาดากับเม็กซิโกก็อยู่ในไอ้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็คือไอ้นับต้าเดิมนี่แหละครับนะที่สามารถค้าขายกันแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ถูกเก็บภาษีหรือถูกเก็บภาษีน้อยนะฮะถึงแม้ว่าตอนหลังนี่ทรัมป์จะเปลี่ยนเสียงไปมากไปเล่นงานแคนาดาอย่างหนักเลยนะเช่นรถยนต์ที่นำเข้าจากแคนาดานะครับตอนนี้ก็ถูกเก็บภาษี 25% นะเหมือนรถยนต์จะที่ส่งออกไปสู่ประเทศอื่นนะครับนะที่ส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยคุณก็เจอภาษี 25% และตอนนี้เนื่องจากว่านะครับทรัมป์กับคาร์นี่ก็ขัดแย้งกันหนักนะฮะและมาคาร์นี่นายกรัฐมนตรีของแคนาดาก็ไปร่วมมือกับ EU ครับไปเป็นสมาชิกสมทบของ EU อันนี้ยิ่งสร้างความเป็นฟืนเป็นไฟให้แก่ทรัมป์เป็นอย่างมากนะเพราะอะไรครับเพราะมองว่าผู้นำของแคนาดาซึ่งแต่ไหนแต่ไรมามักอยู่ในโอวาทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้ชักจากเป็นไงครับชักจากนี่ไปครับนะ เป็นไงครับนะแต่ก็เลยบอกเนี่ยถ้าแคนาดายังมีพฤติกรรมนี้อยู่เนี่ยจะเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ประกอบในแคนาดานี่นะครับมาที่อเมริกาเนี่ยเพิ่มจาก 25% กลายเป็น 50% ครับ
0: โอ้อ
1: ันนี้ครับคือคำพูดล่าสุดของเขานะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์จึงเปลี่ยนเสียงผมจริงๆเขาจะว่าทรัมป์เปลี่ยนเสียงทีเดียวก็ไม่เต็มปากเต็มคำนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายของโจไบเดนนะเปลี่ยนก็คืออาจจะเป็นการเปลี่ยนนโยบายของโจไบเดนอาจจะถูกมากกว่านะครับนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยความเห็นของทรัมป์ในล่าสุดเนี่ยนะครับมันขัดแย้งกับอะไรครับขัดแย้งกับไอ้สมาคมหรือว่าความร่วมมือของเครือข่ายค่ายอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Alliance for Automotive Innovation นะฮะซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านรถยนต์ของอเมริกานี่ก็เป็นสมาชิกของไอ้ความเครือข่ายความร่วมมืออันนี้นะครับนะไม่ว่าจะเป็น General Motors ก็ดี Toyota ก็ดีแล้วก็ทุกค่ายอื่นทั้งหลายนี่นะครับและรวมตลอดถึงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะหรือว่า Transportation Secretary ที่มีชื่อว่าซีนดัฟฟี่ก็ออกมามีความเห็นไม่เห็นด้วยนะว่าจะอนุญาตให้จีนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์โดยตรงหรือว่าชิ้นส่วนแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกาก็คือซีนดัฟฟี่เนี่ยก็ได้ส่งจดหมายไปหา CEO ของ Ford Motor ครับเตือนว่าด้วยนี่ครับเตือนว่าด้วยการที่ Ford Motor เนี่ยมีความร่วมมือกับ CATL นะครับCATL ก็คือ CATL นี่นะครับ CATL เนี่ยเป็นบริษัท

0: ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดของจีนและของโลกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ฉะนั้นฟอร์ดมอเตอร์ก็เป็นร่วมมือให้ CATL เนี่ยพัฒนาแบตเตอรี่ให้นะก็คงเป็นแบตเตอรี่ที่มาติดในรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งก็ดีรถยนต์บรรทุกก็ดีใช่ไหมฮะเพราะว่า CATL เนี่ยมันเจ๋งที่สุดในโลกนะครับนะครับแล้วก็มีแมคแชร์เนี่ยจะมากที่สุดในโลกนะไม่น่าจะต่ำกว่า1/3ของมูลค่าแมคแชร์ของแบตเตอรี่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยฮะก็เป็นมาจากบริษัทนี้บริษัทเดียวนะครับนะเป็นไงครับกระบอกเนี่ยการที่ Ford ไปร่วมมือกับ CATL เนี่ยก็ถือว่าจะคุณจะต้องมาระมัดระวังนะครับที่ไปใช้เทคโนโลยีไปใช้ต่างๆของค่ายจีนเยอะๆนะครับนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าที่ค่ายรถยนต์ต่างๆของอเมริกาเนี่ยจะต้องไปใช้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับรวมตลอดถึงแบตเตอรี่จากจีนด้วยนะครับแต่นี่คือความเห็นฝ่ายที่ต่อต้านนะครับนะแต่ว่าทําล่าสุดก็ออกมาพูดตำรวจ
1: ครับ
0: คุณครับ
1: ไม่ครับ
0: เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์บ้างเลยครับเขาบอกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยกำลังพิจารณานะครับว่าอยากจะให้ค่ายรถยนต์ของจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้นะครับนี่คือท่าทีที่เปลี่ยนไปคือเขาให้สัมภาษณ์แกไอ้ฟ็อกนิวนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็บอกเนี่ยฉันจะโอเคนะถ้าใครรถยนต์ของจีนเนี่ยจะเข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาแต่มีข้อแม้ว่าอะไรครับก็บอกมันจะเหมือนค่ายโตโยต้าของญี่ปุ่นนั่นแหละที่เข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาจ้างงานคนอเมริกันใช่ไหมครับ
1: จะได้มีงานทำ
0: คนอเมริกันเองได้รับประโยชน์จากการว่าจ้างแรงงานนะครับมากนะซึ่งขนาดนี้มันก็มีปัญหามากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พ่อแหล่งผลิตรถยนต์สำคัญของอเมริกาเนี่ยที่โอไฮโอก่อดีที่มิชิแกนก่อดีแถวมิดเวสทั้งหลายเนี่ยตอนนี้มันก็มีปัญหามากเลยฮะเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ใช่ไหมฮะนะ
1: คร
0: ับ บอกเนี่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณมาจ้างงานและขณะเดียวกันคุณยกคลัสเตอร์นะครับผลิตชิ้นส่วนต่างๆมาด้วยนะอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาเองไม่ต้องไปนำเข้าไอ้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆจากจีนมาประกอบในอเมริกาเนี่ยนะครับเพื่อมาช่วยสร้างงานมาถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆให้แก่อเมริกานะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องยอมรับล่ะว่าไอ้รถยนต์จีนยังมีเทคโนโลยีสูงมากใช่ไหมครับนะฮะไอ้ EV กับไอ้ humanoid robot นี่นะฮะรวมระบบทั่วไปใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วทรัมป์ก็คงนึกว่าถ้าคุณตกรถยนต์ตกรถไฟว่าด้วยเรื่องของรถยนต์ EV ก็ดีหรือว่าด้วยเรื่องของไอ้โรบอทก็ดีนะครับมันก็อาจจะทำให้อเมริกายากที่จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมโลกได้ถึงแม้ทรัมป์เองไม่ได้สนใจไม่ได้ให้การสนับสนุน EV มากมายนะครับนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าโลกเนี่ยมันหนีกระแส EV ได้ไหมครับคุณหนุ่ยครับ
1: หนีไม่ได้นะ
0: นะครับทั้งโลกเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องการประหยัดพลังงานกันหมดการรักษาสิ่งแวดล้อมกันหมดเขาตื่นตัวเรื่องของแรงคุกคามของ climate change global warming กันหมดนะครับนะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าถ้าคุณไอตัวรถยนต์เนี่ยมันปล่อยสารคาร์บอนเนี่ยออกสู่โลกเนี่ยเพราะว่าออกสู่บรรยากาศโลกเนี่ยผมว่าน่าจะอันดับต้นๆเลยนะ
1: ค่
0: ะที่สร้างไอ้ปัญหาไอ้ global warming หรือว่า climate change นี่นะฮะนะครับที่ทำให้เกิดไอ้ปัญหาเยอะแยะมากมายต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยมันแปรปรวนผันผวนนะครับแล้วก็วิปริตยังไม่เคยปรากฏมาก่อนใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับถ้าทรัมป์เล็งเห็นความร่วมมือระหว่างค่ายรถยนต์ของจีนที่กำลังจะบุกยุโรปอย่างที่เราเคยคุยกันบ้างไปบ้างแล้วในช่วงก่อนได้นี้นะฮะแล้วทรัมป์เนี่ยทำใจได้ง่ายหรือยากครับคุณผู้ชมครับ
1: ทำได้ยาก
0: ในเมื่อเขารู้แล้วว่าค่ายรถยนต์ต่างๆของโลกเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ใช่ค่ายตะวันออกอย่างค่ายญี่ปุ่นหรือว่าค่ายของจีนเองขนาดนี้มันก็อยู่ที่ยุโรปไงนะเพราะว่าค่ายรถยนต์ของยุโรปเนี่ยมันแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นค่ายรถยนต์ชั้นนำของโลกใช่ไหมครับเราไปไล่ดูดีครับไม่ว่าจะเป็น Volkswagen ก่อดี BMW ก่อดีMercedes-Benz ก็ดีนะครับพวกเปอร์โยพวกซีตรองอะไรนะครับอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะแล้วก็ไม่รู้กี่ค่ายหรือกี่ค่ายใช่ไหมครับนะมันข้ามทุกประเทศเนี่ยเขาก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์ของตัวเองกันทั้งนั้นอ่ะเราไปไล่ดูใช่ไหมครับนะฝรั่งเศสก็ดีอิตาลีก็ดีเยอรมนีไม่ต้องพูดถึงนะครับรวมตลอดถึงสเปนด้วยอะไรต่างด้วยใช่ไหมครับนะก็เป็นไงครับฉะนั้นแล้วเมื่อไปยี่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าและยิ่งถ้าเผื่อว่ารถยนต์ EV ของจีนเนี่ยเข้าไปร่วมมือกับบริษัทต่างๆในยุโรปได้เนี่ยนะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันก็คือไปจ้างงานคนยุโรปเพิ่มมากขึ้นไปช่วยพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มันทำท่าจะเสียความสามารถทางการแข่งขันและล้มหายตายจากเนี่ยให้ดำรงอยู่ได้เนี่ยนะครับเป็นไงครับมันจ้างงานคนมหาศาลเลยครับใช่ไหมครับอุตสาหกรรมรถยนต์ไหมครับนะ
1: ครับ
0: และข้อสำคัญคือว่าไอ้หมัดเด็ดของจีนเนี่ยที่ทำให้จีนเป็น

0: ีแต้มต่อในเรื่องของรถยนต์ EV นะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยจีนก็คงจะใช้รถยนต์ EV นี่แหละแต่นั้นบุกโลกใช่ไหมครับไม่ว่าขายไม่ว่าจะขายไปทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้และแม้แต่เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานตามประเทศต่างๆนี่นะครับเพราะว่าจีนคงไม่ไปตั้งโรงงานรถยนต์สันดาปภายในอย่างแน่นอนใช่ไหมครับนะ
1: คร
0: ับเพราะว่านอกจากมันล้าสมัยแล้วเนี่ยนะครับนะมันก็ยังมีความซับซ้อนในแง่ของเครื่องยนต์กลไกต่างๆชิ้นส่วนต่างๆมีเทียร์1เทียร์2เทียร์3ของไอ้โรงงานผลิตชิ้นส่วนใช่มั้ยครับซึ่งมันมากกว่าไอ้ชิ้นส่วนที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าไม่รู้จะกี่เท่าตัวใช่มั้ยครับนะ
1: คร
0: ับมันก็เลยทำให้จีนเองก็จะใช้ EV นี่แหละเดี๋ยวรุ่น New EV นะครับนะทั้ง In EV ทั้ง EV ทั้งหลายนี่นะครับนะจะกันบุกโลกและเมื่อ EV เนี่ยจะเป็นทัพหลวงสำคัญของจีนในการบุกโลกว่าได้อุตสาหกรรมยานยนต์นี่นะครับอะไรครับที่มันสำคัญมากในสำคัญที่สุดในรถยนต์ EV ครับคุณผู้ชมครับ
1: อะไรมันน่าจะเป็นแบตเตอรี
0: ่แต่จีนเป็นผู้นำอยู่
1: น่าจะเป็นแบตเตอรี่นะคร
0: ับ
1: ครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่นะ
0: มันก็ปรากฏว่ามีบริษัทวิจัยยักษ์ใหญ่ของโลกก็คือนิวเซนนะครับ
1: เนลเซน
0: นะบริษัทนิวเซนเนลเซนนั่นแหละ
1: เนลเซนนะครับ
0: นะซึ่งบริษัททางด้านที่ปรึกษายักษ์ใหญ่นะ
1: ครับ
0: เขาก็ได้มีการออกรีพอร์ตออกมานะครับนะก็คือนะครับเนลเซน IQ 2026 Global New Energy Vehicle Consumer Report ออกมาเร็วๆเนี่ยนะครับนะ
1: ครับ
0: จากการที่เขาไปสำรวจคนถึงหมื่นกว่าคนนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการรถยนต์นี่นะฮะถึงประมาณสัก1,090รายด้วยกันนะครับแล้วเป็นไงครับเพื่อให้คนเหล่านั้นแสดงความเห็นนะว่าถ้าเขาจะซื้อรถยนต์ EV ทั้งคันนึงเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดนะครับแล้วก็ไอ้หมื่นกว่าคนที่เขาไปสำรวจเนี่ยก็ปรากฏว่า 3,035 คนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในประเทศจีนหรือว่า1ใน3นี่นะฮะว่าตลาดรถยนต์ EV ในจีนมันใหญ่ที่สุดในโลกใช่มั้ยครับนะเขาสำรวจเนี่ยเมื่อเร็วๆมานี่เองเนี่ยก็คือเมื่อกลางเดือนเมษาจนถึงกลางเดือนมิถุนายนมานี่เองคือข้อมูลที่ใหม่มากนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าไงครับปรากฏว่านอกจากระบบความปลอดภัยของรถยนต์แล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ซื้อรถยนต์นะครับให้ความสำคัญมากที่สุดนั้นก็คืออะไรครับก็คือคุณภาพของแบตเตอรี่ครับแล้วก็บอกแบตเตอรี่มาอันดับหนึ่งเลยถ้าไม่รวมถึงระบบความปลอดภัยของรถยนต์ใช่ไหมครับนะระบบความปลอดภัยรถยนต์มันสำคัญมากใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเขาบอกเนี่ยระบบแบตเตอรี่สำคัญและแบตเตอรี่ที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องมาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือด้วยเช่นเลยครับตอนนี้ก็มันก็จะมีบริษัทน่าเชื่อถือของจีนเนี่ยใครครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของไอ้แบตเตอรี่ในจีนครับคุณผู้ชมครับ
1: ใครครองตอนนี้น่าจะ CATL นะ
0: CATL เนี่ยครองความนิยมอยู่ 40.9%
1: โอ้ครับ
0: CATL นะฮะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วอันดับรองลงมานี่นะครับนะปรากฏว่า BYD เนี่ยครองความนิยมในจีนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณดูครับ
1: กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 14%ครับ
1: โอ้
0: แต่ของ CATL เนี่ย 40.9% ต่อ BYD 14% แล้วรองลงมาก็คือ LG นะครับ LG ของเกาหลีใต้นี่นะนะครับปรากฏว่าครองความนิยมอยู่ 12.6% แล้วอันดับต่อมาจึงเป็น Panasonic ครองความนิยมอยู่ 8.7% นะฉะนั้นอันนี้มันก็คงเกิดขึ้นทั่วโลกแหละอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ CATL เนี่ยเป็นไงครับมันเป็นแบตเตอรี่ทั้งถูกทั้งดีไงนะราคาไม่ได้แพงกว่าชาวบ้านเขาราคาจะถูกกว่าด้วยแต่คุณภาพดีกว่านะครับฉะนั้นแล้วต่อไปเนี่ยถ้าคนสมมติจะเลือกซื้ออะไรดีนะครับระหว่างมอเตอร์เขาว่าถูกกับดีแต่ว่าดีกับไม่ค่อยถูกเนี่ยคุณจะเลือกของใครคร
1: ับ ดีของดีราคาถูก
0: ถูกและดีและดีแต่ไม่ค่อยถูกหรือว่าไม่ถูกนี่แหละคุณจะเลือกซื้ออันไหนครับ
1: ก็ดีและถูกครับ
0: นะครับนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจในเมื่อจีนเองพัฒนาแบตเตอรี่เหล่านี้มาอย่างเนิ่นนานนะครับนะและแม้แต่ก็ไปลงทุนอเมริกาไปแล้วต้องหลายปีอย่าง CATL ก็ดีกอลชั่นก็ดีซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตยักษ์ใหญ่ของจีนมันก็มีโรงงานอยู่ในอเมริกาไม่รู้มีมาไม่รู้กี่ปีแล้วไหมครับแล้วก็ซัพพลายให้แก่ค่ายรถยนต์ต่างๆในสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งไอ้รัฐมนตรีว่าด้วยกระทรวงคมนาคมต้องออกมาเตือนไงบอกเอ๊ะคุณไปซื้อของจีนมาใช้มากเกินไปหรือเปล่าและตอนนี้ Ford เองก็ยังไปร่วมมือกับไอ้ CATL เนี่ยที่ไหนครับนะครับก็คือไปร่วมมือกันที่สเปนเพื่อขายแบตเตอรี่ให้แก่ค่ายรถยนต์ของสเปนนะฮะนะครับที่ Ford ไปร่วมมือกับค่ายรถยนต์ของสเปนด้วยนะ แล้วก็แบตเตอรี่ก็ป้อนโดย ACATL นี่นะฮะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วคุณจะไม่คุณฉะนั้นเมื่อไปยีแล้วเนี่ยจีนมันก็จะมีแต้มต่อไงนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีของคุณเนี่ยมีความล้ำหน้าแล้วเนี่ยคุณยังผลิตเป็นแบบแมสได้แรงต่างได้ใช่ไหมครับตลาดคุณใหญ่โตโมโหฬารต้นทุนมันก็ต่ำใช่ไหมฮะนะครับและนี่เองทรัมป์คงจะเห็นแล้วล่ะว่าไม่ว่าตัวเองจะมีความรู้สึกยังไงออกมาให้ความเห็นยังไงว่าตัวเองไม่ค่อยชอบรถยนต์ EV ไม่ค่อยชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนทั้งหลายเนี่ยแต่ใจลึกๆแล้วเนี่ยคิดว่าคุณเลียงทรัมป์เนี่ยเขาขาดความฉลาดขนาดที่ไม่เห็นความสำคัญของไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ EV หรือว่าไอ้พวกโรบอทต่างๆคุณช่วยครับนะ
1: ไม่ได้นะ
0: มันก็อันประเภทแบบเกียร์ตัวยินไข่เกียร์ตาปลายกินน้ำแกงใช่ไหมครับนะฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องรถยนต์เนี่ยจะเป็นท็อปิกสำคัญที่ทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคงจะมาคุยกันในวันที่24กันยายนนี่แหละนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆเช่นเรื่อง AI เรื่องการเกษตรนะครับตอนนี้ไอ้สมาคมว่าด้วยการส่งออกถั่วเหลืองของอเมริกาก็ออกมากับพื้นข่าวกันยกใหญ่เลยว่าอยากจะเห็นความร่วมมือที่ดีระหว่างอเมริกากับจีนนะครับก็คืออะไรครับไอ้เอ็กซ์พอร์ตไอ้ฟอสซิลนะฮะของอเมริกานี่นะฮะนะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นแล้วคุณน่าติดตามว่านายที่หน้านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับครับ
0: เมื่อสองยักษ์ใหญ่ผู้นำสองยักษ์ใหญ่โลกมาเจอกันนะครับ
1: ครับครับหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยคร
0: ับครับครับสวัสดีครับ
1: ครับครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนทางรายการเจาะตลาดทำงานต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเผยสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหลังไฟลุกรางรถไฟรางรถไฟฟ้าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อลักษณะมีเพลิงแสงเพลิงบนรางรถไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถใช้กล้องตรวจรับความร้อนและนำเครื่องระบายควันเข้าที่เกิดเหตุโดยได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนายกาพชนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กล่าวว่าเบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป BEM แจ้งประชาชนเนื่องจากมีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงส่งผลให้บางสถานีเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีขออภัยในความไม่สะดวกด้านพันตำรวจเอกเด่นโดมลาภานันท์ผู้กำกับการศาลตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากตู้ควบคุมไฟมีความร้อนสูงจึงทำให้เกิดไฟช็อตก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาประมาณ15นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนโดยสะเก็ดไฟตกลงมาทางด้านล่างบนพื้นผิวจราจรทำให้ประชาชนตกใจขณะเดียวกันรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อยยืนยันสถานการณ์คลี่คลายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนได้สำรวจความเสียหายหลังได้รับรายงานว่ามีรถจักรยานยนต์ของวินมอเตอร์ไซค์ถูกสะเก็ดไฟตกลงมาใส่ได้รับความเสียหาย2คันกกต.ลุยตรวจสนามเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีชวนคนออกมาใช้สิทธิ์นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งภายในสำนักงานเทศบาลนนทบุรีพร้อมคณะสังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำแหน่งที่ว่างแทนตำแหน่งที่ว่างนายณรงค์ระบุภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติแต่ยอมรับว่ามีความกังวลเรื่องสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดในช่ว ช่วงบ่ายจึงขอให้ประชาชนพกร่มออกจากบ้านมาเลือกตั้งนอกจากนี้ยังห่วงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเต็นท์ในหน่วยเลือกตั้งกว่า900หน่วยจาก 1,450 หน่วยอาจจะมีปัญหาจากสภาพอากาศซึ่งได้กำชับให้หามาตรการป้องกันคาดหวังว่าการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า 41.8 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน 21 นาฬิกาเซปักตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกไทยชนะเกาหลีการแข่งขันเซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยพบเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะไปได้3-0โดยทีม A ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทินันท์คำสนอเอาชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชาญเต็มโคตรชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินทร์พันมกรชนะ2-0เซต15-8 15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่21กันยายนตามเวลาในประเทศไทย7นาฬิกา
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
12: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
11: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
12: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
15: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายสบายวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

15:10 น.ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเชมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะถ้าไม่มีถ้าท่านไม่มาฟังตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสฟังแล้ว ยกเว้นไปดูทาง YouTube นะจะมีย้อนหลังให้ท่านฟังได้นะฮะเราก็พยายามนำเสนอเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับจีนภายใต้ปรัชญาของท่านสุนวูที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ปายจ้านปายเซินก็คือรู้ข่าวรู้เล่าร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านฟังเป็นลบกับใครนะฮะให้ท่านฟังลบกับกิเลสที่มันเข้ามาลบกับต่างตัวเองลบสองอันปัจจัยนี้ได้ก็ลบทุกชนะทุกสนามลบนะฮะในช่วงแรกที่ผ่านมาแม่ต้องขอไปท่านฟังด้วยนะผมต้องวิ่งเข้าวิ่งออกหน้าจอเพราะอะไรรู้ไหมครับคอมพิวเตอร์ผมมันรวนนะฮะโน้ตบุ๊กอยู่ๆผมอยู่ๆมันมาอัปเดตตอนที่กำลังจะเข้ารายการพอดีเลยโอ้โหปวดเลยสิครับมันก็ติดต่อไม่ได้นะก็อันนี้เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านเทคนิคผมก็เลยต้องหาโน้ตบุ๊กตัวใหม่มาเสียบแทนนะจะใช้มือถือก็ไม่ได้เลยมันก็ไม่เคยเพราะมันตั้งจอไว้ตั้งกล้องไว้แล้วนะฮะก็เลยเกิดอุปสรรควิ่งไปวิ่งมาจะเห็นว่าผมวิ่งออกนอกจอบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือมันเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะ AI บางทีมันเก่งเกินไปนะฮะโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่ใครอัปเดต iPhone เป็น iPhone 27แล้วนะฮะ Siri มันจะคุมข้อมูลทั้งหมดในมือถือเราเลยนะเพราะคุณสามารถบอกให้ Siri มันจัดการในมือถือเราหมดให้โทรหาคนให้หาข้อมูลให้ดูรูปอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นหมายความว่าเขารู้ข้อมูลคุณทั้งหมดเหมือนกับ AI ที่มันรู้ข้อมูลเราในปัจจุบันเนี่ยผมมี AI ใช้อยู่5ตัวเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันนะแต่ละตัวเนี่ยมันก็รู้ข้อมูลผมหมดนะฮะก็ว่าผมจะทำอะไรไงมันก็พยายามเอาใจผมทุกอย่างนะนั้นดังนั้นก็เนี่ยคนก็สงสัยและกลัวว่าอีกหน่อยมันเก่งกว่านี้พัฒนามากกว่านี้มันก็จะรู้แทนผมนะฮะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เอาเสียงผมไม่ใส่เอารูปผมไปให้มันดูนะมันจะกลายเป็นตัวผมไปนะฮะก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราก็พยายามเรียกว่าสร้างเรียกว่าขีด

0: ทำลายขีดจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ของโลกใบนี้นะฮะหลายอย่างทีเดียวนะฮะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะฮะก็จีนมีการขุดคลองนะที่เรียกว่าคลองผิงลู่นะที่อยู่ทางกวางสีเนี่ยนะฮะออกสู่ทะเลได้นะเป็นคลองใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์นะฮะที่เราอาจจะไม่ให้ความสำคัญมากนักประเทศไทยนะแล้วทำไมกวางสีเป็นมณฑลหนึ่งนะที่มีคนที่พูดภาษาไทยได้ด้วยที่นั่นนะที่กวางสีเนี่ยนะที่หนานหนิงเนี่ยนะจากเป็นเขตชายแดนสมัยก่อนเนี่ยโอจีนจะติดต่อกับไทยหรือติดต่อกับลาวติดต่อกับเวียดนามอะไรเนี่ยนะพม่าไปถึงพม่านู่นเลยนะก็ต้องอาศัยกวางสีเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นแค่เรียกว่าเขตชายแดนของจีนเท่านั้นเองนะแต่ปัจจุบันนี้ทำไมกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียนเลยอู้มันใหญ่โตมากนะมันเป็นเพราะอะไรมาคุยนี่เรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตรพิบูลย์ธนสารครับสวัสดีครับดร.ภัยจิตรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนเสียงอยู่แหมเหมือนกับไม่ได้อยู่ในออฟฟิศไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะครับ
1: เพิ่งลงเครื่องเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วฮะยังอยู่สนามบินสุวรรณภูมิเลยฮะก็เลยต้องสายตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิมาคุยพูดคุยกับทางคุณสมยศครับ
0: โอ้โหสดๆเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับอันนี้ไปไหนมาครับ
1: เนี่ยฮะไปกวางสีมาฮะ
0: ไปกวางสีมานะ
1: ยังเอาข้อมูลสดๆร้อนๆมาพูดคุยกับแฟนรายการเลย
0: ครับแต่ลงจากเครื่องบินมาก็คุยกันเลยเอา
1: ครับ
0: อันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับมันมีไอ้คลองผิงลู่เนี่ยมันเป็นที่คลองนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะมีผลอย่างไรต่ออาเซียนแล้วก็ต่อไทยของเราด้วยครับคุณประจิตครับ
1: ครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพของต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำยุคเดิมของจีนแล้วก็ต่อยอดมาได้เรื่อยผ่านมณฑลกวางสีคือเวลาพูดถึงมณฑลกวางสีเนี่ย ย้อนกลับไป60-70ปีก่อนเนี่ยนะต้องบอกว่ากวางสีไม่ติดทะเลแต่เดิมนะวันดีคืนดีเนี่ยรัฐบาลจีนบอกว่าเอ๊กวางตุ้งซึ่งอยู่ด้านขวามือด้านซีกตะวันออกนะของกวางสีเนี่ยคุณมีเส้นพรมแดนเส้นชายฝั่งทะเลที่ยาวเหยียดเลยลงมาถึงข้างล่างเอางี้แล้วกันคุณตัดพื้นที่บางส่วนนะครับเช่นเมืองชินโจฝางเฉิงกังเป๋ยไห่นะสามพื้นที่นี้สามเมืองหลักนี
0: ้
1: ยกมาให้กวางสี
0: ต
1: อนนี้ไอ้สามเมืองหลักเนี่ย
0: พื้นที่นะ
1: มันติดทะเลอ่ะมันอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกวางสีพอดีพอยกมาให้ปุ๊บทำให้กวางสีเนี่ยติดทะเลอันนี้แรกปรากฏว่าพอเวลาต่อมารัฐบาลจีนก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้กวางสีเนี่ยเป็นมณฑลหรือเป็นเรียกว่าเขาใช้คำว่าเป็นหัวสะพานในการเชื่อมกับอาเซียนนะครับว่ายง่ายย้อนกลับไปประมาณ25ปีต่อมาแต่พอเกิดแบบนั้นปุ๊บมันเกิดโครงการคู่ขนานที่ต้องบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำจีนยุคก่อนๆนานมาแล้วว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่เราจะเชื่อมดินแดนจากข้างในของมณฑลออกมาสู่ทะเลเพราะว่ากวางสีเนี่ยเป็นมณฑลที่มีสายน้ำเยอะมาก
0: ครับ
1: แต่สายน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อมต่อกันแล้วมันไม่ลงมาสู่ทะเล
0: ก็ไหลกลับไปฮะมันเป็นแม่น้ำไหลกลับไป
1: ข้างในในด้านเขาหรือว่ามันอาจจะเป็นพื้นที่หรือคลองที่ขนาดเล็กมากมันไม่สามารถใช้ในการเดินเรือได
0: ้
1: ปรากฏว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับรัฐบาลจีนก็เลยอนุมัติให้มีการขุดคลองแล้วก็ใช้คำว่าคลองผิงลู่อย่างที่คุณสมยศเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้จากพื้นที่ตอนในนะครับซึ่งมันเป็นมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็อ่างเก็บน้ำซีจินนะครับที่อยู่บนแม่น้ำอยู่นะครับในพื้นที่ตอนกลางเราจินตนาการว่ากวางสีเป็นพื้นที่กลมๆแล้วกันนะรีดีเนี่ยตอนพื้นที่ตอนกลางด้านซีตอนออกของนครหนานหนิงนครหนานหนิงก็เป็นเมืองเอกนะของมณฑลกวางสีแล้วก็เชื่อมต่อนะไปยังแม่น้ำฉินเจียงลงต่อไปเรื่อยไปจนถึงเมืองชินโจที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้มาจากมณฑลกวางตุ้ง
0: ครับ
1: ระยะทางรวมที่เขาขุดเนี่ย 134.2 กิโลเมตร

0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ยาว
1: นี่ก็เป็นความมุ่งมั่นของจีนมากเห็นไหมจะขุดคลองจะทำอะไรต่างๆร้อยกว่ากิโลนี่เดินหน้าแล้วใช้เวลาเพียงแค่4 ปีเสร็จๆนะ
0: โอ้4 ปีขุดร้อยกิโล
1: แล้วไม่แล้วพอผมไปดูนะ
0: ครับ
1: เราก็เพิ่งรู้ว่าโอ้ระดับน้ำ
0: พยายามเอาชนะธรรมชาติ
1: มันจะมันจะไม่เท่ากันนะแม่น้ำแต่ละสายจะมีระดับน้ำที่ไม่เท่ากันยิ่งมาออกสู่ทะเลก็มีระดับน้ำที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: ต้องทำประตูน้ำนะถึง3 ประตูเพื่อรองรับความแตกต่างของระดับน้ำประมาณ60 เมตรครับนะตอนนี้ไอ้ตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญตรงที่ว่า มันเลยทำให้กวางสีเนี่ยนะสามารถเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะในการรองรับอำนวยความสะดวกสินค้าจากพื้นที่ตอนในนะเอาไว้ง่ายจากซีกตะวันตกตอนล่างของจีนยกตัวอย่างเช่นตรงแถบกุ้ยโจก็ดีหรือยูนนานก็ดีนะครับไล่ไปจนถึงแม้กระทั่งฉงชิ่งนะครับเสฉวนนะครับพื้นที่ทางตอนใต้เรื่องจริงเขาจีนเรียกว่าซีกตะวันตกนะครับ
0: ครับ
1: ให้มาใช้ประโยชน์นะครับในการขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ำอะไรแล้วก็มาลงคลองนี้นะครับก่อนว่ายง่ายลากเดินเรือไปเรื่อยๆแล้วก็ไปขึ้นท่าเรือระหว่างประเทศท่าเรือขนาดใหญ่นะครับที่เมืองชินโจนะเขาเรียกว่าเป็นท่าเรือชินโจงั้นไปครั้งนี้ผมก็เลยมีโอกาสไปดูทั้งตัวคลองไปดูทั้งต้องบอกว่าประตูน้ำนะที่ก็มีการปรับระดับน้ำนะครับไปดูทั้งตัวท่าเรือชินโจว่าไอ้คลองเนี่ยมันไปโผล่ตรงไหนแล้วไปเชื่อมกับท่าเรือยังไงนะขณะนี้เนี่ยท่าเรือต้องบอกว่าในประเทศกับท่าเรือชินโจซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่นะครับยังต้องได้ต้องมีการยกขนนะครับยกจากเรือนะครับที่เดินผ่านแม่น้ำภายในประเทศมาขึ้นเรือที่เดินระหว่างประเทศแต่ความฝันเขาไม่ใช่แค่นั้นนะเขาตอนนี้กำลังออกแบบก่อสร้างเรือพิเศษที่สามารถว่ายง่ายวิ่งในแม่น้ําแล้วก็ออกสู่ทะเลนะแต่ส่วนใหญ่วิ่งในแม่น้ําขนาดไม่ใหญ่ใช่มั้ย
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยรับเรือได้ประมาณรับรองรับประมาณสัก 5,000 ตันนะต่อลําเขาบอกว่าเรือรุ่นใหม่เขาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับมากขึ้นแต่กินน้ําไม่ลึกทําให้สามารถวิ่งในแม่น้ําได้แล้วถามว่าพอมาออกท่าเรือชินโจตรงเมืองชินโจตรงนี้แล้วเนี่ยไปไหนวิ่งสู่ท่าเรือไอ้วิ่งสู่ท่าเรือในภูมิภาคแถบอาเซียนครับ
0: โอ้ครับ
1: เพราะลงมานิดเดียวก็เวียดนามละ
0: ค่ะ
1: ต่อไปหน่อยทางด้านนู้นก็อาจจะไปฟิลิปปินส์หรือจากเวียดนามลงมากัมพูชาหรือไทยหรือมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นผลที่มันน่าสนใจคือโอ้โหมันน่าเหลือเชื่อเขาใช้เงินไป70,000 กว่าล้านหยวนนะครับ70,000 กว่าล้านหยวนนะในการทำนี้แต่เขาบอกว่าเขาสามารถทำให้สินค้าจากซีกตะวันตกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราลากสินค้ามาเนี่ยนะใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาเนี่ยเราต้องลากต่อไปขึ้นเรือที่ทางแถบเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งซึ่งอยู่ด้านซีกขวาทำให้เขาสามารถต่อไปไม่ต้องแล้วมาลงตรงนี้เลยประหยัดระยะทางได้ถึง560 กิโลเมตร
0: โอ้ย่นไป500เลยนะ
1: ย่นไปถ้าเรานึกถึงบ้านเรานี่ก็แบบโทษนะจากนี่ก็เลยไปพิษณุโลกอะไรเงี้ยนะไม่ต้องขับรถต่อไปอะไรเงี้ยเลยทะลุขึ้นไปถึงทางตอนเหนือนะก็ทำให้ประหยัดเวลาทำให้ประหยัดต้นทุนทางด้านโลจิสติกตอนนี้เขาบอกว่าแล้วแต่ระยะว่าสินค้าจะมาจากพื้นที่ไหนแต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณประหยัดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 18-30% นะครับซึ่งดีขึ้นมากเลยไอ้นี่ก็สะท้อนว่าโอ้ถ้าต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องโลจิสติกมันถูกลงแบบนี
0: ้
1: มันเร็วขึ้นอย่างนี้มันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่ใช่แต่เฉพาะคนจีนนะผมบอกแม้กระทั่งในภูมิภาคแถบนี้ในอาเซียนเราเองก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งต่างเหล่านี้เพิ่มขึ้นไปด้วยถามว่าทั้งปีล่ะถ้าเขาเดินเรือแบบนี้เขาคาดว่าจะสามารถประหยัดนะต้นทุนการขนส่งค่าใช้จ่ายการขนส่งได้ปีหนึ่งมากกว่า 5,200 ล้านหยวนผมฟังตัวเลขโอ้โหนะเขาลงทุนไปเป็น 70,000 ล้านเท่ากับว่า ถ้าเขาทำแบบนี้สิบกว่าปีเนี่ยเขาคุ้มทุนละไอ้คลองนี
0: ้ครับ
1: ถูกไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งเป็นโครงการที่กำลังเปลี่ยนกวางสีอย่างที่คุณสมยศเกิดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่ามันแต่เดิมเนี่ยเป็นเหมือนมณฑลชายแดนนะ
0: คร
1: ับ นะครับให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะแห่งใหม่ไว้ง่ายในการที่จะเชื่อมโยงในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนอย่างแท้จริงนะอันนี้กำลังเกิดขึ้นครับ
0: ครับอันนี้มีผลทั้งเรียกว่าการนำเข้าสินค้าจากที่อื่นเข้าไปในจีนก็ใช้ไอ้คลองตรงนี้ได้ด้วยไหมครับ
1: ใช้ได้ครับ
0: คลองอีกด้านหนึ่ง
1: ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นสินค้าจากอาเซียนเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ขนทางรถยนต์ไม่ได้ขนทางรถไฟหรืออะไรก็ตามเราก็สามารถขนทางเรือ
0: ซึ่งถูก
1: นะขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่กวางสีนะพอมันเข้าปุ๊บเนี่ยมันสามารถไปใช้สายน้ำที่มันเชื่อมต่อกันนะครับเข้าไปถึงพื้นที่นะตอนในอ่ะของจีนได้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการขนส่งสินค้านะครับที่ต้องบอกว่าทั้งประหยัดนะทั้งรวดเร็วนะครับแล้วดูแล้วเนี่ยมันคือคนชนจีนนี่เขาเก่งมากเลยวิศวกรรมการก่อสร้างเขาเนี่ยระดับน้ำแตกต่างกันเนี่ยนะไอ้คลองเนี่ยนะคลองผิงลู่เนี่ยกลายเป็นคลองภายในประเทศที่รองรับเรือรองรับระดับน้ำที่มีความแตกต่างกันนะมากที่สุดนะของจีนในโลกโทษนะในโลก
0: เลยนะ
1: ในโลก
0: จีนด้วยนะตอนนี้
1: อันนี้พูดถึงว่าถ้าเป็นคลองภายในประเทศนะ
0: ครับคลอง
1: นะครับเพราะว่าไอ้คลองผิงลู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาเดิมเนี่ยนะเขาต้องการขุดเชื่อมภายในประเทศแต่เผอิญพอได้ชินโจมาก็เลยขุดมาถึงโทษนะชายฝั่งทะเลไปด้วยนะครับเป็นคลองแรกของจีนนะที่ขุดเชื่อมเส้นทางภายในประเทศกับ
0: ออกสู่ทะเล
1: ลงสู่ทะเลนะครับรวมทั้งเขาบอกว่าจะเป็นคลองที่เดินภายในประเทศเขาบอกนะอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าประสิทธิภาพจะดีอย่างนั้นไหมเขาบอกจะรองรับการเดินเรือมากที่สุดในโลก
0: โ
1: อ้นะเขาวาดฝันอย่างนั้นเลย
0: มี
1: ประสิทธิภาพสูงความกว้างประมาณสัก80เมตรโดยเฉลี่ยนะ80เมตรตีซะ100เมตร
0: 100เมตร
1: นะเราพอจะจินตนาการได้100เมตรก็
0: เรือใหญ
1: ่ฟุตบอล
0: ครับเรือใหญ่เข้าได้เหรอ
1: แต่มันจะวิ่งเป็นเหมือน2เลนมันสวนกันนะไม่นั้นมันเหมือนกับก็เหลือพื้นที่หนึ่งเรือขนาดประมาณ 5,000 ตันเข้าได้นะครับความจำกัดผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องของความกว้างแต่เป็นข้อจำกัดในเรื่องของความลึก
0: ความลึกนะ
1: ความลึกเพราะอย่างที่บอกระดับน้ำมันแตกต่างกันเขาก็พยายามปรับนะโดยใช้ประตูน้ำก็เลยทำให้บอกว่าความลึกรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรฮะนะครับก็จะรองรับเรือผมเพิ่งเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้เนี่ยด้านพลิตวีของจีนกำลังออกแบบนะเรือรุ่นใหม่ที่จะวิ่งทั้งในประเทศและออกสู่ทะเลโดยกินน้ำลึกน้อย
0: โอ้ตรงนี้สำคัญ
1: นะครับนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจเขาว่าจะใช้ประโยชน์จากไว้ง่ายด้านวิศวกรรมการต่อเรือที่จีนก็เป็นผู้นำของโลกด้วยเช่นกันนะเอามาใช้ประโยชน์นะเพื่อเสริมการใช้ประโยชน์นะของคลองนี้งั้นถ้าใช้อย่างนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยคลองนี้มันก็จะยิ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะให้กับภูมิภาคแถบนี้เพิ่มมากขึ้นครับ
0: ความต่างของน้ำเนี่ยมันจะเหมือนกับไอ้แถวไอ้แถวสามไอ้ถาสามผาไหมฮะที่ดร.เฮยจิตเคยไปที
1: ่อันนั้นสูงกว่ากับเขื่อนสามผานั่นแตกต่างกันพอตั้งเขื่อนแล้วเนี่ยต่างกันประมาณเป็นร้อยเมตรเลยครับ
0: โอ
1: ้นะ
0: ร้อยเมตรนะไม่ใ
1: ช่ร้อยเมตรฮะหนึ่งสามวันนะครับอันนี้แค่ความต่างแค่60เมตร
0: อ๋อ60เมตรก็เยอะแล้วนะ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นคลองภายในประเทศนะที่ง่ายมีความแตกต่างกันนะสูง
0: ครับเพราะแถวกวางสีนี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะเท่าที่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นภูเขาเป็นเนินใช่ไหมครับที่มีการจัดศูนย์อาเซียนศูนย์แสดงสินค้าอาเซียนของจีนนะที่นั้นเป็นภูเขาคือผมเคยไปนะภูเขาทั้งภูเขาไปเที่ยวไม่หมดไป ไปที่ละ2 3ไอ้ฮอลใช่มั้ยไปที่เดียวไม่หมดเยอะมากใหญ่มากจีนทำอะไรใหญ่มากๆจริงๆที่นั่น
1: ครับก็ไปครั้งนี้ผมก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมงาน China Science Expo เช่นเดียวกันก
0: ็เป็นไงฮะตอนนี
1: ้ก็คึกคักครับคึกคักมากผมไปจนช่วงบ่ายของวันเปิดคือวันเปิดคือวันที่17นะตัวคลองผิงลู่เนี่ยเปิดวันที่16กันยายนนะครับแล้วก็ไปเปิดงานไซสินค้านะครับวันที่17นะครับแต่ตอนบ่ายเราก็เข้าไปเดินในงานกันก็อย่างที่คุณสมยศเกินไปฮะนะงานมันใหญ่มากเราดูได้ฮอลล์หลักๆอ่ะนะเพียงแค่ฮอลเดียวอ่ะนะเราก็หมดไปแล้วครึ่งวันนะครับเพื่อนคณะของผมที่ไปเนี่ยบางคนเนี่ยขอกลับเข้าไปนะใช้เวลาเดินอีกเต็มวันนะครับยังไม่ทั่วเลยเขาบอกยังไม่ทั่วเลย
0: ใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: อยู่บนเนินเขาเลยล่ะสวยมองลงมาจากเห็นข้างล่างเห็นเมืองทั้งหมดเลยนะสวยงามมาก
1: ใช่ครับ
0: ก็มีเขาก็เหมือนก็เขาสร้างอะไรแล้วเหมือนก็เขามองการไกลอ่ะแล้วตรงนั้นกลายเป็นจุดท่องเที่ยวได้แล้วก็สามารถดูเลยวิวก็สวยงามคนก็ไปถ่ายรูปถ่ายเลยได้ด้วยมันได้ประโยชน์หลายอย่างไม่ใช่ว่าสร้างแล้วก็ทิ้งไป
1: อันนี้เป็นความเก่งกาจของคนจีนมากที่ผมเรียนว่าเมื่อสักครู่ที่ว่าเขาใช้วิสัยทัศน์คือเรามองบ้านเราจะสร้างอะไรเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะสร้างขนาดไหนดีมันจะเหมาะกับความต้องการแต่เขามองอนาคตออกไปชัดเจนเลยว่าควรจะต้องสร้างขนาดนี้มันถึงจะสามารถรองรับนะความต้องการที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพอเขาสร้างมาถึงวันนี้เนี่ยผ่านมา20กว่าปีแล้วนะไอ้ศูนย์กระจายสินค้านี่มันสามารถรองรับความต้องการให้เกิดขึ้นนะได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ต้องไปต่อเติมสร้างอะไรตุบปัดตุบเป๋แล้วก็รบกวนพื้นที่เดิมอะไรเงี้ยนะเขากล้าลงทุนทีเดียวครับ
0: ครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดชมกันต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัย
4: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกร

0: 5:34ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเชิงชอยครับหลายท่านเจอผมอะไรเงี้ยจำชื่อรายการไม่ได้นะ ท่านผู้ใหญ่ฟังรายการคุณอยู่นะฟังรายการคุณอยู่แต่รายการอะไรนะอะไรมังกรนะ จำไม่ได้ว่าเจาะตลาดแดนมังกรนะฮะก็หลายคนแม้กระทั่งวิทยากรเองบางท่านก็จำไม่ได้เลยว่าชื่อรายการที่ชื่ออะไรนะรายการวิทยากรใน FM 96อยู่ทางเราเนี่ยมาจากจำชื่อไม่ได้บอกย่ำแดนมังกรหรืออะไรไม่ใช่นั่นของเป็นชื่อพระราชินิพนธ์ของสมเด็จพระเทพท่านนะตอนนั้นนะก็คณิตะธิราชครับอันนี้เจาะตลาดแดนมังกรนะฮะช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะครับดำเนินรายการโดยผมสมยศเชิงชอยครับก็ท่านผู้ฟังก็หลายท่านก็ยังติดตามทาง YouTube นะฮะแล้วก็หลายท่านก็ฟังทาง Facebook Live นะฮะก็ยังมีอีกหลายช่องทางนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าคนที่มาวิวยอดวิวผมที่มัน5ล้านเนี่ยดูเฉพาะFacebook หรืออยู่เฉพาะ Thread นะฮะปรากฏว่ามันแยกกันนะมัน5 ล้าน 5 ล้านก็อีกคนละกลุ่มเป้าหมายกันก็เป็น10ล้านก็ตกใจโอ้โหมีคนวิวทีมทั้งก็10ล้านก็เป็นอัลกอริทึมมันก็พยายามที่จะทำให้เราเนี่ย AI เนี่ยไปหาคนมาให้เราด้วยนะบางทีเราก็ไม่อยากไปหามันก็ไปหาคนมาให้เรามาเพิ่มนะไปชวนเชิญคนเนี่ยอันนี้คือความฉลาดของ AI นะแต่เรื่องของ AI ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่ากับเรื่องของธุรกิจนะบางทีธุรกิจค้าปลีกของเราเนี่ยโอ้บางทีมันก็เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนะไม่ใช่เฉพาะร้านเล็กๆร้านโชว์หวยอาม่าอากงขายอยู่ในปัจจุบันนะธุรกิจรายใหญ่ๆอย่างของอเมริกาของจีนอะไรเนี่ยก็มีการแข่งขันกันสูงเหมือนกันนะครับเราอย่าคิดว่าทุกอย่างไม่มีการแข่งขันไม่ใช่หลายคนก็มองอาจจะมีอคตินะเอ้ยมีอันนี้จีนมาแล้วเป็นของจีนต่อต้านเลย จีนมาเสียงดังนักต่อต้านอันนี้ต้องดูให้ดีนะว่าเขาก็มีของดีนะคือต้องมองให้ในหลายด้านคือต้องมองทั้งในแง่ของผู้บริโภคในแง่ของผู้ผลิตด้วยนะคือผู้บริโภคเองก็ต้องได้การได้ของดีราคาถูกนะผู้ผลิตก็ต้องการได้ขายของได้มีกำไรนะเราก็ต้องฟังทั้งสองด้านดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันได้เมื่อนั้นเราผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะมีสินค้าใช้ได้นะเหมือนในบางประเทศที่เปลี่ยนไปต่อต้านปิดโรงปิดด่านอะไรไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหานะสินค้าไม่หมุนเวียนแล้วก็ไม่มีสินค้าที่จะบริการนะแม้ว่าจะมีแรงงานอยู่เต็มที่แต่ไม่มีคนไปลงทุนก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะก็นี่ก็ไม่มีทุนไปนะทุนก็เป็นสำคัญนะฮะนี่ก็บริษัทคอสโคCostco ในอเมริกาเนี่ยดังมากใครๆก็รู้จักนะเป็นธุรกิจค้าปลีกที่โอ้โหแหมสุดยอดนะเออ Costco ตอนนี้ไปบุกอเมริกาไปบุกเมืองจีนเออแล้วดูสิว่าจะบุกได้ไหมหลายอันนะบุกในเมืองจีนได้สำเร็จนะของธุรกิจค้าปลีกเนี่ยแล้ว Costco เนี่ยมีวิธีการปรับตัวยังไงในการที่จะเอาใจผู้บริโภคชาวจีนบ้างมาคุยเรื่องนี้ลึกๆครับกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารครับดร.ภัยจิตครับ
1: ครับผมเรื่องคอสโก้นี่ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่รับปากแฟนๆรายการว่าเออเราน่าจะมาคุยกันเรื่องแบบนี้กันเพราะว่าเรื่องธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราเห็นในเมืองจีนมันขยายตัวแรงหลายคนก็เลยนึกว่าเอ๊ะอยากจะไปค้าขายเมืองจีนอยากจะเข้าลงต่างเมืองอย่าไปเข้าออฟไลน์เลยทิ้งออฟไลน์แต่จริงแล้วออฟไลน์บางแห่งนะก็ไว้ง่ายมีศักยภาพแล้วก็ยังคงสามารถเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่ดีนะสำหรับสินค้าไทยได้นะ
0: ก็เลย
1: มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้ของ Costco เนี่ยจุดที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกันไม่ว่าจะเป็นพ่างตรงหลายก็ดีนะคุยเรื่องของลิงชื่อเหินหมางนะครับ

0: พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะหนีนะเมืองใหญ่เพราะว่าเมืองใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่การค้าออนไลน์มันแรงนะเพราะว่า 5G มันทั่วถึงมันต่างคนอยู่ในชุมชนเมืองก็อยากประหยัดเวลาปรากฏว่าโมเดลของ Costco มีลักษณะที่แตกต่างไปเขาอันแรกเลยกล้าสู้นะอยู่ในเมืองใหญ
1: ่
0: นะเหตุผลที่เขาเลือกเมืองใหญ่เพราะเขาอยากได้กำลังซื้อของคนชั้นกลางที่ดี
1: ๆ
0: นะที่มีอยู่สูงนะว่าง่ายเราอย่างที่เราคุยกันนะเดี๋ยวนี้จีนพอเขาเติบใหญ่มากขึ้นนะเรากำลังพูดถึงคนรวยที่มีตังค์นะที่มีกำลังซื้อสูงเพราะฉะนั้นโมเดลของ Costco ก็เลยเลือกที่จะบุกเมืองใหญ่นะครับเขาเริ่มบุกจีนตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2019นะครับตอนนั้นไปเปิดสาขาแรกที่เซี่ยงไฮ้แล้วต่อมาก็เฉลี่ยแล้วเปิดมาสักปีละ1สาขาไปง่ายเขาไม่
1: รีบ
0: ประมาณ
1: ไม่รีบดู
0: ไม่รีบ
1: เขา
0: ค่อยไปก็ไปขยับไปซูโจไปเซินเจิ้นไปหังโจไปหนิงโปซึ่งถ้าเราสังเกตเมืองต่างเหล่านี้เป็นหัวเมืองใหญ่ด้านซีกตะวันออกของจีนซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อนข้างสูง
1: อ๋อเขาเน้นรายได้ต่อหัวสูงไว้ก่อน
0: นะครับแต่จุดสำคัญคือว่าโมเดลของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดใจนะโดนใจผู้บริโภคจีนอย่างที่คุณสมยศเกินไปนะถามว่าเอ๊ะโมเดลมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคนไปซื้อของ Costco เนี่ยมองเรื่องจะเรียกว่าความคุ้มค่าไม่ได้มองของถูกนะ
1: อ๋อครับ
0: ไม่ได้มองของถูกที่สุดแต่มองความคุ้มค่าแล้วเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาไป Costco เนี่ย Costco ได้เลือกสรรสินค้าคุณภาพดีนะเอามาจัดจำหน่ายแทนที่จะมีเยอะนะเราไปไฮเปอร์มาร์เก็ตนะอาจจะบอกว่ามีสัก 40,000 SKU สมมตินะ
1: ครับ
0: ของเขาอาจจะบอกว่าเขามีแค่ 4,000 SKU
1: โอ้
0: คือเขาเลือกเอาหัวกะทิเอาดีๆที่มีคุณภาพสูงนะเข้ามาใส่ในร้านแต่สิ่งที่ทำให้เขาขายได้อย่างบนพื้นฐานของความคุ้มค่าคือว่าเขาเน้นการขายเชิงปริมาณครับ
1: โ
0: อ้ฟังดูแปลกๆนะคุณจับคนรวยแต่คุณเน้นแสดงว่า
1: คนรวยจะเน้นปริมาณ
0: ใช่คือเวลาซื้อเนี่ยต้องซื้อเบ้าใหญ่เยอะใหญ่ๆอ่ะเยอะๆนะซื้อสินค้าตัวแต่ปริมาณมากในคราวเดียว
1: เหมือนเป็น
0: ปริมาณมากไอ้ปริมาณมากในคราวเดียวเนี่ยมันเลยทำให้ต้นทุนทางธุรกรรมต่อหน่วยนะของ Costco เขาถูกลงพอเขาถูกเขาก็ไปปรับลดราคาให้ถูกคนก็ยิ่งอยากซื้ออีกนะเพราะฉะนั้นสินค้ามีคุณภาพดีนะราคาก็จับต้องได้ก็เลยกลายเป็นโมเดลนะครับว่าเขากำลังขายความจริงใจความยุติธรรมความเนียงต่างนะบนพื้นฐานของความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีให้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูนะถ้าเราไปเดินดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตวัยรุ่นจีนหรือคนจีนมาเดินช้อปปิ้งอะไรเนี่ยนะมือนึงเนี่ยนะต้องมีโทรศัพท์มือถือ
1: มีมือถือ
0: ระหว่างเดินไปเนี่ยเห็นสินค้าอะไรก็ตามนะกดดูเลยว่าแพลตฟอร์มขายเท่าไหร
1: ่
0: ครับ
1: เหมือนผมก็ทำแบบนั้นนะใครจะว่าผมพูดที่ชันแบบนั้นเลยเอาเงี้ยน้องท่านวิจิตรนะผมไปเนี่ยผมไปแมคโครไปโลตัสผมกดเลยนะผมไปห้างร้านใหญ่ๆร้านท็อปร้านอะไรเนี่ยผมกดเลยนะ
0: ครับอันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่ที่ชอบเทียบราคาน่าจะเทียบราคาเพราะนั้นเขาจะว่ายง่ายไม่อยากเหมือนว่าถูกหลอกอ่ะซื้อของแพงอะไรเงี้ยโดยเกินความจำเป็นนะครับทีนี้ส่วนที่สองเขาเลือกสินค้าคุณภาพดีเขาเอาสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับจีนมีปัญหาอะไรเช่นเรื่องอาหารใช่ไหมเนื้อสัตว์เขานำเข้าไปจากต่างประเทศอาหารของสดนำเข้าไปจากต่างประเทศนะครับตรงเนี้ยนะทำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าเออเขามีตังค์นี่เนาะเขาคงอยากกินของดีอยากกินของดีในเมื่อสินค้านำเข้าเหล่านั้นที่ผมเรียนไปเนี่ยมันมีคุณภาพสูงกว่างั้นเขาก็ไปที่นั่นเลยดีกว่า

0: นะครับแต่ผมสังเกตดูคอสโก้
1: จีนไม่กีดกันนะเรื่องอาหารเรื่องอะไรนี้ไม่มีการกีดกัน
0: จีนจริงๆแล้วของในประเทศเขาไม่พอกิน
1: โอ้
0: แล้วเขาก็อยากสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับคนในประเทศเขา
1: อ๋อนี่เป็นอีก
0: นะเพราะคนนำเข้าพวกเนื้อสัตว์สินค้าอะไรต่างๆสารพัดนะเพียงแต่ว่าเอาเข้ามาแล้วคุณต้องแข่งขันกับตลาดให้ได้
1: ได้
0: นะครับเพราะฉะนั้นช่องทางคอสโก้ก็เลยอย่างที่ผมบอกอะสามารถสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคได้เหมือนกับจะเรียกว่าอะไรรับประกันคุณภาพอยู่ในทีว่าเขาได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาแล้วนะครับผู้บริโภคมาก็ไม่ต้องใช้เวลานานในการคิดเพราะมั่นใจว่าคอสโก้เลือกสิ่งดีๆมานะครับและแถมราคาก็สมเหตุสมผลก็เลยตัดสินใจซื้อกันใหญ่และตรงส่วนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราจะเห็นจิ๊กซอที่คอสโก้ใช้ก็คืออันแรกเลยมองหาผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงสูง
1: คร
0: ับ นะครับผู้บริโภคเหล่านี้มักมีรถยนต์นะและตอนหลังผมไปสังเกตดูร้านจอดรถนะ
1: มันต้องกลับ
0: จะมีแนวโน้มของสัดส่วนรถ SUV เยอะขึ้นครับ
1: อ๋อนี
0: ่เพราะต้องใส่ของ
1: ครับ
0: เหมือน
1: ได
0: ้ซื้อที
1: ่อเมริกาเลยล่ะเหม
0: ือ
1: นในสหรัฐเหมือนในสหรัฐเลยล่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลักษณะเดียวกันละ
0: อันที่3พอเขาไปเซอร์เวย์นะเขาบอกว่าลูกค้าเหล่านี้นะเพราะมีตังค์เนี่ยเขาซื้อบ้านขนาดใหญ่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่บ้าน
1: โอ้ใช่ตรงนี้
0: เพราะว่ามันไม่ได้ซื้อไปแค่ชิ้น2ชิ้นเนี่ยซื้อทีในนั้นแพ็คนึงมันอาจจะมี20ชิ้น30ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: นะก็ต้องมีพื้นที่จัดเก็บนะแล้วจึงกล้าตัดสินใจซื้อครั้งเรามากๆนะครับและส่วนใหญ่ที่ซื้อคนเหล่านี้นะครับจะห่วงใยเรื่องของสุขภาพให้ความสำคัญกับสินค้าอาหารก็แน่นอนเขาเป็นลักษณะช่องทางขายปลีกแบบนี้นะเรื่องของอาหารก็เป็นส่วนสำคัญภายในนั้นนะจึงเห็นต้องบอกว่าเนื้อสัตว์ก็ดีอะไรอินกิเลียนอาหารก็ดีนะมักจะมีการสาธิตการปรุงอาหารแจกชิมฟรีไอ้นี่ก็เป็นตัวกระตุ้น
1: ตัวสำคัญ
0: ให้ผู้บริโภครู้จักเข้าใจแล้วก็ซื้อไปตัวนะทำกินที่บ้าน
1: เหมือนผมนะผมเดี๋ยวเล่าประสบการณ์นิดนึงผมซื้อปลาของจีนเนี่ยนะเป็นปลาช่อนแล้วก็มีต้มมีอะไรเรียกว่าเข้มฉ่ายแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นแพ็คเป็นซองมานะร้อยกว่าบาทเองนะผมก็เอามาลองทำดูที่บ้านนะโอ้มันอร่อยผมก็ใส่ผักสดไปด้วยนะรสชาติเหมือนไปกินที่เมืองจีนเลยบอกตรงแล้วผมไปเจอคนที่มาดูเนี่ยผมก็แนะนำเขาบอกคุณอันนี้อร่อยผมลองแล้วนะเขาก็เลยลองซื้อไปเหมือนกันแล้ววันหลังไปเจอเขาก็บอกอร่อยจริง
0: ต่อไปแบรนด์พวกนั้นอาจจะต้องมาจ้างคุณสมยศเป็นพรีเซนเตอร์เลย
1: แล้วผมไม่ได้ซื้อทีหนึ่งแพ็คสองแพ็คนะบางทีเขาลดราคา10 บาท20 บาทเนี่ยผมก็ซื้อทีหนึ่งโอ้โหมันร้อยกว่าบาทเนี่ยซื้อทีสี่ห้าแพ็คเลยนะกลับบ้านใส่ตู้เย็นหนุ่มใหญ่ผมแช่ตู้เย็นไว้กินได้นานเลย
0: คุณสมยศอาจจะไม่ได้ต้องการประหยัด
1: ไม่ใช่ต้องการประหยัดแต่
0: ต้องการประหยัดเวลา
1: ถูกต้อง
0: นะเพราะว่าเราไม่อยากเสียเวลาไปซื้อของบ่อย
1: ๆครับ
0: อันนี้ก็เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริโภคของคอสโก้เช่นเดียวกันนะคือซื้อมาทีเยอะๆนะอาจจะสัปดาห์สองสัปดาห์ไปช็อปทีหนึ่งนะแล้วก็หมดไปเลยนะครับส่วนที่สามกับคอสโก้บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งแบบล่าขุมทรัพย์
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากลักษณะของเขาคือเนื่องจากว่าสินค้าของเขาเนี่ยเขาคัดสรรมาดีอยู่แล้วแต่เขาจะมีสินค้าตัวไฮไลท์แปลกๆเอามาลดราคาพิเศษเป็นระยะยกตัวอย่างเช่นสินค้านำเข้านะกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะเขาเอาไปซื้อของแท้อันนี้ก็เป็นอันนึงนะที่มันทำให้ผู้บริโภคเกิดความสบายใจว่าซื้อของที่คอสโก้ได้ของคุณภาพดีที่เป็นของแท
1: ้ครับ
0: เหมาไถเหล้าขาวเขาก็ไปจับมือกับเหล้าเหมาไถเลยนะครับคราวก่อนที่ผมแวะไปคิวนะคิวซื้อหลักเหมาไถนะยาวตั้งแต่ข้างในห้างเลื้อยออกมาปกติเราไปคอสโก้มันต้องเห็นบันไดเลื่อนยาวๆใช่ไหม
1: คร
0: ับ ที่มันเป็นบันไดเลื่อนแบบเรียบอะที่คนยืนนะเราสามารถเอา
1: เลื่อนธรรมดาเลื่อนพื้นลาบเลื่อนพื้นลาบ
0: นะครับ

0: เป็นพื้นราบมันเลื้อยออกมาถึงลานจอดรถเลยครับคิดดูว่ายาวกี่ร้อยเมตรนะเยอะคนจีนเนี่ยใส่ใจกับของแท้มากเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะว่า
1: ที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีนะแต่ที่เมื่อกี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะบันไดไอ้ทางเลื่อนแบบเนี้ยเหมือนกับเราเดินเพราะว่าซื้อของอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานะ
0: ครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งเราทราบดีนะว่าคอสโก้เขาเป็นระบบคล้ายๆแซมคลับซึ่งเข้ามาตลาดก่อนแซมคลับเข้ามาจีนประมาณ30ปีที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ทั้งสองอันใช้ระบบสมาชิกเหมือนกันนะคือคุณต้องสมัครสมาชิกคุณต้องมีบัตรเข้ามา
1: บัตรสมาชิกอ๋อนะครับ
0: เขาได้มีรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าบัตรสมาชิกการเป็นสมาชิกครับในเมืองจีนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเขาเก็บอยู่ประมาณ299หยวนต่อปีนะต
1: ่
0: อปีนะครับ
1: คนคิดแล้วก็คุ้มไงเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีของแมคโครหรืออะไรเงี้ยบัตรสมาชิกเนี่ยนะเราคิดคำนวณดูแล้วเราซื้อเนี่ยมันส่วนลดมันเกินไอ้ค่าสมาชิกอยู่แล้วล่ะ
0: ครับตรงนี้มี 2-3 ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้เนี่ยเราสมัครสมาชิกที่นั่นเนี่ยเขามีบัตรเสริมให้1ใบนะสมมติว่าเราถือใบหนึ่งอาจจะให้ภรรยาหรือให้ลูกถืออีกใบหนึ่งอะไรเหลือไปให้ญาติอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งสำคัญอย่างที่คุณสมยศว่าเลยครับเขาพยายามเอาบัตรเหล่านี้สร้างสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างนะในความรู้สึกของผู้บริโภคเน
1: ี่
0: ยไอ้200ก็อัตราที่300หยวนนะถ้าคุณไม่ไปใช้นะไม่ไปซื้อของคุณเสียฟรีถูกไหม
1: ฟรีครับ
0: เพราะมันกระตุ้นในเชิงจิตวิทยาว่าเฮ้ยเป็นสมาชิกแล้วเพราะนั้นคุณควรไปหาของคุณภาพดีแล้วคุณไปได้ส่วนลดเท่านั้นไม่พอครับตอนนี้คอสโก้เนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกแบบนี้ปุ๊บเวลาคุณซื้อของนะคุณสามารถที่จะว่ายง่ายสามารถไปคืนของนะว่ายง่ายเหมือนกับโดยไม่มีเงื่อนไข
1: โอ้
0: เพื่อแข่งกับออนไลน
1: ์โอ้ครับโอ้คือ
0: ไอ้ที่
1: เมืองจีนเนี่ยมันเก่งเรื่องของคืนของได้เมืองไทยจะไม่ค่อยช้าคืนช้ามีปัญหามากแต่เมืองจีนเขาบอกคืนได้เร็วมากเลยเขาบอกงั้น
0: ถูกครับจีนเขาจะไม่เสียเวลามานั่งถามไทยนู่นนี่อะไรต่างๆเนอะนะครับเพราะว่าไอ้นั่นน่ะทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภค
1: ลดลงครับ
0: เขารีบคืนเลยนะคุณจ่ายเงินเป็นรูปไหนเนี่ยเขาก็คืนเป็นแบบนั้นหรือคุณจะได้อยากได้ชิ้นใหม่คุณเอาไปเลยนะครับเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาไปช้อปปิ้งเขาบอกว่าลูกค้าเขาไม่มีใครนะซื้อของครั้งแรกนะตัดสินใจซื้อของไปเนี่ยเพราะตั้งใจอยากจะมาคืนแต่ที่เขามาคืนแสดงว่ามันต้องมีประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างอยากกันนั้นเลยคืนให้ง่าย
1: ๆครับ
0: ระบบนี้ก็เลยยิ่งสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคกระตุ้นเร่งรัดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วลดเวลาในการไปอยู่ในห้างเขาในซูเปอร์มาร์เก็ตเขา
1: คร
0: ับ นะนี่ก็เป็นอีกโมเดลที่น่าสนใจรวมไปจนถึงความมั่นใจที่มันเกิดขึ้นผ่าน private brand นะของ Costco เนี่ยเขาจะมีเคิร์กเล่นนะครับไอตัวเคิร์กเล่นเนี่ยจะเป็นพระเอกที่สร้างความแตกต่างนะในเรื่องของราคาเรื่องของคุณภาพสินค้าเรื่องอะไรต่างๆซัพพลายเชนได้ดีมากกลายเป็นเขาใช้คำว่า trust brand เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงคล้ายๆกันใช่ไหมเราเคยคุยเรื่องภาคตรงหลายเราเคยคุยเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายอะไรบางอย่างก็เป็นลักษณะคล้ายกันถ้าเมื่อไหร่คุณทำ private brand คุณต้องสร้างแบรนด์ของ private brand ของคุณให้ดีทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจเกิดความสบายใจว่าของเหล่านั้นมีคุณภาพสุดท้ายประเด็นของคุณสมยศที่ตั้งไว้คือเฮ้ยแล้วก็ปรับตัวยังไงนะให้เข้ากับท้องถิ่น
1: เป็นบริษัทฝรั่ง
0: เราจะเห็นคอสโก้นะ
1: คร
0: ับ ผมไปเดินสังเกตดูเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกการสาธิตการปรุงอาหารการนู่นการนี่นะเขาก็มักจะทำอาหารพร้อมรับประทานสไตล์เอเชียแบบเก็บจีนๆนะง่าย
1: ค
0: ือไม่ใช่ไปตะวันตกจ๋าแม้ว่าเขาจะมาเป็นช่องทางจัดจำหน่ายจากสหรัฐอเมริกาก็ตามนะครับเบเกอรี่ที่หาดีๆหาอร่อยอร่อยยากในประเทศจีนสามารถมาหาซื้อที่นี่ได้สำหรับคนที่ชอบทานขนมปังเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิติอะไรที่มันเป็นรสนิยมอะไรบางอย่างที่มันไปถูกจริตถูกใจผู้บริโภคท้องถิ่นอีกด้านนึงระบบดิจิตอลครับ e-payment ก็ดีนะครับ e-commerce ก็ดีแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า อีคอมเมิร์ซของ Costco เนี่ยทำแค่เป็นส่วนเสริมครับ
1: โอ้ครับ
0: นะครับเพราะพวกมันเริ่มทำไม่นานกับ JD นะ JD.com
1: โอ้ JD.com
0: นะครับเพราะอะไรเพราะย้อนกลับไปที่ผมเรียนไปก่อนหน้านี้เขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในการมาช้อปปิ้งของผู้บริโภคนะเขาเลยให้ความสำคัญกับเรื่องของออนไลน์น้อยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ก็เลยทำให้โมเดลของCostco เนี่ยนิ่งแล้วก็โดนใจผู้บริโภคนะตอนนี้ก็ Costco ก็วางแผนจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะซึ่งผมมองว่ายิ่งจีนนะมีเศรษฐกิจที่เติบใหญ่นะโตปีละ 5% อย่างนี้ต่อไปเนี่ยไอ้หัวเมืองแบบเนี้ยมันจะผุดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะมันก็จะเป็นโอกาสของ Costco ที่จะเติบใหญ่ในเมืองจีนเช่นเดียวกันครับ
1: ครับโอ้เป็นโมเดลที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะแล้วของคนไทยเราก็คงต้องปรับตัวด้วยบางทีใครมองอะไรเนี่ยมองเข้าใจผิดกันหมดเลยนะว่าบางทีนะเอ้ยมันของจีนของอเมริกาเหมือนกับมันจะตีกันอะไรต่ออะไรนะคือนั่นมองในแง่ของการเมืองนะมองในแง่เศรษฐกิจแล้วเนี่ยไม่ใช่นะของที่ในสหรัฐอเมริกาเองของจีนคนอเมริกาก็ซื้อของจีนไม่ใช่ว่าไม่ซื้อของจีนนั่นมันมีแต่ที่เมืองไทยพยายามจะพูดทำให้เหมือนกับมันเอาเรื่อง geopolitics มามีปัญหาจริงๆแล้วมันในเรื่องของธุรกิจเขาไม่ใช่แบบนั้นคนละเรื่องกันเลยเนี่ย
0: เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยช่วงหลายปีหลังเนี่ยจำนวนสมาชิกที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 20% ต่อปีแสดงว่าฐานลูกค้าเขาเยอะ
1: ใหญ่
0: เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นก็คือการเติบโต 20% ต่อปีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นในปีแรกนี่เขาเข้ามาอยู่ตั้งแต่2019นี่ก็7-8ปีแล้วนะก็ยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากเพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับสูง Costco แม้กระทั่งจากอเมริกามาแล้วบอกทั่วประเทศจีนนี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเป็นตลาดที่มหัศจรรย์มากนะแล้วก็เขาก็ดีใจที่เขาปรับโมเดลอะไรบางอย่างแล้วโดนจริตโดนใจผู้บริโภคนะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยนะแม้กระทั่งมายืนต่อคิวเข้าแถวนะเพื่อจะซื้อหาสินค้าแบบสไตล์ล่าขุนทรัพย์ยาวเป็นหลายร้อยเมตรเป็นถึงลานจอดรถนะก็มีนี่ก็บอกว่าไม่เกิดขึ้นในอเมริกาเขาบอกในยุคนี
1: ้ครับใช่ในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างแย่แต่ซบเซานะฮะในขณะที่เดียวกันนี่คนจีนที่เป็นคนเรียกว่าคนชั้นกลางหรือคนที่มีรายได้สูงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีมากขึ้นด้วยจำนวนมากขึ้นแล้วมันไม่ใช่จำนวนมากแล้วได้ยินข่าวว่าเขาขยายสาขาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับดร.ประจิตครับ
0: ใช่ครับเขาวางแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องผมต้องเรียนว่าพอเรามองภาพระยะยาวเนี่ยยิ่งหัวเมืองของจีนอย่างเนี้ยผุดขึ้นขยายตัวขึ้นเอาเป็นว่าเมืองระดับ2ของจีนคือระดับแรกนะก็จะเป็นหมายถึงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเซินเจิ้นเมืองระดับที่2ของจีนซึ่งขยับนะขึ้นไปใกล้ระดับที่1อย่างเช่นเมื่อกี้ผมบอกพูดถึงซูโจหังโจหนิงโปนี่ถือเป็นเมืองระดับที่2นะแต่เป็นเมืองระดับที่2ที่ใกล้ระดับที่1มากตอนนี้ก็มีอยู่ตั้ง10กว่าเมืองกับ20เมือง
1: โอ้โห
0: นะเพราะนั้นโอ้โหเฉพาะฐานลูกค้าเอาแค่เมืองระดับที่2ที่ใกล้ระดับที่1เนี่ยสำหรับ Costco ยังจะเปิดได้อีกเยอะมาก
1: คร
0: ับนะและต่อไปไอ้เมืองระดับที่3ก็จะเติบโตมาเป็นเมืองระดับที่2นะขยับไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นโอกาสนะสำหรับ Costco ในการที่จะขยายสาขาเปิดให้บริการนะแล้วก็ดังสรรค์โมเดลใหม่ๆพัฒนาต่อไปนะครับในตลาดจีนระยะยาวครับ
1: ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องติดตามแล้วก็นอกจากจะมีทางด้านออนไลน์เขาก็มีด้วยใช่ไหมครับร่วมกับ JD.com แล้วเนี่ยในแง่ของที่เป็นออฟไลน์เนี่ยผมคิดว่าเป็นสำคัญแล้วก็ฐานเขาใหญ่นะแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นแม้ว่าตอนแรกๆมาไม่ขยายตัวเลยมีไม่กี่สาขาเองมีสาขาน้อยมากไม่เน้นสาขาแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจอะไรพฤติกรรมแล้วก็การที่จะเรียนรู้ตลาดจีนเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะCostcoคงต้องขยายตลาดไอ้ตรงนี้ออกไปในเมืองไทยเรายังไม่มีนะคอสโซเนี่ย
0: ครับโมเดลอาจจะคล้ายๆสไตล์ถึงแมคโครอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าของเขาเป็นเมมเบอร์เลยที่นั่นเขาให้ความสำคัญ
1: ครับ
0: เขาจะมีรายได้จากหลายทางในขณะนี้ครับผม
1: ทั้งเรื่องของเมมเบอร์ด้วยทั้งอะไรต่ออะไรด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำรายได้ให้ด้วยแล้วก็ยังสร้างสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคด้วยผู้บริโภคเองก็เล็งเห็นประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเมมเบอร์ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะฮะ โอ้ขอบคุณมากเลยมีอะไรแถมท้ายไหม
0: ครับผมมองว่าถ้าเราเห็นการเติบโตนะของคอสโก้นะเราก็อาจจะพอมีความเข้าใจในมิติด้านหนึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าเออจริงๆแล้วออฟไลน์ในเมืองจีนก็ยังมีโอกาสเติบโตยังเป็นช่องทางนะสำหรับผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยนะก็ต้องไว้ง่ายสร้างสมดุลนะในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเหมาะสม
1: ครับนะหมดเวลาพอดีครับดร.วิจิตรครับแหมวันนี้ได้ข้อมูลค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับวันนี้ผมสมยศจำจอยและดร.วิจิตรวิบูลย์ธนสารต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทรพงษ์ลงพื้นที่ MRT เตาปูนหลังไฟฟ้าลัดวงจรสั่งกรมรางรฟม BEM เร่งตรวจสอบและซ่อมแซมคืนนี้ลุ้นเปิดบริการพรุ่งนี้เช้าต้องมั่นใจความปลอดภัยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับกรมการขนส่งทางรางรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้แล้วและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยจะเร่งดำเนินการภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดบริการต้องผ่านการตรวจสอบระบบและยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.และ BEM ต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนและผู้โดยสารทุกคนก่อนเปิดให้บริการแม้จะมีเป้าหมายเร่งคืนระบบให้เร็วที่สุดแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมทางสำรองโดยประสานขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนขณะที่รฟม.เร่งแก้ไข MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งรถไฟฟ้ามหานครเฉลิมราชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกวิ่งให้การประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนสถานีเตาปูน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อขณะนี้รฟม.ทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้โดยเร็วและปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
7: 16:07 น.ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปนะครับดร.ณัฐพงษ์วันนี้ดร.ณัฐพงษ์ติดภารกิจด่วนไปต่างประเทศนะครับผมสมชิมจ้อยต้องมาทำหน้าที่แทนครับนี่เราก็ยังอยู่กับอาจารย์หลี่แล้วก็อาจารย์ปอเหมือนเดิมนะครับ
8: จะหันไปทางไหนจะได้สวยหน่อย
7: หลายคนก็
8: นั่งด้วยกัน
7: อยู่ใน
8: ไอ้ก็มานั่งด้วยกันหน่อย
7: นะโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์หลี่ตอนนี้อยู่นอกพื้นที่เราคุยกันสดๆดีกว่ากับนอกพื้นที่นะว่ามีอะไรสถานการณ์สดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์หลี่ครับ
8: สวัสดีค่ะอาจารย์สมยศค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
7: ครับตอนนี้อาจารย์หลี่อยู่ที่ไหนอยู่เห็นดูอยู่ในรถเนี่ยนะที่ไหนเนี่ยไปไหนกันครับ
8: ตามทริปของททค่ะพามาเที่ยวอุดรธานีภาคอีสานของไทยซึ่งเป็นโอกาสที่หายากมากเลยอ่ะเพราะว่าปกติถ้าเราไปโอกาสที่มาอุดรก็นอกจากเป็นฤดูกาลที่แบบดอกเอ้ดอกบัวทองบัวแดงใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือมาเพื่อมาเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมของงานมหกรรมพืชสวนโลกนานาชาติ
7: อ๋อครับที่กำลังจะมีขึ้น
8: ที่กำลังจะมีขึ้นในปลายปีนี้คือ1ตั้งแต่1พฤศจิกายนไปจนถึงปีหน้ามีนาคมเลยค่ะ คือมาพามาดูสภาพการจัดศูนย์จัดสวนจัดงานเตรียมความพร้อมค่ะ
7: คร
8: ับ เป็นซึ่งเป็นงานใหญ่ของทั้งจังหวัดอุดรและก็จริงๆก็เป็นของประเทศไทยด้วยเพราะว่าเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7: คร
8: ับ อันนี้เป็นครั้งแรกครั้งที่หนึ่งครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกจัดที่เชียงใหม
7: ่ครับ
8: นานๆจัดทีเพราะว่าใช้การลงทุนก็ประมาณค่อนข้างจะเยอะนะคะทั้งสร้างสวนที่สวยๆงามๆมีอาคารมีอะไรศิลปหัตถกรรมแล้วก็พืชดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะมาจากทั้งไทยแล้วก็ทั้งนานาชาติด้วยมีสวนอินเตอร์จาก10กว่าประเทศเดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่ออร์แกไนเซอร์ค่ะไปจัดงานคุณเมย์ค่ะมาแนะนำหน่อยนะคะ
7: ช่วยโปรโม
9: ทหน่อยค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับ
9: นะคะก็ตอนนี้นะคะทางทีมทท.ค่ะได้พานักท่องเที่ยวนะคะก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะมาช่วงชมงานนะคะการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ
7: โอ้ครับ
9: ค่ะตอนนี้ก็การก่อสร้างก็
7: เสร็จไปเยอะไหมครับ
9: เกิน 95% แล้วค่ะก
7: ็
9: เหล
7: ือ
9: นิดหน่อยค่ะแล้วก็เหลือตัวแต่งสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ
7: อ๋อครับแล้วจะจุนักรับท่องเที่ยวได้สักเท่าไหร่นะในงานนี้ประมาณ
9: ไหนที่เราประเมินไว้ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ท่านค่ะ
7: โอ้วัน 20,000 ท่านนะฮะ
9: ใช่ใช่ค่ะ
7: แล้วการเตรียมพร้อมหมายถึงว่ามีพืชสวนแล้วมีที่พักมีอะไรต่ออะไรเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้ครบไหมครับ
9: มีร้านอาหารค่ะอาหารเครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีจุดบริการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะเรื่องโรงแรมร้านอาหารภายในจังหวัดอุดรธานีพร้อมเต็มที่เลยค่ะรอทานอยู่ค
7: ่
9: ะ
7: ใช่ค่ะแล้วพืชสวนเนี่ยพืชสวน
9: ค่ะมี
7: เป็น
9: สามารถจัดประชุมได้ค่ะ
7: มีการจัดประชุมด้วยเหรอครับ
9: ใช่ค่ะเราจะมีเอ็กซิบิชันหมุนเวียนค่ะแล้วก็จะมีการจัดประชุมจัดกิจกรรมจัดการประกวดต่างๆค่ะเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ค่ะ
7: จากทั่วโลกเลยครับ
9: จากทั่วโลกเลยค่ะจากทั่วโลกแล้วก็ในส่วนของนานาชาติอะค่ะเราก็จะมีแต่ละประเทศที่มาเข้าร่วมค่ะก็จะมีการจัดทั้งส่วนภายในอาคารค่ะแล้วก็ส่วนภายนอกค่ะก็จะมีโอกาสองค์กรใหญ่ๆมาร่วมจัดส่วนด้วยค่ะ
7: ของใครบ้างครับองค์กรใหญ่ๆที่จะมา
9: องค์กรใหญ่ๆเท่าที่จำได้นะคะจะมีไทยเบฟค่ะ
7: ค
9: อปสอค่ะมีแอร์เอเชียค่ะ
7: ครับครับ
9: มีขององค์รักษาพืชเชื่อไปแม่นนะคะแล้วก็มีของกรมชลประทานค่ะที่เขาแล้วก็จะมีนาข้าวหลากสีค่ะที่พอปลูกข้าวเสร็จข้าวโตค่ะแต่จะเห็นเป็น
7: สี
9: เหม
7: ือ
9: นภาพวาดที่อยู่ในนาข้าวใช่ค่ะ
7: ครับ
9: ใช่ค่ะเรากำลังจะถ่ายกันกับค่ะ
10: ค่ะ
9: ตอนนี้กำลังจะทำ
7: ครับอาจารย์ปอว่าไงครับสวัสดีครับอาจารย์ปอ
10: ครับสวัสดีครับพอดีอยากถามเพิ่มว่าแล้วมีเครือต่างประเทศบ้างไหมครับมีประเทศไหนที่เข้ามาจับบ้างครับเพราะว่าเป็นแบบพืชส่วนโลกอุดรธานีครับ
9: ค่ะคือในอาจจะจำได้ไม่หมดนะคะก็จะมีลาวเท่าที่จำได้นะคะมีลาวค่ะมีเนปาลค่ะมีสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็มีเอาในจำได้เท่านี
10: ้ครับ
8: เพราะว่าประมาณ17ประเทศ
9: ใช่ค่ะประมาณ16ประเทศ17แปลงค่ะ
10: อันนี้คือวันเริ่มต้นเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ละครับ
9: เริ่มวันที่1พฤศจิกาค่ะ2569ค่ะวันสุดท้ายจะอยู่วันที่14มีนาคม2570ค่ะ
7: อ๋อไปถึงปีหน้านู่นเลยนะ
9: ใช่ค่ะ134วันค่ะ
7: พื้นที่กว้างไหมครับพื้นที่ในการจัดงาน
9: พันกว่าไร่ค่ะแต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดของหนองแดค่ะของพื้นที่ชุมน้ำเราพันกว่าไร่แต่เราจะจัดอยู่ประมาณ500ไร่ประมาณคร่าวๆค่ะตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะ
10: ครับครับก็คือมันเข้าฟรีหรือว่าต้องเสียเงินหรือยังไงมั้ยคร
9: ับ มีค่าทิเก็ตค่ะมีค่าทิเก็ตแต่ว่าทางจังหวัดแล้วก็ทางออร์แกไนเซอร์ค่ะให้อยู่ในเรทที่ทุกคนสามารถเข้าได้ไม่ได้แพงโดดขนาดนั้นค่ะก็เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะคะ
10: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
8: อาจารย์ปออยู่เชียงใหม่เคยไปดูมหากรรมพืชสวนนานาชาติครั้งแรกที่เชียงใหม่ไหมคะ
10: ตอนที่จัดครั้งแรกเลยตอนนั้นผมอยู่น่าจะมัธยมครับ
7: โอ้โห
8: เหรอนานมากแล้วเหรอคะ
10: ใช่ครับตอน
8: ครั้งแรกอ่ะ
10: คือตอนที่เขาจัดในปี2549ผมอยู่ม
7: .6 อ๋อ2549อ๋อ
10: ใช่ครับตอนนั้น
9: ใช่นาน
10: คือ
7: 20ปี
10: แล้ว ผมจำได้ว่าผมเข้าครั้งแรกตอนผมมาเรียนมชแล้วก็คือตอนปี50
8: ใช่ใช่จัดครั้งที่2แสดงว่างานใหญ่มาก
9: ค่ะ
8: ทำมานานมาก
9: นานพอสมควร
8: แล้วต้องน่าจะใช้งบประมาณค่อนข้างจะเยอะนะคะ
9: เยอะ
7: แต่ยังสามารถดูได้ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยใช่มั้ยคร
10: ับ ใช่ครับถ้าพืชสวนโลกที่ของที
9: ่
10: เขื่อนเชียงใหม่ใช่ครับก็เปิดจนถึงเขื่อนทุกวันเนี่ยครับก็เขื่อนส่วนใหญ่ก็ที่ตรงพื้นส่วนโลกก็จะมีทั้งคนทั้งเขื่อนเชียงใหม่เองรวมถึงคนใกล้เคียงนักท่องเที่ยวรวมถึงในเขื่อนบริเวณ
8: เขื่อนอะไรไม่ซึ่งเขื่อน
10: แล้วก็พื้นก็จะมีคนไปออกกำลังกาย
8: โอ้โหนึกไม่ถึงเลยว่าจัดหมู่นานขนาดนั้นแล้ว
10: นานครับนาน
9: พอหลังจากเสร็จงานจากของเชียงใหม่ค่ะเขาก็ส่งมอบต่อให้เป็นของเอกชนเข้าไปดูแลค่ะก็จะเป็นส่วนราชพฤกษ์ค่ะที่ตอนนี้ใช้ทำมาส่วนราชพฤกษ์ค่ะ
8: แต่ต้องบำรุงดูแลต่อ
9: ใช่ค่ะ
8: มันก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับจังหวัด
9: ค่ะของตัวจังหวัดอุดรเองก็เหมือนกันค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของตัวจังหวัดค่ะก็แผนหลังจากเสร็จงานก็คือจะทำให้เป็นเหมือนสถานที่จัดคอนเสิร์ตได้จัดเอ็กซิบิชันใหญ่ๆได้จัดประชุมได้ค่ะ
8: โอ้ที่กำลังจะลงไป
9: อันนี้เราอยู่ตรงตำนานหนูค่ะใช่
8: แล้วจะพาเราไปจุดชมวิวอีกที่หนึ่งค่ะเป็นทะเลสาบหรือเปล่าคะเป็น
9: หนองแดงอะค่ะมันจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำก็คือ
8: พื้นที่ชุ่มน้ำที่นี่คือเป็นหนอง
9: ใช่ถ้าภาษาไทยจะเป็นหนอง
8: ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพสวยงามของหนอง
9: เปิดได้ไหมพี
8: ่ในพื้นที่จัดงาน
9: ครับคุณไปถ่ายรูปก็จะสวยกว่า
8: อืมโอ้แสดงว่าก็คือถึงเวลานั้นน่าจะดึงดูดคนไทยทั้งประเทศอ่ะมาชมงานเลยนะคะ
7: อันนี้ถ้าฟังที่อยู่ที่เปิดดูทาง YouTube ดูทาง Facebook นี่สามารถดูภาพได้เลยนะครับท่านฟังต้องขออภัยท่านฟังที่ฟังอย่างเดียวนะอาจจะเสียดายโอกาสนะแต่อันนี้อาจารย์หลีให้ดูภาพสดๆสวยๆโอ้โหเสียดายนี่อยากไปเลยนะเนี่ยท้องฟ้า
8: อันนี้อากาศก็ดีมาก
7: อากาศดีมากเลยดูท้องฟ้าสดใสนะฮะแล้วก็มีเมฆโอ้ดูสดสวยมากเลยฮะ
8: ใกล้จะจัดแล้วนะคะไม่กี่เดือนนะ
9: ใกล้แล้วค่ะ
8: ใกล้มาเร่งคืนใช่ไหมคะ
7: อันนี้เป็นหนองน้ำอะไรนะหนองเรียกว่า
8: หนองน้ำอะไรคะหนอง
9: หนองแดค่ะ
7: หนองแดนะฮะ
9: ใช่ค่ะชื่อหนองแด
8: หนองแดอ
7: ยู่ที่อำเภออะไรนะฮะที่ตรงนี
11: ้อำเภอเมืองค่ะ
7: อำเภอเมืองอ๋อหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
9: ใช่ค่ะอยู่เส้นเลี่ยงเมืองจะไปหนองคายค
7: ่
9: ะ
8: ตรงไกลๆตรงนี้ยังกำลังสร้างแบบไทยๆเลยค
7: ่
8: ะ
7: เป็นสร้างมีอาคารนะฮะ
8: อาคาร
9: เ
8: ทศกาลเฉลิมพระเกียรติอ๋อตรงนั้นจัดที่เทศกาลเฉลิมพระเกียรติ
7: ครับโอ้โหนี่ท่านผู้ฟังที่อยู่ท่านผู้ฟังเปิด YouTube ดูเลยนะสดๆตอนนี้แล้วก็ต้องเปิด Facebook ก็ได้นะจะได้เห็นภาพไปด้วยกันนะฮะก็เนี่ยโอ้โหนี่ไม่มีโอกาสนะฮะใครจะไม่มีโอกาสได้ไปนะก็ได้ชมก่อนเลยนะฮะชมงานก่อนก็โอ้ก็มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างเยอะนะครับมีสะพานมีอะไรต่ออะไรมีพร้อมนะนะครับ
8: วันนี้เขาก็สตท.ก็เชิญอินฟลูเอนเซอร์นานาชาติมาค่ะ
7: โอ้ต่างประเทศมาด้วยนะ
8: มา10 20 30คนเลยค่ะ
7: โอ้โห
8: ครับก็ถือว่ามันงานใหญ่แล้วก็จัดกิจกรรมมีตติ้งอินฟลูเอนเซอร์นานาชาติที่จังหวัดอุดรธานี
7: ครับ
8: จริงๆโอกาสที่เรามาเองค่อนข้างจะน้อยนะคะ
7: ย
8: าก
7: ยากที่จะมานะ
8: แล้วเดี๋ยวเขาจะไปพาไปบ้านเชียง
7: ครับ
8: พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงไปดูประวัติศาสตร์นะคะขอโทษตอนที่นี่มันมีเสียงดังค่ะอีกนิดนึงค่ะกำลังต่อสร้าง
7: ก็มีการก่อสร้างด้วยก็สดๆเลยนะดูกันสดๆว่าเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมก็ดีฮะหาโอกาสอย่างนี้ยากค่อนข้างจะยากที่จะได้ดูสดๆนะท่านผู้ฟังถ้าได้โอกาสนี่ก็ถือดูรายการดื่มซ้ำดำเย็นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปเลยล่ะไม่ต้องเสียค่ารถไปอาจารย์หลีพาไปสดๆตอนนี
8: ้แต่วันจัดงานจริงเนี่ยก็ต้องมานะคะ
7: ต้องมาอีกรอบนะ
8: เขาที่แล้วจัดปี49ค่ะ
7: นานมาก
8: ปี20ปีที่แล้วเนาะ
7: 20ปีอ่ะจ้า20ปีพอดี
8: มาสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมคิดว่าแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะขึ้นชื่อด้วยเมื่อเช้าก็พาไปที่อะไรนะคำชะโนด
9: ค่ะ
8: คำชะโนด
7: อำเภอคำชะโนดนะ
8: อาจารย์เคยไปไหมอาจารย์
7: ไม่เคยอ๋อเคยผ่านเคยไปฮะอำเภอคำชะโนดเคยไปฮะ
8: แล้วก็ทำให้ต่างชาติเขาจะ เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับพญานาค
7: ค
8: ่ะว่าคนไทยมาไหว้ยังไงก็มันก็แปลกใหม่นะคะสำหรับคนต่างชาติ
7: สายมูนะ
8: สายมูใช่สายมูก็เป็นสายที่แบบ
9: เจนูกับ
8: การท่องเที่ยวส่งเสริม
9: ใช
8: ่
9: ค่ะ
8: อะไรที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนไทยททส่งเสริมหมดเลยค่ะ
7: ครับ
8: อ
7: ันนี้กำลังเดินไปไหนกันเนี่ย
8: ก็พาชมวิวค่ะ
7: ข้าม
9: สะพาน
7: จะพาไป
9: ที่หนองที่จะเห็นวิวฝั่งของที่จัดงานค่ะ
8: ฝั่งของวิวของฝั่งของที่จัดงาน
7: โ
9: อ้
8: พื้นที่กว้างมาก
9: กว้างมาก
7: เดินไกล
9: ในงานเรามีชัตเตอร์บัสบริการนะคะ
7: ไม่ต้องเดินนะมีชัตเตอร์บัสให้บริการ
9: ใช่จะมีชัตเตอร์บัสตามจุดค่ะบริการฟรีค่ะ
8: แล้วค่าบัตรเข้าชมมันสักประมาณเท่าไหร่คะ
7: ยังไม่กำหนดราคา
9: ท่านผู้ว่าให้แนวทางไว้ไม่อยากให้เกิน200ค
8: ่
9: ะ
8: ก็โอ้คุ้มค่าเลยอ่ะใหญ่มาก
9: คุ้มมาก
8: คุ้มมากเลยอ่ะ
9: ตรงสีน้ำตาลนะคะ
8: ตรงสีน้ำตาลคืออะไรคะ
9: ก็คือจะเป็นอาคารรูปไซค่ะอันนี้ก็จะเป็นหุ่นไฮไลท์ค่ะที่เป็นอาคารทรายภายในอะค่ะก็จะมีการจัดสวนนานาชาติ
7: เป็นโดมนะเป็นโดม
8: อินดอร์อินดอร์ค่ะเพราะว่าพืชมาจากนานาชาติมันจะทนความร้อนความชื้นอะไรไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
7: อ๋อ
8: ก็อยู่จากอินดอร์อินดอร์อ๋อ
9: แล้วก็ตัวถัดมาอีกนิดนึงนะคะด้านฝั่งมึงก็จะเป็นอาคารเรือนกระจกค่ะอาคาร
8: เรือนกระจก
10: ต้องเรือนกระจก
9: ที่ท่านหมุนเวียนค่ะ
8: อ๋อมี
9: ความรู้แล้วก็มีการประกวดพืชพันธุ์นานาชาติที่เคยเราไป
8: ประกวดพืชพันธุ์นานาชาติให้ความรู้ด้วยเป็นห้องเรียนด้วย
9: ใช่ค่ะแล้วพอต่อไปเราสมมติพื้นที่ให้จังหวัดดูแลต่อ
8: แอบไทยอินฟลูเอนเซอร์นะที่เป็นคร
9: ู
8: แอบไทยอยากดูไหมอยากดูไหม
10: นี่คือออกอากาศได้ใช่ไหมครับ
8: ออกอากาศได้ไหมคะ
7: ได
8: ้โอ้ถ่ายก็ถ่ายไปแล้ว
7: ออกไปแล้วนะไม่เซ็นเซอร์ฮะโอเค
8: เพราะว่าเรื่องนี้รัฐบาลก็สนับสนุนอยู่แล้ว
7: อันนี้ทางที่อาจารย์ปอไอ้ที่เชียงใหม่นี่มีแบบนี้ไหมครับจัดคล้ายกันไหมครับพื้นที่อาจารย์ปอ
10: คือที่เชียงใหม่ก็มีทําเป็นเกือบพื้นที่นะครับแต่ว่าของเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีทําเป็นแบบธีมนะครับในตอนที่เขาจัดนะครับจะเป็นธีมแบบว่ามีของประเทศนั้นประเทศนี้มีอาคารหลักอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างของเชียงใหม่เนี่ยก็มีของคำหลวงนะครับเป็นอาคารหลักที่สำคัญที่สุดในอุทยานนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นภาพอะครับใช่ซึ่งอาคารนั้นก็ยังอยู่จนถึง
7: ยังอยู่นะ
10: ทุกวันนี
7: ้นี่ก็คล้ายๆกันนี่มีโดมมีเป็นอาคารเรือนกระจกคล้ายๆกัน
10: มีครับมีครับเพราะว่าในส่วนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์อะครับของเชียงใหม่เองเนี่ยจริงๆก็เป็นสถานที่ในตอนเนี้ยคนภายนอกสามารถไ
7: ป
10: เช่าเป็นนับสามารถเชื่อเช่าเป็นงานเลี้ยงจัดส
7: ัมมนาจัดงานอีเวนต์ต่างๆได
10: ้ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพื้นที่ของนะครับจัดแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ครับผมใช่ครับและอย่างที่ผมได้นำเรียนไปในตอนแรกว่าในเขื่อนพื้นที่รอบๆเนี่ยก็ยังมีคนไปออกกำลังกายด้วยนะครับจริงๆอย่างที่เมื่อกี้ที่เห็นทางที่อุดรเล่าที่มีในส่วนของโดมอะไรเงี้ยก็มีคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีเรือนเพาะเลี้ยงมีเรือนจัดแสดงมีในส่วนของเรือนกล้วยไม้อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับ
8: แต่จริงๆเท่าที่คุณเมย์แนะนำนะจริงๆอุดรอ่ะจัดยากกว่าที่เชียงใหม่ค่ะเพราะที่นี่จะแห้งร้อนและแห้งแรงแห้งกว่าเขาต้องคัดพืชพันธุ์แรง
7: ที่มันเข้ากับ
8: แล้วอาจจะไม่ค่อยแบบสีสันหลากหลายแบบเหมือนกับที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเพราะเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกต่อไม้อยู่แล้วแต่เท่าที่ดูมาก็สวยนะมันพื้นที
10: ่
8: เขียวมันคนละสไตล์นี่ของภาคอีสาน
9: ใช
8: ่แล้วก็เป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอีสานของรัฐบาลไทยค่ะ
10: เดี๋ยวไว้ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมชมครับเดี๋ยวผมต้องไป
8: จะได้แล้วโปรโมทให้น้องเมย์ช่วยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยแล้วก็
9: ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับงานมหกรรมรู้สึกพื้นส่วนโลกอุดรธานีนะคะ
7: ครับ
9: รอเชิญท่านอยู่นะคะ
7: ครับโอเคครับ
8: ขอบคุณครับคุยเรื่องตัวนานาชาติแค่นี้ก่อนนะ
7: ครับโอเคแค่ตอนนี้ก่อนโอเค
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ปองก่อนว่าเอ๊ะพืชสวนแบบนี้ที่เมืองจีนเขามีมีไหมเขาจัดกันบ้างไหมที่เมืองจ
10: ี
7: น
10: มีครับมีครับมีอยู่แล้วครับคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงพวกนะครับพืชไม้ดอกไม้ประดับเรานึกถึงที่ไหนเมืองจีน
11: ประดับ
10: ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะถึงคุณหมิงใช่ไหม
7: ครับที่คุณหมิงก็เห็นมี
10: ใช่คุณหมิงก็มีครับมีสวนพืชสวนโลกคุณหมิงครับผมปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่เนาะนะครับเราก็สามารถที่จะไปได้ครับรถไฟฟ้า
8: จะโปรโมทปตท.หน่อย
10: ใช่ครับแล้วก็จริงต้องบอกว่าที่จีนมีหลายที่เลยนะ
7: อ๋อมีหลายที่ฮะ
10: ใช่ครับ
7: ไม่เฉพาะที่คุณหมิงเท่านั้นนะ
10: ใช่ครับใช่ครับอย่างเท่าที่ผมจำได้ในช่วงหลังโควิดก็จะมีที่
8: ปักกิ่งก็จัดปักกิ่งก็เคยจัด
10: ใช่ครับปักกิ่งมีหยางโจก็มีครับหยางโจก็
8: ใช่ใช่ปักกิ่งจัดที่ต้าชิงจำได้ว่าต้าชิง
10: มีครับมีเยอะครับมีที่เฉิงตูปี2024ก็มีที่เฉิงตูตอนเฉิงตูตอนนั้นก็มีเน้นในเรื่องของที่เป็นธีมแบบคาร์บอนต่ำนะครับก็คือจะเน้นแบบการโปรโมทในส่วนของตัวนะครับหลักของจีนด้วยว่าตอนนั้นเขาเน้นเรื่องอะไรอย่างในช่วงของปี2024ถ้าจำไม่ผิดก็ช่วงเดือนตุลาคมนะครับของปีนั้นก็นะเป็นช่วงที่นะผ่านจากน้ำหน้าร้อนพอดีก็จะมีการนะจัดแสดงนะครับพืชในส่วนของที่เน้นว่านับคาร์บอนต่ำรีไซเคิลน้ำฝนมีนะพืชประจำถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใช่มีครับมีเยอะครับจริงๆต้องบอกว่าจีนเองก็เป็นประเทศที่มีการนะเน้นในเรื่องของตัวนะครับปลูกนะพืชอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจีนในตอนเนี้ยเขาต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของนะสภาพแวดล้อมในประเทศเขาด้วยแหละ
7: ต้นไม้มันหลากหลายไหมฮะหมายถึงว่ามีจากภูมิภาคต่างๆอ่ะจะเป็นแบบมาจากแอฟริกาบ้างจากไอ้ที่มันแห้งจากคนฤดูไอ้ของอะไรต้นไม้เมืองร้อนบ้างเนี้ยต้นไม้เมืองหนาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี้ยมีแสดงหมดไหมฮะ
10: มีนะครับเท่าที่ผมเคยไปที่ปักกิ่งอย่างที่อาจารย์หลี่บอกครับก็มีหลากหลายมากนะครับเท่าที่ผมจำได้มีหลากหลายประเทศมากเหมือนกันนะครับเพราะจริงต้องบอกว่าแค่เอาในประเทศจีนเองนะครับผมก็ม
7: ีหลากหลายแล้ว
10: หลากหลายอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ถ้าเราลองมองในพื้นที่ภาคเหนือกับพื้นที่ภาคใต้ของจีนก็แตกต่างกันแล้วนะ
7: คร
10: ับนะครับซึ่งคือเท่าที่ผมรับจำได้เนาะของที่จีนเนี่ยก็ล่าสุดก็2024นะที่เฉิงตูที่เป็นน้ำหักกรรมพืชสวนโลกนะครับแล้ว2026ก็ที่ไทยนะครับผมที
7: ่ต่อกัน
10: ใช่ครับผมโดยถ้าผมเท่าที่ผมหาข้อมูล2026ว่าการทุกส่วนโลกที่จีนจะไม่มีนะ
7: ครับ
10: นะครับผมใช่ครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยรับจำข่าวได้เมื่อปีที่แล้วอ่ะถ้าจำไม่ผิดเหมือนไทยเราจะมีนะครับถ้าตามจีนเข้าร่วมงานมหากรรมทุกส่วนโลกที่อุดรธานีด้วยนะครับผมซึ่งเราเมื่อกี้ผมก็เลยถามเนี่ยครับว่าเอ๊ะใน
7: ถ้
10: ามากับใช่มีหลายประเทศมีจีนด้วยไหมเนี่ยนะครับผมซึ่งก็น่าสนใจมากครับนะครับเพราะว่าก็จะช่วยกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจของทางภาคอีสานด้วยแล้วจริงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจีนคนจีนเองก็เริ่มเข้าไปทางภาคอีสานของรัฐไทยเราก็มากขึ้นนะครับทั้งไปทำงานแล้วทั้งไปเรียนนะครับก็เริ่มเห็นนะครับมากขึ้นนะครับไม่ได้มีแค่ที่นะครับเชียงใหม่
7: เออตอนเดิมเนี่ยชอบไปเชียงใหม่กันคนจีนอ่ะ
10: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าทั่วทั้งประเทศไทยครับเรา
8: เริ่มไม่ได้ว่า
10: คนจีน
8: ก็มีบินมาจากจีนใช่โอ้เขาบอกมีสายการบินตรงจากจีนมาอุดรเลยค่ะ
10: อ๋อดีมากเลยครับโอ้ดีครับดีครับเอ๊ะแล้วสรุปแล้วมีทางที่จีนจะมาจัดที่อุดร
8: แต่ว่าก็อุดรท่าที่สาม
7: จะมีพืชจากพืชสวนจากจีนมาแสดงไหมครับจารี
8: มีพืชสวนจากจีนมาแสดงไหมครับ
12: ประเทศจ
8: ี
12: นไม
8: ่
12: ได้
8: เข้าร่วม
12: ก
8: ับ
12: ระ
8: เบีย
12: บงาน
8: เตรียมงานไม่ทันก็บอกทางประเทศจีนไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เข้าระเบียบเตรียมงานไม่ทัน
10: จะได้ใจได้ครับครับโอเคครับ
7: ก็เป็นนั่นที่น่าสนใจเดี๋ยวเดินทางไปไหนต่อจารีตอนนี
8: ้เดี๋ยวก็กำลังจะพาไปเอ๊ะ
9: ก็จะจุดสุดท้ายค่ะ
8: จุดสุดท้ายอ๋อ
7: เป็นอะไรฮะ
8: จากตรงนี้ก็จะไปบ้านเชียงค่ะ
7: ไปดีละเดี๋ยวช่วงต่อไปค่อยคุยบ้านเชียงกันนะเดี๋ยวช่วง
8: นี้ผมช่วงต่อยังไม่ถึงบ้านเชียงเลย
7: เดี๋ยวช่วงนี้คุยกับอาจารย์ปอก่อนว่ามีอะไรในข่าวอะไรในเมืองจีนบ้างช่วงนี้อาจารย์ปอ
8: จะมาเราคุยวันชาติก่อนไหม
7: วันชาติก่อน
10: ได้ครับได้ครับ

0: รรมชาติอ่ะเพราะว่าวิ่งผ่านก็เพิ่งไปค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะก็คือวันปีนี้จัดเร็วหน่อยค่ะวันที่17ก็จัดที่ศูนย์ซีบีทีแล้วค่ะก็คืองานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติจีนครบรอบ77ปีค่ะโอ้ก็คึกคักเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีไทยก็ไปเข้าร่วมแล้วก็กล่าวคำปราศรัยแต่ปีนี้ไม่ได้โชว์ภาษาจีนค่ะคราวนี้ไม่ได้โชว์แบบเต็มบทค่ะก็แบบกล่าวได้ดีมากเลยค่ะกล่าวทบทวนความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็จุดสำคัญของการพัฒนาแล้วก็ชื่นชมการพัฒนาก้าวหน้าของจีนด้วยจริงก็โอ้ผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนักการเมืองที่สำคัญแล้วก็ผู้สูงอัจฉริยะเจริญวันวันก็จะมาทุกปีทุกครั้งเลยค่ะก็คือทางเศรษฐกิจการค้าทางการเมืองอะไรบุคคลสำคัญมาหมดเลยค่ะก็ทุกมาเป็นหลายร้อยคนค่ะทุกทักมากเลยอะค่ะสนุกสนานแล้วก็พวกสมาคมของมวลชนต่างๆของจีนอ่ะก็จะมาจัดบูธแสดงอะไรจุดเด่นของเขาแล้วก็มีบริษัทเทคโนโลยีค่ะบริษัทไทเทคแล้วก็มีพวกเกี่ยวข้องกับบริษัทสำคัญอ่ะของจีนที่มาลงทุนในไทยเข้ามาจัดบูธฟ้าเวทอะไรเข้ามาจัดบูธนะคะแล้วก็ศูนย์วัฒนธรรมจีนก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมจีนด้วยก็คือมันเหมือนกับเป็นหน้าต่างในการแสดงวัฒนธรรม
2: คร
0: ับ ตั้งเดิมแล้วก็ความ
1: ครับพอสัญญาณอาจารย์หลีหายแล
2: ้
1: ว
0: ทันสมัยของก้าวหน้าของจีนด้วย
2: คร
0: ับ สัญญาณหายแล้วเหรอ
1: สัญญาณหายไปวูบหนึ่งเพราะว่าระหว่างเดินทางมีแล้วตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้
0: ยังมีไหม
1: ยังมีครับ
0: ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยินครับช่วงนี้เดี๋ยวต้อง
0: พัก
1: ฟ
0: ังสัญญาณสนใจเดี๋ยวโชว์ให้ดูค่ะเขาพามันไ
1: ปไปเลยฮะ
0: ก็พามาถ่ายรูปเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์จากนานาชาติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อฮะโอเคครับ
0: กำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ
1: ครับโอเคครับ
3: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นำสิริกุล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: ึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinking radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานพอ

0: เทศนะผมสมศิษย์เต็มช้อยต้องมาทำหน้าที่แทนวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์หลี่แล้วก็อาจารย์ป๊อปนะฮะแต่อาจารย์ปอนะโทษครับอาจารย์ปอปรากฏว่าอาจารย์ปอตอนนี้ก็ติดภารกิจอีกเหมือนกันนะฮะเหลือผมกับอาจารย์หลี่สองคนอาจารย์หลี่ตอนนี้เรียกว่าไปเดินทางอยู่ในจังหวัดอุดรธานีอยู่นะครับก็รายงานสดมาจากอุดรธานีเลยในการที่จะมีการจัดงานโครงการพืชสวนโลกนะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับก็ได้เห็นภาพกันสดแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกจะไปที่ไปที่บ้านเชียงไปหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวต้องถามอาจารย์หลีนะครับอาจารย์หลีไปบ้านเชียงหรือเปล่าครับตอนนี
1: ้ก็กำลังปรึกษาอยู่ว่าไปทานไหมอยากจริงๆอยากไปอ่ะเห็นว่ามีประวัติศาสตร์ตั้ง 5,000 ปีใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เป็นบรรพบุรุษของชาวไทยอ
0: าจารย์มันมืดได้มัน 4:30 นแล้วเย็นนั้นนะฮะ
1: งั้นขอมอบรายการให้กับอาจารย์ปอคุยต่อนะคะ
0: อาจารย์ปอไม่อยู่แล้วอาจารย์ปอกลับแล้วอ
1: าจารย์ปอไม่อยู่แล้วหรอ
0: ครับก็ต้องอาจารย์หลีนะต่อเดี๋ยวอาจารย์หลีคุยต่อไปเรื่อยๆก่อนได
1: ้เอาเหรอคะ
0: ครับคุยได้ไหม
1: อาจารย์ปอกลับมาได้ไหม
0: ไม่ได้อาจารย์ปอก็หนีไปแล้ว
1: เขาติดสอน
0: เขาติดสอนแล้วตอนนี
1: ้ใช่ใช่ได้คุยต่อได้ค่ะ
0: ก็คุยต่อก็คุยเรื่องอื่นเรื่องที่อาจารย์หลี่ไปเมืองจีนยังคุยไม่จบเลยครับที่แล้วนั้น
1: ได้คุยเลย
0: ที่ไป
1: ซินเจียง
0: ซินเจียงแล้วก็ไปดูอะไรต่ออะไรที่ซินเจียงค่อนข้างเยอะแล้วไปกี่วันตอนนั้นไปที่เมืองที่ซินเจียง
1: ไป10กว่าวันค่ะ
0: 10โอ้โหนานนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ถือว่าสั้นค่ะ
0: เดี๋ยว10วันนี้ต้องมีเล่าเรื่องเยอะเลย10วันนี้ต้องเล่า
1: ไปเที่ยวได้เป็นเดือนเลยค่ะที่นั่น
0: เป็นปีเลยต้องเล่าเรื่องเป็นปีได้เลย
1: แต่จริงๆแล้วคือพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะก็คือแม้กระทั่งกับปักกิ่งอ่ะบ้านเกิดของตัวเองยังรู้สึกมีอะไรใหม่ๆที่เมื่อก่อนตอนที่อยู่จีนแบบไม่เคยเลยไปสัมผัสเลยค่ะตอนนี้สไตล์การท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามโซเชียลมีเดียจริงๆ
0: ครับ
1: เพราะว่าเนื่องจากว่ามิ่งขวางกับจีเนี่ยคือต้องใช้แพ็กเกจของ AIS อ่ะเพราะว่าต้องติดต่อ LINE ติดต่อ Facebook อะไรต่างๆต้องทำงานต้องไลฟ์สดอะค่ะก็คือพอกับจีเนี่ยทางฝ่ายจีนเขาคงนึกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวจากไทยมั้งต่างชาติก็เลยมีพวกคลิปสั้นอะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นพวกคลิปที่แนะนำการท่องเที่ยวซอยและก็สถานที่โบราณอะไรที่แบบสไตล์แบบรุ่นใหม่อะที่เขาไปเที่ยวกันเหมือนกับถนนคนเดินถนนช้อปปิ้งอาหารการกินอะไรก็คือมาโปรโมทอะให้เราเปิดติ๊กต็อกก็เปิดอะไรเขาก็จะมีมาให้ดูอะก็เลยเกิดความสนใจว่าตรงนี้ยังไม่เคยไปซอยนั้นก็ยังไม่เคยได้ยินตรงนี้ยังไม่เคยไปปรากฏว่าก็คือใช้เวลาจัดมากพอสมควรในการเดินสำรวจดูเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆของปักกิ่งเลย
0: ครับ
1: และก็มีหลายที่อ่ะยังไม่เคยไปจริงๆอาหารหลายอย่างยังไม่เคยกินเลยค่ะ
0: ร้านที่ขายเป็ดปักกิ่งที่ใกล้ๆพระราชวังตรงนั้นเคยไป
1: ตอนนี้บอกตรงๆนะ
0: ไม่เคยไป
1: ตามมากินเป็ดปักกิ่งถือว่าเรื่องมันไม่ได้ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่หนึ่งแล้ว
0: โอ้มันลดไปแล้ว
1: มันต้องเป็นแบบรู้สึกมันเชยๆอ่ะมันเหมาะกับคนที่มีอายุจริงคุณรุ่นใหม่เขาจะไม่มุ่งกินพวกนี้แล้วล่ะค่ะ
0: อ๋อครับเขาไปกินอะไรกันฮะ
1: เขาจะมีพวกหวังหงสือผิมพวกอินฟลูเอนเซอร์ KOL เขาแนะนำเขาชอบกินอะไรเขาจะไปกินตามอย่างเช่นพวกร้านที่ขายขนมที่ทำสวยๆขนมที่ใช้สูตรเมื่อก่อนที่ทำในวังพวกอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไปชิมไปถ่ายคลิปมาแล้วก็จะไปด่าอะไรก็พวกขนมยี่ห้อเก่าแก่ของจีนของปักกิ่งและก็หูท่งก็คือเป็น
0: ปลาท่องโกะ
1: ไม่ใช่หูท่งก็คือเป็นถนนเป็นซอย
0: อ๋อถนน
1: ที่เป็นบ้านโบราณของคนปักกิ่งที่เขาอาศัยกันอยู่หูท่งอ่ะ
0: ใกล้ๆพระราชวังนั่น
1: ซอยเล็ก
0: ๆซอยเล็กผมเคยไป
1: แต่ว่าสองข้างก็จะเป็นบ้านโบราณ
0: ที่เป็นโบราณเลยผมเคยไปตอนที่ยังทำไม่เสร็จเลยตอนนั้นยังต้องอิน
1: รีโนเวทใหม่ๆริมทางเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นร้านค้
0: า
1: ก็เหมือนซุ้มวาดค่ะคล้ายๆซุ้มวาดอะไรทำนองนั้นเลยค่ะ
0: ครับ
1: มีพวกอาหารพื้นเมืองแล้วก็พวกของที่ระลึก
0: แต่เป็นคนรุ่นใหม่แต่เป็นคนรุ่นใหม่ทำแล้วนะเท่าที่ผมสังเกตดูเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วล่ะแต่ตึกยังเก่าอยู่นะตึกเก่าแต่เป็นคนแต่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือคนรุ่นใหม่หมดเลยคนหนุ่มคนสาวหมด
1: ตอนนี้ลักษณะการท่องเที่ยว

0: ก็ต้องเป็นแบบสายนักท่องเที่ยววัยรุ่นแหละค่ะ
1: นะครับ
0: เพราะว่าเขามีกําลังการซื้อกําลังการแบบจัดวางแผนไปท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปถ่ายรูปไปโดยเฉพาะพวกอินฟลูเอนเซอร์พวก KOL ที่ทำคอนเทนต์อ่ะคือถือว่าเป็นพลังการโปรโมทเมื่อก่อนคือทำโฆษณาทางทีวีทางวิทยุใช่ไหมคะตอนนี้คือส่วนใหญ่คือออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะตกแต่งจัดไว้แบบถ่ายรูปแลกสวยดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าไปเที่ยวค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไปปักกิ่งนะไม่ใช่ไปต้องกินเป็ดปักกิ่ง
0: แบบขนาดคนปักกิ่งเองอ่ะก็ยังหาที่เที่ยวเลยค่ะเมื่อก่อนก็คือพอพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็คือมีแต่กำแพงเมืองจีนพระราชวัง
1: ต้องห้าม
0: พระ
1: ราชวัง
0: ต้องห้ามพระราชวังซูชิไทยเฮาพวกเนี้ยค่ะเราก็นึกว่าปักกิ่งมีแค่นี้ค่ะแต่จริงๆโอ้โหมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆคือคล้ายคลึงกับลักษณะการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเราไปรุ่นชอบและอีกอย่างก็คือพวกสินค้าที่เป็นมรดกวัฒนธรรมวิถีชนของคนจีน
1: เป็นยังไง
0: ไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยไอ้ที่เป็นผ้าแต่เธอก็ทำเป็นกระเป๋ารองเท้าที่แบบแฟชั่นดีไซน์เป็นแฟชั่นแต่ว่าวิธีการทำคือโบราณถ้าออกมาสวยงามมากเลยอ่ะเสื้อผ้าหมวกดีไซน์แบบ
1: ก็รู้
0: ก็คือกลุ่มเป้าหมายก็คือลูกค้าวัยรุ่นแหละค่ะ
1: ครับ
0: แต่มีอีกปรากฏการณ์ที่ยิ่งหารู้สึกแปลกๆก็คืออยู่ปักกิ่งอ่ะอยู่จีนไม่ค่อยเห็นคนที่ในกระเป๋าก็จะห้อยห้อยพวกอะไรนาบูบูไม่เห็นเลยค่ะแสดงว่าพบมาประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศมากกว่าในจีนเขาไม่ค่อยมีฮิ้วไม่ค่อยมีแบบห้อยแต่พอกลับจะขึ้นไฟบินกับไทยนะก็เห็นคนไทยเขาก็จะกระเป๋าก็จะ
1: มีลาบูบูกันนะ
0: ลาบูบูพวกนี้ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ไอ้ที่สุนัขที่ใส่ชุดใส่อะไรต่ออะไรในปักกิ่งยังมีอยู่เยอะนะสุนัขใส่เสื้อใส่กางเกงแบบหรู
0: อ๋อมีเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถึงอากาศหนาวๆอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีแฟชั่นให้กับสุนัขให้กับแมวอ่ะเจ้าของก็โจงออกมาเดินยิ่งถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะจัดเต็มเลยให้ลูกหมาที่จะเป็นแบบสไตล์จีนๆน่ะชุดจีนสีแดงน่ารักน่ารักก็คือ
1: ผมเห็นชุดแล้วคงจะแพงกับชุดของผมเลยล่ะ
0: บางชุดอาจจะเป็นไปได
1: ้คงจะแพงกว่าชุดผมที่ผมใส่ถ้าผมดูแล้วเขาดูแลอย่างดีเลยโอ้โห
0: ใช่สำหรับคนที่รักสุนัขรักแมวอะค่ะเขายอมลงทุนเนี่ยคนไทยก็เหมือนกันเคยไปดูที่เขาเอาโชว์ค่ะเอาหมาเอาแมวที่ตัวเองเลี้ยงไว้แบบสุดเหมือนกับมันเป็นลูกของตัวเองเลยค
1: ่
0: ะแล้วก็เขาบอกว่าอีกอย่างก็คือโรงงานที่ผลิตรถเข็นของเบบี้อะของคารลบอ่ะแรกเกิดอ่ะตอนนี้คือยอดขายมันก็ตกหลังจากเด็กน้อย
1: เด็กเกิดน้อยครับ
0: ก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบโคดไปเปลี่ยนเป็นเคสใส่ไอ้แมวค่ะ
1: แมวแทน
0: เพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาก็แบบไม่อยากมีลูกน้อยใส่แมวใส่หมาแทนค่ะแล้วก็แต่งตัวหูเต็มที่เลยใส่หูใส่รุ่นนี้นั่นใส่โบใส่อะไรค่ะใส่เสื้อใช่ธุรกิจสัตว์เลี้ยงกลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูมาก
1: ต้องขออนุญาตใช่ไหมครับในเมืองจีนต้องขออนุญาตการมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลยนี่ไม่ใช่อยู่ๆไปเลี้ยงง่าย
0: ๆต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนโดยเฉพาะและก็ในเมืองเขาห้ามเลี้ยงอย่างสัตว์ตัวใหญ่ที่สูงเกินกี่เซนติเมตรเขามีกำหนดอย่าง
1: เข้ม
0: งวดค่ะถ้าหมาตัวใหญ่เขาห้ามเลี้ยงแต่ว่าก็มีคนชอบนะก็จะแอบเลี้ยงแล้วก็ไม่กลางวันก็ไม่กล้าจงออกมาปล่อยออกมาแล้วกลางคืนดึกปล่อยออกมาเดินเล่นหน่อยก็มีค่ะแต่คงเข้มค่ะคงเข้มแล้วต้องไปฝากฉีดวัคซีนต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนต้องมีต้องไปตรวจประจำปีต้องลงเมื่อก่อนจำได้ว่าต้องลงทะเบียนใช้เงินสมัยก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนเมื่อก่อนใช้เงินหลายพันหยวนค่ะลงทะเบียน
1: โอ้แพงนะก็จะเลี้ยงพวกนี้ได้ครับ
0: เจ้าเหมือนจะไปใบอนุญาต
1: ครับ
0: ใช่
1: เหมือนกับใบอนุญาตซื้อรถเลยใช่ไหมครับเวลาซื้อรถยนต์ก็ต้องทะเบียนรถก็ต้อง
0: ก็คือถูกอนุญาตอะอนุญาตเลี้ยงแมวแต่จริงๆคนที่ไปทำใบอนุญาตอาจจะมีส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปทำแต่สำหรับแต่ต้องฉีดวัคซีนต้องอะไรมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านแต่คงเข้มค่ะทุกอย่างก็คือภายใต้การกฎระเบียบอะค่ะ
1: ครับคือไม่คือเห็นเขาดูแลดีเขาไม่มีมาปล่อยอะไรข้างทางไม่มีเหมือนบ้านเราก็ค่อนข้างจะพื้นที่ค่อนข้างสะอาดคนจีน
0: พูดถึงหมาจรจัดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็น
1: ไม่มีจริงปกติไม่มี
0: ค
1: ุ
0: มจำนวนไม่ค่อยเห็นค่ะเพราะ
1: ไม่เห็นเลย
0: ก็มีเหมือนกันแต่ค่อนข้างแต่ที่เมืองไทยตอนนี้รู้สึกหมาจรจัดแมวจรจัดก็น้อยนะไม่ค่อยเห็นแล้วน้อยมากเนาะน้อยกว่าเมื่อประมาณ20 30ปีก่อนตอนนั้นหนูหมาสุนัขจรจัดเต็มถนนเลยค่ะเยอะมากแต่ตอนนี้น้อยมากไม่ค่อยเห็นนะคะ
1: คนก็แสดงว่าก็มีการจัดการมีคนรักสัตว์เอาไปเลี้ยงมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
0: แล้วก็มีมาตรการถ้าเขาต้องแก้ปัญหาจากต้นตอ
1: ครับ
0: มาจับปลายทางนะ
1: คุณแล้วตอนนี้ไอ้ไหว้พระจันทร์เมื่อไหร่เนี่ยไหว้พระจันทร
0: ์ไหว้พระจันทร์คือวันที่25
1: โอ้
0: เทศกาลไหว้พระจันทร์และก็
1: วันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้านี้แล้วใช่ไหมครับ
0: ตามประเพณีก็คือททอ่ะเขาจะจัดงานฉลองไหว้พระจันทร์กับฝ่ายจีนอ่ะทุกปีเลยค่ะและแต่ละปีก็จะเชิญดาราจากจีนซุปสตาร์ที่มีแฟนคลับที่ไทยเยอะมากแต่ปีนี้ได้ข่าวว่าอาจจะไม่ได้เชิญซุปสตาร์จากจีนมาอาจจะให้เต้าอู่มาโชว์ตัวแต่เต้าอู่มีแฟนคลับจีนเยอะมากคิดว่าน่าจะมีแฟนคลับของเต้าอู่มาบินจากจีนมาร่วมงานนี้เลยแล้วก็จะเชิญอินฟลูเอนเซอร์จากจีนมาเยอะนะคะหลายสิบคนค่ะมาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยททนี่ใช้ความพยายามมากๆเลยอะในการโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็พาเราเที่ยวบ่อยๆอ่ะ
1: วันไหว้พระจันทร์25นี่แล้วนะโอ้
0: ใช่วันที่1ตุลาคือวันชาติวันนี
1: ้
0: ปีนี้วันไหว้พระเทศกาลไหว้พระจันทร์กับเทศกาลอเมริกับวันชาติเนี่ย
1: ใกล้กัน
0: มันใกล้กันเพราะฉะนั้นคนจีนจะได้วันหยุดยาวเลยค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ถือว่าเป็น
1: ไหว้พระจันทร์นี่เป็นวันหยุดของจีนเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่โ
0: อ้มันก็รวมกันแล้ว
1: วันศุกร์พอดีอ
0: ย่างน้อยได้น่าจะ 7-8 วันก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ทองสำหรับการท่องเที่ยวและก็ช่วงนี้คือทางเมืองจีนอากาศดีที่สุดทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็อยากจะถือโอกาสนี้มาดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวเยอะๆเยอะๆในปีนี้เท่าไหร่
1: นะถ้าลาสองวันได้หยุด10วันเลยนะเนี่ย
0: เขาคาดว่าตลอดเวลาช่วงวันหยุดไหว้พระจันทร์กับวันชาติเนี่ยน่าจะประมาณ 250,000 คนน่าถ้าจำไม่ผิดนะคะจากจีนมาเที่ยวค่ะสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวให้กับประเทศค่ะค่ะ
1: ขนมไหว้พระจันทร์ก็ยังมีขายอยู่ขายดีในเมืองจีน
0: ในเมืองไทยก็ขายเยอะมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็
1: เหมือนกันไหมฮะที่เท่าที่
0: คล้ายคลึงกันแต่ว่าที่เมืองจีนไม่มีไส้ทุเรียน
1: ของเรา
0: ที
1: ่
0: น
1: ี่
0: ขายดีที่สุดคือไส้ทุเรียนและแพงที่สุดคือไส้ทุเรียนแต่ไส้อย่างอื่นก็คล้ายคลึงกันค่ะไส้ถั่วแดงไส้โง่ยิ้งอ่ะไส้เม็ดบัวไส้อะไรแล้วก็ที่เยาวราชก็จะมีร้านขายพวกขนมไหว้พระจันทร์ขนมจีนขนมคือของจีนอ่ะไม่ใช่ขนมจีนแบบนั้นนะคะคือขนมจากขนมโซเถาแต้จิ๋วดั้งเดิมอ่ะร้านเก่าแก่เป็นประวัติร้อยกว่าปีอะไรค่ะก็ขายดีอ่ะ
1: เหมือนกันไหม
0: แต่จริงๆขนมไหว้พระจันทร์ในสมัยนี้เขาไม่ได้ถือว่าเป็นแบบมันเป็นแบบลักษณะไม่ก็คือ
1: ขนมเปี๊ยะหรือเปล่าเป็นขนมเปี๊ยะเหมือนกัน
0: ลักษณะคล้ายแบบนั้นใช่แต่ว่าจะใหญ่กว่าและเขายังห่อด้วยกระดาษเหมือนกับสมัยโบราณเลยอ่ะมีกล่องกระดาษที่แบบเหมือนสมัยนู่นอ่ะ
1: ราชวงศ์
0: มีแบบลายเก่าๆโบราณสวยสุดก็สวยอ่ะมันก็เก๋อีกแบบนึงค่ะเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อที่ถนนเยาวราช
1: มันมีประวัติหรือเปล่านะไอ้ไหว้พระจันทร์เนี่ยขนมไหว้พระจันทร
0: ์ขนมไหว้พระจันทร์มีนะแต่มันเป็นนิทานมากกว่าแต่พูดถึงเรื่องประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร์ของไทยอ่ะมันยังพิถีพิถันกว่าที่จีน ไปดูไปดูที่ถนนเยาวราชค่ะทุกครอบครัวที่เป็นครอบครัวชาวจีนหรือว่าร้านชาวจีนนะคะเขาจะมีการตั้งโต๊ะใช่ไหมคะตั้งโต๊ะแล้วก็บูชามีขนมมีเทียนมีอะไร
1: มีกระจกมีกระจกมีตะเกียงมีกระจกมีตะเกียงแล้วก็กระจกด้วยแล้วก็มี
0: ไหว้พระจันทร์จริง
1: ๆไหว้พระจันทร์จริงใช
0: ่แต่ที่จีนไม่มีค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราไหว้เพื่อว่าอยากให้หน้าผ่องใสเหมือนพระจันทร์
0: อ่ะอันนี้ไหว้เพื่อ ความเชื่อหรือความปรารถนาดีจริงๆไปถามว่าคุณไหว้ไหว้อะไรเขาก็อาจจะงงๆอยู่แต่ว่าก็คือแบบปู่ย่าตายายก็ไหว้อย่างน
1: ี้แหละไหว้ตามประเพณี
0: ก็ดีนะคือมีประเพณีดั้งเดิมเก่าแก่มาสืบทอดจนถึงทุกวันนี้มันก็กลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของถนนเยาวราชของชุมชนชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะคือคนจีนยังไม่เคยเห็นประเพณีดั้งเดิมแบบนี้
1: ดั้งเดิมแบบนี
0: ้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเพราะว่าพี่ขวัญก็เหมือนกันค่ะก็คืออยู่เมืองจีนเกิดที่เมืองจีนแต่ประเพณีหลายอย่างเกี่ยวกับจีนเนี่ยไม่เคยเห็นที่เมืองจีนเลย
1: มันอาจจะเป็นเฉพาะภาคใต้เฉพาะที่แต้จิ๋วเฉพาะที่เสือเขา
0: ที่ภาคใต้แต่คือการพัฒนาแบบทันสมัยอ่ะของจีนมันจะก้าวกระโดดเร็วหน่อยค่ะเร็วกว่าที่นี่ก็เลยสิ่งโบราณเก่าๆหลายอย่างอาจจะไม่ได้รักษาไว้อย่างแบบจริงๆจังๆเหมือนชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่ตามประเทศต่างๆอย่างเช่นประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์เขาแบบ
1: ยึดรักษาไว
0: ้รักษาไว้รุ่นต่อรุ่นนะเพราะว่าเด็กในครอบครัวชาวจีนเขาจะเห็นเอ๊ะอากงอาม่าเขาทำยังไง
1: ทำอย่าง
0: น
1: ี้เขาก็ทำตาม
0: พ่อแม่เขาจะเตรียมยังไงแล้วเขาก็จะทำตาม
1: ก็บางคนส่งจดหมายไปเนี่ยยังส่งจดหมายไปหาญาติที่เมืองจีนเนี่ยแต่ญาติที่เมืองจีนเสียไปต้องหลายสิบปีแล้วเขายังส่งไปก็ไม่รู
0: ้จะพูดถึงเรื่องไอ้หนังจดหมายรักจากถ
1: ึ
0: งอาม่าใช่ไหมคะ
1: ก็
0: คือประเพณีมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากเลยสิ่งที่ดีงามมากคือประเพณีเก่าแก่มันดูเหมือนล้าสมัยแต่ว่าพอมันเป็นความเป็นมนุษย์อะความเป็นความรู้สึกผูกพันใช่ไหมคะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามระหว่างมนุษย์ด้วยกันอะ
1: ก็อันนี้บังเอิญเนี่ยผมติดตามมียูทูบเบอร์คนจีนนะที่เขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็รู้ภาษาไทยแล้วก็เขาก็พยายามแนะนำไปตามญาติพี่น้องให้กับคนจีนเนี่ยแบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็มีมาก่อนหนังนี่ด้วยที่ผมดูมานะฮะผมก็ติดตามเขาตลอดเขาอยู่ที่เขาเป็นคนกวางสีเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดภาษาไทยได้แล้วก็มาเรียนที่ภาษาไทยแล้วก็พยายามติดตามให้เขาก็พูดไม่ได้เขาก็ไปติดต่อไม่ค่อยได้นะเพราะว่าคนจีนนั้นก็จะพูดภาษาเขาพูดภาษาแต้จิ๋วไม่เป็นพูดภาษาแต้จิ๋วพูดภาษาฮกเกี้ยนก็ไม่เป็นก็เลยไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ยกเว้นที่คนรุ่นใหม่ลูกหลานของคนนั้นน่ะถึงจะพูดได้ที่ก็จะพูดจีนกลางได้แต่ถ้าเป็นอาม่ากงแล้วก็ไม่พูดจีนกลางไม่ได้ละก็ต้องพูดแต้จิ๋วพูด
0: นี่แหละภาษานี่เป็นสิ่งสำคัญมากภาษาคนไทยเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนต่อแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังดีที่อย่างครอบครัวชาวแต้จิ๋วโซนเถานี่เขายังแบบภายในครอบครัวเขายังพูดภาษาแต้จิ๋วโซนเถากันก็เลยทำให้ลูกหลานพูดได
1: ้
0: เป็นฟังได้แต่ว่าอาจจะเขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นแล้ว
1: ครับแต่สมัยก่อนเนี้ยก็ที่เมืองจีนเองก็มีหลายภาษาแล้วก็หลายพูดไม่เหมือนกันน่ะใช่ไหมฮะแต่หลังจากตอนหลังเนี่ยมีภาษาเป็นภาษาจีนกลางขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันทำให้อะไรแบบมันพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะการรับรู้หรืออะไรแต่อะไรต่อกันเนี่ยมันแบบไปได้ไกลมากเลยแล้วก็การพัฒนาของแต่ละมณฑลแต่ละที่เนี่ยมันก็เลยมีผลมาจากภาษานี่ค่อนข้างจะมากนะอาจารย์หลี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ภาษาของประเทศจีนนี่มันหลากหลายมากมากอะแต่ละมณฑลเนี่ยคือบางทีภายในมณฑลเดียวกันก็ยังมีหลายภาษา
1: เราไป
0: ที่ไหนโอเคเขาจะให้ลงรถเดี๋ยวหนึ่งจะ
1: ลงรถไปที่ไหนกันตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะ
3: โอเคครับ
0: พ่อเราเป็นคนไม่ไปบ้านเชียงแล้วหรอ
3: ครับซึ่งตอนนี้พอดีเวลามาดู
0: วันนี้เสียดายเลยเวลาไม่ทันไปบ้านเชียงไม่ทันเลยค่ะโอ้เสียดายมาก
1: ไม่ได้ดูบ้านเชียงเลยนะก
0: ็โอ้เสียดายมากเลยอะค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เขาบอกว่าให้เข้าโรงแรมก่อนไม่เป็นไรเราไลฟ์สดต่อได้ค
1: ่
0: ะ
1: ครับไลฟ์สดเราก็คุยกันต่อเรื่องภาษาเนี่ยนะว่า
0: อ๋อเรื่องภาษานี่คือหลากหลายมากถ้าเราไม่รู้ภาษาอย่างเช่นไปกงตุ้งไปซัวเถาไปแต้จิ๋วเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่ารัฐบาลจีนเขาส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆคือตั้งแต่โรงเรียนประถมก็ให้เรียนภาษาจีนกลางแม้กระทั่งที่บอกว่าไปซินเจียงนะชาวเวยกูน่ะตอนนี้ตั้งแต่อนุบาลประถมเขาก็ต้องเรียนภาษาจีนกลาง
1: อ๋อแสดงเรียนได้แล้วใช่ไหมรู้เรื่องนี้ก็คุยกันได้รู้เรื่องแล้วใช่ไหมเพราะว่าอุยกูก็มีภาษาของเขาใช่ไหมครับท่านนี
4: ้ชิงเฉียนชิงเฉียนสภาตอน
1: ใช่ไหมครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เอ๊ะอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยว่าเรื่องนิ้วอ่ะสมมติเรื่องนิ้วก่อนเขาพักนิ้วปักกิ่งกับนิ้วนิ้วแต่จิ๋วไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมครับท่านใหญ
0: ่ต่างกันมากประเพณีวัฒนธรรมของทางเหนือกับทางใต
1: ้
0: คนละอย่างเลยอ่ะที่คนไทยรู้จักประเพณีของจีนส่วนใหญ่คือคนทางใต้อ่ะ
1: ครับ
0: ทางใต้จีนโซเถาน
1: ิ้วที่เปลี่ยนหน้านี่ที่ไหนฮะ
0: เสฉวน
1: เสฉวน
0: ตอนนี้ที่คนไทยชอบไปเที่ยวที่เสฉวนก็คือฉงชิ่ง
1: นะครับ
0: เพิ่งได้ข่าวนะฮะเพิ่งได้ข่าวบอกว่าตอนนี้รถไฟใต้ดินที่ฉงชิ่งเริ่มประกาศเป็นภาษาไทยแล้วแสดงว่าเขาจะ
1: คนไทย
0: มิตรกับคนไทยที่ไปเที่ยวฉงชิ่งกันเยอะมากแล้วตอนนี้นโยบายของจีก็เริ่มโปรโมทให้คนต่างชาติไปเที่ยวจีน
1: อ๋อครับ
0: ตอนนี้ททก็เจอคู่แข่งแล้วค่ะ
1: คือนี่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากนะคือผมหวั่นใจก็คือว่าจีนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมากขึ้นผม
0: อ๋อ
1: ป้ายสถานที่ป้ายอะไรเงี้ยป้ายเดินทางอ่ะป้ายตามสถานที่ต่างๆอ่ะเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นเลยอ่ะอันเนี้ยผมคิดว่ามันคือคนเมื่อจะไปมากขึ้นเพราะว่าคนเขาอ่านภาษาอังกฤษออกแทนที่อ่านภาษาจีนใช่ไหมครับแล้วเขามีข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าจุดตรงเนี้ยเปลี่ยนนะคุณทางจันหลี่ทางจีนเนี่ยเปลี่ยนเกมแล้วล่ะทำให้คนเนี่ยไปเที่ยวง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาอ่านภาษาอังกฤษออกในพื้นที่ท่องเที่ยวเท่าที่ผมสังเกตดูนะถ้าที่สังเกตดูเขาเปลี่ยนป้ายเป็นแบบว่าข้างล่างคือเขียนเป็นภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษข้างล่างโอ้โหมันคนก็เลย
0: รู้สมัยก่อนอาจจะเป็นพิน ยิน
1: อ่ะครับก่อนเป็นพินยินเดี๋ยวนี้เป็นภาษาอังกฤษเลย
0: เป็นภาษาอังกฤษแล้วเพราะคนรุ่นใหม่เขาก็ศึกษาภาษาอังกฤษเรียนภาษาตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับแล้วคนต่างชาติไปก็อ๋ออย่างเงี้ยรู้ละง่ายเลยล่ะแล้วถ้ายิ่งมีพูดภาษาไทยรถไฟใต้ดินพูดภาษาไทยได้ด้วยนี่ก็โอ้โหน่าคิดเลยล่ะ
0: ขณะที่ซินเจียงตอนนี้โอกาสที่มองเห็นถึงภาษาเวยกูนจริงๆไม่ค่อยมากนะเห็นบางเมืองที่เจริญมากปกติตามป้ายก็จะมีภาษาจีนใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นภาษาไวกูลแต่ว่าถ้าเป็นเมืองอย่างเช่นเมืองเอกอ่ะส่วนมากก็จะภาษาจีนแล้วภาษาจีนกลางแล้วแต่ว่าถ้าไปที่ทางเขตใต้อ่ะก็ยังติดภาษาไวกูลกันเยอะเพราะว่าสัดส่วนของชนเผ่าไวกูลที่นู่นยังเยอะอยู
1: ่เยอะอยู่อ๋อ
0: คือการรักษาประเพณีมันต้องหลายอย่างทั้งภาษาพูดภาษาเขียนวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อถือหลายอย่างค
1: ่
0: ะแต่การที่วัฒนธรรมชาวจีนอยู่ในประเทศไทยยังคงรักษาไว้อย่างสวยงามแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆทั้งที่คนไทยลูกหลานชาวจีนพูดภาษาจีนกลางไม่เป็นแล้วแต่ประเพณีก็ยังรักษาไว้อย่างสวยงามถือว่าโอเคอ่ะทำได้ดีมากถ้าภาษาจีนกลางยังพูดเป็นอย่างเช่นมาเลเซียค่
1: ะ
0: คนมาเลเซียพูดภาษาจีนได้ก็ยังยิ่งดีเลยค่ะ
1: คนมาเลย์คนสิงคโปร์เนี่ยพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนอยู่แล้วคนสิงคโปร์ก็พูดภาษาจีน
0: เพราะว่าการเรียนการสอนภาษาจีนของเขาไม่ได้ขาดสาย
1: แล้วก็สิงคโปร์สอนภาษาจีนด้วยใช่ไหม
0: สิงคโปร์สอนภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ใช่ใช่เขาไม่ได้สอนภาษาจีนกลางไม่
1: ใช่ไหม
0: เขาภาษาอังกฤษเป็นหลักหลายคนรุ่นใหม่สิงคโปร์พูดภาษาจีนไม่ค่อยได้ค่ะ
1: พูดภาษาอังกฤษได้นะ
0: ใช่
1: ครับก็เป็นจุดแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่อย่างไทยเราเนี่ยพวกแต้จิ๋วพวกฮกเกี้ยนอะไรเนี่ยเป็นภาษาที่คนอาจจะลืมไปแล้วนะฮะแต่ก็ทางนี้ยังพูดได้แต่ก็เขียนไม่ได้นะฮะเท่าที่ดูไหหลำภาษาไหหลำอีกภาษาหนึ่งจะมี3ภาษานะในเมืองไทยอ่ะฮกเกี้ยนแล้วก็ฮกเกี้ยนใช่ไหมแล้วก็แต่จิ๋วแล้วก็ไหหลำภาษาไหหลำหรือไหกัวอาจารย์หลีได้ยินไหมครับเคยได้ยิน ไม่ได้ยินใช่ไหมไม่เคยได้ยินชื่อพระครับซึ่งมันก็แตกต่าง
0: อาจารย์สมยศถือว่ายังเป็นคนรุ่นเก่าหน่อย
1: ก็
0: ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: ความผูกพันอ่ะใช่ไหมคะ
1: ครับครับคือได้สัมผัส
0: คนรุ่นใหม่เขาอาจจะไม่ค่อยผูกพันกับพวกนี้แต่ว่าเขาก็จะมีจุดสนใจ
1: ครับครับหมดเวลาพอดีจันลีจันลีหมดเวลาพอดีเลย
0: เอาหมดเวลาแล้วเหรอคะ
1: หมดเวลาแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจุ๊บจิ๊บจอยและจันลีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
5: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้พันภูมะเขือนำกำลังพลทำพิธีเก็บดินสมรภูมิภูมะเขือบรรจุพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีจารึกวีรกรรมทหารกล้าปกป้องแผ่นดินพันโทจักริดขุริรังผู้บังคับการผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีนำกำลังพลประกอบพิธีเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อจัดเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติประวัติณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีสำหรับสมรภูมิภูมะเขือถือเป็นพื้นที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วเปรียบเสมือนจารึกทุกหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและความเสียสละของเหล่าทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นแม้แลกด้วยชีวิตเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติทั้งนี้การเก็บดินจากสมรภูมิภูมะเขือในครั้งนี้เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์กองกำลังสุรนารีให้เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญความเกรียงไกรและความเสียสละของทหารไทยตลอดจนเป็นเครื่องเตือนใจรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความรักชาติความสามัคคีและเกียรติภูมิของเหล่าทหารผู้ปกป้องแผ่นดินซึ่งจะได้รับการจดจำและสืบทอดคู่แผ่นดินไทยสืบไปศุลกากรช่องจอมลุยรุกเข้มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมย่างอาชีพคนไทยนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าปัจจุบันด่านพรมแดนทุกจุดยังคงปิดและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงของกองทัพภาคที่2แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในประเทศในพื้นที่รับผิดชอบโดยด่านศุลกากรช่องจอมอาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับตม.สุรินทร์ตำรวจภูธรสุรินทร์ตชด.สุรินทร์ปกครองจังหวัดสุรินทร์เพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและใช้รถตรวจการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่รวมถึงป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวหนักเป็นกระแสข่าวลือมาโดยตลอดมีชาวเขมรลักลอบแอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจหรือย่างอาชีพคนไทยซึ่งหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจและต่างเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตลอดจนให้คำมั่นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
8: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
10: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
9: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
10: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
12: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัด
13: 17นาฬิกากับอีก6นาทีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมนตรีอุดมพงษ์ในรายการคุยกับมนตรีนะครับวันนี้อาทิตย์ที่20กันยายน2569ครับหลังจากใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์เพื่อที่จะตรวจสอบและแก้ปัญหากรณีที่น้ำมันรั่วออกจากท่อส่งน้ำมันที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3คลองเตยได้นะครับมีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายไม่ว่าจะมาจากกทม.หรือมาจากกระทรวงพลังงานมีกรมควบคุมมลพิษที่ไปตรวจสอบดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีกลิ่นหรืออาจจะมีไอระเหยในขณะที่การประชาการเพื่อแก้ปัญหาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการประสานงานร่วมกันทั้งจากกระทรวงพลังงานและกทม.ด้วยเมื่อวานนี้ทางในการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าพบจุดที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นจุดที่น้ำมันมันรั่วคือบริเวณที่เชื่อได้ว่าน้ำมันมันรั่วนั้นพบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าจะต้องหาให้เจอรอยแผลมันก็คงจะเสมือนกับว่ายางรถยนต์มันรั่วซึมแต่ว่าต้องหาแผลให้ได้ว่ามันโดนตะปูทิ่มตำตรงไหนเพื่อที่จะดูว่าจะต้องเปลี่ยนหรือจะต้องปะหรือต้องแก้ไขแต่นี่มันใหญ่กว่ากรณีที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่แต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ทั้งการเจรจาจากผู้ว่าชัดชาติที่ลงพื้นที่ไลฟ์ตั้งแต่เช้าในขณะที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ในพื้นที่มาตลอดแล้วก็สื่อสารสู่สาธารณะมาตลอดเช่นเดียวกันเมื่อวานผมได้พูดคุยกันในระดับหนึ่งจนกระทั่งราวเมื่อคืนนี้ก็มีความชัดเจนมากขึ้นตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับคุณติติพัฒน์โชติเดชาชนันท์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเป็นหัวหน้าทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานด้วยครับคุณติติพัฒน์ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะคุณมนตรีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
13: ฟังดูเหมือนกับว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะพบแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาในบริเวณนั้นไหมครับ
14: ใช่ค่ะก็ถือว่าจากที่เจ้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงตัววิศวกรช่างเทคนิคนะคะแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยได้พยายามใช้ทุกวิถีทางในการค้นหาจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยวันนี้เราสบายใจแล้วว่าเราพบแล้วนะคะว่าเราพบแผลนะคะซึ่งอยู่ใต้ปลอกสลีฟซึ่งตัวสลีฟเนี่ยก็คือถ้าภาษาไทยก็คือปลอกครอบท่อนะคะที่จริงๆแล้วตัวของบริษัทบางจากเนี่ยเขาได้เคยเอาไปครอบท่อเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาประเมินแล้วว่าตัวท่อที่มันมีการพาดอยู่บริเวณตอม่อเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกจากภาคการขนส่งได้เขาก็เลยไปเอาตัวสลีฟเนี่ยมาครอบท่อไว้นะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อเกิด ผ่นดินทรุดตัวนะคะของดินชั้นดินแล้วก็เกิดการชะล้างของน้ำเนี่ยก็ทำให้ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยหลายปีก็ทำให้ตัวของตัวของท่อกับตอหม้อเนี่ยมันมีระยะใกล้เคียงกันนะคะเดิมเนี่ยเขาวางไว้อยู่ที่ความห่างประมาณสัก30เซนติเมตรแต่ว่าที่เราเปิดเจอล่าสุดเนี่ยมันห่างกันเพียงแค่5เซนติเมตรซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเวลาที่มีรถบรรทุกนะคะหรือว่ามีรถที่สัญจรผ่านไปมาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยโอกาสเกิดแรงกระแทกสูงนะคะก็เป็นที่มาที่เราพบในเรื่องของน้ำมันที่ไหลมาจากบริเวณปลอกสลิปแต่ว่าเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผลที่อยู่ใต้สลิปเนี่ยเราต้องการเห็นว่าลักษณะของแผลเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็คือว่าเกิดจากแรงกระแทกหรือเกิดจากความเสื่อมสภาพของท่อนะฮะอันนี้คือหลักการสำคัญที่ทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้สั่งให้ทางตัวบริษัทบางจากเนี่ยต้องพยายามเปิดสลิปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นแผลเพื่อนำไปสู่การประเมินในเรื่องของการออกคำสั่งอื่นๆด้วยค่ะท่านคะ
13: แผลที่เห็นเนี่ยมันกว้างมันลึกแค่ไหนครับ
14: แผลเนี่ยกว้างประมาณ 6.6 เซนติเมตรนะคะส่วนความลึกเนี่ยลึกประมาณ7มิลลิเมตรนิดๆนะคะซึ่งเท่ากับความหนาของท่อพอดีนะคะซึ่งตัว 6.6 เซนติเมตรเนี่ยเมื่อเช้าทางท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยหลังจากที่เราได้ให้เขาเนี่ยเมื่อวานตอนเย็นถ้าดูจากข่าว3มิติอะค่ะเราได้ให้ตัวบริษัทบางจากเนี่ยจ้างเปิดปาร์ตี้มาคือตอนแรกเนี่ยเขากะว่าเขาจะแลบไปเลยแต่ว่าทางกรมเนี่ยบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องหาจุดให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นแผลเพื่อที่จะได้มีการประเมินในจุดอื่นๆด้วยนะคะคือเวลาเราเห็นแผลจุดนึงเนี่ยวิธีคิดของกระทรวงพลังงานและท่านรัฐมนตรีขนาดคือเราจะไม่ได้ทำการแค่ซ่อมปักผูกแต่เราต้องมองทั้งระบบเพราะว่าท่อที่มันมีการขนส่งน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะจากพื้นที่ตรงคลองเตยไปที่ดอนเมืองเนี่ยมันมีระยะทางถึง32กิโลเมตรเราต้องการสร้างความมั่นใจทั้งในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเจอจุดนี้จุดเดียวเนี่ยเราก็ต้องมองภาพรวมว่าแล้วท่อที่มันอยู่ในใต้ดินเนี่ยมาประมาณ30ปีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้หรือไม่ฉะนั้นเราต้องการลดความเสี่ยงแล้วเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องมองภาพรวมทั้งหมดด้วยค่ะท่านมนตรีคะ
13: ครับในแง่ของการรับมือนับจากนี้คือเอาเฉพาะจุดนี้ก่อนเดี๋ยวนะครับหลังจากที่พบรอยรั่วอยู่ใต้ปลอกใต้สลิปที่ว่าเนี่ยสิ่งที่ทางบริษัทจะทำร่วมกันกับการควบคุมหรือการดูแลทั้งกทม.กับทางกรมธุรกิจพลังงานจะทำยังไงจะต้องอุดรอยนั้นซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะเพราะมันมีปลอกอยู่รวมถึงหรือว่าจะเปลี่ยนก็คงต้องใช้ระยะเวลาแผนหรือแนวทางจะไปยังไงครับ
14: ค่ะเบื้องต้นวันนี้หลังจากที่เมื่อเช้าได้เจอแผลเรียบร้อยแล้วนะคะทางตัวของบริษัทเนี่ยก็ได้มีการประชุมออนไลน์กับตัวของกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเบื้องต้นเนี่ยพอเราปอกลอกปอกครอบท่อออกเรียบร้อยแล้วเราเห็นแผลแล้วเนี่ยทางบริษัทก็เสนอแผนว่าเขาก็จะแรปทำการแรปแผลนะคะแรปเนี่ยก็จะพอแรปไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลา3วันกว่าที่ตัวแผลเนี่ยจะแห้งปกติตอนนี้มันจะมีน้ำมันเนี่ยค้างท่ออยู่บริเวณนั้นเขาก็จะมีพอหลังจากที่แรปไปแล้วนะคะเขาก็จะมีใช้เครื่องเช่นเครื่อง UT สแกนมาตรวจก่อนอีกรอบนึงว่าไอ้ตัวที่แรปเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะคะหลังจากที่ทำ UT สแกนแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีใช้เครื่องมืออีกประมาณสัก 2-3 ตัวนะคะเพื่อที่จะดูว่าไอ้ตัวแรปเนี่ยที่แรปปะไอ้ตัวแผลเนี่ยมันปลอดภัยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆทำ pressure test ก็คือไล่อากาศนะคะเพื่อไล่น้ำมันที่ค้างท่ออยู่ออกไปจากบริเวณนั้นทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยแผนที่เขาคิดก็คือเขาอาจจะเปลี่ยนท่อเลยเพราะเนื่องจากว่าแผลเนี่ยมันวิ่งเป็นแนวยาวซึ่งถ้าเกิดเป็นแนวยาวเนี่ยประมาณ 6.6 เซนติเมตรเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเปิดอัดแรงอากาศเข้าไปเนี่ยเขากลัวว่าอาจจะพันไปสักไม่นานเนี่ยมันอาจจะทำให้แผลไอตัวความยาวนี่มันวิ่งออกไปอีกความกว้างของแผลอาจจะวิ่งออกไปอีกฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะต้องเปลี่ยนท่อเลยบริเวณนั้นค่ะ
13: ครับ
14: ซึ่งเปลี่ยนท่อบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณสัก3วันนะคะก็คิดว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์ในส่วนของการเปลี่ยนท่อบริเวณนั้นค่ะท่านคะ
13: ครับแสดงว่าบริเวณนั้นค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะแต่ว่ามีความสงสัยหรือมีการเทสในจุดอื่นๆด้วยไหมครับ
14: จริงๆแล้วตัวของพื้นที่อะค่ะที่เราขุดเปิดหน้าดินไปก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ย200เมตรเนี่ย เราถัดมาอีกเพียงแค่ไม่ถึง50เมตรเราก็เจอจุดที่รั่วแล้วซึ่งมันตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดที่สูงมันไหลหาลงสู่ที่ต่ำนะคะตรงที่เจอจุดแรกเนี่ยมันเป็นจุดที่ต่ำที่สุดน้ำมันก็เลยกองมาอยู่ตรงนั้นค่ะก็เลยทำให้ตรงเนี้ยเราเจอแล้วแล้วก็พอโอก็เลยเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้วยเราเจอจุดต่อหม้อที่7กับจุดที่8เนี่ยที่มันเป็นจุดที่รั่วแล้วเนี่ยคือ1กับ6เนี่ยมันเป็นจุดที่ต่ำสุดน้ำมันจาก7กับ8มันไหลไปที่1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะ7กับ8เนี่ยพอเราปุ๊บเราเปิดหลุมที่9กับหลุมที่10โอสั่งให้เปิดต่อเพิ่มเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าไอตัวที่มันอยู่ถัดไปขึ้นไปอีกเนี่ยมันมีคราบหรือมีร่องรอยที่มีการน้ำมันรั่วหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่บริเวณนั้นบริเวณในสโคปไม่เกิน300เมตรนะคะจากที่เราพบบริเวณที่เป็นจุดต้นตอของน้ำมันรั่วค่ะ
13: ครับครับเพราะฉะนั้นในแง่ของถ้าจะว่ากันโดยหลักการแก้ปัญหาเราพบต้นตอมาแล้วล่ะแล้วก็ประเมินว่ารอยรั่วนั้นมันไม่ใช่แนวคือเรานึกถึงสภาพท่อเนาะเหมือนท่อส่งน้ำมันทีนี้ถ้าเกิดว่ารอยที่มันรั่วมันไม่ได้รั่วทางขวางตามรัศมีวงกลมของท่อแต่มันรั่วเป็นแผลทางยาวเป็นแนวนอนตามความยาวนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่การที่จะมาแรปมันเนี่ยอาจจะคิดว่าคงไม่เพียงพอในการรับมือกับแรงดันในระยะยาวเพราะฉะนั้นต้องตัดแล้วก็เปลี่ยนท่อก็เหมือนท่อน้ำประปาที่แค่ตัดช่วงที่มันมีปัญหานั้นออกไปแต่มันไม่ได้ง่ายแบบน้ำประปามันจะต้องมานั่งไล่น้ำมันที่มันตกค้างอยู่ออกไปให้หมดก่อนซึ่งขั้นตอนนี้ต้องแรปก่อนแหละแรปเพื่อที่จะไล่น้ำมันก่อนแล้วจนกว่าจะเคลียร์ว่าไม่มีอะไรค้างท่อแล้วนะถึงจะต้องตัดเปลี่ยนท่อช่วงนั้นหรือว่าจะมีกระบวนการไม่ตัดก็อาจจะต้องยกทั้งท่อนนั้นออกก็แล้วแต่กระบวนการเนี่ยนะครับจึงจะเป็นท่อใหม่เนี่ยซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะ
14: ถูกต้องค่ะก็พอหลังจากที่เปลี่ยนท่อใหม่แล้วเราก็จะต้องมีการตรวจด้วยวิธีที่เหมาะสมและละเอียดที่สุดก็จะเริ่มกระบวนการใหม่เลยเช่นก็มีทั้ง UT scan ว่าไอตัวที่เปลี่ยนท่อใหม่แล้วมีการเชื่อมสมบูรณ์ดีหรือไม่มีการตรวจด้วยเครื่องมืออื่นๆอีกเพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงทำ pressure test ก่อนสุดท้ายแล้วเป้าของโอเนี่ยโอต้องการทำ intelligent digging test เพราะอะไรเพราะว่าต้องการดูทั้งระบบนะคะภาพรวมของพื้นที่32กิโลเมตรเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนอีกค่ะท่านคะในอนาคตคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในอนาคตอะค่ะ
13: ครับผมสนใจประเด็นนี้มากครับคุณโอครับคือว่าทางผู้ว่ากทมก็พูดว่าหนึ่งในปัจจัยหนึ่งเนี่ยคือตัวนี้มันอยู่ใกล้กับต่อหม้ออย่างที่คุณโอพูดเมื่อสักครู่ว่ามันอยู่ใกล้กับต่อหม้อซึ่งเวลาที่รถบรรทุกมันวิ่งนานๆไปเนี่ยนะครับมันก็จะทรุดตัวอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงการทรุดตัวจากปัจจัยทางธรณีวิทยาของกทมที่หลายคนก็พูดถึงในเชิงวิชาการในเชิงคนที่ติดตามปัญหาเรื่องการทรุดตัวหรือพื้นที่ลุ่มต่ำของกทมเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในระยะยาวว่า10 20ปี30ปีข้างหน้าชั่วลูกชั่วหลานกทมอาจจะจมน้ำซึ่งอันนี้ความหมายคือพื้นที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมีอยู่พอสายพอท่อส่งน้ำมันมาอยู่ใกล้แนวต่อหม้อยิ่งเกิดความเสี่ยงมากขึ้นไหมครับนี่จะประเมินไปยังไง
14: ค่ะจริงๆโอวางแผนไว้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานนะคะก็ตามนโยบายก็คือเราวางแผนไว้ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวระยะสั้นเนี่ยก็คือซ่อมในจุดที่เราพบก่อนนะคะส่วนระยะกลางเนี่ยเราให้เขาส่งประวัติการเมนเทนแนนซ์ท่อบริเวณอื่นๆมาด้วยและรวมถึงพื้นที่ที่มีท่อเนี่ยวางอยู่บนต่อหม้อเราขอดูประวัติด้วยนะคะส่วนระยะยาวก็คือว่าเมื่อเราพบว่าบริเวณไหนเนี่ยที่มีการไปวางท่ออยู่บริเวณที่มีตอหม้อหรือมีความเสี่ยงที่จะอาจจะทำให้เกิดการรั่วซึมแตกแล้วในอนาคตเนี่ยระยะยาวเนี่ยเขาต้องวางแผนในการเปลี่ยนแนวท่อใหม่ค่ะท่านมนตรีค่ะคือเรามองไปไกลเลยว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ท่อเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณสัก30ปีแล้วฉะนั้นโอกาสที่ความเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยการก่อสร้างเรื่องของอย่างที่เรียนว่าแผ่นดินทรุดตัวเรื่องของการปัจจัยอื่นเช่นมีน้ำท่วมบ้างแล้วก็อาจจะก่อนหน้านี้ที่มีแผ่นดินไหวในกรุงเทพด้วยฉะนั้นเราก็ต้องดูปัจจัยเหล่านี้ประกอบไปด้วยเพื่อวางแผนในอนาคตว่าพื้นที่ไหนที่คิดว่ามีความเสี่ยงเราจะต้องคุยร่วมกันทั้งกรุงเทพมหานครทั้งกรมกระทรวงพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทด้วยว่าเราอาจจะต้องมีการวางแนวท่อใหม่แล้วอาจจะต้องอนาคตเนี่ยในเร็วๆนี้เราพยายามที่จะทำในเรื่องของการมอนิเตอร์ในเรื่องของการส่งน้ำมันทางท่อด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าทางในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภคลงดินเป็นจำนวนมากนะคะในชั้นใต้ดินเนี่ยมีทั้งสายสื่อสารมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งประปาแล้วก็รวมถึงท่อระบายน้ำด้วยนะคะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันควรจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างปัจจัยหนึ่งที่เราพบเนี่ยอย่างพื้นที่ตรงบริเวณพระราม3เนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณตอม่อเนี่ยมันมีหลายปาร์ตี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำให้การประสานงานเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้ตัวของกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางบริษัทที่เข้าไปดำเนินการเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวทั้งการทางพิเศษการรถไฟกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นเช่นเวลาเราขุดไปเจอปุ๊บเป็นพื้นที่การรถไฟก็ต้องไปขออนุญาตการรถไฟแล้วก็ท่อนี้เป็นของใครก็หากันไม่เจออย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นต่อไปเนี้ยจริงๆแล้วการทำโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังพูดถึงรัฐบาลดิจิตอลหรือพูดถึงgovernance ที่เป็นระบบผู้รวมศูนย์รวมข้อมูลเนี่ยอนาคตมันควรจะต้องมีการทำเรื่องแบบนี้ร่วมกันนะคะเพื่อว่าเวลามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ย มันสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้เลยแล้วก็การที่ใครจะลงไปนึกอยากจะขุดอะไรหรือทำอะไรวางอะไรใต้ดินเนี่ยมันควรจะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อที่จะให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดในอนาคตได้ด้วยค่ะ
13: ครับผมนึกถึงปรากฏการณ์จริงว่าเวลาที่เราเห็นสายไฟระโยงระยางอยู่บนเสาไฟเนี่ยนะครับอาจจะผ่านหน้าบ้านหน้าคอนโดหน้าซอยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสายนี้ของใครกว่าจะทำอะไรได้สักอย่างก็ตามหาเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตเทศบาลในเมืองใหญ่ๆก็พอๆกันสายไฟที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่รู้ของใครพอขุดลงใต้ดินก็ไม่รู้ว่าท่อนี้ของใครเหมือนกันพูดอย่างนี้มันตามหากันไม่เจอซึ่งมันคงต้องถ้าจะต้องทำบูรณาการอย่างจริงจังนะมันคงต้องเซตทั้งระบบว่ามันไม่ใช่ว่าใครอยากจะขุดก็ขุดเราคุยกันตลกว่านึกถึงเพลงของน้าแอดคาราบาวเนี่ยนะครับมันตั้งแต่20 30ปีที่แล้วที่มีวอร์ดิ้งในเพลงว่าโอ้โหเมืองที่คนตกท่อเนี่ยมันยังคงเป็นประเด็นปัจจัยสำคัญอยู่สุดท้ายครับพุทธโอครับแล้วเท่าที่ดูจนถึงเวลานี้สัญญาณมันคงเริ่มคลี่คลายลงไปแต่ว่าตั้งแต่วันที่มีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมากระทั่งถึงตอนนี้ครับครึ่งสัปดาห์หรือสัปดาห์กว่าครึ่งเดือนมาเนี่ยมันมีการเข้าไปตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษด้วยมันมีผลกระทบด้านอื่นไหมครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชุมชนในบริเวณนั้นที่จะต้องเข้าไปชดเชยเยียวยาไหมครับหรือว่าราษฎรประชาชนค้าขายแถบนั้นจะได้ผลกระทบที่รัฐหรือเอกชนจะต้องไปชดเชยไหมครับ
14: ค่ะตั้งแต่วันแรกที่พบเรื่องของน้ำมันรั่วไหลเนี่ยตัวบริษัทเอกชนก็คือทั้งบริษัทบาฟและบางจากเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทุกวันตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวผู้ประกอบการเพราะว่าตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็ส่งทั้งช่างเทคนิควิศวกรนะคะแล้วก็ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นแล้วก็ในส่วนของการดูแลในเรื่องของการอพยพประชาชนในวันที่เราทำ pressure test ตัวบางจากก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่อพยพประชาชนแล้วก็ไปดูแลในเรื่องของที่พักอาศัยให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าตอนนั้นอพยพเพียงแค่8คนเท่านั้นที่เหลือก็เขาขออยู่ที่เดิมนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกรมควบคุมมลพิษวันก่อนก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจค่า VOC นะคะก็พบว่าค่า VOC บริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าอยู่ในวงจำกัดไม่ได้ไปไกลก็อยู่ในรัศมีประมาณสัก500เมตรนะคะแล้วก็ทางบริษัทบางจากเนี่ยเขาก็เอาตัวเครื่องดูดตัวไอระเหยจากน้ำมันเนี่ยมาตั้งอยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็แนะนำให้กับตัวบริษัทบางจากเนี่ยเอาน้ำปนน้ำมันเนี่ยคราบน้ำที่ปนน้ำมันทั้งหมดเนี่ยดูดไปกำจัดตามขั้นตอนตามหลักวิศวกรและสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้ก็ดูดออกไปจากพื้นที่เนี่ยน้ำที่ปนน้ำมันเนี่ยประมาณสัก 73,000 ลิตรนะคะมีน้ำมันปนเปื้อนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 20% นะคะเขาก็เอาไปกำจัดทั้งหมดแล้วก็รวมถึงดินที่มีปนเปื้อนน้ำมันด้วยก็เอาออกไปกำจัดตามหลักสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะไม่ได้ทิ้งไว้ซึ่งโอก็กำชับซึ่งทางเขาก็ให้ความยินดีในการให้ความร่วมมือก็คือส่งกำจัดบำบัดให้ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็มีการดูดน้ำออกเอาดินออกที่มีการปนเปื้อนแล้วก็สั่งให้ฟื้นฟูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วยกับการซ่อมท่อด้วยเช่นกันค่ะ
13: ครับเอาละครับได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับรวมถึงแนวทางที่จะต้องจับตาที่เจ้าหน้าที่จะทำนับจากนี้ไปหลังจากนี้ก็คือลงมือและรอเวลา ที่จะให้ปัญหานี้มันคลี่คลายลงไปนะครับขอบคุณคุณโอทิติพัฒน์มากครับที่ให้ข้อมูลวันนี้ครับ
14: ค่ะขอบคุณคุณมังตีและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับขอบพระคุณครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับว่าในนามของกระทรวงพลังงานที่ไปเกาะติดเรื่องนี้เจออะไรและรับมืออย่างไรและจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับในอนาคตอันใกล้ส่วนแผนระยะยาวก็ต้องดูกันเป็นระยะนะครับเพราะว่าลำพังดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่กระทรวงใดกระทรวงจะทำโดยเฉพาะแผนเรื่องการจัดการข้อมูลแบบที่รวมทุกอย่างเอาไว้ให้เบ็ดเสร็จว่าท่อที่อยู่ใต้ดินนี้ของใครของใครบริษัทใดกิจการใดและส่งอะไรเนี่ยนะครับมันจะได้เห็นว่าใครเป็นเจ้าของและแก้ปัญหาได้ถูกถ้ากรณีที่พบการรั่วไหลหรือพบปัญหาอย่างนี้นะครับซึ่งในเรื่องเดียวกันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ไลฟ์ครับตั้งแต่ราวตีห้าแล้วครับเป็นการไลฟ์ที่ยืนยันในแบบเดียวกันนะครับว่าพบจุดที่เป็นแผลแล้วก่อนหน้านี้เราพบร่องรอยหรือสโคปของพื้นที่ได้แล้วนะครับแต่ว่าคราวเนี้ยมันพบจุดที่เป็นแผลแต่ว่าอาจจะคลาดยังไม่ตรงกันทั้งหมดเสียทีเดียวในแง่ของรอยร้าวเพราะว่าฟังจากคุณโอเมื่อสักครู่อยู่ที่ประมาณ 6.6 เซนนะครับแผลเนี่ยนะฮะ 6.6 เซนติเมตรแล้วก็ลึกอยู่ประมาณ7มิลลิเมตรแต่ว่าฟังจากท่านผู้ว่าเมื่อเช้าที่ไลฟ์นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ในแง่สำคัญมากนักอาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่ว่าถึงที่สุดเมื่อมีการตรวจสอบแล้วไปปิดรูด้วยแล้วก็คงชัดเจนนะครับแต่ว่าไลฟ์เมื่อเช้าบอกว่ารอยร้าวใต้ท่อเนี่ยยาวประมาณ9เซนติเมตรนะครับแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่า 6.6 เซนหรือ9เซนอย่างเดียวแต่ประเด็นที่มันตรงกันนั่นก็คือว่าจุดที่เกิดเหตุมันมีความมีข้อสันนิษฐานที่คล้ายกันว่าเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินบริเวณนั้นและมันทรุดในระดับที่ไม่เท่ากันมันก็ทำให้เกิดแรงกดนึกถึงท่อน้ำหรือท่อประปาในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้ามันวางอยู่บนระนาบพื้นเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาในแง่แรงกดทับแต่ถ้าฝั่งหนึ่งสูงฝั่งหนึ่งต่ำเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงกดทับขึ้นมาได้ท่านผู้ว่าบอกว่าจุดที่พบเนี่ยพบตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอันนี้คือผู้ว่าไลฟ์เมื่อเช้านะไลฟ์เมื่อเช้าตอนตีห้าแต่ย้อนหลังไปว่าจุดที่พบเนี่ยพบตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วก็สาเหตุที่พบได้เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ถอดเอาปลอกเหล็กที่ครอบท่อคือมันมีท่อแล้วก็มีปลอกเหล็กครอบท่ออีกชั้นหนึ่งไอ้ปลอกเหล็กเนี่ยก็เอาไว้ป้องกันแหละครับว่าถ้าเกิดใครจะเจาะจะทะลุทะลวงลงไปใต้ดินแล้วบังเอิญไปเจอท่อเนี่ยมันจะต้องเจอปลอกเหล็กนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปเจอท่อเลยท่อก็พังน้ำมันที่ส่งผ่านท่อนั้นก็จะทะลักออกมาแต่คราวเนี่ยมันจะต้องเจอปลอกเหล็กก่อนทีนี้มันไปรั่วอยู่ในท่อซึ่งอยู่ใต้ปลอกเหล็กอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกมาแล้วก็ตัดออกมาเป็นช่วงๆแล้วก็ทยอยนำออกมานะครับเป็นวิธีการที่ต้องทำงานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดประกายไฟจริงอยู่แหละครับว่าท่อนี้ไม่ได้ส่งน้ำมันแล้วแต่ว่าน้ำมันมันตกค้างและไอระเหยมันตกค้างเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงได้นะจนกระทั่งเมื่อนำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกมาก็พบว่าตัวท่อเนี่ยมีรอยร้าวเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าประมาณ9ซมแล้วก็มีน้ำมันไหลซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับความจริงน้ำมันเนี่ยถูกระงับการส่งมาตั้งแต่ช่วงที่พบประเด็นปัญหาแล้วนะครับก็เรียกง่ายๆว่า2สัปดาห์ที่พบประเด็นปัญหาเนี่ยน้ำมันเนี่ยไม่ได้ส่งแล้วปลายทางที่จะไปถึงปลายทางของท่อนะที่จะไปถึงดอนเมืองไปฝั่งรังสิตเนี่ยนะครับไม่ได้มีการส่งผ่านท่อนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาส่งผ่านรถยนต์บรรทุกเป็นหลักนะครับท่อเนี่ยไม่ได้ส่งแต่ว่ามันก็ย่อมมีคราบน้ำมันตกค้างอยู่มันจึงไหลซึมออกมานะครับดังนั้นพอว่าไปไลฟ์เมื่อเช้าก็ยืนยันว่าหนึ่งละพบรอยร้าวที่ท่อเนี่ยนะครับ9เซนแต่ว่าตัวท่อมีลักษณะโค้งงออยากเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการโค้งงอที่สอดคล้องกับการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ที่พบว่าท่อมีลักษณะถูกกดทับกับตอหม้อของทางด่วนนี่ไงมันจึงมาสอดคล้องกับประเด็นที่น่ากังวลใจอย่างที่เราคุยกับเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเมื่อสักครู่ว่าการที่ท่อซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันทับซ้อนก็อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบบางพื้นที่เป็นที่ของการทางพิเศษบางพื้นที่อยู่ในเขตกทม.บางพื้นที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงที่ของการรถไฟเนี่ยมันจึงต้องใช้หลายหน่วยงานในการประสานงานและมันไม่ได้รวดเร็วทันใจเช่นทีเดียวนะครับผู้ว่าอธิบายว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณตอหม้อทางด่วนมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นดังกล่าวไม่ทรุดตัว ขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดินครับและถ้าแนวเมื่อแนวท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากมันจึงแตกต่างกันคือถ้าท่อน้ำมันผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากมันก็ไม่ทรุดแต่ถ้าไปบนพื้นดินธรรมดามันก็จะทรุดตัวซึ่งการทรุดตัวเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่เราคุยกันมาตลอดสำหรับกทม.นะครับว่าในอีก100ปีข้างหน้าหรือกี่โอเคละ100ปีขึ้นไปแน่ๆนะครับตามการวิจัยของหลายฝ่ายบอกว่ากรุงเทพจมบาดาลอันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเราจะเห็นในบางพื้นที่บางตำบลเช่นคุ้นสมุทรจีนที่สมุทรปราการน่ะก็เป็นพื้นที่ที่เคยมีประชาชนอยู่อาศัยวัดวาอารามบ้านเรือนชุมชนแม้กระทั่งเสาไฟฟ้าที่ประชาชนเคยอยู่อาศัยเมื่อ 30-40 ปีก่อนตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับน้ำทะเลมันซัดขึ้นมาแล้วกลายเป็นพื้นที่ทะเลไปแล้วที่คุ้นสมุทรจีนคุณผู้ฟังที่ติดตามเรื่องนี้จะรู้จะเห็นแล้วก็ตรวจสอบได้ส่วนคุณผู้ฟังที่ยังสงสัยเรื่องนี้เซิร์ชข้อมูลได้จะพบว่าคุ้นสมุทรจีนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถึงการรุกคืบของน้ำทะเลเข้ามาในชายฝั่งเพราะฉะนั้นการที่พูดถึงว่ากทม.เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีโอกาสซุดตัวอยู่เป็นระยะเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงนี่หลักฐานนี้ก็จะบ่งชี้แล้วครับว่าในกรณีที่ท่อที่อยู่ใต้ดินเมื่อมันซุดตัวแล้วท่อที่ไม่ได้มีฐานที่เท่ากันเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ที่ไม่ได้วางอยู่บนฐานรากของตอม่อเนี่ยก็จะซุดตัวแล้วโค้งงอและมีแรงกดทับอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งมันก็จะหักจะคดจะงอถ้าเป็นของแข็งก็หักแต่ถ้าจะเป็นพลาสติกหรือเป็นท่อเนี่ยมันก็จะโค้งงอไปได้ท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์หรือว่าไลฟ์เมื่อเช้าด้วยนะครับว่าตรงที่มีฐานรากไม่สุดแต่ว่าตรงที่ไม่มีฐานรากเนี่ยเห็นรอยต่อว่ามีการซุดและมีแรงกดทับชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่นอกจากจะแก้ปัญหากรณีของท่อเนี้ยรอยรั่วเนี้ยต้องวางโครงการถือระยะยาวด้วยนะครับตัวผู้ว่าชาติท่านบอกว่าโครงสร้างของท่อน้ำมันมีท่อส่งน้ำมันเนี่ยมี3ส่วนคือตัวท่อฉนวนที่พันรอบท่อแล้วก็ปลอกเหล็กด้านนอกการที่น้ำมันสามารถซึมผ่านชั้นฉนวนออกมาถึงปลอกเหล็กด้านนอกจึงเป็นการสะท้อนว่าการรั่วซึมเกิดขึ้นมานานระยะหนึ่งแล้วก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำซึ่งก็เลยทำให้ผู้คนที่คลองเตยหรือผู้คนในย่านนั้นได้กลิ่นน้ำมันจากท่อระบายน้ำนั่นแหละเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรั่วซึมออกมาแล้วได้กลิ่นในวันนั้นเลยมันต้องรั่วซึมมานานมากพอสมควรแล้วก็รั่วซึมอยู่ในระบบนั้นจนวันนึงมันมีปริมาณมากพอมันจึงล้นหรือว่าไหลนะครับมาถึงท่อระบายน้ำนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ประชาชนนะครับแล้วก็ได้กลิ่นนะครับว่ามันมีน้ำมันรั่วไหลในบริเวณนั้นอันนั้นเป็นประเด็นที่ทางผู้ว่ากทม.ได้ไลฟ์แล้วก็วิเคราะห์ถึงสาเหตุนะครับส่วนประเด็นหลังจากนี้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาก็อย่างที่คุณธิติพัฒน์พูดเมื่อสักครู่ว่าได้ประสานกับบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อผู้รับอนุญาตในท่อว่าจะทำอย่างไรเบื้องต้นก็จะซีนปิดแรปนะครับแล้วก็ไล่น้ำมันที่ค้างท่อออกไปให้หมดเพื่อดูแรงดันว่ามันจะปริจะแตกจะร้าวมากขึ้นอยู่เดิมหรือไม่จนกระทั่งเมื่อตรวจสอบไล่น้ำมันตกค้างออกได้เคลียร์ก็จะเปลี่ยนท่อเอาท่อใหม่มาแทนไม่ได้ใช้ท่อเก่าแล้วซ่อมนะครับแต่ว่าจะเอาท่อใหม่มาแทนในห้วงนั้นในช่วงนั้นหรือว่าในข้อต่อนั้นนะครับข้อต่อที่มันแตกมันร้าวนั่นแหละครับอันนั้นเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนับจากนี้นะครับเราจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นที่อยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟัง 2-3 ประเด็นหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องการเกาะจิตปัญหามลพิษทางน้ำที่กกสายรั่วโขงแต่ว่าก็ขอเล่าเรื่องที่สนุกตื่นเต้นในวงการ

0: พูดความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
8: ์ร่วมที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงศ์นะครับความจริงเราจะคุยกันเรื่องผลกระทบจากการที่มีการทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักทางภาคเหนือแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสายหลักเชื่อมหลายประเทศคือแม่น้ำโขงยังรวมถึงแม่น้ำสารวินซึ่งเป็นเส้นเขตแดนไทยกับเมียนมาทางฝั่งแม่ฮ่องสอนด้วยแต่ว่าขออัปเดตคุณผู้ฟังเรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบ8ทีมสุดท้ายจัดที่ญี่ปุ่นครับปรากฏว่าลุ้นระทึกกันเดียวทีเดียวนะครับจริงๆจบไปแล้วตั้งแต่ก่อนเที่ยงแต่ว่าเรื่องนี้จะถูกกล่าวขานไม่ใช่เฉพาะในแวดวงกีฬาของไทยแต่ว่าตอนนี้ทั้งแฟนคนไทยที่ไปเชียร์ในสนามอินโดนีเซียที่ไปเชียร์ในสนามซึ่งเป็นคู่แข่งในวันนี้และอีกหลายชาติก็ยังตกตะลึงอยู่นะครับเป็นการแข่งกันปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงของไทยครับชุดนี้นะครับชุดที่เพิ่งไปเอาชนะจีนมาได้เนี่ยนะครับก็ชนะไป3เซตรวดครับเซตแรกเนี่ยไม่น่าห่วงไม่ได้เป็นประเด็นเซตแรกวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไปได้25-10ครับแต่ว่าเซตที่2ที่บอกว่าจะถูกกล่าวขานเนี่ย

0: ปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยนะครับฟอร์มหลุดในช่วงต้นของรายการส่วนอินโดนีเซียฟอร์มเด็ดขึ้นมาในเซตที่2เนี่ยนะครับแต้มของอินโดนีเซียเนี่ยนำไปรวมแล้ว12แต้มก็คืออินโดนีเซียอยู่ที่20ส่วนทีมไทยอยู่ที่8แต้มครับห่างกันถึง12แต้มใช่ไหมครับ12แต้มเนี่ยตายแต้มที่20เนี่ยต้องการอีกแค่5แต้มนะครับอินโดนีเซียก็จะชนะในเซตนี้ส่วนไทยต้องการถึง12แต้มจึงจะเสมอและถ้าจะชนะก็ต้องมากกว่านั้นจึงจะถึง25เนี่ยนะครับแต่ว่าในระยะห่างของเซตที่2เนี่ยนะครับ8ต่อ20เนี่ยครับวอลเลย์บอลหญิงไทยไล่ตีตื้นขึ้นมาจนเสมอที่24ต่อ24ครับจาก8ต่อ20นะครับไล่มาดิวได้ที่24ต่อ24และสุดท้ายจบลงด้วยเซตนี้เนี่ยนะฮะวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไปได้29ต่อ27ครับโอ้โหนี่เซตที่2นะจากห่างถึง12แต้มนะครับระหว่าง8ถึง20ไล่มาที่22ต่อโทษไล่มาที่24ต่อ24และสุดท้ายครับชนะไปนะครับทีมชาติไทยชนะไปด้วยสกอร์29ต่อ27โอ้โหแล้วเซตที่3อันนี้ไม่ลุ้นนะครับเรียกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของกำแรงใจเนี่ยกลับมาแล้วนะครับเพราะมันในวงการกีฬาบอกหลุดไปช่วงต้นของเซตที่2นะครับพอมาเซตที่3กลับเข้ารูปเข้ารอยแล้วชนะไป25ต่อ16ครับก็เป็นอันว่าไทยเนี่ยชนะ3เซตรวดคือ25ต่อ10 29ต่อ27และ25ต่อ16ไอ้29ต่อ27เนี่ยแหละครับที่หลังจากจบทั้ง3เซตแล้วเนี่ยโค้ชของอินโดนีเซียก็ถึงขั้นอึ้งตะลึงเหมือนกันแล้วก็มาโค้ชออสของไทยทุกฝ่ายทั้งวอลเลย์บอลหรือว่าเป็นทีมเชียร์หรือว่าแฟนๆหรือว่าโค้ชต่างก็อึ้งกับฟอร์มของสาวไทยว่ามันกลับมาได้อย่างมหัศจรรย์มากนะครับกัปตันทีมของไทยก็บอกว่ามันแสดงถึงพลังใจที่กล้าแกร่งและก็การไม่ตื่นตระหนกและการเชื่อมั่นในฝีมือว่าเอานะน่าจะกลับมาได้แต่ความจริงถ้าเราดูวอลเลย์บอลนัดที่ชิงกับจีนนะครับแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะครับได้เนี่ยนะถ้าแต้มมันห่างขนาดเนี้ยโค้ชอาจจะคุยกับผู้เล่นว่าปล่อยให้คู่ต่อสู้ชนะไปเลยเนี่ยมันห่างกันถึง12แต้มเลยนะครับถ้าขนาดเนี้ยปล่อยให้คู่ต่อสู้ชนะไปเลยในเซตนี้แล้วไปเอา 2-3 เซตที่เหลือก็ได้เพราะมันแข่งกัน5เซตนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่านักตบของทีมหญิงเราเนี่ยนะครับเร่งเครื่องกลับมาเอาง่ายๆว่าไม่อยากจะเล่นถึง5เซตแล้วก็ว่าได้เนี่ยเอาให้จบใน3เซตนี่แหละแต่ในเซตที่2ซึ่งห่าง12แต้มไม่เป็นไรทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาชนะได้ท้ายที่สุดจบมาที่ชนะทั้งหมด3เซตรวดได้อันนี้ก็ถือว่าสร้างเขาเรียกอะไรฮะสร้างความฮึกเหิมให้กับตัวทีมเองและสร้างความมหัศจรรย์แรงใจแรงเชียร์ให้กับแฟนๆคนไทยมากทีเดียวจากนี้ไปเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับพบกับใครครับพบกับจีนครับที่เอาชนะเวียดนามมาได้เท่ากับรอบรองเนี่ยจะไปพบกับจีนนะครับในวันที่21กันยายนแฟนๆต้องเชียร์นะครับมีนักวอลเลย์บอลนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับหลายคนพูดว่าแม่เสียดายน่าจะไปเจอกับจีนในรอบชิงแต่เอาละมาเจอรอบนี้ก็ให้มันจบๆไปพูดอย่างนั้นนะฮะจบๆไปคือจะได้วัดกันไปเลยเพราะต่างคนต่างก็เพิ่งจะผ่านสนามใหญ่มาคว้าไทยก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้เพราะนั้นต้องติดตามนะครับ21นี้ให้กำลังใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์2026ด้วยนะครับนอกจากวอลเลย์บอลก็ยังมีอีกหลายกีฬาประเภทนะครับที่คนไทยแฟนๆกีฬาให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นมหัศจรรย์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เลยจะถูกพูดถึงอย่างแน่นอนสำหรับวงการวอลเลย์บอลนะครับเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องครับประเด็นปัญหาผลกระทบ จากสิ่งปนเปื้อนในแม่น้ำสายหลักกับปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้รายงานผลการติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นการตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำดังกล่าวเนี่ยเป็นครั้งที่22ต่อเนื่องกันแล้วนะครับคือคอพอหรือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาตรวจสำรวจมาตลอดครับแล้วก็ต่อเนื่องเว้นระยะเขาจะมีพีเรียดมีเวลาจนครั้งนี้นะครับเป็นการตรวจรายงานครั้งที่22ซึ่งเก็บตัวอย่างไประหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าผลของการตรวจที่นำมารายงานและที่มาคุยกันในวันนี้มันเป็นการตรวจตั้งแต่ห่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมอันนี้เดือนกันยานะครับที่เราคุยกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับ20กันยาทีนี้กว่าที่ผลของการเอาตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์กว่ามันจะได้ผ่านห้องแลบและกว่าจะตรวจแต่ละสารตกค้างก็ต้องใช้เวลาจึงทำให้มารู้เอาในวันนี้นะครับและถ้าจะต้องมีการตรวจอีกในวันนี้ก็ต้องนับไปอีก 20-30 วันได้แล้วครับข้างหน้าจึงจะรู้ผลทีนี้เอาเฉพาะผลของการตรวจครั้งที่22ซึ่งตรวจระหว่าง3ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็ปรากฏว่าที่แม่น้ำสายพบตะกั่วเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดครับจากนี้ก็จะเดินหน้าติดตามผลกระทบและรายงานให้ประชาชนทราบแม่น้ำสายเนี่ยต้นน้ำมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับไหลผ่านอำเภอแม่สายไปบรรจบกับแม่น้ำรวกนะครับแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายต้นน้ำของแม่น้ำสายที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในกลุ่มชนที่อยู่ในเมียนมาเนี่ยนะครับมีการทำเหมืองหลายชนิดซึ่งก็สอดคล้องกับชนิดของสารโลหะหนักที่ตกค้างในแม่น้ำสายนะครับพบว่าเป็นตะกั่วนะครับแต่ว่าผลการตรวจวัดคุณภาพของน้ำผิวดินนะครับจากจุดตรวจวัดทั้งหมด22จุดครับพิจารณาค่าสารหนูตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรพบว่าภาพรวมของสารหนูเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของแม่น้ำกกและแม่น้ำสายครับส่วนแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเจาะลึกลงไปในรายละเอียดครับว่าพบอะไรไปบ้างในแม่น้ำกกถ้าพูดถึงระยะทางยาวของแม่น้ำช่วงที่นำมาตรวจวัดเนี่ยนะครับแม่น้ำสายอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนั้นก็ไหลผ่านเข้าเขตอำเภอแม่สายนะครับไปบรรจบแม่น้ำรวกลงสู่แม่น้ำโขงที่เชียงแสนเชียงรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าแม่น้ำกกเหมือนกันมาจากประเทศเพื่อนบ้านแต่แม่น้ำกกเนี่ยไหลเข้าตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงจะไหลเข้ามาสู่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นในจุดเก็บตัวอย่างแล้วก็นำไปตรวจวัดของแม่น้ำกกเนี่ยนะครับกรมควบคุมมลพิษบอกว่าพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานทั้งหมด6จุดนะครับก็คือที่สะพานท่าตอนตำบลท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่อันนี้นะครับพบที่เชียงใหม่ก็เป็นจุดแรกๆไล่ให้สังเกตดูนะครับเป็นจุดแรกๆที่น้ำแม่น้ำกกไหลผ่านประเทศเพื่อนบ้านแล้วเข้าสู่ประเทศไทยก็ฝั่งที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายเชียงใหม่เพราะนั้นที่สะพานท่าตอนพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานนะครับ อยู่ที่ 0.011 มิลลิกรัมต่อลิตรค่ามาตรฐานนั้นจะต้องไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรแต่อันนี้มาอยู่ที่ 0.011 นะครับจุดที่2คือสะพานมิตรภาพแม่นาวางจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันพบค่าสารหนูที่เกินมา อยู่ในระดับเดียวกันกับที่ท่าตอนคือ 0.011 มิลลิกรัมต่อลิตรสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอนยางอยู่ที่ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับส่วนสะพานข้ามแม่น้ำกกนะครับอยู่ที่ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรที่ฝายเชียงรายอันนี้เข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับอยู่ที่ 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรและสะพานปริมกกอยู่ที่เวียงเหนือรวมใจอยู่ที่ 0.011 มิลลิกรัมต่อลิตรครับอันนี้ก็เกินมานะครับแม่น้ำสายซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักพาดผ่านอำเภอแม่สายเนี่ยนะครับพ พบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐานจำนวน3 จุดอยู่ที่บ้านหัวฝายมูลมีค่า0.0โทษนะ0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรและตะกั่วนะครับมีค่าอยู่ที่0.266 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรอันนี้ถือว่าหนักมากนะครับอย่างค่าสารหนูเนี่ยที่บอกว่าจะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่0.05 มิลลิกรัมแต่ที่ตรวจพบนี่คือ0.284นะแล้วก็ที่ตัวเลขสารหนูนะฮะ0.284และตะกั่ว0.266ส่วนค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน0.05จุดที่2สะพานมิตรภาพแม่น้ำสายนี่จะอยู่ในอำเภอแม่สายนะครับแห่งที่2สารหนูอยู่ที่0.208 มิลลิกรัมต่อลิตรและตะกั่วอยู่ที่0.193 มิลลิกรัมต่อลิตรที่บ้านป่าสางงามอำเภอแม่สายเชียงรายเหมือนกันนะครับสารหนูอยู่ที่0.184 มิลลิกรัมต่อลิตรและตะกั่ว0.176 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับแต่ว่าค่าโลหะหนักชนิดอื่นๆนะครับเป็นไปตามมาตรฐานในทุกจุดนะครับที่มีการตรวจวัดก็คือ3 จุดนี่แหละครับแม่น้ำรั่วครับซึ่งก็คือรับน้ำช่วงหนึ่งมาจากแม่น้ำสายด้วยเป็นคนละแม่น้ำนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วแต่แม่น้ำสายจะลงแม่น้ำรั่วก่อนหลังจากนั้นรวมเป็นสายเดียวกันไปลงแม่น้ำโขงเพราะนั้นแม่น้ำรั่วเนี่ยมีการตรวจวัดอยู่2 จุดนะครับก็คือที่สถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาภูมิภาคพบว่ามีค่าสารหนูนะครับ อยู่ที่ 0.017 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับที่เกิดมานะครับแล้วก็ที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนมีค่าสารหนู 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถ้าจะให้ได้มาตรฐานต้องอยู่ที่ 0.010 นะครับอันนี้มัน 0.012 นะครับส่วนแม่น้ำโขงพบสารหนูเกินมาตรฐานจำนวน1 จุดอยู่ที่ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 0.014 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับเวลาพูดถึงแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็จะพิจารณายากหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นแม่น้ำที่รวมแม่น้ำสาขาหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำกบแม่น้ำรวกนะครับหรือแม้กระทั่งแม่น้ำอิงที่ต่ำลงมาหน่อยและขณะเดียวกันแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีทิศทางตรงผ่านประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าก่อนที่มันจะมาพาดผ่านฝั่งเชียงรายหรือไปกระทั่งถึงอำเภอเวียงแก่นเชียงแสนนะครับผ่านเชียงแสนไปเชียงไปเวียงแก่นเนี่ยนะครับมันรับสารโลหะหนักจากกิจกรรมกิจการอื่นๆมาแล้วด้วยหรือไม่นะครับคือมันมีหลายแหล่งอะครับมันจึงทำให้มีการปะปนลงไปก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงแม่น้ำโขงที่เป็นพื้นที่รอยต่อฝั่งกั้นชายแดนระหว่างเชียงรายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสวนกล้วยหอมหรือว่าไร่กล้วยหอมซึ่งปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับกระจัดกระจายกันอยู่เป็นบริเวณกว้างและมาจากทุนที่มาจากประเทศใหญ่ที่มาเช่าที่หรือมาสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมจริงอยู่ครับตัวกล้วยหอมเนี่ยมันไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างอื่นในพืชในตัวกล้วยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่ใช้เร่งต้นหรือว่าปุ๋ยที่ใช้เร่งการเติบโตของผลกล้วยนะครับตัวนี้จะไม่ได้มีนัยยะมากแต่สิ่งที่จะมีนัยยะคือขั้นตอนของการเตรียมดินรวมถึงขั้นตอนของการดูแลแปลงกล้วยก่อนที่กล้วยจะโตจะต้องคุมดินคุมหญ้านี่แหละครับที่เป็นปัจจัยปัญหาคือมีการใช้ยาฆ่าหญ้ามีการใช้ยาควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชในขณะที่กล้วยยังไม่โตซึ่งพื้นที่ปลูกอยู่ในแม่น้ำโขงแล้วมันก็จะไหลสะสมนะครับลงสู่ร่องน้ำสาขาลำห้วยต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็จะทะลักนะครับลงสู่แม่น้ำโขงอันนี้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกพูดถึงนะครับว่าถ้ามันมีการสะสมไม่ว่าจะมาจากอุตสาหกรรมเหมืองหรือว่าจะมาจากการทำกิจการการเกษตรที่มีวัตถุเคมีแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยย่อมจะทำให้ตัวแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมีผลกระทบหรือเรียกได้ว่ามีส่วนที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนด้วยเพราะว่ามันสะสมมานาน นะครับรวมถึงประเด็นว่าเมื่อมันมีการสะสมแล้วจะหาทางออกอย่างไรจะหาทางแก้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องพูดถึงในระยะยาวนะครับในแม่น้ำสามแม่น้ำดังกล่าวครับก็คือทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรูปแม่น้ำโขงทางกรมควบคุมมลพิษนะครับได้ตรวจวัดโดยใช้แม่น้ำสาขาในพื้นที่เดียวกันให้เป็นจุดอ้างอิงคือเวลาจะเทียบบรรดาสารโลหะหนักตกค้างเนี่ยต้องเทียบด้วยว่าแม่น้ำอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันเขามีค่าการปนเปื้อนโลหะหนักเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่ปฏิเสธแล้วครับอย่างสารหนูเนี่ยหรือตะกั่วเนี่ยครับรวมถึงโลหะหนักบางชนิดมันมีอยู่ในธรรมชาตินะครับมีอยู่ในธรรมชาติแต่การที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมากจะน้อยหรือมันจะเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยแปรทางธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นของมนุษย์ด้วยเหตุนี้นะครับเวลาที่เอาข้อมูลของแม่น้ำที่มีการสำรวจหรือเก็บตัวอย่างไปสำรวจเอามาอ้างอิงกับแม่น้ำเดียวกันในลุ่มน้ำเดียวกันใช้คำว่าลุ่มน้ำเดียวกันในพื้นที่เดียวกันมันจึงเห็นค่าต่างกันอย่างเช่นแม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันล่ะครับกับแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ยนะครับแม่น้ำรวกเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม่น้ำฝางแม่น้ำก่อนและแม่น้ำลาวมีค่าคุณภาพน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยและไม่พบโลหะเกินค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายนั้นเป็นสารที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นการปนเปื้อนตามธรรมชาติแล้วล่ะก็แล้วทำไมแม่น้ำฝางแม่น้ำกองแม่น้ำลาวที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงไม่ปนเปื้อนแสดงว่าสองพื้นที่นี้มีความแตกต่างกันมันจึงเกิดการปนเปื้อนที่ต่างกันคำตอบก็คือว่าแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกมีการทำเหมืองที่อยู่ต้นน้ำนะครับอันนี้ประจักษ์ชัดเจนในขณะที่แม่น้ำฝางแม่น้ำกอนและแม่น้ำลาวไม่มีการทำเหมืองในพื้นที่ต้นน้ำไม่มีกิจกรรมดังกล่าวเพราะฉะนั้นฝางกอนและลาวคือชื่อแม่น้ำที่ค่าคุณภาพของน้ำอยู่ในระดับปลอดภัยไม่พบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานแต่กบสายรวกนะครับที่ยืนยันได้ว่ามีการทำเหมืองมีการปนเปื้อนแน่นอนเพราะนั้นปัจจัยและสาเหตุมันมีที่มาที่ไปก่อนหน้านี้ทางกรรมาธิการทั้งของสวบ้างหรือทั้งของสมาชิกวุฒิสภาบ้างนะครับก็พยายามที่จะหาคำตอบว่าเพราะอะไรจึงเกิดการปนเปื้อนแบบนี้อยู่เสมอนะครับจนกระทั่งว่าได้ไปพูดคุยกับทางผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงพยายามพูดคุยกับทางการจีนนะครับเพื่อที่จะหาทางไปพูดคุยกับผู้ประกอบการเหมืองไม่ปฏิเสธนะครับว่าคนที่ทำเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านเป็นนักลงทุนที่มาจากประเทศจีนแล้วทำเหมืองอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็คืออยู่ในเมียนมาแล้วหลังจากนั้นกิจการทำเหมืองเหล่านั้นก็ปล่อยน้ำนะครับที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดหรือทำเหมืองอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็ล้นทะลักลงมาไหลลงมาอย่างพื้นที่บริเวณประเทศไทยที่เป็นลำน้ำติดกันอันนี้ก็มีความพยายามในการพูดคุยหารือทั้งผ่านระดับสถานทูตรวมถึงที่กรรมาธิการรวมถึงภาคประชาชนเองนะครับในฐานะของฝ่ายค้านที่มีสมาชิกเป็นกรรมาธิการหลายชุดที่ติดตามเรื่องนี้ก็พยายามที่จะกระทุ้งภาคประชาชนก็พยายามจะหาคำตอบนักวิชาการก็พยายามหาคำตอบสื่อมวลชนก็พยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการหาคำตอบก็จนได้คำตอบอย่างที่ว่านี้แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นหน้าที่หรือบทบาทแอคชั่นของระดับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องนำข้อมูลที่ได้มาแล้วไปสู่การแก้ปัญหาเพราะลำพังนักวิชาการที่ได้ดีที่สุดก็คือผลการตรวจวิเคราะห์นี่แหละครับแล้วก็ให้ฝ่ายที่เอาผลการตรวจวิเคราะห์นี้ไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปนะครับเวลาหมดแล้วครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังผ่านรายการคุยกับมนตรีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและจำนวนคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
15: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
18: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
19: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับหลังเคารพธงชาติเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้อยู่กับปัทมพรหานชาญชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตวันนี้อาทิตย์ที่20กันยายน2569ฝนฟ้ายังคำราม ยังคงแผดเสียงอยู่แถวๆบ้านแถวบ้านที่ผมอยู่แถวๆประชาชื่นนนทบุรีตรงเนี้ยมันตกไปเมื่อช่วงกลางวันนะตกไปหนักทีเดียวแล้วก็มืดมาจนถึงนาทีนี้แต่ฟ้ายังร้องเป็นระยะอยู่เลยยังคงต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าในหลายๆพื้นที่ทีเดียวเชอรี่
20: ใช่ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่แถวๆถนนวิภาวดีรังสิตนะพี่ป๋องเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาฝนก็ตกเหมือนกันตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าข้างนอกเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะมาเข้าอ่านข่าววิทยุนี่ก็มืดๆมาแล้วนะ
19: คือ
20: ถ้าเอาตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหม
19: ใช่ใช่
20: ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ที่บอกว่าเริ่มจากในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มาภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นได้ข่าวบอกว่าก็ชุ่มฉ่ำในหลายพื้นที่ภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบนะคะเห็นตามเพจข่าวต่างๆที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็น้ำท่วมถนนมิตรภาพด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสตูลภาคใต้ร่องฝนเนี่ยลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก็มีรายงานเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอด้วยกันแต่ภาคใต้เวลาเขาท่วมเนี่ยมันก็ไปเร็วนะเพราะว่ามันลงสู่ทะเลนั่นแต่ว่าก็มีจากในส่วนของกรมชลประทานนะพี่ป๋องล่าสุดเนี่ยนะคะมีการรายงานบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชลประทานนะคะก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในภาคกลางเหมือนกันนะขณะนี้เพราะว่าน้ำเหนือมันมาแล้วไงพอน้ำเหนือมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเร่งระบายน้ำเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยนะคะก็รายงานบอกว่าฝนในช่วงที่ผ่านมาถ้ารวม2วันนะพี่ป๋อง
19: ครับ
20: 19ถึง20กันยายนเนี่ยคือปริมาณฝนเนี่ยตกหนักที่แพร่เชียงรายกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทีนี้มันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก่อนที่จะไหลลงมาในพื้นที่ตอนล่างก็เลยทำให้ในขณะนี้ค่ะเขามีแผนอยู่เหมือนกันทางกรมชลประทานก็คือต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรานี้เยอะอยู่เหมือนกันนะพี่ป๋องนะตามที่มีการรายงานก็คือ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้คือแผนที่วางเอาไว้เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนนะคะแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของประเทศนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการระบายน้ำเพิ่มแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะเนี่ยในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอย่างเช่นแถวๆอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ว่าอันนี้คือในเบื้องต้นแผนที่จะมีการระบายน้ำยังไงก็แล้วแต่อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะ
19: คือก็ต้องยอมรับว่าปีนี้หลายๆฝ่ายเขาห่วงกังวลหลังจากหมดช่วงฝนนี่ไงคุณผู้ฟังเชอรี่คือเขาบอกว่าเอลนีโญจะมาเอลนีโญนี่คือปรากฏการณ์ของความแห้งแล้งถูกไหมเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่เก็บน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำเพียงพอเนี่ยเดี๋ยวแล้งหน้าจนถึงเมษาหน้าเนี่ยน้ำมันจะไม่พออย่างแน่นอนดังนั้นมันก็เลยมีปริมาณน้ำระดับหนึ่งที่จะเก็บเอาไว้เพื่อสำรองในช่วงของถ้าเกิดเอลนีโญมาเพราะว่าทั่วโลกตระหนักเรื่องของภัยเอลนีโญดังนั้นณขณะนี้ถ้าเกิดฝนที่ตกลงมาจากทางตอนเหนือเนี่ยเวลาที่ลงมาทางตอนใต้เขาก็ต้องรีบพร่องน้ำลงมาระบายน้ำลงมาแต่ถามว่าระดับพันกว่าลูกบาศก์เมตรที่เขื่อนเจ้าพระยามันหนักไหมมันยังไม่หนักเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยจะเริ่มผลกระทบหนักมากๆก็คือถ้าเกิด 2,000 กว่าต่อวันที่เราเคยได้ทราบเหตุการณ์กันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่ท้ายน้ำที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่
20: อันนี้จะรับได
19: ้ก็คือเข ขาก็ต้องระวังเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขาเป็นพื้นที่รับน้ำในส่วนของที่จะมาจากทางตอนเหนือแต่ว่าอย่างไรการบริหารจัดการที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้น
20: ใช่ก่อนหน้านี้เราดูไอ้นี่กันไหมล่ะพี่ป๋องที่เราที่จังหวัดน่านใช่ไหม
19: ที่ดอยติ้ว
20: ใช่ค่ะก็อย่างที่ได้รับรายงานกันว่าเด็กๆก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเนาะแล้วว่าฝนเนี่ยมันตกโหในพื้นที่ของจังหวัดน่านในอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจเสดก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันคือโรงเรียนยังไม่ได้เปิดแล้วก็มีอยู่3อาคารที่จะต้องมีการปิดกันอย่างถาวรและจุดที่ใกล้ที่มันดินสไลด์มากที่สุดเขาบอกห่างกันแค่5เมตรเองพี่ป๋องคือมันใกล้กันมากๆเพราะฉะนั้นแผนในระยะใกล้เนี่ยทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของภาคเรียนที่1ใช่ไหมพี่ป๋องแล้วเด็กๆช่วงนี้เราจะทราบกันดีว่าน้องๆเริ่มสอบแล้วก็จะปิดเรียนกันแล้วนะคะทีนี้น้องๆเนี่ยตอนนี้การเรียนการสอนเป็นแบบออนแฮนด์คือครูก็จะมีใบให้ไปทำที่บ้านเป็นลักษณะของการบ้านนั่นเองแล้วก็ไปทำการบ้านที่บ้านนั่นเองเขาก็เลยมีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยภาคเรียนที่1เนี่ยจะมีการวางแผนกันอย่างไรต่อไปคืออยากให้จบอะภาคเรียนที่1ไปเลยแล้วก็สอบปลายภาคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ปิดเทอมกันเลยนะคะเด็กๆก็จะได้เกิดความปลอดภัยแผนต่อไปก็คือในระยะตอนนี้นี่ก็คือว่าเขาก็จะมีการสร้างในลักษณะของที่กั้นเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีการย้ายนะคะชั่วคราวไปอยู่ในที่บริเวณกลางหมู่บ้านซึ่งก็จะอยู่ห่างจากโรงเรียนเนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเองพี่ป๋องแต่ในระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าคือมันอยู่ด้านบนน่ะบนดอยเด็กๆจะลงมาจากดอยเพื่อมาเรียนหนังสือคงไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเขาก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอยู่บนดอยอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะลำบากถูกต้องไหมเดี๋ยวจะขัดกับการเรียนการสอนเขาก็เลยอยากจะให้ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะคือไปหาพื้นที่มาที่เป็นลักษณะของถาวรที่สามารถที่จะให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปเรียนหนังสือได้เพราะสอนกันตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมศึกษาปีที่3แล้วมีเกือบ1,000คนน่ะสำหรับนักเรียนอันนี้แผนที่จะต้องวางกันในระยะยาวต่อไปเพราะฉะนั้นภาคเหนือยังต้องติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปในประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจข่าวที่น่ายินดีอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเราได้3เหรียญทองแล้วเดี๋ยวขออัปเดตอันนี้นิดนึงได้ไหมพี่ป๋อง
19: เ
20: พราะวันนี้เรามีเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรี
19: อ๋อไปใช้สิทธิ์มาเมื่อตอน
20: ไปใช้สิทธิ์แล้วใช่ไหม
19: ไปใช้สิทธิ์
20: ข่าวถามพี่ป๋องดีกว่าคนไปใช้สิทธิ์แต่อันนี้ยกตัวอย่างเฉยเพราะว่าเขาบอกว่าน้อยจริงไหม
19: น้อยจริงๆน้อยจริงคือ ปกติในหน่วยที่ตัวเองไปลงประจำเนี่ยกูจะต้องต่อคิวนะแต่วันนี้ไปแล้วได้เลยอ่ะประมาณ11โมงครึ่งอ่ะกว่าจะฟื้นนะวันนี้คือไปถึงอ่ะจะแบบตื่นมาจัดนู่นจัดนี่น้ำไม่ดับนะเดินเข้าไปเพราะมันอยู่แถวๆหน้าหมู่บ้านก็เดินไปเลือกตั้งไม่มีคนเลย
20: น้อยใช่ไหม
19: จริงๆคนน้อยมาก
20: แต่ทีนี้มันสนทางอย่างหนึ่งนะพี่ป๋องค
19: ือ
20: พี่ป๋องบอกว่าคนไปใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยก็เหมือนกับเพจอื่นๆที่มีการรายงานเหมือนกันว่าคุณไปใช้สิทธิ
19: ์เลือ
20: ก
19: ตั้งในอบจ.นนทบุรีน้อยที่หน่วยผม
20: เฉพาะ
19: ที่หน่วยที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยน้อยเอาเงี้ยน้อยมาก
20: แต่เพจอื่นๆก็มีรายงานเหมือนกันพี่ป๋องว่าบรรยากาศค่อนข้างน้อยแต่บรรยากาศนับคะแนนน่ะคือคักมันสวนทางเหมือนกันแต่เอาล่าสุดก่อนละกันล่าสุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่านับไปแล้ว 9% อันนี้คือ 9% นะยังเป็นส่วนน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่งปิดหีบไปเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะทราบผลยังไม่เป็นทางการ 2-3 ทุ่มนี่แหละ 9% เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มผึ้งหลวงนำพรรคประชาชนนะคะคืออยู่ที่ประมาณ 17,071 คะแนนนะพรรคประชาชนอยู่ที่ 16,47 คะแนนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วการนับคะแนนเนี่ยจะเท่าไหร่เพราะว่ามันพึ่งแค่ 9% เท่านั้นเอง
19: พึ่งหลวงนี่คือกลุ่มเก่าที่นายกอบจท่านที่เสียชีวิตที่โดนนายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเสียชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันก็ต้องรอดูผลการเลือกตั้งกันต่อไปนะครับวันนี้หลายประเด็นน่าสนใจเอาเรื่องยินดีก่อนละกันนะกีฬาเอเชียนเกมเราได้มาแล้ว3เหรียญทองเป็นเหรียญทองแรก3เหรียญทองแรกเลยนะครับในการแข่งขันกีฬาที่เรียกว่าเทคบอลพอพูดอย่างเงี้ยหลักกฎอาจารย์สงสัยเอ๊ะ
20: ดิฉันต้องไปดูภาพอ่ะ
19: มันกีฬาแบบไหนคือเทคบอลมันจะเป็น ต๊ะที่เล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆ
20: กับปิงปอง
19: ปิงปองโต๊ะเล่นเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองแต่มันจะมีความโค้งไงม
20: ัน
19: จะมีความโค้งแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเน็ตแต่มันไม่ใช่เน็ตมันเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกอ่ะที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดแบ่งครึ่งตรงกลางเขาก็จะเล่นลูกบอลนี่แหละลูกบอลที่เหมือนกับลูกบอลที่คล้ายๆลูกวอลเลย์บอลนี่แหละหรือเตะได้นี่แหละเขาไม่จะเล่นเนี่ยเขาก็ตีกับเตะกันไปกลับไปกลับมาในแต่ละฝั่งก็ถือว่าเป็นกีฬาใหม่อยู่เหมือนกันที่เราเคยเห็นแล้วเออแล้วแบบเอออ๋อ
20: มันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะค
19: ือ
20: เขาจะผสมผสานกันระหว่าง3ชนิดกีฬาพี่ป๋องมีฟุตบอลด้วยม
19: ี
20: ปิงปองด้วยแล้วมันจะมีแบบจระเข้ฟาดหางแบบเซปักตะกอบ้านเราก็เลยพอมันเป็นแบบนี้เลยมีความสุขยังไงพี่ป๋องเฮ้ยบ้านเราเนี่ยเซปักตะกร้อเนี่ยไม่เป็นสองหรอก
19: ใ
20: ช่ดีไงเราเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เหรียญด้วยใช่ไหมพี่ป๋อง3เหรียญทอง
19: ครับเป็น3เหรียญทองอ่ะดูก่อนว่ามีใครที่จะเป็นนักกีฬาของเราที่นำความชื่นใจไหมกับคนไทยเราบ้างก็คือเป็นคู่แรกก่อนนะครับสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญอันนี้บอกโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยนะเอาชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นไป2-0เซตคะแนน12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จอันนี้คือคู่แรกนะส่วนคู่ที่2ก็มีการจับคู่กันระหว่างจุฑาทิพย์กันทธงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์เป็นคู่เทคบอลอย่างคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ผสมนะชายหญิงคู่ที่2เนี่ยเป็นหญิงนะครับคู่หญิงคู่เทคบอลของสาวไทยก็คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยหลังจากเอาชนะคู่แข่งคือจากเมียนมาไป2-0เซตนะครับในการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนปิดท้ายอีกคู่นึงอันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเดียวกันเป็นคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริและจีรติจันเลียงเอาชนะนักเทคบอลจากเลบานอนไป2-0เซต12-7แล้วก็12-4โอ้โหคะแนนห่างเหมือนกันนะนำเหรียญทองที่3นะครับมาให้กับทัพนักกีฬาชาวไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็หลังจากที่ลุ้นว่าเอ๊นักกีฬาของประเภทไหนเนาะที่จะได้เหรียญเป็นเหรียญแรกได้มาเลยคือเป็นเหรียญทองเลย3เหรียญพร้อมกันเลยในวันนี้ครับ
20: ค่ะคือจริงๆอย่างคู่แรกก่อนคู่ผสมใช่ไหมต้นพักพงกับเดชเจริญกับนิสสุภาวดีวงคำจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพี่ป๋องเพราะว่าเขามีดีกรีก็คือเป็นแชมป์โลก2สมัยอยู่แล้วแล้วก็พบกับใครซึ่งมันกดดันมากก็คือในส่วนของเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าหูเขาบอกลักษณะทั้งสองคนอ่ะต้นกับนิสนี่คือเป็นคู่หูแล้วก็มีการประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่การเล่นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำเอาญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะคือถ้าภาษานักกีฬาพี่ป๋องเขาเล่นเขาใช้คำว่าเล่นกันไม่ออกอ
19: ่
20: ะก็คืออาจจะแบบตั้งรับไม่ทันได้ไหมเล่นกันไม่ออกนี่คือยังไงอาจจะแบบตั้งรับไม่ทันจริงๆนะคะแล้วก็เอาชนะไปถึง2เซตรวดด้วยกันแล้วก็ในส่วนของประเภทคู่หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ไร้เทียมทานของไทยเป็นเจ้าของแชมป์โลก3สมัยด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันรั้งคู่มือ1ของโลกนะต้องบอกว่าการชนะครั้งนี้เนี่ยสมราคาตัวเต็งจริงๆนะคะสำหรับนิสสุภาวดีกับหยกจุฑาทิพย์นะคะแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยในส่วนของประเภทชายคู่ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาทีเดียวทำให้ในส่วนของนักกีฬาไทยได้เหรียญทองไปนี่เขาบอกว่าพี่ป๋องนักกีฬาทั้ง3ประเภทเนี่ยเทคบอลเนี่ยนะคะจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละประมาณนะคนละนะพี่ป๋องไม่ใช่คู่ละนะ2ล้านบาทเท่ากับว่าสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดรวมๆกันแล้วตอนนี้นะ12ล้านบาทค่ะขณะที่ทีมโค้ชก็จะได้อีกประมาณ2ล้าน4แสนบาทแล้วก็สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เนี่ยประมาณ3ล้าน6แสนบาทรวมแล้วเนี่ยยอดเงินนะตอนอันนี้อันล่าสุดก่อนนะยอดเงินอัดฉีดสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทด้วยกันพี่ป๋อง
19: โอ้ก็แสดงว่าน้องได้เต็มๆนะพอสมาคมก็ได้ของสมาคมไปแล้วไม่ต้องหักหรือเปล่าเราพยายามที่จะให้น้องได้เต็มๆได้คนละ2ล้านก็2ล้านเต็มๆถูกไหมแต่เนี้ยพอเชอรี่บอกว่าอ้าวทางด้านของสมาคมก็ได้ต่างหากด้วย3ล้าน6พอเสร็จแล้วก็ให้น้องเต็มๆนะก็กว่าจะฝึกซ้อมวินัยสำคัญนักกีฬา
20: พี่ป๋องแต่ว่า นักกีฬาประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังก็ให้ความสำคัญเหมือนกันอย่างพี่ป๋องต้องให้เขาเนอะทั้งโค้ช
19: ใช
20: ่แล้วก็ในส่วนของ
19: แต่โค้ชเขาก็ได้ด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่เขา
20: ใช่ค่ะ
19: ให้แจกแจงไปอ่ะโค้ชผู้ฝึกสอนก็ได้สมาคมก็ได้นักกีฬาก็ได้คือถ้าดูแลกันครบวงจรแบบนี้มันก็จะเป็นพลังไงเป็นพลังให้เดี๋ยวทีมต่อไปก็จะต้องในการที่จะเล่นเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนนะนักกีฬาทุกคนนะผมเชื่อเลยนะคือกว่าที่ทุกคนจะได้ใส่เสื้อทีมชาตินะเดินลงสนามเนี่ยผ่านความยากเย็นผ่านความลำบากมากๆผ่านวินัยเอาชนะใจตัวเองมากๆกว่าจะเป็นนักกีฬาที่ได้เป็นโอกาสสวมเสื้อทีมชาติแล้วเวลาลงสนามเนี่ยโอ้ทุกคนเต็มที่อย่างแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีเสียงบ่นเสียงวิจารณ์กันนะแต่ก็มันบางเรื่องก็ต้องห้องพักบ้างอาหารบ้างเพราะว่าคือการแข่งขันคราวนี้ญี่ปุ่นเขาเลือกที่จะไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาไงแต่ว่าให้นักกีฬาหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับจาก40กว่าชาติเนี่ยนะครับเขากระจายตัวไปพักในหลากหลายรูปแบบพักที่โรงแรมบ้างพักที่เรือสำราญบ้างหรือจะเป็นบ้านพักชั่วคราวที่บริเวณท่าเรือนาโกย่าบ้างอันนี้เขาใช้วิธีในการกระจายกันแบบนี้หลายชาติก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางอ่ะอย่างนักกีฬาของไทยเราทีมเซปักตะกร้อหญิงเนี่ยเขาบอกว่าต้องนอนรอที่พื้นเลยนะรอเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะพาไปที่พักอ่างนอกมีหลายชาติหนึ่งนั้นคือนักกีฬาของไทยด้วยเขาก็มีการเสียงบ่นอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมแบบมันรอช้ารอนานแล้วบางชาติเนี่ยไปพักเขาบอกเอ๊ะไปพักโรงแรมที่ไกลจากสนามแข่งทำให้กว่าจะมาซ้อมกว่าจะอะไรเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการเสียเปรียบกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเรื่องของอาหารก็จริงๆแล้วมีบางคนบอกมีน้อยแต่ทีเนี้ยมันก็มีสื่อของญี่ปุ่นแล้วก็สื่อของบางที่ก็บอกว่าอาหารมันก็พอประมาณมันก็คือมันเป็นบุฟเฟ่มันเป็นบุฟเฟ่เพราะนั้นอ่ะถ้ามาเร็วอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับแต่เขาก็พยายามจะเติมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้ในส่วนของความให้เจ้าภาพด้วยเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยสมมติว่าเราไปในช่วงเวลาคนเยอะๆเป็นบุฟเฟ่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะหมดได้อาจจะพร่องได้แต่เขาว่าเขาพยายามเติมให้อยู่แล้วตลอดทั้งวันนะครับอ่ะก็อย่างไรก็ตามทีสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นกีฬาในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดนะเอเชียนเกมเราก็ต้องหลายๆอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าจุดประสงค์มาเพื่อแข่งกีฬาก็ใจสู้กันละกันนะส่งกำลังใจนะจริงๆแล้วเขาแข่งมั้งแต่วันที่10แล้วนะหลากหลายกีฬาประเภทแต่เพิ่งจะมาเปิดเมื่อวานนี้เป็นอย่างเป็นทางการนั่นเองก็ยิ่งใหญ่ทีเดียวสำหรับการเปิดกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะครับ
20: สรุปเหรียญนิดนึงได้ไหมพี่ป๋อง
19: ครับ
20: ขอให้เครดิตเขาสักนิดนึงนะของสยามสปอร์ตดิฉันก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะแต่ละประเทศเนี่ยได้เหรียญกันไปเท่าไหร่แล้วอันดับที่1แน่นอนค่ะจีนจีนเป็นอันดับที่1 10เหรียญทอง6เหรียญเงินนะ3ทองแดงนะได้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็คือ19เหรียญด้วยกันอันดับที่2ก็คือญี่ปุ่นเจ้าภาพ6ทอง5เงินแล้วก็6ทองแดง3เนี่ยเกาหลีใต้นะคะได้3ทอง3เงินแล้วก็6ทองแดงนะคะนี่แล้วก็อันดับที่4ค่ะพี่ป๋องไทยค่ะหลังจากที่เราได้3เหรียญทองวันนี้เนี่ยนะคะก็ขยับมาอยู่ที่อันดับที่4นะคะก็คือทอง3เงิน1นะคะแล้วก็อันดับที่5ก็คือคาซัคสถานได้3ทองเช่นเดียวกันแต่ว่าเหรียญเงินเขาไม่มีนะคะมีเมียนมาด้วยเมียนมาได้อันดับ6แล้วก็7เนี่ยคือมาเก๊านะคะ
19: จริงๆแล้วไฮไลท์วันนี้นอกจากเทคบอลที่เราได้เหรียญทองไป3เหรียญ นะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเสียงกรี๊ดดังสนั่นในหลายบ้านแน่ๆวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแข่งกับอินโดนีเซียใครจะเชื่ออ่ะเซตแรกเนี่ยเราชนะ25ต่อ10อ่ะอันนี้ก็มาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พอเซต2เค้านํา20นะเราได้8แต่สุดท้ายสรุปเซต2เนี่ยเราชนะ29ต่อ27มายังไงก่อนจาก8คะแนนแล้วเขาไป20อีกไม่กี่แต้มเขาก็จะเกมได้เซต2แล้วอะแต่สุดท้ายเนี่ยเราเร่งตีสามัคคีกันมากจนชนะได้ในเซตที่2จนมาปิดสุดท้ายในเซต3คือ25ต่อ16อ่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยยากบอกเลยรอบรองชนะเลิศเราจะเจอกับทีมชาติจีนเราเพิ่งชนะเข้ามาในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วเราได้ตั๋วไปโอลิมปิกโอ้เขาจะแบบ คิดในส่วนของแผนกลยุทธ์ยังไงนะที่จะมา ตอบโต้เราแน่นอนที่สุดสนุกแน่ๆนัดที่เจอทีมชาติจีนซึ่งจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้บ่าย2โมงพร
20: ุ่
19: งนี้บ่าย2โมงนะครับรอบรองชนะเลิศที่เราจะไปพบกับจีนที่เราเพิ่งชนะเข้ามาตอนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วเราได้ตั๋วโอลิมปิกแบบหลายๆคนไม่อยากจะเชื่อ3ต่อ2อ่ะเราเองก็บอกโอ้โหใจของเราแกร่งจริงอ่ะพรุ่งนี้บ่าย2โมงติดตามกันได้นะครับพูดถึงกีฬาต่างๆแล้วขอไปกีฬาอีกสักชนิดแล้วกัน
20: ได้ค่ะได้ค่ะ
19: อันเนี้ยอย่างทีม
20: วอลเลย์บอลหญิงไ
19: ทยวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกบอลไทยเนี่ยบอลชายไทยเนี่ยเราก็คิดว่าจะได้ไปบอลโลกบ้างแต่คราวเนี้ยบอลโลกยังไม่ได้ไปอ่ะโอลิมปิกก็ยังไม่แน่อาจจะไม่ได้ไปอ่ะคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ไปนะโดยทีมดักขนาดเนี้ยแต่เราเป็นข่าวทั่วโลกอ่ะเราไม่ต้องไปบอลโลก
20: นอกตีเลย
19: แต่เราเป็นข่าวทั่วโลกได้น้องขึ้นภาพนิดนึงนะส่งภาพไปให้ดูมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั่วโลกเขาวิจารณ์กันกระหน่ำมากๆคุณผู้ชมบอลไทยลีกเมื่อวานเนี้ยระหว่างเกมปัตตานี FC นะครับกับ PT ประจวบ FC คือทีมเหย้าทีมเยือนทีมเหย้าคือทีมเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือปัตตานีเขาเปิดสนามกีฬาตินสุรานนท์นะครับรับกับทีมมาเยือนก็คือ PT ประจวบโอ้โหแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นข่าวไปทั่วโลกที่แบบไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือในระหว่างการพักครึ่งในระหว่างการพักครึ่งเนี่ยนักกีฬาเขาก็จะมาวอร์มร่างกายอยู่ตรงริมสนามปกติเนี่ยผมถามพวกบรรดาคอบอลเซียนบอลหรือแม้แต่คนที่ภาคเนี่ยอ่านข่าวเอ็มทีเราเนี่ยโทรไปถามเลยว่าเอ๊ะปกติเนี่ยพักครึ่งเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงมันจะลักษณะคือรดน้ำไหมรดน้ำหญ้าไหมเขาบอกรดน้ำหญ้านี่เป็นเรื่องปกติพี่มันก็รดน้ำได้แต่ไม่เคยมีเห็นรดบดหญ้ามาอยู่ในสนามเลยรดบดหญ้ามันควรจะทำให้เสร็จตั้งแต่ก่อนการแข่งขันแล้วในระหว่างการแข่งขันเกม90นาทีหรือแม้แต่ในระหว่างการแข่งขันแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยไม่ควรมีรดบดหญ้าในสนามแล้วอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยในการแข่งขันไทยลีกปรากฏว่าในระหว่างพักครึ่งเนี่ยแหละนะครับมีคนขับรถบดหญ้าเขาบอกเข้ามาปรับสนามแล้วขับไปชนกับนักเตะแล้วดันเป็นนักเตะต่างชาติที่มาเล่นให้กับไทยลีกแล้วเป็นนักเตะชื่อดังของอังกฤษด้วยคือแอนทรอสทาวเซนปีกชาวอังกฤษชื่อดังเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามาชนแล้วถ้าภาพที่เห็นเนี่ยพยายามที่จะหลังจากชนแล้วเนี่ยพยายามที่จะยกรถให้มันตะแคงเพื่อจะไม่ทับขาไปตรงๆแต่สุดท้ายนะมันก็โดนอยู่ดีอ่ะ
20: เขา
19: เร
20: ีย
19: กว่าสร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากซึ่งตัวของทาวเซนเองเนี่ยเป็นตัวสำรองมีชื่อตัวสำรองนะกำลังวิ่งแล้วก็วอร์มร่างกายอยู่เพื่อนร่วมทีมในจังหวะที่วิ่งตามลูกบอลเนี่ยทะลักไปในบริเวณที่มีรถบดยากกำลังทำงานพอดีจนเกิดการเฉี่ยวชนและทับบริเวณช่วงล่างแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตัวของเก๋าทีมชาติอังกฤษวัยเนี้ยไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หวาดกลัวนะครับแล้วก็ถูกลงสนามในช่วงที่เวลาบาดเจ็บด้วยแต่ดูจากแผลแล้วนะมันจะเป็นรอยช้ำและเป็นรอยข่วน
20: แต่ภาพมันน่ากลัวนะพี่ป๋องเนอะ
19: คุณผู้ชม
20: ก็นึกถึงรถปลดถนนแต่ว่ามันเล็กกว่า
19: อ
20: ารมณ์ประมาณนั้น
19: น่
20: ะ
19: แล้วนักฟุตบอลเนี่ยขาคืออุปกรณ์สำคัญน่ะชิ้นส่วนสำคัญของอาชีพตัวเองมากๆในการจะเล่นน่ะเล่นได้ไม่ได้อยู่กับขามันต้องวิ่งมันต้องเตะแล้วรถบดหญ้าบดสนามเข้าไปยังไงก่อนเขาก
20: ็
19: บอกว่าไปสัมภาษณ์กับคนที่ขับรถเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าเขาบอกว่าคือสนามเนี่ยมันเพิ่งปรับมาเมื่อไม่นานเนี้ยเพื่อจะมาแข่งขันในนัดเนี้ยแล้วมันมีฝนตกตลอดมันก็เลยยังไม่ดูไม่ความไม่เรียบร้อยกลัวเขาจะด่ากลัวแบบสมาคมหรือว่ากลัวในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะก็เลยมาปรับสนามก็เลยคุณตั้งคำถามมาแล้วทำไมปรับอยู่ฝั่งเดียวไม่ปรับฝั่งนู้นแล้วอะไรหลายอย่างก็มีคำถามตามมาแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ควรจะมีแบบนี้ไหมเรื่องของความเป็นมาตรฐานระดับสากลอ่ะมันควรที่จะมีการดูแลไหมแล้วรถบดยาโอ้แล้วล้ออ
20: ่ะน่ากลัว
19: มันเป็นเหล็กด้วย
20: ใช
19: ่โอ้โห
20: ก็เหมือนรถถ้าจะเอาคุณผู้ฟังถ้าเชิญนึกภาพนะเหมือนรถบดถนนนะคะแต่รถบดถนนมันจะใหญ่
19: ใช่
20: หรอกแม้แต่รถบดหญ้ามันก็จะเล็กอะแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันเลยแล้วภาพที่เห็นนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพนิ่งอะพี่ป๋องตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่อ่านข่าวเนี่ย เชอรี่ตกใจเหมือนกันคิดว่าคือภาพที่เห็นเนี่ยมันคือภาพนิ่งแล้วมันค้างเอาไว้อะขาเนี่ยมันอยู่ข้างในไอ้ที่บทน่ะภาพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนก็จะแบบบทขาไปแล้วจนถึงใกล้ๆกับเอวอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใช่ทีนี้เนี่ยล่าสุดอะพี่ป๋องมีปัตตานี FC เนี่ยเขาออกแถลงการขออภัยอย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเห็นบอกว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทันทีทีนี้เนี่ยคำถามอย่างที่พี่ป๋องถามเมื่อสักครู่นี้ปกติแล้วถ้าเป็นช่วงพักครึ่งแบบนี้มันก็จะมีส่วนใหญ่แล้วรถปลดย่ามันก็จะไม่มีอยู่ในสนามถูกต้องไหมมันก็อาจจะมีรถน้ำหรืออะไรเงี้ยเพราะว่านักกีฬาเขาอาจจะวอร์มกันอยู่ที่สนามเนี่ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเขาชี้แจงแบบนี้พี่ป๋องเขาบอกว่าการที่นำรถบดเข้ามาปรับสภาพพื้นที่สนามก่อนการแข่งขันแล้วก็ช่วงพักครึ่งเนี่ยเขาบอกเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติของสโมสรเจ้าบ้านเขาว่าอย่างนี้นะเพื่อรักษาสภาพสนามให้ได้มาตรฐานแต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดค่ะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเตรียมตั้งคณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะไม่ทบทวนมาตรการนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์บำรุงรักษาเข้าสู่สนามในช่วงที่มีนักฟุตบอลเนี่ยอยู่ในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็ทางสโมสรก็มีการส่งความห่วงใยไปยังเทาเซนแล้วก็ขอให้นักเตะนะคะชาวอังกฤษคนนี้กลับมาร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะลงสนามโดยเร็วนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลอาชีพนั่นเองนะคะแต่เห็นล่าสุดพี่ป๋องเขาก็มีสมาคมกีฬาฟุตบอล
19: แห่
20: งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกแถลงการเช่นกันใช่ไหมเขาว่าไงบ้างอะเนี่ย
19: เขาบอกว่าแบบนี้ขอเรื่องของการแข่งขันเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับโดยสมาคมบอกว่าตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดระเบียบการแข่งขันและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งกำชับให้ผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สโมสรสมาชิกทุกสโมสรครับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินรวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแฟนบอลแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนี้ครับขอให้ผู้ควบคุมการแข่งขันและสโมสรเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดอย่างครบถ้วนนะครับรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่การจัดการแข่งขันระบบรักษาความปลอดภัยตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่แฟนบอลย้ำว่าสมาคมเนี่ยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าสื่อทั่วโลกโอ้โหเผยแพร่กันแบบกระนำ The Sun Telegraph หรือว่า Miller หรือแม้แต่ Fox News โอ้ข่าวนี้ข่าวดังเลยนะไม่ใช่บอลไทยไปบอลโลกนะไปบอลไทยแพร่กระจายทั่วโลกกับข่าวสารที่เรื่องของความไม่ได้มาตรฐานคือยิ่งเห็นภาพอ่ะมันยิ่ง
20: มันน่ากลัว
19: มันน่ากลัวจริงๆคือรถบดถนนแต่เป็นเอามาบดหญ้ามันอาจจะเล็กกว่าลองโอ้ถ้ามันลงไปในขาจริงๆขาเต็มๆอ่ะพิการได้เลยนะ
20: อนาคตเลยนะหมดอนาคตเลยอ่ะ
19: โอกาสพิการเนี่ยโอกาสพิการเนี่ยได้เลยนะแล้วจะรับผิดชอบเขายังไงอ่ะเออมันควรมีมาตรฐานกว่านี้มั้ยโอ้มันน่าโอ้มันยิ่งมันมากกว่าน่าอายอ
20: ่
19: ะ
20: ใช่ๆแล้วทางสโมสรเนี่ยก็ออกมายอมรับอ่ะว่าเพื่อที่จะเกลี่ยสนามคือเป็นปกติแล้วในช่วงของช่วงพักหรือว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะทำให้สนามได้มาตรฐานให้มันเรียบเสมอกันอ่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไงอันนี้มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามทีนี้มันก็

0: 16นาทีนับไปได้สักประมาณ 15.3% กลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยนำเกินในส่วนของพรรคประชาชนไปแล้วนะคะคืออยู่ที่ประมาณ 29,287 คะแนนส่วนพรรคประชาชนนะคะอยู่ที่ 19,275 คะแนน
1: ใกล้เคียงกันนะ
0: ไปเรื่อยๆนะ
1: ตามประมาณ 1,000 กว่า 2,000 อ่ะตามดูกันต่อพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงนี
2: ้ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปฐมาภรณ์หานชันชัย
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE แอด Thinking Radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชานชัย
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้อยู่กับปัทมพรหานชานชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ทักทายมาคุณชวนันท์ก็ทักทายมานะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขณะที่คุณเทศยะนะครับอันนี้ทักทายมาจากญี่ปุ่นสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าอยู่เมืองไหนอาจจะนาโกย่าหรือเปล่าที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอยู่ขณะนี้คุณวินัยนะครับทักทายกันมาเช่นกันคุณอะไรนะถามมาว่าเทคบอลแข่งทั้งหมดกี่เหรียญคะคือก็พยายามไปหาข้อมูลของ

0: เทคบอลในเอเชียนเกมเขามีกำหนดแบบนี้คุณอะไรนะคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่ากีฬาเทคบอลในมหกรรมเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับของไทยชิงทั้งหมด3เหรียญคือเจ้าภาพก็อนุญาตให้แต่ละชาติเนี่ยส่งแข่งขันได้ไม่เกิน3ประเภทครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ส่งครบทั้ง3ประเภทก็คือคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่ไม่แน่ใจว่าเทคบอลเขามีเดี่ยวหรือเปล่าไงแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใน3ประเภทที่เราได้เหรียญมาเนี่ยก็คือคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่เราได้เหรียญทองมาทั้งหมดเลยนะครับที่เล่าให้ฟังกันไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับคืออันนี้คือข้อกำหนดเลยที่เขากำหนดว่าแข่งได้ส่งได้แต่ละชาติไม่3ประเภทแค่นั้นเองครับมีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเชอรี่ก่อนจะไปรถไฟได้ไหมเมื่อสักครู่น้องทีมงานในห้องส่งเขาถามมาคือตอนนี้ที่แน่ๆเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.อีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของเลือกเคาะและสำหรับในส่วนของไทยช่วยไทย plus
1: ไทยช่วยไทย plus
0: ไทยช่วยไทย plus นะครับที่จะต่ออายุอีก2เดือนก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยคือได้2เดือนแล้วทีนี้คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามในห้องส่งของรายการเราเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วบัตรประชารัฐหรือว่าบัตรเขาเรียกอะไรนะบัตรประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่ไห
0: มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะสำหรับรายใหม่ต้องบอกว่ารายใหม่เพราะว่าเขาให้ยื่นคำร้องสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกไหมแล้วก็ยื่นคำร้องแล้วก็หมดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วก็ประกาศไปเรียบร้อยเรื่อยๆว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับในส่วนของรายใหม่ที่ไม่ใช่รายเดิมที่เคยได้อันนี้ต้องยืนยันตัวตนนะครับคุณผู้ฟังฮะยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางหลากหลายช่องทางทีเดียวทั้งการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ไปที่ธนาคารได้อีก5แห่งไม่ว่าจะเป็นธกส.แบงก์ออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้การยืนยันตัวตนแล้วการเริ่มใช้สิทธิ์ใช้ได้พร้อมกันเลยคือ1ตุลาคมนี้นะครับดังนั้นหากรายใหม่ควรยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยให้พร้อมก่อนการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อีกอย่างนึงคือพอทางด้านของไทยช่วยไทย plus เนี่ยเขาได้เพิ่มเติมอีก2เดือนดังนั้นน่ะเงินตรงนี้ก็จะมาในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนเนี่ยเพิ่มเติมด้วยได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ใช่เพราะว่าเงินจำได้ไหมคะที่เงินกู้เนี่ย400,000 ล้านบาทนะล็อตแรกในที่200,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะมีในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทย plus 60-40แต่ทีเนี้ยมันยังมีเงินอยู่คือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยสมัครไทยช่วยไทย plus ก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยพี่ป๋องแล้วก็บางส่วนเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณคือตอนก่อนนั้นเนี่ยมันมีข่าวบอกว่ามีการโยกงบอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นงบเดิมนะคะแล้วมันเหลือประมาณ 40-50 ล้านบาทก็เลยจะเอาเงินตรงนี้แหละมาขยายโครงการต่อสำหรับไทยช่วยไทย plus ก็ทำให้ในส่วนของไทยเที่ยวไทยนะคะ plus ที่ตอนแรกบอกว่าจะมีการลงทะเบียนใช่ไหม1 ตุลาคมอันนี้ต้องไปปีหน้าก็คือเอาเรื่องเร่งด่วนก่อนไงพี่ป๋อง
0: ไม่จะพูดอย่าง
1: น
0: ี้เขาบอกว่าไม่ใช่เอาเงินไทยเที่ยวไทยมาช่วยมาเป็นไทยช่วยไทยนะ
1: แต่
0: เขาบอกว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าไฮซีซั่นแล้วด
1: ัง
0: นั้นก็ยังคงไม่ต้องกระตุ้นอย่ารอไปปีหน้าอีกทีนึง
1: ใช่ขยับไปปีหน้าแล้วก็คือมันยังเหลืออยู่ประมาณ50,000 ล้านบาทก็เลย
0: แต่ทีนี้มันจะเงื่อนไขเดิมไหม
1: คือได้ยินมาว่าพี่ป๋องคืออย่างนี้ค่ะเงื่อนไขคงเดิมแต่ข่าวที่มันออกมาเนี่ยเขาบอกว่า 1,000 บาท 2 เดือนแล้วคุณจะใช้อะไรก็ได้ภายในระยะเวลา2เดือนนี้แต่คือ 1,000 บาทแต่ที่แน่ๆคือมันยังไม่มีอะไรแน่นอน 100% รู้แค่ว่าตอนนี้ที่มันแน่นอนหลังจากที่คุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานการประชุมไปแล้วกับทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือขยายอันนี้ชัวร์ 100%
0: 2เดือน
1: ใช่ค่ะก็คือในส่วนของเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกาหลายคนบอกว่าแหมขอหยุดไปที่ธันวาได้ไหมมันจะสิ้นปีอยู่แล้วเอา2เดือนก่อนที่แน่ๆคือขยายได้2เดือนแต่เงินได้เท่าไหร่ในเบื้องต้นตามข่าวที่ออกมาเขาบอก 1,000 บาทอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดในเรื่องของ 1,000 บาทแต่เห็นบอกว่า
0: 1,000 บาทใน2เดือนนะคุณผู้ฟัง
1: ใช่2เดือนนะไม่ใช่เดือนนึงที่เราได้เดือนละพันไม่ใช่อันนี้คือข่าวที่ออกมาแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22 กันยายนนี้เพราะเห็นคุณเอ็นทิติบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้รีบเข้าคณะรัฐมนตรีเลยที่ประชุมนะคะ
0: เพราะอยู่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะท่านนายกตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นละถึงญี่ปุ่นละในช่วงเนี่ย ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปถึงจนสัปดาห์นั้นนายกนี่เดินทางตลอดเลยไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นความชัดเจนก็คือ1ขยายแน่ๆ2เดือนสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40แต่จำนวนเงินนะเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวรอฟังคำตอบในวันที่22กันยายนเพราะว่ามันแทบจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะถ้าขยับไปอีกอาทิตย์นึงอ่ะมันก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายจริงๆอ่ะแต่ว่าเรื่องมันก็ต้องดำเนินการก่อนไงเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องในช่วงของเดือนตุลาคมในทันทีพี่ป๋องเพราะว่ามันจะหมดเนี่ยก็คือ30กันยายนเพราะฉะนั้นรอฟังคำตอบก็คือ22กันยายนนะคะ
0: อีกเรื่องนึงรถรางรถไฟฟ้ารางรถไฟฟ้าอู้ไฟไหม้นี่น่าตกใจทีเดียวเชอรี่
1: ใช่คือภาพที่เห็นเขาบอกว่าเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะคะคือบนเขาเรียกว่ายังไงดีอะด้านบนเลยอะที่รถเนี่ยมันจะวิ่งผ่านนะคะ MRT สายสีน้ำเงินช่วงระหว่างสถานีเตาปูนแล้วก็ถึงสถานีบางโพนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขามีรายงานเนี่ยตั้งแต่เวลา 12:32 นแล้วนะคะคือหลายชั่วโมงมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการตรวจสอบกันอยู่ก็เลยทำให้ตอนนี้ต้องมีการแจ้งปิดไฟฟ้า MRT ดิฉันบอกก่อนเลยพี่ป๋องเป็นห่วงชาวนนทบุรีเราเหมือนกัน
0: ม
1: ีความสำคัญมากนะคะสำหรับในส่วนของ MRT เพราะมันไปเชื่อมต่อกับสายสีม่วงที่เป็นรถไฟฟ้าบนดินแล้วชาวนนทบุรีของเราเนี่ยใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยเพื่อที่จะเข้าทำงานในกรุงเทพมหานครคือเอาง่ายๆบางใหญ่บางบัวทองนะคะก็จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงเสร็จแล้วก็จะไปต่อเนี่ยละค่ะเพื่อที่จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะโดยเฉพาะที่เตาปูนนะคะพอนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเห็นบอกว่าจะพยายามที่จะแก้ไขซ่อมให้เสร็จเร็วแล้วเปิดใช้บริการคือวันพรุ่งนี้ก็คือ21กันยายนทีนี้ดิฉันไปดูข่าวมาพี่ป๋อง
0: ครับ
1: คือเขามีหลายสำนักเนี่ยลงพื้นที่ไปเหมือนกันหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยนะคะว่าเขาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยรถไฟยังปิดให้บริการแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ที่พักอาศัยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนคือส่วนใหญ่แล้วคนที่เห็นนะพี่ป๋องจะเป็นในลักษณะอยู่บนในเนี่ยคอนโดมิเนียมแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดไงพี่ป๋องเขาก็เลยเห็นเหตุการณ์มีอยู่ท่านนึงเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยอันนี้เขาอ้างนะเขาบอกว่าไม่ใช่เหตุไฟไหม้ครั้งแรกนะเพราะเมื่อคืนในช่วงประมาณ 2-3 เนี่ยคือเขานอนอยู่แล้วเขาได้ยินคือมันเป็นลักษณะของเสียงระเบิดดังขึ้นครั้งแรกทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าตาปูนเนี่ยคือเขาบอกว่าไฟตับกันไฟเนี่ยดับตั้งแต่เมื่อคืนและเป็นวงกว้างจากนั้นในช่วงเช้าก็ได้ยินเสียงลักษณะแบบเป็นไฟช็อตนะคะดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่2จากครั้งแรกที่2-3แล้วก็ตอนเช้าอีกแล้วก็ล่าสุดที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของเสียงดังระเบิดเนี่ยก็คือ12:30 นคือเขาบอกว่าเป็นลักษณะของกลุ่มควันไฟสีดำแล้วก็พวยพุ่งออกมาจากจุดที่ระเบิดนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างภาพที่เราเห็นกันเลยคุณผู้ฟังก็คือไฟไหม้รุนแรงนะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเพราะว่าตนเองเนี่ยอาศัยอยู่แถวบริเวณนั้นก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองอันนี้คือคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าบ้านอยู่แถวๆนั้นนะคะ
0: ขณะที่ล่าสุดที่ข่าวที่ออกมาโดย BEM ซึ่งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อตอน5 โมงเย็นที่ผ่านมาเขาได้ออกหลังจากที่ช่วงที่ไฟไหม้ในช่วงบ่ายใช่ไหมประมาณบ่ายสองก็มีการปิดในเรื่องของรถไฟฟ้ากันไปล่าสุดตอนนี้มีการอัปเดตมาแล้วนะครับตอนนี้ให้บริการ MRT สายสีม่วงเปิดให้บริการตามปกติแล้วถึงแค่สถานีเตาปูนนะครับโดยมีการจัดรถโดยสารเพื่อเดินทางต่อจากสถานีเตาปูนไปที่สถานีสวนจตุจักรและสถานีเตาปูนไปที่สถานีบางพลัดนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อเข้าสู่เมืองสามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่สถานีเตาปูนโดย DEM ก็ได้มีการจัดเตรียมรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อจากสถานีเตาปูนไปยังสถานีสวนจตุจักรแล้วก็เตาปูนไปยังบางพลัดพร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลหมายความว่าถ้าเกิดว่ามาจากทางฝั่งนนเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าเมืองอ่ะถ้าเกิดไปสิ้นสุดในสถานีตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรถ ต่อให้ไปขึ้นอีกสถานีหรือว่าในส่วนของการคมนาคมอื่นๆนะครับก็เขาบอกว่าสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สถานีเตาปูนนะครับเพื่อใช้บริการของรถโดยสารที่มีการจัดเตรียมเอาไว้อันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็บอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกนะครับตอนนี้กำลังพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อจะให้ความสะดวกสบายของน้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยไง
1: เชื่อได้ถึง
0: พร
1: ุ่
0: งน
1: ี้
0: ว
1: ัน
0: จ
1: ัน
0: ทร์นี่ไง
1: ก็เอาจริงๆลูกสาวอยู่ที่จริงๆทำงานบ้านเพื่อนอยู่ที่ท่าพระตอนไปเนี่ยตอนเช้าเนี่ยสามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วไปต่อสีน้ำเงิน MRT อย่างเงี้ยได้จะต้องผ่านจะต้องไปต่ออยู่แล้วแต่ขากลับเนี่ยกลับไม่ได้ก็เลยต้องให้คุณพ่อไปรับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแล้วนี่วันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้วันจันทร์อย่างที่บอกมีคนใช้บริการเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะทำให้มันเสร็จเร็วๆนะคะทางด้านของคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเช่นเดียวกันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนรางรถไฟเลยนะคุณผู้ฟังคือภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่เกรียมเลยนะแล้วก็หลายคนบอกว่าทำไมเห็นแต่ภาพเป็นคือเหมือนเขาว่าพอมันดับแล้วทำไมไม่เห็นแต่เป็นภาพนิ่งคือที่เป็นภาพนิ่งเพราะเขาคือตรงนั้นมันเป็นรางอันนึกสภาพไว้ก่อนการที่จะเอากล้องขึ้นไปถ่ายโดยเฉพาะเป็นกล้องเคลื่อนไหวมันอาจจะลำบากไงพี่ป๋องมันต้องดูดีเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็จากภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพนิ่งที่ทางรัฐมนตรีลงไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่ไปดูเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นลักษณะของสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำงานที่บริเวณห้องของ Power Supply แล้วก็ไปพบกลุ่มควันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงอย่างเช่นรอยไหม้ที่เกิดจากประกายไฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรต้องไปตรวจสอบกันทั้งระบบเพิ่มเติมก่อนเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็ประเมินความพร้อมของระบบของรถไฟฟ้านะคะซึ่งก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าเปิดให้บริการให้ทันเขาบอกเขาใช้คำว่าแต่ไม่ได้บอกช่วงเวลานะพี่ป๋องก็คือช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เองใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีการประสานกับทางคสมกค่ะก็คือจัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยแต่ก็จะพยายามจะกลับมาเปิดให้เร็วที่สุดเห็นว่าผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
0: โอ้ตอนนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่เยอะนะอันนี้เหต
1: ุล่าสุ
0: ดเมื่อตอนบ่ายแต่ทีเนี้ยเหตุที่หลายๆคนพยายามตามหาเขาบอกพบแล้วจุดรอยรั่ว
1: พบจริงๆแล้วใช่ไหม
0: ถนนเชื้อเพลิง
1: ต้องใช้คำนี้
0: แต่เขาบอกว่าพบแล้วนะอันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์โอ้ตั้งแต่รับตำแหน่งผู้ว่าในวาระสองเนี่ยเกิดเหตุใหญ่ๆเลยนะจับได้ว่าตอนเหตุแรกเนี่ยก็คือรถไฟชน
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ตอนรถไฟชนกับรถเมย์ตรงแยกอโศกมนตรีตรงนั้นแล้วก็ไล่มาอันนี้มาเรื่องของจุดรอยรั่วของน้ำมันเพราะกลิ่นมันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องวันนี้ตัวคุณชัชชาติเองเขาก็มีไลฟ์สดตั้งแต่ตอนตีห้าที่ผ่านมาของวันนี้บอกว่าตอนนี้เรามีความคืบหน้าแล้วนะเรื่องของกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำตอนนี้เจ้าหน้าที่พบจุดรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ใช้เวลาค้นหานานทีเดียว13วันเกือบ2อาทิตย์ทีเดียวคุณผู้ฟังครับโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กบริเวณใต้ท่อคือจุดที่รั่วเนี่ยพบเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกแล้วก็ใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกมานะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องควบคุมไม่ให้เกิดประกายไฟพบว่ามีรอยร้าวตัวท่อเนี่ยความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อมีลักษณะถูกกดทับกับต่อหม้อของทางด่วนมันก็เลยกลายเป็นเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรสุดท้ายเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่ไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนี่ยมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ที่อยู่ด้านนอกของฐานรากเนี่ยไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดิน แล้วเมื่อท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากเลยมีความแตกต่างกันในระดับการซุดตัวไงไอ้ตัวที่ไม่มีฐานรากเนี่ยมันก็จะซุดตัวมากขึ้นทำให้บริเวณรอยต่อมันมีแรงกดของท่อนะครับและอาจส่งผลให้ท่อเกิดการโค้งงอและจนเกิดรอยร้าวดังกล่าวขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการพยายามที่จะอธิบายถึงโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันที่มี3ส่วนคือตัวท่อแล้วก็ชนวนที่พันรอบท่อแล้วก็ปลอกเหล็กด้านนอกนะครับการที่น้ำมันซึมออกมาผ่านชั้นชนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้สะท้อนว่าการรั่วซึมนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วระยะหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ในท่อระบายน้ำนั่นเองครับ
1: ค่ะคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ไปติดตามหลังจากที่คุณชัดชาติคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเจอกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วเนาะก็มาชัดเจนก็คือตอนที่5แล้วคุณชัชชาติเองก็ลงพื้นที่นะคะก็บอกว่าณขณะนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะแล้วหลังจากนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานก็จะแจ้งให้กับกลุ่มบริษัทบางจากมีการจัดหาเติร์ดปาร์ตี้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีเครื่องมือเขาบอกเป็น UT สแกนนะคะเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสภาพวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายเกี่ยวกับเรื่องของระบบท่อขนาดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าผลการตรวจสอบด้วยเครื่อง UT สแกนเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะไปพบจุดที่มีการรั่วซึมได้ในระดับหนึ่งนี่แหละแต่ว่าอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรแล้วก็ไปพบแผลที่บริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 ซินติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปก็คือทีมวิศวกรแล้วก็ช่างเทคนิคก็จะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีต่างๆของวิตามวิศวกรรมสถานนะคะจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้เนี่ยซ่อมนะคะแห้งแล้วก็จะทำการตรวจสอบด้วย UT สแกนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหารอยรั่วที่ชัดเจนคือเจอแล้วล่ะรอยรั่วแหละแต่ว่าขอทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปดูกันต่อนะคะว่ามันมีจุดอื่นเนี่ยที่มันมีรอยรั่วนะคะเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลน่ะพี่ป๋องเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลาย10วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะกว่าจะตรวจเจอเนี่ยก็คือ13วันด้วยกันคือก่อนนั้นเนี่ยคือที่ไปเนี่ยเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับ data center ด้วยไงหลายคนก็เอาไปรวมกันว่ามันได้กลิ่นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันน่ะคนก็เลยตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ะแถวๆนั้นเนี่ยมี data center ตั้งอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอยู่ที่ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของท่อน้ำมันของบริษัทน้ำมันนั่นเองก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ้าวใต้พื้นดินของกรุงเทพมหานครมีการขนส่งน้ำมันแบบนี้ด้วยหรือนะคะ
0: ก็คงต้องตามกันต่อถึงวิธีในการแก้ปัญหานะเพราะมันเวลามันเข้าสู่ระบบน้ำไปแล้วเนี่ยมันก็ยากเหมือนกัน
1: ใช่ๆพี่ป๋องล่าสุดเนี่ยขออัปเดตนิดนึงได้ไหมเชอรี่ไปเจอภาพเคลื่อนไหวแล้วของเทาเซ่น
0: อ
1: ะโอ้โหพี่ป๋องอะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นพี่เพราะทำไมรู้ไหมไอ้ที่รถบดหญ้าที่ติดภาพแล้วแม่เจ้านักฟุตบอลเต็มสนามในช่วงพักครึ่งแล้วเขาก็ซ้อมกันอยู่และไอ้เจ้ารถบดคันนี้พี่ป๋องแต่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนรถบดถนนนะคุณผู้ฟังนะมันเล็กถ้าพูดถึงเต็มสิบรถบดถนนใหญ่ขนาดนั้นไอ้เจ้ารถบดหญ้าเนี่ยประมาณหนึ่งหรือสองคือมันเล็กมากใช้คำนี้ก็แล้วกันเขาเนี่ยกำลังซ้อมฟุตบอลอยู่กันทั้งสนามใช้คำนี้กันละกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปล่อยให้รถบดหญ้าเนี่ยลงไปบดได้และช่วงที่เท้าเส้นเนี่ยเขาโดนจังหวะนี้คืออะไรรู้ไหมรถบดคือมันเหมือนเขาเรียกว่าไม่รู้ความหรือจะใช้คำว่าอะไรดีรถมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆในสนามนะพี่ป๋องใช้คำนี้ละกันในระหว่างที่มีนักเตะหลายคนเนี่ยที่กำลังซ้อมอยู่แล้วจังหวะที่เท้าเส้นเนี่ยหันหลังนะและกำลังจะเหมือนกับแบบว่าหมุนกลับมาอีกด้านนึงแล้วก็มาเจอเนี่ยรถปลดสนามอันเนี้ยพอดีแล้วมันก็ไปทับขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยรีบจอดแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ป๋อง
0: คือ
1: พยายามที่จะลดน้ำหนักอ่ะพยายามที่จะแบบไม่ให้อ่ะรถน่ะ
0: มันทับเต็มที
1: ่ทับกันอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นนักฟุตบอลในสนามเนี่ยก็มาช่วยดึงรถเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างเทาเซนเองเขาก็สามารถที่จะเดินได้อะไรได้แต่ภาพที่มันออกมามันน่ากลัวไงอันนี้ดิฉันเห็นภาพเคลื่อนไหวแล้ว เออมันก็ไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นจริง
0: ๆมันก็ไม่ควรนะ
1: ไม่ควรค่ะไม่ควรแล้วคนเต็มสนามเลย
0: ก็ต้องดูกันต่อนะครับประเด็นนี้จะไปบอลโลกเอาบอลไทยให้ต้องมีมาตรฐานกันก่อนนะครับเราไม่ได้ว่านะคือทุกๆคนทุกหน่วยงานพยายามทำแต่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถอดแล้วบทเรียนเนี่ยมันก็ต้องได้เรื่องของสิ่งนี้เป็นรูปธรรมตามมาจริงๆด้วยนะครับก็ติดตามกันต่อโดยเฉพาะการนับคะแนนอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ไปดูคะแนนก็ยังคงเป็นตอนกลุ่มผึ้งหลวงนะครับทีมเดิมยังคงนำในส่วนของตัวแทนจากพรรคประชาชนนะครับหมดเวลาแล้วครับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube อ
12: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ห
12: ้
13: องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะประจำวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะบทเพลงเน่เน่นายแน่มากนะคะก็เป็นเพลงที่พี่บุ๋มส่งมาฝากแฟนห้องรับแขกตอนนี้รายงานตัวแล้วไม่รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างน้องบูมสวัสดีค่ะ
1: เก่งสวัสดีค่ะ
0: เมื่อวานได้ข่าวว่าไปทำภารกิจมาแล้วโอ้โหเจอเสียงหายไปเลยใช่ไหมคะน้องบุ๋ม
1: ใช่ค่ะหลายอย่างเกิดขึ้นค่ะทีมงานเสียชีวิตด้วยด้วยป่วยกระทันหันนะคะแล้วก็มีไปเทรนนิ่งด้วยเป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วก็ดันมาเจอกรณีน้องตีเนียนนะคะที่มั่วงานไปทุกงานตอบคำถามนักข่าวเยอะเสียงหายเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าที่อยากให้ฝากเพลงเน่เน่ในแน่มากเป็นเพราะว่าเน่เน่แข่งสัปดาห์นี้แล้วนะคะเช้าวันที่23 7 โมงเช้าอยากให้มาส่งกำลังใจให้น้องเน่เน่กันค่ะแม้ว่าเราอาจจะโหวตไม่ได้นะคะแต่เราไปส่งข้อความอย่างใน TikTok อย่างเงี้ยใน YouTube ได้เลยค่ะ
0: เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของน้องเน่เน่ Royal ก็ได้นะคะน้องได้รับ
1: แต่ถ้าเกิดไปของ AGTค่ะไปของอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะเขาจะดูจากจำนวนชื่อจำนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดูว่ามีคนเข้าไปเชียร์พูดถึงน้องเยอะแค่ไหนค่ะ
0: ต้องไปแท็กใส่แฮชแท็กอะไรด้วยไหมเน่เน่นายแน่มาก
1: เน่เน่โรโย่ก็ได้ครับพิมเน่เน่โรโย่ก็ไปค่ะ
0: นี่ก็เป็นห่วงสุขภาพน้องบุ๋มนะคะแล้วก็วันนี้เองพอเปิดเพลงน้องเน่เน่นายแน่มากปุ๊บก็จะมีเรื่องราวดีๆของเราวันนี้สองเรื่องมาอยู่ในช่วงสองเบรกห้องรับแขกค่ะพี่บุ๋มขาเราก็มีงานที่เป็นการกุศลอยากจะมาบอกแฟนๆ 96.5 แฟนๆห้องรับแขกเพราะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่น่าจะอยู่ในกลุ่มที่เราเลิฟมากเราชอบมากค่ะวันนี้ก็เลยเชิญน้องบุ๋มอีกบุ๋มหนึ่งของบุ๋มปนัดดานะคะตอนนี้พี่บุ๋มปนัดดาอยู่ในซูมส่วนคุณบุ๋มปิยวรรณวงสว่างกรรมการผู้จัดการบริษัทวงสว่างครีเอชั่นอยู่ในห้องส่งพระราม9 96.5 ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นี่เราทุกคน
1: เรามี
2: กองเชียร์มาเต็มห้องส่ง
1: ค่ะโอ้ยกับเสียดายไม่ได้เจอกัน
0: ไม่ได้เจอกันก็บอกว่าน้องบุ๋มปิยวรรณเนี่ยฮะทำงานที่อยู่ในวงการด้านคอนเสิร์ตมาหลายครั้งเลย
2: ใช่ค่ะพี
0: ่เพราะว่าคุณพ่อนี่เป็นดีเจชื่อดังเป็นคู่ใจอยู่กับพี่วีระแล้วพี่วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะก็จะจัดรายการแล้วก็จะมีเพลงที่พี่เล็กวงสว่างคุณพ่อส่งมาให้ตลอดก็พอ คุณพ่อท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะกิจการของ คุณเล็กวงสว่างของคุณพ่อก็มาอยู่ในเรียกว่าในการดูแลที่คุณบุ๋มปิยวรรณดูแลอยู่อะค่ะจัดคอนเสิร์ตมา3ครั้ง
2: ใช่ค่ะจริงๆของคุณพ่อคือจริงๆบุ๋มก็ทำคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงสากลที่จัดให้คุณพ่อนี่ก็จะมีประมาณน่าจะ4ครั้งแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็เป็น Sound of the 60 Radio on the Stage ค่ะเพิ่งจะจัดไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะตอนที่คิดจะทำงานด้านคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนเจ็บตัวมากเลยนะ แล้วพี่บุ๋มคุณบุ๋มเนี่ยทำงานคอนเสิร์ตมาก็4ครั้งตรงนี้มันมีประสบการณ์อะไรที่เราคิดว่าจะมาแบ่งปันบอกคุณผู้ฟังกันบ้างแฟนๆให้การสนับสนุนติดตามกันยังไงบ้าง
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าบุ๋มก็พยายามสานต่อสิ่งที่คุณพ่อทำเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดอะกีตาร์เองที่เป็นเพลงไทยพี่บุ๋มทันไหมคะ
0: หัดเล่นกีตาร์ก็ต้องมี
2: พี่บุ๋มหัดเล่นกีตาร์
0: ใช่ไหม
2: ก็จะมี
0: หนุ่มๆเริ่มจีบสาว
1: ทันอยู่อายุนี้ทันแน่นอนค่ะ
2: เดอะกีตาร์อะไรเงี้ยค่ะที่มีหนังสือเพลงพร้อมขอดกีตาร์อะไรเงี้ย
1: หนุ่มๆมักจะมากางให้แล้วก็เล่นกีตาร์ให้ฟังค่ะ
2: แล้วก็จะมีไอเอสสองฮิตก็จะเป็นเพลงสากลมันก็จะมีเพลงไทยกับเพลงสากลนะคะแล้วนอกจากนั้นจริงๆคุณพ่อก็ทำสิ่งพิมพ์มากมายแหละแต่ทีนี้ในช่วงเจนบุ๋มก็อยากจะสานต่อเพราะเราก็ชอบดนตรีอะไรเงี้ยก็มีจริงๆทำทั้งดนตรีเพลงไทยด้วยแล้วก็เพลงสากลด้วยค่ะพี่เก่งก็ถ้าเพลงไทยก็เติบโตขึ้นมาเป็นเดอะกีตาร์แม็กอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีงานอีเวนท์ที่เป็นพวก The Guitar Mag Award ที่ให้รางวัลศิลปินจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็จริงๆทำมา ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตหรือว่าพวกงานอีเวนต์เกี่ยวกับดนตรีก็น่าจะทำมาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะพี่เก
0: ๋
2: แต่ว่าได้เข้ามาทำเอซองฮิตนี่จะเป็นส่วนเพลงของเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยให้กับกลุ่มที่ยังเป็นแฟนๆคุณพ่อหรือว่าแฟนเอซองฮิตที่ยังระลึกถึงอยู่หรือว่าจริงๆส่วนตัวก็ชอบเพลงเก่าด้วยอยู่แล้วค่ะพี่เก
0: ๋ก็ถ้าดูในตลาดบันเทิงอ่ะพี่บุ๋มตอนนี้สถานีวิทยุเนี่ยอย่างคลื่นของอสมทก็มี107 105.5 Smooth Radio Smooth FM หรือ Met FM เนี่ยนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับจากคนฟัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พูดถึงเรื่องเพลงเก่าเพลงสากลยุค60 70
2: ค่ะ
0: แล้วเป็นไงเป็นมา
2: ถึงมาทำอันนี้
0: ใช่เพราะว่าปกตินี้ก็จะทำปีละครั้งใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ก็พยายามคือมีความรู้สึกแค่ว่าเราบุ๋มเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยหรือว่าแม้อาจจะพี่เก่งพี่บุ๋มอะไรเงี้ยบุ๋มว่าก็น่าจะเหมือนกันป้าที่แบบว่าโตมาแล้วเราก็ฟังทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งอ
0: ่
2: ะไม่ว่าจะเป็นยุคแบบว่า 70 80 90อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าคือมันก็ไม่ได้ฟังแบบเพลงไทยอย่างเดียวเงี้ยเราก็จะมีความฝรั่งด้วยประมาณนั้นอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าตอนนี้วิทยุเขาจะเปิดแบบไม่มีลิขสิทธิ์ไงก็เปิดได้หลายสถานีเลย
2: เราก็จะโตมากับแบบเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงใหม่ด้วยแหละแต่จริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเพลงพวกนี้มันมีคุณค่าแล้วมันก็เพราะมากจริงๆทุกครั้งที่เรานึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงสากลเก่าๆมันมีความอมตะมันมีความคลาสสิกมากๆอะไรเงี้ยค่ะคือแบบว่าเปิดมาปุ๊บทุกคนร้องได้เหมือนเป็นเพลงชาติอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่า
0: ติดอยู่ในหู
2: ใช่แบบ40 50ปีผ่านไปจริงๆแล้วแบบสมมุติเมโลดี้ขึ้นมาหรือเพลง Can't Take My Eye เงี้ยคนก็ร้องกันได้อะไรเงี้ย I Will Survive ก็เป็นเพลงชาติของ Rainbow ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงเหล่านี้มันก็มาจากยุค60 70ทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันสุดยอดอ่ะแล้วมันยิ่งใหญ่แล้วก็เลยคิดว่าแบบแล้วคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยทำกันด้วยนะเขาก็จะทำแต่เพลงไทยกันใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าค่ายใหญ่ๆเขาก็จะมีศิลปินที่จะมารวมตัวกัน2ค่ายยักษ์แล้วก็มารำลึกยุค 90อันนี้ของเรานี่ถอยไปไกลกว่านั้น
2: ของเราก็ไกลค่ะแต่ว่าสากลด้วยก็ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
0: ขาดนักร้องไหมคะพี่บุ๋ม
2: ซึ่งจริงๆแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเดอะกีตาร์เราก็ทำนะตั้งแต่แรกๆเลยนะถ้าย้อนไปแบบว่า The Legend of the Guitar อะไรช่วงนั้นแล้วก็รวมพวกเพลงเรโทรมาแต่ว่าเพลงเก่าเราก็ทำเพลงไทยนะฮ
0: ะ
2: แล้วก็แต่ว่าช่วงเนี้ยที่ผมอยากจะทำเนี่ยเพราะว่าพอทำแล้วมันเหมือนแบบว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากอะอย่างปีที่แล้วที่มาชวนพี่เก่งไปเนา
0: ะ
2: งานเพลินเพลงกับเล็กวงสว่างแล้วก็ Sound of the 60 Radio on Stage ที่เพิ่งจัดไปก็ผู้ใหญ่ก็มีความสุขมากแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นผู้ใหญ่ที่เขาเป็นแฟนคุณพ่อนะแล้วก็ไอ้ซองฮิตแล้วก็ชอบเพลงสากลด้วยแหละเขาไปดูแล้วเขามีความสุขที่ได้เหมือนย้อนพาเขาย้อนกลับไปในยุคที่เขาเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ความทรงจำวัยหวานของเรา
2: ใช่ใช่
0: ทีนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนอ่ะเขาจะมีความสุขในการที่จะได้ไปร้องรำทำเพลงแล้วก็ได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบในคอนเสิร์ตงานนี้เนี่ยเอาชื่อเต็มๆเลยนะคุณบุ๋ม
2: ค่ะ
0: I Love 70ใช่ไหม
2: ค่ะ I Love 70 the ABC concert
0: ค่ะ
2: tribute to ABBA BG Carpenters ค่ะ
0: ABC นี่คือ ABBA
2: BG
0: Carpenters อันนี้ได้ยินกันตั้งแต่เด็กกันจนโตจนทุกวันนี้ก็ยังฟังกันอยู่บางคนไปร้องคาราโอเกะก
2: ็
0: ยัง3วงนี้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้ว ABC concert ครั้งนี้มีใครมาบ้างอ่ะอย่างถ้าถามว่าพี่บุ๋มจะรู้จักไหม เด็กๆจะรู้จักไหมอันนี้ตัวท็อปของประเทศมาเลยนะ
2: ต้องถามพี่บุ๋มปนัดดาก่อนพี่รู้จักแอบบ้าไหมคะ
1: รู้จักค่ะ
2: แน่นอน ใช่ไหมคะ พี่บุ๋มรู้จัก BG แน่นอน
1: รู้จักค่ะ
2: แล้วคาร์เพนเตอร์ก็
1: โอ้โหร้องได้เกือบทุกเพลง
2: แล้วก็ในสามวงเนี้ยผมเชื่อว่ามันมีเพลงฮิตเยอะมากๆอ่ะนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากคือผมก็ตั้งใจอยากจะเป็นจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตในฝันเลยนะพี่เป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดมานานมากๆแล้วอ่ะแล้วเหมือนครั้งนี้เป็นฝันที่เป็นจริงอ่ะ
0: คุณใช้วงออเคสตราด้วย
2: ใช่ค่ะที่จะแบบว่าจัดคอนเสิร์ตที่มีเพลงฮิตของ3ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วก็ ริบิวต์โดยนักร้องคนไทยนะคะ
0: ะ
2: ชื่อชื่อผมจะบอกชื่อและชื่อชื่อ
0: พามามามาม
2: าพี่รัตเกล้าอมรดิษฐ
0: ์ค่ะ
2: นะคะพี่เบนชลาทิตย์นะคะแล้วก็มีมาเรียมมาเรียมเกรย์นะคะมีเพียวเดอะวอยซ
0: ์
2: นะคะมีการเดอะพาร์กินสัน
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีตู่พบทอนแล้วก็มาพร้อมวงเดอะบิกินส์ด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะมี No One Else
0: ค่ะ
2: นะคะมีพี่แหม่มพัชริดาแล้วก็พี่จุ๋มนาฬิกาจักร
0: ค่ะ
2: ครบไหม
0: ครบค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นตัวแทนศิลปินที่จะถ่ายทอดเพลงแอบบ้าบีจีแล้วก็คาร์เพนเตอร์สค่ะพี
0: ่ค่ะงานนี้เนี่ยรวมคนระดับเขาเรียกว่าท็อป10ของประเทศนะแล้วก
2: ็
0: มีแฟนคลับในรุ่นที่แบบทั้งเป็นจบมาทำงานทั้งเป็นวัยผู้ใหญ่ด้วยเพราะทั้งคุณจุ๋มนรีกระจ่างใช่ไหม
2: ค
0: ุณแหม่มพัชริดาคุณรัตเก้าคุณเบน อีกเจนหนึ่งก็จะเป็นของพาร์กินสันโนวันเอลส์โอ้นี่แล้วเพียวเดอะวอยซ์เขาก็กวาดแฟนคลับเขาก็มีอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเพลงนี้แบ่งกันยังไงมิตีกันตายเลยค่ะ
2: ก็จะแบ่งเป็นช่วงๆเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอะไรเงี้ยนะคะว่าอย่างของคาร์เพนเตอร์นะคะผมก็จะเป็นพี่แหม่มนาฬิกาจางนะคะร้องคู่กับพี่จุ๋มนาฬิกาจาง
0: พี่แหม่มพัชริดา
2: ใช
0: ่คุณจุ๋มนาฬิกา
2: แล้วก็ส่วน BG ก็จะเป็นพี่ตู่พบทอนนะคะแล้วก็วงเดอะบิกินส์แล้วก็จะมีการเดอะพิคันสันแล้วก็โนเวนเอลส์นะคะก็จะมาทั้ง3คนเลยก็เยอะมากก็จะเป็นแบบว่านักร้องคุณภาพคือเราพยายามคัดศิลปินที่เขาแบบเป็นระดับท็อปๆอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีพลังมีเนื้อเสียงพลังเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้ากับศิลปินอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็แอบบ้าก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นพี่รัตเกล้านะคะแล้วก็จะเป็นน้องมาเรียมเกรย์นะคะเป็นเบนชลาทิตนะคะแล้วก็เป็นเพียวเดอะวอยซ์ซึ่งมั่นใจได้เลยเรื่องคุณภาพเสียง
0: ของทั้งหมด
2: แล้วมันจะสนุกแน่นอนเพราะมันจะต้องเต้นกันแบบระเบิดเถิดเทิงเพราะเพลงก็จะเป็นแบบมีหลายแนวจะเป็นเพลงช้าด้วยเพลงดิสโก
0: ้
2: ด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะ
0: แล้วจัดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพราะว่าเชื่อได้ว่าแฟนๆต้องเตรียมตัวตัดชุดแล้วก็ไปเตรียมเช็คอินชวนเพื่อนกันแหละเอาพูดง่ายชวนเดอะแก๊ง
2: ใช่
0: เมื่อไรคะจัดกัน
2: ก็วันอาทิตย์ที่8นะคะที่พารากอนฮอลล์นะคะชั้น5
0: 8พฤศจิกายน
2: 8พฤศจิกายนค่ะแล้วก
0: ็ต้อง
2: จะมีกิจกรรมหน้างานประมาณแบบ10บ่าย3นะคะแล้วก็โชว์จริงเวลาประมาณ 5:00 นนะคะ
0: ก็คือไปได้ที่สยามพารากอนตั้งแต่บ่าย3เลยก็จะมีอีเวนต์มีบูธอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตจริงๆ 5:00 น
2: ใช่ค่ะ
0: ที่ชั้น5สยามพารากอนทีนี้สิ่งสำคัญค่ะพี่บุ๋มถ
2: ้
0: าไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตการกุศลเราก็จะไม่ได้เชิญมาในวันนี้แน่นอน
2: ใช่
0: อยากให้คุณบุ๋มเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปจัดเป็นคอนเสิร์ตการกุศลกับใครที่ไหนอย่างไรคะ
2: ก็จริงๆคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเป็นคอนเสิร์ตรอบการกุศลของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็รายได้จากการขายบัตรนะคะแล้วก็รายได้จากการจัดงานเนี่ยก็ให้กับทางมูลนิธิหมดเลยนะคะก็จะเป็นมูลนิธิในโครงการ
0: ผู้ป่วย
2: ยากไร้นะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยเราก็
0: ล้นโรงพยาบาลแล้วค่ะรามาเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยก็ยังจะเจอแบบภาพนั่งที่อยู่ริมทางเดินกันอยู่นะคะ
2: ใช่ฉะนั้นนอกจากจะได้ไปสนุกกับคอนเสิร์ตแล้วก็ยังได้แบบว่าได้บุญกลับมาด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็สมทบทุนทางโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เล่นกับวงออร์เคสตราด้วยพี
0: ่อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็ดนตรีทุกอย่างก็จะแบบว่าจัดเต็มมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
0: มีข้อที่พิเศษด้วยนอกจากเรื่องได้ความสุขได้เจอศิลปินที่มีทั้ง2เจน3เจนนะคะกับตัวผลงานเพลงซึ่งเราบอกได้เลยว่าเพลงฝรั่งเพลงสากลเนี่ยต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แน่นอนถูกไหมแต่งานนี้ก็คือเราได้นำรายได้ไปร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังคอนเสิร์ตที่เล่นโดยวงออร์เคสตราของมหิดลนะฮะแล้วก็ศิลปินที่ขึ้นเวทีในสยามพารากอน แล้วจะซื้อบัตรยังไงจองบัตรยังไงอะคะคุณบุ๋ม
2: ก็บัตรจะมีหลายราคานะคะหลายเรทก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของทุกท่านแต่ว่าก็จะจองได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีนะคะเขาจะมีทางไลน์แอดไปได
0: ้
2: กับอีกทีนึงก็จะเป็น7-11นะคะก็สามารถไปจองได้เลยเพราะว่าแล้วก็สามารถหักภาษีได้2เท่าด้วยค่ะพี่เก่ง
0: ฮะเนี่ยแหละคอนเสิร์ตการกุศลตรงนี้
2: ใช่คือบางคนอาจจะแบบอุ๊ยทำไมบัตรแพงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะบอกว่าเราโอ้คอนเสิร์ตนี้เราก็ทำเต็มที
0: ่นะ
2: ก็แสงสีเสียงวิชวลอะไรค่าใช้จ่ายก็พอสมควรแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์เราก็เอาไปให้ช่วยการกุศลนะคะแล้วก็อาจจะราคาสูงหน่อยแต่ว่าม ันก็สนุกแล้วมันก็ได้บุญแล้วเราก็คิดว่าคงไม่ได้มีโอกาสมาจัดอย่างนี้ได้บ่อยๆมันก็ไม่ง่ายที่จะจัดคอนเสิร์ตแบบนี้ค่ะพี่เข่ง
0: ยากค่ะในยามที่หลายๆคนกำลังก็เรียกว่าหาความสุขก็ยากเจอข่าวสงครามถูกไหมแล้วก็เจอเรื่องความไม่แน่นอนของข่าวเรียกว่าโหรุมร้อมเราอยู่เนี่ยไม่รู้วันนี้ประธานาธิบดีประเทศนั้นก็จะตุงจิงชงชิงอะไรกันนะฮะหรือว่าใครจะไปลุยอะไรกับใครแต่จริงๆแล้วอันนี้เรามาให้กับมูลนิธิรามาธิบดีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นะฮะคอนเสิร์ตการกุศลก็ถือว่าเป็นความตั้งใจดีที่ทางคุณบุ๋มเองก็นำประสบการณ
2: ์
0: ที่ช่วยงานคุณพ่อคุณเล็กวงสว่างแล้วก็แฟนคลับแอบบาแฟนคลับ BG แฟนคลับคาร์เพนเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยมีไม่น้อยอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าดูจากคลื่นความคิดเองก็เคยมีรายการเพลงสากล
2: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็อย่างพี่วีระนี่เมื่อก่อนนี้ก็เปิดเพลงสากลจากคุณเล็กวงสว่างที่จัดให้เมื่อก่อนนี้คุณเอกคุณจอห์นวินเทจก็ยังเปิดเพลงสากลอยู่ตอนนี้ทุกคืนวันเสาร์3 ทุ่มนะฮะก็ยังเป็นเพลงสากลยุคโบราณก็ทำให้แฟนๆหลายคนมีโอกาสที่จะได้ไปรวมตัวกันต้องแต่งตัวให้เข้ากับยุควินเทจ70ไหมคะ
2: ก็ควรนะเพราะจะบอกว่าคอนเสิร์ตแบบนี้มันคงไม่ได้มีขึ้นบ่อย
0: ๆ
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: ค
2: ่ะฉะนั้นสนุกอยากให้มาสนุกกันให้เต็มที
0: ่
2: นะคะแล้วก็แต่งตัวให้แบบว่าเต็มที่เลยชอบใครคนไหนก็แต่งตัวมาได้ตามสบายเลยอยากจะเป็นแอปบ้าอยากจะเป็น BG อยากจะเป็นคาร์เพนเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ได้หมดแล้วแต่ชอบเลยก็อยากให้พาแบบว่าเสียงร้องกันไปเยอะๆให้ไปร้องเพลงให้ดังไปถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ทริบิวต์ให้กับ3ศิลปินยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะก็ค่ะ
0: ฝากกันไว้8พฤศจิกายนเปิดจองบัตรแล้วใช่ไหมตอนนี
2: ้ใช่ค่ะเปิดจองบัตรแล้วค่ะ
0: ให้ไปที่ไลน์ของรามานะคะ
2: แล้วก็เป็นออติเกตก็ได้
0: ออติเกตก็มีอยู่นะคะ
2: ใช่
0: ก็คือเครือข่ายต่างๆมีราคาตั้งแต่ 1,000 ระดับ 1,000 ขึ้นไปถึง 7,000 เน
2: า
0: ะ
2: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นของออติเกตนะคะก็เลือกโซนเลือกที่นั่งได้เลยเต็มที
0: ่ค่ะทีนี้ก็มีบัตร VIP ที่อยากจะทำบุญเพราะว่ามันลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะคะ
2: จริงๆทุกบัตรทุกราคานี้ลดภาษีได้
0: หมดเลย
2: นะฮะใช่ไม่ว่าจะซื้อแบบว่าจะ 7,000
0: 2,000
2: ได้หมดค่ะใช่ๆทุกอันที่เป็นของเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลไงคะฉะนั้นว่าทุกราคาก็สามารถที่ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าซื้อบัตรผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีก็จะมีเป็นบัตรพิเศษ
2: ค่ะก็จะเป็นที่นั่งที่อาจจะใกล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นโซน VIP ที่ทางมูลนิธิรามาธิบดีจัดก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้ร่วมลดหย่อนภาษีกันได้2เท่าให้มูลนิธิรามาธิบดีแล้วก็นำร่างกายกับจิตใจไป
2: รับความสุขเป็นมีความสุขแล้วก็ได้บุญด้วย
0: DABC Concert นะคะ70
2: คุ้มค่ามากๆบอกเลยว่าเต็มอิ่มแน่นอนทุกเพลงฮิตก็จะได้เล่นกันในเพลงก็ต้องขอบคุณจริงๆอยากขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยนะคะที่มาช่วยกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็น Charity Concert ที่ยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยซ้ำนะคะที่เราสามารถที่จะมารวมกันได้แบบนี้แล้วเป็นเพลงสากลด้วยก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์มาด้วยค่ะ
0: ค่ะเต็มอิ่มแน่นอนเนาะ3 ชั่วโมง5 โมงเย็นถึง2 ทุ่ม
2: แล้วเพลงเพราะมากๆย้ำเลยว่าเพลงเพราะมากจริงๆไม่อยากให้พลาดเลยนะคะ
0: ได้ค่ะอ่ I Love 70 DABC Concert นะคะแอปบ้าบีจีและคาเพนเตอร์โอกาสนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่นำมาแบ่งปันให้แฟนห้องรับแขกนะคะพี่บุ๋มค่ะโอกาสที่คุณบุ๋มกับดร.บุ๋มเจอกันทั้งเรียกว่างานการกุศลกันปีละครั้งนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณบุ๋มปิยวรรณวงสว่างกรรมการผู้จัดการบริษัทวงสว่างครีเอชั่นมีกำลังใจให้กับหลายๆท่านไหมคะเผื่ออยากจะได้ร่วมทำบุญกับรามาธิบดีเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
2: ก็จริงๆอยากจะฝากคอนเสิร์ตดีกว่าเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าสร้างกิจกรรมดีๆให้หลายๆคนได้มามีความสุขกันแล้วก็ได้มาช่วยกันทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เหมือนแบบมีความสุขด้วยสนุกกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็ได้มาย้อนรำลึกเนาะอะไรเพลงที่เราชื่นชอบในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสุขได้บุญไปด้วยกันนะการทำบุญก็จริงๆการทำบุญกับผู้ป่วยดูแบบว่าจะเข้าถึงเนาะแล้วมันได้ตรงจุดด้วยมันจะไม่อ้อมไปไหน
0: ตอนนี้เรามีแรงไปสนุกไปรับความสุขกันก็บอกทั้งแสงสีเสียง virtual effect ต่างๆนี่คุณบุ๋มจัดเต็ม
2: ใช่ค่ะก็เต็มที่เท่าที่จะทำได้ก็สนุกแน่นอนค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณบุ๋มปิยวรรณวงสว่างมากๆเลยนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละพี่บุ๋มค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราจะมาฝากกันในช่วงนี้นะคะ8พฤศจิกายนให้รีบไปได้ที่ All Ticket กับตัวของโรงพยาบาลรามามูลนิธิรามาธิบดีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราอาจจะพักสักครู่นะคะพี่บุ๋มเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวกิจกรรมที่พี่บุ๋มไปทำงานเรื่องเขาเรียกว่าผจญเพลิงผจญภัยแล้วก็บุกไฟบุกป่าฝ่าดงจะมีกิจกรรมอะไรกันในช่วงหน้าเดี๋ยวห้องรับแขกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
4: FM 13 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัย
5: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
9: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไร

0: 2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกค่ะช่วงสุดท้ายของเรานะคะก็ส่งแขกกลับไปแล้วนะคุณบุ๋มลูกสาวของคุณเล็กวงสว่างที่ตั้งใจทำคอนเสิร์ตดีๆการกุศลให้คุณผู้ฟังได้รับความสุขแล้วก็ได้รับบุญไปทั่วหน้าด้วยนะพี่บุ๋มเนาะอืมค่ะมาพูดถึงกิจกรรมห้องรับแขกที่พี่บุ๋มได้ทำอบรมกับน้องๆ นักเรียนทั่วประเทศมาเป็นยังไงบ้างคะน้องบุ๋มคะ
5: ก็ถือว่าเป็นการปิดซีซั่น1 6โรงเรียน อย่างสวยงามค่ะ
4: ค่ะ
5: นะคะเพราะว่าเป็นการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทุกอย่างของมูลนิธิอ่ะนะ
4: คะ
5: เพื่อในการอบรมเด็กๆนะคะ6โรงเรียนหลายจังหวัดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เสียงตอบรับดีมากนะคะเพราะว่ามีน้อยที่อะค่ะที่จะมาอบรมแบบนี้ให้อะค่ะพี่เก่งแต่เราก็ดีใจค่ะว่าเด็กๆทุกคนก็ชอบสนุกมากแล้วก
4: ็ได้ประสบการณ์
5: ความรู้กันจริงๆใช่ค่ะใช่
4: มันไม่ใช่แค่เรียนในห้องเรียนแล้วก็นั่งดูเลคเชอร์แต่มันคือการหลบจริงหนีจริงสู้จริงซ่อนจริงแล้วก็ปั๊มหัวใจจริงๆอ่ะการที่จะมีวิทยากรมาสอนการทำ CPR เนี่ยเด็กอาจจะเกิดมาไม่เคยใช้เครื่องมือไม่เคยปั๊มหัวใจเลยใช่ไหมพี่บุ๋ม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จบโครงการซีซั่นแรกใช่ไหม
5: ใช่ซึ่งจริงๆถ้าปั๊มจริงก็อยู่กันแบบไม่ต่ำกว่า8นาทีนะพี่เก่ง
4: ต้องยาว
5: แต่เด็กส่วนใหญ่แล้วอ่ะพอปั๊ม2นาทีทุกคนก็จะเหนื่อยแล้วค่ะผู้ใหญ่เองก็เหนื่อยนะ2นาทีเน
4: ี่
5: ยจะปั๊มต่อเนื่องเราก็เลยต้องให้เขารู้สึกของจริงว่าถ้าปั๊มแล้วมันจะเหนื่อยยังไงแล้วมันไม่มีประโยชน์ในการฝืนคนเดียวต่อไปทำเทศต่อไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะปั๊มไม่ถึงพอแรงหมดมันปั๊มไม่ถึงมันก็ไม่มีประโยชน์มันไม่ถึงหัวใจไงพี่เก่ง
4: มันต้องมีสอง
5: เราก็ต้องให้เด็กได้สัมผัสของจริงใช่ค่ะ
4: พี่เก่งเคยเจอสถานการณ์จริงก็จะรู้สึกเลยนะว่าถ้าแขนตึงกดน้ำหนักตัวเองลงไปโยกตัวเนี่ยต้องใช้ทั้งแรงกดแล้วก็พลังของตัวเองอ่ะ2นาทีนี่ถือว่าเหนื่อยมากเลยนะพี่บุ๋มแล้วต้องมีคนมาแปะมือต่อสลับกันใช่ไหมคะต้องมีอีกคนคอยจับชีพจรตรงข้าง
5: มันมีสถิติอะค่ะมันมีสถิติมาอยู่สักประมาณ8นาที
4: ต้องประมาณ8นาทีถึงจะ
5: ดังนั้นสลับกันไปคนละสอง
4: คนละ4รอบอะใช่ไหม
5: 4
4: รอบ
5: ใช่ใช
4: ่
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็วันนี้พี่เก่งได้ไปที่มูลนิธิองค์กรทำดีค่ะพี่บุ๋มก็ได้เจอท่านวิทยากรใช่ไหมเสียดายน้องบุ๋ม
5: ใช่เพราะว่าตั้งใจไว้มากแต่ไม่อยากไปแพร่เชื้อบาดกับใคร
4: ค่ะก็เจอทางคุณรอนคุณรณยุทธกุลพันธ์ท่านเป็นวิทยากรจากบริษัท ESU Safety and Trading ซึ่งจะมาพูดคุยเรื่องทฤษฎีแล้วก็เชิงปฏิบัติกับการดับเพลิงการหนีไฟอะไรที่อันตรายจับเครื่องดับเพลิงยังไงให้ไม่เป็นอันตรายกับตัวเองเพราะมันมีถังดับเพลิงที่เก่าพอใช้จริงๆก็ระเบิดใส่ตัวคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสถานการณ์บางสถานการณ์มีคนตกใจใช้เครื่องดับเพลิงไม่เป็นโยนถังดับเพลิงเข้าไปในกองไฟซะอย่างนั้นประมาณนี้ค่ะก็มีเคสมาเล่าให้ฟังแล้วพี่เก่งก็สัมภาษณ์ทางท่านวิทยากรรณยุทธกุลพันธ์มานะคะอยากให้แฟนๆห้องรับแขกได้รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของอาจารย์ในการที่จะมาบอกผู้ประกอบการกับพวกเราว่าเราควรจะระวังอย่างไรในสถานการณ์ถ้าจะเจอไฟไหม้นะคะ
5: ครับ
4: เลยค่ะแนะนำตัวเองกันหน่วยงานได้ค่ะ
6: ครับสวัสดีครับผมรณยุทธกุลพันธ์

0: ครับชื่อเล่นชื่อรอนครับ
1: ค่ะเรามาทำงานดูแลเรื่องการอบรมป้องกันไฟไหม้การดับเพลิงตรงนี้เนี่ยเน้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนเป็นหลักคะ
0: คือจริงๆแล้วเราเน้นให้อาสาสมัครนะครับแล้วก็สอนอบรมตามหน่วยงานต่างๆนะครับตามบริษัทตามห้างร้านซึ่งจริงๆในเรื่องพวกนี้กฎหมายกำหนดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับองค์กรโดยรวมครับประมาณนี้
1: อยากให้เน้นย้ำว่าสิ่งที่เขาจะต้องพึงระวังและใส่ใจเป็นพิเศษอะค่ะในเรื่องการฝึกซ้อมหรือว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์เนี่ยค่ะมีอะไรบ้าง
0: ครับโดยปกติครับถ้าเป็นองค์กรเป็นบริษัทโรงงานน่ะซึ่งจริงๆตามหลักมันมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมีอุปกรณ์ช่องทางหนีไฟมีป้ายสัญญาณนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้รวมถึงแม้กระทั่งระบบดับเพลิงภายในอาคารที่มีไฟปั๊มมีระบบโฮสแลกโฮสเรียลต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันโฮสแลกเราก็จะไม่ค่อยเห็นละโฮสแลกก็คือสายดับเพลิงที่อยู่ตามตู้นะครับโฮสเรียลจะเป็นม้วนๆสามารถดึงมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือหนึ่งการฝึกซ้อมที่จะต้องมีประจำปีในด้านขององค์กรต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานนะครับรวมถึงพนักงานเองเมื่อฝึกอบรมไปแล้วเขาอาจกลับไปใช้งานที่บ้านได้เกิดบ้านข้างเรือนเคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็จะได้รู้จักวิธีการใช้ดับเพลิงอย่างถูกต้องเข้าระงับเหตุอัคคีภัยขั้นต้นขั้นพื้นฐานและอย่างถูกต้องและปลอดภัยสิ่งสำคัญที่สุดคือรู้จักวิธีการแจ้งเหตุนะครับว่าแจ้งเหตุแบบไหนโทรเบอร์อะไรนะครับไม่ได้ผิดเบอร์แล้วก็การแจ้งสถานที่ลักษณะเกิดเหตุประมาณนี้ครับ
1: ค่ะเท่าที่เคยเจอปัญหาส่วนใหญ่จะเจอปัญหาอะไรครับประเภทตู้ดับเพลิงสายขัดข้องเสื่อมสมรรถภาพถังดับเพลิงคนใช้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เจอส่วนใหญ่เจอทุกอันครับนะครับแต่ว่าคือต้องบอกว่าบางคนเหมือนกันเด็กๆที่จะต้องมาเรียนรู้ทุกคนนะครับถังดับเพลิงเองบางคนอาจจะเห็นมันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เคยใช้ไม่เคยทดลองไม่เคยฝึกปัญหาที่เกิดขึ้นคือใช้ผิดวิธีนะครับการฝึกอบรมประจำปีของหน่วยงานของบริษัทห้างร้านเอกชนตามที่กฎหมายกำหนดได้กำหนดไว้อยู่แล้วว่า1มาฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้ใช้ได้ถูกต้องใช้ได้อย่างถูกต้องและใช้ดับไฟได้ถูกชนิดนะครับแล้วก็ในระยะเวลาตามกำหนดนะครับและอีกอันนึงที่ห่วงใหญ่ที่สุดก็คือหลายคนไม่ได้มองนึกถึงถังดับเพลิงเลยซึ่งหลายคนตามบ้านไม่มีบางคนมีบอกว่าซื้อบ้านมาเขาแถมมาให้เก็บไว้ไหนครับเก็บไว้ห้องใต้บันไดแล้วถ้ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้ใช่ไงนึกนั่นน่ะสิ
1: แล้วจริงๆบ้านพักอาศัยควรจะมีถังดับเพลิงอยู่ตรงไหนเป็นจุดที่ปลอดภัยดีที่สุดคะ
0: 1ครับเอาไว้ในบ้านน้ำหน้าบ้านครับที่จอดรถหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ควร1ฮะถ้าบอกว่าบางคนกลัวไฟไหม้ห้องครัวเอาไปไว้ในห้องครัวแล้วถ้าห้องครัวไฟไหม้คุณจะหยิบถังดับเพลิงยังไงอาจจะมีไว้ใกล้ๆจุดที่หน้าประตูบ้านด้านในก็ได้ครับแต่อันนึงที่ไม่เคยที่การจัดทำเนี่ยไม่ควรเอาสิ่งของไปบดบังไว้บางครั้งพอวางไว้เราลืมไป1ปีเราหาไม่เจอแล้วเอาของไปวางเอาตู้ไปวางก็ต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนประมาณนี้ครับ
1: เช่นลานจอดรถหรือว่าประตูใกล้
0: ประตูครับประตูด้านเปิดประตูเข้าทางด้านในติดไว้หรือวางไว้ที่พื้นสูงขึ้นมามีระบบมีวัสดุรองถังไว้นิดนึงเพราะกันความชื้นขึ้นถังพอถังอาจจะเกิดสนิมด้านล่างได้นะครับประมาณนี้
1: ค่ะทีนี้ทราบว่าการอบรมของบริษัทเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงและแต่ห่วงเรื่องคุณภาพของวัสดุในการดับเพลิงถูกไหมคะแล้วก็สถานที่พักพวกเกสต์เฮาส์พวกบ้านพักที่ไปทำประกอบธุรกิจส่วนตัวตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องน่าห่วงไหมคะ
0: ก็อันดับแรกครับ อยากฝากดูเรื่องทั้งดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริงๆบางคนไปดูอะไรดูจากราคาเอ้ยอันนี้กับอันนี้ทำไมอันนี้ต่างกันบางครั้งมันต่างกันที่สารเคมีผงเคมีแห้งที่อยู่ด้านในคุณสมบัติไม่เหมือนกันมันจะมีอยู่หลายๆตัวนะครับซึ่งมันก็แตกต่างกันที่ราคาด้วยนะเพราะบางคนไปมองราคาถูกก็เอาราคาถูกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าถังที่มันมีถ้าเรามีรู้จักศึกษาผ่านการอบรมมาเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถังแบบไหนเหมาะสมกับสถานประกอบการเราเคสอย่างบางเคสเราติดทุกห้องเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าห้องไหนบางครั้งมี10ห้องเราบอกว่าติด2ถังพอไหมถ้าเป็นไม่ได้คุณลงทุนผมว่าหลังนึงละหลายแสนเนาะติดถังดับเพลิงทุกห้องขนาดอาจจะสัก10ปอนด์15ปอนด์นะติดนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ
1: เพราะถ้าไฟไหม้ทีนึงก็เสียหายมากกว่าค่าราคา
0: ถูกต้องครับแล้วก็อีกที่สำคัญนึงที่บอกว่าสมมติมี10ห้องแล้วติด10ห้องอย่างน้อยครับปกติ1ถังอ่ะถ้าไฟที่มันเกินจาก 3-4 นาทีไปแล้วมันคือไฟขั้นรุนแรงบางครั้งถังดับเพลิงถังเดียวดับไม่ได้อาจจะต้องระดมจาก ผังห้องข้างๆของเราที่เรามีเตรียมไว้เฮ้ยน้องๆเอามาช่วยกัน2ถัง3ถัง4ถังอาจจะ4ถังดับอันนี้ก็ช่วยลดการสูญเสียได้เพราะข้อนึงอย่างห้องหลายๆที่สถานประกอบการอาจจะสร้างห้องเกสต์เฮาส์อะไรเงี้ยไว้ติดกันอย่าลืมไฟมันลามกันได
1: ้
0: ถ้าเราดับต้นเพลิงได้ต้นตอของเพลิงได้เนี่ยอย่างน้อยลดการสูญเสียได้เยอะมากเลยครับ
1: อันนี้ผู้ประกอบการไปแล้วมาถึงภาคโรงเรียนค่ะทราบว่าไปอบรมกับนักเรียนในการสอนดับเพลิงเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมา
0: ก็ที่ผ่านมาก็ดีครับได้รับการความให้ความสนใจจากเด็กๆ เนาะเด็กๆ ก็ชอบในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆนะครับเราก็จะพยายามให้ความรู้ของเด็กๆชั้นอนุบาลอะไรเงี้ยในเรื่องของการอพยพหนีไฟไม่เน้นการดับเพลิงครับการอพยพหนีไฟเอาตัวรอดนะครับทำอย่างไรไปยังไงเดินยังไงจากโรงเรียนลงแบบไหนนะครับส่วนเด็กที่เริ่มโตแล้วอย่างน้องประถมป.5 ป.6 จนถึงมัธยมต้นมัธยมปลายก็จะเริ่มให้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ดับทางดับเพลิงนะครับส่วนน้องบางคนบอกน้องผู้หญิงหนูยกไม่ไหวครับไม่เป็นไรลูกหนีเอาตัวรอดแต่หนูต้องรู้จักแจ้งนะครับต้องเข้าใจว่าเด็กหรือมัธยมน่าจะมีมือถือแล้วบางคนประถมน่าจะมีแล้วต้องรู้จักโทร199นะครับโทรแจ้งดับเพลิงนะครับสามารถใช้เบอร์199โทรได้ทั่วประเทศเลยครับผม
1: ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังคลื่นความคิดในการห้องรับแขกของพี่บุ๋มหน่อยค่ะ
0: ครับก็รู้วิชาครับรู้ทางหนีรู้จุดรวมพลรู้การช่วยเหลือทำให้เราปลอดภัยได้ชีวิตทรัพย์สินนะครับปกติเราดูแล้วชีวิตทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมเอาชีวิตเราไว้ก่อนครับทรัพย์สินเอาไว้ที่หลังไม่ต้องห่วงบางคนบอกตกใจไฟไหม้จำได้ว่าเพิ่งซื้อทีวี50นิ้วมายก50นิ้วไปได้เลยเอาตัวเองให้รอดก่อนครับนะครับฝากไว้ครับครับผม
1: ค่ะนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์คุณรณยุทธกุลพันธ์ค่ะวิทยากรจากบริษัท ESU Safety and Trading ค่ะพี่บุ๋มค่ะ
2: ก็วันนี้ทีมงานองค์กรทำดีก็ได้เรียนรู้กันเต็มที่เลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: มีประโยชน์มากๆเลยค่ะสอนละเอียดมากสอนเสียดายบุ๋มเสียดายมากที่ป่วยแต่ก็เรียนออนไลน์นะ
1: ค่ะมีทีมถ่ายทอดให้ดูออนไลน์ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ยังมีผอ.ดริงค่ะผอ.ดริงคุณพุชพงษ์สัญญโชติท่านเป็นผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มาทำเวิร์กช็อปกับน้องๆทีมงานของมูลนิธิองค์กรทำดีพี่บุ๋มพี่เก่งก็บอกว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะต้องเรียนเชิญท่านมาคุยในรายการห้องรับแขกแบบยาวๆเลยเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องที่น่าห่วงใยกับสถานการณ์เรื่องการบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
2: ค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็เราจะมีอบรมอาสาสมัครราชทัณฑ์ค่ะพี่เก่งรุ่นที่2ของผมเป็นรุ่นที่1
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะก็จะมีการอบรมรุ่นที่2แล้วซึ่งสำหรับครั้งหน้าใครอยากเป็นอาสาสมัครราชทัณฑ์ก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะคะโดยการที่แบบนำความรู้ประสบการณ์ชีวิตนะคะมาแชร์แล้วก็สร้างเรียกว่าสร้างโอกาสดีๆนะคะให้กับผู้ที่เคยพลาดนะคะแล้วก็ให้เขาได้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีรอยยิ้มค่ะพี่เก่ง
1: เห็นว่ามีกิจกรรม The Power of Art Beyond Barrier ด้วยใช่ไหมพี่บุ๋ม
2: ใช่โอ้หลายอย่างราชพันธ์จัดงานเยอะนั่นอีกงานหนึ่งนะคะจะทำกับทาง
1: พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
2: แล้วก็ใช
1: ่ชัยยาใช่ไหมคะ
2: ค่ะค่ะ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อใครติดตามรายละเอียดได้เดี๋ยวเราก็จะมาบอกข่าวกันนะคะเพราะก็จะจัดงานที่17-29กันยานะคะที่ Icon Art and Culture Space
2: ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์จะร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำและ Icon สยามค่ะนะคะก็สามารถไปร่วมพิธีเปิดงานได้ The Power of Art Beyond Barriers นะคะพลังแห่งศิลป์เหนือพันธนาการค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกสมคิดสุขบางนะคะกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะโดยที่วันอังคารที่22กันยายนเวลา 11:00 นนะคะก็เป็นต้นไปก็สามารถไปร่วมงานได้ที่ Icon Art and Culture Space นะคะชั้น8ค่ะศูนย์การค้า Icon สยามค่ะ
1: ค่ะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องสุขภาพเสวนาภาษาหมอกับคลื่นความคิดเนี่ยปีละหนนะคะพี่บุ๋มค่ะเราจัดกันปีนี้ก็เน้นเรื่อง NCD ค่ะกินอยู่เป็นหนี NCD ให้ทันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันลุกลามไปถึงตั้งแต่วัยเด็กวัยคนทำงานวัย ผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่วัยสูงวัยแล้วนะฮะโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยมันเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันใน

0: เลือดสูงลามไปเป็นมะเร็งลามมาเป็นเลือดหลอดเลือดสมองแตกตีบตันคือพูดง่ายว่าเสียชีวิตได้ตายได้ง่ายกว่าที่คุณคิดบางคนนอนๆไปไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเงี้ยเพราะว่าเลือดออกในสมองจนไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มันมาจากพฤติกรรมการกินของเราค่ะก็เลยชวนคุณผู้ฟังมาพบคุณหมอโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะเราเชิญคุณหมอมาคุยกันที่โรงแรมและก็เชิญผู้ป่วยเบาหวานผอมตัวจริงเสียงจริงท่านตอนนี้น้ำหนักเหลือ30กว่ามั้ง30 40กิโลเนี่ยมาคุยกันแล้วก็เชิญคุณหมอต้อมนะคะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรค่ะท่านเป็นประธานมูลนิธิของโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูลย์เบตรท่านนำของมาฝากแฟนๆคลื่นความคิดค่ะท่านนำต้นบัวบกมาแจกนำเมล็ดมะระขี้นกมาแจกนำต้นอ่อนมะระขี้นกมาแจกแล้วก็นำหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติทุกท่านที่มาร่วมในงานของเสวนาภาษาหมอนะฮะตอนนี้กินอยู่เป็นแล้วก็หนีโรค NCD กันค่ะสมัครได้ทาง LINE @thinkingradio นะคะ LINE แล้วก็มี A ตัวกลมๆ thinking radio เรามีค่าอาหารว่างลงทะเบียนบุฟเฟ่มื้อกลางวันแล้วก็ของที่รับในงานนะคะก็มีของแจกจากคุณหมอต้อมแล้วก็มีนักกำหนดอาหารมีนักกายภาพออกกำลังกายที่จะมาช่วยทำเวิร์กช็อปกับคุณผู้ฟังเพื่อให้เราไม่เป็นโรค NCD กันค่ะเพิ่งไปอ่านข้อมูลมาจากท่านคุณหมอยงยุทธนะคะท่านเป็นผอ.โรงพยาบาลศิริราชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะท่านก็พูดถึงเรื่อง NCD เนี่ยค่ะมันรุนแรงแล้วมันก็อันตรายมากอย่างที่หลายคนอาจจะละเลยอ่ะคิดว่ามันไม่ได้ตายเฉียบพลันมันไม่ได้รุนแรงแต่พอได้ฟังว่ามันเป็น NCD มันก็เลยทำให้รู้สึกระมัดระวังน้อยลงไปค่ะแต่จริงๆแล้วความรุนแรงตรงนี้มีมากเลยเดี๋ยวดิฉันจะนำข้อมูลที่คุณหมอยงยุทธท่านพูดเอาไว้ให้นะคะเพราะว่าท่านก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรค NCD มากเลยทีนี้
1: แต่โรคนี้เสียตังค์เยอะนะพี่เก่งถ้าบวกเงินดีๆอ่ะ
0: ก็เหมือนกับรักษาตลอดชีวิตอ่ะค่ายาตลอดชีวิตใช่ไหม
1: ค่าไปหาหมอค่าเดินทางก็รวมดีๆอู้มากกว่ามะเร็งอีกนะบางท
0: ีใช่ค่ะบางคนเนี่ยกินยา5ปี6ปีเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเนี่ยรักษาเบาหวานไปเถอะตลอดชีวิตแต่จริงๆแล้วมันสามารถป้องกันได้จะดีกว่าถูกไหมฮะมาอีกเรื่องราวนึงค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าฮิวใจเรามีความดูแลรักษาสุขภาพแล้วเราก็ต้องรักษาจิตใจก็คือชวนไปเปิดประสบการณ์รำลึกประวัติศาสตร์กันค่ะพี่บุ๋มแหล่งมรดกโลกของเราเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีอยู่ไม่มากแต่คนทั่วโลกเขามากันที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะก็จะมีความสัมพันธ์กับสุโขทัยและก็กำแพงเพชรอย่างไรเราจะไปรำลึกกันแล้วก็ไปสัมผัสมุมมองประวัติศาสตร์กันในพื้นที่จริงค่ะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จะไปเล่าอยู่กับเราตลอด3วันเลย2คืนนะคะพี่บุ๋มค่ะครบทุกรสเพราะว่าได้สาระความรู้เชิงประวัติศาสตร์ได้เห็นสถานที่จริงได้ทำชามสังคโลกใบเดียวในโลกที่เป็นฝีมือของคุณแล้วคุณก็จะได้ไปดูงานทองรูปพรรณโบราณของโบราณแท้ๆนะคะคุณจะได้ไปดูสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์แบบล้านนาที่คนทั่วโลกเขาแห่กันไปดูเราบางทีเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าอยู่ที่ไหนแล้วคุณก็จะได้ไปสัมผัสวิถีชุมชนไปสนับสนุนส่งเสริมชุมชนที่บ้านนาต้นจันทร์ค่ะงานนี้นะคะอาจารย์จุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหลายๆคนเนี่ยติดตามแล้วก็เจอกับ าจารย์นัดในเวทีเดินทางหรือไปสัมผัสเดินย่านประวัติศาสตร์มานับไม่ถ้วนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งความอลังการความศรีวิไลนี้ยุคศรีสัชนาลัยของเรานะคะเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยเราจะเดินทางกัน7 8 9ตุลาคมค่ะ7 8 9ตุลาคมนี้รับเพียง1บัสเท่านั้นนะคะเราไม่มีเพิ่มนะคะรับเพียง1บัสนะอย่าช้าหรือชะล่าใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะหลายท่านเนี่ยจองแล้วแต่ยังไม่โอนเพราะฉะนั้นใครโอนก่อนก็จะได้เลือกที่นั่งก่อนได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก่อนนะคะเราอยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยกับเราบอกเล่า965แล้วก็ทีมผู้จัดน้องกระแตน้องสแตมมาพี่เก่งน้องหลินอะไรอย่างเงี้ยจะไปดูแลดุดญาติมิตรยิ่งกว่า VVIP ค่ะพี่บุ๋มค่ะ
1: ค่ะเราถนัดงานแบบเนี้ยแนวนี้ค่ะส่งคุณพ่อคุณแม่มาได้เลยนะคะ
0: ใช่ใช่แล้วก็
1: ค่ะแล้วที่สำคัญศรีสัชนาลัยเนี่ยเราพาไปเที่ยวหลายครั้งละนะคะแล้วทุกคนก็บอกถึงความประทับใจแล้วบอกรู้เงี้ยมานานแล้วอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เราพาเที่ยวแบบละเอียดจริงๆค่ะค่ะสิงอเล็ก
0: ว่างๆนะคุณผู้ฟังนะชวนลูกชวนหลานไปดูประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงพร้อมกับวิทยากรเนี่ยมันจะอินมากๆเลยนะพี่บุ๋มเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่พาลงพื้นที่จริงส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณผู้ฟังถามมาหลังไมค์นะคะก็คือการเรียนออนไลน์เพราะว่าตอนนี้เราปิดคอร์สไปแล้วเมื่อวันที่1และ2ของสิงหาคมแล้วคุณผู้ฟังที่ไม่สามารถมาร่วมได้ก็โอ้ยอยากเรียนอยากเรียนอยากเรียนทีมงานก็เลยหารือกันประชุมกันก็ทำคลิปตัดต่อรวมจากที่ไฮไลท์ของวันนั้นเนี่ยนะคะเป็นคลิปหัวข้อละ2ชั่วโมงค่ะพี่บุ๋มค่ะก็เลยเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังลงทะเบียนแค่159บาทก็เรียนออนไลน์ได้ไม่อั้นตลอด2เดือนนะคะเราจะรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายนนี้แล้วก็เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ดูคลิปซ้ำๆทำตามขั้นตอนที่อาจารย์เจี๊ยบสอนเป็นหมดทุกท่านแน่นอนค่ะเราให้เวลาดูคลิปเนี่ย2เดือนเต็มๆเลยนะคะความยาว2ชั่วโมงแล้วก็เราก็จะมีกราฟิกให้คุณผู้ฟังได้เรียนไปทำตามไปค่ะอันนี้ก็ง่ายมากเลยทั่วประเทศสามารถเรียนได้เรียนซ้ำๆแล้วก็ทบทวนได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสอบถามมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ค่ะพี่บุ๋มค่ะ
1: ยังไงก็สัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันใหม่นะคะ
0: ค่ะเจอกัน
1: ค่ะเด็กขัดค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพระท่านนายรามจันทราเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเนี่ย ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรของรายการนะรองศาสตราจารย์ดร.รุสอนธรรมใจนะสวัสดีครับอาจารย์รุสอนครับ
6: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับ
5: ครับก็เสาร์ที่แล้วนี่ได้สนทนากับท่านอาจารย์ดร.รุสอนก็ได้พูดกันถึงเรื่องของทุนนิยมชายขอบของไทยในยุคที่เทคโนโลยี AI ก็กำลังรุกคืบเนี่ยนะแล้วก็วันนี้ก็ได้เรียนกับท่านอาจารย์ว่าถ้ายังมีประเด็นที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ต่อเนี่ยก็เราก็มาต่อกันในเสาร์นี้แต่ว่าก็เป็นจังหวะพอดีกับที่วันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับ2569ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นวันครบรอบ20ปีนะของการรัฐประหารนะโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคุณทักษิณแล้วครบรอบ20ปีเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่หลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของทุนนิยมชายขอบนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาย้อนลำลึกย้อนอดีตกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในรอบ20ปีพร้อมๆไปด้วยนะอาจารย์
6: ครับผมครับคือมันก็ผ่านมา20ปีนะฮะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของความถดถอยในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งประชาธิปไตยของไทยนะครับแล้วก็จนเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะฮะทีนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ทางกรรมธิการทหารของสภาผู้แทนเนี่ยก็มีการจัดเสวนาทางวิชาการด้วยนะฮะผมก็มาเข้าร่วมเสวนาร่วมฟังด้วยนะฮะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์19กันยาเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานอยู่ในสถาบันการเงินนะครับเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการผู้จัดการของบลจ.แห่งหนึ่งนะครับแล้วผมก็แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารนะครับก็จนกระทั่งทางกรรมการของธนาคารเนี่ยก็มาพูดคุยแล้วก็ขอให้ลาออกผมก็เลยต้องออกจากภาคสถาบันการเงินมานะแล้วก็มาทำงานในมหาวิทยาลัยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญชีวิตครั้งหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่า19กันยาเนี่ยรัฐประหาร19กันยาเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยด้วยนะครับที่ผลกระทบเนี่ยมันก็ยัง ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
5: ครับเพราะว่าผลพวงที่สำคัญก็คือ
6: หลายอย่างมันก็พัฒนาในมิติต่างๆมันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป20ปีนะฮะแต่อันที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือความเป็นทุนนิยมชายขอบของประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นทุนนิยมชายขอบต่อไปนะฮะ
5: ครับแม้ว่าจะผ่านมา20ปีเนี่ยนะครับ
7: ต่อซิมครับผม
6: ครับก็อันนี้ก็คือปัญหาคือถ้าเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยต้องเรียนคุณไพศาลว่ามันต่างกันเยอะในช่วงที่มีการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยภายใต้การปกครองของระบบเผด็จการทหารเนี่ยเกาหลีใต้เขามีผู้นำสองคนที่สำคัญก็คือคิมยังซัมกับคิมแดจุงซึ่งเป็นนักการเมืองที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ก็เจริญรุ่งเรืองนะฮะความเป็นทุนนิยมชายขอบเนี่ยมันก็หายไปนะคือก็กลายเป็นมีความสามารถเป็นผู้นำในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆนะฮะเกาหลีใต้ก็ยกระดับขึ้นมาเป็นประเทศแถวหน้าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆด้วยอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับที่เกิดขึ้น
5: คือเกาหลีใต
6: ้มันก็มีแบบเกินฮะ
5: เกาหลีใต้เนี่ยกลุ่มทุนใหญ่อย่างพวกแชร์บูก็เติบโตแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพวกทุนขนาดกลางขนาดเล็กนี่ก็เติบโตแล้วก็มีอำนาจต่อรองอยู่ในระบบเศรษฐกิจสูงด้วยยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ในขนาดของเราเนี่ยพวกทุนใหญ่เนี่ยเติบโตแล้วก็ในขณะที่ SME เนี่ยเรียกว่าล่อยหลอลงไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็สภาพเศรษฐกิจก็บอกว่ามันโตแบบ K shape ใช่ไหมอาจารย์คือพวกทุนใหญ่มันก็รอดไปได้จำนวนนิดหน่อยก็แต่ยังเติบโตไปได้แต่พวกขนาดกลางขนาดเล็กนี่ก็มีแต่ว่าจะล้มหายตายจากไปอันนี้เป็นความต่างที่ชัดเจนนะจ๊ะ
6: ทุนใหญ่ของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทุนแบบสัมปทานด้วยคือมันไม่ใช่ทุนที่มันเติบโตขึ้นมา
5: ที่มาจากนวัตกรรม
6: นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีฉะนั้นก
5: ็
6: ต้องอาศัยอำนาจรัฐนะพออาศัยอำนาจรัฐเนี่ยในสภาวะที่จากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมเผด็จการทหารเนี่ยมันก็ทำให้ไออำนาจผูกขาดในทางการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมันควบแน่นกันมากขึ้นควบแน่นกันมากขึ้นแต่มันก็เป็นจุดที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยมันก็เป็นสังคมที่มีความเหนี่ยวล้ำสูงมากนะการฟื้นตัวก็เป็นรูป K-shape นะครับแล้วก็อย่างที่คุณไพศาลได้กล่าวไปก็คือว่า SME ก็ล้มหายตายจากไปเยอะพื้นฐานหรือโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ได้อยู่บนฐานของการกระจายตัวของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับ
5: อย่าง SME ในขณะนี้ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือกลับมาแข็งแรงได้ไหมอาจารย์มียังมีโอกาสอยู่บ้างไหม
6: มีโอกาสถ้ารัฐบาลมีนโยบายหรือมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะฮะคือที่สำคัญคือนโยบายเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายที่พุ่งไปสู่ให้เกิดการกระจายตัวของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของการพัฒนาคือถ้าอำนาจทางการเมืองมันยังถูกผูกขาดอยู่แม้กระทั่งเรามีเลือกตั้งแล้วก็ตามเนี่ยโอกาสของการที่ SME ไทยมันจะเติบโตเนี่ยมันก็ ไม่เป็นเหมือนบางประเทศไม่เหมือนไต้หวันไม่เหมือนเกาหลีใต้อะไรพวกเนี้ยครับ
5: ครับ
6: แต่ไต้หวันนี่เขามีนโยบายเฉพาะเลยที่ให้ความสำคัญกับ SME อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวทางอีกแบบหนึ่งคือเขาต้องการสร้างบริษัทขนาดใหญ่ที่ไปแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดโลกใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: แต่ว่าของกรณีไต้หวันเนี่ยยุทธศาสตร์เขาเป็นแบบหนึ่งคือเขาก็เน้นไปที่ SME นะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของโครงสร้างทางการเมืองด้วยคุณไปสารคือต่างประเทศนี่มันก็มีบริบททางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างกันเพราะว่ากรณีไต้หวันเนี่ยคือรัฐบาลตอนเริ่มต้นเนี่ยตอนก่อตั้งประเทศเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นรัฐบาลที่มาจากภายนอกเนี่ยคือมันเป็นการแพ้สงครามกลางเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่นะแล้วก็มาตั้งฐานที่ประเทศไต้หวันซึ่งประเทศไต้หวันเนี่ยเดิมมันก็มีคนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วถูกไหมมีกลุ่มทุนมีประชาชนอยู่ทีนี้การที่รัฐบาลจะไปสนับสนุนกลุ่มทุนที่มีอยู่แล้วหรือกลุ่มทุนในประเทศให้มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ไว้วางใจเพราะว่ากลัวจะควบคุมไม่ได้ก็เลยสนับสนุนเป็น SME ดีกว่าง่ายกว่าอันนี้มันก็มีลักษณะเป็นอีกแบบนึงครับ
5: ครับก็เลยกลายเป็นว่าพื้นฐานของไต้หวันก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ฐานเขาค่อนข้างเข้มแข็งนะอาจารย
6: ์ของ SME
5: เพราะมันเติบโตมาจากพวกธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะอาจารย
6: ์ใช่ครับ
5: ส่วนคือผมสังเกตเนี่ยว่าแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันจะเติบโตได้แล้วก็เรื่องของไอ้ความแตกต่างไอ้ความเหลื่อมล้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มากเนี่ยมันไอ้เรื่องธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นฐานที่สำคัญนะมันต้องเข้มแข็งนะอาจารย
6: ์ใช่ครับ
5: แต่ของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่ามันเป็นเรื่องว่าช่วงหลังๆเนี่ยแข่งขันไม่ได้โดยเพราะสินค้าจากประเทศจีนที่เข้ามาตีตลาด
6: คือเราก็ผมว่าเราในแง่ของนโยบายหลายอย่างเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วเราก็ไปทำอะไรโดยที่ไม่ระมัดระวังใช่ไหมฮะแล้วนโยบายหลายอย่างมันก็ไม่มันก็ขาดการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องอย่างเราเปิดระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการเปิดระบบเศรษฐกิจเนี่ยกิจการหรืออุตสาหกรรมอะไรต่างๆในประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันเข้ามามากขึ้นถูกไหมฮะถ้าเราไม่สามารถแข่งขันได้เนี่ยมันก็ล้มหายตายจากหมดถูกไหมครับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่วันนี้เราก็จะเห็นกลุ่มทุนหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนเนี่ยก็โรงงานบางโรงงานก็แทบจะไม่ได้จ้างแรงงานไทยเลยเหมือนคล้ายๆทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรแบบนั้นน
5: ่
6: ะทุกอย่างครบวงจรในตัวเองหมดแต่ว่ามาอาศัยประเทศไทยเป็นฐานของโรงงานหรือฐานของการผลิตเท่านั้นเองแต่เศรษฐกิจไทยหรือคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์น้อยมากจริงๆถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นจักรวรรดิอย่างหนึ่งคือมันเป็นการแผ่อำนาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นจักรวรรดิอย่างหนึ่ง เป็นการขยายออกเป็นการส่งออกทุน
5: ครับ
6: ทีนี้ความต่างก็คือถ้าเป็นทุนตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นทุนเอกชนใช่ไหมแต่ทุนจีนจำนวนหนึ่งมันเป็นทุนรัฐไงเพราะมันจีนมันเป็นทุนนิยมโดยรัฐไง
5: ครับ
6: แต่ความน่าสนใจก็คือว่าจีนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็ขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาว่ามันมีข้อดีอะไรของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางแบบสังคมนิยมที่ปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมันมีพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้เวลาสั้นกว่าทุนนิยมตะวันตกนะผมบอกแต่ว่าถ้าเราจะไปสรุปอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะสรุปง่ายเกินไปเพราะว่าเราก็ต้องมองบริบทของจีนด้วยว่าประเทศจีนเป็นประเทศเก่าแก่แล้วก็เป็นประเทศซึ่งมันก็มีอารยธรรมมีพื้นฐานมีโครงสร้างอะไรอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในช่วงต้นทศวรรษ20เนี่ยตั้งแต่1900เป็นต้นมาจนถึง1940กว่าเนี่ยมันเกิดสงครามตลอดถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: คือมันเกิดภาวะโกลาหลเกิดสงครามเกิดความวุ่นวายมาโดยตลอดซึ่งมันก็เป็นความอ่อนแอของระบบการปกครองของราชวงศ์ชิงในยุคปลายนะซึ่งมันก็ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่ถูกจะเป็นคนป่วยของเอเชียถูกไหมฮะก็ต้องมองตรงนั้นด้วยคือพอมันฟื้นกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็ฟื้นกลับมาเร็วเพราะมันมีฐานอยู่คือมันมีฐานบางอย่างที่เข้มแข็งถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: อย่างระบบของจีนเนี่ยที่ระบบราชการมันมีความเป็นเมอร์ลิตเป็นระบบคุณธรรมอยู่สูงเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นอิทธิพลของการวางระบบเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่มันมีระบบราชวงศ์อยู่แล้วก็มันก็ไม่ได้ยังไงมันก็ในบางยุคนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงยุคที่มันตกต่ำนะฮะมันก็เป็นระบบที่ดีมากถูกไหมอย่างระบบการสอบจองหวนเนี่ยมันก็คือระบบคุณธรรมอ่ะคือวัดคนที่ความรู้ความสามารถไม่ได้วัดที่ระบบเส้นสาย
5: ไม่ใช่เส้นสายไม่ใช่ใช้เงินทองซื้อตำแหน่ง
6: ใช่ครับถึงแม้มันจะเป็นศักดินาแต่มันเป็นศักดินาที่มันมีระบบบางอย่างคอยคัดกรองให้คนมีความสามารถเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งที่สำคัญตรงนี้แต่มันมาเสื่อมลงสมัยปลายราชวงศ์ชิงใช่ไหมแต่ว่าจีนมันก็เสื่อมมาเรื่อยตั้งแต่สมัยประมาณ100กว่าปีที่แล้วอ่ะมันก็เสื่อมมาตามลำดับถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ตรงน
5: ี้ครับของเราดูคล้ายกับว่าอยู่ในระบบที่เปิดกว้างมากกว่าจีนมาก่อนแต่ว่าในท้ายสุดตอนนี้นี่การเข้าสู่ตำแหน่งของเรากับมีเรื่องให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นขดงคดีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งกันอุตลุดนะอาจารย์
6: ใช่ครับถูกต้องครับ
5: ซึ่งผมดูแล้วมันก็เหมือนกับฝีแตกอ่ะมันคงไม่ใช่เพิ่งเกิดอ่ะมันคงมีการสะสมมาแล้วก็พอเกิดฝีแตกขึ้นมามันก็โอ้โหตกใจกันว่าทำไมโครงสร้างมันใหญ่โตมาขนาดนั้นการซื้อตำแหน่งเนี่ยมันซื้อกันเป็นพันๆคนเลย
6: คือผมมองว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของไทยตอนเนี้ยกับในอนาคตเนี่ยคือการทุจริตคอร์รัปชันคือมันมีในทุกหย่อมย่าเลยและยิ่งผมมาทำงานการเมืองเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเลยฮะมันยิ่งเห็นชัดเลยเพราะว่าเราเห็นหมดแล้วก็บางอย่างเนี่ยคนที่ทำเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าผิดเลยอันนี้ผมสัมผัสได้เลยว่าคนที่ทำไม่รู้สึกว่าผิดเพราะว่า คนอื่นเขาก็ทำกันทำนองเนี่ย
5: มันทุกๆมันกลายเป็นมันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่า
6: แล้วก็คนที่ไม่ทำกลายเป็นคนประหลาดเป็นคนประหลาด
5: โลกสวยไหมพวกโลกสวยเลย
6: ไหมกลายเป็นคนประหลาดเลยฮะแล้วก็บางทีก็อาจจะประสบอันตรายด้วยในแง่มุมต่างๆอาจจะถูกทำลายถูกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเข้าไปขวางผลประโยชน์เขาแต่ถ้าท่านเลือกที่จะต่อสู้แล้วก็ตะโกนออกมาดังๆหรือเคลื่อนไหวหรือปะทะเนี่ยนะฮะฉะนั้นบางคนก็จะนิ่งเงียบดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยนะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมบอกเลยว่าปัญหาหนักมากแล้วมันก็ไม่ใช่มันหนักเฉพาะช่วงนี้นะมันสะสมกันมาแล้วก็คือที่ผมเห็นชัดเลยที่สุดเลยก็คือว่าระบอบที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยระบอบรัฐประหารระบอบแต่งตั้งเนี่ยที่บอกเป็นรัฐบาลคนดีหรืออะไรพวกเนี้ยยิ่งหนักกว่าอีกยิ่งหนักกว่าอีกแต่มันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองถูกไหมฮะเพราะว่าโดยระบบเนี่ยมันถูกปิดแล้วก็มันก็เป็นภาพลวงตาแต่อย่างเป็นภาพลวงตาก็คือว่าก็เอาภาพลักษณ์เอาภาพพจน์ที่ดีมาแปะเอาไว้ข้างหน้าแต่ข้างในเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมันไม่มีการทำงานของฝ่ายค้านไม่มีคือมันไม่มีการถ่วงดุลนะพูดง่ายไม่มีการถูก อย่างที่เราเห็นชัดที่สุดเลยก็คือการฟีด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8ปีไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเห็นชัดเลยถูกไหม
5: ครับ
6: แล้วไอ้เรื่องการไอ้สอบไอ้โกงสอบไอ้ท้องถิ่นเนี่ยมันก็เกิดในสมัยรัฐบาลรัฐประหารเ
5: หม
6: ือนเริ่มต้นตอนนั้นนะ
5: ครับ
6: แล้วก็จริงๆพูดให้ชัดๆเลยนะพวกทุนเทาโดยเฉพาะทุนจีนที่มีปัญหาเนี่ยก็เข้ามาช่วงนั้นมากที่สุดนะฮะเพราะเราเปิดช่วงนั้นนะครับไม่รู้อะไรทำให้เปิดนะฮะเราก็ถ้ามองในแง่ดีก็คืออาจจะเป็นความเชื่อทางนโยบายว่ามันต้องเปิดประตูเต็มที่แต่ถ้าเกิดเรามองโลกด้วยความสงสัยแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือก็คงถูกซื้อฮะมีการจ่ายผลประโยชน์กันหรือแม้กระทั่งกรณีของบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วเป็นชาวต่างชาติก็เกิดในยุคนั้นหมดอะครับเกือบหมดเลยนะฉะนั้นข้ออ้างของการรัฐประหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็น49ก็ดีหรือ57ก็ดีเนี่ย2ครั้งเนี่ยรัฐประหาร2ครั้งเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าพอมีอำนาจแล้วตัวเองก็ไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งที่เป็นข้ออ้างในการรัฐประหารว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดใช่ไหมมันทำให้ปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับแต่ยังดีนะครับปี49เนี่ยเรายังกรณีของการคนที่เข้าไปทำงานเป็นรัฐบาลเนี่ย ก็มีคนดีๆอยู่เยอะอย่างอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ทำให้ปัญหาอะไรเบาไปเยอะบางด้านนะแต่บางด้านแล้วก็แต่ว่าโดยถ้าพูดในเชิงระบบกลไกเนี่ยมันไม่ถูกอยู่ละคือผมเชื่อในเรื่องระบบเปิดมากกว่าระบบที่มันมีการตรวจสอบถูกต้องคือเราจะไปหวังให้คนดีกลุ่มคนดีแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาในเชิงระบบเพราะคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้นะคุณเกษาคือสามารถเปลี่ยนไปได้วันนี้จะดีวันต่อๆไปอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าระบบหรือกลไกมันไม่ถูกวางไว้ฉะนั้นผมเชื่อในระบบมากกว่าทีนี้57เนี่ยมันก็ทำเป็นการทำซ้ำอ่ะก็บอกว่ารัฐประหารครั้งแรกเสียของใช่ไหมมันก็เนี่ยผมว่าเราเสียโอกาสอะไรเยอะมาก20ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนเกาหลีใต้ด้วยที่พอถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เปลี่ยนเลย สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วมันก็พุ่งทะยานเลยนะมันพุ่งทะยานเลยมันไม่ได้กระตึ๊บกระตึ๊บแบบประเทศไทยนี่มันกระตึ๊บกระตึ๊บอะครับคุณประธาน
5: แล้วก็เราก็จะมีหลักประกันไหมเนี่ยว่าในการยึดอำนาจคงจะไม่เกิดขึ้นอีก
6: แต่มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะใช่ไหม
5: ก็หลายคนก็บอกว่าถ้า

0: ถ้าตราบใดที่สาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยยังคงอยู่มันก็คงจะมีหลักประกันเรื่องไม่ต้องไปลงมือทำรัฐประหารนะเพราะว่าระบบมันก็ถูกจำกัดดูแลโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ60แล้วก็สถาปนาฉบับใหม่ที่มีความต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะไอ้ตรงนั้นค่อยว่าอีกทีนึงเพราะว่าผมคิดว่าหลังจากที่ผ่าน
1: คือการที่ไม่มีรัฐประหารเนี่ยต้องเรียนคุณไปสารว่าการที่ไม่มีรัฐประหารจะกองทัพเนี่ยแล้วรัฐประหารด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะ
0: มัน
1: กลายเป็นประชาชนไม่ได้มีอำนาจจริงๆในการกำหนดคนบริหารประเทศเลยนะ
0: คือทุกอย่างมันไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ60หมดละ
1: ใช่ไหมฮะมันอยู่ในอำนาจของไอเครือข่ายอำมาตย์อะกุดอะพวกเครือข่ายอำมาตย์ที่เขาไม่ไว้วางใจประชาชนไม่ไว้วางใจระบบเลือกตั้งเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องทำให้ระบบเลือกตั้งมันดีด้วยการมีรัฐบาลที่ดีมีพรรคการเมืองที่ดีมีนักการเมืองที่ดีเราก็ต้องทำให้รัฐสภาเนี่ยมันเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมันถึงจะแก้โจทย์นี้ได้ถ้าคุณเลือกตั้งกันมาแล้วคุณก็ซื้อเสียงแล้วก็มาถอนทุนอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนคำหมาดเขาก็ย่อมไม่พอใจแน่แล้วเขาก็ต้องหาวิธีในการจัดการเลยซึ่งเวลานี้การจัดการมันก็มีนวัตกรรมละไม่ต้องเอารถถังมายึดอำนาจละก็ใช้องค์กรอิสระจัดการเลย
0: นะครับก็รัฐธรรมนูญ60นี่ก็ยุบพรรคการเมืองไปก็อย่างพรรคประชาชนนี่ก็กว่าจะเป็นพรรคประชาชนนี่ก็โดน2รอบนายกก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว2คนใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: ใช
0: ่แล้วก็เดี๋ยวก็รอดูเพราะว่าก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องติดตามดูกันต่อไปติดตามดูต่อไป
1: คือสมมติรัฐบาลไม่ได้เรื่องมีปัญหาบริหารประเทศไม่ได้บริหารประเทศแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็ต้องออกไปด้วยกระบวนการรัฐสภาหรือแม้กระทั่งด้วยกลไกแบบประชาธิปไตย
0: หรือไม่ก็ตามอยู่ตามอยู่ได้แค่ตามวาระ
1: ใช่ใช่มันก็อยู่ได้ตามวาระก็ต้องออกไปแค่นั้นมันก็ต้องยอมอดทนพอที่จะต้องปล่อยให้ระบบมันทำงานเพราะว่าถ้ามันใช้วิธีการที่มันขัดกับ rule of law ขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยประเทศมันไม่ได้ปกครองโดยหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ได้ปกครองโดยกฎหมายเนี่ยระยะยาวมันไม่ดีอยู่แล้วครับระยะยาวมันมีปัญหาอยู่แล้วดีที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังมีเหตุปัจจัยหลายอย่างดีกว่าเมียนมาหรือดีกว่ากัมพูชาไม่งั้นเราก็จะเป็นประเทศในระดับเดียวกับสองประเทศเพื่อนบ้าน
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: บางอย่างคล้ายฟิลิปปินส์นะมีบางอย่างคล้ายฟิลิปปินส
0: ์ครับคือมันมีงานหลายๆอย่างที่แม้ว่าอำนาจจะรวมศูนย์จะเป็นยุคที่อำนาจรวมศูนย์เกิดจากการรัฐประหารยึดอำนาจหรือว่าจะเป็นยุคที่พรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทผ่านการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นประชาธิปไตยบ้างไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่นะแต่ว่าของเราเนี่ยยังพอมีความก้าวหน้าไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมเนี่ยปัจจัยเพราะว่ามันยังมีคนที่เป็นพวกเทคโนแครตที่เขายังมีความเป็นมืออาชีพที่เข้ามามีบทบาทด้วยเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย
1: ์อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเทคโนแครตเองเนี่ยก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเท่าไหร่เทคโนแครตส่วนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ลอยๆนะ

0: ประสบความสำเร็จพุ่งทะยานมา 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ตั้งเสี่ยวผิงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่ก่อนหน้านั้นมันก็เผชิญความยากลำบากปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหมครับโดยเฉพาะช่วงระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างที่เกิดการล้มลงของราชวงศ์ชิงจนกระทั่งมีการประสบชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาที่มันเต็มไปด้วยความผันผวนนะแล้วถ้าเราศึกษาบทบาทของชนชั้นนายทุนอย่างถ้าเป็นพวกมาร์กซิสต์บอกอย่างชนชั้นกระดุมพีเงี้ยถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือสยามมันก็มีความต่างกันบางส่วนแล้วก็มีความเหมือนกันบางส่วนถูกไหมฮะในระยะหนึ่งก็มีการบอกว่าชนชั้นกระดุมพีในจีนเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำในการวิวัฒนาการสังคมจีนให้ก้าวหน้าได้ชนชั้นในทุนเนี่ยชนชั้นกระดุมพีเนี่ยแล้วมีการพยายามผลักดันให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปการเมืองแล้วก็พยายามทำให้เกิดสันติภาพนะแต่ว่าความพยายามของการทำตรงนั้นเนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่าถ้าเราดูชนชั้นกระดุมพีของจีนเนี่ยมันเป็นลักษณะของนายทุนนายหน้าซึ่งมันก็เป็นลักษณะของทุนนิยมชายขอบคุณเบสานายทุนนายหน้าก็เป็นตัวแทนของ
1: บริษัทข้ามชาติ
0: มหาอำนาจตะวันตกบริษัทข้ามชาติมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามายึดครองจีนในบางพื้นที่อ่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ตัวทุนที่มีความใกล้ชิดกับระบอบศักดินาเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นทุนขุนนางอ่ะคือมันเป็นทุนขุนนางเป็นทุนศักดินาซึ่งมันไม่มีกระดุมพีหรือทุนแบบประเทศในยุโรปอ่ะหรือแม้กระทั่งอย่างในสหรัฐอเมริกาฉะนั้นมันลักษณะพัฒนาการมันก็เลยมีความแตกต่างแล้วก็ชนชั้นนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงเหมือนในสหรัฐอเมริกาหรือในฝรั่งเศสหรือในอังกฤษนะมันก็หรือหลายประเทศในยุโรปมันก็ไม่เหมือนกันนะครับและนายทุนนายหน้าเนี่ยก็ต้องอาศัยการปกป้องของมหาอำนาจในการดำเนินธุรกิจถูกไหมฮะก็ไปเข้ากับมหาอำนาจตะวันตกมันก็ทำให้ศูนย์กลางอำนาจของจีนเนี่ย อย่างราชวงศ์ชิงเนี่ยมันอ่อนแอนะแล้วก็พรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยในช่วงแรกก็พยายามที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะแล้วก็พยายามเป็นตัวแทนของชนชั้นกระดุมพีชนชั้นในทุนที่เป็นฝ่ายก้าวหน้าแต่ว่าภายหลังมรณกรรมของซุนยัตเซนเนี่ยซึ่งก็เป็นความโชคร้ายของจีนอีกก็คือซุนยัตเซนก็อายุสั้นไปนิดนึงนะครับอายุสั้นไปนิดหนึ่งพออายุสั้นเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนที่จะทำงานรวมประเทศสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยก็ตอนหลังฝ่ายขวาฝ่ายที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมขวาจัดเผด็จการอย่างเจียงไคเช็กก็ขึ้นมาคุมสภาพของพรรคก๊กมินตั๋งก๊กมินตั๋งก็เลยเปลี่ยนไปเลยจากพรรคซึ่งเป็นพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็กลายเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมขวาจัดแล้วก็มีนักวิชาการบางคนก็บอกด้วยซ้ำไปว่าจริงๆเจียงไคเช็กเนี่ยก็มีพฤติกรรมเหมือนพวกขุนศึกอ่ะถูกไหมฮะค
1: ือ
0: ยุคขุนศึกยุควอร์ลอร์ดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติสิ้นไห่ถูกไหมคือกลุ่มสภาพไม่ได้ต่างคนต่างตั้งตัวเป็นใหญ่ใครมีกองทัพมีกองกำลังก็มีพื้นที่ของตัวเองก็ประกาศเป็นเขตอิทธิพลของตัวเองแล้วก็หาประโยชน์เข้าตัวเองแต่อ้างประเทศอ้างประชาชนอ้างประเทศแต่จริงๆก็คือหาประโยชน์เข้าตัวเองจริงๆวอร์ลอร์ดในพม่าเนี่ยในเมียนมาก็เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อชนกลุ่มน้อยอะไรหรอกครับพอทำไปก็คือหาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับมีใครต่อสู้เพื่อเอกราชจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าต้องการความเป็นอิสระระดับหนึ่งเนี่ยแล้วคิดถึงประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดความสงบสุขเนี่ยมันสามารถอยู่ร่วมกันในรูปแบบของสหพันธรัฐประชาธิปไตยได้ไง

0: ที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ทรยศกันไปมา
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ต่างฝ่ายต่างมีกองกำลังแล้วก็สร้างพื้นที่เขตอิทธิพลของตัวเองแล้วก็รับพออยู่ๆไปก็ทำธุรกิจที่มันผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยแล้วมันก็สร้างปัญหาให้ไทยอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าไทยก็มีพื้นที่ดินแดนติดกันยาวเหยียดเลย 2,400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยแล้วก็มันก็โชคไม่ดีอีกไทยก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ถูกซื้อติดสินบนได้อีกมันก็เลยไปกันใหญ่เลยตอนนี
0: ้ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับอาจารย์
1: ได้ครับ
0: ฮะเดี๋ยวอาจารย์ยังเข้าช่วงที่2ได้ใช่ไหมครับ
1: นะอาจจะเข้าได้สั้นๆครับผมครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคป

0: LINE @thinking radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: กลับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์อนุสรอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะซึ่งปัจจุบันท่านก็เข้าสู่วงการเมืองนะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะวันนี้อาจารย์อนุสรเข้ามาหรือยังฮะยังไม่ได้เข้ามานะฮะวันนี้เนี่ยมีคุณหมอพรหมบินเลิศสุริเดชซึ่งอดีตเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณได้ปาฐกถาพิเศษใช้ชื่อว่า2ทศวรรษรัฐประหาร19กันยา49 เป็นการปาฐกถาพิเศษผ่านเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์คนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดง .com โดยที่ทางหมอมิงหรือว่านายแพทย์พรหมบินเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี2535ที่เป็นการลุกคือของประชาชนต่อสู้เอาชนะเผด็จการสืบทอดอำนาจทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญ2540ที่ถูกร่างขึ้นมาด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศอย่างเต็มที่ซึ่งกระบวนการที่มีส่วนร่วมนี้มีหัวใจสำคัญคือ 1. ปกปักรักษาอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสียงของสภาเป็นใหญ่ 2. การรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน 3. มีมาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีองค์กรอิสระต่างๆเกิดขึ้นภายใต้การยึดโยงกับอำนาจประชาชนรัฐธรรมนูญ2540ออกแบบมาให้อำนาจนิติบัญญัติผ่านการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีที่ได้มาจากเสียงในสภาก็ยึดโยงกับประชาชนไปจนถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เป็นขององค์กรอิสระก็ถูกสรรหาและคัดเลือกแล้วก็เห็นชอบมาด้วยอำนาจของวุฒิสภา200คนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงเช่นกันนะแล้วบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี2540มีผลสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540คือการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2544ซึ่งพรรคไทยรักไทยได้เสียงในสภาเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งคือ248เสียงจาก500เสียงโดยการหาเสียงถึงนโยบายแทนที่จะหาเสียงแบบเน้นตัวบุคคลเหมือนในอดีตสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่และเป็นครั้งสำคัญที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้คือวิกฤตต้มยำกุ้งของปี2540เศรษฐกิจฝืดเคืองประเทศเกือบจะล้มละลายเนื่องจากประเทศเป็นหนี้หมอพรหมบินบอกว่าเราต้องกู้หนี้ยืมสินจากองค์กรระหว่างประเทศคือ IMF แล้วก็ยืมหนี้มาจากญี่ปุ่นและประเทศจีนเพื่อมาช่วยในการกอบกู้สถานการณ์ธุรกิจล้มเป็นลูกโซ่ประชาชนตกงานจนต้องเอาของเก่ามาขายที่มีคำเรียกว่าเป็นยุคของการเปิดท้ายขายของหลายท่านพอจะจำได้ไหมฮะตกงานแล้วก็ต้องเปิดท้ายขายของนะเอาไปคนดูในบ้านมีอะไรพี่ชอออกมาขายได้บ้างนะฮะอ้าวอาจารย์อนุสรเข้ามาแล้วนะครับคุยกันต่อครับอาจารย์ครับ
9: ครับครับครับ
8: เมื่อสักครู่นี้ก็เลยพูดถึงที่วันนี้หมอบิงเขามีปาฐกถาพิเศษในวาระ20ปีรัฐประหาร49อาจารย์
9: ครับ
8: ก็สั้นๆนิดๆหนึ่งเชิญอาจารย์ต่อเลยฮะอันนี้เราก็จะคุยกันถึง20ปีของรัฐประหาร49แล้วก็ผลพวงที่มันเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจของเรานะเพราะ20ปีนี่คือเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเกือบจะเรียกว่ามีปีไหนที่โตเต็มศักยภาพเลยใช่ไหมอาจารย์
9: ใช่ครับใช่ครับพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะ
8: ครับพอได้ยินไหมอาจารย์โอเคสายหลุดเดี๋ยวอาจารย์ลองติดต่อเข้าดูใหม่นะฮะก็บอกว่าระหว่างนี้ผมก็คุยเรื่องที่อาจารย์พรหมบินที่หมอพรหมบินเขาพูดหมอมิ่งเขาพูดไปก่อนนะฮะเขาปราศัยไปก่อนนะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นนะเมื่อมีการเลือกตั้งปี2544ซึ่งไทยรักไทยได้เสียงเกือบถึงครึ่งหนึ่งจาก500เสียง248นะด้วยการหาเสียงถึงนโยบายแทนที่จะหาเสียงแบบเน้นตัวบุคคลเหมือนอดีตสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่และเป็นครั้งสำคัญที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาก่อนหน้าวิกฤตต้มยำกุ้ง นะซึ่งไทยซึ่งเราก็ประสบปัญหาจนกระทั่งมีคนชั้นกลางจำนวนมากตกงานแล้วก็ต้องมาเปิดท้ายขายของบางคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเสียหายต้องฆ่าตัวตายชาวนาก็ฝืดเคืองเกษตรกรเป็นหนี้สินเงินต่างๆในระบบหายหมดรัฐบาลจึงมีหน้าที่สำคัญในการกอบกู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจและเราก็แก้ปัญหาในทุกเรื่องเรื่องหนี้สินของประเทศก็มีระบบการจัดการที่แบ่งให้รับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อได้เมื่อเศรษฐกิจเดินต่อได้การจ้างงานต่างๆก็ยังสามารถรักษาไว้ได้เศรษฐกิจต่างๆก็เดินได้นะพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับการพักหนี้3ปีประชาชนได้รับผลประโยชน์หนี้นับ10ล้านครอบครัวเกิดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะซึ่งศักยภาพในการเพิ่มรายได้โอท็อปการเปลี่ยนแปลงสินค้านี่ครับหมอพงษ์มินก็ได้พูดถึงเรื่องนโยบายต่างๆนะที่ในยุครัฐบาลคุณทักษิณไทยรักไทยได้มีการดำเนินการในเดือนกรกฎาคมปี46หลังจากเลือกตั้ง2ปีเราสามารถถือหนี้ IMF ได้ครบก่อนกำหนดถึง2ปีสิ่งเหล่านี้คือผลงานด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็บอกว่าแม้ว่าในช่วงหนึ่งต้องพบกับปัญหาโรคระบาดเช่นการระบาดของโรคซาจนตกใจกันในทั่วทั้งภูมิภาคทั่วโลกแต่ประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลในขณะนั้นสามารถจัดการได้เด็ดขาดและในปี2047ก็คือมีเรื่องสึนามิซึ่งมีคนเสียชีวิตกว่า 8,000 คนประเทศต่างๆมีความเสียหายหนักมากแต่ตัวชี้วัดหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ก็คือภายใน6ชั่วโมงเท่านั้นคณะแพทย์และหน่วยงานต่างๆของไทยก็ได้ระดมกันเข้าไปช่วยเหลือกู้สถานการณ์กู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ฟื้นคืนสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งต่อมาในครั้งที่2ภายใต้รัฐธรรมนูญ2540คือเมื่อต้นปี2548ปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยก็ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายได้เสียงถึง377เสียงสิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันว่าเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพดีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะดำรงอยู่และเป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปแต่น่าเสียดายขณะที่ประเทศกำลังวิ่งก็ถูกขวางด้วยการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการอย่างไรก็ตามการคลี่คลายความขัดแย้งนี้รัฐบาลในช่วงนั้นก็ยังยึดตามรัฐธรรมนูญ2540นั่นหมายถึงว่ามีการประกาศยุบสภาคืออำนาจให้กับประชาชนเป็นการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศของประชาชนผ่านระบบการเลือกตั้งในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ2540ที่ออกแบบไว้แต่ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะข้อหาว่ากกต.จัดการเลือกตั้งแล้วไม่เป็นความลับนะสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่าความพยายามที่จะขัดขวางการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ2540แม้ต่อมาจะพยายามจัดการเลือกตั้งอีกครั้งและประตูเริ่มเปิดออกตามวิถีประชาธิปไตยแต่ก็ถูกปิดอีกครั้งหนึ่งด้วยการรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549และฉีกรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งหลังจากนั้นมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จุดสำคัญต่างๆที่เคยยึดโยงกับประชาชนถูกดัดแปลงไปเป็นอื่นกลายเป็นที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ใช่เลือกตั้งโดยตรงผสมเข้ากับการสรรหาและมีความพยายามเร่งออกรัฐธรรมนูญ2550ภายใน1ปีหลังจากการรัฐประหารแต่การรัฐประหารในครั้งนั้นก็ยังถูกกล่าวถึงกันว่าไม่เสด็จน้ำเพียง7ปีหลังจากนั้นจึงเกิดการรัฐประหารครั้งที่2เพื่อให้เสด็จน้ำและการรัฐประหารครั้งที่2นี่ยาวนานหลายปีกว่าจะได้รัฐธรรมนูญ2560ที่ทำให้เกิดกติกาที่เสียงของอำนาจประชาชนผ่านรัฐสภาผ่านการเลือกตั้งถูกด้อยค่าลงไปอีกแล้วก็เป็นปัญหาต่างๆตามมาทั้งเรื่องสิทธิทางการเมืองสิทธิของอำนาจประชาชนลดลงและกระทบโดยตรงกับประโยชน์ของประชาชนที่ทำให้รัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการหรือการศึกษาไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนนะ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่วันนี้นายแพทย์พรหมินทร์อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของคุณทักษิณนะก็ได้มีการปาฐกถาผ่านทางเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงนะเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะฮะไม่ก็ต้องขออภัยท่านอาจารย์ดร.สอนด้วยถ้าติดต่อไปแล้วเกิดขุกขักยังไงนะฮะพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทัพนักกีฬาไทยคว้า3ทองจากเทคบอลคู่ผสมหญิงคู่และชายคู่การแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยไม่ทำให้คนไทยผิดหวังคว้าทองแรกให้ไทยจากเทคบอลประเภทคู่ผสมต้นพักพงเดชเจริญกับนิสุภาวดีวงคำจันทร์คู่หูอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยพบอากิโนริวาเซและยูอินะซากาโมโตะจากญี่ปุ่นเจ้าภาพปรากฏว่าคู่จากไทยชนะไปได้2ต่อ0เซต12ต่อ4และ12ต่อ5คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จส่วนทองที่2ได้จากเทคบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศนิสุภาวดีวงคำจันทร์กับหยกจุฑาทิพย์กันทธงคู่หูเทคบอลสาวไทยดีกรีอันดับ1ของโลกและแชมป์โลก3สมัยเอาชนะคู่แข่งจากเมียนมาไปได้2ต่อ0เซตทองที่3ทัพไทยเอเชียนเกมจากเทคบอลประเภทชายคู่สสรศักดิ์เทาสิริและตุ้มจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024เอาชนะเลบานอนไปได้2ต่อ0เซตอื้อเฉาเผยคลิปผอ.รพสต.ชวนลูกน้องเล่นไพ่ในที่ทำงานจากกรณีเพจดังชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่าผอ.รพสต.คลอง1บางขันคลองหลวงปทุมธานีงานไม่ทำชวนลูกน้องนั่นเล่นไพ่ในห้อง OPD ทุกช่วงเย็นลูกน้องทนไม่ไหวไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอดจนคลิปเป็นไวรัลและเป็นที่ฮือฮาในวงกว้างจนมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากสำหรับคลิปดังกล่าวผู้สื่อข่าวตรวจสอบจากหลายที่จนทราบว่ารพสต.ดังกล่าวตั้งอยู่ในตลาดบางขันตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อประสานขอสัมภาษณ์ผอ.คนดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและให้ชี้แจงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดทำการจะได้มีการตรวจสอบและสอบถามเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเปิดตัวลูกสุนัขก้าวสู่สุนัขตำรวจลูกสุนัขฝึกหัดที่จะก้าวขึ้นเป็นสุนัขตำรวจในอนาคตเปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารเนื่องในวันชาติในกรุงซานติอาโกของชิลีผู้บังคับการหน่วยฝึกสุนัขตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังฝึกสุนัขตำรวจรุ่นใหม่26ตัวรวมทั้งสายพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดและเบลเยียมมาลินอยส์รวม17ตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจตำรวจที่หลากหลายเช่นการตรวจค้นยาเสพติดหน่วยฝึกสุนัขตำรวจซึ่งถือเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจและดึงดูดสายตาผู้คนมากที่สุดในขบวนสวนสนามเนื่องในวันเอกราชของชิลีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โร ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
13: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
14: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
12: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ังจดจำความรู้สึกที่ลึกซึ้งการครั้งหนึ่งได้เห็นเป็นน้องใหม่ณร่มรั้วจามจุรีแสนดีใจโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้เวียนมาเมื่อถึงวันทรงดนตรีสองล้นเกล้าได้เข้าเฝ้ารื่นรมสมปรารถนาได้ชื่นชมพระบารมีพระปีชาได้ยนต์โฉมนางฟ้าพระราชินีสองพระองค์ไม่อยู่ไกลไปสุดเอื้อมท่านทรงเชื่อมให้รักในศักดิ์ศรีเลือดจุราเต็มเปี่ยมความภักดีพ่อแม่ของเรานี้คือพระองค์พระหัตถ์ทรงปริญญาเมื่อครารับนิสิตจับอีกด้านงานสูงส่งมีรอยยิ้มสมเด็จแม่ที่มองตรงทุกสิ่งจงจารึกผนึกใจแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรข้าพระพุทธเจ้าคณะนิสิตเก่าจุฬา CU12 รองศาสตราจารย์อัชชลาโชคดาราไล่ศัตรูไกลผู้ประพันธ์

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าละวาไรแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าละวาไรอัคราพิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าละวาไรอัคราพิรักษ์ศิลปินครับ

เนื่องจากข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธานและได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้าน

คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศไทยมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภ

กำลังปัญญากำลังความคิดความซื่อสัตย์สุจริตทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีความหมายทั้งนั้นไม่ใช่ไม่มีความหมายเวลาท่านผู้ใหญ่ไปให้โอวาทบอกว่าขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตทำงานทำการให้ทำด้วยความตั้งใจดีใช้หลักวิชาที่ถูกต้องแม้เป็นท่านผู้ใหญ่ท่านพูดอย่างนั้นมีความหมายโดยมากท่านผู้ใหญ่ไปที่ไหนก็ต้องพูดอย่างนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นไม่มีความหมายที่จริงมีความหมายต้องพูดซ้ำซากอยู่นั้นว่าขอให้ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำด้วยรู้ทันทำด้วยความรู้ไม่เผลอสติทำด้วยความมีหลักวิชาแล้วก็ทำด้วยชุดสุจริตทำด้วยการไม่มีอคติอคติก็แปลว่าทางที่มีคนไปทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถ้าทุกคนตั้งใจมีผิดพลาดได้แต่ว่าถ้าดูด้วยสติด้วยไม่มีอคติแล้วก็ปฏิบัติให้ดีคำว่าดีชอบเนี่ยเราไม่มีความหมายแล้วสมัยนี้เพราะว่าพูดกันมากขอตรงทำดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทำได้มีผลดีทำมีผลสำเร็จตามประสงค์ของแต่ละคนแต่ละคนแม้จะผู้ที่เป็นผู้ร้ายก็ต้องการให้ได้ผลดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ผลดีคือหมายความว่าหาความสุขสำราญสบายใจสบายกายแต่ว่ามันก็มีวิธีต่างๆแต่ถ้ามีวิธีที่จะดูสถานการณ์งานการด้วยมีสติรู้คือหมายความว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรรู้อะไรอะไรมันก็จะเห็นชัดว่าอันไหนควรทำอะไรอันไหนไม่ควรทำแล้วก็เมื่อทำไปแล้วสมมติว่าทำดีเราก็ต้องปลื้มใจให้ปลื้มใจเนี่ยอย่ามาทำให้เราเสียหายไปเพราะว่าของที่ปลื้มใจลิงโลดไปลิงโลดมาแล้วก็โลดไปโลดมาโอ้ก็ไม่ปากก็เป็นได้แต่ว่าถ้าทำอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องดูว่าแก้ไขได้อย่างไรเพราะว่ามีสติรู้ถึงจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีบกพร่องบ้างก็จะมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีบกพร่อง

านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
0: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงในยุคสมัยนี้เลยหลายๆครอบครัวประสบกับปัญหานี้เลยครับโดยเฉพาะเด็กๆหรือวัยรุ่นหรือคนทำงานก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับมือถือจะอยู่กับสื่อโซเชียลต่างๆและโดยเฉพาะเด็กๆนั้นเมื่ออยู่กับแอปพลิเคชันต่างๆหรือเกมต่างๆเนี่ยจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่าติดกันเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเล่นเกมเขาสามารถที่จะเล่นแล้วแพ้เสร็จแล้วก็รีเซ็ตขึ้นมาใหม่แล้วก็เล่นเกมจนประสบความสำเร็จจนชนะจนชีวิตจริงๆเขานึกว่ามันคงจะเหมือนในเกมเพราะนั้นหลายๆปัญหาที่ออกมานี่ที่เราได้เห็นตามสื่อนั้นเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขาคิดว่าชีวิตนี่มันจะรีเซ็ตง่ายๆแบบเกมแบบแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาได้พบได้เจอมานี่แหละครับปัญหาของบ้านของเมืองของสังคมในยุคนี้เนี่ยเต็มไปหมดพอได้รับจากสื่อโซเชียลมายิ่งถ้าเด็กเล็กๆไม่มีผู้ปกครองไม่มีพ่อแม่คอยควบคุมให้ดีสุดท้ายเยาวชนพลเมืองของบ้านเมืองเราก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับผมได้มาจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยานาควัชระครับเลี้ยงลูกให้เป็นทรพีโดยไม่เจตนาเรื่องที่จะเล่าให้ท่านฟังนี้เป็นเรื่องจริงครับตั้งใจจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างไม่อยากจะโทษใครเพราะตัวละครแต่ละคนในเรื่องนี้ก็เจ็บปวดอยู่แล้วถือว่าเป็นกรณีศึกษาและเป็นตัวอย่างประกอบก็แล้วกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งพ่อนั้นมีการศึกษาจบปริญญาเอกแม่นั้นก็จบปริญญาโททั้งพ่อและแม่มีงานการทำดีมากการเงินก็ดีแต่เขาทำงานหนักกันทั้งคู่นะครับทั้งสามีภรรยามีลูกชายอยู่สองคน

ือไม่ก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครั้งล่าสุดนี้เนี่ยลูกชายนั้นพูดจายอกย้อนพ่อเถียงพ่อจนพ่อนั้นทนไม่ไหวได้เอามือไปตีลูกชายเข้าหนึ่งทีและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกชายนั้นลุกขึ้นเตะพ่อหนึ่งทีแล้วก็ผลักพ่อกระเด็นไปแถมเดินหนีออกจากบ้านไปพ่อนั้นมาเล่าให้ผมฟังด้วยหัวใจที่เจ็บปวดร้าวผมถามว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อเขาบอกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรไม่เคยลงโทษลูกมาก่อนเลยเพราะคิดว่าจะเลี้ยงลูกโดยการไม่ลงโทษเลยครั้นเมื่อเขาโตขึ้นแล้วจึงได้เห็นว่าลูกทำผิดอยู่เรื่อยๆไม่อยู่ในโอวาทถ้าจะลงโทษตอนนี้ลูกก็ไม่ยอมรับแถมสู้แล้วก็หนีไปเฉยๆจะสู้กับลูกก็สู้ไม่ได้แถมอายเขาด้วยเขาได้ถามผมว่าตัวอย่างที่สองพ่อนั้นเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แม่นั้นเป็นหมอก็ต้องทำงานหนักกันทั้งคู่ลูกชายคนโตอายุ13ปีไม่เชื่อฟังพ่อแม่และครั้งล่าสุดนี้แม่เผลอไปเอ็ดลูกเข้ามากๆลูกชายก็เลยเอาไม้ตีหัวแม่แตกและหนีออกจากบ้านไปเลยพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะทั้งคู่ไม่เคยลงโทษลูกแม่โทรศัพท์มาหาและได้บอกว่าไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวเขาจะหาว่าเป็นลูกทรพีเธอได้ถามผมว่าหมอคะทำยังไงดีอยากฆ่าตัวตายอยู่แล้วหมอจากทั้งสองกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้สร้างวินัยให้แก่เด็กตั้งแต่เล็กๆ เด็กนั้นจึงเติบโตขึ้นมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสังคมดีพูดเก่งกีฬาเก่งหรืออาจจะเรียนเก่งด้วยก็ได้แต่ว่าขาดวินัยกับตัวเองไม่มีการยอมรับกติกาของสังคมของครอบครัวของพ่อแม่ซึ่งถ้าเติบโตต่อไปก็จะไม่ยอมรับกติกาของสถาบันการศึกษาของที่ทำงานและแม้แต่กฎหมายของบ้านเมืองเรียกว่าเติบโตต่อไปจะทำงานก็ยากจะอยู่ก็ยากมีครอบครัวก็ยากมีลูกก็ยากยากไปหมดทุกอย่างแม้แต่อยู่คนเดียวก็ยากเผลอๆก็ทำผิดกฎหมายบ่อยๆโดยอ้างว่าไม่เจตนาไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาก็จะพูดอยู่อย่างนี้สาเหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ลงโทษเมื่อเด็กทำผิดมาตั้งแต่เล็กๆและไม่ชมเชยหรือให้รางวัลเมื่อเขาทำความดีผมจำได้แม่นว่าเมื่อ10กว่าปีมาแล้วมีการเชื่อกันมากเรื่องการเลี้ยงลูกโดยไม่มีการลงโทษทางกายซึ่งก็คือการตีลูกนั่นเองพวกที่มีความรู้ระดับปริญญาโทขึ้นไปครูบาอาจารย์แพทย์ซึ่งเชื่อถือกันมากและเลี้ยงลูกโดยไม่ลงโทษเชื่อถือกันมากและเลี้ยงลูกโดยไม่ลงโทษโดยการตีเลยแต่จะบอกให้เด็กคิดเองให้เด็กมีอิสระในการแสดงออกซึ่งแลดูก็น่ารักดีหรอกในตอนเด็กๆในช่วงนั้นผมเคยถูกเชิญไปบรรยายพิเศษให้สมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนสาธิตที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งฟังและผมก็ถูกถามเรื่องนี้ซึ่งผมก็ตอบไปในที่ประชุมเลยว่าผมไม่เห็นด้วยหรอกครับที่จะไม่ให้มีการลงโทษเด็กทางกายเมื่อทำผิด

าเป็นผมผมจะตีเด็กใช้มือตีคนเขาจะดีที่สุดผมได้โดนต่อว่าว่าแหมหมอนี่เหี้ยมจังแต่ผมเชื่อว่าการที่เด็กถูกตีหรือการถูกลงโทษทั้งฝ่ายกายนั้นตั้งแต่เด็กๆ เด็กจะตระหนักและรับรู้ถึงบทบาทของการลงโทษได้ดีกว่าและเร็วกว่าการลงโทษทางจิตใจและทางสังคมเพราะเด็กนั้นเล็กเกินไปที่จะเข้าใจและจะได้ใจด้วยคุณหมอได้บรรยายต่อไปว่าจำไว้ถ้าคุณไม่ลงโทษลูกของคุณเมื่อทำผิดสักวันหนึ่งสังคมจะลงโทษลูกของคุณซึ่งจะเจ็บยิ่งกว่าที่คุณลงโทษเขาในวัยเด็กเสียอีก10กว่าปีที่ผ่านมานี้เด็กๆในยุคนั้นก็คงเติบโตเป็นวัยรุ่นกันในขณะนี้พอดีปัญหาเรื่องลูกวัยรุ่นนี้ทำความปวดหัวมาให้กับพ่อแม่มากมีพ่อแม่นำลูกวัยรุ่นมาปรึกษาผมที่คลินิกมากมายทั้งที่เจ้าตัวยอมมาหาเองแล้วก็จ้างกันมามีวัยรุ่นคนหนึ่งมาจากเยอรมันพ่อแม่ต้องจ้างให้มาหาผมด้วยการซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้30ชุดซึ่งหลังจากมาหาผมและพูดคุยกันเขาบอกว่าไม่ต้องจ้างมาก็ได้เพราะมาหาแล้วคุยกับหมอได้สนุกดีอยากมาคุยบ่อยๆด้วยโดยส่วนตัวผมเองแล้วผมสนใจเรื่องของวัยรุ่นและกิจกรรมวัยรุ่นตลอดมาในทุกๆรูปแบบและต้องเข้าใจหรือตามให้ทันอยู่เสมอสมัยที่ผมรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ผมก็เป็นผู้ริเริ่มตั้งแผนกจิตเวชวัยรุ่นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพราะมองเห็นความสำคัญของบุคคลในวัยนี้ที่จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือแนะนำหรือแก้ไขโดยจิตแพทย์หรือบุคลากรที่พร้อมจะเข้าใจจิตใจของพวกเขาโดยแท้จริงและต้องทันสมัยทันเหตุการณ์ด้วยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีแผนกจิตเวชวัยรุ่นนี้อยู่ตามโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆที่ผมได้ไปศึกษามาวัยรุ่นที่มีปัญหาหลายๆรายก็ช่วยเหลือได้ทั้งในแง่เกเรไม่เรียนหนังสือชอบหนีเที่ยวติดยาสัมสนทางเพศแปรปรวนทางเพศก้าวร้าวแยกตัวขาดความเชื่อมั่นตัวเองกังวลและอีกอื่นอีกมากบางรายก็ช่วยเหลือได้ยากมากเพราะเขาไม่อยากให้แพทย์ช่วยและที่แน่นอนก็คือพ่อแม่ต้องให้ความร่วมมือด้วยเรานั้นไม่อยากจะรอให้ขึ้นถึงขั้นนั้นหรอกครับมันจะเจ็บด้วยกันทั้งพ่อแม่และลูกจงมาตั้งใจอบรมลูกให้มีวินัยตั้งแต่เด็กๆดีกว่าครับท่านผู้ฟังจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าเลี้ยงลูกผิดซึ่งถือว่าเป็นบาปบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งก็ว่าได้หรืออย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นการเลี้ยงลูกให้เป็นทรพีโดยไม่เจตนาก็ได้ผมหนาวในหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังขอบคุณเรื่องราวนี้จากท่านศาสตราจารย์ในแพทย์วิทยานาค

0: จตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
9: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
11: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะเราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าหัวข้อวันนี้นะคะที่อาจารย์เขียนบทความแล้วก็อาจารย์ก็จะนํารายละเอียดมาคุยกันนะมันเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยนะเพราะหลายๆครั้งเราคุยกันไปเนี่ยเราอาจจะมีการติดหล่มอะไรบางอย่างเราจะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงนะคะกับหัวข้อที่อาจารย์เขียนวันนี้อนาคตของนักสู้แก่ๆนะคะเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมนักวิทยาศาสตร์ทุกท่านครับ
11: ค่ะอาจารย์ค่ะอนาคตของนักสู้แก่ๆนักสู้แก่ๆนี่คือประเทศใช่ไหมคะอาจารย์แทนประเทศไหมคะอาจารย์คะ
12: แทนประเทศที่จริงแทนตัวผมเองด้วยนะจริ งๆแต่เราประสบการณ์ให้ฟังแก่แล้วนะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆมันเป็นไปได้ยังไงจะมาที่จะจัดไปเขาเรียกว่ามิกเลอร์อินคัมแท็กนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่าเราก็พูดต่อหลังเริ่มพูดเยอะขึ้นนะครับตั้งแต่มีของ World Bank มีอะไรออกมาพูดคือต่างประเทศมาพูดเนี่ยหลายคนก็โอ้โหตกใจนะทีนี้แต่จริงๆมันก็พูดมาก่อนนานแล้วล่ะแต่ว่าของอะไรที่เป็นระยะยาวเนี่ยคนก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่พร้อมยังมีเรื่องด่วนกว่าใช่ไหมนโยบายรัฐบาลอะไรต่างๆก็เร่งด่วนก็คือแจกตังก่อนใช่ไหมเขาคิดว่านั่นคือวิธีการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจใช่ไหมกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินหน้าอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไม่ได้ผลอะไรหรอกนะหลังๆก็ไม่กระตุ้นละนะคุณแจกไปก็แจกเขาก็เอารับไปลดหนี้ไปอะไรต่างๆก็ไม่บริโภคมากขึ้นนะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะ
11: คือ
12: รัฐบาลเข้ามาทุกรัฐบาลน่ะก็เข้ามาไม่เท่าไหร่ก็เตรียมตัวล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เขาก็ต้องหาเสียงโดยการแจกเงินก่อนนะเวลากลับมาเขาจะได้ประชาชนจะได้เลือกแต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับเศรษฐกิจแล้วก็แย่ลงด้วยเพราะว่าต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำก็ทำให้ลองเทอมาระยะยาวก็ยิ่งแย่ลงไปนะแต่นี้เราก็ไม่อยากจะอะไรมากเพราะเป็นความจำเป็นทางการเมืองของประเทศไทยมันก็เลยต้องเป็นประเด็นว่าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะสิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้ก็เป็นวิธีนึงอ่ะก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องถูกต้องอะไรต่างๆต้องเป็นไปได้แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวก็เอามาลองเปรียบเทียบดูนะทีนี้เราจะเข้ามาประเด็นครอบคลุมนิดนึงก่อนว่ามันเป็นประเด็นยังไงนะครับก็ผมก็รีเฟอร์ถึงเรื่องของเบอร์แบงค์ใช่ไหมที่มาพูดอ
11: ่
12: ะว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะกลายเป็นจับแทนนิฟิเคชันเป็นแบบเหมือนกับญี่ปุ่นพูดง่ายๆนะทำเป็นแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นก็คืออะไรคือสถานการณ์ว่าประเทศไทยตอนเนี้ย
11: สังคมสูงวัยค่ะ
12: ประเทศไทยตอนเนี้ยสังคมสูงวัยเป็นส่วนหนึ่งอ่ะแต่เขาบอกประเทศไทยตอนเนี้ยมีอาการที่เรียกว่าเศรษฐกิจติดหล่มเรื้อรังโตช้าเรื้อหลังนะจากเดิมที่เคย7เคย8เคยอะไรลงมา4 5ตัวนี้เหลือ
11: 1 2 2
12: ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่สามารถจะปรับขึ้นไปได้อันเนี้ยแล้วก็ในขณะที่สถานการณ์เนี่ยเกิดในช่วงที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำแต่ดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานแต่ว่าลักษณะเนี่ยปกติเนี่ยเศรษฐกิจมันต้องโตเร็วโดยธรรมชาติเพราะว่า
11: คือ
12: ดอกเบี้ยต่ำเงินเฟ้อต่ำอะไรเงี้ยมันก็คือคนก็จะเอาเงินมาใช้พูดง่ายๆนะใช้เงินไม่อยากไม่ต้องไปอะไรต่างๆเพราะดอกเบี้ยมันต่ำไปกู้ซื้อของอะไรต่างๆควรจะมากขึ้นบริโภคมากขึ้นก็เดี๋ยวแม่ไปผ่อนรถไปนู่นไปนี่สมมติเพราะดอกเบี้ยต่ำไงก็น่าจะไปผ่อนเยอะขึ้นนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าคนไม่ใช้ตังค์เงินฝืดนะไอ้เหตุที่คนไม่ใช้ตังค์เนี่ยมันก็สองเรื่องแหละก็แก่ตัวลงก็ใช้น้อยลงอ่ะไม่มีตังค์ด้วยนะสองก็คือมีหนี้สูงใช่ไหม
11: ใช
12: ่แล้วยิ่งแก่ตัวเขาก็ต้องเก็บตังค์เลยจะใช้ตังค์ได้ไงเพราะว่าถ้าต่อไปหาตังค์มาแล้วใกล้เกษียณแล้วมีหนี้อยู่เนี่ยคุณจะอยู่ได้ไงใช่ไหมเพราะนั้นกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นกระตุ้นนานคุณให้เงินเขาก็บอกเลยก็เอาไปลดหนี้หรือเก็บไว้ใช่ไหมมีคนมาช่วยแล้วภาระให้อะไรฮะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็บอกว่าจะติดตมก็เรียกว่า middle income trap นะ
11: ค่ะ
12: ซึ่งคือเป็นคนชั้นกลางยาวนานแล้วก็อนาคตไม่สามารถจะไต่ขึ้นไปเป็นรายได้สูงได้นะเป็นอยู่ใน trap อยู่ในหล่มขึ้นไม่ได
11: ้
12: เราเป็นมาอย่างเงี้ยเราเป็น middle income มาตั้ง50ปีแล้วตั้งแต่ผมไปรุ่นละแล้วก็ขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้เป็น higher middle income เป็น middle income ที่สูงหน่อยอ่ะนะมีโอกาสที่จะถ้าทำดีๆก็จะกระโดดขึ้นไปเป็น high income แต่มันติดอยู่ตรงนี้นานละนะแล้วก็10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตแค่ 2-3% เนี่ยมัน มันก็ยิ่งไปไม่ได้เราจะต้องโตไป 5-60% ถึงจะเป็น high income แต่ถ้าคุณโตเพียง 2% เนี่ยถ้าบอกใช้เวลาสัก30ปีอะไรเงี้ยมันนานเกินไปใช่ไหมแต่มันไม่ไหวนะแต่ว่าถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้ที่เติบโตช้าเนี่ยให้โตเร็วขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเรามีโอกาสจะเป็นไฮอินคัมได้ภายในเวลา10-20 ปีเท่านั้นเองนะ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: ก็น่าสนใจนะแต่คุณต้องโต 4-5%
11: ซึ่ง
12: ต้องโต 4-5% เนี่ยในระยะหลังๆนี้ไม่เคยเจอนะ
11: ค่ะ
12: เปอร์เซ็นต์
11: 3% ก็เก่งเลยแล้ว
12: ก็เก่งมากแล้วที่สำคัญคืออนาคตอาจจะยิ่งแย่ลงหรือเปล่าเพราะว่าคนก็แก่ตัวลงเพิ่มอีกใช่ไหมแก่ตัวลงก็งานก็ไม่ได้ทำพองานไม่ได้ทำเงินก็ไม่มาถ้าเงินไม่มาก็คือเศรษฐกิจไม่โตพูดง่ายใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกตัวว่าคือทุกคนอะทำงานมีเงินในกระเป๋าปีหนึ่งอะได้เงินมาเท่าไหร่เอามารวมกันหมดเลยแล้วก็ที่ผ่านมาคือทุกปีเลยเงินเฉลี่ยโตขึ้นมา7-10% 7%แล้วแต่10%ก็มีเพราะว่ามันมีเงินเฟ้อด้วยเลยนะเงินก็ปรับเพิ่มในกระเป๋า 10% ต่อปีเนี่ยคุณลองคิดดูว่ามันแป๊บเดียวคุณก็รวยละใช่ไหมแต่ว่าพอถึงจุดนี้เราโตปีหนึ่ง 1-2% เงินเฟ้อก็ไม่มีต่ำมากเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าเนี่ยเพิ่มน้อยมากปีหนึ่ง 3-4% มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้คุณกลายเป็นไฮอินคัมได้ใช้เวลานานมากและหลังจากนี้มันไม่อาจจะไม่ใช่2ไงมันอาจจะเหลือ1เหลือเหมือนญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้โตเลยแล้วก็ต่ำไปเรื่อยจนกระทั่งต่ำกว่า1เดิมทีตอนที่เริ่มก็มีปัญหาเนี่ยนะแต่เขาไม่ได้มีปัญหาตอนเป็นมิดเดิลอินคัมนะก็เป็นไฮอินคัมตั้งแต่ตอนที่อะไรล่ะติดลมก็เรียกติดลมเป็นไฮอินคัมที่ไม่สามารถขึ้นไปเป็นแบบเหมือนหลายประเทศที่เขาเป็นไฮอินคัมแล้วก็รวยเป็นไฮของไฮพูดง่ายญ
11: ี
12: ่ปุ่นเนี่ยแต่ก่อนนี่เขาไฮแบบท็อปของโลกเลยนะแข่งกับอเมริกาอะไรต่างๆไปได้เขาทุกอย่างเศรษฐกิจโตเร็วมากแต่ตอนหลังนี่มันลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเผลอๆตอนนี้อาจจะแพ้เกาหลีละการเติบโตอะไรต่างๆใช่ไหมก็คือนี่เป็นปัญหาว่าแก่ตัวลงนี่สูงนะจัดแต่นิฟิเคชันทีนี้เอากันง่ายๆเลยสรุปสั้นๆปฏิรูปเป็นยังไงแก้ยังไงใช่ไหมก็มีคนคิดเยอะนะเราก็เอาไปรวบรวมมาเนี่ยมันมีตัวใหญ่ๆ5 เรื่องที่บอกว่าคุณต้องทำ5 เรื่องเนี่ยต้องปฏิรูปหรือต้องเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นในการศึกษาต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบวิทยาศาสตร์เรียนสเต็มมาเรียนแมทเรียนเลขคณิตอะไรต่างๆเพราะวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่จะทำเงินเพื่อง่ายนะสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเพราะว่าคนที่ทำได้เก่งๆก็จะสามารถทำงานรายได้สูงๆอะไรต่างๆก็ว่าไปนะอันนี้อันที่1ปรับการศึกษาซึ่งเดี๋ยวก็พูดต่อไปก็จะทำยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นปัญหาโครงสร้างด้วยคุณแก่ตัวลงอะไรต่างๆเป็นการศึกษาสมัยใหม่คุณก็ต้องปรับให้ทันแต่มาเทียบ AI เข้ามาคุณก็ต้องการศึกษานี่ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอ่ะมันคือทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าคุณแก่ตัวลงเรื่อยๆเนี่ยคนส่วนใหญ่กลายเป็นคนแก่เนี่ยคุณศึกษาไหวไหมนะคุณยังมีปัญญาไหมคุณบอกเขามองหมดแล้วเรื่องคณิตศาสตร์อะไรนี่ตอนนี้แค่จะบวกลบก็เก่งแล้วนะสองเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจใช่ไหมถ
11: ้
12: าเพิ่มประสิทธิภาพก็คือว่าทำให้บริษัทต่างๆพนักงานต่างๆเนี่ยทำงานแล้วได้เงินมากขึ้นอะไรต่างๆใช่ไห
11: มเปลี่ย
12: นใช่ไหมซึ่งอันนี้เกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์แหละตอนนี้มีเอไอมีนู่นมีนี่อะไรนะเพิ่มไฟฟ้าเพิ่มอะไรก็ว่าไปถนนหนทางต้องเร็วขึ้นจะได้ประหยัดเวลาคุณจะได้ทำงานมากขึ้นว่าไปนะนะอันที่สามแล้วนอกจากนั้นนะมันมีอันหนึ่งที่แบบว่าอาจจะหนักกว่าก็คือเรื่องของระบบกฎหมายพวกนี้มันส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจถ้าธุรกิจมาขอทับนู่นถ้าคุณบอกอนุมัติเร็วอะไรต่างๆจะไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเวลาเลยเขาก็ประสิทธิภาพมากขึ้นเขาประหยัดเงินประหยัดอะไรใช่ไหมแล้วคุณมีกฎหมายที่มันดีๆส่งเสริมว่าถ้าคุณลงทุนเยอะเราให้ภาษีแจกคนก็จะมาอะไรนี่คือระบบกฎหมายนะอันที่สามเนี่ยจากนั้นก็ยังไม่พอต้องดึงดูด FDI เพราะว่าบางทีบอกว่า คุณดีทุกอย่างแต่คุณไม่เป็นคุณไม่เคยทำพวกนี้คุณไม่ทำพวก AI
11: ต้องให้
12: ต่างชาติมาลง
11: ประเทศเข้ามาลงทุน
12: แล้วก็ต้องลงทุนในสิ่งที่ทันสมัยใช่ไหมเช่น AI เช่น Data Center อะไรว่าไปอันที่4ปฏิรูประบบภาษีอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลไทยมีปัญหานะใช้จ่ายกู้เงินทุกปีเลยจนรัฐบาลเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งคุณจะกู้ไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคือค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันสูงเกินไปมันไม่ลงด้วยม
11: ี
12: แต่เพิ่มในขณะที่ภาษีคุณก็อาจจะเริ่มลงเพราะว่าคนทำงานน้อยลงเก็บภาษีน้อยลงอะไรเศรษฐกิจเติบโตช้าเก็บภาษีถึงวันคุณกู้ไม่ได้คุณจะมีปัญหาทันทีนะจะกลายเป็นหนี้สูงขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้เป็น 200-300% นะนั่นเป็นส่วนสุดท้ายเพิ่มคนง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็เรื่องเพิ่มคนเนี่ยทุกประเทศที่เจริญแล้วเลยแล้วก็พยายามเพิ่มคน
11: เพราะว่าเจอปัญหานี้หมดอาจารย์การเกิดต่ำมาก
12: การเกิดต่ำถ้าคุณไม่เพิ่มคนเนี่ยวันหลังคนน้อยลงเศรษฐกิจไม่มีทางโตเพราะว่าเงินเดือนก็หายไปไงเพราะเขาตายเขาเกษียณเขาอะไรไม่มีคนทำงานคนทำงานน้อยลงเรื่อยๆก็เสร็จแต่ผมบอกว่าทั้ง5เรื่องเนี่ยไม่ใช่ง่ายการศึกษานี่คุณแก่ตัวแล้วคุณจะไปศึกษาอะไรเด็กรุ่นใหม่เข้ามาอะไรต่างๆใช่ไหมก็น้อยเด็กรุ่นใหม่น้อยแต่คนแก่เพิ่มเร็วกว่าอะไรก็ว่าไปแต่อีกอย่างก็คือว่ามันไม่ใช่ง่ายนะคุณเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเกิดมาให้ตายยังไงมันก็ไม่เก่งสเต็มเข้าใจไหมคือคนไทยอ่ะพูดง่ายๆว่าเราไม่ใช่เป็นแบบพวก IQ สูงพวกอะไรที่
11: เป็นศิลปะหน่อยอาจารย
12: ์สเต็มเนี่ยมันต้องคนที่ IQ สูงก็คือพวกจีนญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปจะมาที่เป็นสายจีนเขาคนเขา IQ สูงแต่ไทยอาจจะมีจีนผสมแต่ว่าไม่เท่าจะมามาเลเซียเขาอาจจะเขาเยอะกว่าคนจีนเยอะคนจีนตั้ง 30% แท้ๆเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้มีลิมิตนะใช่ไหมถ้าคุณจะบอกว่าประเทศไทยจะเป็นแบบเวียดนามเลยจะทำไฮเทคอะไรแต่เวียดนามก็ยังไม่เป็นแต่อย่างเกาหลีเขาเป็นเขาทำได้เขาโตได้แต่คนไทยเนี่ยมาทำไฮเทคเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนตอนนี้ไปดูโรงเรียนที่ไปเรียนวิศวะอะไรเด็กเรียนวิศวะทำเรียนไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องไกลคิวสูงคุณต้องเข้าใจตัวเองนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจำเป็นต้องเก่งสเต็มมากๆคุณถึงจะเจริญแล้วการศึกษามันก็มีหลายอย่างแล้วก็เป็นอะไรต่างถ้าคุณได้ดีระดับหนึ่งมันก็ดีขึ้นอย่างอเมริกาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เก่งมากหรอกจริงๆเขาไม่ได้เก่งแต่เขามีคนที่เก่งมากๆอยู่และที่สำคัญคือเขามีคนอพยพที่เก่งมากๆเข้าไปอยู่เนี่ยเข้าสู้ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยผมก็พูดมาตลอดเวียดนามเขาทำเลยอัดเลยเขาบอกว่าประสิทธิภาพไม่ดีเพราะพนักงานราชการเนี่ยทำงานช้าไม่ใช่ไฮเทคไม่ใช่ดิจิตอลให้คนเยอะไม่คุ้มยิ่งคนเยอะยิ่งที่สำคัญกฎหมายบ้านเราเต็มไม่หมดเลยถ้าคุณจะทำเรื่องหนึ่งเนี่ยทำอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องขอ10หน่วยงาน20หน่วยงานเวียดนามเขาก็เป็นแต่ตอนหลังนี่เขาเริ่มปรับ
11: ปฏิรูปภายในหมด
12: แล้วก็มาย
11: ุบรวม
12: จังหวัดเนี่ยมีถือว่าเรามี70กว่าเนี่ยเวียดนามเขาบอกว่าลดมันสักครึ่งหนึ่งแล้วกันทำได้จริงๆก็ยุคสมัยนั้นมันหมดแล้วสมัยนี้มันแบบเขตแดนอะไรไม่สำคัญหรอกคุณกดอะไรดิจิตอลใช่ไหมเข้าเว็บปุ๊บไม่ต้องไปแต่มากดที่บ้านเลยไม่เสียเวลาไม่ต้องใช้คนไม่ต้องมีคนอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยคือนะกฎหมายบ้านแล้วก็บอกเราก็ทำแต่ทำน้อยมากแต่บอกว่าจะต้องกีโยตินกฎหมายบ้านเราเยอะไปหมดเต็มไปหมดพอมีกฎหมายปุ๊บมันก็คุณทำอะไรก็ต้องถูกกฎหมายต้องขออนุมัติโอ้ยทำให้มันน้อยที่สุดใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างนะปรับยากเรื่อง FDI นี่ค่อยว่า FDI เขาจะมาแต่เมื่อเขาคิดว่ามาแล้วเขาแข่งขันได้ใช่ไหมถ้ามาลงทุนทำเรื่องไฮเทคคุณมีคนทำไฮเทคระบบมีน้อยเงินเดือนแพงมากเพราะมันมีน้อยมันก็แพงจ้างคนการไทยนี่มันไม่ไหวแต่ว่าถ้าบอกว่าไปเวียดนามเนี่ยวิศวะเต็มเลยเยอะแยะเก่งๆเยอะแยะหมดเงินเดือนถูกเราเยอะเงินเดือนวิศวะเขาอาจจะบอกว่าต่ำกว่า ไอ้สายงานศิลปะบ้างเลยเพราะนั้นมันเขาบอกว่าอย่างนั้นไปงั้นดีกว่าใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็เพิ่งผ่านไม่ได้มากหรอกนะปฏิรูปภาษีเขาบอกต้องปฏิรูปภาษีนะแต่ผมก็ตอบว่าเฮ้ยปฏิรูปภาษีเนี่ยคุณดูแต่เรื่องภาษีคุณไม่ดูเรื่องรายจ่ายคุณดูแต่เรื่องรายรับ
11: เพิ่มจะ
12: เก็บเพิ่มยังไงจะเก็บเพิ่มยังไงตอนหลังๆนี่สรรพากรนี่ต้องจะเก็บเพิ่มหมด
11: ใช่
12: มีภาษีอะไรที่ยังไม่ได้เก็บมั่นเก็บแม้กระทั่งประเทศพัฒนาอะไรเขายังไม่เอาเลยแต่ไทยจะเก็บเช่นทางหนึ่งบอกว่าเวลแท็กเลยใครมีเงินเนี่ยคำนวณออกมาเลยไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวมีทรัพย์สินบ้านนี้เท่าไหร่ที่ดินมีเท่าไหร่ก็ถ้าเกินกี่ร้อยล้านเกินร้อยล้านส่วนที่เกินเก็บอ้าวเก็บเลยนะถ้าผมจะเก็บอ้าวเก็บน้อยๆเก็บ 2-3% เก็บ 2-3% เนี่ยแต่ว่าพวกที่มีเงินมีความว่างคั่งเขาไม่มีเงินสดเขาบอกเขามีที่ดินแปลงนึงต้องพันล้านแต่ว่าเขาไม่มีเงินสดอ่ะเขาก็ต้องขายไหมต้องอะไรไหมเขาเดือดร้อนจะมาไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เวลแท็กประเทศไทยเสนอเวลแท็กเนี่ยคิดได้ยังไงอ่ะจะมาคือประเทศที่เสนอเวลแท็กมีไม่กี่ประเทศในโลกมีเฉพาะประเทศรวยๆประเทศที่แบบอิ่มตัวหมดเช่นสวีเดนอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นเขาเก็บเงินเก็บแล้วก็เอาเงินอ่ะมาแจกจ่ายประชาชนเลี้ยงประชาชนบ้านเราคิดจะเลี้ยงประชาชนแต่ไม่มีเงินก็ไปเอาคนที่มีตังค์เอาคนที่มีความมั่งคั่งแต่คนข้างๆก็บอกเฮ้ยเขาก็ทำงานมาเยอะแยะนะเว้ยเขาก็เป็นสู้มาอะไรมามันนั้นเขาจะทำงานไปทำไมถ้ารวยแล้วคุณเก็บหมดใช่ไหมก็อันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเขาจะเพิ่มก็อะไรต่างๆว่าไปแต่ว่าไม่เคยบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะง่ายนิดเดียวนะไม่ต้องกู้เงินหรอกไอ้งบประมาณเนี่ยคุณลองไปทำอย่างที่หลายประเทศเขาทำเวียดนามทำอะไรทำลดจังหวัดลงลดในนั้นลดหน่วยราชการที่ใช้คนเยอะๆอะไรลดสิ
11: ค่ะ
12: ผมที่ดินที่บอกว่าต้องไปเนี่ยยังเขียนกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็แบบต้องไปตักหมุดตักเหมือนเนี่ยจริงๆต
11: ้
12: องไปคิดแล้วว่าเฮ้ยเอาดิจิตอลเลยมั้ย
11: เอาเทคโนโลยีมา
12: GPS จุ่มไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอยู่ออฟฟิศคุณขา

0: ใช่ไหมแต่ของคุณมันพิกัดอะไรกดจบนะไม่ต้องไปทำหรอกไม่ต้องไปวัดดูว่าให้ตกลงของคุณอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ก็ยังวัดอยู่เนี่ยไปเดินวัดอะไรมันอะไรมัน
1: แต่ละพื้นที
0: ่มันเปลี่ยนได้ไงเทคโนโลยีมันไปแล้วแต่ของเรายังไม่ไปนี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าคุณลดไอ้นี่นะเงินคุณเหลือบานเลยผมเคยพูดไงว่าโรงเรียนเนี่ยนักเรียนหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมถือว่าจาก10-20 ล้านเหลือ10 ล้านเหลือ5 ล้านผมไม่แน่ใจแต่โรงเรียนลดไปกี่ลดโรงเรียนลดไปนิดเดียวเฉพาะลดไม่ได้เพราะว่านักเรียนเขาว่าคุณก็ต้องหาทางถ้าบ้านเขาอยู่ตรงนี้ก็ไปเรียนรวมกันจับแล้วทําให้โรงเรียนดีเลยเพราะโรงเรียนคุณมีเด็กน้อยๆมันจะไปเรียนอะไรครูก็ไม่ได้คุณภาพคุณต้องไปเรียนโรงเรียนใหญ่ๆรวมกันแล้วก็พูดง่ายๆมีเทคโนโลยีมีอาจารย์เก่งๆมีอะไรแล้วสอนแล้วคุ้มค่าอ่ะนี่เป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกผมก็คือไม่พอคุณทำพวกนี้หนึ่งคุณทำไม่ได้ทำได้ก็ทำได้น้อยจะเป็นรถนู้นรถนี้ก็ไม่เพิ่มประสิทธิภาพนี่ไปเจอตัวหมดอ่ะคุณบอกยุบจังหวัดอ่ะผู้ว่าหายไปจังหวัดไม่ได้ยุบไม่ได้โรงเรียนยุบไม่ได้กระทรวงยุบไม่ได้ต้องเพิ่
1: ม
0: กลายเป็นต้องเพิ่มนะตอนหลังๆเรื่องดูเราบอกเดี๋ยวจะเพิ่มจังหวัดอีกอ้าวคือเขาจะลดลงมาครึ่งหนึ่งเราจะเพิ่มอีกในพ.ศ.นี้ที่คนไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคุณจะไปเพิ่มอะไรกระทรวงทบวงกองต้องเพิ่มเพราะของใหม่ๆแต่ของใหม่ๆของเก่าคุณไม่ยุบอะอะไรเงี้ยคือมันติดหมดแหละพูดง่ายๆการเมืองก็ไปไม่ได้เพราะว่าการเมืองบอกว่าให้ไม่ได้ตอนนี้เรากำลังต้องทำอย่างนี้ต้องแจกเงินไม่ใช่ไปอะไรนู่นนี่ไปยุบอะไรต้องให้คนมีสตางค์มีรายได้มันติดหมดจีนี่ผมก็บอกแล้วจะทำยังไงเขาดูทางดูท่าทางแล้วถ้าคุณบอกจะไปเริ่มเรื่องการศึกษาโอ้ผมว่าคุณอีก10 ปีอะไอคะแนนที่ทราบคะแนนอะไรอาจจะแบบเท่าเดิมทำไม่ได้คุณต้องยอมรับว่าคนไทยไม่ได้เก่งแมทไม่ได้เก่งพวกนี้ทีนี้มันก็มาประเด็นแล้วไงผมก็ลองคิด
1: ทางอื่นที่เร็วหน่อยไหมอาจารย์วันนี้จะมีนำเสนอ
0: พวกนี้ต้องทำดูว่ามันจะช่วยได้เลยได้ขนาดไหนแต่คุณอย่าไปคิดว่าทำทั้งหมดนี้แล้วมันจะไปได
1: ้
0: ผมว่านี่คิดถึงตัวเองไงตอนอายุ44ตกงานเรียนจบมาอะไรมาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นcrisis middle income crisisเหมือนประเทศไทยตอนเนี้ยประเทศไทยตอนนี้เป็นมิดเดิลอินคัมไครซิสแต่คนเดินกับทั้งประเทศมันก็คล้ายกันเปรียบเทียบแล้วก็เนี่ยนะตอนนั้น
1: ชนชั้นกลางนะจ๊ะ
0: ตัวเองอ่ะนะว่าจะทำยังไงวิธีที่เรียนวิชาที่เรียนมาความรู้ที่ได้มาตกงานเขาไล่ออกเขาไม่ใช่ไล่เขาให้ออกแล้วคุณก็ไม่มีทางหางานใหม่มันเหมือนคนตอนเนี้ยงานหลายอย่างทำไปแล้วตอนนี้บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วเขาใช้ AI นู่นคุณจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมผมอ่ะก็เราไปประเมินตัวเองการศึกษาเราล้าสมัยหมดไม่ใช่ล้าสมัยเราการศึกษาเราไม่ได้ดีเราอาจจะเก่งสเต็มแต่ว่าภาษาอังกฤษเราไม่ได้งานเราต้องใช้ภาษาอังกฤษสำคัญนู่นนี่อะไรใช่ไหมมันหมดยุคหมดสมัยอะไรคือเราอย่าบอกให้ผมไปฝึกภาษาอังกฤษผมฝึกไม่ได้อายุขนาดนี้44คุณจะให้ผมไปฝึกอะไรวิจัยความรู้ใหม่ๆมันยาก
1: ค่ะ
0: ดูโครงสร้างของเราโครงสร้างก็เหมือนกับโครงสร้างประเทศไทยใช่ไหมอินฟราสตรักเจอร์เป็นยังไงเราก็ดูไปแล้วแบบเราไม่พร้อมหรอกจะมาโครงสร้างอะไรต่างๆกฎหมายเราไม่พร้อมส่วนตัวก็คือว่าเราไม่พร้อมหรอกคุณไปดูโครงสร้างผมเนี่ยมันชีวิตเกิดมาเป็นอย่างนี้ทำได้แค่นี้แหละไม่รู้ทำยังไงไงไม่รู้ทำยังไงแต่สุดท้ายเนี่ย มันโชคดีเราไปค้นพบใหม่เราบอกว่าให้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยจะกลับไปทำงานเพื่อสร้างรายได้เพื่อให้เป็นไฮอินคัมแบบเดิมมันไม่ได้แล้วล่ะอาจต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยก็เลยบอกว่าอ้าวเจอแล้วล่ะเป็นนักลงทุนปุ๊บเรารู้เลยว่าเออจริงเราโง่มานาน
1: ค
0: ือประเทศไทยพยายามจะไปแข่งกับไฮเทคอะไรเงี้ยคุณแข่งไม่ได้เพราะประเทศคนคุณไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมคุณต้องหาอะไรที่มัน เป็นสตริงของเรา
1: แบบเรา
0: จุดแข็งของเรา
1: เป็นจุดแข็งของเรา
0: ผมก็มีจุดแข็งไงผมบอกผมมีจุดแข็งผมเป็นนักคิดเป็นอะไรเป็นไอ้พวกนี้ผมเป็นคนที่มีลอจิกเยอะแต่ไปทำงานเป็นลูกจ้างเป็นอะไรไม่ดีหรอกไม่มีทางก้าวหน้าเปลี่ยนเป็นนักลงทุนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผมก็คิดว่าประเทศไทยก็ต้องทำแบบเนี้ยคุณลองกลับมาดูประเทศไทยว่าประเทศไทยควรจะทำอะไรแล้วคุณจะ competitive ทำแล้วชนะเขาไม่ใช่ตั้งโรงงานมาทำสู้เขาไม่ได้เพราะไอ้พวกนั้นมันเก่งกว่าเยอะใช่ไหมของพวกนี้มันต้องใช้ไฮเทคต้องอะไรเราทำไม่ได้แต่คนไทยมีอะไรอ่ะเออผมก็ลองนึกดูนะเออจริงๆประเทศไทยเนี่ยผมก็สัมผัสหลายเลยประเทศไทยเนี่ยมันมีความได้เปรียบอันหนึ่งที่คู่แข่งก็ยากนะต่อให้มันเป็นคนฉลาดนู่นเนี่ยมันทำแบบเราไม่ได้หรอกก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยโดยรวมแล้วกันว่าเป็นประเทศที่ผมเห็นมาหลายคนเขาบอกประเทศเนี่ยน่าอยู่ก็อาจจะไม่พูดน่าอยู่อ่ะแต่เขามาอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
0: เขามาอยู่อ่ะแล้วเขาก็เป็นอะไรต่างๆผมเจอพวกที่อยู่ในการเงินพวกนักลงทุนต่างประเทศนะคนที่ต่างประเทศอ่ะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาเกษียณแล้วอ่ะเขาจะมาอยู่เมืองไทยเขาบอกเอ้ยคุณเคยอยู่เขาไม่เคยอยู่หรอกแต่ไปบ่อยเขาอยู่เวียดนามทำงานเวียดนามเวียดนามเนี่ยหากินดีแต่ตอนนี้เขากำลัง
1: แต่ให้อยู่เลยเขาก็จะมาเลือกอยู่เมืองไทยใช่ไหม
0: เขาจะรีไทร์แล้วนะเมืองไทยอาจจะหากินไม่ค่อยดีแต
1: ่
0: ถ้ามาอยู่แบบรีไทร์เนี่ยเขาบอกโอ้เขาอยู่เมืองไทยเพราะเขามาหลายทีแล้วมันดีมันมีอาหารการกินดีทุกอย่างคนไม่อะไรคือแล้วก็ฟาซิลิตี้ก็ดีพวกคอนโดสวยๆไม่แพงคือคอมเพนติทีฟมากเขาบอกว่าโอ้ยก็อยู่เมืองไทยดีกว่าเวียดนามนะกูรู้ว่าสถานที่อยู่นี่แพงกว่าเราเยอะมากเพราะที่ดินก็แพงมากนู่นนี่แล้วหาไม่มีทางอ่ะด้วยอะไรของเขานี่นะเขาบอกเขาอยู่แบบท็อปเลยที่เราบอกแพงๆเนี่ยคอนโดเนี่ยถูกกว่าเวียดนามเยอะอะไรเงี้ยอาหารการกินอย่างดีเลยหากินได้ทุกวันคลับบาร์อะไรที่เขาบางทีเขาชอบไปนะก็ดีทุกอย่างเออก็เราก็งงแล้วนี่ไม่ใช่ลายเดียวผมเจอมาเยอะเลยเขาบอกว่าเออที่สุดท้ายเขาเลือกอยู่เมืองไทยมันสบายมันน่าอยู่ผมก็บอกเอาเราก็ใช้มันเลยดิใช้ความเข้มแข็งตรงนี้
1: เป็นจุดแข็ง
0: แล้วเราลองจีบีตี
1: ้ค่ะ
0: คนที่รีไทร์คนที่แบบว่าเอามาเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีไม่ได้ทำงานอีกเรื่องนะแต่ว่าเขาบอกว่าเออเมืองไทยเน
1: ี่ยผมไปอ่าน
0: เลยนะเขาบอกว่าเออคุณรู้แบบว่าผมมาอยู่เมืองไทยเขาเงินเดือนไม่เยอะได้สวัสดิการอะไรมาเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลวันนั้นเสียไปเท่าไหร่ถ้าผมอยู่อเมริกาตายมันแพงกัน5 เท่า10 เท่าบางที อยู่ไม่ไหวมาอยู่เมืองไทยนี่แฮปปี้มากเลยแล้วก็มีนู่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็บอกเฮ้ยแล้วแพทย์เราก็เก่งต้นทุนก็ไม่แพงเท่าใช่ไหมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีอะไรแล้วก็ยังมี property ที่แบบถูกคุณมาแล้วคุณบอกว่าคุณเกษียณให้คุณอยู่อย่างสวยหรูเลย10,000ค่าเช่า15,000เองหรือถ้าคุณอยากจะซื้อบ้านซื้ออะไรมาซื้อได้เลยแต่เราต้องพอเราคิดอย่างนี้เราต้องปรับกฎหมายนะไอ้ประเทศห้ามซื้อบ้านเดี๋ยวมันจะยึดประเทศไทยคุณลืมไปได้เลยถ้าคุณยังคิดอย่างเงี้ยนี่แหละคือมันทำให้คุณไม่สามารถจะก้าวขึ้นไปเป็นไฮอินคัมใช่ไหมคือกลัวแบบเขาจะยึดประเทศคุณให้ผมบอกอเมริกามันกลัวไหมถูกยึดประเทศเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคุณไปซื้อได้บ้านได้เลยอังกฤษอะซื้อได้เลยแต่ผมไม่ซื้อไม่ได้99ปีอ๋อแทบจะเหมือนกับซื้อแล้วแหละเข
1: ้
0: าใจไหมว่าทุกอย่างของเราเนี่ยผมดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณทำไม่ดีแต่คุณต้องล้างไอ้พวกนี้ให้ได้นะไม่ใช่ล้างแก้ให้มันสอดคล้องแล้วคุณรู้แบบว่าอะไรวีซ่าเมืองไทยเราบอกเราให้เยอะแต่เขาบอกว่าโอ้โหถ้าคุณมาอยู่ยาวนี่เหนื่อยมากเขาบอกเลยทุก3 เดือนต้องไปนู่นต้องไปลงทะเบียนใหม่ต้องออกนอกประเทศปัญหาใหญ่เยอะแต่เขาก็ยังยอมทนนะเพราะอย่างอื่นมันดีไงแต่ถ้าคุณทำให้มันบอกว่าให้ตอนนี้สบายเลยคุณใช้วีซ่าลองจีวีตี้วีซ่าเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยอยู่ได้เลย6 เดือนหรือว่าถ้าคุณรวยพออยู่ไปเลย5 ปีให้ไปเลยไม่กลัวไม่ได้กลัวเขายึดประเทศที่ดินเราเยอะๆกฎหมายอยู่กับเราไม่พอใจเราแต่การนะจะมาต้องเปลี่ยนไมเซ็ตหมดว่าถ้าคุณอยากจะเป็นศูนย์กลางเลยนะของคนที่จะมาเที่ยวมาอยู่มาทำงาน แบบไอ้สตาร์ทองสตาร์ทถ้ามันดีพอเอามาไม่ต้องไปกลัวค่ายึดประเทศประเทศไทยมีที่เยอะแยะกฎหมายเขาเราก็เป็นคนกำหนดจะให้ทำอะไรได้เลยแต่มันต้องทำไงทุกวันนี
1: ้
0: อุปสรรคเต็มแต่เขายังต้องอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างอื่นมันดีพออันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะเราต้องหาโปรดักต์แชมเปี้ยนเมื่อเปลี่ยนตัวผมพอเปลี่ยนตัวเป็นนักลงทุนเนี่ยมันก็เปลี่ยนหมดเลยมันง่ายทุกอย่างจะมาแล้วเราปรับตัวให้เป็นนักลงทุนได้อะไรได้เหมือนกันถ้าเราบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำให้เป็น longevity hub เลยนะหมอเราก็มีพอโรงพยาบาลก็มีพอ
1: เราพร้อม
0: เราพร้อมเราทำกฎหมายให้มันเหมาะแล้วเดี๋ยวพวกเอกชนก็ไปหาเองอ่ะเขาบอกว่าเอกชนก็บอกว่าให้คุณไปยาวมาเลยนะเข้ามาอยู่ได้6เดือนเลยแล้วก
1: ็
0: มาถึงเราบอกโคกับโรงแรมโคกับอพาร์ตเมนต์โคคุณเข้ามาอยู่ได้ใช่ไหมแต
1: ่
0: ก่อนที่จะเข้ามาคุณก็ต้องมีแสดงว่าคุณมีเงินไม่ใช่มาถึงแบบไม่มีตังอะไรเลยเข้ามาแล้วก็ไปหากินสมัครคือคุณทำได้ไงพอคุณเข้ามาคนเข้ามาอยู่เนี่ยโอ้โหทีนี้มาลูกหลานก็มาอะไรก็มาใช่ไห
1: ม
0: แล้วคนไทยเราเนี่ย
1: คัดกรองที่ดี
0: เราก็สามารถดูแลคนสูงอายุคนอะไรได้ใช่ไหมที่เขามีรายได้เยอะๆมีลูกหลานมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าอยากจะอยู่เมืองไทยอากาศก็ดีครอบคนสูงอายุนี่เขาไม่ต้องการอากาศเย็นนะเขาต้องการอากาศอบอุ่นใช่ไหมเพราะนั้นเอาอย่างนี้ก็คือว่าสรุปก็คือว่าต้องปรับมาเรื่องนี้ให้ได้หมดแต่อันนี้ก็เป็นความคิดเฉยๆนะไม่รู้มีใครเอาไปสนใจไปทำอะไรก็ว่าไป
1: อันนี้อาจารย์นำเสนอเนาะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นทางรอดแล้วการปฏิรูปความสำคัญในบ้านเราก็ได้เอาจุดเด่นของเราขึ้นมา
0: จากนักสู้ต้องเป็นนักเลือกพอเป็นนักเลือกคุณก็ต้องเลือกว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราที่เราสามารถแข่งขันได้เราไม่กลัวหรอกถ้าเวียดนามจะไปแข่งกับเราเป็นฮับเนี่ย
1: ค่ะโอเคเป็นชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ได้ไอเดียเนาะก็ขอให้หลายๆคนที่ฟังอยู่แล้วนำไปปฏิบัติเนาะในแง่ของนโยบายนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะอาจารย์คะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้20:00 น.ที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับช่วง Money Clinic ค่ะ

0: ดูแลหลายๆอย่างครับเนาะทรัพย์สินก็ต้องดูแลเนาะฝนตกน้ำท่วมบางที่ก็น้ำท่วมหนัก
1: ใช่
0: หรือบางทีน้ำขังน้ำอะไรก็มีปัญหาอ่ะสุขภาพด้วยโ
1: อ้
0: เป็นอะไรขึ้นมา
1: ช่วงนี้เนาะช่วงนี้เหมือนจะมีโควิดกลับมาระบาดเหมือนกันนะคะแม่หนุ่มนะหลายคนเป็นกันแล้วก็พวกไข้หวัดใหญ่นะเวลาเป็นไข้หวัดเนี่ยต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
0: เห็นบอกว่าเป็นอะไรอะไรนะกลายพันธุ์อะไรนะครับเรื่อยๆเลย
1: ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็สุขภาพการเงินก็ต้องดูแลนะเพราะนี่แค่ครึ่งเดือนนะ15กันยายนใช่ไหมคะยังเหลืออีกครึ่งเดือนนะคะต้องฝ่าฟันกันต่อไป
0: หลายคนบอกทรมาน
1: หลายคนบอกหมดแล้วนะคะหมดแค่ชำระหนี้ไปก็หมดไปแล้วนะก็ครึ่งนึงแล้วเกินครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนสู้กันต่อไปนะคะวันนี้เรามาตอบคำถามกันดีกว่านะคะมีหลายคำถามมารอนะคะก็เดี๋ยวค่อยไล่เรียงไปเลยนะคะอ่ะคำถามแรกคำถามลักษณะนี้มาบ่อยเหมือนกันนะคะคุณนิวัฒน์นะคุณนิวัฒน์เขาบอกว่าถ้าผมกู้ซื้อบ้านคนเดียวกู้ได้ผ่านไม่มีปัญหา เหตุผลที่เขาไม่อยากกู้เขามีภรรยาเนาะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเหตุผลที่ผมไม่อยากไปกู้ร่วมกับภรรยาเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ภรรยาต้องมาผูกมัดภาระหนี้กับบ้านหลังนี้ก็มองอนาคตไว้ถ้าผมมีปัญหาไม่มีปัญญาผ่อนภาระหนี้จะได้ไม่ตกกับภรรยาไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าหรือว่าต่อให้ผมไม่กู้ร่วมในฐานะภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายก็มีสิทธิ์รับภาระนี้เหมือนกันเขาบอกว่าผมถามเผื่อว่าเฉยๆนะโค้ชไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะและอีกประเด็นหนึ่งอ่ะอันนี้สำคัญนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยดูเหมือนภรรยาก็จะรู้สึกไม่ดีด้วยที่บ้านจะเป็นชื่อของผมคนเดียวแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้เราก็จดทะเบียนสมรสกันนะมันก็ทรัพย์สินของผมก็เป็นของเขาอยู่แล้วมันมีรายละเอียดเซนซิทีฟอยู่ในนี้นะคำถามค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะ
0: บางทีเรื่องการเงินในครอบครัวบางทีเราใช้คำนี้ดีกว่าไหมครับก็คือบางทีมันไม่ต้องเป็นทฤษฎีอะไรมากเอาความสบายใจเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขารู้สึกว่าก็เต็มใจอยู่แล้วนี่ไม่เป็นอะไรที่จะต้องรับภาระคู่กันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับเราก็ไม่ต้องคิดเองมากก็ได
1: ้
0: นะครับจริงแล้วผมไม่แน่ใจเวลาซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านกันไว้หรือเปล่า
1: ใช่ไ
0: หมประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านมันก็ไม่ต้องไปห่วงอะไรมากขนาดนั้นในมุมหนึ่งเนา
1: ะ
0: หรือว่าจริงๆแล้วคุณจดทะเบียนสมรสกันก็เรากู้ซื้อบ้านหลังจากที่จดทะเบียนกันมันก็เป็นทรัพย์สินแล้วก็เป็นภาระของทั้งคู่ไปนะครับดังนั้นผมว่าเราคุยกับเขานะเขาก็คงอยากจะเป็นความสบายใจนะครับนะว่าอยากจะมีชื่ออยู่ข้างหลังด้วยอะไรเงี้ยนะก็ทำได้ฮะก็ทำตามไปก็ไม่ยากหรอกนะจริงๆกู้ร่วมกับมีชื่ออยู่ข้างหลังร่วมนี่ไม่เกี่ยวกันนะฮะนะครับตอนถ้าคุณเป็นคนกู้คนเดียวคุณก็ผ่อนไปคนเดียวฮะนะเอาชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ได้กวดอะไรหรอกเห็นแต่ว่าเรื่องพวกนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นสูตรทางการเงินนะเนาะอย่างที่บอกนะครับอันนี้ไม่ได้นับถึงขั้นแบบไม่จดทะเบียนก็เหมือนกันแหละนะครับเราจะเอายังไงอ่ะก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยมันก็เป็นความสบายใจนะครับคือเรื่องพวกนี้มันมีความจุกจิกเหมือนกันนะครับบิวนะบางทีบอกว่าเราเป็นห่วงเนาะไม่อยากเอาชื่อเข้ามาในบ้านเผื่อมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะรับอันนี้คือเคสของคนที่ไม่จดทะเบียนจะทำนะไม่ต้องเข้ามาหรอกนะไม่ได้จดทะเบียนกันนะฉันชื่อฉันคนเดียวยังไงฉันก็ให้เธออยู่แล้วนะแต่ฝั่งนึงบอกว่าไม่สบายใจ
1: ค่ะ
0: นะเอาชื่อฉันอยู่ได้ดีกว่านะ คิดได้ตั้งแต่เธอเกิดวาร์ปเป็นอะไรขึ้นมาสมมติไม่จดทะเบียนกันจะจดวาร์ปเป็นอะไรขึ้นมาพวกไอ้นี่มันเป็นทรัพย์สมบัติของเธอมันก็ต้องตกสู่ทายาทของเธอซึ่งฉันไม่ใช่ทายาทเธอไงใช่ไหมบางคู่เขาก็กังวลว่าใส่ชื่อฉันไว้หรือว่าเดี๋ยวเธอหรือว่ามองในมุมโลกมองโลกในแง่ร้ายที่สุดเธอไปโอนให้ใคร
1: คิดได้หลายแบบมากนะ
0: ถ้ามีฉันอยู่แล้วก็เธอก็โอนไม่ได้อะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พูดยากมากครับเรื่องแบบนี้พูดไม่ถูกนะเพราะหนุ่มตอบแทนไม่ได้หรอกฮะเนาะฮะผมถึงบอกเลยว่ายาก
1: คุยกันนะ
0: เอาไปว่าคุณตกลงกันยังไงดีกว่า

0: นะฮะ
1: เอาเป็นว่าตกลงกันยังไงก็เอาเป็นความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็ได้นะแต่ว่าอันแรกที่เขาบอกว่าเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าถ้าเป็นชื่อเขาคนเดียวเนี่ยภาระนี้จะไม่ตกอะไรแก่ภรรยาเลยแต่เคสนี้จดทะเบียนนะคะพี่หนุ่มอาจจะเคลียร์ประเด็นนี้ให้นิดนึงก็ได้เผื่อว่าหลายๆคนตกอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นจดทะเบียนสมรส
0: ตอนที่คุณเป็นอะไรไปเนาะมันก็จะบ้านหลังนี้ก็เป็นทรัพย์มรดกไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมบ้านหลังนี้ไม่ทรัพย์มรดกทรัพย์มรดกก็ต้องตกสู่ใครญาตินะฮะตกสู่ผู้ชีวิตนะที่จดทะเบียนด้วยกันประเด็นคือทรัพย์มรดกนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมอ่ะถ้ายังมีหนี้ก็ต้องเคลียร์หนี้ก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ถึงจะเอาบ้านหลังนี้ไปได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่อนต่ออยู่ดีฮะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เว้นแต่ทำประกันอย่างที่พี่นุ่มบอกใช่ไหมคะ MRTA เอาไว้แล้วก็ตัวประกันรับผิด
0: บ้านไว้
1: ชอบค่ะ
0: ก็จะ cover ก็ไปเคลียร์หนี้บ้านให้จบแล้วบ้านก็เป
1: ็
0: นของภรรยา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คุณยงผ่อนไม่หมดนะครับเขาจะรับมรดกนี้ไปไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากบ้านนะนี่ไม่เอาไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะถ้าไม่เอาเงินก้อนมาเคลียร์หนี้ก็ต้องผ่อนต่อครับเพราะบางเรื่องคุณคิดเองนะครับคุณคิดเองคุณคิดเองนะอย่าคิดเองอย่าคิดเองแต่
1: เพราะฉะนั้นพูดคุยกัน
0: เรื่องกฎหมายมันก็ประมาณนั้นเห็นไหมแล้วถามว่าไม่ตกภาระแก่เขาตรงไหนอ่ะจะไม่ตกภาระเขาก็คือคุณผ่อนหมดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผ่อนหมดผ่อนเป็นอะไรไปอ่ะฮะ
1: ค่ะ
0: หรือมีประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านไว้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมท่าเดิมไงพอตกบ้านลูกทายาทจะเอามรดกอันนี้ไปได้ไหมยังสี่ก็ต้องชำระหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไม่มีชำระหนี้ใช่ไหมแบงก์อาจจะชวนงั้นทำเรื่องผ่อนต่อเลยไหมอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ยังต้องรับภาระต่อไปอยู่ดี
0: ได้แล้วจริงถ้าเกิดถ้าพูดเป็นกรณีแบบนี้แล้วในเมื่อมันออกทางนี้สุดท้ายแล้วนะก็เพื่อความสบายใจก็ใส่ชื่อเข้าไ
1: ปกลับมาที่เนี่ยแล้วเขาจะได้สบายใจด้วยเพราะว่าถ้าตอนนี้เขาไม่สบายใจในเคสนี้เนี่ยที่เป็นชื่อของคุณสามีคนเดียวเนี่ยนะคะก็ใส่ชื่อคุณภรรยาไปด้วยนะโอเค
0: เพราะว่าที่เขาขอเรื่องเล่ามาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องการรับภาระนะเขาไม่ได้กังวลเรื่องที่ฉันจะต้องรับภาระบ้านหลังนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สบายใจเรื่องไม่มีชื่อเขามากกว่า
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: โอเค
0: ผมอ่านจากเราใช้คำนี้ไหมอ่านจากน้ำเสียงของเรื่อง
1: ว่ามาทำเสียงเนาะมาทรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาชื่อใส่ซึ่งจริงชื่อใส่กับกู้ร่วมเนี่ยมันก็ไม่ก็เรียกว่าเป็นคนละส่วนก็ได้นะอันนี้ไม่เหมือนกันอีกเอาชื่อใส่ก็คือเป็นชื่อใส่ในกรรมสิทธิ์
0: ค่าใช้จ่าย
1: ค่ะ
0: เหมือนโอนอีกครึ่งนึงให้เขาอะฮะ
1: ใช
0: ่นั่นแหละเราเนี่ย
1: โอเค
0: เองแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเห็นไหม
1: ค่ะใช่ไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกนะคะ
0: เชื่อไหม
1: เพราะฉะนั้น
0: เล่าแบบน่ารักๆนะครับเพราะว่าเคยเจอแค่แบบนี้เยอะต่อให้เล่านะนะครับตัดคลิปเสียงวันนี้ไปคุยแฟนก็บอกไม่เชื่อเอาชื่อฉันลงไปง่ายสุด
1: โอเคเพราะฉะนั้นเคสนี้คุณนิวัฒน์ไปคุยกับภรรยา
0: ไป
1: ตกลงมันคิดไปได้ต่างๆนานาเนาะกับความไม่สบายใจค่ะ
0: ลองใช้ไม้แรกก่อนลองใช้การเจรจาแบบที่อธิบายแบบที่เราเล่าไปเมื่อกี้ให้ฟังก่อนยังไงก็ของเธอ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: โอเคนี่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนานาเนี่ยนะในครอบครัวในคู่สมรสสามีภรรยาเนี่ยมันมีดีเทลเยอะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนมีลูกไม่มีลูกอีกมันมีดีเทลเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญน่าจะต้องเป็นการคุยกันนะเอาให้เคลียร์นะเอาให้เคลียร์ก่อนเกิดประเด็นก่อนเกิดปัญหาค่ะ
0: มีประเด็นที่อาจจะแบบพูดเผื่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าเคสนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือถ้าคุณซื้อบ้านหลังนี้ก่อนจดทะเบียนเนี่ยไม่ใช่สินสมรสนะ
1: ค่ะเป็นสินส่วนตัวอันนี้จะเป็นสินส่วนตัวของคุณสามีแล้
0: วใช่ไหมคะจะมาผ่อนจบตอนที่เป็นที่จดทะเบียนไปแล้วแต่ว่าการซื้อมันคือก่อนการจดทะเบียนอ่ะมันก็เป็นสินส่วนตัวนะเขาไม่แตกเขาถ้ายิ่งเป็นเคสอย่างนี้ยิ่ง คงอยากเอาชื่อเขาไปร่วมนะ
1: ค่ะเขาก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะเพราะว่าจริงมันก็มีเคสแบบนี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะพี่หนุ่มที่พอมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงอาจจะแบบได้รับผลกระทบเลยอ่ะต้องออกจากบ้านหรือบ้านที่อยู่ด้วยกันมาอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: บางทีเขาไม่มีถ้าบางทีกรณีบางคู่ไม่มีลูกเนาะซื้อบ้านทำทะเบียนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วพอไม่มีลูกปุ๊บไปตกแก่พี่น้องเขาฮะเขาไปตกกับพ่อแม่พี่น้องเขา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยให
1: ้โอเค
0: ผู้ร่วมไปง่ายดีฮะ
1: ค่ะเพื่อความสบายใจด้วย
0: คนที่กำลังมีเคสทั้งหลายนะก็
1: ค่ะ
0: จะซื้อก็ซื้อสบายใจเดียว
1: แต่ไอ้ร่วมเราไม่มีปัญหาระหว่างทางก็มีอีกนะพูดยากอีกใช่ไหมคะที่เราเคยมีคำถามกันร่วมกันแล้ววันนึงแยกกันอีกมีประเด็นอีกอะไรเงี้ยนะคะมันเกิดได้หมดในทุกภาคกระบวน
0: ดูมีระบบระเบียบในการจัดการมากกว่าไงใช่ป่ะถ้าอย่างนี้คือมันเกี่ยวที่ในครั้งหนึ่งเลยแล้วจะมีปัญหาในภายหลังเลยครับนี่เราพูดไปเราไม่ทำไมวันนี้โค้ชถอนหายใจแรงด้วยนะคือไม่มีปัญหาดีที่สุดเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากไปแต่คือเราก็ไม่อยากไปเชื่อว่ามันจะมีเรื่องร้ายหรืออะไรเนาะแต่ว่ามันก็เป็นการมองการตระเตรียมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ดีนั่นแหละ
1: โอเคน่าจะได้แนวทางแล้วก็ไอเดียกันผู้ร่วมเนาะจะได้เป็นความสบายใจของทุกฝ่ายด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะโอเคมาอีกคำถามนึงโอ้คำถามนี้ก็เจอบ่อยนะส่งประกันแล้วไปไม่ถึงเขาเรียกอะไรล่ะอาจจะมีประเด็นระหว่างทางแล้วอยากจะเอาเงินออกแต่ไม่ได้ติดเงื่อนไขเนี่ยนะคะคุณชัยเขาบอกว่าเขามีประกันสะสมทรัพย์ที่จ่ายแบบเบี้ยก้อนใหญ่ประเด็นแบบจ่ายประมาณ3ปีแต่ว่าก็ต้องถือจนครบอายุก็คือครบอายุกรมธรรม์นั่นคือ10ปีใช่ไหมคะแต่ต้องรอ10ปีถึงเอาเงินออกมาได้ประเด็นของคุณชัยคือคุณชัยบอกว่าแต่ผมช็อตตอนนี้ช็อตอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องสภาพคล่องอะไรเงี้ยนะคะก็เลยถามว่ามีวิธีการจะเอาเงินก้อนนี้ออกมาได้ยังไงบ้างคือผมซื้อไปโอ้ก็ก้อนใหญ่พอสมควรปีละแสนส่งไป3ปีอ่ะก็3แสนนะคะแล้วตอนนี้ยังเหลือเวลาอีก5ปีผ่านไปแล้ว5ปีนะคะจะครบกำหนดคือช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจซื้อมันเป็นช่วงที่เขามีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการลดภาษีเขาก็เลยตัดสินใจซื้อในตอนนั้นแต่มาวันนี้มามีประเด็นช็อตค่ะยังไงดีคะโค้ชคะค่ะ
0: ผมก่อนนั้นขอตีนะฮะ นะเป็นอะไรกับภาษีมากเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะผมไม่แน่ใจว่าฐานภาษีคุณเท่าไหร่นะเนาะตัดซัดมาเข้าไปเนี่ย
1: โอ้สามแสนนะปีละแสนเลยค่ะ
0: เนาะคุณฐานภาษีเท่าไหร่ก่อนอันดับแรกครับใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วบางทีมันต้องไปซื้อทั้งหมดเลยเหรอเนาะแล้วสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแปลว่าอะไรครับบิวแปลว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: คุณถึงมาช็อตนะฮะ
1: ค่ะ
0: คุณเอาเงินไปใส่ทั้งหมดโดยที่คุณแบบแล้วมันล็อกด้วยครับมันล็อกไว้นี่คุณไม่ใช่5ปีไอ้5ปีคือต้องครบ10ปีนะครับคุณต้องออกมาก่อนคุณโดนสินคุณโดนเรียกสินประโยชน์ทางภาษีคืนเนาะ
1: ใช่เพราะเราก็อันเนี้ยตั้งใจจะซื้อเพื่อลดภาษี
0: เขาเรียกเบี้ยปรับนั่นแหละเงินเพิ่ม
1: ค่ะ
0: คืออันนี้ผมอยากจะคุยเพราะว่ามันไปมีมุมคิดอย่างนี้เยอะมากครับผมปีนี้ได้เงินมาเยอะก็เลยซื้อประกันแล้วถึงเวลาจริงก็ใช้ไม่พอใช้เนาะก็ผมว่าต้องแยกก่อนนะว่าไอ้ลดหย่อนภาษีกับลดภาษีเนี่ยมันลดภาษีให้กี่บาทครับ
1: ค่ะ
0: เนาะโอ้ถ้าฐานภาษีคุณ 20% อย่างเงี้ยลดได้ 20,000 อย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณใส่เงินเข้าไป100,000เนาะ
1: คือรู้สึกว่าช่วงหลังอ่ะยังเคยเจอหลายคนแล้วเข้าใจเลยว่าซื้อ100,000ลด100,000สมมติภาษีเขา100,000เขาคิดว่าเขาซื้อ100,000เขาลดได้ในหลายๆเคสเนาะไม่ใช่เฉพาะซื้อประกันน่ะเขาก็จะเข้าใจแบบนั้นกันเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะ
0: มองว่ามีความพยายามบางอย่างด้วยที่พูดแล้วมันไม่ชัด
1: ค่ะ
0: ลดหย่อนภาษีไม่เท่ากับลดภาษีลดหย่อนภาษีเนี่ยคือเอาเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้แต่ภาษีที่ลดได้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับอัตรา
1: การ
0: อัตราภาษีที่เราจะโดนตามเงินได้สุทธิของเราช่วงเงินได้สุทธิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะแต่ว่าที่หนักที่สุดคือคุณไม่มีเงินสำรองถามว่าเอาเงินออกมาจากก้อนนี้ได้อะไรได้ยังไงบ้างกู้ฮะเนาะบริษัทประกันเขามีวงเงินกู้อะดอกเบี้ยประมาณ 4-5% นะครับ ก็กู้แต่เงินตัวเองนะครับแล้วก็จะล็อกไว้ฮะจะถามว่าอยู่ดีเรามาเสียภาษีมาเสียดอกเบี้ยตรงนี้ทำไมเนาะแล้วเนี่ยถ้าเล่าอย่างเงี้ยแสดงว่าที่อื่นไม่มีเงินเลยใช่ไหม
1: เลยต้องมาช่องทางนี้ที่เป็นเงินถูกล็อกแล้วแสดงว่าขาดสภาพคล่องไม่มีสำรองเลยผิดหลัก
0: เราจะวางเงินในประกันนะครับหรือจะวางเงินในกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอ่ะหัวใจสำคัญของมันคือต้องวางแผนอย่างอื่นไว้แล้วเงินก้อนนี้จะไม่ถูกเอาออกมาระหว่างทางนั่นคือยอดเยี่ยมที่สุดเนาะเห็นไหมฮะแล้วใช้คำว่าคือจริงๆอ่ะบิวเชื่อไหมว่าเวลาเราเขียนคำถามหรืออะไรต่างเนี่ยมันมีภาษาหรือมีสำเนียงที่มันออกมาว่าตัวเนื้อของปัญหาจริงๆคืออะไรใช่ว่าเสริมสภาพคล่องนะฮะนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เพราะว่าบิวมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะอายุตัวอย่างเช่นบอกว่าจะซ่อมบ้านคนที่บ้านเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทางหนึ่งนะแต่นี่คือขาดสภาพคล่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะแล้วสิ่งที่มันทำหน้าที่ได้ดีมากคือเงินสำรอง
1: ค่ะ
0: นะเขาเชื่อว่ามาเสริมสภาพคล่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นเคสเนี้ยจริงๆแล้ว 300,000 ที่เอาไปซื้อเนี่ยถ้าเรามีประเด็นเรื่องของสภาพคล่องหรือเงินสำรองไม่มีเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ตรงนั้นหรือแบ่งส่วนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเพื่อสำรองเอาไว้ถ้ามีปัญหาช็อตแบบนี้มันยังดึงตรงนั้นมาได้ถูกไหมฮะเนาะพอแบบนี้เนี่ยพอมาดึงเนี่ยมันประเด็นเยอะเลยพอจะมาดึงเอาไอ้ 300,000 นี่ออกมาทั้งจะโดนเบี้ยปรับเบี้ยเพิ่มดึงไม่ได้อาจต้องไปกู้แทนกู้เราไปเสียดอกเบี้ยอีก 4-5% อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีเงินของเราไว้แล้วเนี่ยมันช่วยได้เยอะมาก
0: ค่ะเขาบอกว่าปีละแสนเนี่ยเขาซื้อปีละแสนผมให้ฐานภาษี 35 แล้วแต่ว่า
1: ค
0: นฐานภาษี 35 ไม่มีปัญหาแบบนี้ฮะคนหนุ่มทำงานนะคนเนี่ยคนหนุ่มจะรู้ว่าทรงประมาณไหนเฮ้ยถ้าฐานภาษีคุณสามห้าเนี่ยแสนนึงคุณก็ลดหย่อนภาษีได้35,000ตีกลมๆนะแต่ครับลดภาษีได้35,000ใช่ไหมคุณลดเอาแสนนึงใส่เข้าไปลดหย่อนเนี่ยก็ได้30,000ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มกว่าที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอีกเรื่องนึงสำคัญคือคุณมีความจำเป็นต้องซื้อประกันไหม
1: ค่ะ
0: โน่นั่นแหละแล้วมันน่าเสียดายครับเนี่ยสุดท้ายทางออกตอนนี้ที่มีก็คือคุณเอาเงินลงมาไม่ได้คุณโดนภาษีนะฮะภาษีที่คุณตั้งใจจะลดหย่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าคุณเอามันออกมาตอนนี้คุณจะโดนภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับ
1: เบี้ยปรับ
0: ภาษีสมรกรใช่ว่าเงินเพิ่มนั่นก็คือเบี้ยปรับนั่นแหละกลายเป็นคุณโอ้โหที่ทำมาพังพินาศเลยตั้งใจจะลดหย่อนกลายเป็นจ่ายเพิ่มนะก็มีอีกทางนึงฮะก็คือนั่นแหละกู้จากบริษัทประกันโดยเอาทุนประกันตรงนี้เป็นตัวค้ำไว
1: ้
0: ยินดีด้วยฮะโดนภาษีไอ้โดนดอกเบี้ยฮะไม่ต่ำกว่า 4% หรอก
1: 4-5% ใช่แต่เขาก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานานะถ้ากู้โดยเอาตัวกรมธรรม์วงเงินนี้ค้ำอีกทีหนึ่งก็ต้องไปดูรายละเอียดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่บอกพูดเดี๋ยวคนว่าโคตรไปซ้ำเติมเขาทำไมไม่ใช่ไหมนะสิ่งที่คุณขาดเงินสำรองเนี่ยนี่คุณเอาเงินไปจ่ายประกันหมดแล้วไม่มีเงินสำรองมันไม่ได้นะ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็จริงๆถ้าฟังโค้ชตลอดเนี่ยโค้ชจะพูดตลอดเลยว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็น priority รองจากเรื่องของแผนการเงินนะใช่ไหมคะบางคนมุ่งหวังแต่เรื่องของลดแต่ว่าแผนการเงินเรื่องของสภาพคล่องเงินสำรองต่างๆนานาเนี่ยบางทียอมเสียภาษีแต่ว่ามันอาจจะทำให้แผนการเงินของเรามันอยู่ในรูปในรอยมากกว่าก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ในบางเคส
0: ใช่ครับ
1: ค่ะโอเคพอมีต้นทุนเนาะต้องซื้ออย่างที่บอกอะซื้อแสนหนึ่งเนี่ยถ้าฐาน20ก็ลดได้20,000นะไม่ได้ว่าลดแบบแสนหนึ่งนะคะค่ะโอเคอันนี้ย้ำเตือนให้กับหลายๆคนเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มีคนมาถามหลายๆประเด็นเหมือนกันเกี่ยวกับสินค้าลดหย่อนนี่แหละแล้วเข้าใจว่าซื้อเท่าไหร่คือลดได้เท่านั้นเลยเต็มก้อนแต่จริงไม่ใช
0: ่
1: มันขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนนะคะค่ะ โอเคมาอีกท่านนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องประกันเหมือนกันแต่ว่าเป็นประกันสุขภาพนะคะอันนี้ก็มีความกังวลใจคุณนุชเขาบอกว่าเขาซื้อประกันสุขภาพมานานแล้วถ้าวันนึงเนี่ยเราเกิดมาเป็นโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องต้องแอดมิดบ่อยๆเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายเราจะต้องมาร่วมจ่ายแบบโคเพย์เมนต์หรือเปล่านะคะแต่ว่าเราซื้อก่อนที่เกณฑ์นี้จะออกนะคือเขาบอกอดีตเขาไม่เคยเคลมเลยทำมาหลายปีแต่ว่าล่าสุดเขาเพิ่งเจอโรคที่เขาต้องรักษาต่อเนื่องก็อาจจะแบบมีความไม่สบายใจเพราะเห็นประเด็นเรื่องของโคเพย์เมนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ช
0: ผมตีทีนึงได้ไหม
1: วันนี้ถูกตีกันหลายคนนะวันนี้ถูกตีกันหลายคนนะ
0: ตอนทำไม่อ่านหรอใช่ไหมแล้วเขามาต่อให้เราทุกปีอ่ะไม่ถามเขาล่าใช่ไหมต้องบอกอย่างนี้นะคือเนี่ยคือมันเป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยทำไมเราไม่แบบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ฮะไอตัวสัญญาที่เราทำไว้ครับนะโดยเฉพาะประกันสุขภาพมันเป็นการต่อแบบปีต่อปีถูกไหมฮะทีนี้โดยหลักของโคเปเมนต์เนี่ยถ้ามันเป็นการรักษาพยาบาลในกรณีที่มันเป็นการตรวจแบบที่เป็นการเจ็บป่วยที่มันเกิดจากการเจ็บป่วยจริงๆนะครับไม่ได้มีการเคลมหรือการใช้สิทธิ์อะไรที่มันมากเกินเหตุนะครับ
1: ค
0: ือบริษัทประกันเองเขาก็ออกมาพูดแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณเจ็บป่วยตามปกติอ่ะเนาะตรวจเจอโรคอะไรเงี้ยก็รักษามันก็เป็นตามนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้ดรอปก็เป็นโคเปเมนต์หรืออะไรแต่ว่าถ้าบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเป็นอะไรนิดหน่อยแอดมิดเป็นอะไรนิดหน่อยแอดมิดเป็นอะไรหน่อยแอดมิดอย่างเงี้ยแล้วปีนึงก็แอดมิดหลายครั้งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็มีเกณฑ์ตัวเลขของเขาอยู่ผมจำเป๊ะไม่ได้อันเนี้ยก็ต้องปรับไปเป็นโคเปเมนต์เนา
1: ะ
0: แต่ว่าโคเปเมนต์เนี่ยในบางปีถ้าเกิดว่าเรากลับมาเป็นปกติเนาะก็คือปีนี้อาจจะไม่ค่อยได้เคลมหรือว่าก็เคลมตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะกลับ
1: สิทธิ์มันก็จะกลับมาเออมันก็ไม่ใช่ว่าเราต้องโคไปตลอดมันเป็นปีต่อปีที่ดูประวัติกันรายปีค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ผมอย่างนี้นิดนึงฮะคือเวลาเราซื้อประกันเนี่ยผมอยากจะให้ทำความเข้าใจแบบนี้ว่าตัวแทนประกันเนี่ยมันเหมือนกับการที่เขาเป็นที่ปรึกษาด้านชีวิตและสุขภาพของคุณไปได้ตลอดเลยครับเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นคุณคุยถามเงื่อนไข
1: สงสัยตรงไหนถามเขาเลย
0: ปีนี้พี่น่าจะตรวจเจอโรคนี้เอ๊ะมันจะต้องอย่างไรเนาะใจผมไม่ค่อยได้กลัวโคเปเมนต์อะผมกลัวจ่ายเพิ่มมากกว่า
1: ค่ะ
0: ไม่ได้กลัวโคเปเมนต์เพราะคุณไม่ได้แบบเป็นแบบการอะไรก็แล้วนะเข้าแอดมิดแบบหลายครั้งแปลกอะไรแบบนั้นนะจนที่เขาจะต้องแบบมันเยอะเกินไปแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมกลัวว่าเบี้ยมันจะสูงขึ้นมากกว่า
1: วงเงิน
0: ถ้าเจอ
1: ใช่วงเงินเดิมแบบจะไม่พอหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเรา
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุยกับเขาเราจ่ายเงินให้เขาก็คือจ้างเขาเป็นเจ้าเป็นคนดูแลเรื่องสุขภาพเรา
1: ค่ะ
0: เราถามเขาได้เลยเนอะบางคนเขาไปบางคนกลัวแล้วบอกว่าพูดอย่างนี้เหมือนเป็นดีแคลร์ให้เขารู้เนอะไม่ใช่ฮะเนอะจริงๆแล้วเรื่องของการดีแคลร์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องทำอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เนอะว่าคุณตรวจเจออะไรคุณเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเขาแต่มีบางคนบอกเดี๋ยวจะไม่ได้สิทธิ์รักษาก็เลยมีความกังวลว่าก
1: ังวลตรงนั้น
0: ถ้าเราไม่พูดปุ๊บเสร็จแล้วเราแอดมิทแล้วตรวจบ่อย
1: ๆค่ะ
0: เขาไปแอดมิดบ่อยๆมันก็จะเข้าลูกที่บอกไปเมื่อกี้คือโคเปเมนต์ไงฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอยากให้ปรึกษากับเขาแบบตรงไปตรงมาก็จะได้ข้อมูลใช่ไหมที่อันที่สองที่อยากจะเล่าเพิ่มคือโคเปเมนต์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วผมว่าหลังๆคนเริ่มเพราะว่าหลังๆเขาเริ่มไม่ให้เหมาใช่ไหมบิวแล้วก็คนรุ่นหลังๆนี่ต้องเริ่มซื้อแบบมีโคเปเมนต์
1: ค่ะ
0: ซึ่งไปดูมาแล้ว
1: เบี้ย
0: ประหยัดนะ
1: ใช่เบี้ยมันจะปรับตัวลดลงมาด้วย
0: สมมติว่า คุณทำงานบริษัทเนาะแล้วบริษัทคุณอาจจะมีค่ารักษาให้ 50,000 บาทแรกอย่างเงี้ย
1: ถู
0: กไหมว่ารักษาไปวันใช้ของบริษัทได้ 50,000 คุณก็ทำโคเปเมนต์ส่วนที่เกิน 50,000 ไป
1: เบ
0: ี้ยก็น้อยลงครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเจ็บป่วยภายใน 50,000 ก็เอาเงินบริษัทเอาประกันบริษัทเนาะหรือบอกว่าถ้าเราเจ็บป่วยเองเรารับความเสี่ยงไว้ได้เองเนี่ยประมาณสัก 50,000 แสนนึงเราจ่ายเองได้ต แต่ถ้าเกินแสนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มทำลายเวลหรือความมั่งคั่งเรา
1: ค่ะ
0: นะดังนั้นเราก็อาจจะทำโคไปไม่ได้คือ100,000เนี่ยฉันรับความเสี่ยงไว้เอง
1: ใช่
0: นะแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดเกิน100,000ไปโอ้ฉันไม่ไหวเว้ย
1: ประกันเป็นผู้จ่ายมันก็จะเป็น
0: ไม่ได้แย่ไง
1: ใช่เป็นโคเปเมนต์เป็นร่วมจ่ายหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็บางคนเขาก็จะเรียกดีดักอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วเบี้ยก็จะดีดักเบิลแล้วชื่อเขาเรียกอะไรนะเบี้ยก็ต่างกันนะมันเหมือนก็ลดภาระไปได้พอสมควรเลยถ้าเทียบกับเบี้ยเต็มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแน่ก็เลยว่าเอ้ยอย่าไปมองมันในแง่ร้ายแต่ว่าทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่มันสอดคล้องกับเราผมคิดว่านะ
1: ค่ะค่ะมันก็จะเป็นข้อดีด้วยเพราะว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่จะรู้สึกว่าเบี้ยประกันสุขภาพเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งปีต่อปีเวลาไม่ได้เคลมก็เหมือนทิ้งไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแบบนี้เข้ามามันก็อาจจะช่วยกับสำหรับขาคนที่กังวลเรื่องนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้วส่วนหนึ่งค่ะโอเคแต่จริงเคสเนี้ยคุณนุชก็คุยกับตัวแทนเลยแหละดีที่สุดเนาะเพราะว่าเคสแต่ละเคสการเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยบางทีมันมีดีเทลด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางทีอาจจะไม่มีประเด็นอะไรเลยก็ได้เขาก็เคลมให้ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่สบายจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นโรคนั้นจริงๆที่มันต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องแต่ประเด็นคือแค่ว่าวงเงินพอหรือเปล่าเนาะที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะถ้ามันเป็นอะไรที่ลุกลามบานปลายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: โอเคชัดเจนนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กังวลใจเรื่องโคเปเมนด้วยพอฟังแล้วนะคะปิดท้ายไปที่คุณฟ้าคุณฟ้าเขาบอกว่าเขาเป็นฟรีแลนซ์นะคะรับงานฟรีแลนซ์จากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งน่าจะเป็นฟรีแลนซ์หน้าใหม่นะถ้าดูจากคำถามนะคะก็เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเงินที่ได้รับอะถูกหักภาษีไป 15% นะคะณที่จ่ายนะคะก็เลยรู้สึกตกใจนิดหน่อยเพราะว่าคุณฟ้าเขาบอกว่าเขาอ่ะเคยถูกหักทำงานฟรีแลนซ์แบบเนี้ยถูกหัก 3% มาตลอดเลยแล้วอยู่ๆมันถูกหัก 15% ก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเป็นอัตราที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็จริงๆการหักภาษีณที่จ่ายมันมีหลักการคิดยังไงอยากให้โค้ชช่วยให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยและส่วนตัวเขาก็รู้สึกว่า 15% น่ะเยอะจังเลยมันดูเยอะแล้วมันหักตัวเขาเรียกอะไรตัวรายได้ค่าจ้างเขาออกไปเยอะเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะอืมค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: ผมไปเช็คข้อมูลมาให้ปกติเราก็จะคุ้นกันที่เลข 3% อยู่แล้ว
1: 3% ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยไปนั่งดูว่าเอ๊ะมันมีกรณีไหนไหมนะที่มันหักได้ 15% อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปค้นมาแล้วก็เจออยู่เคสเดียวครับหัก 15% นะครับสำหรับเงินได้40(2)นะครับใช้กับเงินได้ที่จ่ายให้กับผู้รับที่ไม่อยู่ในประเทศไทยครับผมเจอ
1: ไม่อยู่ในประเทศไทย
0: นะหมายความว่าเรารับเงินน่ะนะแต่ตัวเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอ่ะเรารับงานจากเมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วบริษัทเขาก็จ่ายให้เราซึ่งอยู่ในต่างประเทศนะครับนะอันนี้คือกรณีที่เป็น40(2)ก็คือเป็นงานว่าจ้างนะงานรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับผู้รับเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะครับอันเนี้ยผมเห็นข้อมูลเดียวนะแต่ที่เหลือ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเขาหักอะไรไม่ชอบมาพากลขอคำอธิบาย
1: สอบถาม
0: ว่าโทษนะคะหัก15เนี่ยเอาเงื่อนไขจากตรงไหนเพราะว่าปกติโดนที่5เนา
1: ะ
0: คืออันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับคุณไม่ต้องไปกลัวเขานะบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่จ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเถียงไปอะไรเถียงต้องเถียงว่าเป็นสิทธิ์ของคุณมันเป็นสิทธิประโยชน์เราเนาะเราบอกแล้วว่าโทษนะคะปกติเนี่ยโดน 3% ก็เลยไม่เข้าใจนะเพราะเคสเนี้ยเขาไม่น่าจะอยู่ในต่างประเทศนั่นเองครับเพราะเขาก็บอกว่าเคสหนึ่งเขา
1: ลงทุนใช่ใช่ใช่
0: ก็เลย
1: ค่ะ
0: อาจต้องคุยนะ
1: คุยกับเขาเลยอาจจะมีอะไรเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะจะได้ดีไม่ดีคุยแล้วอาจจะกลับมาเป็น 3% ก็ได้เนาะใช่ไหมคะเราก็จะได้ส่วนของค่าจ้างเขาขยับกลับมาด้วยค่ะโอเคชัดเจนนะคะสำหรับคุณฟ้าค่ะโอเควันนี้เราตอบคำถามครบถ้วนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ต้องลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
3: ์รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
10: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงกันค่ะ Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: คุณแม่แมนนี่นะคะเช่นเคยวันนี้เราเจอกับวิทยากรของเรานะคะคุณส้มนะคะกับเชิญพิเศษของเราพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะคะคุณส้มณัฐลักษณ์กาญจนาวิโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท IWS แล้วก็เจ้าของเพจ Well Angel นะวันนี้มาด้วยหัวข้อน่าสนใจนะเราจะได้มาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะคำถามเรื่องเงินที่หลายคนอาจจะไม่เคยถามตัวเองนะคะเอ๊ะมีเรื่องอะไรอยากรู้แล้วตอนนี้คุณส้มกับพี่การอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มคะสวัสดีค่ะพี่การคะ
12: สวัสดีค่ะส้มบิวคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
12: ส้มมาก็ต้องแบบหัวข้อหลากหลายวาไรตี
1: ้
12: ที่คือเสน่ห์ของส้ม
1: เราก็จะมีมุมที่เราคิดไม่ถึง
12: ใช่บางครั้งเป็นเรื่องแบบง่ายๆเป็นหัวข้อง่ายๆแต่เราเรื่องนี้เราไม่เคยนึกนะบิวนะ
1: ใช่อย่างวันนี้เหมือนกันพี่ว่าหลายๆคนฟังคุณส้มวันนี้น่าจะนึกขึ้นมาได้นะว่ามันมีคำถามหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยถามตัวเองได้รอเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างคุณส้มจะได้เราไม่เคยถามด้วยหรือเปล่าเนี่ยเรา
12: ไ
1: ปถึงใน
12: ชั้นด้วยเราเช็คลิสต์ด้วย
13: ได้ค่ะ
12: ฟังวันนี้เช็คลิสต์ไปพร้อมกันค่ะ
13: ดีเลยค่ะ ก็จริงๆต้องบอกงี้ค่ะว่าที่เลือกหัวข้อเนี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าส้มอ่ะเจอคนมาขอคําปรึกษาเยอะเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพอยู่ละทีนี้ส่วนใหญ่อ่ะส้มสังเกตว่าคนเราอ่ะค่ะเวลาเราพูดเรื่องเงินน่ะเราก็จะมองหาคําตอบแหละเราก็จะไปหาที่ปรึกษาว่าหาคําตอบอะไรเยอะอย่างซื้อกองไหนเก็บเงินเท่าไหร่ประกันแบบไหนคุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นหาคําตอบแต่จริงๆอ่ะพอตอบไปพักๆหนึ่งส้มก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆอ่ะการตั้งคำถามมันสำคัญ

0: ันก็คนส่วนใหญ่จะขาดซึ่งว่าไม่ได้ขาดคําตอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี AI เรามีอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะละคือคําตอบมันอยู่เต็มไปหมดแต่ส่วนใหญ่อะสิ่งที่ส้มเจอคือมันขาดคําถามดีๆค่ะที่เขาควรจะถามและคําถามดีๆพวกเนี้ยความน่าสนใจคือตัวเขาเองอะต้องเป็นคนตอบคําถามพวกเนี้ยก่อนแล้วเขาก็จะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดก่อนที่จะไปถามคำถามกับคนอื่นๆก็เลยลิสต์คำถามที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ควรจะถามแล้วก็อาจจะไม่เคยมีใครถามตัวเองเนี่ยบ่อยๆอะค่ะออกมา10 ข้อแบ่งเป็น4 หมวดเพื่อให้ลองถามตัวเองในเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะแล้วส้มม
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ว่าถ้าเราถามตัวเองอย่างเงี้ยบ่อยๆอย่างน้อยเอาเป็นว่าปีละครั้งครึ่งปีครั้งเนี่ยมันจะทําให้การวางแผนเรื่องการเงินของเราอ่ะมันดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยแล้ว
1: อื
0: เวลาม ที่เราไปหาที่ปรึกษาค่ะเราจะถามได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วมันจะช่วยมากๆในเรื่องการวางแผนการเงินค่ะ
1: ค
0: ก็
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้วันนี้ค่ะ
1: ค่ะโอ้
0: ทีน
1: ฟ
0: ี
1: ั
0: ้
1: งดูน่าสนใจ
0: น่
1: อย
0: า
1: ากใ
0: ส
1: ห้
0: น
1: เร
0: ใ
1: ิ
0: จ
1: ่มเลยคุณส้มจะได้
0: เริ่มเ
1: เ
0: ล
1: ช็
0: ย
1: ค
0: ค
1: ก
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บตัวเองไปด
0: ใช
1: ้วย
0: ่
1: อืม
0: ได้
1: ค่ะ
0: เลยค่ะก็หมวดแรกเลยก็คือจริงๆเป็นหมวดเป้าหมายคือส้มมองว่าเป้าหมายสําคัญมากๆนะคะว่าเรากําลังวิ่งไปหาอะไรกันแน่ฉะนั้นนะคะคําถามแรกเลยที่ส้มอยากให้ทุกคนนะคะผู้ฟังทุกคนลองถามตัวเองดูก็คือว่าความมั่งคั่งเวลาที่เราคือทุกคนอยากมีความมั่งคั่งแหละแต่ความมั่งคั่งที่เราอยากได้มันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งไอ้คำว่าหน้าตาเป็นยังไงส้มไม่อยากให้มองเป็นในมุมของตัวเลขแต่ส้มอยากให้มองเป็นในมุมของว่าสมมติว่าวันเนี้ยเรามั่งคั่งละเราจะใช้ชีวิตใน1 วันเนี้ยยังไงตื่นมาแล้วอยากจะทําอะไรอยากจะกินข้าวกับอะไรอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับใครทําอะไรใน1 วันออกมาซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยส้มเคยเอามาลองถามหลายๆคนส้มก็จะเจอว่าบางคนก็จะตอบไม่ถูกเพราะว่าตัวเองไล่ล่าหาเงินมาทั้งชีวิตแต่จริงๆไม่เคยเห็นภาพว่าเราจะเอาเงินเนี้ยไปตอบโจทย์ชีวิตแบบไหนยังไงที่เราวาดฝันไว้คือมันเบลอไปหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เจอหรือบางคนเล่าออกมาสิ่งที่เจอคือภาพที่เขาเล่าค่ะมันเรียบง่ายมากเลยมันแบบเหมือนกับมาจิบกาแฟมีเวลาว่างใช้ชีวิตกับครอบครัวคือออกกําลังกายคือเป็นอะไรที่มันแบบไม่ได้เยอะมากซึ่งภา
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: พวกนี้ค่ะมันจะทําให้เราเห็นว่าจริงๆความมั่งคั่งมันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นวิธีใช้ชีวิตคือหมายความว่าเป้าเราจริงๆมันคือว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนและตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแค่ใบเสร็จของชีวิตที่เราใช้อะค่ะมันเหมือนกับเอามาจ่ายเพื่อให้ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบนั้นฉะนั้นอันนี้เป็นคําถามข้อแรกเลยที่ส้มว่าสําคัญมันจะทําให้เราเห็นว่าเราอยากได้ชีวิตหน้าตาแบบไหนแล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่กับชี
1: ค
0: วิต
1: ่ะ
0: ที่เราอยากได้ค่ะ
1: ค่ะเอออันนี้สำคัญเพราะมันเป็นรายละเอียดลงดีเทลไปนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะหาเงินมาไม่แมทช์กับสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้ถูกไหม
0: ใช
1: คะ
0: ่
1: คุณโต๊ะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันจะเชื่อมมากับข้อสองเลยค่ะคือข้อสองเนี่ยมันคือกลับไปถามว่าแล้วเดือนที่แล้วอะค่ะเราใช้เงินจริงไปเท่าไหร่
1: อืม
0: ซึ่งอันนี้บางคนก็พอถามปุ๊บแล้วเหมือนมีความสตันนิดนึงเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องประชุมเวลาเราคุยกันเรื่องเป้าอะค่ะหลายๆคนส้มสังเกตว่าจะบอกเป้าที่ค่อนข้างสูงแล้วก็จะมองเป็นลักษณะของยิ่งเยอะยิ่งดีหรือว่าเท่าที่เป็นไปได้ดีที่สุดแต่พอเรากลับไปถามว่าแล้วเดือนที่แล้วอะค่ะใช้จริงไปเท่าไหร่ปรากฏเขาใช้จริงไปน้อยมากหรือบางคน
1: ค่ะ
0: แบบไม่คือเหมือนอยากได้เยอะไว้ก่อนแต่ชี
1: ถ
0: วิต
1: ู
0: จ
1: ก
0: ริง
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนั้น
1: ไม่ได้ใช้เยอะ
0: ใช่ซึ่งอันนี้เจอบ่อยมากนะคะแต่จะบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเหมือนกับถามว่าทําไมมันถึงสําคัญเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับดักเลยค่ะมันอันตรายกว่าที่เราคิดเพราะว่าการที่เราไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการเท่าไหร่หรือเราใช้เท่าไหร่จริงๆมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยเพราะลองคิดดูนะคะสมมุติถ้าเราตั้งเป้าแล้วมันสูงเกินความจําเป็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะหยุดทํางานไม่ได้เพราะเราจะไม่
1: ค
0: ถึ
1: ่ะ
0: งเป้าสักทีหรือบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบมันหยุดหาเงินเพิ่มไม่ได้เพราะยังไงมันก็ไม่พออ
1: ืม
0: แล้
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: บางครั้งอะค่ะในเรื่องของการลงทุนมันจะทําให้เราเกิดการลงทุนที่เสี่ยงขึ้นโดยไม่จําเป็นคืออ
1: ื
0: บาง
1: ม
0: คนมองเป้าแบบโอ้ฉันต้องได้เท่านี้เท่านี้ฉะนั้นการลงทุนแน่นอนบางทีเงินต้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็วิ่งไปเรื่องตัวเลข15%20%ซึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆมันมีราคาที่เราต้องจ่ายกับเรื่องพวกนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะฉะนั้นน่ะส้มเลยมองว่าจริงๆมันสําคัญแล้วมันก็ไปด้วยกันว่าคุณต้องการเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วคุณใช้เท่านั้นจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: ค่ะเพราะตอนนี้ถ้าใครที่สนใจเรื่องการเงินเนาะพี่การคุณส้มก็จะเห็นมันจะมีตัวเลขลอยมาเต็มไปหมดเลยนะคุณส้มตอนเนี้ยซึ่งแต่ละตัวเลขอ่ะก็ไม่น้อยเป็นสิบแบบหลายสิบอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะ
2: ไม่
1: ก็ว่า
2: แล้วเดี๋ยวนี้มันมีแฟชั่นอย่างนี้ส้มบิวพี่เห็น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: คือคนจะรู้สึกเราต้องทำอะไรให้มันใหญ่กว่าที่เราคิดใหญ่กว่าที่เราได้เราจะไปตั้งเป้าทำไม10 ล้านเราต้องเป็น100 ล้านมันมีใช่ไหมมัน
1: อะไรทำนองนี
2: ้มันมีแนวกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเราคิดใหญ่สิเราต้องคิดใหญ่ชีวิตเราอย่าคิดเล็กอย่างนี
0: ้
2: ค่ะก็เลยเป็นแบบเนี้ย
1: แต่อันหนึ่งที่ชอบมากคุณส้มบอกว่ามันเป็นความเขาเรียกมันทำให้เราอาจจะไปพลาดพลั้งเนาะพอมันคิดว่ามันต้องใหญ่มันต้องเยอะแบบพี่การคุณส้มบอกอ่ะแล้วก็ทำให้เราไปหาวิธีทางที่เราอาจจะไปพลาดพลั้งตกหลุมพรางบางอย่างได้ใช่ไหมกับดักค่ะเชิญคุณส้ม
0: ฉะนั้นน่ะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างตะเกียที่พี่การพูดอ่ะมันใช่เลยมันทำให้เราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ที่มันตรงข้ามมันเลยมาเป็นคำถามที่สามค่ะว่าแล้วสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันพาเราเข้าใกล้หรือพาเราไกลออกจากเป้าหมายนั้นซึ่งอันเนี้ยส้มยกตัวอย่างเนาะอย่างบางคนน่ะเวลาเราถามว่าความมั่งคั่งเขาคืออะไรอะค่ะเขาบอกคือสุขภาพดีอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแล้วก็มีเงินเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยคือเราฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป้าหมายที่ดีอะแต่พอเรามาดูชีวิตจริงเขาอะค่ะคือเขาทำงานหนักมากเลยนอนน้อยมากคือแบบไม่ได้ตรวจสุขภาพมาหลายปีอะไรเงี้ยอย่างลูกเนี้ยค่ะก็ใช้วิธีส่งไปเรียนไกลๆหรือฝากไว้กับคุณยายหรือว่าส่งไปต่างประเทศเพื่อให้เขาอ่ะมีเวลาได้ทำงานเยอะขึ้นฉะนั้นอ่ะถ้าเรามองเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาตั้งเป้าสุขภาพดีแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะมันคือการเผาสุขภาพตัวเองอะค่ะแล้วเขาตั้งเป้าจะอยู่กับครอบครัวแต่สิ่งที่ทำก็คือส่งครอบครัวไปไกลๆอย่างเงี้ยแล้วตั้งเป้าจะให้เงินอ่ะอำนวยความสะดวกอ่ะแต่สุดท้ายเงินเนี่ยกลายเป็นเจ้านายเขาฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเจอเยอะมากๆเวลาคุยแล้วคนเหล่านี้ค่ะขยันมากทำงานหนักมากเลยแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาทำเต็มที่อะค่ะเพื่อให้มันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่มันดันเป็นทิศทางที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาอยากไปเวลาที่เขาไม่ได้ไปถามคำถามตัวเองข้อหนึ่งกับข้อสองเขาจะไม่เห็นว่าจริงๆอะมันยิ่งวิ่งเร็วมันยิ่งไกลออกไปมันไม่ใช่ใกล้อะค่ะอันนี้เลยมองว่าสำคัญมากๆในเรื่องของการตั้งเป้าหมายมันจะทำให้เราเห็นภาพหมดเลยว่าแล้วทุกวันนี้ค่ะมันใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะอู้ฟังนี่อาจจะเจ็บหลายแหละโดนใจจี๊ดหลายคนเหมือนกันที่คุณส้มยกตัวอย่าง
0: ถ้าโดนใจอาจจะแปลว่าทำอยู
1: บางทีเรารู้สึกว่าเรากำลังทำอยู่แต่ว่าจริงๆเรากำลังวิ่งออกจากเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆในชีวิตอ่ะอันนี้มันเห็นภาพมากที่คุณส้มบอกเนาะใช่ไหมคะค่ะโอเคนี่แค่ข้อแรกเองนะคุณส้มใช่ไหมคะ
0: ค่ะหมวดที่หนึ่งค่ะทีนี้หมวดที่สองก็คือจริงๆอันนี้ให้ลองถามตัวเองเร็วๆว่าทุกวันนี้เงินน่ะมันเป็นเครื่องมือเราหรือเราเป็นเครื่องมือของเงินอันนี้จริงๆถามเพื่อให้เราจะได้รู้ตัวนิดนึงว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราคำถามแรกเลยค่ะคือในหมวดนี้ก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้มีคนโอนเงินก้อนน่ะมาให้เราก้อนหนึ่งครบที่เราตั้งเป้าเลยเราจะลาออกไหมจากงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยไหมถ้ามันจะอย่างนี้ค่ะคำตอบมันจะมีหลายแบบถ้าคำตอบคือลาออกทันทีมันอาจจะแปลว่าทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบหรือมันตอบโจทย์ชีวิตเราขนาดนั้นเราทำเพื่อเงินแปลว่าทุกวันนี้เงินมันเป็นนายเราอยู่ค่ะเราทำเพื่อเราจะหามันฉะนั้นพอเราได้มันปุ๊บเราเลยบอกเราไปทันทีแต่อีกกลุ่มนึงก็มีกลุ่มที่บอกว่าได้มาก็ยังทำเหมือนเดิมเพราะจริงๆเราลึกๆอ่ะเขารักงานของเขาหรือเขามีความสุขกับการทำงานแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งจริงๆต้องบอกกลุ่มเนี้ยถือว่าโอเคนะคะแปลว่าเขาก็ใช้ชีวิตอะเรียกว่าได้ใช้ชีวิตแบบที่เขาใช้แต่มันก็จะมีกลุ่มนึงไม่ลาออกแต่ถามว่ารักงานตัวเองไหมไม่ได้รักก็ไม่ได้อยากทำอะแต่ไม่ลาออกจริงๆมันมี hidden agenda ก็คือว่าก็เพราะไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อดีคือมันเหมือนกับไม่มีความฝันอย่างอื่นเหลือหรือว่าสิ่งที่อยากทำอย่างอื่นเหลืออันนี้มันแปลว่ามันเป็นปัญหาอีกแบบนึงค่ะ ของก
1: อ
0: า
1: ื
0: รที่
1: ม
0: เราไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นเลยแล้วเราก็ตั้งเป้าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวทั้งชีวิตอ่ะ
1: อืมค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจเนาะพ
2: ก
1: ี
2: ็
1: ่ก
2: ส
1: าน
2: ใจ
1: หลายๆคน
2: ใช่
1: เออหลายๆคนเขาอาจจะบอกเขาก็ไม่ได้มีความฝันมีอะไรก็ทําทุกวันนี้
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ําไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเพ
2: อ
1: รา
2: ื
1: ะว่าม มีรายได้เข้ามาเพื่อให้ถึงเก็บอ๋อหอมรอมริบถึงเป้าหมาย
2: เอ
1: การ
2: อ
1: เงิ
2: ไม
1: น
2: ่
1: ตอนเก
2: แล้วม
1: ษ
2: ัน
1: ียณ
2: แล้วมันก็จะถามอีกแง่หนึ่งแล้วไม่ดีหรอเออคนก็ถา
1: ค
2: ม
1: ่
2: แล้
1: ะ
2: วไม่ดีหรอทําแบบเนี้ยก็ดีไม่ใช่หรออืม
0: อืมใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะคือการที่เราเข้าใจพวกนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนหรืออะไรแต่มันทําให้เรารู้ว่าเออเรากําลังใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าชีวิตที่มันทําไปเพื่อเงินน่ะเป็นหลักอ่ะจริงๆในระยะยาวอะค่ะมันอาจจะเบิร์นเอาง่ายเอาจริงๆอ่ะแล้วมันทําให้เราอ่ะเหมือนกับอย่างกับมาตะเกียที่บอกว่าถึงได้เงินมาแล้วอ่ะเราก็ไม่มีอะไรจะทําอย่างอื่นนอกจากทํางานแปลว่าจริงๆเราสูญเสียนะคะคือมันมีราคาที่เราจ่ายอยู่คือเราสูญเสียชีวิตด้านอื่นๆของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่เคยกลับมามองแล้วบางครั้งอ่ะกว่าเราจะรู้บางทีมันแลกด้วยหลายๆอย่างเช่นสุขภาพครอบครัวเรื่องอื่นๆงานอดิเรกอะไรเราหายไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าน่าจะลองถามดูคือส้มอ่ะไม่ได้คิดว่าเราถามแต่ละข้อแล้วเราจะได้คําตอบแล้วเราจะปิดเปลี่ยนแปลงอะไรทันทีแต่ส้มมองว่ามันเป็นการตกตะกอนไปเรื่อยๆเออเราจะ
1: ค่ะ
0: เราถามไปบ่อยอะค่ะเราจะเห็นว่าความรู้สึกเราอ่ะมันเป็นยังไงแล้วบางทีอ่ะพวกนี้พอมันสะสมไปถึงจุดหนึ่งอะค่ะมันจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมันเหมือนคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าตกตะกอนจริงๆอ่ะมันจะเกิดอะไรกับเราขึ้นบางอย่างว่าเอ้ยเราอาจจะควรเปลี่ยนแปลงในมุมนี้มุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะน่าสนใจที่เราจะทํางานจนจริงๆเรามีแหละสิ่งที่เราชอบแต่มันกลืนกินเราไปโดยไม่รู้ตัวที่คุณส้มบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณส้มใช่ไหมคะ
2: เอ๊ะหรื
1: บ
2: อ
1: าง
2: เร
1: ค
2: าน เป
1: ม
2: ็
1: ี
2: นเอ๊ะหรือเราเป็นเช็คกันหน่อยคุณผู้ฟังนี่เช็คตัวเองอยู่นะ
1: เออฟังคุณส้มแล้วก็เออเราเป็นแบบ
2: ถ
1: น
2: า
1: ี้
2: ม
1: หรือ
2: ต
1: เป
2: ั
1: ล
2: ว
1: ่า
2: เอ
1: นะ
2: ง
1: ใช่ไหมคะ
2: อือ
1: ื
2: ม
1: ม
2: ถามตัวเอ
1: หรื
2: ง
1: อเอ๊ะไม่เรายังมีอยู่เรายังมีสิ่งที่เราอยากทำอยู่
0: ดีใจ
2: อ
0: ด้
2: ั
0: ว
2: น
0: ย
2: นี้
0: ค
2: น
0: ่ะ
2: ะอันนี้นะวันนี้มันรีมันเขาเรียกอะไรนะได้มานั่งถามตั
0: ม
2: ว
0: า
2: เอ
0: ส
2: ง
0: ะท
2: เน
0: ้
2: า
0: อ
2: ะ
0: นตัวเอง
2: เอ
0: ค่ะ
2: อทุกคนฟังแล้
0: ใ
2: ว
0: ช
2: ถา
0: ่
2: มตัวเอง
0: ใช่
2: ค่ะ
0: อีกข้อหนึ่งของหมวดนี้ค่ะคือสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเอาแค่สัปดาห์ที่แล้วเลยเรามีการตัดสินใจอะไรไปบ้างที่เราทําเพราะเงินมันบอกให้เราทําแต่ใจเราอาจจะไม่อยากเช่นนะคะงานที่บางอย่างเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยไปแล้วอ่ะแต่มันได้ค่าตอบแทนดีเราก็รับไว้ก่อนอันนี้สำหรับพวกฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนาะเขาต้องตัดสินใจเรื่องพวกนี้หรือประชุมที่ไปทั้งที่ไม่จำเป็นแต่ว่าก็กลัวเสียลูกค้าก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะหรือการเลื่อนทริปครอบครัวการเลื่อนการตรวจสุขภาพการเลื่อนอะไรบางอย่างที่เราอยากทำอ่ะแต่เราไม่มีเวลาหรืองานมันเข้าเราก็เลยต้องเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลื่อนนัดใครบางคนก็ได้คือพวกเนี้ยมันคือต้องบอกว่ามันมีไหมแล้วมันเยอะแค่ไหนคือต้องบอกว่าเวลาที่เราตัดสินใจเรื่องพวกนี้ค่ะหลายๆครั้งอ่ะเวลาเรามองเป็นชิ้นๆน่ะการตัดสินใจมันจะดูสมเหตุสมผลค่ะแต่เวลาเราจดบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้เยอะๆค่ะแล้วเราเอามากองลิสต์ดูเรากลับไปมองเราจะเห็นว่าเออบางครั้งอ่ะมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจเรื่องงานอย่างเดียวมันเหมือนกับว่ามันเป็นราคาที่เราจ่ายจริงๆกับการที่เราได้เงินมาซึ่งมันเริ่มจะอิมพลายง่ายๆอีกมุมนึงว่าเอ๊ะเงินมันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือเราแล้วแหละมันเป็นเจ้านายเราหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรที่มันบีบให้เราต้องตัดสินใจสิ่งเหล่านี้เยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคล้ายๆข้อที่แล้วแต่อีกมุมนึงว่าของจริงอ่ะเราก็โดนมันบีบด้วยการที่อยากได้เงินหรือการตั้งเป้าหมายเป็นเงินเนี่ยแหละค่ะแล้วเราเสียอะไรไปบ้างประมาณนี้ค่ะหมวดที่สามค่ะต่อเลยนะคะหมวดที่สามคือความรู้สึกลึกๆที่เรามีต่อเรื่องเงินค่ะคือต้องบอกว่าหลายๆคนน่ะเวลาแบบเหมือนกับโตมาบางคนเรียนด้านเงินเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ความรู้ว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนเราเรื่องเงินแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่ามันมีประสบการณ์ค่ะที่ฝังในใจของแต่ละคนมาที่แตกต่างกันที่มีผลต่อเรื่องเงินซึ่งถ้าเรารู้เรื่องพวกเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะเข้าใจตัวเรามากขึ้นแล้วก็ถ้ามันต้องแก้เราก็จะแก้ได้ค่ะอันแรกเลยคําถามแรกก็คือที่บ้านสอนเรื่องเงินกันมายังไงคือบางบ้านน่ะต้องบอกว่าไม่พูดเรื่องเงินเลยเรื่องเงินเป็นเรื่องต้องห้ามคนเหล่านี้พอโตขึ้นมาค่ะเขาจะอึดอัดเวลาต้องคุยเรื่องเงินเขาจะรู้สึกว่าไอ้การคุยเรื่องเงินกับคู่ชีวิตกับลูกกับอะไรอย่างเงี้ยเข มันคุยยากหรือบางคนมันจะวิ่งไปถึงขั้นว่าไม่กล้าต่อรองค่าตัวตัวเองคือมองว่าการพูดเรื่องเงินมันผิดอ่ะเอออย่างนั้นเลยนะคะมันมีซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่อีกบางบ้านก็คืออาจจะพูดเรื่องเงินเฉพาะตอนทะเลาะกันฉะนั้นลักษณะเนี้ยเขาจะเชื่อว่าลึกๆว่าแบบเงินคือความขัดแย้งก็จะเลี่ยงเรื่องเงินเหมือนกันเพราะทุกครั้งพอมันไปแตะมันเจ็บเพราะมันคือสื่อว่ามันคือความขัดแย้งอย่างเงี้ยหรือบางบ้านบอกไม่มีตลอดเวลาทั้งที่จริงๆมีคนพวกนี้โตขึ้นมาจะรู้สึกว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเขาจะรู้สึกแต่ว่าไม่มีอะค่ะหรือบางบ้านถ้าเกิดเคยล้มแบบเหมือนถึงขั้นมีเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้านอะไรเงี้ยพวกนี้จะโตขึ้นมาจะเก็บเงินเก่งมากๆเลยแต่ก็อาจจะใช้เงินไม่เป็นค่ะ
1: ค่ะ
0: พวกนี้คือเรื่องราวบางส่วนของการเลี้ยงดูจากที่บ้านที่มีผลกับความรู้สึกของเราซึ่งข่าวดีก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายได้แปลว่าถ้าเรารู้แล้วเรายอมรับอะค่ะเราจะแก้ได้แต่ส่วนใหญ่ปัญหาคือเราไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: ว่าเราเป็นอย่างเนี้ยใช่เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้เราเลยแก้ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่เห็นด้วยอันนี
0: ้ฉะนั้นจริงๆ
1: เราจะไม่รู้ตัว
0: ใช่
1: ค่ะเพราะบางเรื่องหล่ะจะมองว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำอะคุณส้มบางคนที่เขากล้าใช้เงินเก็บเงินเก่งแต่ไม่กล้าใช้แต่บางคนก็จะรู้สึกบางคนดูเคยเจอบางคนใช้เงินแล้วรู้สึกผิดอย่างเงี้ยก็มีนะคุณส้มอะไรประมาณนี้อาจจะตึงเกินไปค่ะ
0: อย่างคนที่บ้านเราก็จะสังเกตเห็นค่ะอย่างคนที่แบบเหมือนกับเคยแบบเหมือนกับขัดสนมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าใช้เงินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะเห็นกันบ่อยค่ะซึ่งอันนี้มันจะมาสอดคล้องกับอีกคำถามนึงคือแล้วประสบการณ์เรื่องเงินของเราอ่ะส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี
2: อ่
0: ะคือบางคนอ่ะที่บ้านก็แบบนึงแต่อันนี้ตัวเองเคยเจอมาเองอย่างที่เห็นชัดๆคนที่เคยโดนโกงเงี้ยค่ะหรือเคยทำธุรกิจล้มอ่ะหลายๆคนอ่ะเข็ดเขาจะใช้คำว่าเข็ดเลยและเขาก็จะระวังมากๆและบางครั้งความระวังมากๆมันเกินมากไปจนกลายเป็นไม่กล้าทำอะไรแล้วมันก็เสียโอกาสหลายๆอย่างแต่มันมาจากประสบการณ์ของเขาฉะนั้นอันเนี้ยส้มก็อยากจะให้ลองดูประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเงินน่ะมันค่อนข้างทำให้เราเกิดความสุขเช่นได้ไปเที่ยวกับครอบครัวซื้อของให้พ่อแม่หรือในมุมไหนหรือมันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเขาบอกว่าเพราะส้มรู้สึกว่าหลายๆคนวันเนี้ยเราตัดสินใจเรื่องเงินวันเนี้ยโดยเราใช้ความเจ็บอ่ะของเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นตัวตัดสินนะเยอะคือเหมือนเราไม่ปล่อยมันไปฉะนั้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การตัดสินใจเรื่องเงินของเราปัจจุบันนะคะมันมีพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยทำให้บางครั้งเหมือนเรามีความรู้ก็จริงแต่เราไม่สามารถทำตามสิ่งที่เรารู้ได้เพราะประสบการณ์มันไม่สะท้อนอย่างนั้นค่ะ
2: เห็นด้วยค่ะมันขึ้นอยู่กับชุดประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอมาถูกไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ภูมิหลังประสบการณ์ทุกอย่างมีส่วนหมด
0: ใช่
1: แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยเนาะใช่ไหมคะความอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะ
0: ใช่แล้วก็อีกคำถามนึงคือลึกๆเราเป็นคนแบบไหนกับเงินอันนี้มันจะมีแบบจริงๆอันนี้ยาวเลยค่ะแต่ว่าในมุมเร็วๆนิดนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่ชอบใช้เงินมีเงินแล้วรู้สึกดีใช้แล้วมีความสุขอันนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเราใช้เงินเป็นเราไม่ตายไปพร้อมกับเงินเยอะแยะโดยไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมันอนาคตเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเราใช้เงินเก่งมันอาจจะแบบไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนชอบเก็บเนี้ยเห็นตัวเลขเงินเพิ่มแล้วอุ่นใจเป็นคนแบบเนี้ยข้อจุดแข็งก็คือวินัยดีมากจุดอ่อนคือบางทีเก็บมาทั้งชีวิตไม่ได้ใช้ลืมไปว่าเก็บไว้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็รังเกียจเงินอย่างเงี้ยพูดเรื่องเงินแล้วดูไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบจุดแข็งก็คือเขาจะให้คุณค่ากับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เงิน
1: ค่ะ
0: แต่จุดอ่อนก็คือเวลาที่เขาต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเขาจะไม่กล้าต่อรองไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ต้องพูดเรื่องเงินเพราะจะรู้สึกผิดค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่ไล่ล่าเงินคนพวกนี้อยากจะขยันทำงานไปได้ไกลแต่ว่าเหนื่อยตลอดชีวิตเพราะว่าเป้ามันไม่จบสักทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแค่บอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียของแต่ละอันค่ะ
1: ค่ะ
0: เหลือ2ข้อเร็วๆนะคะหมวดสุดท้ายคือเรื่องเงินที่ไม่ได้พูดส้มเร็วๆเลยแล้วกันว่าคำถามอันแรกที่อยากจะให้ถามตัวเองอันนี้นะคะก็คือว่าเรื่องเงินอะไรที่เรายังไม่กล้าบอกคนที่นอนข้างๆเราอันนี้ในความหมายคือเ มันมีความลับเรื่องเงินอะไรบางอย่างเช่นเงินที่ให้พี่น้องยืมเราไม่ได้คืนการลงทุนที่ขาดทุนที่บอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยคนมักลืมไปว่ามันมีความเสี่ยงในการไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยหรือบางทีอ่ะมันหาไม่เจ
1: อ
0: ซึ่งมันก็จะเชื่อมกับข้อสุดท้ายว่าแล้วถ้าเราหายไปวันเนี้ยคนที่บ้านจะรู้ไหมว่าเงินเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของการทำทรัพย์สินการจดทุกอย่างอะไรยังไง
1: จดทุกอย่างลิสต์ไว้ค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือ10ข้อทั้งหมดแล้วก็4หมวดที่เราควรจะหมั่นถามตัวเองบ่อยๆอย่างน้อยปีละครั้งเหมือนกันในแต่ละข้อค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าหลายๆข้อเนี่ยเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำพอไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตตัวเองเนาะว่าเราเป็นแบบไหนประเภทไหนยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักตัวเองเนาะแล้วมันจะทำให้เรามาดีไซน์แผนชีวิตแผนการเงินแล้วก็เลือกเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างให้มันตอบโจทย์แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดเนาะคุณส้มใช่ไหมคะอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยค่ะโอเค
2: ยังมีเรื่องอื่นอีกนะที่เราคิดไม่ถึงอะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่น่าคิด
1: มีเพิ่มเติมไหมคะคุณส้มคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าคำถามพวกเนี้ยค่ะมันแตกย่อยไปได้หมดเลยค่ะคือหมายถึงว่าเราสามารถเอาหมวดพวกนี้เป็นหมวดหลักอย่างเช่นเรื่องเงินที่ไม่ได้พูดอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเงินอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงมันมีเรื่องของบางทีอย่างง่ายๆอย่างการแบ่งสมบัติอย่างเงี้ยค่ะเราทำไมเราถึงเลือกให้ชิ้นนี้กับคนนี้หรือเลือกแบ่งอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็มีการมีเขาเรียกว่ามีการคิดไตร่ตรองมาจากตัวเราเองข้างในละว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยพูดไม่เคยเล่าให้คนข้างหลังฟังว่าทำไมเราถึงเลือกอย่างนี้หรือทำไมเราถึงทำตัดสินใจอย่างนี้เรื่องเงินอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละอย่างพวกนี้จริงๆอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ควรจะสื่อสารแล้วก็ควรจะตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันเช่นทำไมวันนี้คนมาขอยืมเราไปลูกมาขอเงินไปลงทุน2ล้านบาทสมมติแล้วเราอ่ะเป็นคนรวยที่มีเงิน100ล้านสมมติแต่เราตัดสินใจไม่ให้ลูกไปลงวันนี้2ล้านอ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เราให้คำตอบลูกไปชัดเจนหรือยังเราเล่าให้เขาฟังหรือยังหรือมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือยังอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้พูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฉะนั้นน่ะสมมติว่าแต่ละอันน่ะจริงๆมันแตกแขนงออกไปได้เลยค่ะมันมีคำถามเยอะที่เราสามารถถามตัวเราได้แต่อันนี้เป็นเหมือนไกด์ไลน์เพื่อให้เหมือนตะกี้ที่คุณบิวพูดเลยคือเป็นเข็มทิศอะค่ะให้เราเห็นว่าโดยเฉพาะข้อและหมวดแรกคือเป้าหมายซึ่งว่าสำคัญมันทำให้เวลาที่เราจะวางแผนเรากลับมาหาที่ปรึกษาหรือนักวางแผนการเงินอะเราจะบอกตัวเลขเขาได้ถูกเราจะอธิบายตัวเราได้ชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการอะไร
1: ซึ่งจริงๆแล้วในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินน่ะคุณส้มบางคนไม่เคยถามตัวเองแต่พอมาถึงมือของที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ย เรามักจะต้องป้อนคำถามเหล่านี้เพื่อได้ข้อมูลในการที่จะนำมาในการให้คำแนะนำเสมอไหมคะคุณส้มคะจริงๆแล้วอาถามหลังบ้านคุณส้มนิดนึงค่ะ
0: ใช่ค่ะคือต้องบอกงี้ค่ะว่าคือคำถามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเห็นอะไรที่มันผิดแปลกไปจากที่ควรจะเป็นเช่นตั้งเป้าเกษียณเยอะมากแต่เราเห็นละว่าการใช้เงินที่ผ่านมามันน้อยมากอย่างเงี้ยเราจะเห็นละว่ามันมีแกปอะไรบางอย่างอยู่ที่เราควรจะกลับไปถามว่าเอ๊ะจริงๆเป้าเกษียณมันมาจากไหนแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเรามองชีวิตยังไงทำไมเราไปตั้งอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเหมือนกับไม่เก็บเงินเลยอ่ะคือเราเห็นอาชีพเขาอ่ะมันควรจะมีเงินได้เยอะมากแต่กลายเป็นว่าพอมาเจอปุ๊บเนี่ยเงินมันหายไปหมดและเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนช่างเก็บเงินมากเลยแล้วเงินมันหายไปไหนอ่ะอย่างเงี้ยคือคำถามมันจะเกิดเมื่อเราเห็นบางอย่างเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่ปรึกษาเราก็ความคุยกับลูกค้าจริงๆอ่ะเราก็สู้ตัวเขาเองคุยกับตัวเขาเองไม่ได้คือในความจริงถ้าเขาหมั่นคุยกับตัวเขาเองจริงๆบางครั้งอะค่ะพอมาถึงเราอ่ะมันจะไม่ค่อยหลุดออกไปจากแนวเยอะมากแต่ถ้าเขาไม่เคยคุยเลยอย่างเงี้ยแล้วมาคุยกับเราอ่ะบางทีมันจะมีหลายเรื่องที่มันเหมือนกับเราอาจจะถามได้แต่บางทีเขาตอบเองเขาก็ใช้เวลาในการเข้าใจตัวเขาเองเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันเลยเป็นแนะนำว่าพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าสามารถ
1: ถามตัวเองได้เน
0: า
1: ะ
0: ถามตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าการมาคุยกับที่ปรึกษาช่วยไหมยังช่วยอยู่ดีแต่มันจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นเพราะมันจะตรงจุดมากๆค่ะ
1: ค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็แนะนำเลยเนาะให้ลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองใช่ไหมคะคุณส้มแล้วมันทำให้เราเห็นภาพชีวิตและการวางแผนการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ง่ายแล้วก็ชัด

0: พี่ส้มพูดทั้งหมดวันนี้มันคือการสื่อสารกับตัวเองอ่ะมันคือการแบบทำนู่นทำนี่ไปมากมายอุ้ยหาเงินนู่นนี่นั่นเก็บเงินลงทุนนี่ย้อนกลับมาคุยก่อนว่าเออทุกอย่างที่ว่าเหมือนเช็คเลย
1: ตอบโจทย์ไห
0: มใช่
1: ตอบโจทย์ตัวเองไหมเราต้องการหรือเปล่าเหมาะกับเราหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในยุคนี้ด้วยนะคุณส้มพี่การบางทีเราอยู่ในเหมือนเราอยู่ในกระแสหรืออยู่ในอะไรตลอดเวลาเลยนะทุกวันนี้แล้วมันทำให้บางทีเนี่ยเราก็ไหลไปตามทิศทางต่างๆโดยที่อาจจะลืมกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเอ๊ะมันคือความต้องการของเราไหมมันคือรูปแบบชีวิตที่เราอยากได้ไหมหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางทีกระแสมันพาเราไหลไปด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
2: เหมือนที่พี่การพูดเลยตอนแรกมันเหมือนเราตั้งเป้า10ล้านอ่ะเราก็ว่าเยอะแล้วเนาะเพื่อนเราข้างๆตั้งเป้า100ล้านอ่ะสมมุติยังไงเราก็ขยับเราก็คงต้องสัก50ให้เงี้ยหน่อยอะไรอย่างเ
1: งี้ยแต่ทั้งที่จริงๆอ่ะเราอาจจะใช้ไม่เท่าไหร่หรอก
2: เราคิดแป๊บแรกอ่ะ10ล้านละ
0: อยู่ออฟฟิศเดียวกันนั่งกินข้าวกับอีนี่ทุกวันเลยอ่ะอีนี่ก็พูด100ล้านอ่ะอีนี่นั่งกินข้าวก้มหน้าไป10ล้านอะไรอย่างเงี้ยใครที่สุดมันหวั่นไหวนะส้มนะมันต้องมีหวั่นไหวส
2: ้
0: มเดี๋ยวไว้พี่ชวนส้มคุยเรื่องนึงเดี๋ยวนี้พี่ว่าคนมันมีมีมอ่ะในการใช้ชีวิตอะไรที่แบบเราลิสต์มาเป็นคำๆอ่ะแล้วเรานั่งมาตีกันเรื่องนี้ว่าเออท้ายที่สุดแล้วมันถูกหรือผิดมันอาจจะถูกก็ได้มันอาจจะผิดเช่นโอ้ยไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งใช้ชีวิตไปเถอะเงินอ่ะเออใช้ชีวิตไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไอเรื่องพวกเนี้ยที่มันแบบหรือแม้กระทั่งไอเรื่องอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนี้มันไม่พอหรอกนะ10ล้านอ่ะมันต้องตั้งเป้าให้ใหญ่ฝันเราต้องใหญ่อย่าไปคิดเล็กคนเราเออก็จริงของมันนะเอ๊ะแต่เรายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนมันไม่มีถูกผิดอ่ะนึกออกป่ะแต่แค่มันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันตอบโจทย์เราหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไว้มาเดี๋ยวชวนส้มคุยเรื่องนี้นะวันหลัง
1: ค่ะอันนี้สำคัญโอเคแต่ว่าวันนี้เราได้ไอเดียแล้วเราก็ได้คำถามแนวคำถามและที่เราจะไปถามตัวเองเนาะเพื่อที่จะวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็จะได้วางแผนชีวิตวางแผนการเงินให้ตอบโจทย์เรามากที่สุดเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณส้มที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกเนาะเราสามคนก็ลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศรเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารติดยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3 ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์

0: เด็ดคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคะเป็นประจำเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอนัทคุณธนัทศิวรังคูลจากคลินิกกองทุนนะคะวันนี้หมอนัทมีหลายประเด็นที่จะมาฝากกันนะเดี๋ยวอัปเดตภาพเศรษฐกิจก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครที่กำลังเริ่มละเพราะว่านี่ก็นับถอยหลังจะก้าวเข้าสู่สิ้นปีอีกแล้วพวกบรรดากองทุนประหยัดภาษีนะเดี๋ยวมาทบทวนกันมีกองอะไรยังไงนะคะแล้วก็ธีมการลงทุนที่น่าสนใจนะคะอ่ะใครสนใจก็ไปรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะในช่วงของเบรกแรกค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าโดยปกติเนี่ยในช่วงแรกเราก็จะมีการอัปเดตกันสักหน่อยเนาะสำหรับภาพทิศทางในเรื่องของเศรษฐกิจนะมุมมองแนวโน้มต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครที่รอเนาะเพราะว่าจริงๆนี่ก็กันยายนเข้าสู่กลางเดือนเนี่ยก็เริ่มนับถอยหลังแล้วเหมือนกันนะพูดถึงกองทุนประหยัดภาษีเนี่ยถ้าใครที่ดอลลาร์คอสมาก่อนก็อาจจะไม่มีประเด็นแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้ดอลลาร์คอสเนี่ยก็อาจหรือว่าดอลลาร์คอสมาแต่ว่าเริ่มมองหากองต่างๆที่อาจจะเข้าเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มดูประมาณสักตุลาพฤศจิกาก่อนที่จะธันวาหรือบางคนอาจจะเข้าไปตัดสินใจซื้อธันวานะเดี๋ยววันนี้ให้มอนัทมีเรื่องนี้มาฝากกันด้วยสำหรับกองทุนรถยนต์ภาษีนะแล้วก็แน่นอนมอนัทก็ยังมีกองทุนที่น่าสนใจที่จะมาฝากกันเช่นเคยในช่วงท้ายๆนะที่เป็นกองทุนที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่อะไรเงี้ยแหละช่วงหลังหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะมอนัทติดตามมอนัทเหมือนกันว่าจะมีอะไรแบบกองอะไรแปลกที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ในจักรวาลกองทุนทุกวันนี้หลายคนก็ติดตามเหมือนกันวันนี้หมอนัทก็มีมาฝากเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะงั้นเริ่มเรื่องเศรษฐกิจก่อนดีกว่าหมอนัทอัปเดตเศรษฐกิจนิดนึงค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับคุณบิวครับจริงๆก็สัปดาห์ก่อนเนาะก็ทาง ECB นะครับก็ขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วอันนี้ชัดเจนนะฮะก็หลายๆที่เนี่ยทยอยขึ้นเกือบหมดเลยแล้วก็ถ้าเราไปดูเงินเฟ้อ CPI นะฮะตัวที่เป็นคอเนี่ยนะครับของหลายๆประเทศเนี่ยก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดอกเบี้ยกลับมาขาขึ้นอีกแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าคือขึ้นแบบตอนที่ ECB ขึ้นเนี่ยคุณบิวเขาเรียกว่าแบบ no brainer เลยนะคือขึ้นแบบไม่ต้องคิด คือขึ้นแน่นะฮะขึ้นแน่ๆนะฮะมันแสดงว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่สูงไปอีกนานแล้วก็ล่าสุดเนาะถ้าใครตามข่าวจะรู้ว่าเรื่องของช่องแคบต่างๆหรือว่าเรื่องของการส่งน้ำมันหรือถึงท่อน้ำมันซาอุอะไรเงี้ยที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็อันนี้ส่งภาพให้เห็นเลยว่าชัดเจนว่าเงินเฟ้อจะอยู่กับเราอีกโอ้โหอีกนานเลยนะฮะอีกนานเลยนะฮะเพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องบอกว่าน่ากังวลแล้วกันเนาะน่ากังวลนะฮะแต่ว่าอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามนะฮะเศรษฐกิจของไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าไทยเองก็โอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีข่าวการเมืองมาไม่เว้นเหมือนกันนะคุณดิวเนาะแล้วก
1: ็
2: มาข่าวการเมืองก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ส่งผลต่อตลาดการลงทุนบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อต้นสัปดาห์นะหลายคนก็ติดตามและทราบผลไปแล้วเนาะประเด็นเรื่องของสวกันพวกสวต่างๆเนี่ยที่คนก็ตามเยอะนะหมอนะประเด็นเนี้ยใช่ไหมคะค่ะ
2: เพราะว่ามีผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลแล้วกันนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะนะครับ
1: ค่ะก็ยังเป็นประเด็นปัจจัยที่ต้องตามกันอะเรื่องการเมืองภายในประเทศด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะแต่น้ำมันเนี่ยคนน่าจะกังวลน้ำมันกับเงินเฟ้อมากเลยตอนเนี้ยนะคะดูแล้วยาวไกลแน่นอนเลยดูแล้วนะคะค่ะสินค้าบริการต่างๆราคาต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยแน่ๆเนาะหลังจากนี้เรื่อยๆเลยเนาะหมอนัทต้องระวังกันให้ดีค่ะ
2: โอเคคราวนี้ผมเสริมนิดนึงฮะคุณดิวฮะจริงๆของไทยเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะวิ่งไปพอสมควรนะฮะแล้วก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าตอนนี้จริงๆเหมือนเราฝากเงินเราได้ดอกเบี้ยติดลบอยู่นะฮะคุณดิวคือเงินฝากบ้านเราอยู่ที่ 1% ใช่ไหมฮะแต่ว่าเงินเฟ้อนี่วิ่งไปประมาณสัก 2.5-2.6 แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็เงินเฟ้อเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่ต่างกับต่างประเทศแหละเพียงแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ง่ายในต่างประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เราก็คุยกันไปหลังก่อนหน้านี้กันอยู่พอสมควรนะว่าดอกเบี้ยโลกดอกเบี้ยหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นแน่ๆแต่ว่าบ้านเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเหมือนกับเขาเนาะแต่ละประเทศก็มีปัจจัยเฉพาะตัวใช่ไหมคะเมื่อทิศทางมันเป็นอย่างเงี้ยหมอนะจะเสริมมุมมองหรือเสริมกลยุทธ์การลงทุนหรือแนวทางไหมในสภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยค่ะหมอนัทคะ
2: ครับจริงๆผมมองว่าตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเรื่องของดอกเบี้ยพอเป็นขาขึ้นเนี่ยเรื่องตราสารที่ต้องปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วเนาะแต่ว่าอันอื่นจริงๆยังมองเหมือนเดิมนะฮะยังไงก็ไม่อยากให้ทุกคนปรับพอร์ตตัวเองเบี้ยวมากนักนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้สถานการณ์อยู่กับเราอีกมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็ระยะหนึ่งแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าไปพะวงมากนะครับแล้วก็ไปปรับพอร์ตที่มันเป็นลองเทอมเยอะๆอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะพวกหุ้นเนี่ยจริงๆยังถือได้อยู่นะเราก็ยังไม่ได้เห็นการที่มันปรับตัวลงเยอะๆของตลาดหุ้นมากนักนะฮะแต่ว่าก็ให้ระวังตัวเพราะว่าเงินเฟ้อมันกำลังมาเนาะซึ่งอาจจะมีผลระยะยาวกับตัวตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะนี้อาจจะถือไปก่อนให้มันรันไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามกันเยอะแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญเหมือนกันคือเรื่องบอนด์ยีลด์อะค่ะหมอนัทที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอะหมอนัทขยายความประเด็นนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงแล้วก็ในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันจะยังเป็นทิศทางนี้อยู่หรือเปล่าคะหมอนัทคะสำหรับบอนด์ยีลด์อเมริกาค่ะ
2: จริงๆถ้าเราไปเห็นกราฟบอนด์ยีลด์คนจะตกใจนะ มันพุ่งขึ้นมาสูงมากเลยนะฮะแสดงว่าก็อย่างที่เราคาดการณ์เนาะดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นมันคนเองเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่ถือบอนในระยะยาวมากนัก
1: ค่ะ
2: ก็จะทิ้งพอทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนยิวมันจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะฮะงั้นคนก็จะไม่ค่อยอยากถือบอนไม่ค่อยอยากถือบอนเท่าไหร่แล้วนะครับมันก็ทำให้ตัวยิวมันสูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะก็ภาพมันเป็นอย่างนี้อีกสักระยะนึงเลยนะอย่างที่บอกท่านตราบใดที่เรื่องของเงินเฟ้อยังมานะฮะแต่ภาพแบบนี้มันไม่หายไปไหนแน่นอนเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งแล้วกันนะถ้ามันสุดท้ายนะมันขึ้นไปหยุดอยู่เฉยๆนะเริ่มนิ่งเริ่มอะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นจังหวะน่าลงทุนก็ได้นะถ้าดอกเบี้ยขึ้นจนสุดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะได้เห็นภาพที่เหมือนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนาะที่เราจะเห็นว่าดอกเบี้ยมันขึ้นไปสูงๆอะไรเงี้ยแล้วคนจังหวะคนที่ซื้อบอนด์ตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะรออีกสักระยะหนึ่งก็ได้
1: ค่ะการขึ้นดอกเบี้ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยตอนนี้เราตลาดเขามีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นไปอีกสักประมาณกี่ครั้งหรือเป็นจำนวนเท่าไหร่ไหมคะโดยรวมเนี่ยหมอนัทคะมีประเมินไว้ไหมสำหรับตัวเลขค่ะ
2: คือจริงๆมีคนประเมินไว้เยอะเหมือนกันคุณบิวครับแต่ว่าผมจะบอกรอบนี้ประเมินยากมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินเฟ้อที่เราเห็นเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกเมื่อไหร่เพราะดอกเบี้ยก็พยายามปรับขึ้นนะครับไปพอสมควรแล้วนะฮะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนก็เรียกว่าอะไรอ่ะบอกเลยว่ารอบนี้อาจจะขึ้นไปเยอะกว่านี้อาจจะกลับไปแถวๆช่วงใกล้ๆโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมองถึงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าแต่ว่าเราก็เห็นภาพละว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นนะส่วนบอนด์ยิลด์น่าจะขึ้นไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีความน่าสนใจก็ได้นะก็ต้องมอนิเตอร์กันไว้ใช่ไหมคะสำหรับนักลงทุนเองอ่ะอันนี้เป็นภาพในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะหมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะไปเข้ากองทุนลดหย่อนภาษีที่เอามาฝากกันในวันนี้ด้วยค่ะหมอนัทคะค่ะ
2: ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าให้ผมมองวิวช่วงนี้นะฮะเงินเฟ้อเยอะแบบนี้เนี่ยแล้วก็อยากถ้าให้คาดเดาเรื่องดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเงินเฟ้อเนี่ยสุดท้ายพอขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยมันเอาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่บอกจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการเดียวคือการขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังบางทีก็เราอย่าไปตัดสินที่ดอกเบี้ยอย่างเดียวแต่ขึ้นไปดูหลายๆเรื่องเนาะที่รัฐบาลทำอะไรแบบเขามีการจำกัดเรื่องของเงินเฟ้อยังไงเช่นออกพันธบัตรไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่เรื่องของภาษีหรือว่าเรื่องของการควบคุมราคาสินค้ามันมีจริงๆมีหลายเครื่องมือเลยนะที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่อ่ะอาจจะขึ้นแหละนะฮะใกล้กับก่อนโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟ้อจะถูกควบคุมด้วยวิธีต่างๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบจะเฟ้อเกินมีปัญหามากๆอะไรเงี้ยนะฮะผมคิดว่ายังไงการที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยจับตาดูอยู่เนี่ยแสดงว่ามันมีคนเข้ามาคอยช่วยควบคุมอยู่เหมือนกันมันคงไม่โอเวอร์มากหรือว่าเกิดไปมีปัญหาเยอะๆอะไรเงี้ยนะยกเว้นถ้ามันมีปัญหาอื่นอยู่แล้วแทรกอยู่แล้วมีเงินเฟ้อพุ่งสูงๆก็อาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่เราเคยคุยกันได้เพียงแต่ว่า ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นมุมอื่นมากนักนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่าเพิ่งตกใจกลัวนะครับรัฐบาลทุกประเทศพยายามไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆในภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันอาจจะมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนอะไรเงี้ยเวลาเราที่เราโฟกัสไปรายกลุ่มรายธุรกิจรายตัวเนี่ยก็ยังมีหลายกลุ่มหลายธุรกิจหลายตัวหลายประเทศที่ก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลานี้เหมือนกันเนาะหมอนัทถ้าพูดตรงๆใช่ไหมคะมันจะมีกลุ่มที่แบบได้ประโยชน์อะถ้าเราเลือกถูกต้องนะในช่วงเวลามันก็อาจจะได้ประโยชน์ดีกับพอร์ตด้วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่เลยครับใช่เลยครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะทีนี้มากองทุนลดหย่อนภาษีบ้างจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนลดหย่อนภาษีแน่นอนว่าเราลงกันแบบลองเทอมระยะยาวอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้ฟังอะว่าตอนเนี้ยใครที่เริ่มสนใจบางคนอาจจะ DCA มาแล้วแหละตั้งแต่ต้นปีนะแต่บางคนเขาก็อาจจะยังไม่ได้ลงทุนเพราะว่าคนกลุ่มหลังก็มีอยู่พอสมควรนะช่วงหลังหรือบางทีก็จะมีเม็ดเงินเพิ่มเติมที่อาจจะเติมเข้ามาแล้วก็มองหาว่ากันไปเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีนี้ธีมกองที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีหมอนัทมีธีมไหนมีแบบไหนที่มีความน่าสนใจบ้างคะหมอนัทคะ
2: ใช่ครับก็ผมทบทวนสั้นๆก่อนเลยครับคุณบิวครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยลืมไปแล้วว่าตอนนี้กองทุนลดหย่อนภาษีบ้านเรามีอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้างใช่จริงๆเพราะบางทีมันจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าไม่มี LTF ไทย SGA แล้วไทย SG มี X มีอะไรด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบ SSF ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหมอนัทมันอาจจะเข้าใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าค่ะ
2: ใช่ครับตอนนี้กฎหมายภาษีมันเปลี่ยนเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีบัญชีอะไรนะที่รัฐบาลกำลังจะออกมาที่แบบเปิดบัญชีปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อคุณซื้อตราสารนี่ซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็หักภาษีได้อีกนะคือมัน
1: โ
2: อ้ อันนี้คือแบบว่าผมว่าเดี๋ยวคนจะงงแน่เลยงั้นผมเอาทุกคนอยู่หน้าก็เรียกปัจจุบันเดียวกันก่อนแล้วกันเนาะปัจจุบันนะครับกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยเหลือแค่3ชื่อเท่านั้นนะเหลือแค่3ชื่อเท่านั้นไม่ตัวอื่นหายหมดแล้วนะฮะที่มีได้คือ RMF เนาะ RMF เนี่ยไม่เคยหายนะครับอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคือไทย ESG เนี่ยตามพรบแล้วเนี่ยซื้อได้ถึงปีปัจจุบันนะปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะ2569นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าจะมีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แล้วคุณบิวเนาะนะฮะจะมีเปิดบัญชีใหม่หรือเปล่าแล้วนะฮะคราวนี้อีกก้อนหนึ่งแต่หลายคนไม่รู้จริงๆทุกคนรู้ว่าเหลือแค่2ก้อนอีกก้อนหนึ่งที่ยังมีอยู่ก็คือไทย ESGX นะครับที่ยังซื้อเพิ่มเติมได้นะจากปีที่แล้วนะครับซื้อได้เป็นแยกวงเงินนะครับไอ้ที่ใช้ซื้อได้วงเงินรวมกับไทย ESG ธรรมดานะครับก็ยังซื้อต่อได้แต่ว่าไทย ESG ตัวเดิมเนี่ยมันไม่ได้แหละหมดละนะครับนะ
1: ค่ะหมอนัททบทวนเงื่อนไขหน่อยจริงๆก็ลืมนะหลายๆคนก็อาจจะลืมมันมีทั้งเงื่อนไขวงเงินให้ซื้อระยะเวลาการถือเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันก็มีการขยับมีการปรับอยู่นะหมอนัทเงื่อนไขอ่ะในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะค่ะ
2: ก็เอาแบบสั้นๆนะ RMF นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะซื้อได้ 30% ของเงินได้พึงประเมินนั่นคือรายได้ทั้งปีของเรานั่นแหละนะครับสูงสุดจะไม่เกิน 500,000 นะครับซึ่งไอ้ 500,000 ก้อนเนี้ยต้องไปรวมกับ Provident Fund รวมกับประกันบำนาญรวมกับกองทุนกอช.และอื่นๆเนาะที่อยู่ในสิทธิ์ของ 500,000 อันนี้นะครับระยะเวลาถือครองก็55ปีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสั้นๆแล้วกันนะคือคนน่าจะพอเข้าใจตัว RMF แต่ว่าเงื่อนไขนึงที่สำคัญมากคือต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีนะครับ
1: ซื้อต่อเนื่องทุกปีแต่ไม่มีขั้นต่ำแล้วเนาะสมัยก่อนนู้น
2: มีขั้
1: นต่ำ 5,000 บาทแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ
2: ถูกฮะครับอันถัดไปนะครับก็คือไทย ESG อันนี้ยังอยู่กับเราปีนี้เป็นปีสุดท้ายเหมือนกัน2569นะครับคือได้เหมือนกันเหมือน RMF เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะ 30% ของเงินได้นะครับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทไม่เท่ากับเมื่อสักครู่อย่างเงี้ยไม่เท่ากับ RMF แล้วนะครับก็ยังซื้อได้นะครับเป็นวงเงินแยกออกมาจาก500,000เมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมจริงๆก็คือปีนี้ซื้อได้ 800,000 นะฮะไทย ESG นะ 300,000 นะฮะแล้วก็ RMF อีก 500,000นะครับระยะเวลาถือครองนะฮะสั้นๆคือ5ปีนับวันชนวันนะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้คือไทย ESG แยกคนละก้อนนะกับตัว RMF เลยถูกไหมคะอันนี้โอเคค่ะ
2: ก้อนสุดท้ายฮะไทย ESGX นะครับสำหรับเงินลงทุนใหม่เท่านั้นเพราะว่าปีที่แล้วเรา X เนี่ยเราต้องมันย้ายได้อะไรได้เราไม่สนใจ
1: LTF มาเราไม่ต้องจบไปละ
2: ใช
1: ่เอา LTF มาได้อะไรได้ค่ะ
2: ถูกฮะงั้นปีนี้ซื้อได้ส ซื้อเพิ่มขึ้นไปได้ถ้าใครซื้อปีที่แล้วแล้วไทย ESG เนี่ยไทย ESGF เนี่ยสามารถเพิ่มซื้อเติมได้จากของเก่านะครับแต่ว่าซื้อต้องไม่เกิน 300,000 บาทนะครับนะก็คือพูดง่ายมันต้องไปรวมกับไทย ESG ธรรมดาไทย ESG กับไทย ESGF เนี่ยรวมกันนะครับต้องไม่เกิน 300,000
1: เดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันแต่มัน X กับไม่ X เนี่ยต่างกันตรงไหนหมอนัทให้นิดนึงนโยบายไหมคะค่ะ
2: จริงๆแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเนาะที่คือเราย้ายจากกอง LGF เนี่ยมาอยู่ในอันนี้ได้ไทย ESG X ได้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี้ยก็จะเป็นหุ้นมันจะเหมือนไทยมันจะเหมือน LDF ละกันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ
1: แต่ว่าถ้าไทย ESG อาจจะมีอารมณ์ที่เป็นไม่ใช่หุ้นก็ได้ถูกไหมคะหมอนัทแต่ว่าถ้าเป็นไทย ESG X ก็จะโฟกัสไปที่หุ้นแล้วก็เป็นหุ้นไทยด้วยเน
2: า
1: ะหมอนัท
2: ผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันมันคือ LTF ตัวหนึ่งแล้วกันคุณบิว
1: เดี๋ยวจะงง
2: LTF แล้วกันคือกึ่ง LTF นั่นแหละแต่ว่าก็เปิดสิทธิ์ให้มาใช้ปีที่แล้วได้นั่นเองนะครับก็มีอยู่3อันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองไปจัดหากันดูเนาะว่าแบบเอ้ยเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่แล้วก็ใช้กองทุนไหนเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่คำแนะนำนะง่ายๆเลยคุณดิวใช้ RF อ่ะเป็นตัวหลักน่าจะดีกว่านะครับนะไม่สับสนด้วยแล้วก็นโยบายไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับเราไปอีกนานๆแน่นอนแบบ RF
1: ใช่นโยบายก็หลากหลายด้วยแต่ว่าหลายคนอ่ะต้องยอมรับว่าที่บางทีอ่ะที่ไม่ซื้อ RF อ่ะจะรู้สึกว่า RF อ่ะระยะเวลาถือยาวคืออายุ55แล้วบางคนก็อาจจะแบบว่าอายุยังไม่เยอะแล้วอยากไม่อยากถือยาวขนาดนั้นจริงๆหมอนัทให้ความเขาเรียกอะไรให้คำแนะนำนิดนึงว่าจริงๆอ่ะการถือยาวของ RMF อ่ะก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะ
2: จริงๆเป็นตัวช่วยมากๆครับคุณบิวครับการถือสินทรัพย์อะไรตัวหนึ่งยาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าบางครั้งคนจะเข้าใจผิดว่าถือยาวไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะเวิร์กมันจะดีอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเข้าใจผิดนะนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าพอร์ตดีไม่ดีอะไรไปดูพอร์ตภรรยาผมได้ครับคุณบิวถือยาวจริงคือไม่เคยมาดูเลยคุณบิวแต่ว่าเฮ้ยรีเทิร์นแบบดีใช้ได้เลยแล้วก็ไม่แย่เลยนะคุณบิวโดยเฉพาะพวกกองที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยก็ถือกันมายาวๆเนี่ยหลายปีแล้วนะฮะเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณบิวปีละ 17% นะคือ
1: โ
2: อ้ไม่น้อยอ่ะไม่น้อยอ่ะ
1: บอนัสซื้อครั้งเดียวหรือว่าก็มีซื้อครั้งเดียวหรือว่ามีการดอลลาร์คอสเติมเงินเข้ามาด้วยระหว่างทางในทุกๆปีอ๋อแต่ถ้าเป็น IMF มันต้องเติมเงินเข้ามาทุกๆปีอยู่แล้วถูกไหมคะ
2: ทุกปีอยู่แล้ว
1: เพราะเราต้องซื้อเพื่อเก็บภาษีอ๋อมันเหมือนมันก็เอ็กซ์เพลตต้นทุนไปในตัวด้วยค่ะ
2: เนี่ยผมเปิดพอร์ตตัวเองกับพอร์ตภรรยาดูอยู่ผมยังรู้สึกว่าทำไมพอร์ตภรรยาดีกว่าเราเนี่ยเราบางทีเราซื้อเข้าขายออกเนี่ยมันสู้คนถือยาวๆไม่ได้จริงๆนะคุณดิวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบางปีเนี่ยคือเป็นจังหวะจริงๆนะเราเห็นตลาดเราก็ไม่กล้าเนาะเราเห็นแล้วเราไม่กล้าเราก็ขายออกก่อนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆพอไปถึงสิ้นปีจริงๆมันดีเฉยเลยนะมันดีเฉยเลยนะเป็นอย่างเงี้ยหลายปีเหมือนกันนะเป็นจริงๆนักทุนผมว่าบางทีเราไปคิดว่าเราแบบเฮ้ยจับจังหวะมันน่าจะเวิร์กนะจริงๆอยู่เฉยๆเวิร์กกว่าเยอะเลยนะฮะมันก็อยากให้ท่านผู้ฟังลองดูแล้วกันนะฮะอย่าไปคิดว่าการที่เราไม่ทำอะไรแล้วมันจะแย่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่เฉยๆดีกว่าบางที
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเราหมอนัทก็ย้ำเสมอนะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเราเลือกธีมเลือกเทรนที่ถูกต้องแล้วมันเป็นเทรนที่เติบโตระยะยาวเนี่ยแล้วก็เราถือยาวๆไปอาจจะค่อยๆเติมเงินลงทุนเข้าไปเรื่อยๆแบบดอลลาร์คอสเนี่ยอันนี้มันก็สามารถจะสร้างผลตอบแทนได้ดีได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องชักเข้าชักออกโรเตทไปโรเตทมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องตามกระแสมากด้วย
2: ผมเล่าอีกเคสหนึ่งให้ฟังอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อเมื่อปี2ปีก่อนกันก็คือหุ้นญี่ปุ่นเนาะที่เราเริ่มมีข่าวเอ๊ะมันจะกลับมาดีเงินเฟ้อจะมาอะไรเงี้ยผมก็ลองซื้อไปคุณบิวแล้วก็ซื้อเสร็จปุ๊บจะมีช่วงหนึ่งที่มันลงมาหนักๆเนาะถ้าใครจำได้นะครับจริงๆช่วงนี้ก็ยังแบบไซด์เวย์อยู่เหมือนกันแต่ถ้าไปดูอีกนะเฉพาะ year to date นะคุณบิวนะผมซื้อกองญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นกอง RMF อยู่กองนึงนะครับปีนี้ year to date บวก26ละคือตอนแรกอะซื้อไปก็แบบมันจะขาดทุนต้องไปสวิตชิ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวลองปล่อยดูก่อนแล้วกันปรากฏว่ามันกลับมาเฉยเลยนะฮะเพราะว่า 3-4 เดือนที่แล้วยังขาดทุนเยอะอยู่เลยนี่กลับมาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆอยู่เฉยๆบางทีอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับ
1: ค่ะ อ๋อโอเคชัดเจนนะคะเราอาจจะไม่ต้องเพราะยิ่งเป็น IMF ว่าบางคนเขาก็ใช้วิธีการแบบสลับไปมาสลับกองมีเพราะว่ามันมีทั้งกองที่มีความเสี่ยงสูงนะแล้วก็กองที่อาจจะเป็นmoney market เป็นตราสารหนี้บางคนก็จะสลับมาเพื่อหนีความผันผวนความเสี่ยงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปในการที่สลับบ่อยๆอ่ะเนาะหมอนัทใช่ไหมคะอืม
2: ใช
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องมั่นคงนิดนึงสำหรับกองโดยประหยัดภาษีเลือกกองที่ดีแล้วก็ถือยาวๆไปนะครับ
1: ค่ะโอเคจะให้ตีมสักหน่อยไหมหมดนะถ้าใครที่กำลังมองหา
2: ได้เลยค
1: หร
2: รั
1: ื
2: บ
1: อค่ะกำลังมองหาเนี่ยในรอบเนี้ยในปีเนี้ยที่อาจจะหากองใหม่เพิ่มหรือว่ามันมีเม็ดเงินที่เหลือเราอยากจะซื้อเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมดนะแนะนำไปในตีมไหนดีค่ะหมดนะค่ะค่ะ
2: ผมว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากอยู่กับกองทุนเรื่องหย่อนภาษียาวๆแล้วก็มองว่าแบบเฮ้ยไม่ค่อยได้ใช้เงินก้อนนี้หรอกคือรีเทิร์นอาจจะไม่ได้สูงมากสำหรับธีมพวกนี้นะครับคือกองที่เกี่ยวข้องกับ Global Healthcare ทั้งหมดเลยที่เราเคยคุยกันบ่อยๆกับคุณบิวเนาะนะครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าใครถือมาอย่างผมมาถือมาประมาณแบบ10 ปีอัพอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบปีละ7%นะคุณบิว7-8%นะแต่ถือว่า
1: อื
2: ด
1: ม
2: ีไหมมันก็ไม่อย่างที่ผมเคยบอกมันก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะคุณบิวเพราะว่า ธุรกิจสุขภาพยังไงมันก็โตตามเศรษฐกิจโตตามสุขภาพนะลองจีวิตี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ใช้เรื่องพวกเนี้ยเข้ามาเป็นจุดที่แบบเขาเรียกว่ามีสินค้าในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องฝั่งสุขภาพเยอะอยู่แล้วนะครับงั้นถือไปอ่ะผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่ารีเทิร์นอาจจะได้มากได้น้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยไม่แพ้เงินเฟ้อแล้วกันเพราะอย่างผมถือมา1 ปีปีนี้เป็นปีที่ดีของเฮลท์แคร์เริ่มกลับมาดีแล้วก็+27%นะคุณบิวนะครับก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่แย่นะถ้าเราถือแบบยาวๆลองเทอมแต่ว่าถ้าเราไปดูยาวๆจริงรวมๆกันหลายๆปีเนี่ยอยู่มันเนี่ย7-8%นะครับ7-8%ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็แบบ average 7-8%ต่อปีใช่ไหมคะหมอนัทคะที่เราจะได้
2: ใช
1: ถ้
2: ่
1: าเราว่า
2: ใช
1: กั
2: ่
1: นย
2: ครับ
1: าวๆโอ้เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่ก็ถือโอเคเลยนะถือว่าตัวเลขดี
2: ไม่
1: เล
2: แย
1: ย
2: ่
1: น
2: ไม
1: ะ
2: ่แ
1: ค
2: ย่
1: ะ
2: ฮะใช
1: ใช
2: ่
1: ่
2: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: โออ
2: ีกกลุ่
1: เ
2: ม
1: ค
2: อีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะครับมันก็โตได้ตลอดทุกช่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส
1: ค
2: มั
1: ่
2: ย
1: ะ
2: ใหม่เราก็มีเทคโนโลยีมาใช้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันโตเร็วอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะเห็นว่าบริษัท global อย่างนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะ AI อะไรอีกนะครับผมว่ามันพวกนี้เราคาดหวังประมาณสัก8-10%ต่อปีเนี่ยพอได้อยู่สำหรับตัวที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับ
1: ค่ะเหมือนนั้นบางคนเขาก็กลัวจริงๆเรากลัวกันมาตลอดทางเลยเนาะเทคโนโลยีเนี่ยว่าราคามันขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวมันจะมีฟองสบู่เดี๋ยวมันยังไม่เกิดแล้วถ้าเป็น RMF แล้วยาวๆเนี่ยคนจะเพิ่งมาซื้อปีนี้หรือแบบยังไม่เคยมีเลยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราไปซื้อที่ยอดดอยหอคอยงาช้างหรือเปล่าอะหมอนัทคะยังไงดีอะถ้าคนที่อาจจะไม่เคยมีแล้วจะมามีปีนี้เป็นปีแรกอะค่ะหมอนัทแนะนํานิดนึง
2: โอเค
1: ค่ะ
2: คือต้องบอกทุกฝั่งเนี่ยว่าถ้าเราเนี่ยลงทุนในหุ้นเองซื้อเป็นหุ้นหลายตัวแล้วหุ้นเทคอะวันนี้ผมบอกเลยว่าก็เราก็ไม่รู้ตรงนั้นว่าตัวไหนมันจะบับเบิ้ลไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่การที่เราลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยมันมีข้อดีคือฟันเมเนเจอร์เขาคัดมาให้เราแหละว่าไอ้หุ้นกลุ่มนี้นะนะครับหุ้นบริษัทนี้นะมันมีความน่าสนใจที่จะโตแบบรองเทอมได้เพราะฉะนั้นมันคือการที่เขาเปลี่ยนหุ้นให้เราอยู่ตลอดเวลานั้นอันนี้คือข้อดีมากๆถ้าเราลงทุนเองบางทีเราต้องไปตามนะที่เราเคยคุยมีหุ้นอวกาศหุ้นในนู่นในนี่เต็มไปหมดเลยถ้าเราไปลงรายตัวไม่ไหวแน่นอนนะงั้นเราใช้กองทุนรวมเนี่ยเป็นตัวช่วยนําพาไปซึ่งถ้าเราเลือกกองทุนได้ดีหน่อยเขา performance สม่ำเสมอหน่อยผมว่าโอกาสผิดหวังในระยะยาวมันก็น้อยนะครับต่อให้ตลาดมันแครชลงมาหุ้นมันลงมาก็ตามเนาะแล้วหลักหุ้นหลักตราใส่เงินเข้าไปเดี๋ยวฟันเมเจอร์ก็ปรับพอร์ตให้เราเองนะครับแล้วก็พอมันคนวิกฤตปุ๊บมันจะเหลือแต่บริษัทที่มันดีอยู่ในกองทุนของเรานะครับมันอันนี้คือข้อดี
1: ค่ะ
2: ของที่เราลงทุนผ่านกองทุนนะ
1: ค่ะเพราะว่าแน่นอนเนาะก็จะมีฟันเมเจอร์มอนิเตอร์ด้วยเขาก็จะมีการปรับพอร์ตมีอะไรต่างๆนานาที่บางทีเขาก็อาจจะมีเวลาในการใกล้ชิดข้อมูลมากกว่าเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการกระจายในตัวอยู่แล้วด้วยถูกไหมคะหมอนัทที่หมอนัทบอกมันก็ช่วยได้เยอะค่ะโอเคอ่ะอันนี้ชัดเจนในส่วนของ IMF นะที่มองไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์เทคโนโลยีอย่างน่าสนใจนะคะหมอนัทมีเพิ่มเติม IMF ไหมก่อนที่จะไปไทย ESG ซึ่งมันจะโฟกัสมากเลยอ่ะเพราะมันก็จะมาที่หุ้นไทยเป็นหลักด้วยอ่ะใช่ไหมคะหมอนัทค่ะ
2: ใช่ใช่จริงๆ RMF ผมว่าลองสองธีมนี้แล้วก็ลองเลือกประเทศก็ได้ครับไม่
1: ค
2: ว่
1: ่
2: า
1: ะ
2: จะเป็น US เนาะพวก S&P 500นะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งจีนฝั่งต่างประเทศที่เราดูแล้วเอ้ยระยะยาวเนี่ยประชากรเขาเยอะอะไรเงี้ยไฮโกรทเนี่ยก็ลงได้ด้วยเหมือนกันครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะเลือกเป็นแบบประเทศก็ได้นะอันนี้ก็ยังน่าสนใจหมอนัททองยังน่าสนใจไหมคะณวันนี้ถ้าเป็น IMF ฟองคือเราอ่ะเคยเล่าให้ฟังนะหมอนัทบอกว่า IMF ที่มีเม็ดเงินเข้าเยอะที่สุดอ่ะในช่วงที่ผ่านมาคือ IMF ทองถูกไหมคะห
2: ท
1: มออ นัง ทเพราะลอง
2: ใช่
1: เทอ
2: คร
1: ม
2: ับ
1: มันขึ้นตามเงินเฟ้ออยู่แล้วอ่ะแต่ณวันนี้ทอง
2: คร
1: เน
2: ั
1: ี่
2: บ
1: ยยังถือว่ามีความน่าสนใจไหมสำหรับ IMF ที่จะสะสมระยะยาวค่ะ
2: ผมว่าดีเลยครับแล้วก็น่าสนใจตรงไหนรู้ไหมครับเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการบางรายนะอันนี้ชื่อได้จริงๆก็คืออย่างเวลเอ็กซ์เนี้ยเขามีกองทองที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับคุณบิวก็รู้สึกว่าลดต้นทุนในการซื้อกองทุนพวกนี้ลดลงไปค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆเนี่ยในตลาดถ้าเราไปลองดูกองทุนที่เป็นทองนั้นแล้วก็ซื้อถือยาวๆแล้วค่าเทรนถูกๆหน่อยผมคิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยน่าสนใจฮะน่าสนใจเราสามารถถือ
1: ค่ะ
2: ระยะยาวได้ต้นทุนก็น้อยลงแล้วก็เนี่ยที่บอกมันแม้เงินเฟ้อได้เนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์กับนักลงทุนแน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ลองดูฮะยังไงทองก็เป็นสินทรัพย์ที่ผมคิดว่าไม่ระยะยาวไม่น่ามีปัญหานะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นส่วนของ IMF นะคะมาที่ไทย ESG บ้างหมอนัททั้งไทย ESG ธรรมดาแล้วก็ X เพราะว่ามันมาโฟกัสที่บ้านเราและตลาดบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้หมอนัทมองยังไงใช่โฟกัสมาที่หุ้นไทยละนะคะซึ่งเราก็มีความหวังมากขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมสำหรับตลาดหุ้นไทยในการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สวยงามของปีนี้ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะหมอนัทแต่หลังจากนี้จะเป็นยังไงล่ะแล้วเรามาเข้าตอนนี้ยังไงหรือเปล่าหมอนัทจะมีโอกาสถอยอีกไหม
2: โอ
1: หรื
2: เค
1: อนั้นจะไปต่อค่ะ
2: โอเคได้ครับจริงๆผมว่าหมอหุ้นไทยก็ดูยากเหมือนกันเนาะตอนช่วงนี้นะดูตลาดมันนิ่งๆแล้วก็หลังๆเราก็ให้ความสำคัญกับหุ้นไทยไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่า ถ้าใครจะซื้อจริงๆผมว่าคืออาจจะเป็นออปชั่นรองลงมาแล้วกันนะครับอยากให้ความสำคัญกับตัว RF ก่อนเนาะเพราะว่าหุ้นไทยเราก็ยังต้องผ่านด่านการเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอีกหลายระลอกแต่ว่าก็เท่าที่เห็นจริงๆทุกคนนะที่เป็นอยู่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามหรือหลายคนเนี่ยก็พยายามประคับประคองเศรษฐกิจไทยพอสมควรนะฮะก็ไม่แน่นะปีปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าอาจจะดีก็ได้นะครับมันมีหลายอย่างเช่นการลงทุน direct investment ของเราก็เริ่มดีขึ้นมีคนพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะไซด์เวย์อย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็ถ้ามีข่าวดีก็จะขึ้นบ้างนะครับผมให้มุมไว้ประมาณแบบนี้แล้วกันมันก็แล้วแต่ว่าผม priority ผมรู้สึกว่า RMS มันมีตัวเลือกให้เยอะกว่ามันถ้าจะไปลงหุ้นไทยอย่างเดียวอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าใส่เงินได้ไม่ได้แหละแต่ว่าก็เลือกที่มันปลอดภัยโดยเฉพาะไทย ESG เนี่ยเราจะเลือกของกองตราสารหนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เป็นแต่ระยะสั้นหน่อยช่วงนี้ตราสารหนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจะเป็นหุ้นไทยเราไทยเอสซีเราน่าจะเลือกแบบผสมหรือเลือกยังไงดีคะหมอนัทคะหรือว่าเป็นหุ้นร้อยได้เลยอันนี้ถามเผื่อนิดนึงสั้นๆละกันค่ะค่ะ
2: จริงๆอยากให้ diversify ครับก็คือมีทั้งหุ้นไทยมีทั้งหุ้นต่างประเทศอยู่ในกองเดียวกันนะครับมันจะเป็นการตัวช่วยที่มันลดความเสี่ยงนะทั้งสองมุมเลยนะถ้าสมมติกับหุ้นไทยกลับมาดีเราก็จะแฮปปี้กับที่มันมีสัดส่วนของหุ้นไทยด้วยแต่ถ้าหุ้นไทยไม่ดีเราก็จะมีสัดส่วนหุ้นต่างประเทศที่มันยังโอเคมีหลายประเทศอยู่ในต่างประเทศอย่างนี้มันก็จะสบายใจมากขึ้นเพราะจริงๆก็อยากให้เลือกกองผสมนะที่มีสินทรัพย์หลากหลายนะเป็นไทย ESG ที่เป็นสินทรัพย์คุณภาพแล้วกันเพราะว่ามันเป็น ESG อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากระจายเรื่องของประเทศหรือว่าเรียกว่าประเทศที่เราจะได้ไม่ไปเอ็ดอยู่ในประเทศเราด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะเราได้ธีมกันละนะคะคุณผู้ฟังก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆก็เริ่มได้แล้วนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมาช่วงท้ายๆเนี่ยก็มันอาจจะไม่ทานเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่แน่กองที่เราเล็งๆอยู่ราคาอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้เนาะหมอนัทใช่ไหมคะหรือจะใช้วิธีการเริ่มดอลลาร์คอสตั้งแต่เดือนนี้ก็ได้ถ้าใครที่อยากจะมีเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาอะไรแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ต้องซื้อเป็นก้อนเดียวนะก็ยังมีเวลาในการที่จะถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเป็นเดือนสุดท้ายก็ยังถัวเฉลี่ยได้อยู่นะคะสำหรับการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีนะคะค่ะโอเควันนี้คุยสนุกแล้วก็เวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วหมอนัทเฮาปิดท้ายกองทุนที่น่าสนใจที่หมอนัทฝากมาสักกองหนึ่งก่อนก็ได้จริงมีหลายกองนะที่หมอนัทฝากเอามาฝากวันนี้นะคะเวลาจะไม่พอขอสักกองหนึ่งก็ได้ค่ะสั้นๆค่ะหมอนัทคะค่ะที่เอามาฝากกัน
2: ก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าอย่างนี้ครับมันมีกองหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับมันเป็นกองทุนที่เรียกว่าเป็นเขาลงทุนในบริษัทที่ทำการเดินเรือ นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นกองทุนล่าสมบัติเรือจมแล้วกันนะครับเอากันแล้วกันนะ
1: ชื่อแปลกมาก
2: คือมันมีบริษัทนึงชื่อ Odyssey Marine Exploration ครับมันเป็นบริษัทที่อยู่ใน Nasdaq ด้วยนะฮะมันเป็นบริษัทจากฟลอริดาธุรกิจหลักคือใช้เรือสำรวจโซน่าแล้วก็หุ่นยนต์ดำน้ำลึกเป็นหลักเลยเขาทำหน้าที่ในการสำรวจเรือเดินสมุทรที่มันจมไปหลายเขาศตวรรษมาแล้วอะหลายศตวรรษมาแล้วเนี่ยเพื่อกู้ขึ้นมาครับแล้วก็แบ่งกับรัฐบาลเจ้าของหน้าน้ำประเทศนั้นๆนะครับซึ่งมันมีคู่แข่งผมจำชื่อคู่แข่งเขาไม่ได้แล้วมีประมาณ 2-3 บริษัทที่เป็นแบบนี้นะครับก็น่าสนใจมันมีกองทุนพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงทุนในหุ้นบริษัท 3-4 บริษัทเนี้ยไม่เยอะนะนิดเดียวเองนะคุณดิวตั้งขึ้นมาก็น่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้กองทุนพวกนี้รีเทิร์นปกติมันไม่ดีเลยนะคุณบิวมันแย่มากเลยนะแต่ว่าถ้ามีข่าวเกิดขึ้นนะฮะแล้วเขาไปเจอสมบัติจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
1: ราคาก็จะโดดเลย
2: ราคาโดดเลยเพราะว่ากำไรของบริษัทจะพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยตอนปี2012เนี่ยเขาไปเจอเรือลำไปเจอเครื่องบินลำเลียงที่มันล่วงลงไปตรงทะเลนะครับตรงแถวสเปนนะครับกู้เหรียญทองกู้เหรียญทองหนัก17ตันนะคุณพิว
1: โอ้
2: เหรียญทองนะ
1: มูลค่า
2: หนัก17ตัน
1: มูลค่าเท่าไหร่ไป
2: เยอะมาก ผมดูอ่านข้อมูลแล้วเขาไม่ได้บอกแต่ว่าเขาไปเจอมาแล้วก็แบ่งรัฐบาลสเปนนะครับแล้วก็บางอย่างก็เจอของเก่าก็เอามาประมูลขายได้อีกอะไรเงี้ยก็ทำพวกเนี้ยมา30ปีแล้วนะครับ30กว่าปีแล้วก็ยังเจออยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคือจริงๆมันนี่ถามว่ามันก็ดูน่าสนใจแต่มันก็มีความเสี่ยงนะฮะแล้วก็แต่มันดูแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องเป็นคนที่แบบชอบเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ผมจะลงกับพวกนี้นะนะฮะหรือจะไปลงทุนในหุ้นเขาเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะก
1: ็
2: ฟังแล้วน่าสนใจดีว่ามีกองทุนพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: โอเคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นกองทุนแปลกใหม่นะที่มีแต่ก็มีมายาวนานแล้วด้วยเหมือนกันนะที่มรัตเอามาฝากจริงมีอีกหลายกองทุนเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้มรัตเอามาเล่าให้ฟังกันต่อดีกว่านะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมรัตมากเลยนะเราได้หลายประเด็นนะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจกองทุนรถยนต์ภาษีนะแล้วก็มีกองทุนที่น่าสนใจนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ค่ะมรัตคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
7: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชันชัย
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับอยู่กับปัทมาพรหานชันชัยครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขต ฝนฟ้ายังคำราม ยังคงแผดเสียงอยู่แถวๆบ้านแถวบ้านที่ผมอยู่แถวๆประชาชื่นนนทบุรีตรงเนี้ยมันตกไปเมื่อช่วงกลางวันนะตกไปหนักทีเดียวแล้วก็มืดมาจนถึงนาทีเนี้ยแต่ฟ้ายังร้องเป็นระยะอยู่เลยยังคงต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าในหลายๆพื้นที่ทีเดียวเชอรี่
10: ใช่ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่แถวๆถนนวิภาวดีรังสิตนะพี่ป๋องเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาฝนก็ตกเหมือนกันตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าข้างนอกเป็นยังไงแต่ว่าก่อนที่จะมาเข้าอ่านข่าววิทยุนี่ก็มืดๆมาแล้วนะคือถ้าเอาตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหม
9: ใช่
10: ที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ที่บอกว่าเริ่มจากในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มาภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นได้ข่าวบอกว่าก็ชุ่มฉ่ำในหลายพื้นที่ภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบนะคะเห็นตามเพจข่าวต่างๆที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็น้ำท่วมถนนมิตรภาพด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสตูลภาคใต้ร่องฝนเนี่ยลงไปในพื้นที่ภาคใต้ก็มีรายงานเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอด้วยกันแต่ภาคใต้เวลาเขาท่วมเนี่ยมันก็ไปเร็วนะเพราะว่ามันลงสู่ทะเลนั่นแต่ว่าก็มีจากในส่วนของกรมชลประทานนะพี่ป๋องล่าสุดเนี่ยนะคะมีการรายงานบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชลประทานนะคะก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในภาคกลางเหมือนกันนะขณะนี้เพราะว่าน้ำเหนือมันมาแล้วไงพอน้ำเหนือมาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเร่งระบายน้ำเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยนะคะก็รายงานบอกว่าฝนในช่วงที่ผ่านมาถ้ารวม2วันนะพี่ป๋อง
9: ครับ
10: 9ถึง20กันยายนเนี่ยคือปริมาณฝนเนี่ยตกหนักที่แพร่เชียงรายกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทีนี้มันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก่อนที่จะไหลลงมาในพื้นที่ตอนล่างก็เลยทำให้ในขณะนี้ค่ะเขามีแผนอยู่เหมือนกันทางกรมชลประทานก็คือต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรานี้เยอะอยู่เหมือนกันนะพี่ป๋องนะตามที่มีการรายงานก็คือ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้คือแผนที่วางเอาไว้เพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนนะคะแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของประเทศนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการระบายน้ำเพิ่มแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอย่างเช่นแถวแถวอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแต่ว่าอันนี้คือในเบื้องต้นแผนที่จะมีการระบายน้ำยังไงก็แล้วแต่อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะ
9: คือก็ต้องยอมรับว่าปีนี้หลายๆฝ่ายเขาห่วงกังวลหลังจากหมดช่วงฝนนี่ไงคุณผู้ฟังเชอรี่คือเขาบอกว่าเอลนีโยจะมาเอลนีโยนี่คือปรากฏการณ์ของความแห้งแล้งถูกไหมเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่เก็บน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำเพียงพอเนี่ยเดี๋ยวแล้งหน้าจนถึงเมษาหน้าเนี่ยน้ำมันจะไม่พออย่างแน่นอนดังนั้นมันก็เลยมีปริมาณน้ำระดับหนึ่งที่จะเก็บเอาไว้เพื่อสำรองในช่วงของถ้าเกิดเอลนีโยมาเพราะว่าทั่วโลกตระหนักเรื่องของภัยเอลนีโยดังนั้นณขณะนี้ถ้าเกิดฝนที่ตกลงมาจากทางตอนเหนือเนี่ยเวลาที่ลงมาทางตอนใต้เขาก็ต้องรีบพร่องน้ำลงมาระบายน้ำลงมาแต่ถามว่าระดับพันกว่าลูกบาศก์เมตรที่เขื่อนเจ้าพระยามันหนักไหมมันยังไม่หนักเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยจะเริ่มผลกระทบหนักมากๆก็คือถ้าเกิด2,000 กว่าต่อวันที่เราเคยได้ทราบเหตุการณ์กันแต่ว่าอย่างไรก็ตามในพื้นที่ท้ายน้ำที่เชอรี่บอกเมื่อสักครู่
10: อันนี้จะรับได
9: ้ก็คือเขาก็ต้องระวังเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขาเป็นพื้นที่รับน้ำในส่วนของที่จะมาจากทางตอนเหนือแต่ว่าอย่างไรการบริหารจัดการที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้น
10: ใช่ก่อนหน้านี้เราดูไอ้นี่กันไหมล่ะพี่ป๋องที่เราที่จังหวัดน่านใช่ไหม
9: ที่ลอยติ้ว
10: ใช่ค่ะก็อย่างที่ได้รับรายงานกันว่าเด็กๆก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเนาะแล้วว่าฝนเนี่ยมันตกโหในพื้นที่ของจังหวัดน่านในอย่างต่อเนื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจเสดก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันคือ โรงเรียนยังไม่ได้เปิดแล้วก็มีอยู่3อาคารที่จะต้องมีการปิดกันอย่างถาวรและจุดที่ใกล้ที่มันดินสไลด์มากที่สุดเขาบอกห่างกันแค่5เมตรเองพี่ป๋องคือมันใกล้กันมากๆเพราะฉะนั้นแผนในระยะใกล้เนี่ยทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของภาคเรียนที่1ใช่ไหมพี่ป๋องแล้วเด็กๆช่วงนี้เราจะทราบกันดีว่าน้องๆเริ่มสอบแล้วก็จะปิดเรียนกันแล้วนะคะทีนี้น้องๆเนี่ยตอนนี้การเรียนการสอนเป็นแบบออนแฮนด์คือครูก็จะมีใบให้ไปทำที่บ้านเป็นลักษณะของการบ้านนั่นเองแล้วก็ไปทำการบ้านที่บ้านนั่นเองเขาก็เลยมีความเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยภาคเรียนที่1เนี่ยจะมีการวางแผนกันอย่างไรต่อไปคืออยากให้จบอ่ะภาคเรียนที่1ไปเลยแล้วก็สอบปลายภาคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ปิดเทอมกันเลยนะคะเด็กๆ ก็จะได้เกิดความปลอดภัยแผนต่อไปก็คือในระยะตอนนี้นี่ก็คือว่าเขาก็จะมีการสร้างในลักษณะของที่กั้นเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีการย้ายนะคะชั่วคราวไปอยู่ในที่บริเวณกลางหมู่บ้านซึ่งก็จะอยู่ห่างจากโรงเรียนเนี่ยเพียงแค่1กิโลเมตรเองพี่ป๋องแต่ในระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าคือมันอยู่ด้านบนน่ะบนดอยเด็กๆจะลงมาจากดอยเพื่อมาเรียนหนังสือคงไม่ได้เพราะว่าเด็กๆเขาก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอยู่บนดอยอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะลำบากถูกต้องไหมเดี๋ยวจะขัดกรรมการเรียนการสอนเขาก็เลยอยากจะให้ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะคือไปหาพื้นที่มาที่เป็นลักษณะของถาวรที่สามารถที่จะให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปเรียนหนังสือได้เพราะสอนกันตั้งแต่อนุบาลยังมัธยมศึกษาปีที่3แล้วมีเกือบ1,000คนน่ะสำหรับนักเรียนอันนี้แผนที่จะต้องวางกันในระยะยาวต่อไปเพราะฉะนั้นภาคเหนือยังต้องติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปในประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจข่าวที่น่ายินดีอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเราได้3เหรียญทองแล้วเดี๋ยวขออัปเดตอันนี้นิดนึงได้ไหมพี่ป๋อง
9: เชิญเ
10: พราะวันนี้เรามีเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรี
9: อ๋อไปใช้สิทธิ์มาเมื่อตอน
10: ไปใช้สิทธิ์แล้วใช่ไหม
9: บางข่าว
10: ถามพี่ป๋องดีกว่าคนไปใช้สิทธิ์แต่นี่ยกขนาดเฉยเพราะว่าเขาบอกว่าน้อยจริงไหม
9: น้อยน้อยจริงๆน้อยจริงคือปกติในหน่วยที่ตัวเองไปลงประจำเนี่ยอู้จะต้องต่อคิวนะแต่วันนี้ไปแล้วได้เลยอ่ะประมาณ11โมงครึ่งอ่ะกว่าจะฟื้นนะวันนี้คือไปถึงอ่ะแบบอ่ะตื่นมาจัดนู่นจัดนี่น้ำไม่ดับนะเดินเข้าไปเพราะมันอยู่แถวๆหน้าหมู่บ้านก็เดินไปเลือกตั้งเออไม่มีคนเลย
10: น้อยใช่ไหม
9: จริงๆคนน้อยมาก
10: แต่ทีนี้มันสุนทางอย่างหนึ่งนะพี่ป๋องค
9: ือ
10: พี่ป๋องบอกว่าคนไปใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยก็เหมือนกับเพจอื่นๆที่มีการรายงานเหมือนกันว่าไปใช้สิทธิ
9: ์เลือกตั้งที่หน่วยผมจังหวัดนนทบุรีน้อยที่หน่วยผม
10: เฉพาะ
9: ที่หน่วยที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยน้อยเอางี้น้อยมาก
10: แต่เพจอื่นๆก็มีรายงานเหมือนกันพี่ป๋องว่าบรรยากาศค่อนข้างน้อยแต่บรรยากาศนับคะแนนน่ะคือคักมันสวนทางเหมือนกันแต่เอาล่าสุดก่อนละกันล่าสุดเนี่ยนะคะเขาบอกนับไปแล้ว 9% อันนี้คือ 9% นะยังเป็นส่วนน้อยอยู่เพราะว่าเพิ่งปิดหีบไปเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะทราบผลยังไม่เป็นทางการ 2-3 ทุ่มนี่แหละ 9% เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มผึ้งหลวงนำพรรคประชาชนนะคะคืออยู่ที่ประมาณ 17,071 คะแนนนะพรรคประชาชนอยู่ที่ 16,47 คะแนนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วการนับคะแนนเนี่ยจะเท่าไหร่เพราะว่ามันพึ่งแค่ 9% เท่านั้นเอง
9: พึ่งหลวงนี่คือกลุ่มเก่าที่นายกอบจท่านที่เสียชีวิตที่โดนนายฉลองเรี่ยวแรงเน
10: ี
9: ่ยเสียชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันก็ต้องรอดูผลการเลือกตั้งกันต่อไปนะครับวันนี้หลายประเด็นน่าสนใจเอาเรื่องยินดีก่อนละกันนะกีฬาเอเชียนเกมเราได้มาแล้ว3เหรียญทองเป็นเหรียญทองแรก3เหรียญทองแรกเลยนะครับในการแข่งขันกีฬาที่เรียกว่าเทคบอลพอพูดอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะ
10: ที่ฉันต้องไปดูภาพอ่ะ
9: มันคืออะไรแบบไหนคือเทคบอลมันจะเป็นโต๊ะที่เล่นเนี่ยมันจะคล้ายๆ
10: กับปิงปอง
9: นะปิงปองอ่ะโต๊ะเล่นเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองแต่มันจะมีความโค้งไงมันจะมีความโค้งแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเน็ตแต่มันไม่ใช่เน็ตมันเป็นเหมือนแผ่นพลาสติกอะที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดแบ่งครึ่งตรงกลางเขาก็จะเล่นลูกบอลนี่แหละลูกบอลที่เหมือนกับลูกบอลที่คล้ายๆลูกวอลเลย์บอลนี่แหละหรือเตะได้ดีแหละเขาก็จะเล่นเนี่ยเขาก็ตีกลับเตะกันไปกลับไปกลับมาในแต่ละฝั่งก็ถือว่าเป็นกีฬาใหม่อยู่เหมือนกันนะที่เราเคยเห็นแล้วเออแล้วแบบเอออ๋อ
10: มันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะค
9: ือ
10: เขาจะผสมประสานกันระหว่าง3ชนิดกีฬาพี่ป๋องมีฟุตบอลด้วยมีปิงปองด้วยแล้วมันจะมีแบบจระเข้ฟาดหางแบบเซปักตะกร้อบ้านเราก็เลยพอมันเป็นแบบเนี้ยเลยมีความสุขยังไงพี่ป๋องเฮ้ย บ้านเราเนี่ยเซปักตะกร้อเนี่ยไม่เป็นสองรอง
9: ใ
10: ช่ดีไงเราเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราก็ได้เหรียญด้วยใช่ไหมพี่ป๋องสามเหรียญทอง
9: กับเป็นสามเหรียญทองอ่ะดูก่อนว่ามีใครที่จะเป็นนักกีฬาของเราที่นำความชื่นใจไหมกับคนไทยเราบ้างก็คือเป็นคู่แรกก่อนนะครับสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเด็กเจริญอันนี้ก็บอกโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยนะเอาชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นไป2-0เซตคะแนน12-10 12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จอันนี้คือคู่แรกนะส่วนคู่ที่2ก็มีการจับคู่กันระหว่างจุฑาทิพย์กันทธงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์เป็นคู่เทคบอลอย่างคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ผสมนะชายหญิงคู่ที่2เนี่ยเป็นหญิงนะครับคู่หญิงคู่เทคบอลของสาวไทยก็คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยหลังจากเอาชนะคู่แข่งคือจากเมียนมาไป2-0เซตนะครับในการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนปิดท้ายอีกคู่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเดียวกันเป็นคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริและจีรติจันเลียงเอาชนะนักเทคบอลจากเลบานอนไป2-0เซต12-7แล้วก็12-4โอ้โหคะแนนห่างเหมือนกันนะนำเหรียญทองที่3นะครับมาให้กับทัพนักกีฬาชาวไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็หลังจากที่ลุ้นว่าเอ๊นักกีฬาของประเภทไหนนะที่จะได้เหรียญเป็นเหรียญแรกได้มาเลยคือเป็นเหรียญทองเลย3เหรียญพร้อมกันเลยในวันนี้ครับ
10: ค่ะคือจริงๆอย่างคู่แรกก่อนคู่ผสมใช่ไหมต้นพักพงกับเดชเจริญกับนิสุภาวดีวงคำจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพี่ป๋องเพราะว่าเขามีดีกรีก็คือเป็นแชมป์โลก2สมัยอยู่แล้วแล้วก็พบกับใครซึ่งมันกดดันมากก็คือในส่วนของเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าหูเขาบอกลักษณะทั้งสองคนอ่ะต้นกับนิสนี่คือเป็นคู่หูแล้วก็มีการประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่การเล่นเนี่ยนะคะแล้วก็ทำเอาญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะคือถ้าประสานนักกีฬาพี่ป๋องเขาเล่นเขาใช้คำว่าเล่นกันไม่ออกอะ ก็คืออาจจะแบบตั้งรับไม่ทันได้ไหมเล่นกันไม่ออกนี่คือยังไงอาจจะแบบตั้งรับไม่ทันจริงๆนะคะแล้วก็เอาชนะไปถึง2เซตรวดด้วยกันแล้วก็ในส่วนของประเภทคู่หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ไร้เทียมทานของไทยเป็นเจ้าของแชมป์โลก3สมัยด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันรั้งคู่มือ1ของโลกนะต้องบอกว่าการชนะครั้งนี้เนี่ยสมราคาตัวเต็งจริงๆนะคะสำหรับนิสุภาวดีกับหยกจุฑาทิพย์นะคะแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยในส่วนของประเภทชายคู่ก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาทีเดียวทำให้ในส่วนของนักกีฬาไทยได้เหรียญทองไปนี่เขาบอกว่าพี่ป๋องนักกีฬาทั้ง3ประเภทเนี่ยเทคบอลเนี่ยนะคะจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละประมาณนะคนละนะพี่ป๋องไม่ใช่คู่ละนะ2ล้านบาทเท่ากับว่าสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินรางวัลอัดฉีดรวมๆกันแล้วตอนนี้นะ12ล้านบาทค่ะขณะที่ทีมโค้ชก็จะได้อีกประมาณ2ล้าน4แสนบาทแล้วก็สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็จะได้เนี่ยประมาณ3ล้าน6แสนบาทรวมแล้วเนี่ยยอดเงินนะตอนอันนี้อันล่าสุดก่อนนะยอดเงินอัดฉีดสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทด้วยกันพี่ป๋อง
9: โอ้ก็แสดงว่าน้องได้เต็มๆนะเพราะสมาคมก็ได้ของสมาคมไปแล้วไม่ต้องหักหรือเปล่าเราพยายามที่จะให้น้องได้เต็มๆได้คนละ2ล้านก็2ล้านเต็มๆถูกไหมแต่เนี่ยพอเจอรี่บอกว่าอ้าวทางด้านของสมาคมก็ได้ต่างหากด้วย3ล้าน6ครอชันแล้วก็ไอ้น้องเต็มๆนะก็กว่าจะฝึกซ้อมวินัยสำคัญนักกีฬา
10: พี่ป๋องแต่ว่าอ่ะนักกีฬาประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังก็ให้ความสำคัญเหมือนกันไงพี่ป๋องต้องให้เขาเนอะทั้งโค้ช
9: ใช
10: ่แล้วก็ในส่วนของ
9: แต่โค้ชเขาก็ได้ด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่เขา
10: ใช่ค่ะ
9: ที่แจกแจงไปอ่ะโค้ชผู้ฝึกสอนก็ได้สมาคมก็ได้นักกีฬาก็ได้คือถ้าดูแลกันครบวงจรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นพลังไงเป็นพลังให้เดี๋ยวทีมต่อไปก็จะต้องในการที่จะเล่นเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนนะนักกีฬาทุกคนนะผมเชื่อเลยนะคือกว่าที่ทุกคนจะได้ใส่เสื้อทีมชาตินะเดินลงสนามเนี่ยผ่านความยากเย็นผ่านความลำบากมากๆผ่านวินัยเอาชนะใจตัวเองมากๆกว่าจะเป็นนักกีฬาที่ได้เป็นโอกาสสวมเสื้อทีมชาติแล้วเวลาลงสนามเนี่ยโอ้ทุกคนเต็มที่อย่างแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ไอจิ นาโกย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีเสียงบ่นเสียงวิจารณ์กันนะแต่ก็มันบางเรื่องก็ต้องห้องพักบ้างอาหารบ้างเพราะว่าคือการแข่งขันคราวนี้ญี่ปุ่นเขาเลือกที่จะไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาไงแต่ว่าให้นักกีฬาหมื่นกว่าคนเนี่ยนะครับจาก40กว่าชาติเนี่ยนะครับเขากระจายตัวไปพักในหลากหลายรูปแบบพักที่โรงแรมบ้างพักที่เรือสำราญบ้างหรือจะเป็นบ้านพักชั่วคราวที่บริเวณท่าเรือนาโกย่าบ้างอันนี้เขาใช้วิธีในการกระจายกันแบบนี้หลายชาติก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบางอ่ะอย่างนักกีฬาของไทยเราทีมเซปักตะกร้อหญิงเนี่ยเขาบอกว่าต้องนอนรอที่พื้นเลยนะรอเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะพาไปที่พักอ่ะนอกมีหลายชาติหนึ่งนั้นคือนักกีฬาของไทยด้วยเขาก็มีการเสียงบ่นอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมแบบมันรอช้ารอนานแล้วบางชาติเนี่ยไปพักเขาบอกเอ๊ะไปพักโรงแรมที่ไกลจากสนามแข่งทำให้กว่าจะมาซ้อมกว่าจะอะไรเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการเสียเปรียบกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเรื่องของอาหารก็จริงๆแล้วมีบางคนบอกมีน้อยแต่ทีเนี้ยมันก็มีสื่อของญี่ปุ่นแล้วก็สื่อของบางที่ก็บอกว่าอาหารมันก็พอประมาณมันก็คือมันเป็นบุฟเฟ่มันเป็นบุฟเฟ่เพราะนั้นอ่ะถ้ามาเร็วอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับแต่เขาก็พยายามจะเติมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้ในส่วนของความใครเจ้าภาพด้วยเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยสมมติว่าเราไปในช่วงเวลาคนเยอะๆเป็นบุฟเฟ่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะหมดได้อาจจะพร่องได้แต่เขาว่าเขาพยายามเติมให้อยู่แล้วตลอดทั้งวันนะครับอ่ะก็อย่างไรก็ตามทีสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นกีฬาในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดนะเอเชียนเกมเราก็ต้องหลายๆอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าจุดประสงค์มาเพื่อแข่งกีฬาก็ใจสู้กันละกันนะส่งกำลังใจนะจริงๆแล้วเขาแข่งมั้งแต่วันที่10แล้วนะหลากหลายกีฬาประเภทแต่เพิ่งจะมาเปิดเมื่อวานนี้เป็นอย่างเป็นทางการนั่นเองก็ยิ่งใหญ่ทีเดียวสำหรับการเปิดกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะครับ
10: สรุปเรียนนิดนึงได้ไหมพี่ป๋อง
9: ครับ
10: ขอให้เครดิตเขาสักนิดนึงเนื้อของสยามสปอร์ตดิฉันก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะแต่ละประเทศเนี่ยได้เหรียญกันไปเท่าไหร่แล้วอันดับที่1แน่นอนค่ะจีนจีนเป็นอันดับที่1 10เหรียญทอง6เหรียญเงินนะ3ทองแดงนะได้ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็คือ19เหรียญด้วยกันอันดับที่2ก็คือญี่ปุ่นเจ้าภาพ6ทอง5เงินแล้วก็6ทองแดง3เนี่ยเกาหลีใต้นะคะได้3ทอง3เงินแล้วก็6ทองแดงนะคะนี่แล้วก็อันดับที่4ค่ะพี่ป๋องไทยค่ะหลังจากที่เราได้3เหรียญทองวันนี้เนี่ยนะคะก็ขยับมาอยู่ที่อันดับที่4นะคะก็คือทอง3เงิน1นะคะแล้วก็อันดับที่5ก็คือคาซัคสถานได้3ทองเช่นเดียวกันแต่ว่าเหรียญเงินเขาไม่มีนะคะมีเมียนมาด้วยเมียนมาได้อันดับ6แล้วก็7เนี่ยคือมาเก๊านะคะ
9: จริงๆแล้วไฮไลท์วันนี้นอกจากเทคบอลที่เราได้เหรียญทองไป3เหรียญ นะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเสียงปรี๊ดดังสนั่นเลยหลายบ้านแน่ๆวอลเลย์บอลหญิงไทยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแข่งกับอินโดนีเซียใครจะเชื่ออ่ะเซตแรกเนี่ยเราชนะ25ต่อ10อ่ะอันนี้ก็มาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พอเซต2เค้านํา20นะเราได้8แต่สุดท้ายสรุปเซต2เนี่ยเราชนะ29ต่อ27มายังไงก่อนจาก8คะแนนแล้วเขาไป20อีกไม่กี่แต้มเขาก็จะเกมได้เซต2แล้วอะแต่สุดท้ายเนี่ยเราเร่งตีสามัคคีกันมากจนชนะได้ในเซตที่2จนมาปิดสุดท้ายในเซต3คือ25ต่อ16อ่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าด่านต่อไปเนี่ยยากบอกเลยรอบรองชนะเลิศเราจะเจอกับทีมชาติจีนเราเพิ่งชนะเข้ามาในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วเราได้ตั๋วไปโอลิมปิกโอ้เขาจะแบบ คิดในส่วนของแผนกลยุทธ์ยังไงนะที่จะมาตอบโต้เราแน่นอนที่สุดสนุกแน่ๆนัดที่เจอทีมชาติจีนซึ่งจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้บ่ายสองโมงพร
10: ุ่
9: งนี้บ่ายสองโมงนะครับรอบรองชนะเลิศที่เราจะไปพบกับจีนที่เราเพิ่งชนะเข้ามาตอนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วเราได้ตั๋วโอลิมปิกแบบหลายๆคนไม่อยากจะเชื่อ3ต่อ2อ่ะเราเองก็บอกโอ้โหใจของเราแกร่งจริงอ่ะพรุ่งนี้บ่าย2โมงติดตามกันได้นะครับพูดถึงกีฬาต่างๆแล้วขอไปกีฬาอีกสักชนิดแล้วกัน
10: ได้ค่ะได้ค
9: ่
10: ะ
9: อันเนี้ยอย่างทีม
10: วอลเลย์บอลหญิงไ
9: ทยวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกบอลไทยเนี่ยบอลชายไทยเนี่ยเราก็คิดว่าจะได้ไปบอลโลกบ้างแต่คราวนี้บอลโลกยังไม่ได้ไปอ่ะโอลิมปิกก็ยังไม่แน่อั าจจะไม่ได้ไปอ่ะคิดว่าโดยแขกก็ไม่ได้ไปนะโดยทีมนะขนาดเนี้ยแต่เราเป็นข่าวทั่วโลกอ่ะเราไม่ต้องไปบอลโลก
10: นอกตีเลย
9: แต่เราเป็นข่าวทั่วโลกได้น้องขึ้นภาพนิดนึงนะส่งภาพไปให้ดูมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั่วโลกเขาวิจารณ์กันกระหน่ำมากๆคุณผู้ชมบอลไทยลีกเมื่อวานเนี้ยระหว่างเกมปัตตานี FC นะครับกับ PT ประจวบ FC คือทีมเหย้าทีมเยือนทีมเหย้าคือทีมเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือปัตตานีเขาเปิดสนามกีฬาตินสุรานนท์นะครับรับกับทีมมาเยือนก็คือ PT ประจวบโอ้โหแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นข่าวไปทั่วโลกที่แบบไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือในระหว่างการพักครึ่งในระหว่างการพักครึ่งเนี่ยนักกีฬาเขาก็จะมาวอร์มร่างกายอยู่ตรงริมสนามปก

0: ด้วยการแข่งขันไทยลีกปรากฏว่าในระหว่างพักครึ่งเนี่ยแหละนะครับ มีคนขับรถบดหญ้าเขาบอกเข้ามาปรับสนามแล้วขับไปชนกับนักเตะแล้วดันเป็นนักเตะต่างชาติที่มาเล่นให้กับไทยลีกแล้วเป็นนักเตะชื่อดังของอังกฤษด้วยคือแอนดรอสทาวสันปีกชาวอังกฤษชื่อดังเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามาชนแล้วถ้าภาพที่เห็นเนี่ยพยายามที่จะหลังจากชนแล้วเนี่ยพยายามที่จะยกรถให้มันตะแคงเพื่อจะไม่ทับขาไปตรงๆแต่สุดท้ายนะมันก็โดนอยู่ดีอ่ะเขาเรียกว่าสร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากซึ่งตัวของทาวเซนเองเนี่ยเป็นตัวสำรองไม่ใช่ตัวสำรองนะกำลังวิ่งแล้วก็วอร์มร่างกายอยู่เพื่อนร่วมทีมในจังหวะที่วิ่งตามลูกบอลเนี่ยทะลักไปในบริเวณที่มีรถบดหญ้ากำลังทำงานพอดีจนเกิดการเฉี่ยวชนและทับบริเวณช่วงล่างแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตัวของเก๋าทีมชาติอังกฤษวัยเนี้ยไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หวาดกลัวนะครับแล้วก็ถูกลงสนามในช่วงที่เวลาบาดเจ็บด้วยแต่ดูจากแผลแล้วนะมันจะเป็นรอยช้ำและเป็นรอยข่วน
1: แต่ภาพมันน่ากลัวนะพี่ป๋องเนอะ
0: คุณผู้ชม
1: ก็นึกถึงรถบดถนนแต่ว่ามันเล็กกว่าอารมณ์ประมาณนั้น
0: อ
1: ะ
0: แล้วนักฟุตบอลเนี่ยขาคืออุปกรณ์สำคัญ
1: อ
0: ะชิ้นส่วนสำคัญของอาชีพเต็งมากๆในการจะเล่นเล่นได้ไม่ได้อยู่กับขามันต้องวิ่งมันต้องเตะแล้วรถบดหญ้าบดสนามเข้าไปยังไงก่อนเขาก็บอกว่าไปสัมภาษณ์กับคนที่ขับรถเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าเขาบอกว่าคือสนามเนี่ยมันเพิ่งปรับมาเมื่อไม่นานเนี้ยเพื่อจะมาแข่งขันในนัดเนี้ยแล้วมันมีฝนตกตลอดมันก็เลยยังไม่ดูไม่ความไม่เรียบร้อยกลัวเขาจะด่ากลัวแบบสมาคมหรือว่ากลัวในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะด่าก็เลยมาปรับสนามก็เลยคุณตั้งคำถามมาแล้วทำไมปรับอยู่ฝั่งเดียวไม่ปรับฝั่งนู้นแล้วอะไรหลายอย่างก็มีคำถามตามมาแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ควรจะมีแบบนี้ไหมเรื่องของความเป็นมาตรฐานระดับสากลอ่ะมันควรที่จะมีการดูแลไหมแล้วรถบดหญ้าโอ้แล้วล้ออ่ะ
1: น่ากลัว
0: มันเป็นเลขด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ก็เหมือนรถถ้าจะเอาคุณผู้ฟังถ้าเชิญนึกภาพนะเหมือนรถบดถนนนะคะแต่รถบดถนนนั้นมันจะใหญ่
0: ใช่
1: หรอกแม้แต่รถบดหญ้ามันก็จะเล็กอะแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันเลยแล้วภาพที่เห็นนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพนิ่งอะพี่ป๋องตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่อ่านข่าวเนี่ยเชอรี่ตกใจเหมือนกันคิดว่าคือภาพที่เห็นเนี่ยมันคือภาพนิ่งแล้วมันค้างเอาไว้อะขาเนี่ยมันอยู่ข้างในไอ้ที่บดน่ะภาพเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนก็จะแบบบดขาไปแล้วจนถึงใกล้ๆกับเอวอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใช่ทีนี้เนี่ยล่าสุดอ่ะพี่ป๋องมีปัตตานี FC เนี่ยเขาออกแถลงการขออภัยอย่างเป็นทางการด้วยนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเห็นบอกว่าจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทันทีทีนี้เนี่ยคำถามอย่างที่พี่ป๋องถามเมื่อสักครู่นี้ปกติแล้วถ้าเป็นช่วงพักครึ่งแบบเนี้ยมันก็จะมีส่วนใหญ่แล้วรถปวดย่ามันก็จะไม่มีอยู่ในสนามถูกต้องไหมมันก็อาจจะมีรถงงรถน้ำหรืออะไรเงี้ยเพราะว่านักกีฬาเขาอาจจะวอร์มกันอยู่ที่สนามเนี่ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเขาชี้แจงแบบนี้พี่ป๋องเขาบอกว่าการที่นำรถบดเข้ามาปรับสภาพพื้นที่สนามก่อนการแข่งขันแล้วก็ช่วงพักครึ่งเนี่ยเขาบอกเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติของสโมสรเจ้าบ้านเขาว่าอย่างนี้นะเพื่อรักษาสภาพสนามให้ได้มาตรฐานแต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดค่ะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเตรียมตั้งคณะกรรมการเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะไม่ทบทวนมาตรการนำเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์บำรุงรักษาเข้าสู่สนามในช่วงที่มีนักฟุตบอลเนี่ยอยู่ในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกนะคะแล้วก็ทางสโมสรก็มีการส่งความห่วงใยไปยังทาวเซนแล้วก็ขอใหนักเตะนะคะชาวอังกฤษคนนี้กลับมาร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะลงสนามโดยเร็วนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลอาชีพนั่นเองนะคะแต่เห็นล่าสุดพี่ป๋องเขาก็มีสมาคมกีฬาฟุตบอล
0: แห่
1: งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกแถลงการเช่นกันใช่ไหมเขาว่าไงบ้างคะเนี่ย
0: เขาบอกว่าแบบนี้ขอ เรื่องของการแข่งขันเนี่ยเขาให้ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับโดยสมาคมบอกว่าตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดระเบียบการแข่งขันและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ

0: เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งกำชับให้ผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สโมสรสมาชิกทุกสโมสรครับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินรวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแฟนบอลแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนี้ครับขอให้ผู้ควบคุมการแข่งขันและสโมสรเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดอย่างครบถ้วนนะครับรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่การจัดการแข่งขันระบบรักษาความปลอดภัยตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่แฟนบอลย้ำว่าสมาคมเนี่ยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าสื่อทั่วโลกโอ้โหเผยแพร่กันแบบกระนำ The Sun Telegraph หรือว่า Miller หรือแม้แต่ Fox News โอ้ข่าวนี้ข่าวดังเลยนะไม่ใช่บอลไทยไปบอลโลกนะไปบอลไทยแพร่กระจายทั่วโลกกับข่าวสารที่เรื่องของความไม่ได้มาตรฐานคือยิ่งเห็นภาพมันยิ่ง
1: มันน่ากลัว
0: มันน่ากลัวจริงๆคือรถบดถนนแต่เป็นเอามาบดหญ้ามันอาจจะเล็กกว่าลองโอ้ถ้ามันลงไปในขาจริงๆขาเต็มๆเนี่ยพิการได้เลยนะ
1: อนาคตเลยนะหมดอนาคตเลยอ่ะ
0: โอกาสพิการเนี่ยโอกาสพิการเนี่ยได้เลยนะแล้วจะรับผิดชอบเขายังไงอ่ะเออมันควรมีมาตรฐานกว่านี้มั้ยโอ้มันโอ้มันยิ่งมันมากกว่าน่าอายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆแล้วทางสโมสรเนี่ยก็ออกมายอมรับอ่ะว่าเพื่อที่จะเกลี่ยสนามคือเป็นปกติแล้วในช่วงของช่วงพักหรือว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะทำให้สนามได้มาตรฐานให้มันเรียบเสมอกันอ่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไงอันนี้มาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามทีนี้มันก็โอ้โหเขาเรียกว่ามันก็น่าอับอายเหมือนกันนะพี่ปองนะกลายนี่ถ้าเกิดว่าขาเขาเป็นอะไรไปแล้วต้องหยุดอาชีพฟุตบอลเนี่ยโหไม่อยากจะคิดอยู่เหมือนกันว่าภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลไทยจะเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมพี่ป๋อง
0: พักก่อนจะดูสกอร์หน่อยละกัน
1: นะนิดนึงได้ไหม
0: สกอร์ก่อนละกันสกอร์ฟุตบอลเมื่อวานเนี้ยก็สุดท้ายก็ปัตตานี FC เจ้าบ้านก็แพ้พีทีประจวบ FC ไป0-3ครับ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนปิดเบรกนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาอัปเดตกันสักนิดนึงสำหรับอบจ.จังหวัดนนทบุรีล่าสุดเนี่ย 18:16 นับไปได้สักประมาณ 15.3% กลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยนำเกินในส่วนของพรรคประชาชนไปแล้วนะคะคืออยู่ที่ประมาณ 29,287 คะแนนส่วนพรรคประชาชนนะคะอยู่ที่ 19,275 คะแนน
0: ใกล้เคียงกันนะ
1: ไปเรื่อยๆนะ
0: ตามประมาณ 1,000 กว่า 2,000 อ่ะตามดูกันต่อพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงนี
2: ้ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับของข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้อยู่กับปัทมาพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ทักทายมาคุณชวนันท์ก็ทักทายมานะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขณะที่คุณเทศยักษ์นะครับอันนี้ทักทายมาจากญี่ปุ่นสวัสดีครับไม่แน่ใจว่าอยู่เมืองไหนอาจจะนาโกย่าหรือเปล่าที่เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอยู่ขณะนี้คุณวินัยนะครับทักทายกันมาเช่นกันคุณอะไรนะถามมาว่าเทคบอลแข่งทั้งหมดกี่เหรียญคะคือก็พยายามไปหาข้อมูลของเทคบอลในเอเชียนเกมเขามีกำหนดแบบนี้คุณอะไรนะคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่ากีฬาเทคบอลในมหกรรมเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับของไทยชิงทั้งหมด3เหรียญ คือเจ้าภาพก็อนุญาตให้แต่ละชาติเนี่ยส่งแข่งขันได้ไม่เกิน3ประเภทครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ส่งครบทั้ง3ประเภทก็คือคู่ผสมหญิงคู่ชายคู่ไม่แน่ใจว่าเทคบอลเขามีเดี่ยวหรือเปล่าไงแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใน3ประเภทที่เราได้เหรียญมาเนี่ยก็คือคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่เราได้เหรียญทองมาทั้งหมดเลยนะครับที่เราให้ฟังกันไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับคืออันนี้คือข้อกำหนดเลยที่เขากำหนดว่าแข่งได้ส่งได้แต่ละชาติไม่เป็น3ประเภทแค่นั้นเองครับมีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเชอรี่ก่อนจะไปรถไฟได้ไหมเมื่อสักครู่น้องทีมงานในห้องส่งเขาถามมาคือตอนนี้ที่แน่ๆเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.อีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของเลือกเคาะและสำหรับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่จะต่ออายุอีก2เดือนก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับตอนนี้คือเบื้องต้นเนี่ยคือได้2เดือนแล้วทีเนี้ยคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาถามในห้องส่งของรายการเราเนี่ยนะครับแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วบัตรประชารัฐหรือว่าบัตรเขาเรียกอะไรนะบัตรประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่ไหม
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะสำหรับรายใหม่ต้องบอกว่ารายใหม่เพราะว่าเขาให้ยื่นคำร้องสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกไหมแล้วก็ยื่นคำร้องแล้วก็หมดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วก็ประกาศไปเรียบร้อยเรื่อยๆว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับในส่วนของรายใหม่ที่ไม่ใช่รายเดิมที่เคยได้อันนี้ต้องยืนยันตัวตนนะครับคุณผู้ฟังฮะยืนยันตัวตนเนี่ยผ่านทางหลากหลายช่องทางทีเดียวทั้งการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ไปที่ธนาคารได้อีก5แห่งไม่ว่าจะเป็นธกส.แบงก์ออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้การยืนยันตัวตนแล้วการเริ่มใช้สิทธิ์ใช้ได้พร้อมกันเลยคือ1ตุลาคมนี้นะครับดังนั้นหากรายใหม่ควรยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยให้พร้อมก่อนการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อีกอย่างนึงคือพอทางด้านของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาได้เพิ่มเติมอีก2เดือนดังนั้นน่ะเงินตรงนี้ก็จะมาในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนเนี่ยเพิ่มเติมด้วยได้เช่นเดียวกัน
1: ใช่ๆเพราะว่าเงินจำได้ไหมคะที่เงินกู้เนี่ย400ล้านบาทล็อตแรกในที่200ล้านบาทเนี่ยมันจะมีในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทีนี้มันยังมีเงินอยู่คือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยสมัครไทยช่วยไทยพลัสก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เงินเหมือนพี่ป๋องแล้วก็บางส่วนเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณคือตอนก่อนหน้านี้มันมีข่าวบอกว่ามีการโยกงบอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นงบเดิมนะคะแล้วมันเหลือประมาณ 4-50,000 ล้านบาทก็เลยจะเอาเงินตรงนี้แหละมาขยายโครงการต่อสำหรับไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้ในส่วนของไทยเที่ยวไทยนะคะพลัสที่ตอนแรกบอกว่าจะมีการลงทะเบียนใช่ไหม1ตุลาคมอันนี้ต้องไปปีหน้าก็คือเอาเรื่องเร่งด่วนก่อนไงพี่ป๋อง
0: ไม่จะพูดอย่าง
1: น
0: ี้เขาบอกว่าไม่ใช่เอาเงินไทยเที่ยวไทยมาช่วยมาเป็นไทยช่วยไทยนะ
1: แต่
0: เขาบอกว
1: ่
0: าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าไฮซีซั่นแล้วด
1: ัง
0: นั้นก็ยังคงไม่ต้องกระตุ้นอย่ารอไปปีหน้าอีกทีนึง
1: ใช่ขยับไปปีหน้าแล้วก็คือมันยังเหลืออยู่ประมาณ50,000ล้านบาทก็เลย
0: แต่ทีนี้มันจะเงื่อนไขเดิมไหม
1: คือได้ยินมาว่าพี่ป๋องคืออย่างนี้เงื่อนไขคงเดิมแต่ข่าวที่มันออกมาเนี่ยเขาบอกว่า 1,000 บาท2เดือนแล้วคุณจะใช้อะไรก็ได้ภายในระยะเวลา2เดือนนี้แต่คือ 1,000 บาทแต่ที่แน่ๆคือมันยังไม่มีอะไรแน่นอน 100% รู้แค่ว่าตอนนี้ที่มันแน่นอนหลังจากที่คุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานการประชุมไปแล้วกับทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือขยายอันนี้ชัวร์ 100%
0: 2เดือน
1: ใช่ค่ะก็คือในส่วนของเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกาหลายคนบอกว่าแหมขอหยุดไปที่ธันวาได้ไหมมันจะสิ้นปีอยู่แล้วเอา2เดือนก่อนที่แน่ๆคือขยายได้2เดือนแต่เงินได้เท่าไหร่ในเบื้องต้นตามข่าวที่ออกมาเขาบอก 1,000 บาทอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดในเรื่องของ 1,000 บาทแต่เห็นบอกว่า
0: 1,000 บาทใน2เดือนนะคุณผู้ฟัง
1: ใช่2เดือนนั้นไม่ใช่เดือนนึงที่เราได้เดือนละพันไม่ใช่อันนี้คือข่าวที่ออกมาแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนนี้เพราะเห็นคุณเอ็นนิติบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้รีบเข้าคณะรัฐมนตรีเลยที่ประชุมนะคะ
0: เพราะอยู่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะท่านนายกตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นละถึงญี่ปุ่นละในช่วงเนี่ย ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปถึงจนสัปดาห์นั้นนายกนี่เดินทางตลอดเลยไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นความชัดเจนก็คือ1ขยายแน่ๆ2เดือนสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40แต่จำนวนเงินนะเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวรอฟังคำตอบในวันที่22กันยายนเพราะว่ามันแทบจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะถ้าขยับไปอีกอาทิตย์นึงอ่ะมันก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายจริงๆอ่ะแต่ว่าเรื่องมันก็ต้องดำเนินการก่อนไงเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องในช่วงของเดือนตุลาคมในทันทีพี่ป๋องเพราะว่ามันจะหมดเนี่ยก็คือ30กันยายนเพราะฉะนั้นรอฟังคำตอบก็คือ22กันยายนนะคะ
0: อีกเรื่องนึงรถรางรถไฟฟ้ารางรถไฟฟ้าอู่ไฟไหม้นี่น่าตกใจทีเดียวเชอรี
1: ่ใช่คือภาพที่เห็นเขาบอกว่าเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะคะคือบนเขาเรียกว่ายังไงดีอะด้านบนเลยอะที่รถเนี่ยมันจะวิ่งผ่านนะคะ MRT สายสีน้ำเงินช่วงระหว่างสถานีเตาปูนแล้วก็ถึงสถานีบางโพนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขามีรายงานเนี่ยตั้งแต่เวลา 12:32 นแล้วนะคะคือหลายชั่วโมงมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการตรวจสอบกันอยู่ก็เลยทำให้ตอนนี้ต้องมีการแจ้งปิดไฟฟ้า MRT ดิฉันบอกก่อนเลยพี่ป๋องเป็นห่วงชาวนนทบุรีเราเหมือนกัน
0: ม
1: ีความสำคัญมากนะคะสำหรับในส่วนของ MRT เพราะมันไปเชื่อมต่อกับสายสีม่วงที่เป็นรถไฟฟ้าบนดินแล้วชาวนนทบุรีของเราเนี่ยใช้บริการรถสาธารณะเนี่ยเพื่อที่จะเข้าทำงานในกรุงเทพมหานครคือเอาง่ายๆบางใหญ่บางบัวทองนะคะก็จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงเสร็จแล้วก็จะไปต่อเนี่ยละค่ะเพื่อที่จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะโดยเฉพาะที่เตาปูนนะคะตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเห็นบอกว่าจะพยายามที่จะแก้ไขซ่อมให้เสร็จเร็วแล้วเปิดใช้บริการคือวันพรุ่งนี้ก็คือ21กันยายนทีนี้ดิฉันไปดูข่าวมาพี่ป๋อง
0: ครับ
1: คือเขามีหลายสำนักแต่ลงพื้นที่ไปเหมือนกันหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยนะคะว่าเขาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเขาพบว่าในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยรถไฟยังปิดให้บริการแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ที่พักอาศัยใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนคือส่วนใหญ่แล้วคนที่เห็นนะพี่ป๋องจะเป็นในลักษณะอยู่บนในเนี่ยคอนโดมิเนียมแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดไงพี่ป๋องเขาก็เลยเห็นเหตุการณ์มีอยู่ท่านนึงเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยอันนี้เขาอ้างนะเขาบอกว่าไม่ใช่เหตุไฟไหม้ครั้งแรกนะเพราะเมื่อคืนในช่วงประมาณ 2-3 เนี่ยคือเขานอนอยู่แล้วเขาได้ยินคือมันเป็นลักษณะของเสียงระเบิดดังขึ้นครั้งแรกทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าตาปูนเนี่ยคือเขาบอกว่าไฟดับกันไฟเนี่ยดับตั้งแต่เมื่อคืนและเป็นวงกว้างจากนั้นในช่วงเช้าก็ได้ยินเสียงลักษณะแบบเป็นไฟช็อตนะคะดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่2จากครั้งแรกที่2ที่3แล้วก็ตอนเช้าอีกแล้วก็ล่าสุดที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของเสียงดังระเบิดเนี่ยก็คือ 12:30 นคือเขาบอกว่าเป็นลักษณะของกลุ่มควันไฟสีดำแล้วก็พวยพุ่งออกมาจากจุดที่ระเบิดนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างภาพที่เราเห็นกันเลยคุณผู้ฟังก็คือไฟไหม้รุนแรงนะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเพราะว่าตนเองเนี่ยอาศัยอยู่แถวบริเวณนั้นก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองอันนี้คือคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าบ้านอยู่แถวๆนั้นนะคะ
0: ขณะที่ล่าสุดที่ข่าวที่ออกมาโดย BEM ซึ่งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อตอน 5:00 น.ที่ผ่านมาเขาได้ออกหลังจากที่ช่วงที่ไฟไหม้ในช่วงบ่ายใช่ไหมประมาณบ่าย2ก็มีการปิดในเรื่องของรถไฟฟ้ากันไปล่าสุดตอนนี้มีการอัปเดตมาแล้วนะครับตอนนี้ให้บริการ MRT สายสีม่วงเปิดให้บริการตามปกติแล้วถึงแค่สถานีเตาปูนนะครับโดยมีการจัดรถโดยสารเพื่อเดินทางต่อจากสถานีเตาปูนไปที่สถานีสวนจตุจักรและสถานีเตาปูนไปที่สถานีบางพลัดนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อเข้าสู่เมืองสามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่สถานีเตาปูนโดย DEM ก็ได้มีการจัดเตรียมรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อจากสถานีเตาปูนไปยังสถานีสวนจตุจักรแล้วก็เตาปูนไปยังบางพลัดพร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและก็ดูแลหมายความว่าถ้าเกิดว่ามาจากทางฝั่งนนเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าเมืองอ่ะถ้าเกิดไปสิ้นสุดในสถานีตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรถต่อ ต่อให้ไปขึ้นอีกสถานีหรือว่าในส่วนของการคมนาคมอื่นๆนะครับก็เขาบอกว่าสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สถานีเตาปูนนะครับเพื่อใช้บริการของรถโดยสารที่มีการจัดเตรียมเอาไว้อันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็บอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกนะครับตอนนี้กำลังพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อจะให้ความสะดวกสบายของน้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยไง
1: เชอรี่
0: พร
1: ุ่
0: งน
1: ี้
0: ว
1: ัน
0: จันทร์นี่ไง
1: ก็เอาจริงๆลูกสาวอยู่ที่จริงๆทำงานบ้านเพื่อนอยู่ที่ท่าพระตอนไปเนี่ยตอนเช้าเนี่ยสามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วไปต่อสีน้ำเงิน MRT อันนี้ได้จะต้องผ่านจะต้องไปต่ออยู่แล้วแต่ขากลับเนี่ยกลับไม่ได้ก็เลยต้องให้คุณพ่อไปรับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแล้วในวันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้วันจันทร์อย่างที่บอกมีคนใช้บริการเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะทำให้มันเสร็จโดยเร็วนะคะทางด้านของคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเช่นเดียวกันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนรางรถไฟนะคุณผู้ฟังคือภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่เกรียมเลยนะแล้วก็หลายคนบอกว่าทำไมเห็นแต่ภาพเป็นคือเหมือนเขาว่าพอมันดับแล้วทำไมไม่เห็นแต่เป็นภาพนิ่งคือที่เป็นภาพนิ่งเพราะเขาคือตรงนั้นมันเป็นรางอนึกสภาพไว้ก่อนการที่จะเอากล้องขึ้นไปถ่ายโดยเฉพาะเป็นกล้องเคลื่อนไหวมันอาจจะลำบากเนี่ยพี่ป๋องมันต้องดูดีเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็จากภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพนิ่งที่ทางรัฐมนตรีลงไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่ไปดูเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นลักษณะของสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำงานที่บริเวณห้องของ Power Supply แล้วก็ไปพบกลุ่มควันเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันก่อนว่าสาเหตุที่แท้จริงอย่างเช่นรอยไหม้ที่เกิดจากประกายไฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาจากอะไรต้องไปตรวจสอบกันทั้งระบบเพิ่มเติมก่อนเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็ประเมินความพร้อมของระบบของรถไฟฟ้านะคะซึ่งก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าเปิดให้บริการให้ทันเขาบอกเขาใช้คำว่าแต่ไม่ได้บอกช่วงเวลานะพี่ป๋องก็คือช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เองใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีการประสานกับทางคสมกค่ะก็คือจัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยแต่ก็จะพยายามจะกลับมาเปิดให้เร็วที่สุดเห็นว่าผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะ
0: โอ้ตอนนี้ผู้ว่ากทมเนี่ยลงพื้นที่เยอะนะอันนี
1: ้เหตุโอ้โหหลายอย่าง
0: เมื่อตอนบ่ายแต่ทีเนี้ยเหตุที่หลายๆคนพยายามตามหาเขาบอกพบแล้วจุดรอยรั่ว
1: จริงๆแล้วใช่ไหม
0: ถนนเชื้อเพลิง
1: ต้องใช้คำนี
0: ้แต่เขาบอกว่าพบแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์โอ้ตั้งแต่รับตำแหน่งผู้ว่าในวาระสองเนี่ยเจอแต่เหตุใหญ่ๆเลยนะจับได้ว่าตอนเหตุแรกเนี่ยก็คือรถไฟชน
1: ไม
0: ่ตอนรถไฟชนกับรถเมย์ตรงแยกอโศกมนตรีตรงนั้นแล้วก็ไล่มาอันนี้มาเรื่องของจุดรอยรั่วของน้ำมันพบกลิ่นมันยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องวันนี้ตัวคุณชัดชาติเองเขาก็มีไลฟ์สดตั้งแต่ตอนตีห้าที่ผ่านมาของวันนี้บอกว่าตอนนี้เรามีความคืบหน้าแล้วนะเรื่องของกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำตอนนี้เจ้าหน้าที่พบจุดรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ใช้เวลาค้นหานานทีเดียว13วันเกือบ2อาทิตย์ทีเดียวคุณผู้ฟังครับโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กบริเวณใต้ท่อคือจุดที่รั่วเนี่ยพบเมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกแล้วก็ใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกมานะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องควบคุมไม่ให้เกิดประกายไฟพบว่ามีรอยร้าวตัวท่อเนี่ยความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อมีลักษณะถูกกดทับกับต่อหม้อของทางด่วนมันก็เลยกลายเป็นเอ๊ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรสุดท้ายเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากการทรุดตัวของพื้นดินที่ไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณต่อหม้อทางด่วนเนี่ยมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ที่อยู่ด้านนอกของฐานรากเนี่ยไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดิน แล้วเมื่อท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากเลยมีความแตกต่างกันในระดับการซุดตัวไงไอ้ตัวที่ไม่มีฐานรากเนี่ยมันก็จะซุดตัวมากขึ้นทำให้บริเวณรอยต่อมันมีแรงกดของท่อนะครับและอาจส่งผลให้ท่อเกิดการโค้งงอและจนเกิดรอยร้าวดังกล่าวขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการพยายามที่จะอธิบายถึงโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันที่มี3ส่วนคือตัวท่อแล้วก็ฉนวนที่พันรอบท่อแล้วก็ปลอกเหล็กด้านนอกนะครับการที่น้ำมันซึมออกมาผ่านชั้นฉนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้สะท้อนว่าการรั่วซึมนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วระยะหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ในท่อระบายน้ำนั่นเองครับ
1: ค่ะคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ไปติดตามหลังจากที่คุณชัดชาติคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเจอกันตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วเนาะก็มาชัดเจนก็คือตอนที่5แล้วคุณชัดชาติเองก็ลงพื้นที่นะคะก็บอกว่าณขณะนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะแล้วหลังจากนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานก็จะแจ้งให้กับกลุ่มบริษัทบางจากมีการจัดหาเติร์ดปาร์ตี้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีเครื่องมือเขาบอกเป็น UT สแกนนะคะเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสภาพวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายเกี่ยวกับเรื่องของระบบท่อขนาดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูว่าผลการตรวจสอบด้วยเครื่อง UT สแกนเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะไปพบจุดที่มีการรั่วซึมได้ในระดับหนึ่งนี่แหละแต่ว่าอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเนี่ยประมาณ 1.2 เมตรแล้วก็ไปพบแผลที่บริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปก็คือทีมวิศวกรแล้วก็ช่างเทคนิคก็จะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีต่างๆของวิตามวิศวกรรมสถานนะคะจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้เนี่ยซ่อมนะคะแห้งแล้วก็จะทำการตรวจสอบด้วย UT สแกนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหารอยรั่วที่ชัดเจนคือเจอแล้วล่ะรอยรั่วแหละแต่ว่าขอทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปดูกันต่อนะคะว่ามันมีจุดอื่นเนี่ยที่มันมีรอยรั่วนะคะเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลน่ะพี่ป๋องเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลาย10วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะกว่าจะตรวจเจอเนี่ยก็คือ13วันด้วยกันคือก่อนนั้นเนี่ยคือที่ไปเนี่ยเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับ data center ด้วยไงหลายคนก็เอาไปรวมกันว่ามันได้กลิ่นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันน่ะคนก็เลยตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ะแถวๆนั้นเนี่ยมี data center ตั้งอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอยู่ที่ท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของท่อน้ำมันของบริษัทน้ำมันนั่นเองก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ้าวใต้พื้นดินของกรุงเทพมหานครมีการขนส่งน้ำมันแบบนี้ด้วยหรือนะคะ
0: ก็คงต้องตามกันต่อถึงวิธีในการแก้ปัญหานะเพราะมันเวลามันเข้าสู่ระบบน้ำไปแล้วเนี่ยมันก็ยากเหมือนกัน
1: ใช่ๆพี่ป๋องล่าสุดเนี่ยขออัปเดตนิดนึงได้ไหมเชอรี่ไปเจอภาพเคลื่อนไหวแล้วของเทาเซ่น
0: อ
1: ะโอ้โหพี่ป๋องอะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นพี่เพราะทำไมรู้ไหมไอ้ที่รถบดหญ้าที่เห็นภาพแล้วแม่เจ้านักฟุตบอลเต็มสนามในช่วงพักครึ่งแล้วเขาก็ซ้อมกันอยู่และไอ้เจ้ารถบดคันนี้พี่ป๋องแต่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนรถบดถนนนะคุณผู้ฟังนะมันเล็กถ้าพูดถึงเต็มสิบรถบดถนนใหญ่ขนาดนั้นไอ้เจ้ารถบดหญ้าเนี่ยประมาณหนึ่งหรือสองคือมันเล็กมากใช้คำนี้ก็แล้วกันเขาเนี่ยกำลังซ้อมฟุตบอลอยู่กันทั้งสนามใช้คำนี้กันแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปล่อยให้รถบดหญ้าเนี่ยลงไปบดได้และช่วงที่เท้าเส้นเนี่ยเขาโดนจังหวะนี้คืออะไรรู้ไหมรถบดคือมันเหมือนเขาเรียกว่าไม่รู้ความหรือจะใช้คำว่าอะไรเดียวรถมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆในสนามนะพี่ป๋องใช้คำนี้แล้วกันในระหว่างที่มีนักเตะหลายคนเนี่ยที่กำลังซ้อมอยู่แล้วจังหวะที่เท้าเส้นเนี่ยหันหลังนะและกำลังจะเหมือนกับแบบว่าหมุนกลับมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาเจอเนี่ยรถปลดสนามอันเนี้ยพอดีแล้วมันก็ไปทับขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยรีบจอดแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ป๋อง
0: คือ
1: พยายามที่จะลดน้ำหนักอ่ะพยายามที่จะแบบไม่ให้อ่ะรถน่ะ
0: มันทับเต็มที
1: ่ทับกันอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นนักฟุตบอลในสนามเนี่ยก็มาช่วยกันมาช่วยมาดึงรถนั่นกันนะแต่ว่าอย่างเท้าเส้นเองเขาก็สามารถที่จะเดินได้อะไรได้แต่ภาพที่มันออกมามันน่ากลัวไงอันนี้ดิฉันเห็นภาพเคลื่อนไหวแล้ว เออมันก็ไม่น่าที่จะเป็นดังนั้นจริง
0: ๆมันก็ไม่ควรนะ
1: ไม่ควรค่ะไม่ควรแล้วคนเต็มสนามเลย
0: ต้องดูกันต่อนะครับประเด็นนี้จะไปบอลโลกเอาบอลไทยให้ต้องมีมาตรฐานกันก่อนนะครับเราไม่ได้ว่านะคือทุกๆคนทุกหน่วยงานพยายามทำแต่เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถอดแล้วบทเรียนเนี่ยมันก็ต้องได้เรื่องของสิ่งนี้เป็นรูปธรรมตามมาจริงๆด้วยนะครับอ่ะก็ติดตามกันต่อโดยเฉพาะการนับคะแนนอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ไปดูคะแนนก็ยังคงเป็นตั้งกลุ่มพึ่งหลวงนะครับทีมเดิมยังคงนำในส่วนของตัวแทนจากพรรคประชาชนนะครับหมดเวลาแล้วครับคดีสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
8: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะนะเปิดต้นสัปดาห์มาแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผมนะครับและคู่สนทนาประจำของผมนะครับก็คือคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ
10: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเสียงก็จะแตกปลายสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ผ่านศึกกลากกลำมาทั้งวันไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เสียงขนาดนี้เลยไม่คิดว่าต้องใช้พลังงานขนาดน
9: ี้โอ้ย
10: ครับ
9: ทำไมมีแบตสำรองอยู่กี่ก้อนในร่างกายเนี่ยครับ
10: ฮะประมาณสัก2ก้อน
9: 2ก้อน
10: แต่มันก็จะเป็น you are what you think จริงๆนะ
9: you are what you think คืออะไร คุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดนั่นเหรอ
10: ใช่สมมุติว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ทั้งวันตั้งแต่เช้าว่าเราจะทำอะไรบ้างนะฮะเราอ่ะจะสะกดจิตตัวเราให้แรงของเราอ่ะมันไปจบตรงมิชชั่นสุดท้ายใช่ไหม
9: มันเขาเรียกกะคำนวณไง
10: ใช่
9: ไหมเพราะแรงคือทรัพยากรที่เราต้องประคองทั้งวันเราก็ต้องรู้ก่อนแล้วว่าแพลนคร่าวๆประมาณไหนแต่แล้วถ้าเวลามันมีอะไรแทรกเข้ามาเพิ่มล่ะมันจะยังไง
10: ระหว่างแทรกอ่ะอันนี้เราต้องเลือกแล้วนะฮะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือชุด not what to do ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกว่าเราสามารถจะทำอะไรได้แค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการวางแผนในแต่ละวันของเราอ่ะมันจะช่วยทำให้เราอ่ะเขาเรียกว่ามีความคาดหวังและร่างกายมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะ
9: เหมือนสัญชาตญาณทำงานอัตโนมัติเลยนะ
10: ใช่ใช่ใช่
9: เป็นระบบอะไรไม่รู้อะของมันอะ
10: ครับเราเรียกภาษาเราเรียกว่าอัลต้าเดียนของสมองสมองเนี่ยมันจะทำงานตลอดระยะเวลาประมาณสัก90ถึง120นาที
9: ครับ
10: ไม่ว่าเราจะตื่นแล้วเราจะนอน
9: ไอ้คุณสมพลภาษาเรานี่คือภาษาใครเนี่ยนักเขาเรียกนักสมองเหรอเมื่อกี้บอกว่าภาษาเราเรียกว่า ไอ้คำว่าเราที่ว่านี่คือเราคืออะไร
10: คือนักสมองวิทยานี่แหละครับแล้วก็นักจิตวิทยาหรือจะพูดถึงเปอร์ฟอร์เมอร์ก็ได้ครับนะฮะอย่างเราสอนเรื่องลีดเดอร์ชิพเนี่ยพาร์ทหนึ่งที่เราจะต้องสอนคือสมองครับเราต้องทำความเข้าใจสมองก่อนว่ามันเป็นยังไงอย่างสมมุติว่าเราพูดถึงคอมฟอร์ตโซนอย่างเงี้ยคุณอาทิตย
9: ์
10: คอมฟอร์ตโซนเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจิตใจใช่ไหม
9: เออ
10: เปล่าครับมันเป็นเรื่องอะมิกาล่าครับสมองอะมิกาล่าเนี่ยมันเป็นสมองที่อยู่เซนเตอร์ของเรานะไอ้สมองส่วนเนี้ยมันเป็นตัวควบคุ
9: ม
10: สมองส่วนหนึ่งที่เราเรียกมันว่าเลปทิเลียนเลปทายเบรนก็คือสมองสัตว์เลื้อยคลาน
9: โอ้ยก็
10: ซึ่งมันไม่ได้พัฒนามัน
9: มรดกเราที่อยู่มาเป็นล้านปีใช่ไหมตกทอดกันเรื่อย
10: ๆมันไม่ได้ถูกพัฒนาเหมือนลิมปิกหรือเหมือนprefrontal cortex
9: ที่อยู่ค่อนมาทางหน้าของหัวเราอะนะ
10: นั่นมันจะถูกพัฒนามาแล้วใช่ไหมฮะแต่เลปทิเลียนเนี่ยมันเอาไว้สำหรับเป็นสัญชาตญาณป้องกันตัวเอง
9: เช่นว่าต้องเพนหรือไม่เพน
10: เราจับอะไรแล้วร้อนเรายืดยกมือขึ้นเราโดนอะไรแล้วเจ็บเรายกมือขึ้นมีอะไรกัดเราสะดุ้งแล้วเราชักมือออกอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: แบบเฉียบพลัน
10: ใช่
9: ไม่ใช่สมองไต่ตรอง
10: ไม่ต้องไต่ตองมันรีแอคเราเรียกมันว่ารีแอคถ้าไต่ตองเราเรียกว่าเรสปอนส
9: ์
10: ครับนะฮะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่มันเป็นอย่างเงี้ยไออะมิกาล่าตัวเนี้ยครับมันจะสร้างฟอร์เมชันตัวหนึ่งให้กับจิตใจของเราอยู่เสมอทุกคนเป็นอย่างนี้ครับเราต้องการโซนปลอดภัยเพราะเราจะต้อง อยู่รอดสืบพันธุ์ eat sleep reproduce นี่คือหน้าที่ของสัตว์โลกทุกประเภททุกคนทุกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการเช่นพออยู่ตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยถ้าเวลาเราออกล่าสัตว์เราจะเดินเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราคุ้นเคยเคยได้ยินเส้นทางเสือผ่านไหมคุณอาทิตย
9: ์
10: เสือที่ห้วยขาแข้งเนี่ยมันไอตัวนี้มันก็ผ่านเส้นนี้แหละครับนะพอมันผ่านเส้นนี้เราไปอยู่ตรงนั้นพอดีไม่ว่าจะไปนอนหรือไปอะไรจังหวะจะโคนเจอพอดีก็เรียบร้อย
9: โอ้คือเสือก็คงบอกว่าเขาก็อยู่ของเขาเฉย
10: ๆครับ
9: แล้วก็
10: เดินมาเจอพอดี
9: เดินมาให้กินพอดี
10: เดินมาเจอพอดี
9: ใช่ไหมฮะ
10: อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไออะมิกาล่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่สร้างจิตใจของเราที่มีคอมฟอร์ตโซนขึ้นมาอะไรที่เรารู้สึกปลอดภัยมันก็จะเป็นแบบนั้น
9: โอ้คุณสมบูรณ์พูดอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นระบบอัตโนมัติที่เราอ่ะแสวงหาสภาพที่มันไม่ต้องเหนื่อยประหยัดพลังงานอะไรอย่างนั้นใช่ไหมทำแบบนั้น
10: สมองจิตใจมันลิงก์กันอย่างนี้อยู่เสมอครับเพียงแต่ว่า ถ้าเรารู้เราก็จะเข้าใจมันว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างสมมุติว่าถ้าเราล้าอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำได้เราประคองด้วยอะไรน้ำครับ
9: ครับ
10: นะเราต้องประคองด้วยน้ำเพราะสมองเราต้องการน้ำในการที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้า
9: โอ้เอาเลยผมดื่มเลยเนี่ย
10: ใช่ครับจะดีกว่านั้นคือคุณใส่เกลือแร่ลงไปก็ได้นะเกลือแร่มันเขียนว่าเกลือแร่ใช่ไหมคุณอาทิตย
9: ์มันเขียนว่าอิเล็กโทรไลต์ภาษาอังกฤษ
10: ใช่เพราะฉะนั้นมันคือเครื่องดื่มประจุไฟฟ้าถ้าคุณดื่มมันไปตอนคุณรู้สึกว่ามันเพียหรือคุณเริ่มจะแบบอ่อนแรงลงมาเนี่ยกินได้ครับไม่ใช่กินเฉพาะตอนที่แบบอะไรอ่ะท้องเสียอย่างเดียว
9: อะไรเงี้ยก็คือแปลว่าแบตสภาพแบตอ่อนว่าอย่างนั้นได้ไหมสภาพแบตอ่อนของเราเนี่ยเราก็เติมด้วยไอ้เกลือแร่ทำหน้าที่เหมือนเป็นประจุเพิ่มไอ้ความสดชื่นผ่านไอ้กระแสไฟฟ้าพวกนี
10: ้ถูกแล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเลยครับเพราะว่าในระบบของร่างกายอ่ะคุณอาทิตย์ลองนึกถึงอะไรดีมือถือแล้วกัน
9: มือถือ
10: ของคุณอ่ะคุณชาร์จแบตตอนไหนครับ
9: ทุกตอนถ้ามันมีปลั๊กเดี๋ยวนี้
10: ใช่ไหมเขาบอกว่าจะชาร์จให้ดีที่สุดต้องอยู่ระหว่างประมาณ 20-30%
9: อ๋ออย่าให้มันต่ำเกิน
10: ถ้าคุณสูงเกินก็ ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่าถ้าต่ำเกินไปคือถ้าคุณรอให้แบตมันจนกระทั่งเหลือแบบ 1% หรือ0ไปแล้วเนี่ยนะแล้วคุณไปชาร์จมันอ่ะกว่ามันจะชาร์จติดขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลา
9: โอ้แสดงว่ามันน้อยเนี่ยมันต้องฟื้นเยอะ
10: ใช่แล้วมันก็จะทำให้ตัวแบตของมันเองเนี่ยแทนที่มันจะชาร์จได้ประมาณสัก 4,000 ครั้งเนี่ย มันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 2,500 ถึง 3,000 ครั้งนะฮะเพียงแต่ 2,500 ถึง 3,000 ครั้งเรากำลังพูดถึงประมาณสักกี่ปีเดีย 2,000 ครั้งปีหนึ่งมัน300วันนะก็ อาจจะประมาณสักเกือบ 6-7 ปีก่อนมันจะเสื่อมมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมองเห็นเรื่องนี้ยากหน่อยว่าแต่เราคุยเรื่องแบตเตอรี่ของมือถือเพื่ออะไรครับ
9: เมื่อกี้มันมีสมองอะมิกาล่ามันมีระบบไฟฟ้าในหัวมีระบบพลังงานประจำวันแล้วคุณสมบัติบอกว่ามันโยงกับเรื่องลีดเดอร์ชิพ
10: เพื่อจะบอกว่าถ้ามือถือมันยังเป็นแบบนี้เรายังไม่ควรปล่อยให้มันเดนเอาแล้วทำไมเราให้สมองของเราเดนเอาได้ด้วยการที่เราไม่หลับไม่นอนทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วเราก็บอกว่าเราขยันเราทุ่มเทอย่างเต็มที่สุดท้ายเช้ามาแม่งไม่มีสภาพเหลือที่จะไปคิดอะไรต่อเพราะสมองมันก็หมดสภาพต่อให้คุณไม่อยากหมดมันก็จะค่อยๆล่อยหลอไปเอง
9: มันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะอยากหรือไม่อยากใช่ไหมไอ้ร่างกายเน
10: ี่
9: ย
10: เออแล้วมันก็จะเบิร์นเอาเช่นเดียวกัน
9: โอ้แล้วเราก็ไปบ่นใช่ไหมว่าทำงานโอ้อยู่ในโลกแข่งขันมันเบิร์นเอาเปล่าคือไม่นอนน้อยคือเราลืมนอน
10: คือคุณต้องดูแลสมอง
9: เออ
10: การนอนเป็นวิธีหนึ่งการนอนเป็นหนึ่งในวิธีหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนอนเนี่ยไอ้พวกมันจะมีน้ำหล่อเลี้ยงสมองนะสมองเราเวลาเราคิดอ่ะมันก็จะเผามันก็จะสันดาบ
9: น
10: ะฮะที่เราบอกว่าเราต้องหายใจตอนที่เรานั่งสมาธิอะครับหายใจเข้า
9: ออ
10: กซิเจนมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็เข้าไปในสมองแล้วมันก็จะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมันก็จะสันดาบกันตรงนั้นนะครับมันก็จะออกซิเจนมันเข้าไปแล้วมันก็จะทำหน้าที่พอออกซิเจนโดนสันดาบเกิดอะไรขึ้นครับ
9: มันเกิดปฏิกิริยา
10: ขี้เท่าเศษของการสันดาบนะฮะคือขยะในหัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยน้ำหล่อเลี้ยงสมองจะออกมาตอนประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยครับตอนเราเบต้าพอเราเบต้าเสร็จมันก็จะเลี้ยงสมองมันก็จะล้างสมองเรานะฮะเอาขยะออกมาเช้ามาเราก็จะดูสดชื่น
9: เหมือนเก็บกวาดเรียบร้อยไม่เอี่ยมมีระเบียบ
10: ยิ่งไปกว่านั้นกระบวนการตรงนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันกำลังจัดเรียงสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งวันครับ
9: อ๋อไม่ใช่เพราะเคลียร์ขมเหลาเคลียร์อะไรพวกนั้นออก
10: ไม่ครับมันทำอีกหลายอย่างครับซึ่งถ้าเราจะคุยกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็น
9: อีกเรื่องหนึ่งไป
10: anatomy brain รายการนี้ไปซะช
9: ิบเราในที่ว่าที่เกี่ยวกับสมองที่เป็นเนิร์ดสมองอย่างคุณทรงพลอาจจะต้องยุติส่วนนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อน
10: ครับแต่อยากให้รู้ว่าถ้าท่านเป็นผู้บริหารหรือท่านเป็นผู้ประกอบการที่มันจะต้องใช้สมองในการคิดทั้งวันท่านต้องดูแลสมองครับนะฮะกินสิ่งที่มันอยากจะกินควรจะต้องดูแลมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
9: ครับ
10: ทีนี้เรามาเคสสตาร์ดี้ของเราต่อครับคุณอาทิตย
9: ์คราวที่แล้วคุณสมบูรณ์เนี่ยได้เล่าถึงกรณีศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการใช่ไหมลายจิ๋วอะเรียกว่าลายจิ๋วแล้วกันนะแล้วก็โหเหมือนแบบมีปัญหามากหมุนเงินไม่นั้นแต่ว่าพอมันมีวิธีพอเข้าไปคุยเข้าไปดูมันมีวิธีจัดการเหมือนกันนะ
10: ครับ
9: ไม่ใช่ว่าไม่มีทางออก
10: มันก็มีอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยยังโชคดีที่เขามีทรัพย์สินอยู่บ้าง
9: อะไรคือหัวใจใช่ไหมของเรื่องว่าม
10: ิสแมเนจ
9: เป็นต้องลิควิดเดตนะทรัพย์สินบางอย่างออกมานะทำให้กลายมาเป็นสภาพคล่องหรืออะไรมาเพื่อจัดการระหว่างโครงสร้างใหม
10: ่เพียงแต่ว่าเราคิดไม่ถึงแค่นั้นเองว่าจะมิสแมเนจหรือว่าบริหารแบบมองคาดไม่ถึงได้ขนาดนี
9: ้
10: ครับ บางทีอ่ะผมเจออย่างเงี้ยหลายเคสนะครับเพราะว่าคือพูดอย่างเงี้ยพูดตอนที่มันหวยออกแล้วอ่ะใครก็พูดได
9: ้
10: นะฮะแต่ถ้าเป็นเราเองอ่ะ เหมือนเราชอบบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมึงไปกู้เงินมาทำไมว่า 20% ต่อปีไอ้ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณเคยช็อตเงินแล้วมันจะต้องหาเงินมาโปะเพื่อจะให้มันรอดไปอย่างนี
9: ้ใช่
10: เท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะครับ
9: ใช่ไหมจังหวะนั้นคือมันยังไงก็ต้องให้ได
10: ้ครับ
9: เพราะต้นทุนมันแพงกว่าดอกเบี้ยนะณโมเมนต์นั้นใช่ไหม
10: ครับผมเคยกู้เงินมาตั้งแต่ดอกละ 5% 7% 14% 22% 36% 50%
9: 50%
10: สูงสุด 100%
9: โอ้โห
10: เข้าใจครับกู้ 2 ล้านจ่าย 4 ล้านนะคุณอาทิตย
9: ์
10: ปีเดียวอ่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมาแต่มันต้องรู้ว่าเรากู้ไปทำอะไรแล้วประสิทธิภาพของการใช้เงินของเรามันต้องโอเวอร์ 100% ถูกไหม
9: ถูก
10: เพราะนั้นถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพในการที่คุณจะกู้เงิน 100% มาแล้วได้มากกว่านั้นคุณไม่ควรกู
9: ้
10: คุณไม่ควรกู้ในราคาที่มันสูงขนาดนั้นนะฮะเพราะมันไม่แมทช์กันแล้วโดยยิ่งอย่ากู้สั้นไปใช้ยาวนะครับ
9: โอ้โหอันนี้เป็นคาถาหลักเลยแหละ
10: ไปกู้เงินมาแล้วไปลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโ
9: อ้ใช่ไหมกว่าจะคืนทุนกว่าร้านจะทำกว่าอะไรกิจการจะตั้งตัวได้อะไรหลายๆอย่าง
10: ทุกร้านครับทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเอาไปลงทุนที่ทำร้านแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันยาวมันยาวคุณก็ต้องหาวิธีอื่นที่มันจะต้องดูแลได้มากกว่านั้น
9: เพราะหลักๆในข้อนี้ก็คือถ้าจะใช้ยาวก็ต้องกู้ให้มันเป็นยาวถ้ากู้สั้นก็ต้องใช้สั้นแค่นั้นแหละ
10: ถูกต้อง
9: ต้องแล้วหลักมันง่ายเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่บางทีมันวุ่นวายนะ
10: เอาจริงๆวิธีใช้จริงๆก็ไม่ได้ยากไปกว่านั้นนะคุณติดเพียงแต่เรามักจะหลอกตัวเองว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วฉันต้องเลือกทางนี้เท่านั้นมันไม่มีทางออกอื่นเลยนะฮะโดนบังคับให้ต้องเลือกจริงๆแล้วคุณเลือกได้สองอย่างคือเลือกไม่ทำก็ได้แล้วคุณก็ปล่อยให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีนะครับทีนี้ small SME คนนี้เนี่ยก็เป็นนักนวัตกรรมด้วยนะ
9: นักนวัตกรรม
10: ใช่เขาเป็นนักวัตกรรมครับเขาเป็นนักวัตกรเขาเคยทำร้านนวดทำร้านอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ได้สูตรจากคุณตามาเขาก็ทำน้ำมันนวดในร้านก็ลูกค้าก็ชอบนะครับนะฮะน้ำมันเขาก็มีสูตรพิเศษอะไรประมาณอย่างนี้มีสารบางตัวที่เขาสามารถจะไปสกัดจากผลไม้บางชนิดขึ้นมาได้
9: Oh,
10: ว้าว
9: ว้าวฟังดูดี
10: แล้วก็โควิด
9: โ
10: ควิดเขาก็เลยต้องตัดสินใจปิดร้านนวดนะฮะปิดร้านนวดแล้วทำไงดีล่ะ
9: เอาม
10: องไปมองมาก็เจออีน้ำมันตัวนี้คนก็บอกว่าใช้ดีเราลองกันไหมเราลองไปทำดูอย่างนี้กันไหมแล้วก็ไปทำ
9: เป็นโปรดักจะกลายมาเป็นโปรดักคอมพานีละจากร้านบริการนวด
10: แต่ความเก่งของเขาของทีมนี้คือเขาก็มีพาร์ทเนอร์กัน2คนนะ
9: ครับ
10: เขาก็เราจะทำยังไงให้มันดูแบบมีหลักมีการว่าเราจะต้องไปทำยังไงดีอะไรยังไงดีสิ่งที่เขาคิดคือเขาคิดถึงมหาวิทยาลัยครับ
9: ต้องไปพาร์ทเนอร์ด้วยใช่ไหม
10: เขายังไม่ได้คิดถึงพาร์ทเนอร์หรอกแต่เขาอะคิดถึงว่ามหาวิทยาลัยจะช่วยเขาได้ไหมครับเขาก็เลยไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะพอไปคุยเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าโอ้อันนี้เราทำได้เดี๋ยวเราจะไปวิจัยการสกัดสารตัวนี้จากผลไม้ชนิดนี้ดูซิว่าเป็นยังไงนะแล้วเขาก็ไปสกัดมาออกมาเป็นผลวิจัยแล้วก็เป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในผลไม้ชนิดหนึ่งที่เราใช้เป็นประจำโดยที่เราไม่รู้ว่าอีสารตัวนี้อยู่ในนั้น
9: โอ้คือมันมีแอคทีฟอินกริเดียนซ่อนอยู
10: ่คุณอาทิตย์คิดดูอะไอแอคทีฟอินกริเดียนตัวนี้เนี่ยไปที่อย.เนี่ยยังไม่อยู่ในสารระบบอย.เลยอะ
9: ไม่อย่างนั้นเลยเหร
10: ขาต้องไปขึ้นทะเบียนมันอีกทีหนึ่ง
9: โอ้โหงั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายละ
10: แล้วเขาก็แต่ขึ้นสำเร็จนะครับแล้วก็เพราะมหาลัยช่วยมหาลัยช่วยเพราะมหาลัยก็บอกว่ามีแบ็กอัพให้มีการทำโซเวนต์อย่างนี้ทำวิจัยออกมามีแลบแอนาลิซิสให้อ๋อ
9: มันก็ดูเป็นเรื่องเป็นราว
10: โอ้มันก็เลยโอเคนะฮะพอมันโอเคแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยเออระหว่างนั้นเขาก็ทดลองทำขายมาเรื่อยๆครับขายทางออนไลน์ขายขายขายขายขายขายก็ขายได้ดีนะขายได้อยู่ 3-4 ล้านบาทต่อปีนะเดือนหนึ่งก็ 3-4 แสนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูน่าจะโอเคเน
9: า
10: ะนะฮะ
9: ปรากฏว่า
10: เขามาหาผมเนี่ยเขาไม่ได้ขายของมาประมาณสัก6เดือนละ
9: ไม่ได้ขายมา6เดือน
10: ผมก็ถามว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะถามนะแต่ก็นั่งคุยไปคุยมาแล้วทำไม6เดือนนี้ไม่ได้ขายของอ๋อเงินทุนหมด
9: ฮะ
10: แล้วทำไมเงินทุนหมดแล้ว3ล้านนั้นมันอยู่ไหนถอยกลับไปดูยิ่งขายยิ่งขาดทุนครับ
9: เข้าสู่ขายยิ่งขาดทุน
10: เข้าสู่ออนไลน์มาตรฐานเราเลย
9: โ
10: อ้มีทั้งดิสคาวมีทั้งส่วนลดมีทั้งการขายมีทั้งการแถมมีทั้งการอะไรแต่
9: ชดแล้วครับอีก
10: โชคดีที่เขาตั้งราคาเอาไว้สูงพ
9: อ
10: นะฮะสูงพอที่มันจะคอมแบทกับแวลูของตัวสินค้าแล้วคนยังรู้สึกว่าโอเคแต่กลัวว่าคนจะไม่ซื้อก็เลยต้องมีดิสคาวใส่ดิสคาวลงมาเยอะ
9: ๆเที่ยวนี้ก็เลยไม่พอใช่ไหม
10: พอใส่ดิสคาวลงมาเยอะๆโดนนู่นโดนนี่ยิ่งขายมันก็เข้าตัวไปทีละหน่อยหน่อยหน่อยหน่อย
9: จนเงินมันขาดทุนในทุกชิ้น
10: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ได้กำไรอย่างที่มันควรจะได
9: ้
10: มันก็กินทุนเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาเจ๊งจากร้านนวดนะมันก็กินทุนเข้ามาเรื่อย
9: ๆ
10: กินมาจนกระทั่งมาถึงจุดที่มันไปไม่ได้นะฮะกินทุนมาจนไปไม่ได
9: ้
10: พอไปไม่ได้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้น
9: คือ
10: ทีนี้ก็หยุดเลยนะฮะหยุดแต่ระหว่างที่หยุดขายอ่ะไอ้ผลวิจัยไม่ได้หยุดนะครับปรากฏว่าไอ้ผลวิจัยเนี่ยไปเข้าตาสำนักนวัตกรรม
9: NIA
10: ครับแล้วก็ไปเข้าตาอีกหลายส่วนเทคฟันอะไรต่าง
9: ๆ
10: แล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาก็บอกว่าด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ที่มหาลัยครับนะเขาก็เลยลองเข้าไปขอทุนที่เทคฟันนะเพื่อจะได้ทุนก้อนนี้มาและทุนเทคฟันก้อนนี้เนี่ยเป็นทุนที่เอาไว้สำหรับสเกลลิ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะเอามาใช้ได้คือเอามาใช้ในการทำการตลาด
9: เพื่อให้มันขยาย
10: ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มีนักลงทุนที่สนใจจะมาลงทุนครับผมก็นั่งคุยครับคุยเสร็จแล้วนักลงทุนสนใจมาลงทุนน่ะทำไมเขายังไม่ลงทุนนั่นสิทำไมเขายังไม่ลงทุนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่านักลงทุนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าลง3ล้านลง3ล้านได้ 20% ก็แปลว่าก็ต้องมีเงิน3ล้านอยู่ในบริษัทก่อนสิ
9: ลง3ล้านได้ 20%
10: แล้วก็ต้องได้อย่างนี้ก่อนสิได้อย่างนั้นก่อนสิแล้วก็ต้องมีเงินอยู่อย่างนี้สิบอกเดี๋ยวเอาใหม่เขาเป็นนักลงทุนหรือเปล่าถ้าเขาเป็นนักลงทุนเขาจะรู้ว่าราคาที่เธอพูดเนี่ยคือ valuationvaluation หมายถึงมูลค่าของบริษัทในอนาคตไม่ใช่วันนี
9: ้
10: เพราะฉะนั้นเขากำลังซื้ออนาคตนะฮะนักลงทุนอันนี้ก็รู้จักกับอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็ไปเล่าให้ฟังว่าไม่มันน่าสนใจเขาก็เลยสนใจแต่เขาลงทุนไม่เป็นหมายถึงเขาไม่รู้ว่าหมายความว่าเขาลงทุน3ล้านบาทเขาจะได้ 20% คือได้ทุนจดทะเบียนมาแค่สมมุติถ้าตอนนี้เขามีอยู่ 500,000 20% ก็คือแสนหนึ่งได้หุ้นมา 100,000 บาทแต่ลงทุน3ล้านบาทงง
9: อ๋อง
10: งก็เลยยังไม่ลงก็เลยงงงงไปงงมางงไปงงมาพอพยายามอธิบายให้ฟังยิ่งงงก็เลยยังไม่ลงทีนี้มันก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่าไอ้ทุนที่จะได้จากเทรดฟันมามันก็มาเป็นแบบนี้ นะครับเ นี่ยครับผมก็เข้าไปในช่วงจังหวะนี้พอดีเลยครับประมาณอย่างนี้เนาะ
9: เ
10: พราะนั้นก็นั่งคุยกันว่าไหนสิเอาเคสมาดูแกะไปแกะมานะครับอันไหนขอดู valuation หน่อย valuation คืออะไรครับเอ้าคุณให้ราคาไปแล้วคุณไม่มี valuation ได้ยังไง แล้วมันต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวราคานี้มันมายังไง
9: มาจากไหนเสกมา
10: ราคานี้มันแล้วมันยังไงแล้วมันอะไรยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย
9: ก็แสดงฟังดูเหมือนไม่ได้ทำ valuation
10: ไม่ได้ทำครับมันเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันจะเหมาะกับเขาอ่ะนะฮะผมก็โอเคทดไว้ก่อนไหนมาดูตัวสินค้าก่อนสิตัวสินค้าดีครับตัวสินค้าดีมันไม่ถึงกับเป็น product innovation นะฮะแต่ด้วยเนื้อหาของ ingredient มันในการที่จะเอาไอ้ผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมาสกัดแล้วได้ไอ้สารตัวนี้ออกมาเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหม
9: ่
10: นะสำหรับผมแล้วก็เช่นกันครับมันยังไม่ถึงกับนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมแต่มันเป็น better version ของไอ้ผลไม้อันเนี้ยที่มันจะสกัดด้วยวิธีการหมักการทำแบบนี้และอย่างนี้และออกมาได้เป็นสารตัวนี้ออกมาอะไรเงี้ย
9: ซึ่งได้ active ที่มันมี performance ดีกว่าปกติที่ผ่านมา
10: ใช่แล้วผมก็เอามาลองใช้
9: better คือ better performance
10: ก็หายปวดไว
9: ้เพราะเหรอ
10: ดีหลับสบายพอที่ตึงๆอยู่ก็ไม่ตึงไว
9: ้ว้าว
10: นี่ว่าจะลองทาหูดูหูที่ตึงอยู่จะหายตึงไหม
9: เฮ้ย
10: อันนี้มุกนะครับท่านผู้ฟัง
9: เฮ้ย
10: ที่สา
9: ครับ
10: เนี่ยครับแล้วเราก็นั่งคุยกันดูว่าประสิทธิภาพมันเป็นอย่างนี้มาร์จิแนลเป็นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนี้คอสไพรซ์ถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องก็เช็คลิสต์กันไปเช็คลิสต์กันจนกระทั่งมั่นใจได้แล้วว่าโอเคสินค้าตัวนี้ดีนะฮะผู้ประกอบการคนนี
9: ้
10: ดีแต่บริหารไม่เป็นนะฮะเริ่มใหม่เราก็เริ่มกดปุ่มรีเซ็ตใหม่ก็ไปหานักลงทุนกันครับไปหานักลงทุนก็พรีเซนต์กันอยู่ 2-3 ลายนะก็มีนักลงทุนท่านหนึ่งครับสนใจที่มาลงทุนนะฮะก็ทีนี้ผมก็บอกว่าใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะฮะ3ล้านเหมือนกันแต่เราจะให้เท่านี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เครื่องมือที่เราใช้เราก็จะใช้เป็นเซฟโน้ตก่อนครับ
9: เซฟโน้ต
10: เซฟโน้ตคือมันคุณอาทิตย์เคยได้ยินดีเบนเจอร์นะหุ้นกู้
9: เรียกว่าหุ้นกู้
10: แล้วมันก็จะมีอันนึงคือ convertible debenture หุ้นกู้แปรสภาพหุ้นกู้แปรสภาพมันจะแปลงงี้สมมติถ้าเราใช้ convertible แบบนี
9: ้
10: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณกับผมต้องตกลงราคากันวันนี้ก่อน
9: ว่าถ้าจะแปลงเป็นหุ
10: ้
9: น
10: ในอีก3ปีข้างหน้าแปลงด้วยอัตราไหนเพราะกันให้หมดก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเซฟโน้ตหมายความว่าไอ้เซฟโน้ตตัวเนี้ยลงทุนวันนี้เป็นอย่างนี้เหมือนการกู้ยื
9: ม
10: นะมีสภาพเหมือนการกู้ยื
9: ม
10: แต่มีเงื่อนไขล็อกกันไว้ว่าถ้าเจ้าของเงินต้องการที่จะเรียกเงินคืนต้องจ่ายเป็นเงินถ้าเจ้าของเงินต้องการที่จะได้เป็นหุ้นคุณต้องคอนเวิร์ตหุ้นซึ่งการคอนเวิร์ตหุ้นก็จะมีเลงนะฮะตั้งแต่เท่านี้จนถึงเท่านี้เช่นต่ำสุดต้องไม่ต่ำไปกว่า 15% สูงสุดต้องไม่เกินไปกว่า 35 หรือ 49% อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าณโมเมนต์นั้น
9: มูลค่าของกิจการน่าจะประมาณไหน
10: ใช่เขาจะมีมูลค่าเท่าไหร่อันนี้คือ
9: ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นก็คือวิธีนี้ก็จะยืดหยุ่นกว่า
10: ครับ
9: กว่าเงินกู้แปลสภาพนิดหนึ่งเพราะยังไม่ต้องตกลงราคาล่วงหน้าม
10: ีคนถามว่าแล้วจะเมื่อไหร่ที่เราจะใช้เซฟโน้ตหรือเราจะใช้คอมเวอร์เทเบิลมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของคุณณวันนั้นน่ะมันเฉียบขาดแค่ไหนหรือว่ามันมีโพเทนเชียลหรือว่ามันมีความชัดเจนแค่ไหนนะครับถ้าคุณมีความชัดเจนได้มากพอคอนเวอร์เทเบิลจะดีนะครับเพราะว่ามันก็จะสามารถรันทรูไปได้แล้วมันก็จะมีตามนั้น valuation ในแต่ละปีคุณก็ต้องฮิตทิกเกอร์มันให้ได้ว่าแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดมันเป็นแบบนี้นะฮะซึ่ง convertible โดยส่วนใหญ่เวลาที่ มันไม่ได้ตามนั้นน่ะมันคำนวณราคาใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ไอ้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเดิมจะโดนเยอะครับจะโดนเยอะแต่มันก็มีข้อดีหลายข้ออย่างเซฟโน้ตเนี่ยมันก็มีข้อดีบางข้อครับเช่นเขาก็จะสามารถที่จะสามารถได้หุ้นได้หุ้นก็ได้หรือได้เงินกลับมาก็ได้พร้อมกับสมมติถ้าเขาขอเป็นเงินเนี่ยแปลว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วยนะครับดอกเบี้ยก็จะเป็น carrying cost ก็แล้วแต่ตกลงกันว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้นะครับ 5% 6% หรือดอกเบี้ยเงินฝากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราของการเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนหุ้นเปลี่ยนเงินเป็นหุ้นนะครับนะฮะแล้วเราก็นั่งคุยกันครับก็จับแมทชิ่งกันเรียบร้อยดูตัวกันเรียบร้อยก็เป็นที่พึงพอใจ

0: น่าคิดมากๆว่าจังหวะมันดีเก
1: ด
0: ิ
1: ี
0: น
1: นะมันไปดีนะไอ้คุณสมพลละรอบเนี้ยที่พอขับไปขายใน Marketplace ในอะไรอีกทีหนึ่งอะแล้วมันมีกำไรขึ้นมาเนี่ยมันปรับกลยุทธ์อะไรยังไงถ้าเทียบกับที่ผ่านมาที่เขาท
0: อ๋อคอนโทรลกันตั้งแต่เรื่องของราคาการยิงแอดการสร้างแอดโลแอสยังไงแบบไหนอะไรยังไงผมก็มีส่งทีมเข้าไปช่วยด้วยนะครับเพราะว่าเอาอย่างไม่ต้องอะไรมากเลยคุณอาทิตย์โลแอสตอนแรกเนี่ยประมาณสองกว่าสอง
1: สอง
0: ปล
1: ก
0: าย
1: ว่าโอ้โห
0: เราเลคคอมเมนต์อยู่สองสามอย่างขึ้นไป4.9เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นบางทีมันก็เป็นบางเรื่องที่คือออนไลน์มันดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแหละแต่ถ้าคุณอ่านค่ามันเป็นนะแล้วคุณเข้าใจ
1: ก็คอนโทรลได้แต่ถ้าง่ายแบบอ่านค่าไม่เป็นเนี่ยมันเหมือนจะขายได้แต่ลงเอยด้วยอย่างนี้ที่อย่างที่เห็นเขาเจอใช่ป่ะ
0: คุณก็ต้องหาวิธีที่จะออปติไมซ์ตัวเลขเหล่านี้แล้วติดตามแล้วแก้ไขทีนี้อย่าง SME อ่ะถ้าเขาทำอย่างจริงจริงจังๆเขาก็จะแก้ไขได้เยอะๆใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเขาทำแบบปกติเนี่ยมันก็การในการกลับไปแก้ไขเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอื่นอย่างพวกผมมันมาจากทีวีช้อปปิ้งนะเราหายใจเป็นตัวเลขอ่ะ
1: ดังนั้นแบบวงเงินต่อรอบที่เดิมพันเอ่ยอะไรโอ้โห
0: เนี่ยหายใจทีนึง4 บาทครับท่านผู้ฟัง10 บาทนี่ดูแห้งวันหนึ่งหายใจกี่ครั้งอ่ะออกมาเป็นเยอะ
1: กี่ที
0: ครับเพราะนั้นนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งครับของ SME ที่สมองมากครับ
1: ดีครับดีครับก็เคสที่คุณสมวันจะเล่าเนี่ยไม่ได้จบแต่เพียงสัปดาห์นี้หรอกเพราะผมทราบโปรแกรมมาว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณสมวันก็จะมีเคสอันนี้น่าสนใจเลยเพราะคนที่อยู่ในลักษณะสืบทอดกิจการใช่ไหมแต่นี่จะมีแบบหลากหลายเลยวาไรตี้มาให้เห็นข้อเหมือนข้อต่างของแต่ละสถานการณ์ด้วยนะ
0: ครับมาดูกันนะครับ
1: วันจันทร์หน้านะท่านฟังเมมไว้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสมวันนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านฟังครับพักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
4: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับเมื่อวันพุธเราได้คุยว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะต้องสื่อสารกับประชาชนนะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยบางทีผู้นำเนี่ยก็ต้องไปตอบคำถามที่ท่านนายกคะคุณเท้งเขาบอกว่าท่านนายกค่ะคุณไอติมเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: โดนเฟรมคำถามโดยนักข่าว
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกอาจจะต้องสื่อสารโดยที่ไม่ผ่านคำถามนักข่าว
1: เฟรมกลับมา
4: สมัย
1: ต้องเฟรมกลับ
4: สมัยคุณทักษิณก็ใช้วิธีการคุยทางวิทยุ
1: โอ้จำได้นะจำได้นะรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์นะตอนนั้นอ่ะ
4: ใช่ไหม
1: ก่อนนั้นน่ะ
4: อะไรพวกนี้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ตอนนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะมันกระทบต่อประเทศไทยยังไงในทางบวกและทางลบในทางบวกและทางลบแล้วมันจะกระทบต่อแต่ละอุตสาหกรรมยังไงต่อประชาชนแต่ละหมู่เหล่ายังไงเช่นผู้เกษียณอายุแล้วอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: อ
4: ันนี้เราก็จะต้องบอกกันสมมติว่าอย่างเงี้ยนโยบายสมมติว่านโยบายที่ออกไปแล้วเงี้ยเช่นสมัยคุณ เศรษฐา

0: ี้นะ
1: ครับ
0: แกก็เอาเงินก็มากันเลยแล้วกันนะไม่ต้องวีต้องวีซ่าอะไรอ่ะต
1: ้
0: องถึง70-80ประเทศอะไรเงี้ยไ
1: ง
0: แล้วตอนนี้ท่านนายกก็จะเลิกอย่างเงี้ยท่านก็ต้องสื่อสารกับประชาชนนะไม่ใช่ว่าให้โฆษกรัฐบาลออกมาพูดแค่นั้นใช่ไหม
1: โอ้เรื่องนี้มันน่าจะกระทบพอสมควรเนาะในโดยเฉพาะคนที่มันเกี่ยวข้องเรื่องในโดยตรงเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นท่านนายกอาจจะต้องรีบไปเลยว่าเฮ้ยไม่งั้นมึงก็มาถามแต่เรื่องเอาเนี่ยเรื่องโฆษกรัฐบาลใช่ไหม
1: ถูก
0: แล้วก็เนี่ยแล้วก็ข่าวเคยี้แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้นั่นเท่าไหร่เลย
1: ถูกต้องกำหนดเกมนะกำหนดวาระในการที่จะสื่อสารอย่างเนี่ยชงรุกลงไป
0: อย่างพี่แหลมจรัญเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะต้องมีคำถามนะครับ7คำถามที่จะช่วยท่านนะสามารถที่จะเรียกว่าแนวิเกตอะ
1: นำพาเหมือนเรืออยู่กลางขึ้นลมอ่ะนะเราต้องนำพาออกไป
0: ท่านต้องไปดีเทคแพทเทิร์นในโลกที่มันซับซ้อนมากนะ
1: โอ้คือไปตรวจจับให้เจอรูปแบบบางประการท่ามกลางความสับสนซับซ้อนของโลกใบนี
0: ้เช่นท่านต้องตั้งคำถามว่า what is happening in the world today the most significant trend affecting business transcends company and industryn
1: ะใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นในโลกเทรนด์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจริงๆมันคืออะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลักๆของท่านหรือของประเทศเราเนี่ย
0: นะเอาก็ไปถาม AI มามันก็ตอบว่า the biggest change is the redistribution of scarcity and therefore a bargaining power
1: ใช่ไหมเขาเรียกอะไรการจัดระเบียบการจัดการกระจายของความขาดแคลนน่ะใช่ไหมอะไรที่มันมีน้อยเพราะไอ้ความขาดแคลนเนี่ยเป็นตัวสร้างมูลค่า
0: ใน AI expand what business can produce นะบอกแม่งตอบไทยดีกว่าน
1: ะก็คือ AI เนี่ยเขาไม่ใช่ขอบเขตสิ่งที่กิจการสามารถสร้างได้ท่านก็เห็นอยู่แล้วไงว่าเดี๋ยวนี้เวลาเนี่ยเขาบอกไหนดูซิใครใช้ครอสโค้ดทำอะไรได้บ้างในเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันแต่ทีเนี้ยอย่างที่ SME เนี่ยท่านก็จะเริ่มเห็นแล้วเวลาเขาขึ้นเวทีแชร์กันเนี่ยว่ามันมีโฟลเดอร์มีแฟ้มที่มีแอปต่างๆที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาให้เหมาะกับกิจการของท่านเนี่ยนะในเหลี่ยมไหนบ้างเขาเอาไปใช้ในแง่การตลาดในเหลี่ยมไหนบ้างบริหารคนใช้เหลี่ยมไหนบ้างอย่างเงี้ย
0: ก็คือเขาก็บอกว่า AI เนี่ยมันก็นะAI เนี่ยมันก็ทำให้ความสามารถหลายอย่างเนี่ยง่ายขึ้นความรู้เนี่ยมันก็กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เรียกว่า knowledge is commodity ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยพลังงานการขนส่งแรงงานบางประเภทเนี่ยได้เงินได้กระเป๋าเนี่ยก็จะน้อยลงคือตอนนี้ยกตัวอย่างเฮ้ยถ้าเกิดว่าอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายความรู้เงี้ยไอคนที่เคยหากินกับการที่แบบว่าคิดแพงๆเนี่ยมันก็จะต้องมันก็จะคิดแพงไม่ได้แล้วนะ
1: อันนี้เนี่ยที่คุณได้บอกเลยนะ scarcity คือแต่เดิมให้เงี้ยคนเหล่านั้นคิดได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะบางอย่างมันเหมือนขาดแคลนกระจุกอยู่แค่บางคน
0: ใช่อะไรหาง่ายอะไรหายากคือมันมีเงี้ยบางทีเมื่อเราทำเมื่อเราอาชีพเราอ่ะ
1: ม
0: ันทำแบบพื้นฐานอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราทำพื้นฐานเนี่ยเราก็อยู่ได้แหละใช่ไหมนะฮะแต่ตอนนี้พอ AI มันมาทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานแล้วอ่ะไอ้คนเก่งๆเนี่ยจากเดิมคิดแพงๆเนี่ยมันราคามันก็ต้องลดลงมาไง
1: อ่ะใช่โครงสร้างตลาดมันเปลี่ยนใช่ไหม
0: ส่วนในคนที่ทำอะไรที่เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ย101เงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้ไงมันออกกับธุรกิจไปเช่นถ่ายรูปอะไรเงี้ยทำคอนเทนต์ผลิตวิดีโอผลิต
1: สร้างใช่
0: เขียนสคริปต์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ไม่ได้แปลอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมประเด็นที่ว่าแนวโน้มสำคัญ ก้าวข้ามขอบเขตบริษัทและอุตสาหกรรมนะ อันนี้แต่ตอนนี้ถามว่าวันที่7อันนี้ถ้าวันที่7กันยายนเนี่ยแล้วตัวอย่างนะว่ามีอะไรบ้างที่ ที่เกิดขึ้นในโลกนะหนึ่งภูมิรัฐศาสตร์กำลังเข้ามากำหนดต้นทุนและความสามารถในการส่งมอบพูดง่ายๆเราคุณเป็นซาอุดิอาระเบียอย่างเงี้ยคุณเจอสงครามอิหร่านกับอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะส่งมอบน้ำมันยังไงอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ออกมาทางท่อไอ้ฮูตีมันก็ยิงอีกอ่ะ
1: เส้นทางเดิมมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
0: พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ยื้อกันไปยื้อกันมาอเมริกาก็ปิดล้อมไอ้อิหร่านก็ยิงเรือน้ำมันอเมริกาก็ถล่มมันก็ถล่มเรืออเมริกามันถล่มเรือน้ำมันอเมริกาก็ถล่มอะไรเงี้ยก็วนไปวนมาเงี้ยนะก็ออกไม่ได้น้ำมันก็แพงปุ๊บเงินเฟ้อก็ขึ้นเงินเฟ้อก็ขึ้นเงินในกระเป๋าทั้งก็เหลือน้อยลงนะทำธุรกิจก็ยากขึ้นนะเป็นคนลงทำงานโรงงานนี่ก็จีนมันก็ทำเก่งกว่าโรงงานก็ปิดแล้วกูจะไปหางานที่ไหนทำอ่ะใช่ไหมขนาดทำอยู่ให้ออกแล้วคุณเนี่ยแต่คุณให้ออกก็แปลงคุณไม่เก่งคุณก็เป็นคนงานแบบ101แล้วคุณจะไปทำงาน
1: ที่อื่นได้
0: ใช่ไหม
1: ว
0: ่
1: า
0: เนี่ยแล้วก็ทำงานนั่งโต๊ะเงี้ยก็ AI ก็แทนที่คุณแล้วนะแล้วคุณจะไปทำงาน
1: อยู่ยังไงล่ะเขาว่าไงอยู่ยังไงอยู่ยังไง
0: มันก็จะมีคนอยู่ประมาณทั้ง 1% มันก็จะไปไหนก็ได้ไงใช่ไหม
1: แล้วที่เหลือจะทำยังไงใช่ป่ะในสังคมเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วที่เหลือปกติก็จะเป็นผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจพอที่เหลือไม่มีงานหรืองานมันได้รายได้น้อยลงเนี่ยแล้วยังไงต่อ
0: ไอ้นี่ก็พูดง่ายต่อไปเงินไม่มีความสำคัญงานไม่ต้องทำแล้วมึงจะกินเนี่ยอะไรแล้วไอ้อีลอนมัสก์พูดอ่ะมึงก็พูดไปเรื่อยพวกเนี้ยมึงพูดไปเรื่อย
1: เขาอยู่ในไม่ใช่ 1% นะอีลอนนี่คือ0.0000
0: อ
1: ะไร
0: มันรวยที่สุดในโลกมันก็พูดได้เงินไม่มีความสำคัญอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ถูกต้องไม่ได้อยู่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะ
0: แล้วไม่มีเงินแล้วมึงเอาอะไรกินนะขนาดรัฐบาลในไทยช่วยไทยคุณก็ต้องมีเงินของตัวเองด้วยนะรัฐบาลไม่ได้ให้ค
1: ุ
0: ณนะนะ
1: แล้วก็คือ 1,000 บาทเนี่ยมันเป็นส่วนเพียงกี่เปอร์เซ็นต์น่ะของที่คุณต้องใช้จ่ายของแต่ละเดือนน่ะใช่ป่ะ
0: 2 AI กำลังลดต้นทุนของความสามารถและเปิดทางให้คู่แข่งข้ามอุตสาหกรรม
1: อันนี้ก็แน่นอน
0: ใช่ไหม
1: เพราะทีเราเองเรายังสามารถทำอะไรได้ตั้งมากมายที่แต่เดิมเราทำไม่ได้เลยใช่ป่ะแล้วคู่แข่งทำไมจะไม่เป็นอย่างนี้บ้างล่ะ
0: AI มันทำให้ productivity เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ใช่ไหมแผนกแต่ละแผนกเนี่ยจากเดิมใช้คนเยอะก็คนก็น้อยลงแต่ว่า productivity สูงขึ้นไม่ได้แปลว่า margin ก็จะสูงขึ้นด้วย
1: ถูก
0: เพราะว่าคุณทำได้ AI ไอ้คนอื่นมันก็ทำได
1: ้ทำได้
0: ไม่เฉยคุณใช้คนเดียวไม่ได้ใช่ไหม
1: คือท่านดีขึ้นคนอื่นดีขึ้นสุดท้ายกินกันไม่ลงอยู่เหมือนเดิม
0: คือพอมันแข่งขันมากขึ้นเนี่ย productivity มันเพิ่มขึ้นเนี่ยราคามันก็ต้องถูกลงไง
1: ถูก
0: ตอนนี้เราก็ต้องถามว่าอะไรอ่ะในบริษัทเราที่มันเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่คนอื่นมันไม่มีและลูกค้าต้องการ
1: โอ้อันนี้เป็นคำถามทางยุคสมัย AI เลยนะคุณนัทผมว่าทั้งบริษัทและตัวบุคคลใช่ไหมเพราะเราบอกว่า AI มันทำให้ความที่แต่เดิมเรามีน้อยและไม่เหมือนคนอื่นมันกลายเป็นว่าแทบไม่เหลืออะไรแล้วเราก็ต้องยิ่งหาว่าแล้วอะไรกันแน่ในตัวมนุษย์หรือตัวเราเนี่ยนะต่อไปเนี่ย
0: คือมีคนไปถามแซมอัลสแมนนะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งไอตัว OpenAI ที่เป็นคนทำ ChatGPT อ่ะว่าไอ้ future business เนี่ยมีตัวไหนที่จะเป็นตัวที่มีความสำคัญเขาบอกว่ามี2ตัวคือ intelligence กับไอตัว energy
1: ก็คือขออภัยฮะ intelligence เนี่ยก็คือ ส่วนที่เกี่ยวกับ AI นะผมเข้าใจนะหรือส่วนที่ต้องใช้ความฉลาดอื่นๆผนวกเข้าไปกับ AI เนี่ยนะมันก็ต้องแข่งกันตรงนี้กับอีกด้านนึงเนี่ยพอผมว่าโลกเนี่ยใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นค่ามีพลังรีเลทกับพลังงานเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มาแน่
0: นะ
1: ใช่คือส่วนของ energy
0: นะเขาบอกเลยไม่ใช่แค่ energy นะเขาบอก intelligence and electricity
1: เจาะไปที่ไฟฟ้าเลยนะ
0: ก็เนี้ยก็ไอตัวก็ดูพูดง่ายๆ AI มันโตปุ๊บเนี่ย data center มันก็ต้องโต
1: เพราะเป็น data center ต้องโต
0: data center โตเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟเยอะใช่ป่ะ
1: เป็นอาหารของ data center
0: แล้วก็ถามว่าคือจึงบ้านเราเนี่ยคุณใช้คุณเอา AI A data center เข้ามาเยอะเนี่ยคุณก็จะต้องใช้ไฟเยอะขึ้นใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้คือก็บอกอ้าวเราก็มีเราก็เตรียมผลิตที่แบบเราจ่ายไปแล้วนี่ว่าที่ 25% ที่มันเราคิดว่าเศรษฐกิจมันจะโตอ่ะเราจ่ายทุกวันนี้เราจ่ายไฟสำรองนะคือมันได้ไม่ได้ผลิตจริงนะ
1: อ
0: ันนี้ AI ไอ้ data center มาก็เราก็ได้ใช้ตรงนี้ไงเห็นไหมแต่ท่านผู้ฟังอย่าลืมนะ ว่าการผลิตไฟเนี่ยมันต้องใช้ไอ้ก๊าซน้ำมันหรือว่าถ่านหินซึ่งเราต้องนำเข้านะไอ้ก๊าซกับน้ำมันหรือแม้กระทั่งไปซื้อไฟจากลาวมา
1: แล้วได้
0: ต้นทุนไอ้ก๊าซมันก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ากาตาร์มันระเบิด
1: มัน
0: ก็ต้องสั่งอเมริกาก็ไกลแล้วพอคุณใช้เงินแพงซื้อไปนะแล้วก็คุณไม่ขาดดุลชำระเงินเหรอทุกวันนี้ไทยขาดดุลชำระเงินแล้วนะเราอะพอขาดดุลชำระเงินมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่าเงินมันก็จะตกเห็นไห
1: ม
0: อันเนี้ยเป็นการดู
1: อันนี้ตัวอย่างนะการแบบมองสถานการณ์โอ้คุณเนี่ยแต่
0: หมดเวลาแล้วเหรอ
1: หมดเวลาแล้ว
0: ข้อเดียวเองนะ
1: โอ้นำมาต่อแล้วล่ะ
0: ใหม่แล้วเราไปกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

0: 95.5 FM The King Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูรนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเฮท่านผู้ฟังครับ
2: อันนี้ก็นะฮะทั่วทุกหัวละแหงเนี่ยนะครับก็จะคุยกันอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องกกต.นะฮะเมื่อวานที่กกต.มีมติส่งไม่ได้ทั้งหมดนะแล้วก็แต่ว่าพวกนักการเมืองเนี่ยก็จะไม่ได้ส่งนะครับไปยังศาลฎีกานะครับส่วนถ้าดูฟังจะมีความเห็นอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยก็ไปตามในรายการทางการเมืองก็แล้วกัน
3: มากมายนะนับตั้งแต่เมื่อวาน
2: มากมาย
3: มากมายมากมายตั้งแต่ก่อนเมื่อวานเมื่อวานแล้ววันนี
2: ้แต่ว่าผมเนี่ยความเห็นผมเนี่ยก็คือ
3: ครับ
2: คือรัฐบาลชุดเนี้ยที่คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมั่นคงมากนะทางการเมืองอ
3: ่
2: ะ
3: น
2: ะครับก็คืออย่างรัฐบาลคุณเศรษฐากับคุณอุ๊งอิงเนี่ยไม่มั่นคงไม่มั่นคง
3: น่าสนใจ
2: ก็จริงๆก็เกิดจากตัวจุดตายก็เกิดจากตัวคุณอุ๊งอิงด้วยนะแต่ว่าตัวรัฐบาลอนุทินเนี่ยนะมั่นคงนะครับแต่ตอนนี้คือหมายถึงว่าพูดตรงๆก็คือว่าจะไปล้มเนี่ยยากยิ่งดูงบประมาณเนี่ยได้ตั้ง338เสียงอ่ะใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอการมั่นคงทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้หมายถึง

0: การคือมั่นคงทางเศรษฐกิจอ่ะใช่ไหมก็มีคนมาบอกว่าเออเนี่ยก็คุยกับลูกศิษย์ก็บอกเออเนี่ยนะเออสมัยพลเอกประยุทธ์เศรษฐกิจดีกว่านะ
1: คนเอกประยุทธ์เศรษฐกิจดีกว่า
0: เศรษฐกิจดีกว่านะแต่ว่าการวางนโยบายของคุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะก็คือการดูเงินค้าจีน 3.3 ล้านล้านนะ
1: คือเรียกถ้า
0: ไ
1: ปเ
0: สียเปรียบเยอะไปเสียเปรียบเยอะแล้วก็คืออย่างสมัยคุณทักษิณเนี่ยแกก็สนิทกับจีนนะแต่แกแบบสไตล์แบบสิงคโปร์ไงรู้วิธีจะ
1: ต่อรอง
0: จะคุยอะไรยังไงในทำนองนี้ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่ก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ นะฮะมันก็บริหารประเทศลำบากนะครับแล้วก็เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้หลายๆอย่างขึ้นมาเนี่ยตอนหลังมันก็มีอย่างทุจริตเยอะนะ
1: ครับ
0: ผมไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลทุจริตนะหมายถึงว่าเกิดการทุจริตเก
1: ิ
0: ดการทุจริตในภายในช่วงที่รัฐบาลนี้บริหารอยู่อ่ะนะ
1: ยุคสมัย
0: แล้วไอ้ท้องปกครองท้องถิ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยคนก็จะรอดูว่าคุณอนุทินเนี่ยจะจัดการแบบเด็ดขาดยังไงอะไรทำนองนี้ใช่ไหมนะฮะทีนี้พอระดับประเทศเนี่ยมันมั่นคงทางการเมืองแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันบริหารยากนะแล้วก็เราเนี่ยมันไปติดกับดักจีนด้วยไงนะคือเอาตัวเนี่ยไปผูกกับจีนเยอะโดยที่เราแทบไม่ได้อะไรจากจีนเลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ประเทศต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเรียกว่าเนี่ยแบบอิสราเอลเนี่ยมันไม่ได้มีประเทศเดียวแล้วมันมีเต็มไปหมดเลยอ่ะนะครับจนคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็ทำมาหากินลำบากนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าคุณจะเป็นคนระดับกลางล่างสมมติว่าคุณทำงานกินอยู่โรงงานอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่โรงงานจะปิดเพราะว่าโรงงานเนี่ยมันสู้จีนซึ่งผลิตเยอะมากราคาถูกมากอ่ะสู้ไม่ไหวใช่ไหมครับนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะที่เรียกว่า white collar worker ก็ไม่รู้ว่า AI เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยถูกไล่ออกเมื่อไหร่ใช่ไหมส่วนที่ทำมา 10-20 ปีแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยก็จะโดนไล่ออกหรือเปล่าม
1: ันเต็มไปด้วยคำถามและความไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยเดี๋ยวนี้
1: อันนี้ก็ประเด็นใหญ่
0: ใช่ไหมมันเมื่อก่อนนี้มันคนอายุต้องจะ70กว่าถึงจะเป็นโรคนี่อะไรเงี้ยนี้มันไม่ใช่แล้วไงคุณเป็นได้ตลอดโรคไหลนี่ก็เมื่อวานนี้อ่านข่าวอินฟลูสิงคโปร์ก็ไหลตายไปคนหนึ่งแต่ว่าดารา AV เขาก็คอต่อๆนะอันนั้นก็เป็นข่าวดังเหมือนกันนะทีนี้ประเด็นก็คือเราก็จะคุยกับท่านผู้ฟังต่อว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้างานเนี่ยท่านจะต้อง protect your existing business นะ
1: ใช่
0: ก็คือรักษาธุรกิจที่มีอยู่ในมือของท่านเนี่ยไว้ให้เป็นนานที่สุดนะครับนะซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะตั้งแต่วางฉากทัศน์ว่ามันมีอะไรจะเกิดขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะ
1: ใช่แล้วก็คำนวณ ใช่ไหมคำนวณผลกระทบของมันในทางตัวเลขเนี่ยเพราะเราจะได้รับมือแบบชัดเจนประเด็นในประเด็น
0: เสียงไมค์คุณไม่ค่อยดีนะเป็นไรป่ะ
1: เดี๋ยวนะฮะ
0: เสียงมันยุ่ยยี่มากเลยนะฮะก็คือท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องเข้าไปดูไอ้ตัวที่เรียกว่า firm financial footing นะคือพูดได้ง่ายก็คือว่าไปดูความแข็งแกร่งทางการเงินของท่านให้ดีเลยนะซึ่งเราคุยไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าดู

0: ังก็ต้องเตรียมที่จะลงมืออย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยนะคือเข้าไปดูตัว core business คือตัวธุรกิจหลักของท่านนะคือไปดูตัวธุรกิจหลักของท่านเนี่ยแล้วไปดูการดำเนินงานของธุรกิจหลักของท่านเนี่ยมันจะดำเนินการแบบเดิมได้หรือเปล่
1: า
0: core business and core operation
1: ครับ
0: ถามว่าณวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะกำธุรกิจท่านอยู่ในมือเนี่ยนะซึ่งผมก็เรียนเนี่ยนะครับว่าธุรกิจส่วนใหญ่หลายๆคนที่กำอยู่ในมือเนี่ยตะวันตกดินนะ
1: อ
0: ย่างผมมีนายเก่าผมเนี่ยนะอยู่ในที่แมกกาซีนนี่ตะวันตกดินนะพี
1: ่
0: นะฮะผมก็บอกเขาว่าอาจจะพี่เป็นนิตยสารทางการตลาดยังไปเบอร์หนึ่งอยู
1: ่
0: พี่ก็จะตายช้าที่สุดนะครับแล้วผมก็บอกกันว่าเออพี่กับทิศทางมันก็เดินถูกต้องแล้วเดินแบบฟ็อปนี่แหละจัดอันดับแม่งทุกเล่มเลย
1: สร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขในการดำเนินอยู่ให้ยาวนาน
0: และที่ดำเนินอยู่ก็ถูกต้องแล้วเหลือปีละ6เดือน
1: ลดความถี่ลดความถี่ลงไป
0: มันไม่ไหวก็เหลือ4
1: เล่มควอเตอร์เหรอควอเตอร์นะรายใจมาก
0: เหลือ4
1: แต่มันก็เป็นโมเดลมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าดูแนวโน
0: ้
1: มในระดับต่างๆเออ
0: แล้วพี่ก็จัดอันดับไปแต่จัดอันดับเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยต้องมีบทความที่มันดีมากๆด้วยนะไม่ใช่จะจัดอันดับแต่มี
1: อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวเออแต่แค่ว่ามีอันนั้นแหละเป็นเสาหนึ่ง
0: อันนี้ก็คือว่าธุรกิจของท่านเนี่ยมันตกแต่ประคับประคองยังไง
1: ครับ
0: ให้มันตกช้าที่สุดและถ้าจะตายเนี่ยขอให้เราตายช้าที่สุดในหมวดหมู่ธุรกิจนี
1: ้เออหรืออยู่เป็นคนสุดท้ายเลยได้ไหมใช่ไหมถ้าเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดอ่ะ
0: ซึ่งสิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไรคุณอดิศ
1: ครับก็จะต้องเริ่มจากการลดต้นทุนใช่ไหมนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพอย่าง
0: อันนี้ก็เป็นคัมภีร
1: ์เข้มข้นเลยนะ
0: แต่ตอนนี้คำถามก็คือคุณจะลดต้นทุนอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีพูดง่ายนะต้นทุนอ่ะมันพูดง่ายนะว่าจะลดอ่ะลดอะไรลดอะไร
0: อันนี้ท่านก็ต้องดั้งดูแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าต้นทุน
1: เออ
0: ไอ้พวกน้ำไฟโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะอย่าไปอันนั้นเลยมันเป็นอินฟ
1: าจุกจิกนะเวลามันจุกจิกบางทีแล้วมันลดได้ไม่เท่าไหร่บางอันลดไม่เท่าไหร
0: ่คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องมานั่งดูก่อนว่าไอ้โครงสร้างธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะอะไรเนี่ยมันคือ key success factor ใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นมันมี CEO อยู่คนหนึ่งเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่บริษัท General Electric ตอนนี้ General Electric เนี่ยตอนที่ Jack Welch เนี่ยซึ่งคุณที่ให้มาเล่มหนึ่งนะซึ่งเป็น CEO ที่อยู่นานมากเลยแล้วก็เขาอะก็เป็นคนที่ตั้งคล้ายๆกับซึ่งปัจจุบัน CP ก็ไปเรียนแบบนะก็คือคล้ายๆสำนักสร้างผู้นำอย่างเงี้ย
1: โอ้ส่วนพนักงานผู้นำแต่แยกมาเลย
0: ใช่เขาจะมีหน่วยงานนี้แต่นี้เขาเลิกไปแล้วนะ
1: เ
0: นี่ยแล้วเขาก็จะฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะไปอยู่ประจำไอ้บริษัทในเครือต่างๆใช่ไหมแล้วเวลาก็จะเป็น CEO เนี่ยเขาก็จะเลือกมา 3-4 คนให้มันแบบเป็นแคนดิเดตเน
1: ี่ยกระบวนการเป็นกระบวนการแล้วเปรียบเทียบแข่งขันแล้วค่อยตัดไปจนเหลือ2คนหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเราวัดกันอีกทีนึง
0: ทีนี้พอมันได้คนหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็น CEO คนต่อไปเนี่ยคือเจฟอีเมลนี่อีก3คนนี่ก็อยู่ไม่ได้ไง
1: ก็ย้ายไปที่อื่นไปหมด
0: คนหนึ่งก็ไปอยู่บริษัทโบอิ้ง
1: อ
0: ีกคนหนึ่งไปอยู่บริษัทไหนไม่รู้แต่อีกคนที่กับผมกำลังจะพูดเนี่ยคืออยู่บริษัทโฮมดีโป้
1: โฮมดีโป
0: ้ถามว่าโฮมดีโป้คืออะไรก็คล้ายๆโฮมโปรบ้านเรานี่แหละก็คือโฮมโปรไปเอามาแหละคุณอนันต์ปัญญาอัตภพโพคินเนี่ยเขาไปเรียนอเมริกาแล้วก็เห็นโฮมดีโป้เขาก็เลยเอาอีโฮมดีโป้เนี่ยมาทำเป็นโฮมโปรก็ขายสินค้าที่ใช้ในบ้านนี่แหละ
1: สินค้าอยู่กับบ้าน
0: สินค้าที่เกี่ยวกับบ้านไม่ใช่สินค้าที่ใช้ในบ้านเนี่ยพวกเนี้ยกันไปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกไอหม้อหุงข้าวพวกไอชักโครกพวกอะไรพวกเนี้ยท่านก็ไปดูผมไปประจำ
1: บ้านท่านใช้อะไรบ้างอะไรก็อยู่ในนี้หมดอ่ะ
0: ทีนี้ไอโฮมดีโป้เนี่ยซึ่งโฮมโปรก็ทำแบบนี้ด้วยนะ หลักๆโฮมดีโป้เนี่ยหัวใจมันอยู่ที่พนักงานที่คอยแนะนำไว
1: ้พนักงานขาย
0: พนักงานก็จะเรียกว่าพนักงานขายหรือพนักงานส่งเสริมการขายก็ได้นะก็คือเหมือนเราไปปุ๊บเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
1: จะเข้าหาตัวเราตลอดเลย
0: นะในเงี้ยนะชักโครกแบบนี้มีผมก็ถามว่าเอ้ยไอ้ชักโครกนี่แบบถ้าเป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยมันยังไงแล้วก็เสียมันจะทำไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วตอบคำถามลูกค้า
0: เขาก็จะมาแล้วก็จะโน่นนี่อะไรเงี้ยนะหรือว่าเดี๋ยวผมไปไอ้ดูซิไอ้ตู้หนังสือนี่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีล่ะเมื่อก่อนผมยังเห็นมีอยู่เลยตู้เล็กอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าอยู่ในแคตตาล็อกนะดูได้อะไรเงี้ย
1: มีแบบไปโชว์นะฮะ
0: แต่การสั่งนี่ก็ต้อง15วันนะคะก็ทำตามสั่งอะไรเงี้ยนะไอ้นี่โฮมดีโป้ก็ทำแบบนี้ไอ้โฮมโปรก็เอามาถ้าเข้าไปในโฮมโปรจะเห็นเลยคนเต็มเลยคนเต็มเลยนะ
1: คนขาย
0: เต็มเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โฮมดีโป้เนี่ยคีย์ซักเซสแฟกเตอร์มันคืออีกพนักงานนี่แหละ
1: คุณภาพของคน
0: ทีนี้ไอ้คนเนี้ยที่มันมาใหม่เป็น CEO เนี่ย มันก็นี่เลยบอกว่าทำยังไงให้บริษัทเนี่ยมันเจริญเติบโตหุ้นขึ้นต้นทุนมันก็ต้องน้อยลงประสิทธิภาพต้องเพิ่มมันตัดไอ้พวกนี้ออกไปหมดเลยคุณอาทิตย
1: ์ตัดคนขาย
0: ออกไปเลยในโฮมโปรเนี่ยไอ้โฮมดีโป้เนี่ยในอเมริกาเนี่ยเข้าไปนี่ขายเป็นไทยวัสดุเลย
1: ไทยวัสดุ
0: นึกฟังนึกออกไหมมันเข้าไปในโฮมโปรไอ้โฮมดีโป้กับโฮมโปรเนี่ยก็จะมีคนมานี่โดนเข้าไปเหมือนไทยวัสดุเลย
1: เดินเรื่องเอาเอง
0: เฮาอะไรเงี้ยมันก็ไปหยิบเองเซฟเซอร์วิสใช่ไหมฮะไอ้อย่างเงี้ยเวลาตัดไปคัดคอสเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังหรือเรียกว่าไปลดต้นทุนเนี่ยคุณไปลดจุดแข็งหรือเปล่า
1: โอ้คือไอ้ตัวที่ตัดเนี่ยมันคือตัวสร้างยอดขายหรือไม
0: ่มันเป็น key success factor
1: ตัวเลขสองข้างหรือเปล่าก่อนจะตัด
0: มันเป็นหัวใจของการทำธุรกิจมันยกตัวอย่างอย่างไอ้ Starbucks เนี่ย Starbucks นี่ก็คือคนเข้าไปรู้สึกผ่อนคลายนะ
1: ด้วยอะไร
0: ไปนั่งทำอะไรกันไหนไปเสียบปลั๊กนัดคุณอาทิตย์ให้มาเจอกันที่นี่ที่มานั่งเขียนต้นฉบับก็ไม่ได้ไล่แล้ว
1: บรรยากาศบรรยากาศ
0: พอตอนหลังเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้พวกนี้มันนั่งแช่นะ
1: โอ้สาวน้อยอยู่นะปัก
0: น
1: ี่
0: ก็ไม่มีแล้วมีก็ไกลเพื่อที่ว่ามึงไกลอย่างโตมากก็มึงก็ต้องมีสายลากอ่ะ
1: ต้องมีปักพ่วง
0: ซึ่งมันน่าเกียดอ่ะเราปักพ่วงมา 5-6 เมตรอะไรเงี้ยนะ
1: จริงจังจังไปนิดนึง
0: โต๊ะเตอะอะไรที่มีให้เลือกหลายแบบอาจจะไปนั่งแบบคล้ายไอ้เนี่ยมีคล้ายๆหลายๆแบบอ่ะนะมีโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่โต๊ะแบบอะไรเงี้ยนะ
1: นั่งสบาย
0: โต๊ะยาวๆก็มีกลายเป็นว่าเหลือโต๊ะเล็กนิดนึงเหลือโต๊ะนิดเดียว วางคอมนี่แทบจะไม่ได้นะ
1: ทำงานลำบากว่างั้นเถอะ
0: ทำงานลำบากคู่ไหนก็ไล่ลูกค้าไอ้ช่วงหลังนี่สตาร์บัคนี่แย่ไปเลยนะคืออาจจะเป็นช่วงหลังนี่เขาเน้นเทคโฮมอะก็ไม่ทราบ
1: เขาเรียกว่าไอ้วิวัฒนาการของตลาดกาแฟมันอาจจะเติบโตไปพัฒนาไป
0: เพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ย
1: ขึ้นหรือเปล่า
0: ไม่มีใครไปนัดสตาร์บัคอะไรกันเลย
1: มันก็น้อยลงไปเยอะ
0: ไม่เลยหรือเมื่อก่อนเนี่ยผมนัดสตาร์บัคประจำเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยเลยนะ
1: เหรอ
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมนัดสตาร์บัคที่วิลล่ามาร์เก็ตเนี่ยตอนสมัยอยู่ซอยอารีย์เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยเพราะเขาก็ผมก็พูดประโยคนี้ด้วยตอนนี้เขาเชิญผมไปพูดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมบอกว่าเนี่ยมันเป็น key success factor มันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้ปรัชญาของบริษัทเนี่ยมันเปลี่ยนแบรนด์มันเปลี่ยน
1: วิญญาณหลักวิญญาณหลักอาจจะหายไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดง่ายๆนะ reduce cost and increase efficiency เนี่ยนะดูมันง่ายนะท
1: ่
0: านจะต้องตีความก่อนอะไรคือคอสจริงๆ อย่างที่ผมบอกในโฮมดีโป้เงี้ยคุณไปตัดพนักงานขายนะมันเป็นหัวใจของธุรกิจ
1: หัวใจ
0: คุณไปตัดหัวใจก็ตายสิใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าคุณจะพูดงี้แปลว่าไอ้สิ่งที่เราจ่ายอ่ะเราต้องเข้าใจของแท้มากว่าอันนี้จ่ายแล้วมันเกี่ยวกับรายรับไหมหรือเป็นตัวหลักของเราไหมหรืออะไรไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยหน่อย
0: เนี่ยก็ผลปรากฏว่าไอ ไอ้นี่นะก็ระยะสั้นน่ะดีนะ
1: เออพอตัวเลขมัน
0: สั้นก็คือโอ้โหดีเลยพนักงานหายไปต้นทุนก็ลดลงใช่ไหมแต่ว่าความพึงพอใจของลูกค้านี่หายไปด้วยคุณอาทิตย
1: ์โอ้
0: ไอ้ลูกค้าได้เคยเข้าก็ไม่เข้าเลยคุณไม่ได้แตกต่างจากไทยพัสดุถ้าเป็นในไทยนะไม่ได้แตกต่างไทยพัสดุ Global House นี
1: ่อันนี้คือคนที
0: ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็สั่งทางออนไลน์ก็ได้ผมไม่ไปแล้วผมไปร้านอยู่แล้วผมสั่งทางออนไลน์ดีกว่า
1: หลุดเลยแหละหลุดเลยแหละ
0: แล้วทางออนไลน์เนี่ยโฮมโปรหรือโฮมดีโปมันก็ไม่ได้ถูกที่สุดนี่จริงไหม
1: มันก็จะมีคนอื่นออกมาเด่นเรื่องราคา
0: ผมก็ไป Global House ไปแถมวัสดุไปอะไรพวกนี้ก็ได้จริงไหม
1: อื่นอีกทางเลือกมากมาย
0: เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม
1: แข่งกับใครบ้างก็ไม่รู
0: ้ไอ้นี่ตอนหลังเนี่ยหุ้นก็ตกก็โดนไล่ออกไง
1: โอ้ซีโอคนนี้นะที่ไม่ไปออก
0: เออเราเคยเล่าให้ท่านดูฟังเลยเคสเนี้ย
1: อ๋อที่บอกว่ามันเป็นกรณีศึกษาของการที่คนบางคนหมกมุ่นหรือมองเฉพาะตัวเลขจนเกินไป
0: ใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนั้นแล้วมันก็จะเป็นลงเอยแบบนี้เยอะมากเลยนะคุณยันหรือบางทีCFO ขึ้นไปเป็น CEO เงี้ยแล้วเน้นกลายว่าเขาเรียกอะไรตัวที่สำหรับความสำคัญสูงสุดคือดูตัวเลขแต่นี้ไอ้ข้างหลังของตัวเลขเนี่ยกว่าจะได้มานั่นแหละที่คือหัวใจของธุรกิจนะมั้ยเผลอไปตัดตัวสำคัญทั้งนั้นแหละ
0: เหมือนท่านผู้ฟังถามว่าอ้าวเฮ้ยไอ้ AI เนี่ยมันเป็นตกลงมันเป็นไอ้คอสมั้ย
1: ต้นทุนมั้ย
0: คอสคือต้นทุนมั้ย
1: จ่ายจริงเปลือง
0: เออค่าใช้จ่ายมั้ยเออเราจะเรียนไปทำไมนะอันนั้นเราก็ไปใช้ THAI Passport ก็ได้ไหมของรัฐบาลเนี่ยฟรี
1: เน้นประหยัด
0: ทำไมจะต้องไปสมัครเดือนหนึ่ง700 800หรือบางคนสมัครอย่างผมเนี่ย 3,000 กว่าหรือบางคนไปสมัครไป 7,000 เลยทำ AI agent เนี่ยทำเป็นบอทหลายๆตัวอะไรพวกเนี้ยนะอย่างผมจะทำเนี่ยเป็นบอทเดี๋ยวจะบอกให้ลูกศิษย์ผมทำเนี่ยจะเป็นบอท Chief of Staff
1: อ่ะ
0: ไม่ใช่ Secretary เนี่ยเป็น Chief of Staff
1: เออมันต่างกันยังไงเน
0: ี่ยก็คือเป็นหัวหน้าเหมือนเรามีคนหลายๆคนแต่ไอ้คนเนี้ยหัวหน้าของคนต่าง
1: ๆ
0: แล้วเวลาเราคุยอะไรแล้วคุยกับมันนะ
1: ก็เหมือนเป็นมือขวา
0: เอาไงเอาเรื่องนี้เขาเชิญผมไปบรรยายคุณว่าไงเอาเรื่องนี้เขาเชิญผมไปนั่งสอนประจำคุณว่าไงเรื่องนี้ผมชวนผมจัดรายการคุณว่าไงเอาเรื่องนี้ก็ชวนผมเขียนหนังสือแปลนั่นคุณว่าไง
1: เฮ้ยนี่เป็นหนึ่งมือขวาหรือที่ปรึกษาผู้คิดของคุณธัญวัฒน์เลยนะถ้าอย่างขนาดนี้
0: เราก็ไม่ต้องมีคนแล้วเราก็ใช
1: ้นี่แหละไอ้คนนี้คือคนนั่นแหละปัญญาของคุณอยู่นี้อยู่นี้แล้วแหละ
0: ใช่ไหมแล้วท่านก็ต้องถามว่าอันนี้แล้วถ้าเกิดมันเป็นถ้าเกิดบอกกับฉันใช้ของฟรีของทางรัฐไปเนี่ยแล้วคู่แข่งของท่านเนี่ยมาเรียนแล้วก็สร้างคอมมูนิตี
1: ้เขาลงทุน
0: เขาลงทุนอินเวสต์ฟอร์เดอะฟิวเจอร์อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ท่านก็ต้องมองแล้วว่าท่านจะมอง AI ยังไงใช่ไหมแล้วก็เนี่ยผมเรียนทุกฟังว่า AI เนี่ยมันเป็นอนาคตนะจะเรียกว่ามันคือถ้าท่านจะสร้างถ้าท่านจะเรียกว่า competing for the future เนี่ยแข่งเพื่ออนาคตเนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้ AI กับคนที่ใช้ AI กับ SME คนที่เก่ง AI มันมีเยอะนะอย่างอาจารย์ธนชาติเนี่ยที่อยู่ช่วงต้นเนี่ยก็เก่ง AI
1: ครับ
0: แต่ว่า AI สำหรับธัญวัฒน์เนี่ยคือ AI for SME หรือว่าใครเรียกไปเป็นหรือว่าฉันไม่มีบริษัทจะเป็น SME อะไรก็เธอนั่นแหละตัวเธอเนี่ยแหละคือ SME
1: ใช่ไหมมันต้องมองอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนมองอย่างนี้แนวโน้มเยอะขึ้นมาก
0: เพราะว่าเธอก็ขายเวลาไงล่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เราเป็นลูกจ้างเราขายเวลาไงขายความรู้ขายความสามารถไงแล้วคำถามก็คือความรู้ความสามารถเนี่ยในยุคนี้เนี่ยแล้วคุณมีไอ้คุณทำไงอ่ะไอ้ไม่มีความรู้มีความสามารถมี
1: สิมีมาก
0: มากกว่าอีกใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมถึงได้เปิดเป็นคอร์สน่าจะเป็นคอร์สแรกของปีในชื่อนี้นะเดี๋ยวปีหน้าก็จะว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็ผมจะเปิดคอร์ส AI เพื่อ SME นะจะดูฟัง AI เพื่
1: อ
0: SME เรียนกันในวันที่17และ18ตุลาคมก็คือเดือนนึงนี่แหละครับ
1: โอ้พอดีเลย
0: เราก็มีคนมาประมาณสัก20กว่าคนละขาดอีกประมาณ20คน นะเราก็รับไปเกิน50นะครับซึ่งก็จะรับเฉพาะแฟนรายการเรานี่แหละหลายคนมาเรียนแล้วก็หลายคนมาเรียนแล้วก็มาเรียนอีกเพราะว่า AI มันเปลี่ยนทุกเดือน
1: ใช่
0: ทุกเดือนนะครับถามว่าเราจะสอนเรื่องอะไร
1: จริง
0: นะผมเนี่ยก็เรียนนะครับว่าผมเนี่ยก็จะสอนในช่วงต้นนิดหน่อยเท่านั้นเองประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ
1: เหมือนอินโทรนะบุก
0: ขึ้นอินโทรว่าตอนนี้ AI เนี่ยท่านเนี่ยจะใช้ AI เนี่ยเปลี่ยนธุรกิจท่านยังไงท่านจะใช้ AI เนี่ยยกระดับธุรกิจท่านยังไงท่านจะเป็น AI leader ยังไง lead ด้วย AI ยังไงโดยที่ว่าก็ไม่ต้องไปไล่พนักงานอะไรออกหมดนะ SME มันก็ไม่มีอยู่แล้ว
1: เสริมกันกับคน
0: ใช่ไหมแล้วทำยังไงเนี่ยจะทำให้ AI เนี่ยมันทำให้พนักงานของเราคนของเราหรือแม้กระทั่งลูกเราอะไรพวกเนี้ยนะมันเก่งขึ้นแล้วก็จะทำให้ยอดขายและกำไรมันเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่มันเก่งขึ้นแล้วก็ยอดขายอะไรก็จะไปได้เพิ่มมาก
1: โอ้มันก็นำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจการของท่านให้มันเฉียบคมขึ้น
0: แล้วผมก็จะบางคนว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งถ้าสมัครทำไงเนี่ยเหลือ20คนในมิชชั่นใช่ใช่ใช่20คนนะครับถ้าสมัครก็ง่ายๆนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โต๊ะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะนั่งกันไปหลายคนละเดี๋ยว
1: ต้องรีบนะ
0: ท้ายเดี๋ยวนั่งหลังนะ
1: ครับ
0: ง่ายๆครับ
1: นะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับคุณแหม่มนะ MAM 9145
0: ไลน์ธรรมดานะ
1: ไลน์ธรรมดาไลน์ธรรมดานะไม่มีแอดข้างหน้านะ MAM 9145
0: M ก็แหม่มก็ชื่อแหม่มก็เป็น MAM แหม่มแหม่ม9145นะครับ
1: คร
0: ับ ก็ผมเนี่ยก็จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องเฮ้ยไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยมีหลายแบบนะ
1: ผู้ประกอบการมีหลายแบบ
0: SME มีหลายแบบนะถ้าเป็นผู้ประกอบการแบบไหนผู้ประกอบการประเภทที่ว่า connection entrepreneur ไหมผู้ประกอบการที่เน้นสร้าง connection
1: เป็นผู้ประกอบการ
0: หรือเป็นผู้ประกอบการที่เน้นว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนหรือเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่า business mindSME ก็คือคิดทุกอย่างเนี่ยนั่งไม่ว่าจะนอนจะกินจะเดินคิดแต่เรื่องจะขยายธุรกิจเนี่ย
1: โอ้
0: และผู้ประกอบการแต่ละแบบเนี่ยท่านจะต้องใช้ AI ยังไงมันถึงที่จะไปข้างหน้าได้แล้วก็จะคุยกับท่านผู้ฟังด้วยว่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าธุรกิจท่านเนี่ยมีแนวโน้มเป็นตะวันตกดินเนี่ยท่านควรจะไปหาตะวันขึ้นไหมหรือว่าเราก็พอแล้วสมมติว่าบางทีเราก็60กว่าแล้วเราก็ต้องนั่งดูแล้วไปตะวันขึ้นเหมือนผมเจออดีตลูกพี่เก่าเนี่ยโอ้โหเกือบ80แล้วอ่ะโอ้ยพี่พอแล้ว
1: พอแล้ว
0: อย่าไปอะไรมากเลยปล่อยให้ลูกไปเลยลูกมันก็40กว่าแล้วพี่อย่าไปอะไรเริ่มต้นเลย80เลยตอนนี้ประคองสุขภาพดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมอันนี้แล้วก็จะมานั่งคุยกัน
1: มันมีเรื่องอื่นที่สำคัญในชีวิตด้วยควบคู่กับธุรกิจ
0: แล้วถ้าเกิดว่าท่านก็บอกเอ้าเนี่ยแล้วผมเก่ง AI คนเดียวแล้วบางทีผมก็แบบไม่ใช่เด็กหนุ่มเด็กสาวแล้วผมควรจะเอาไอ้ผู้ช่วยผมมาไหมผมบอกเลยควร
1: โอ้สำคัญมากสำคัญมาก
0: ควรเอามาด้วยเพราะว่าเวลาท่านบอกปุ๊บเนี่ยมันจะได้รู้ใจเราอะไรเงี้ยนะ
1: เหมือนพูดภาษาเดียวกัน
0: แต่ว่าเรารู้ AI เนี่ยมันอาจจะไปรู้มาก่อนกับเราก็ได้แต่เราพามันเรียนด้วยซึ่งหมายความว่ามึงจะมาปิดหูปิดตาไม่ได้นะคือเจ้าของฉลาดอ่ะเอาเหมือนเจ้าของเนี่ยอาหารยอดคุณเนี่ยก็มาเรียนกับเราบ่อย
1: โอ้
0: เนี่ย
1: บ้านเก่าผมอยู่ข้างเลยเนี่ย
0: ใช่เรียนตั้งแต่ตอนโควิดเลยอ่ะอันนี้ท่านก็รู้ว่าอันเนี้ยทันสมัยไงไอ้พวกลูกน้องลูกน้องอะไรเงี้ยก็รู้ว่าโอ้โหเจ้าของนี่เขารู้เรื่องเยอะนะ
1: ใช่เขาใจ
0: AI อะไรเนี่ยรู้หมดนะอันเนี้ยองค์กรมันก็รุดหน้านะครับ
1: ใช่ไหมมันก็จะมองเป็นทรัพยากรสำคัญไม่ใช่มองเป็นค่าใช้จ่าย
0: ครับ AI for SME รุ่น1ประจำปี2020 26นะครับท่านผู้ฟังครับเหลือ20กว่าที่นั่งนิดๆ นะฮะกลางๆยังพอมีนะฮะท่านผู้ฟังครับถ้าอยากมาเป็นอยู่ในชมรมเดียวกับเราอ่ะนะซึ่งชมรมเรานี่ก็แต่พอ AI นี่ก็มีประมาณ250ละ
1: แล้วก็ขยายขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่มั้ย
0: เพราะว่าเราก็เอาแต่ท่านเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีห้องไลน์ให้ด้วยห้องไลน์ก็จะมีพวกเรียน AI มาเนี่ยท่านก็จะอยู่ในนี้แล้วมีอะไร AI ก็มาคุยก็ได้ถามกันก็ได้ถ้าถาม AI แล้วไม่เสด็จน้ำก็มาถามเรานะฮะผมก็มี AI ผมเองด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยหลังไมค์ก็ได้คุยตัวก็ได้ไม่ใช่มีอะไรต้องไปคุยข้างหน้าหมดอะไรพวกเนี้ยนะ
1: อ
0: ันเนี้ยก็มาคุยกับผมได้ก็อยู่กับท่านไปตลอดอ่ะนะคุณอาทิตย์ก็มาตีแตกด้วยวันที่18นะแล้วก็คนที่เป็นวิทยากรนี่ก็โอ้โหเขาทำบริษัทที่เรียกว่าดูแล SME อ่ะหมื่นบริษัทคุณฟัง
1: ใช่ไหมเข้าใจ SME ตั้งแต่ยุคก่อนยังไม่มีไอจนมาถึงมีไอเข้ามาเนี่ยเรียกว่าอยู่ต่อเนื่องมาตลอดคุณพัฒน์เนี่ย
0: ช่วยขายของทั้งออนไลน์ออฟไลน์เคยทำให้บริษัทหนึ่งจากยอดขาย30ล้านเป็นพัน 2,000 ล้านนั่นบางคิดดูแล้วกันแล้วค่าที่ปรึกษาเดือนหนึ่งก็สามแสนห้าแต่ว่ามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยจบแล้วให้คำปรึกษาฟรีนะฮะบางทีนัดเจอกันไปโรงแรมอัมพวาไปต้องไปพักผ่อนด้วยเนี่ยก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเงินนะ
1: ล้อมวงคุยกัน
0: นะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมนะเหลือ20กว่าที่นั่งเองอีกเดือนเดียวจะเรียนแล้ว
1: ครับ
0: สมัครง่ายๆโอนเงินง่ายๆโดยไปที
1: ่ LINE นะครับคุณแหม่มนะ M A M 9145 M A M 9145
0: นี่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกาญจนาเจ้าของคุณการสุโกโมไม่ได้เรียนมาหลายคอร์สแล้วนะตั้งแต่คุณทำคอร์ส AI คุณกาญจนาไม่เรียนเลยนะ
1: เอาพี่นาไม่เรียนเลยเหรอ
0: เออวันนั้นไลน์มาหาอาจารย์ธัญวัฒน์คะนาฟังย้อนหลังเดี๋ยวนาจะสมัครแล้วจะจ่ายเงินยังไงคะเออพามือขวามาด้วยอะไรเงี้ยนะนะแล้วมีท่านที่เคยเรียนคอร์สเก่ามาโทรมาหาแล้วติดต่อคุณแหม่มยังไง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นอนกำลังนอนอยู่พอดี
1: นอนอยู่พอดี
0: ผมก็เลยบอกว่าเอานี่เลยทางไลน์ครับท่าน M A M 9145ด่วนเลยนะครับท่านนะเดี๋ยวไปถามแม่ละเดี๋ยวไปถามแหม่มดูว่ารับสมัครยังไม่ได้มาต้องโทรไปหาหน่
1: อ
0: ยนะครับอันเนี้ยไอ้คุณพัดเนี่ยผมชวนมาเป็นประจำอ่ะเพราะว่าเขาจะมีที่เรียกว่า use case
1: กรณียูสเคส
0: เออคือคำว่ายูสเคสเนี่ยสำคัญมากนะในสมัย AI เนี่ยคือมันเอาไปทำอะไรได้เยอะแต่ตอนนี้ไอคนที่คือมันพูดว่าอาจารย์ธนชาติทำเนี่ยเขาก็เป็นอีกแบบ
1: เขาแง่มุมนึง
0: อาจารย์ธนชาติไม่ใช่ SME
1: คือมันเหมือน personalize มากในการประยุกต
0: ์
1: ทีเนี้ยแต่ถ้าเราธุรกิจใช่ไหมคุณแม่เราก็อยากได้เคสที่มันเกี่ยวกับกิจการเราไง
0: ใช่
1: แ
0: ต่ตอนนี้ไอคุณพัฒน์เนี่ยเขาก็ดูแล SME เป็นหมื่นบริษัทอ่ะเขาก็รู้ว่า SME ต้องการอะไร
1: มีอินไซด์
0: ถ้าถามผมรู้ไหมผมเนี่ยผูกพัน SME อยู่แล้ว
1: ก็เสริมกันไปทัก
0: แล้ว SME เอาไปรับคนซิเอาไปประเมินเนี่ยประเมินผลงานเนี่ยแบบตัวเลยคือมี KPI ต่อตัวเลยทำได้ไหมให้มันสร้าง KPI มันมีพนักงาน10คนเนี่ย10คนเนี่ยมี KPI คนละแบบเลยได้ไหม
1: ได้สิ
0: เอาไปใช้ทางการตลาดยังไงเอาไปใช้ในการเขียนยังไงแล้วต้องเขียนเองไหมเอาไปสร้างเอเจนต์ได้ไหมเอาเอเจนต์ไปสร้างเอเจนต์สัก10ตัวเลย20ตัวเลยได้ไหมหรือว่าเนี่ยใช้ ChatGPT เนี่ยแต่ละวันให้มันทำเลยเช้าขึ้นมามันจะบอกเลยท่านครับเรื่องนี้เอาเช็คราคาทองทุกวันเลยที่9โมงเสร็จ3ทุ่มเช็คเห็นอะไรมันอย่างนี้นะจะบอก
1: อะไรที่เป็นรูทีนที่ทำซ้ำๆนะแล้วเรื่องที่ท่านเสียเวลาเยอะเนี่ยโอ้โหเขาถนัดอันนี้เขาถนัด
0: หรือว่าไปดูซิว่าเนี่ยการตลาดมีอะไรบ้างให้มันรายงานทุกอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเลยว่าต้องรู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยบอกมา
1: ใช่ในแง่แบบintelligence market intelligence ข่าวต่างๆอะไรเงี้ย
0: หรือว่าเนี่ยให้ไปสร้างเอเจนต์ขึ้นมาเพื่อให้มันมอนิเตอร์คู่แข่งขันหลักของเราเนี่ยมันมีอะไร move ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ไปนั่งจะนั่งจะน
1: ั่งอยากให้ดูอะไรบ้างในคู่แข่งแบบไหนบ้างใช
0: ่
1: ไหมอ
0: ันนี้ก็ไอ้เพื่อการตลาดเดี๋ยววันหลังมีคอร์สนึงนะแต่อันนี้คือเกริ่นให้รู้ว่า AI ทำอะไรไม่ควรทำอะไรยูสเคสอะไรนะเนี่ยคือวันแรกนะครับ บันที่สองนี่สนุกเลยเอาคุณอาทิตย์มาแต่ต้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นค่าตัวให้ด้วยนะ
1: ครับ

0: หมายถึงว่า17คิดนะแต่18เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดค่าตัวจะคิดก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้ให้ไง
1: มันโดนตรงนี้แหละ
0: เออใช่ไหมฮะแล้วคุณอาทิตย์ก็มาช้าแล้วมันสนุกไงคือคุณอาทิตย์ก็ไม่ได้คุณอาทิตย์ก็ไม่ได้วาดลวดลายคนเดียวนะผมช่วยคุณไงใช่ไหมเออนะฮะ
1: ร่วมคือผมไปร่วมกับคุณ
0: ใน
1: ว
0: ั
1: ด
0: นะฮะ
1: มีก็จะมีคุณพัดและจริงๆก็คือเพื่อนที่มาเรียนกันนี่แหละ
0: สนุกมากเลยมีอยู่เมื่อ2คอร์สที่แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยช่วยกันนะช
1: ่วยกันนะคนมีประสบการณ์ไงมันก็ต้องใช้เนี่ยแล้วเราก็คือเหมือนเอาผสมลงกันเพื่อนำไปสู่
0: เนี่ยเหมือนบริษัทสีพญาก่อสร้างอันดับหนึ่งของประเทศที่ผมเคยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยท่านประธานส่งทีมงานมาเรียนเลยนะ SBU นี่ส่งมา6คนเลยแล้วเนี่ยไปแล้วมีแล้วก็ไปคุยให้พวกฟังบอกโหเปิดโลกมากเลยอ่ะ
1: เ
0: ปิดโลกมากเลยเออนะฮะหลายคนนี่ยังหลายคนนี่ยังนนเนี่ยซึ่งเป็นขายดีอันดับ2 TikTok ในหมวดหมู่กีฬาเนี่ยเรียนมา3คอร์สแล้วมีคอร์สนึงมาเรียนนะลูกน้องมาเรียนออกไปเลยคิดว่าเก่งแล้ว พาลูกน้องมาแต่ออกไปเลยคิดว่าเก่งแล้วนะ แต่ท่านก็ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวนี่ก็พาลูกน้องมาเรียนแล้วเดี๋ยวมันออกไปไม่ต้องกลัวเราถือว่าเราลงทุนกับคน
1: ใช่ๆๆอันนี้มัน
0: ถ้ามันออกไปก็ออกไป
1: เป็นความเสี่ยงออกไปแล้วก็กลับมาเลยมันก็แล้วแต่ว่ากัน
0: ไปหน้าที่เรามันก็สร้างคนอยู่แล้วออกไปถ้าเราก็อย่าไปมีปัญหาก็ถือว่าเป็นเครือข่ายกันไปอะไรทำนองนี้นะ
1: วิถีของผู้ประกอบการ
0: คนบอกเฮ้ยมึงพูดอะไรกันเนี่ยแล้วกูจะสมัครยังไงฮะ
1: เอามาไลน์นะเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนในไลน์นะ MAM9145
0: ก็ที่แมมเหมือนนะ M ก็มันนี่นะ MAM9145 นะ MAM9145 ก็วันที่2เนี่ยก็คือเอาเคสท่านจริงๆอ่ะมาคุยกันเอามาคุยกันหน้าชั้นเนี่ย
1: ครับ
0: พูดตรงๆ AI ไม่ใช่ทุกสิ่งอ่ะ
1: ถูก
0: แต่เพียงแต่ว่าธุรกิจท่านเนี่ยมันจะประคองไปได้ไหมแล้วพอประคองไปแล้วมันจะกลับมารุ่งเรืองได้ไหมหรือว่ามันติดขัดตรงไหนหรือว่าควรจะไปทำอีกธุรกิจหนึ่งเพิ่มไหมเนี่ยอันเนี้ยผมกับคุณอาทิตย์ช่วยกันขยี
1: ้
0: คุณอาทิตย์ก็จะเป็นเพียวรี่มนุษย์ผมก็จะบวกเหมือนผมก็เป็นไฮบริดบวก AI ไปด้วยสนุกที่สุดได้ความรู้ที่สุดถ้าไม่พอเรามาต่อกันในห้องในห้องไลน์ก็ได
1: ้
0: หรือว่าจะโทรคุยกันก็ได้ส่วนตัวก็ได้หลายคนก็มาโทรคุยกับผมนี่แหละคือพูดง่ายๆคือเราสร้างคอมมูนิตี้เราก็ไม่ได้เอาคนไหนมาเรียนแล้วก็แฟนรายการเรามานี่แหละเป็นคอมมูนิตี้พอเราไม่รู้เราก็จะอยู่นานแค่ไหนนะเราก็อยากจะเนี่ยชวนท่านมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันผมบอกท่านดูฟังเลยนะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะแย่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอมันแย่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องรวมกลุ่มกันเหมือนกับอย่างเราก็จะเหมือนกับเราสร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่งเราก็บรรทุกเฉพาะพวกเราอ่ะมันโนอาไปช่วยใครได้ที่ไหนก็ช่วยแต่พวกเราไงล่ะโนอาก็เอาไปไม่ได้เอาไปเยอะนะของเราก็เหมือนกันเราสร้างเรือก็เอาเนี่ย
1: จำกัดมีคอขวดอยู่
0: ใช่ไหมเราก็เอาคนที่เรียนของเรานี่ขึ้นเรือคนที่ไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้จักไงถึงแม้จะเป็นแฟนรายการเราไม่เห็นไงใช่ไหมเห็นหน้าเห็นตากันอะไรทำนองเนี้ยบางทีแบบมาเจอกันก็สนุกแล้วอะหรือบางทีเนี่ยก็นัดกันไปที่โรงแรมอัมพวานี่ก็นี่แหละก็ไม่ได้คิดค่าอันนั้นเท่าไหร่เราก็ค่าห้องอะไรก็จ่ายไปแต่ว่าไอ้ที่มานั่งคุยก็ไม่ได้เก็บตังค์อะไรเงี้ยเรามีประจำนะฮะทำอย่างนี้มา10ปีแล้วนะ11ปีแล้ว11ปีปี21แล้วนะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะเหลือ20กว่าที่นั่งเองนะ
1: ครับ
0: กลางๆแล้วนะตรงนี้
1: อ่ะนะหยิบไลน์ขึ้นมาแล้วเพิ่มเพื่อแล้วสมัครไปเลยนะฮะ MAM9145
0: ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัด

0: ชนเราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันท่านผู้ฟังแล้วว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะ
4: ครับ
3: ก็เป็นทั้งโลกอ่ะแต่ว่าประเทศที่มันเก่งแล้วก็ใหญ่แล้วผู้นำมันมีความสามารถเนี่ยมันก็จะพัมพาประเทศไปได้ใช่ไหม
4: รับมือ
3: แล้วก็ในยุคนี้อย่างก็ไอ้แคนาดานี่ก็นั่งตามอเมริกาต้อยต้อยมันดีก็ดีอเมริกาบางว่าเป็นรัฐที่51ไหมบี้บี้บี
4: ้
3: อันนี้นี่ก็เรียกว่าต่อต้านไงก็จะพยายามไปเป็นคล้ายๆกับสมาชิกใหม่ของ EU อะไรพวกเนี้ยนะพยายามสู้อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
4: ต่อรอง
3: ในระดับประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าในระดับบริษัทเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมไหนแต่ในระดับที่เรียกว่า SME เนี่ยมันก็แย่นะ SME ที่เก่งเนี่ยมันมีประมาณ0.1% นะเก่งมากๆอ่ะแล้วก็ที่ไปได้เนี่ยมันก็มีไม่เกิน20เอง
4: อ
3: ีก80เนี่ยมันก็เกษตรกสนนะแต่ว่าถ้าท่านมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าท่านไปได้ตามเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราอ่ะอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าอย่างกรณีเวลาทำธุรกิจมามันดีคือดีมันมีบริษัทเก่งขึ้นมาเลยบริษัทเก่งขึ้นมาเลยเง
4: ี
3: ้ยพอเวลามันเปลี่ยน
4: อุตสาหกรรม
3: business model มันเปลี่ยนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเปลี่ยน business model เงี้ยอย่างรถอย่างเงี้ยกลายเป็น EV ไอ้จีนในที่ล้าหลังที่สุดนะต้องไปลอกคนโน้นคนนี้เงี้ยโอ้กลายเป็นผู้นำเลยนะ
4: ใช่ไหมกลายว่าความไม่มีในเว็บก่อนหน้าเนี่ยช่วยให้เวฟใหม่เนี่ยเขาไปได้ชิวไม่ต้องมองผัวหน้าผัวหลัง
3: ใช่ไหมทีนี้คำถามก็คือเอาแล้วอย่างนั้นในโตโยต้าไปเล่นเกมนั้นไห
4: ม
3: ไปเล่นเกม EV ไหมไม่โตโยต้าไม่เล่นเกม EV โตโยต้าก็ protect existing business ก็ play เกม hybrid play เกม hybrid
4: ก็รู้มันตอบโจทย์ได้อีกจำนวนมากเหมือนกันในสภาพการเปลี่ยนแปลง
3: นะเราพูดง่ายๆคือผมก็ไม่ต้องไปเนี่ยไม่ต้องไปเสียบปลั๊กแล้วไฮบริดของญี่ปุ่นดีด้วยไม่ต้องเสียบปลั๊กใช้แรงเฉื่อยจากในนั้นแทนนะรถยนต์แทนนะไม่ใช่ว่าเป็นเสียบปลั๊ก EV ก็เสียบปลั๊กถ้าเป็นเสียบปลั๊กไฮบริดแบบเสียบปลั๊กมึงก็เป็น EV ไปเลยนะจะมาไฮบริดเสียบปลั๊กทำไมยังผมไม่ให้ผมไปซื้อรถมูดบีเอ็มอย่างเงี้ยไฮบริดเนี่ยเสียบปลั๊กนั้นวิ่งใน40กิโลผมไม่เอาหรอกนะวิ่งไปซื้อเสียบปลั๊กตั้งนานวิ่งใน40กิโลเอง
4: ใช่ไหมมันมีเงื่อนไขของมันเงื่อนไขของมันแต่ละ
3: อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างเรื่องการเรียกว่า protect existing business
4: ปกป้องแต่ปกป้องไม่ได้หมายความว่าอะไรนะกอดแบบเดิมไว้ใช่ไหมและกะว่าจะทำแบบเดิมไปตลอดนะคำว่า protect เนี่ยหมายความว่าหาโอกาสในการรักษาและปรับตัวในแง่มุมที่มันเหมาะสมกับกิจการของท่าน
3: แต่อย่างเรากอดคอกันไว้เนี่ยอย่างเราเนี่ยที่คอร์สเราเนี่ยกอดคอกันไว้อย่าให้ใครเจาะกระโหลกเข้ามาไม่ได้เราต้องกอดคอพาขึ้นเรือโนอาลอยไปสวายแบบไอ้สวายเนี่ยเซอร์ไปว่าเหนือวายไปชีวิตเหมือนลอยคนอื่นจะจมแล้วเราไม่จมอ่ะ
4: โอ้โหนี่มันร่วมคิดร่วมสร้าง
3: ใช่ไหม
4: ต่อยอดธุรกิจนะ
3: เออ
4: แต่นี่ปกป้องธุรกิจก่อนตอนนี้เออ
3: ใช่ไหมไอ้คนที่ให้เราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยบางทีทำอะไรก็ไม่มาfollow up ให้เรารู
4: ้
3: นะตอนนี้ถ้าใครให้เราไปที่ปรึกษาเนี่ยต้อง follow ให้เรารู้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่เพราะผมว่า
3: อะไร
4: สำคัญไม่ให้ไอเดียนะหรืออะไรไงนะมันสำคัญคือกระบวนการต่อเนื่อง
3: ใช่เมื่อวานนี้นั่งคุย
4: ต่อเนื่อง
3: เมื่อวานนี้นั่งคุยกับไอ้ตัวไอ้คลอทของผมเนี่ยนะ
4: ครับ
3: ผมก็คุยเรื่องเฟรมเวิร์กอะนะ
4: เฟรมเวิร์ก
3: ผมก็บอกเนี่ยผมยังไปซื้อไอ้หนังสือ Competitive Strategy ของ Michael Porter นะที่ออกมา1980ผมไปซื้อใหม่เล่มนึงกันก่อนเมื่อเร็วๆนี้เอง
4: 46ปีโอเค
3: มันลดเท่าไหร่ล่ะมันพิมพ์ใหม่อ่ะนะแต่มันก็ลดประมาณ 10% 20% หนูก็ซื้อใช่ไหมนะแล้วก็เนี่ยยังใช้ได้เลยอ่ะก็พิมพ์ใหม่ก็แสดงว่ายังใช้ได้ไง
4: โอ้ยอย่าไปคิดว่าอะไรนะไอ้ของที่มันผ่านเวลาไปแล้วทุกอย่างเท่ากับล้าสมัยถ้าอันนั้นนี่คือความผิดพลาดประการหนึ่งในชีวิตเราเลยนะถ้าเราคิดแบบนั้นอ่ะ
3: ใช่
4: ไม่งั้นโอดิซี่จะมาคุณนิยวัฒน์โอดิซี่มันจะทำใหม่ได้
3: อมตะอมตะ
4: โอ้ยอันนี้หลัก10ปีอันนั้นเป็นพันปีนะ
3: เออ
4: ใช่ไหม
3: แล้วก็เนี้ยแล้วก็เนี่ยผมคุยกับมันว่าไงนะอะไรกันนะผมคุยถึงตัวบลูโอเชียนด้วยเราเนี่ยแหละเป็นคนพูดถึงบลูโอเชียน
4: ช่วงนั้นนะเปิดเพราะว่าจะได้ทั้งอะไรนะสนทนากับผู้เขียนด้วยในช่วงนั้นน่ะ
3: แล้วก็มาบอกว่านี่คือนั่นคือเหตุที่ Competitive Strategy และ Competitive Advantage หนังสือยังขายได้อยู่นะไอ้คอร์สก็บอกพอร์เตอร์อยู่ได้46ปีเพราะเขาไม่ได้เขียนคำตอบเขาเขียนวิธีตั้งคำถามส่วนหนังสือที่ให้คำตอบสำเร็จรูปจะตายไปพร้อมกับยุคที่คำตอบนั้นขายได
4: ้
3: ทำไมหนังสือพิมพ์1980ยังพิมพ์ขายส่วนปี2005เริ่มถูกลืมก็คือ Blue Ocean Blue Ocean ให้เคสที่หมดอายุ Kirk De Sorrel ปิดกิจการในปี2020ไปแล้ว
4: โอ้คณะละครสัตว์แห่งดวงตะวันนั่นนะของ
3: Yellow Tail โดนไล่ทันเคสตายเมื่อไหร่ความน่าจะถือหายไปด้วยก็เหมือนอาจารย์โชติอ่ะพอเคสตายดีเนี่ยไอเดียนเหนือดวงนี่จากหลักล้านเหลือหลักพันเองอ่ะพอเตอร์ให้เครื่องมือวิเคราะห์ Five Force ไม่เคยบอกว่าใครจะชนะมันบอกแค่ว่าให้ดูตรงไหนเครื่องมือไม่หมดอายุเพราะมันไม่เคยทำนายอะไร
4: แต่มันให้กรอบวิธีมองจัดการแ
3: ม่มันให้เฟรมเบอร์
4: เป็นห้ากลุ่มแล้วเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องคิดถึง5เรื่องนี้ก่อนเพื่อประเมิน
3: ใช่ใช่
4: ยังไง
3: ซึ่งหมายถึงว่า
4: ดูทันปีก็ต้องอย่างนี้แหละ
3: ซึ่งหมายถึงว่าไอ้ตัว forces เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อย
4: ๆ
3: ใช่ไหมนี่คือผลที่ว่าทำไมหนังสือเทรนด์ทุกเล่มเป็นสินค้าบริโภคทันทีคือพูดง่ายๆอะไรที่เป็นเทรนด์ก็มาขายเลย
4: เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้บางทีออกช้าก็คือตลาดวายตลาดวาย
3: แล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้มันจะมีหนังสืออย่างนี้ใน Amazon นะโอ้ยเป็นกระดาษเนี่ยแพงจัดเลยเป็น Kindle เนี่ยบางที1เหรียญ 0.99 ไอ้พวกนี้ให้ AI เขียน
4: โอ้
3: ผมเคยโดนหลอกมาแล้วสั่งซื้อมาพิมพ์โคตรห่วยเลยนะให้ AI เขียนส่วนหนังสือเฟรมเวิร์กเดี๋ยววันหลังให้คุยกันต่อกันละกัน
4: หมดเวลา
3: แล้วท่านผู้ฟังนะแต่พวกนี้อยู่ต่อนะ
4: ครับผม
3: Protect your existing business ปกป้องธุรกิจหลักที่ยังมีอยู่ในมือท่านนะครับพบกันใหม่นะครับเราต้อง
4: คุย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

ม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะ

0: 30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
0: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
0: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูรนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านฟังครับ
2: ก็ยังอยู่กับเรื่องของคือรายการเราเนี่ยเราบางทีเราก็คุยไอ้สถานการณ์ที่เรียกกันว่าแมโครหรือภาพรวมนะแต่บางเรื่องเนี่ยก็จะไม่คุยแล้วเพราะว่าบางทีภาพรวมไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราก็รู้แล้วอย่างในเมืองไทยเนี่ยมันก็รู้กันอยู่อะนะพูดไปก็บางทีมันก็พายเรือพายเรือในอ่างอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะตอนเนี้ยผมก็เจาะมาที่หัวใจเลยดีกว่าว่าคือตอนเนี้ยมันก็จะดาวเทิร์นไปเรื่อยๆนะ
3: แนวโน้ม
2: ได้ดาวเทิร์นไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อย
3: ให้ใหญ่นะ
2: คือถ้าเราปล่อยให้จีนเนี่ยมันได้เปรียบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะมันก็จะคือพูดง่ายๆถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจก็ไม่ช้าคุณก็ต้องบอลลูน
3: อ
2: ่ะแต่บอลลูนเนี่ยมันก็คือบอลลูนมันแก้ชั่วคราวอ่ะแล้วคนที่บอลลูนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องลิ่มเลือดมากกว่าไอ้ตัวบายพาสด้วยแต่คนที่บายพาสเนี่ยมันก็ต้องระวังว่ามันเป็นเส้นเลือดดำไงมันไม่ได้ดีเท่าเส้นเลือดแดงมันต้องระวังตัวตลอดเวลาอาหารการกินออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยก็อยู่ได้นาน
3: อ่
2: ะ20-30ปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังทำตัวเหมือนก่อนที่จะบายพาสเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะคือสุดท้ายอ่ะคนเราอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง
3: ครับ
2: พอถึงเวลาคือมันจะตายนะมันก็จะต้องเปลี่ยนนะเรียกว่า change or die อ่ะ
3: อะไรเรียกอะไรมันจะเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดอ่ะ
2: มันก็ใช้ได้ทั้งธุรกิจแล้วก็ชีวิตด้วยใช่ไหมครับเมื่อวานนี้คุยอะไรไปนะคุณอาทิตย
3: ์ครับเราคุยเรื่องการปกป้องนะกิจการในปัจจุบันใช่ไหมแล้วเราคุยว่าเวลาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำแนะนำพื้นฐานเลยคือไปปรับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรเฉียบขาดนะแบบที่มันแอคทีฟไปเลยแต่ทีเนี้ยคุณในวันก็ยกเคสแล้วว่าเฮ้ยมันมีหลายเคสนะที่เราคิดแบบนี้นะยกตัวอย่างก็คือ Home Depot เนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยในอเมริกานะปรับเนี่ยตัดตัวเลขเยอะและตัวเลขที่ตัดดันเป็นคนและกิจการนั้นดันเป็นตัวขับเคลื่อนน่ะคือคนขายใช่ไหมพอตัดคนขายออกเนี่ยมันไม่ได้ตัดแต่ต้นทุนวันนี้ที่ตัดเนี่ยออเดอร์มันอาจจะได้แต่ว่า

0: ค้าอาจจะไม่กลับมาซ้ำใช่ไห
1: ม
0: อัตราระยะยาวเนี่ยอัตรากำไรมันก็ลดลงยอดขายก็ลดลงอันนั้นคือชะตากรรมที่เกิดขึ้นจนสุดท้ายคนที่โดนตัดออกนี่คือ CEO นะบอร์ดก็เอา CEO เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแทน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาดูว่าไอ้ตัว core คือตอนหลังเนี่ยพอเวลาเราทำอะไรได้อะเราก็จะทำไปเรื่อย
0: ๆเออ
1: คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเวลาทำธุรกิจอะไรอ่ะก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคือในช่วงเศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมขยายเรียกว่าปริมณฑลออกไปมากมายนะครับ
0: ไหลไปได้ไหลไปได้ท่าเดิมอ่ะไหลไปได้เรื่อยๆอ่ะโมเมนตัมมันก็ได้หน่อย
1: เห็นอะไรก็อยากจะทำหมดใช่ไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้พอเศรษฐกิจเนี่ยมันลงอย่างต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: อันนี้ผมก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะว่าอยู่ในธุรกิจไหนผมบางธุรกิจเนี่ยมันลงเหวเลยอ่ะอย่างธุรกิจสื่อเนี่ยมันลงเหวเลยนะ
0: อ
1: ย่างธุรกิจสื่อเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็เริ่มมีโซเชียลสัก15ปีที่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: คนก็ยังไม่ได้เล่นมากแต่พอ 4G เนี่ยมันถูกมือถือเนี่ยมันก็ถูกลงใช่ไห
0: ม
1: คนมันก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผสมกับโทรทัศน์เนี่ยมี20กว่าช่องด้วย
0: ไ
1: งก็ไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ไหมทางเลือกมากมายไกลกอง
1: ถูกซ้ำเติมจากโควิดอีกคนก
0: ็
1: ออกมาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็อยู่กับมือถืออย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ติ๊กตอกอะไรอีกใช่ไหม
0: ติ๊กตอกมาดีติ๊กตอกมาช่วงนั้นพอดีเยอะๆ
1: พอรัฐบาลให้อะไรต้องสแกนต้องลงทะเบียนอะไรเงี้ยคนเฒ่าคนแก
0: ่
1: ก็ไปกันหมดเลย
0: ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านพฤติกรรมมวลชนอันนี้
1: คุณคิดดูดีว่าสรยุทธรายการไอเนี้ยไ
0: อเรื่องเล่
1: าเช้านี้
0: อ
1: ่ะยังต้องมาท่านผู้ชมกำลังชมเรื่องเล่าเช้านี้ทางออนไลน์นะใครที่ต้องการจะลงโฆษณากัน
0: ได้
1: สรยุทธต้องมาทำแบบนี้เหรอเบอร์หนึ่งนะ
0: ต้องมาขายอันน
1: ี้ตอนเช้าเนี่ยสรยุทธนี่เบอร์หนึ่งนะ
0: แต่ก่อนก็คือแย่งกันต่อคิวใช่ไหม
1: เออโหเมื่อก่อนนี้ต้องรอคิวอ่ะ
0: รอเท่าไหร่อ่ะ
1: เออนะฮะ
0: เพ
1: ราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาท่านผู้ฟังเนี่ยนะไปลดคอร์สละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปนั่งดูเองว่ามันไหนเป็นคอร์สเดี๋ยวไปถึงที่ไปตัดเหมือนไอ้บุรุษพยาบาลเนี่ยจะตัดผ้าก๊อซไปตัดนิ้วเด็กด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
0: เออนี่แหละ
1: เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเออมันมีข่าวท่านจำไหมนี่เด็ก1ขวบเข้ามาเป็นไข้เป็นไข้เสร็จแล้วก็ให้น้ำเกลือพอได้เขาจะเด็กจะออกโรงพยาบาลมาก็ต้องตัดไอ้สายน้ำเกลือใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ก็ไปเอากรรไกรตัดแล้วนิ้วเด็กมันเล็กแล้วก็ตัดแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยเหมือนกับยัดเข้าไปในผ้าก๊อซแล้วก็ตัดไปตัดนิ้วเด็ก
0: โอ้ย
1: ก็ถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วก็ค่อยๆดึงผ้าก๊อซออกมาหนูนะจ๊ะแกเจ็บหน่อยนะก็เอาน้ำมันอะไรก็ได้ให้มันดึงผ้าก๊อซแต่ตัวเด็กก็ไม่เจ็บอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วค่อยๆดูแล้วก็ดูซิว่านิ้วนะคะค่อยๆนะไม่เป็นนะ
0: ให
1: ้ป
0: ั
1: จจุบันครับไม่ใช่ตัวเองไปตัด
0: อ
1: ันเนี้ยไอ้นิ้วเด็กนี่ไม่ใช่คอสเป็นแอสเซท
0: โอ
1: ้
0: ไม่ได้เลย
1: เออบางคนเนี่ยไปตัดเนี่ยเป็นแอสเซทอย่างกรณีโฮมดีโปซึ่งคือเหมือนโฮมโปนี่แหละคือไปเอาพนักงานที่คอยไอ้ช่วยเหลือลูกค้าออกไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่เข้าอ่ะสิ
0: โอ้คุณเฮวัตถ้าในเคสนั้นถ้าเปรียบเทียบกับกรณีเด็กนะอันนั้นไม่ใช่ตัดโดนนิ้วด้วยนะ
1: เออตัดหัวใจเลยน่ะ
0: เออไปโดนขั้วหัวใจแล้วนะ
1: นะ
0: เออ
1: แล้วก็ดีระยะสั้นเหมือนเราคบกับจีนน่ะดีระยะสั้นสมัยรัฐประหารน่ะไม่มีใครครบไอ้จีนก็เนี่ยเที่ยวหูกันน่ะเออไอ้หัวช่วยลื้อเลยพี่น้องกันไงไม่พูดเรื่องการมงการเมืองอะไรเนี่ยไปมาอีกทีหนึ่งขาดดุลมันไป 3.3 ล้านล้านนะปีนี้
0: ใช่ไหมแล้วพอมันผ่านเวลามาแล้วเนี่ยมันเรื่องบางเรื่อง
1: ทำไปไม่ได้แล้ว
0: เออใช้คำนี้แหละ
1: ทำไม่ได้แล้ว
0: เจฟเบโซสบอกเลยว่าการตัดสินใจที่สำคัญเนี่ยแยกให้ออกก่อนนะว่าเรื่องไหนเนี่ยมันยูเทิร์นไม่ได้เรื่องไหนมันยูเทิร์นได
1: ้เออมาจาก
0: ไหนเรื่องใหญ่
1: เรื่องไหน

0: มันจะ
1: ไม่ได
0: ้เออผมจะกลับไปซื้อ Everything Store อยู่ไม่ได้นี่มันดำแล้วเนี่ยมันดำแล้วนะเนี่ยนะสมบัติบุญงามมนงคุณอาทิตย์รู้จักไหม
1: เออคุณพี่หนูลิงเหรอ
0: เออหนูลิงหรือว่าบก.อะไรจุดนี่เขาคุยบก.อะไรจุดนี่เขาคุยแต่เรื่องการเมืองเอ้ยในสว.นี่จะไปชุมนุมอะไรกันดีไหมเออหรือว่าอีอะไรเงี้ยนะล่าสุดคุยเรื่องเนี้ยเออไม่โรงงานจะไม่เหลือแล้วเนี่ยต่อไปเราซื้อจากจีนมานี่ไม่ใช่เรื่องชาตินิยมอะไรนะอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีของเลยนะตอนนี้โรงงานมันเจ๊งหมดสู้จีนไม่ได้อะ
1: ไอ้ผมว่าไอ้เรื่องนี้สำคัญมากเลยคุณนิวัฒน์เพราะว่าเราอ่ะบางทีลืมคิดเห็นแต่ธุรกรรมตรงหน้าเท่านั้นเราไม่ได้เห็นว่าอีกข้อต่อไม่เห็นบางทีไม่เห็น
0: แม้
1: แต่
0: ความมั่นคง
1: แล้วรวมกันแล้วถ้ามันเป็นระบบเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรอ่ะอันนี
0: ้คือ
1: ประเด็นนี่มันคือต้องมองมุมมองเชิงระบบให้ได้อ่ะคิดแบบเชิงระบบ
0: ให้ดูดิอเมริกาเนี่ยพอช่วงโควิดไม่มีหน้ากากอ่ะของเรานี่นะท่านผู้ฟังเราจะต้องขึ้นภาษีจีนนะผมจะบอกให้นะไม่ใช่ให้มันเข้ามาราคาถูกไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล
1: ้
0: วทำลายไอ้โรงงานต่างๆเนี่ยทั้งหลายแหล่ซึ่งไม่มีทางสู้มันเลยยกเว้น
1: โ
0: รงงานคุณกาญจนาโง่เท่านั้นน่ะที่จะสู้ได้นะคุณกาญจนานี่เขาทำไอ้เก็บการนักเรียนเพราะว่าที่จีนมันไม่มีชุดนักเรียนไงพอที่มีชุดนักเรียนปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีคำขันนักเรียนที่ผลิตเยอะๆไงใช่ไหมอ๋อ
1: ไม่มีเศรษฐกิจ
0: แต่คำขันอื่นเนี่ยมันสบายเลยแต่คำขันนักเรียนเนี่ยมันไม่มีเข็มขันนักเรียนที่จะผลิตทีเป็นร้อยๆเป็น 30-40 ล้าน
1: นี่ถือว่านี่เป็นระบบสลัดเฉพาะ
0: เ
1: ออความของประเทศเรานั่นแหละนะ
0: ใช่ไหม
1: แบบเฉียดรอดไปได้โอ้
0: ใช่ไหมเออแล้วยังซูกาโม่มีกี่เจ้าล่ะใช่ไหมยังผมยกตัวอย่างเรื่องกะละมังเนี้ยกะละมังซิลิโคนที่พับได้เนี่ย60กะละมังบ้านเราพับไม่ได้นี่ต้องเป็นร้อยอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วโรงงานกะละมังก็ต้องเจ๊งหมดใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาเกิดศึกสงครามขึ้นมาคุณเอาอะไรใช้ล่ะ
1: อ
0: ันนี้ลิงโพสประเด็นนี้นะคิดดูผมไม่พูดเรื่องการเมืองเขาหรอกแต่ว่าเนี่ยแล้วคนที่ผมไม่รู้ก็โพสนะ
1: ถึง
0: คนที่แชร์เนี่ยรู้สึกจะเป็นพี่หาวหรือว่าดับเบิลมาอดีตก็ไม่รู
1: ้โ
0: อ้ก็แสดงว่าเรื่องนี้มันกระทบคนแน
1: ่เศรษฐกิจ
0: ไปข้างหน้า
1: เศรษฐกิจเรื่องใกล้ตัว
0: แ
1: ต่อันนี้มันชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขไม่ใช่เรื่อง
0: อันนี้ทางกระทรวงการคลังอะไรเนี่ยนะจะต้องช่วยกันขึ้นภาษีนาโอ้โหของมันถูกจริงๆท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆเราก็แจ้งหมดเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีอะไรใช้นะ
1: อ
0: ย่างไอ้นี่ไอ้กระดาษสีชมพูสีส้มเนี่ยโอ้โหมันขายเป็นพันพันล้านนะถ้าดูฟังไอ้กระดาษสีส้มมาของจีนน่ะขายใน TikTok ขายใน Shopee Lazada เนี่ยผมไม่เคยผมไม่ใช้ครั้งเดียวซื้อแล้วไม่ใช้แล้วต้องยันไว้ไม่งั้นในโรงงานสก็อตกับคีเน็กเจ๊งหมดทำไงอ่ะ
1: หลายบาทหลายบา
0: ทอันนี้เผลอๆต้องมียุทธศาสตร์นะฮะท่านผู้ฟังไม่ใช่มีแต่อุโมงค์โซ่ประธานนะฮะของไอ้รถนี่จะแย่อย่างเดียวนะโรงงานทั้งหลายนี่จะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราผลิตไม่เราไม่ใช่เราผลิตเองไม่ได้เราผลิตสู้ไม่ได้เราเลิกหมดเนี่ยถึงเวลาวิกฤตเราจะทำยังไง
1: อ่ะใช่
0: ไหมแล้วก็ถึงตรงๆแล้วพอเลิกก็ไม่มีการจ้างงานปุ๊บเนี่ยทุกคนเป็นผู้บริโภคจะเอาเงินที่ไหนมาบริโภคล่ะครับไม่มีเงินน่ะ
1: นี่ไง
0: ทำงานนี่ก็โดนไล่ออกเพราะว่าไอ้มันเก่งกว่าไอ้โรงงานนี่ก็เจ๊งเพราะว่าจีนมันถูกกว่าแล้วทุกวันนี้ก็รัฐบาลก็จะแจกไหวแจกก็ต้องมีเงินตัวเองด้วย40 60ก็ต้องมีเงินตัวเองด้วย40ทุกวันนี้ที่จะแจกเพิ่มก็คืออะไร2เดือนเนี่ยเพราะว่ามันมีคนที่ไม่มีเงิน40ไงคนที่ไม่มีเงิน40เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงล่ะใช่มั้ย
1: เราใช้ไม่ได้เพราะว่าลง
0: ไม่มีเราต้องมีไงใช่ไหม
1: แล้ว
0: ถามหน่อยรัฐบาลจะอุดหนุนอะไรค่าน้ำมันอุดหนุนค่าไฟมันจะเอาเงินที่ไหนมาอุดหนุนถ้ามันไม่มีภาษีแล้วก
1: ็
0: ปิดโรงงานไปเรื่อยๆไล่คนออกไปเรื่อยๆธุรกิจแล้วธุรกิจเล่ามันขาดทุนเจ๊งไปเรื่อยๆภาษีมันจะมาจากไหนอ่ะ
1: ใช่ไหมภาษีก็ไ

0: ไม่มีลูกค้าของเขาเรียกลูกจ้างเราลูกจ้างเราก็คือลูกค้าของคนอื่น
1: ใช่แล้วภาษีหลักของเราเนี่ย
0: ไปซื้อเอาเงินนี่ไปซื้อถ้ามันตกงานกันหมดอ่ะใช่ไหมหรือเศรษฐกิจ
1: ภาษีหลักของเราเนี่ยมันก็คือภาษีอะไรภาษีแวด
0: ผ่านการ
1: บริโภคเลยไม่เกิน3ปีเนี่ยต้องขึ้นภาษีแวดนะเนี่ย7เนี่ยอาจจะต้องเป็น8แล้วก็ไปค่อยๆไปเรื่อยๆไม่งั้นไม่มันมีไงได้คุณ
0: โอ้โหนี่ลุมเราเลยนะ
1: รัฐบาลเนี่ยร
0: ี
1: บมีประสิทธิภาพในการขึ้นภาษีด้วยแต่ว่าเนี่ยไอ้ตัวคือ GDP มันคือการผลรวมของการทำงานนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่มันไม่มีงานทำไม่มีโรงงานแล้วก็เราก็ส่งออกที่เยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นทางผ่านให้
0: ประเทศเราเป็นทางผ่านให้มีตัวเลขขึ้นมาว่าทำในแผ่นดินเราเฉยๆ
1: เรายังไม่นับว่าอินโดนี่เรียกว่าดึงโตโยต้ากันหน้าด้านๆโตโยต้าก็ไม่ได้บอกว่าจะไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะขยายแปลว่าไปขยายที่เวียดนามให้เห็นอีก 12,000 ล้าน
0: นั่นชัดๆ
1: ครับนะถามว่าเวียดนามก็เวียดนามมันเศรษฐกิจมันโตปีนึงเกือบ 10% ไอ้ Samsung ไอ้ Apple ไหนอะไรไปกันหมดมันก็มีงานทำพอมีงานทำมันก็มีเงินจับจ่ายไง
0: นี่เขาเรียกมันอยู่ในวงจรขาบวกมีแต่ปัจจัยบวกเสริมกันแล้วก็เป็นลูกโซ
1: ่ถามว่านะวันนี้ใครจะไปกล้ากู้เงิน15ปีซื้อบ้านต่อให้แบงค์ปล่อยด้วยคุณคิดว่าคุณจะมีรายคุณจะมีเงินเดือนอยู่ถึง15ปีเหรอ
0: มองไปแล้วเห็นความมั่นคงในกระแสรายได้ในอนาคตเราหรือไม่
1: อย่างผมเนี่ยอยู่นานบริษัทแต่ผมก็อยู่นาน
0: อ
1: ยู่เป็น10ปีอ่ะแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีคนอยู่นานๆอีกเหรอ
0: ใช่ไหม
1: ถึงคุณจะอยู
0: ่มาก
1: ถึงคุณจะอยู่เขาไม่ให้อยู่ก็ได้เขาไล่คุณออกอ่ะใช่ไหมแล้วถามว่าไอ้หนี้ยาวๆเนี่ยใครจะไปกล้าผู้อ่ะใช่ไหมช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: เป็นย
0: ัง
4: ไงกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าหายกันไปเนี่ยเราได้ตกผลึกความมั่งคั่งแบบว่างอกเงยขึ้นมาไหมนะคะ
0: อันนี้คือพูดกับตัวเองใช่ไหมหายกันไปที่ไหนหายไปกี
4: ่ว่าเดวิล
0: ส์มันนี่เราก็เจอกันทุกอาทิตย์นี่นะไม่ได้หายไปไหนนะเ
4: ดวิลส์มันนี่เคนต์บายเนี่ยก็ในเมื่อมันไม่ได้พูดเรื่องเงินเนาะมันพูดเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยมันสร้างเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องติดอยู่ที่เวลามันไม่เหมือนออฟฟิศอาร์มันไม่เหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องเครียดเพราะมันไม่ใช่การปั่นเงินหรือโม่เงินมันแต่มันเป็นการปั่นเวลซึ่งถามว่าเครียดไหมเครียดแบบนึงแต่เครียดในเชิงการจัดระเบียบตัวเองมากกว่าอยากใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วว่ามนุษย์เราอ่ะเหมือนเรานั่งเนาะเหมือน
0: ครับ
4: จันอ่ะแบบเวลาเรานั่งอ่ะถ้าเราสบายเราก็จะปล่อยแขนปล่อยขาอ้าซ่าหัวแบบไปอิงเอิงอะไรเงี้ย
0: คือเพล
4: ปล่อยเพลแต่ถ้าสมมุติว่าเราจัดระเบียบตัวเองเนี่ยหลังควรจะตรงศีรษะควรจะตรงอะไรต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเอาเปรียบเทียบตัวเองเลยนะเราแบบเพลที่ปล่อยแข้งปล่อยขากับเราแบบที่นั่งตัวตรงแล้วจัดระเบียบกายแขนมือขาอะไรทั้งบอดี้เนี่ยให้เรียบร้อยอะไรดูน่ามองกว่ากัน
0: โอ้อ
4: ันนี้ถามนะ
0: คำตอบดูเหมือนจะไม่ต้องคิดเลยถ้าเทียบกันระหว่างเพลกับอยู่ในทรงเนี่ย
4: ใช่ไหม
0: ครับ
4: เราก็เลยมีความรู้สึกว่าแท้จริงแล้วอ่ะมันการที่เราจะทำให้มันดูดีขึ้นเนี่ยมันต้องไม่อยู่ในสภาวะธรรมชาติจนเกินไปอ๋อ
0: หมายความว่าไม่ปล่อยจนเกินไป
4: มันจะต้องมีระบบและระเบียบอะไรบางอย่าง นะ

0: คือมันจะต้องมีระบบและระเบียบอะไรบางอย่างและหนังสือเล่มนี้มันก็พยายามที่จะจัดระบบให้เราโดยที่เราจะบอกว่าเอ้ยความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยโรบินชามาก็บอกมันมี8ความมั่งคั่งนะเออแล้วก็ค่อยๆไต่ไปทีละความมั่งคั่งนั่นคือว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้ได้เนี่ยมันต้องครบ8อย่างใช่ไหมคะนี่แปดอย่างอันนี้ว่าด้วยอะไรบ้างก็บอกว่าหนึ่งเราจะต้องจัดวินัยของตัวเองก็คือเราจะต้องเติบโตและมีนิสัยในการรักที่จะพัฒนาตัวเองทุกวันสองเราต้องดูแลสุขภาพอันนี้ชัดมากนะคะเพราะว่าอโรคาปรมาลาภาการที่ถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยเงินมันไม่ออกมันก็รวยโดยปริยายอ่ะแต่ทีนี้ถ้
1: า
0: ามัน
1: เหตุ
0: ป
1: ผ
0: ่ว
1: ล
0: ย
1: หลักในการที่คนจะหมดตัวเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: เออโดยเฉพาะในประเทศอย่างไทยหรืออเมริกาอะไรพวกเนี้ยก็คือสุขภาพ
0: คือถ้าหมอเขาป่วยมาค่ายาเท่าไหร่เขาว่าเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายอ่ะมันอยากหายอ่ะนะมันก็เป็นความอยากหายแล้วก็เครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยมันก็ชวนแพงขึ้นเรื่อยๆโดยที่คือมันเจริญมากด้วยไม่ใช่ว่าแบบไปตำหนิว่าของเขาเลวหรืออะไรเงี้ยในเครื่องที่มันเจริญมากสามารถตรวจอะไรได้เยอะเนี่ยก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะอันที่สามก็คือครอบครัวนะเขาบอกว่าถ้าเรามีบ้านที่มันเป็นโฮมอ่ะมันก็เหมือนกับแบบเข้าไปแล้วมันอุ่นใจมันเหมือนที่ฟักตัวเองฟูมฟักตัวเองเนาะแบบเป็นเรียกเซฟโซนเป็นทุกอย่างอะไรเงี้ยเออความเครียดเราก็ไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นครอบครัวก็เป็นอันหนึ่งที่จะทำให้เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าความเครียดทำให้ป่วยแล้วจริงๆแล้วครอบครัวก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ป่วยแล้วจะเห็นอันนี้พูดไปก่อนเนาะเราจะเห็นตลกพวกเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยถ้าเป็นของฝรั่งอ่ะมักจะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนที่พูดถึงครอบครัวและภรรยาว่าได้กระทำอะไรกับเขาบ้าง
1: ดูอาจารย์มี energy มีพลังชีวิตขึ้นมาทันทีเลยแล้ว
0: คือแบบว่ามีผู้ชายคนนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเลยนะในชีวิตเนี้ยเขาไม่เคยต้องตั้งคำถามอะไรมากมายกับชีวิตเลยจนกระทั่งเขามีภรรยาแล้วเขาก็บอกว่าเขาขับรถอ่ะเขาอยากจะจอดที่ไหนก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าไปกับภรรยาจะถามว่าทำไมถึงจอดตรงนี้ ทำไมเราต้องคิดตลอดเวลาหรือเปล่าก
1: ูมีปัญหาละอ่ะแล้วกูมีปัญหาละ
0: ทำไมถึงเลือกจอดตรงนี้อะไรเงี้ย
1: เอาละ
0: พอตัวเองอ่ะหันมาดูตัวเองนะเออจริงว่ะชอบถามว่าเออทำไมถึงต้องจอดตรงนี้แล้วไม่ไปจอดตรงโน้นอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ตั้งคำถามเขาจะถามภรรยาว่าอยากให้จอดที่ไหนแทน
1: อยู่เป็น
0: เพราะฉะนั้นเขาก็คือเขาก็เป็นแบบพวกที่แบบว่าคือตลกใส่ครอบครัวตัวเองเนาะซึ่งหลายครั้งแบบ
1: เพราะนอกจอไม่สนุกเท่าเผาบ้านเราเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่เป็นพวกอะไรวะหมูสามตัวต้องแบบว่าโดนมาปรับ
1: เอาโครงกระดูกในตู้มาแขวนออกมาโชว์ออกมาเล่น
0: ยิงปืนใส่เท้าตัวเองเนี่ยแบบว่าโห
1: เพิ่น
0: มันสุดแล้ว
1: ทีกูออกบนรถนี่ออกไม่ได้พอมาอยู่บนเวทีนี่ขอเต็มที
0: ่ใช่แต่ผู้ชายคนนี้เขาก็มีแบบเหมือนกับโซเชียลมีเดียของตัวเองนะมีความสุขกับครอบครัวดีแล้วเขาก็ออกตัวว่าไอ้เรื่องตลกคือเรื่องตลกอะไรเงี้ย
1: แซวเล่น
0: ไม่ได้จริงเสมอไปหรอก
1: มีความสุขดีไม่ทันแล้วมั้ง
0: นะแล้วก็อันที่สี่ก็คืองานฝีมือซึ่งงานฝีมือเนี่ยพอมันต้องใช้ฝีมือแปลว่าเรากำลังทำให้ตัวเองเนี่ยละเอียดคือว่าเนาะไม่มันเวลาเรามองอะไรสมมติเราจะกินข้าวแล้วเราจ้วงตักข้าวกับเราแบบเลือกที่จะค่อยๆตักเนี่ยมันเออมันละเมียดเหมือนถ้าเราหิวเนาะแล้วกินข้าวแกงแล้วเราก็ซวกแบบใส่แบบซวกๆ
1: ก็คือโยนลงท้องลิ้นเป็นเพียงทางผ่าน
0: เรียกกินกันตายเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบค่อยๆกินอย่างละเมียดนะโดยเฉพาะพวกเชฟเทเบิลนี่จะจัดระเบียบเราประมาณนี้นะเข้ามาทีละคำมาทีอะไรแล้วก็ให้เคี้ยวว่า
1: คนไทย
0: ต้องรู้สึกถึงแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรต้องหลับตาอะไรเงี้ย
1: ชี้นำสุดๆไปเลย
0: ชี้นำสุดๆนะแต่ว่าอีกอันหนึ่ง

0: ถ้าเราไ
1: อ
0: ม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงเชฟเทเบิลเนาะก็
1: อ
0: ค
1: ื
0: ือ
1: ม
0: การปฏิบัติธรรมที่เวลา
1: อื
0: เราไปท
1: ม
0: านเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเคี้ยวค่อยค่อยรู้
1: รู้
0: นะเข้าใจ
1: น
0: กั
1: ะ
0: บมันว่าตอนน
1: ก
0: ี
1: ิ
0: ้
1: นทีละคำม
0: ก
1: ัน
0: ำล
1: เค
0: ั
1: ี
0: ง
1: ้ยวก็ให้
0: จะ
1: รู
0: เป
1: ้
0: ็น
1: ว่าย
0: ัง
1: เ
0: ไ
1: ค
0: ง
1: ี้
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ว
0: ไหม
1: รสเป็นยัง
0: เค
1: ไง
0: ี้ยวเป็นยังไงมัน
1: สั
0: แ
1: ม
0: ข
1: ผ
0: ็
1: ัง ส
0: ม
1: เ
0: ั
1: ป็
0: น
1: น
0: อ่
1: ย
0: อ
1: ัน ง
0: มัน
1: ไง
0: นิ่มอะไรเงี้ยแต่นันทพรไปครั้งแรกเนี่ย
1: อ่า
0: เป
1: ฮ
0: ็น
1: ะ
0: คนแรกเลยที่ลุกไ
1: ท
0: ป
1: ี
0: เ
1: ่
0: ติมรอบสองอร่อยเขาลืม ลืม
1: ไม่ได้กิ
0: พ
1: น
0: ระ
1: เอารู้ตัวเอาก
0: ไม
1: ิ
0: ่
1: น
0: รู้ตัวเลยไม่ร
1: แ
0: ู
1: ล
0: ้
1: ้ว
0: ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าหิวไง
1: รู้ว่าหิวแล้วรู้ว่าอร่อยด้วยอ่ะ
0: อร่อยจริง
1: ก็
0: ๆน
1: ให้
0: ะ
1: รู้ไงกินก็ให้รู้ไงก็รู้ไงว่าอร่อย
0: รู้ว่าอร่อยนะก็พอมันย้อนกลับไปก็แปลว่าจริงแท้จริงแล้วเราก็ยังไม่ได้เท่าทันเนาะเพราะฉะนั้นงานที่มันเป็นงานละเอียดเนี่ยจะทําให้เราค่อยๆเท่าทันมันทีละน
1: อ๋
0: ้อย
1: อผมก็
0: ไม่พรีผาม
1: ฟังดูประหนึ่งว่าไม่ได้เน้นที่เราทําผลงานเท่ากับผลงานอ่ะมันย้อนกลับมาทําอะไรบางอย่างกับเรา
0: ใช่นะก็คือเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นเราอาจจะบอกว่าเอ้ยชามาเขากำลังจะให้เราทำอะไรเนาะเรายังไปไม่ถึงอันที่ห้าก็คือเงินเนาะความมั่งคั่งก็คือมันก็ต้องเริ่มที่เงินไอ้ไม่มีเงินเนี่ยมันลำบากนะมันลำบากเพราะว่าทุกอย่างจะเดินจะเหินจะกินมันต้องใช้เงินนะคะเดี๋ยวชามาเขาจะพูดว่าเงินในความมั่งคั่งในนิยามของความมั่งคั่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อันที่หกก็คือวงสังคมซึ่งอันนี้ก็จริงก็คือว่าในเพื่อนที่ดีเนี่ยก็จะสามารถอนุเคราะห์เราได้ในหลายๆมุมโดยที่เราทั้งสองฝ่ายไม่ต้องใช้เงินนะบางทีก็เป็นเน็ตเวิร์กบางทีก็เป็นแอดไวซ์เนาะบางทีเจอคนที่ให้คำแนะนำดีๆหรือกระตุ้นให้เราสามารถคิดอะไรบางอย่างได้อันที่เจ็ดคือการผจญภัย
1: การผ
0: อัน
1: จ
0: ท
1: ญ
0: ี่
1: ภ
0: แ
1: ั
0: ป
1: ย
0: ดก็คือการช่วยเหลือการช่วยเหลือในที่นี้หมายถึงการช่วยเหลือคนอื่น
1: โอ้
0: ซึ่งจริงๆมันก็คือเอาถ้าเรามองนะมันก็คือถ้าเป็นเราจะเรียกว่าบุญคุณเนาะคือถ้าเราไป
1: โอ
0: ท
1: ้
0: ําบุญคุณต่อใครอ่ะในทางกลับกันอ่ะการกตัญญูกตเวทิตามันก็มันก็จะมีการสํานึกในบุญคุณแล้วในที่สุดก็อยากตอบแทนโดยที่เราไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องไปร้องขอหรือไปล้ำเลิกบุญคุณนี่ก็คือ8อย่างของระบบที่โรบินชามาจัดนะแล้วเราก็ยังอยู่ในอย่างที่หนึ่งมาหลายหลายสัปดาห์มากครั้งแรกตัวเองก็ตั้งใจว่าจะกระโดดแต่มีความรู้สึกว่าการที่เขาเริ่มต้นเรื่องความมั่งคั่งประการที่หนึ่งว่าด้วยการเติบโตว่าถึงนิสัยการพัฒนาตัวเองเนี่ยแท้จริงแล้วอ่ะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่าพัฒนาฝีมือที่ฉันจะเก่งเลขเก่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่การพัฒนาตัวเองคือการสํานึกว่าเรามีศักยภาพที่ดีบางอย่างและเราสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างคือมันเป็นการบ่มเพาะการนับถือตัวเองในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้สึกนับถือตัวเองตระหนักถึงความศักยภาพอย่าใช้ข้อความสามารถเพราะหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราสามารถไหมอ่ะแต่เรารู้ว่าเรามีศักยภาพในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็จะทําให้เราแบบอยากจะเริ่มลองแล้วเขาก็พูดว่าสิ่งหนึ่งที่นอกจากจะเคารพตัวเองตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองแล้วเนี่ยก็คือต้องไม่กลัวนะต้องไม่กลัวเขาก็บอกว่าความกลัวก็เหมือนผีซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งนะที่เวลาอาจารย์กลัวผีอ่ะสุดขีดนะเราเคยคุยหลายครั้งว่าอาจารย์เป็นพวกปอดแหกกลัวผีเนี่ยแต่ถ้าเราลืมตาแล้วจ้องมันจริงๆอ่ะไอความกลัวนั้นนะมันก็หายไปได้เหมือนกันก็คือการจัดการกับความกลัวครั้งๆเราเห็นอะไรไหวๆวูบๆเนี่ยเราก็จะไม่กล้ามองเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเพ่งแล้วเดินเข้าไปมองมันจริงๆว่าคืออะไรวะจริงๆแล้วอาจจะเป
1: ม
0: ็
1: ี
0: น
1: ไหมใช่ไหมเจอไหม
0: จิ้งจกตุ๊กแกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือมันอาจจะมีสิ่งนั้นจริงๆก็ได้แต่พอเขารู้ว่าเราเพ่งมองอ่ะเขาก็อาจจะหายไปอันนี้ก็
1: โอ
0: พู
1: ้
0: ดไปอีกมิติหนึ่งเนาะซึ่งไม่รู้จริงไหมเนื่องจากดิ
1: งั้
0: ฉ
1: น
0: ัน
1: แส
0: เป็
1: ด
0: นค
1: ง
0: น
1: ว่า
0: ป
1: อ
0: ว
1: า
0: ด
1: จ
0: แห
1: ารย
0: ก
1: ์กลัวเนี่ยมันกระบวนการกลัวจริงๆมันอยู่ข้างในมากกว่าอยู่ข้างนอ
0: ใช
1: ก
0: ่ใช่ก็คือการจัดระเบียบใจอ่ะว่าเอ้ยแบบลองสักตั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอะคำว่าลองสักตั้งหนึ่งส่วนใหญ่เราจะอยู่ข้างนอกเนาะเช่นเราลองวิ่งสักอันนึงเราลองไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แบบเรายังไม่เคยลองใจตัวเองว่า
1: โอ
0: เอ
1: ้
0: ้ยเราจะข้ามอุป
1: มัน
0: สร
1: อ
0: รา
1: จ
0: ค
1: จะมี
0: ส
1: ห
0: ัก
1: ุบ
0: อย่า
1: เ
0: ง
1: ห
0: หนึ่งได้ยัง
1: ว
0: ไง
1: มี
0: เอ
1: ไ
0: ออ
1: สิ่งกีดขวางอยู่ภายในใจ
0: ใช่
1: ไม่ต้องออกไปวิ่งแต่
0: ไม
1: ว
0: ่
1: ่
0: ต้
1: า
0: องออกไปวิ่ง
1: อยู่ที่การกระโดดข้างใน
0: นะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วอะมันก็คือการจัดระเบียบกับความคิดของตัวเองเนาะที่เฮ้ยเอาสักตั้งหนึ่งแล้วลองไปดูนะคะ

0: ก็แล้วก็เขาก็บอกว่าให้เลิกพูดคําว่าจะลองคือทําเลยอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเรามองนะมันเป็นการพยายามจะผลักดันตัวเองคือตัดคําที่มันเป็นคําอุปสรรคอะเช่นคําว่าจะลองกับคําว่าทําอะไรเงี้ยคือจะลองมันจะมี
1: ยักแย่ยักยันนัยยะว่าพร้อมจะถอย
0: เออ
1: พร้อมจะเลิกพร้อมจะเลิก
0: พร้อมจะเลิกกับ
1: นะ
0: จะทํา
1: คล้ายๆว่าเมื่อเจอเหตุอะไรก็ไม่รู้เล็กใหญ่อุปสรรคโผล่ขึ้นมาหนึ่งอย่างเราก็พร้อมจะหยิบอันนั้นมาเป็นเหตุผลในการที่จะถอย
0: จริงอันนี้จริงนะคือถ้าจะลองเนี่ยมันมีตั๋วมันมีการตีตั๋วออกอ่ะมันเปิดตั๋วออก
1: ถูกแล้วออกได้ทุกเวลาด้วยนะไม่ใช่คือลงเมื่อไหร่ก็ได้
0: ฉันไม่ได้สัญญาไงฉันไม่ได้สัญญากับเธอฉันแค่บอกว่าฉันจะลองดูแล้วฉันก็อาจจะมี excuse ว่าฉันไม่ชอบฉันเบื่อฉันอะไรแล้วก็ตีตั๋วออกแต่คำว่าจะทำอ่ะมันตั๋วออกมันจะแคบลงนะประตูทางออกมันจะแคบลงเพราะเราจะหาทางที่จะทำให้มันสำเร็จมากกว่าจะหาทางที่จะทิ้งมันหมายถึงตัวนัยยะของภาษามันนะ
1: ผมมาได้ยินภาษิตฝรั่งนะอันหนึ่งที่เขาเขียนว่าเมื่อเรามีวิวอะวิวเขาเรียกว่าอะไรอะเจตจำนงใช่ไหม
0: เจตจำนง
1: คล้ายๆว่าเอาแน่หรอว่าจะต้องเอาสิ่งเนี้ยมันก็จะมีทางThere's a way เป็น there's a view there's a way ก็คือทางอ่ะมันมาทีหลังถ้าพูดอีกแบบนึงอ่ะนะในกรณีนี้คือเจตจำนงต้องตั้งก่อนแล้วหลายทีเนี่ยทางมันก็ไม่มีเลยมีแต่พงหญ้าหรือบางทีมีกำแพงให้เราต้องระเบิดผ่านอะไรเงี้ย
0: แล้วอันนั้นน่ะมันก็จะอยู่ในไม่ว่าจะเป็นชาดกเนาะพระมหาชนกเนี่ยก็คือ การมีวิริยะอุตสาหะ
1: ใช่
0: คือหมายถึงว่าไม่รู้หรอกว่าจะทำชนะไหมอ่ะแต่ก็ยังจะอุตสาหะแบบทำไปเรื่อยๆทำเต็มที่
1: แล้วก็มียุทธศาสตร์ด้วยใช่ไหมว่าสมมติว่าถ้าเราต้องออกไปในน้ำในทะเลเนี่ยเอาห่วงอาหารเลยเราก็ต้องเต็มที่
0: ก็ตอนนั้นเรือพระมหาชนกอับปางพระมหาชนกก็มีสติก็คือว่าเอาน้ำกินให้อิ่มแล้วก็เอาน้ำมันทาตัวฉลมเสื้อผ้าเพื่อจะให้น้ำมันไม่เกาะอะไรประมาณนี้นะก็แล้วก็ไปที่บนปีนขึ้นไปบนเสากระโดงเพื่อจะกระโดดไปให้ไกลที่สุดจากเรือที่กำลังอับปางเพื่อแบบว่า
1: ทุกเม็ดก็คือทุกเงื่อนไขที่จะเพิ่มโอกาสอะที่จะเพิ่มโอกาส
0: คำว่าอุตสาหะก็ไม่ได้แปลว่าบ้าบินเนาะก็คือคิดแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่
1: อ
0: ยเหนื่อยทั้งคิดเหนื่อยทั้งทำนะแต่ก็ทำไปนะคะแล้วก็ว่ายน้ำอยู่7วัน7คืนนะจนกระทั่งนางฟ้ามาเจ
1: อ
0: นางฟ้ามาเจอก็ถามว่านี้ใครว่ายไปทางว่ายทำไมมันไม่เห็นฝั่งจะว่ายไปทำไมพระมหาชนกก็ตอบว่าว่ายไปเพราะว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณยังเป็นติดหนี้บิดามารดาก็คือยังไม่ได้ใช้หนี้ไม่ได้ตอบแทนบุญพ่อแม่ติดหนี้อะไรเงี้ยคือพูดถ้าพูดแบบเราเนาะก็คือหาเหตุผลที่จะทำไม่ใช่หาเหตุผลที่จะไม่ทำ ไม่รู้เป็นหนี้นะ
1: ตามนั้น
0: เออเป็นหนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องทำยังตายไม่ได้
1: จริงจริงจริงนี่เหมือนว่าไอ้เส้นทางกำหนดชะตากรรมชีวิตคนเรานี่อาจจะง่ายๆแค่สองเวนี้ก็ได้นะอาจารย์นะคือจะเอาให้ได้เนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีค่อยๆไปทีละสเต็ปแต่บางทีเราไม่เห็นทางไปตอนที่เรายืนอยู่จุดนี้หรอกมันก็ต้องไปทีละก้าวหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะ
0: แต่ทุกครั้งนะที่อาจารย์ทำนะอาจารย์จะได้อะไรบางอย่างเสมออะคือไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่นะแต่แบบพอได้ทำแล้วทำไปจุดหนึ่งแล้วมันอาจจะออกดอกออกผลน้อยหนึ่งไม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันรู้สึกปิติอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าหนึ่งแบบรู้สึกดีกับตัวเองว่าเราก็มาถึงจนได้แฮะอะไรนึกออกไหมคือหมายว่าจากที่ว่าคิดว่าไม่เคยทำแต่มันก็มาถึงจนได้มันอาจจะช้ากว่าคนอื่นมันอาจจะไม่สวยงามเหมือนของคนอื่นแต่มันก็มาถึงอ่ะ
1: แล้วมันก็เกิดความรู้สึกปิติบางอย่างจริง
0: ๆใช่ๆรู้สึกดีจริงๆแบบรู้สึกแบบยิ้มในหน้ามันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะรู้สึกยิ้มในหน้ารู้สึกดีกับตัวเองนะแล้วก็มันก็
1: อาจารย์พูดน่าสนใจเหมือนกันคือที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนเราเกิดความรู้สึกดีก้อนนี้ขึ้นมา

0: mindset อะไรแบบพวกอย่างนั้นนะที่แบบว่ามันก็ต้องเรียนรู้อะเหมือนกับว่าในบทที่หนึ่งที่ว่าด้วยการเติบโตที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่าการพัฒนาตัวเองอะบางคนเลือกแบบสายหนักเช่นจะต้องพัฒนาแล้วให้ชนะเขาก็อาจจะต้องใช้พลังแบบหนึ่งเนาะแต่อาจารย์ไม่ใช่พวกอย
1: เน
0: า
1: ้
0: ก
1: นใช
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ช
0: ช
1: นะ
0: นะขนาด
1: ผู
0: น
1: ้
0: ั้
1: อ
0: น
1: ื่นขนาดนั้
0: เ
1: น
0: ออไม่ได้อยากชนะผู้อื่นในชีวิตก็ไม่เคยอยากจะชนะผู้อื่นแต่ว่าในหลายๆครั้งมันก็ต้องมีความรู้สึกอยากชนะอยู่บ้างไม่อย่างนั้นมันเช่นชนะตัวเองชนะเป้าหมายที่เคยทําได้คือมันไม่งั้นมันไม่รู้จะวัด KPI ยังไงอะว่ามันสําเร็
1: เห
0: จ
1: ็น
0: ไหม
1: ว่าเราไม่จำเป็นต้องวางไอ้โปรตัววัดเนี่ยไว้ที่คนอื่น
0: อืม
1: เสมอ
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยวางอ่ะแล้วก็พอไม่วางแล้วเหนื่อยน้อยแต่ก็เลย achieve น้อยในทางกลับกันนะก็เลยแบบไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแต่เป็นเพราะเราพอใจแล้วแบบประมาณนี้ก็มีความสุขดีแล้วอะไรเงี้ย
1: พอใจใครพอใจมันใช่ไหม
0: ใช
1: ถ้
0: ่
1: าตาม
0: ใช
1: พู
0: ่
1: ดน
0: ไม
1: ี้
0: ่ว่ากันนะคะ
1: แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ
0: แล้วเสร็จแล้วพอมาดูตรงนี้มันคือเราจะพัฒนาตัวเองได้ก็คือว่าลองทำก้าวข้ามความกลัวนะก้าวข้ามความกลัวแล้วก็อย่าพยายามหาข้ออ้างที่จะไม่ทำก็ทำไปก่อนแล้วก็นะเขาก็เลยบอกว่าบทที่13เขาเขียนว่าการเติบโตที่แท้จริงย่อมชวนให้รู้สึกแปลก
1: แปลกแป
0: ๆทุ
1: ล
0: กกาก รเปลี่ยนแปลงล้วนยากตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้ายทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนยากในตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้ายทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนยากตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้าย
1: ออ
0: ั
1: าน จ
0: น
1: า
0: ี
1: ร
0: ้
1: ย์
0: แบ
1: แม
0: บ
1: ่ซ้ำอ่ะอาจ
0: อา
1: าร ร
0: ย
1: ย
0: ์
1: ์
0: ไม่ได้พูดซ้ำเอง
1: แผ
0: น
1: ่
0: ะ
1: นเสียงตกร่องหรือเปล่า
0: คนเขียนเขาตั้งใจพูดซ้ำสามครั้ง
1: โอ้
0: นะเอาล่ะผมจะยอมหยุดพูดซ้ำๆถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมคำพูดนี้นะคืออยากให้จำเจ้าจงจ
1: โอ้
0: ำนะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนยากตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้ายคือถ้าพูดง่ายนี่ก็คือธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งเนาะทุกสรรพสิ่งก็มีธรรมชาติของมันดังนั้นถ้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้ว่าตอนเริ่มมันยากนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่และการปฏิวัติตัวเองอย่างเต็มรูปแบบย่อมน่ากลัวยากลำบากและชวนสับสนในช่วงแรกไม่อย่างนั้นมันคงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและไม่มีคุณค่าอะไรเลยรู้ไหมว่ากระสวยอวกาศใช้เชื้อเพลิงในช่วง60วินาทีแรกหลังปล่อยตัวมากกว่าที่ใช้ตลอดการเดินทางโคจรรอบโลกเสียอีก
1: โอ้
0: นะคือฮึด60วิแร
1: ส
0: ก
1: ั้
0: เนี่ย
1: นๆจงแ
0: ใ
1: ร
0: ช้
1: ง
0: พ
1: นะ
0: ลังเยอะมากนะคะ
1: ไม่
0: ก็
1: ง
0: ม
1: ั
0: ั
1: ้
0: น
1: น
0: ต้อ
1: ค
0: ง
1: ื
0: ใ
1: อ
0: ช้
1: ถ้า
0: ระ
1: ไม่
0: เบ
1: ใ
0: ิ
1: ช้
0: ด
1: ข
0: น
1: น
0: ะ
1: าดนั้นมันก็ขึ้นไม่ไหวใช่ไหมอาจารย์มันก็ต้องตกมาใหม่
0: แล้วถ้าเราจะมองนะเอาแบบไอ้กระสวยอวกาศเนี่ยมันขึ้นจากการระเบิดตัวเองและมีความเสี่ยงมากระหว่างที่กำลังระเบิดเนาะคือถ้าไปไม่ถึงไอ้วงโคจรที่คำนวณไว้ก็คือระเบิดก็คือตายหมดทั้งลำนะก็คือไอ้ความพยายามทั้งหลายก็สูญเปล่าไปก็ระเบิดแต่ถ้าสมมุติว่าพุ่งความเสี่ยงเนี้ยนำพาไปสู่การเข้าสู่วงจรที่คำนวณไว้ก็จะสามารถโคจรรอบโลกหรือรอบดวงดาวต่างๆได้ตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะนั่นก็เพราะในช่วงแรกมันต้องเอาแรงชนะแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังที่พยายามรั้งมันให้อยู่บนพื้นโลกจึงต้องใช้พลังมหาศาลและความพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อผลักตัวเองให้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงความเร็วหลุดพ้นซึ่งแรงโน้มถ่วงไม่อาจเหนี่ยวรั้งไว้ได้อีกต่อไปจากนั้นยานจึงจะเป็นอิสระพร้อมพุ่งทะยานสู่ห้วงอวกาศเมื่อถึงคราวที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตในแบบที่ใฝ่ฝันคุณก็เหมือนกับกระสวยอวกาศคุณต้องใช้พลังมหาศาลและพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อเอาชนะวิถีเดิมๆของคุณเพื่อทิ้งแรงโน้มถ่วงของตัวเองวงเล็บแรงที่คอยเหนี่ยวรั้งความยิ่งใหญ่ในตัวคุณไว้เบื้องหลังดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆจึงเป็นเรื่องสุดหิน
1: อืม
0: ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามี

0: อะไรผิดพลาดแต่
1: ครั
0: หม
1: บ
0: ายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังทำอยู่นั้นคุ้มค่าเปลี่ยนความหมายและมีประโยชน์ทุกสิ่งที่คุณทำได้ง่ายๆในตอนนี้ล้วนเคยเป็นเรื่องยากมาก่อนใช่ไหมครับถ้าเราย้อนนะจริงๆแล้วอ่ะในทุกๆอาจารย์ว่า3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปีเนี่ยเราอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักนะจากเป็นเด็กน้อยอยู่บ้าน
1: คร
0: พ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ถึงเวลาก็ต้องไปโรงเรียนนี่ก็คือการออกจากอ้อมอกครั้งใหญ่ที่สุดเนาะของพ่อแม่แล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะร้องไห้อันนั้นก็เป็นธรรมดาเพราะเขามีความกลัวแล้วมันยากนะมัน
1: เรื่
0: ย
1: องธ
0: าร
1: ร
0: ก
1: มชาติสุดๆไปเลย
0: มันเป็
1: ท
0: น
1: ี่
0: ธรรมชา
1: เขา
0: ต
1: ต้
0: ิ
1: องไม่อยากไปโรงเรียนอยากจะวิ่งกลับมาหาพ่อแม่
0: เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงเขายังไม่รู้เลยว่าที่จริงไปโรงเรียนมันสนุกหรือมันไม่สนุกเขาก็ยังไม่รู้
1: ค
0: เน
1: รา ั
0: ะ
1: บ
0: แต่ว่าโดยระบบมันก็ถูกผลักให้เขาต้องออกไปสู่สิ่งนั้นเสร็จแล้วถ้าเราโรงเรียนของเราไม่มีระดับมัธยมอีก7 ปี6-7 ปีเราก็ต้องไปหาที่เรียนใหม่ถามว่าในการที่เราจะเข้าไปในที่เรียนใหม่เขาก็ต้องสอบมีเหรอที่จะไม่ใช้แรงนะ
1: ก็เหมือนเริ่มต้นอีกรอบหนึ่ง
0: มันก็เริ่มต้นอีกรอบมึงก็คือต้องท่องหนังสือต้องนี่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะสอบเข้าไม่ได้ก็พยายามที่จะให้เราไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆถามว่ายากไหมยากเสาร์อาทิตย์เรียนมาแล้ว5 วันอีกเสาร์อาทิตย์ยังต้องไปเรียนพิเศษอีกเด็กคนไหนจะชอบเนาะก็ไม่ชอบอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไอ้ประโยคเนี้ยว่าการเติบโตที่แท้จริงย่อมชวนให้เรารู้สึกแปลกๆเพราะบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าทุกๆ3 ปี 5 ปีอ่ะมันจะมีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นกับเราเสมอนะถ้าเป็นอาจารย์จะมองแบบประมาณเหมือนทุกๆอายุครบ10อ่ะเช่น10 20 30 40
1: มันเป็
0: ม
1: น
0: ันมักจะมี
1: วงรอบใหญ่ใช่ไหมวงรอบใหญ่
0: turning point อะไรบางอย่างนะเหมือนกับว่าอย่างเช่นว่าถ้าเราจบเรียนจบอายุ22 23 24เนี่ยแล้วพอถึงอายุ28 29เนี่ยนะเราอยากจะดีดตัวออกจากตรงเนี้ยเหมือนเช่นจะเริ่มหางานใหม่เช่นจะเริ่มไปเรียนต่อเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่คือมันจะมีแบบมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนที่นำพาเราไปสู่อีกสิ่งหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่านิสัยใหม่ๆทักษะใหม่ๆและพฤติกรรมใหม่ๆจะง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผมรับรองได้เลยทุกอย่างง่ายขึ้นเสมอเมื่อคุณฝึกฝนและเพียงเพราะเมื่อวานคุณทำบางสิ่งไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณจะทำมันไม่ได้ในเมื่อคุณเก่งและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อวาน
1: นี่
0: นี่อันนี้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองว่าเอ้ยแบบการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ครับ
0: บทที่14ก็ว่าด้วยว่าเชื่อมั่นในความดีของผู้คนแล้วคุณจะได้รับมันผมรู้สึกอายเล็กน้อยที่จะเล่าเรื่องนี้แต่ผมจำเป็นต้องจริงใจกับคุณเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับไม่นานมานี้ผมได้ไปยืนร้านอาหารแห่งหนึ่งแถบชนบทแม้จะไม่ได้ไปบ่อยนักแต่ผมก็รู้สึกชอบทุกครั้งที่ไปร้านนี้ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆของสวิตเซอร์แลนด์และมีเมนูรสเลิศเรียกว่าตื้อๆตื้อๆแหละไม่รู้ยาวมากเลยนะไม่กล้าอ่านซ
1: ภ
0: ึ่
1: าง ษ
0: แปล
1: างเป็นภา
0: ่า
1: ษ
0: ย
1: า
0: ๆว
1: แ
0: ่า
1: ปลกๆ
0: เนื้อลูกวัวในซอสครีมผสมคอนยักเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งซอย
1: นี่
0: ผมไปที่นั่นกับเพื่อนสนิทเรากินมื้อเที่ยงแสนอร่อยด้วยการพลางพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ครอบครัวและอนาคตมันเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่มีค่าเหลือเกินด้วยความที่ผมจองโต๊ะร้านนี้ไว้ในวันถัดไปด้วยผมจึงลองถามเจ้าของร้านตอนเรียกเก็บเงินหลังกินอาหารเสร็จว่าจะขอที่นั่งเงียบๆในวันพรุ่งนี้ได้ไหมผมอยากนั่งเขียนต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ในมุมที่สงบและช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจเธออธิบายอย่างสุภาพแม้จะติดห้วนเล็กน้อยว่าไม่สามารถทำได้เพราะพรุ่งนี้ที่นั่งเต็มและคงจัดโต๊ะให้คุณในห้องนี้ได้ยากผมรู้สึกว่ามันแปลกอยู่หน่อยๆแน่นอนว่าผมเข้าใจที่นั่งเต็มแต่ผมก็จองไว้แล้ววงเล็บจองล่วงหน้าหลายสัปดาห์ด้วยและไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมจะหาที่นั่งเงียบๆให้ผมสักที่ไม่ได้เป็นมุมห้องก็ยังได้เพราะห้องที่เรานั่งอยู่ก็มีตั้งหลายมุมผมต้องยอมรับว่าหลังจากออกร้านอาหารได้สักพักผมรู้สึกแย่เอาแต่คิดถึงคำปฏิเสธและแต่งเรื่องราวในหัวว่าเธอเย็นชาเย่อหยิ่งน้อยๆแถมใจแคบนิดๆขอโทษทีครับแต่ในฐานะที่ปรึกษาทางไกลของคุณผมจำเป็นต้องเล่าให้คุณฟังผมคิดอย่างนั้นจริงๆ วันต่อมาผมตื่นเช้าไปออกกำลังกายที่จิมโดยใช้เครื่องเดินวงรีดื่มกาแฟเขียนบันทึกและอ่านทบทวนต้นฉบับบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ก่อนจะมุ่งไปยังร้านอาหารสุดพิเศษร้านเดิมเพื่อกินมื้อเที่ยงคราวนี้ผมไปคนเดียวตอนที่เดินมาถึงหน้าร้านผมเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาสวมกระโปรงหนังแจ็คเก็ตสวมกระโปรงหนังแจ็คเก็ตขนเฟอร์หนาและเครื่องแต่งกายสีสันสดใสแบบชาวไวกิ้งน่าสนใจดีแฮะขณะที่เดินเข้าไปในร้านผมเห็นว่าห้องอาหารหลักเต็มไปด้วยชาวไวกิ้งไม่ก็ชาวอะไรสักอย่างที่คนเหล่านี้ตั้งใจแต่งตัวให้เหมือนพวกเขาหัวเราะกันเสียงดังลั่นตบมืออย่างคึกคักกระทืบเท้าดังสนั่นและตะเบงคำปราศัยสุดเสียงแหบห้าวผมเดาว่าคงเป็นการประชุมสมาคมหรือกิจกรรมสำคัญเพื่อยกย่องวิถีชีวิตดั้งเดิมในภูมิภาคนี
1: ้
0: ในห้องนั้นแน่นขนาดไปด้วยกลุ่มคนเอะอะมะเทิงที่กระดกเบียร์สีเข้มแก้วยักษ์ลงคอกันรัวๆขอบคุณพระเจ้าที่โต๊ะของผมไม่ได้อยู่ในห้องนั้นด้วยเป็นคงเป็นคนเดียวในห้องนั้นที่ไม่ใช่ชาวไวกิ้งและเสียงเอะอะคงทำให้ผมปวดหัวคิดอะไรดีๆออกมาไม่ได้ลองเพลิดเพลินกับมื้อเที่ยงแสนอร่อยตามลำพังแต่สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายซะทีเดียวผู้หญิงที่ปฏิเสธผมคนเมื่อวานพาผมเดินผ่านกลุ่มไวกิ้งเสื้อคลุมขนสัตว์และเบียร์สีเข้มเข้าไปในห้องเล็กๆทั้งที่เงียบสงบและโรแมนติกซึ่งผมไม่รู้ว่ามีอยู่บนโต๊ะมีดอกไม้และเทียนจัดวางไว้อย่างประณีตบนผ้าลินินสีขาวนางฟ้าในชุดคลุมสีขาวเล่นพิณโดยมีลูกสุนัขเต้นรำอยู่วงเล็บโอเคประโยคสุดท้ายไม่ใช่เรื่องจริงแต่ในห้องนั้นน่าอัศจรรย์จริงๆครับ
1: ตามน้ำนะตามน้ำนะ
0: แม่ตามน้ำนะและที่ดีที่สุดก็คือเธอเลือกโต๊ะในมุมเล็กๆให้ผมโดยที่โต๊ะถัดไปไม่มีใครนั่งอยู่รอบๆมีเพียงลูกค้าไม่กี่คนเธอส่งเสียงยิ้มกว้างพางพลางต้อนรับกลับมาอย่างอบอุ่นกินมื้อเที่ยงให้อร่อยนะคะปีศาจเจ้าเสน่ห์วงเล็บผมแต่งท่อนปีศาจเจ้าเสน่ห์ขึ้นเองโดยส่วนที่เหลือจริงแท้แน่นอนดังนั้นการที่ผมคิดว่าผมถูกปฏิเสธเพียงภาพหลอนที่ผมสร้างขึ้นเองความจริงที่เธอตั้งใจปกป้องผมจากเสียงอึกทึกครึกโครมของชาวไวกิ้งต่างหากบทเรียนนี้จึงไม่ใช่ทุกสิ่งที่หมุนรอบตัวเราอย่าเก็บทุกเรื่องมาเป็นอารมณ์คนส่วนใหญ่เป็นคนดีมีคุณธรรมจนน่าทึ่งยิ่งเราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขาพวกเขาจะยิ่งมีกำลังใจที่จะแสดงสิ่งนั้นออกมาให้เห็นโยฮันวูฟกังฟอนเกอเทกวีเอกชาวเยอรมันเคยกล่าวไว้อย่างจับใจเกินกว่าที่ผมจะทำได้ว่าหากเราปฏิบัติต่อคนอื่นตามที่พวกเขาควรเป็นเราก็จะช่วยให้พวกเขาเป็นแบบในแบบที่สามารถเป็นได
1: ้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้เป็นประจำคุณไม่เพียงแต่ได้ช่วยให้ผู้อื่นเติบโตแต่คุณเองก็จะเติบโตด้วยเช่นกันซึ่งทำให้คุณเป็นคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงมั่งคั่งร่ำรวยอู้ฟู่ก
1: wow.
0: ็คือว่าเชื่อว่าถ้าเราขออะไรใครไปคนนั้นจะพยายามอย่างเต็มที
1: ่
0: ที่จะทำให้เราพึงพอใจบางอย่างแต่อาจจะไม่ถึงพอใจแบบที่เราอยากจะได้เช่นฉันอยากจะอยู่ห้องนี้แต่เขาไม่ให้แต่คนคนนั้นจะพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เราmeet objective ประสบความสำเร็จสมหวังดังตั้งใจ
1: เร
0: ีย
1: กว่าความคาดหวังก็ได้นะอันนี้คือเขาเรียกว่า managing บางคนเรียกว่า managing by expectation ใช่ป่ะอาจารย
0: ์ใช่
1: คือคาดในทางเหมือนเราวางปักธงอ่ะปักธงในทางที่ดีให้ไกด์ไลน์ไว้แล้วบางทีมันก็จะช่วยเขี่ยพฤติกรรมเขาไปในทางนั้นมากขึ้น
0: เหมือนที่เราไม่มีเลยอาจารย์มักจะส่งให้เพื่อนเวลาเพื่อนรู้สึกแย่ๆมันเป็นรูปของคนสองคนคุยกันคนหนึ่งก็ถามว่า what hurts you อะไรที่ทำให้คุณเจ็บใจเสียใจเหลือเกินนะแล้วก็ตอบว่า it's my expectation น
1: ี่โอเคครับอาจารย์ขอบคุณสำหรับวันนี้ว่าจบพอดีเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวพบอาจารย์ดร.นันพรได้ใหม่วันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับนะลาไปก่อนนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับผมธัญวัฒน์ ชัยตระกูลชัยใน Business Connection นะครับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ร้อนแรงนะฮะวิวาทะทางการเมืองจะกลายเป็นหัวใจสำคัญนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะฮะว่าไทยเนี่ยจะกลับมารุ่งเรืองได้อีกไหมนะครับคือนับตั้งแต่มีการเรียกว่าปะทะทางการเมืองนะคือพูดง่ายๆคือตั้งแต่มีม็อบเนี่ยในปี2548ปลายปีจนกระทั่งมาร้อนแรงในปี2549ซึ่งปีนี้ก็ครบ20ปีนะครับจากนั้นก็มีการรัฐประหารนะครับจากนั้นก็มีม็อบมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะแล้วก็มีการรัฐประหารแล้วก็ผู้นำในการรัฐประหารเนี่ยก็อยู่ในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดคือองค์รัฐาธิปัตย์แล้วก็เลือกตั้งก็อยู่ต่อด้วยเนี่ยนะฮะก็อยู่ประมาณ8ปีนะครับในช่วงเนี้ย20ปีมาเนี้ยโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าจีนเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากรัสเซียเนี่ยกลับมาสู่สไตล์เดิมนะอเมริกาเนี่ยก็มีการแกว่งยุโรปนี่ก็เอ็นไปเอ็นมานะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเกิดมาของโซเชียลมีเดียและล่าสุดก็คือการเข้ามาของ AI เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะฮะในช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงประมาณสักเนี่ยก่อนโควิดไปกระทั่งหลังโควิดขึ้นมาประมาณ 6-7 ปีมานี้เองเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฟิวเจอร์ช็อคขึ้นมาคือหมายถึงว่าคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงหลากหลายแล้วก็มากมายในเวลาสั้นเนี่ยนะฮะมันจะรับมือไม่ทันนะฮะตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อวิธีคิดวิธีทำงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะแบบนี้คนที่คือผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นสไตล์ของผู้นำนะคือหมายถึง substance นะคือหมายถึงว่าผู้นำที่เก่งจริงๆนะคือผู้นำที่สามารถจะวางยุทธศาสตร์ได้แล้วก็ในประเทศนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่มีองค์ประกอบของ Why Nation Fail ด้วยนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้นะฮะหนังสือ Why Nation Fail นะฮะของผมจำชื่อคนเขียนไม่ได้อาเซมูกรูก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนี่ล่าสุดเมื่อของสื่อมาเล่มนะเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Liberal Democracyคือเนี่ยรัฐบาลหรือประชาธิปไตยแบบเสรีอ่ะมันค่อยๆเจือจางลงหรือว่าหายไปในบางประเทศนะฮะมันจะมีฝ่ายขวาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะกระทั่งกวาดจัดอย่างอเมริกาเนี่ยตัวโดนัลด์ทรัมป์ในกวาดจัดหรือว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยเยอรมันนี่เขากลัวพวกกวาดจัดนะเพราะว่าเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีพรรคนาซีขึ้นมาไงและจากนั้นฮิตเลอร์ก็ขึ้นมาแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยังไงท่านรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเยอรมันเนี่ยก็จะคิวตี้มากจะกลัวมากแต่ปรากฏว่าพรรค ไอ้ขวาจัดเนี่ยมันไปชนะเลือกตั้งเล็กๆนะในแคว้นแคว้นหนึ่งเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นนิมิตหมายว่าไอ้เนี่ยผลการเลือกตั้งในไอ้สถานที่เล็กๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดที่เรียกว่าทิปปิ้งพอยต์คือขยายตัวไปทั่วประเทศเยอรมันหรือเปล่าอันนี้คนกลัวกันนะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าไอ้ liberal democracy เนี่ยคือประชาธิปไตยที่ไม่เสรีเนี่ยนะฮะคือฝ่ายขวาเนี่ยก้าวขึ้นมามีอำนาจเนี่ยมันแพร่ขยายไปทั่วโลกนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความวิตกกังวลคือปีนี้เนี่ยขอกลับมาอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวจะกลับไปเรื่องเดิมคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่นักคิดนักเขียนชื่อดังต่างๆเนี่ยนะฮะออกหนังสือใหม่มาเต็มเลยนะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันหลังจะยิบมาคุยกันนะฮะอย่างคนเขียนหนังสือชื่อว่ากริตน่ะแองเจล่าดักเวิร์ดอ่ะนะก็ออกหนังสือมาเล่มหนึ่ง situated นะคือหมายถึงว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะประสบความสำเร็จอดัมแกลนเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วอดัมแกลนนะอดัมแกลนได้เขียนหนังสือ Give and Take Potential เนี่ยเดี๋ยวก็จะออกมาหนึ่ง Wipe นะครับหรือแม้กระทั่งตัวจิมคอลลินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักวิจัยแล้วก็กูรูทางด้านการจัดการชื่อดังเนี่ยที่ออกหนังสือ Good to Great Build to Last ไม่ได้ออกหนังสือมาร่วม10ปีนะนี่ก็ออกหนังสือเล่มใหม่มานะมันแสดงให้เห็นว่าคือโลกมันเปลี่ยนไวเปลี่ยนไวปุ๊บเนี่ยไอสิ่งที่คิดไอสิ่งที่เขียนเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันใช้ได้นะมันใช้ได้แต่พอโลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเนี่ยไอสิ่งที่เคยเป็นผลงานในอดีตเนี่ยซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยมันเยอะเนี่ยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันน้อยลงก็ออกเล่มใหม่มาเอาวิธีคิดใหม่ๆเข้ามานะแต่ไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อหนังสือเนี่ยบางทีเราก็ดูนะฮะเดี๋ยวจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาคุยนะเชเปอร์ and Founder นะคือเวลาทำธุรกิจเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า Founder นะหรือว่าบางทีก็จะเป็น Co-Founder นะก็คือผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งนะทีนี้เนี่ยไอ้ผู้ก่อตั้งเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทำให้บริษัทเนี่ยมันเจริญทีนี้บริษัทเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าบริษัทเนี่ยมันจะขยายตัวไปได้ไหมนะครับผมยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วนะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Founder เลยนะเออใช่ๆตั้งชื่อว่า The Founder เลยกรณีของ Lee Kloch เนี่ย Lee Kloch เนี่ยเป็นคนทำให้ McDonald's เนี่ยเติบโตมาจนปัจจุบันนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้มีสาขาอันดับหนึ่งทั่วโลกแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีสาขาอันดับต้นๆของโลกตอนนี้มันก็จะมีเสียแต่ก็จะเห็นแล้วเล็กๆอะไรเงี้ยนะจะเป็นแฟรนไชส์ที่มีสาขาทั่วโลกอันนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันไปเพราะว่านี่เป็นเรื่อง business model วันนี้จะพูดเรื่อง business model ด้วยนะครับคือผู้ก่อตั้ง McDonald's เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะก็คือพี่น้อง McDonald's ก็อยู่ในแถวแคลิฟอร์เนียนี่แหละเมื่อประมาณสักทศวรรษ1950นี่ก็ป่าก็ไปตลาดละถ้า50นี่ก็70กว่าปีมาละช่วงนั้นก็น่าจะเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เนี่ยก็เนี่ยก็คือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือเร็วถูกและเร็วนะแล้วก็อร่อยพอสมควรอะไรพวกเนี้ยนะแต่เขาก็อยู่ตรงนั้นนะเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะจนกระทั่งไอ้เลย์คล็อกเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็เป็นเซลส์แมนแต่ผมก็เรียนให้ทุกฟังเลยนะว่าเซลส์แมนเนี่ยหรือว่าเซลแมนเนี่ยนะเก่งๆเนี่ยกลายไปเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเยอะนะเพราะเซลส์แมนเนี่ยเป็นคนที่ดินามิกนะแล้วเป็นคนที่มองหาโอกาสตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปิดการขายนะ เวลาเดินทางเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยมันก็เดินทางเยอะเซลส์แมนเนี่ยมันอยู่กับที่คงจะไม่ได้นะในเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เซลล์ก็ต้องเดินทางอ่ะจะมานั่งใช้ปิดการขายโดยไลน์ปิดการขายโดยทางโซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์มันไม่เหมือนไปเจอหน้าเนี่ยมันมีเห็นหน้าเห็นตาเห็นสีหน้ามันมีการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าการขายเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของ relationship นะrelationship วันนั้นไปพูดให้กับนักขายของบริษัทกระจายสินค้าก็เป็นกันนะเดี๋ยววันหลังจะมันเล่าให้ฟังก็ได้ไปพูดเรื่องนี้ฮะขอหัวเรื่องนะเขาเคยเขารีบมาแล้วนะเปิดเกมล่าท้าวิกฤตความเร็วคือพระเจ้าจริงๆไอ้หัวข้อเนี้ยมันก็เอามาขยี้ได้นะว่าตอนนี้เนี่ยท่านทำธุรกิจเนี่ยคือตอนนี้ก็ต้องพูดแล้วตัว SME นี่ก็แย่มาหลายปีแล้วแย่มาสักเป็น10ปีแล้วนะมันก็จะมีประมาณสัก 0.01 เนี่ยที่มันโตมากๆเลยนะอย่างเป็นพวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะยอดขายเป็นพันล้านเลยเนี่ยมันจะมีประมาณ 0.01 นะแล้วก็ SME ที่ไปได้เนี่ยประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือนี่ร่อแร่นะแล้วก็เนี้ยมันก็จะเป็นสัดส่วนประเภทนี้เหมือนกันที่ว่าคนไทยเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยผมว่ามีประมาณไม่เคยเดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจสภาวะการเมืองเนี่ยมีประมาณเกือบ 20% แต่ประมาณ 80% เนี่ยจะไปไม่ได้แต่ไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีความหนักเบาแตกต่างกันซึ่งตรงนี้มันน่าจะมีคนไปทำวิจัยเพราะว่าตอนนี้ไอ้เซกเมนต์ของคนหรือว่าเพอร์ซอน่าของคนเนี่ยมันหลากหลายเราไม่สามารถจะโยนไปก้อนใหญ่ๆได้เหมือนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวจะคุยให้ฟังถึงเรื่องของไอ้ตัวบาปการตลาดนะคือมันมีหนังสือเล่ม7บาปการตลาดของคอตเลอร์แต่มันเก่าแล้วแต่ดูว่าจะเอาวิธีคิดสมัยใหม่ไปเนี่ยนะแล้วเอาไปสวมกับไอ้ตัวกรอบเดิมๆเนี่ยจะใช้ได้ไหมอะไรที่มันเป็นกรอบอะไรที่มันเป็นเฟรมเวิร์กเนี่ยแต่ถ้าเราอัปเดตเรียกว่า OS ของเราเนี่ยมันใช้ได้นะแต่บางทีของเดิมเนี่ยมันแบบมันมั่นคงอ่ะของใหม่เนี่ยมันแบบมันมาสักแป๊บเดียวอ่ะแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเฟดเนี่ยได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะนี่ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญในบ้านเราเนี่ยก็คุยกันเรื่องสว.กกต. 5คนบางคนก็ไปย่อกกต.หอคอคือกกต.กกต. 5คนเนี่ยก็ไม่ส่งฟ้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองนะการเมืองนะครับแล้วแต่ก็ส่งฟ้องเนี่ย77คนใน77คนเนี่ยก็26คนเนี่ยก็จะเป็นสว.อันนี้ก็เราก็ตอนนี้ก็ตกเถียงกันกกต.ยังไงกกต.ข้างน้อยอันนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันก็จะมีรายการมากมายแหละอย่างใน YouTube เนี่ยมีเป็นร้อยรายการนะถ้าใน TikTok มีตัดออกมาเป็นหมื่นคลิปเลยไปนั่งดูเองก็แล้วกันนะครับแต่นี่แต่ว่าเราก็จะบอกว่าผลของเนี่ยทางกกต.เนี่ยการเมืองมันจะร้อนแรงใช่ไหมแต่ว่าการเมืองร้อนแรงเนี่ยไอตัวไอเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งไปด้วยนะครับแต่ถามว่าในกรณีของประธานเฟดเนี่ยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะท่านผู้ฟังถ้าตามเนี่ยท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ชอบนะฮะประธานเฟดคนเดิมทั้งที่แกเป็นคนตั้งมานะในสมัยแกเป็นประธานาธิบดีคนแรกอะแต่แกไม่ไหวแกไม่เอาเลยนะแล้วก็บี้แล้วประธานเฟดเนี่ยก็ไม่กลัวนะก็อยู่จนกระทั่งครบวาระนะครบวาระก็ประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้แกก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมานะคนใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสายเหี่ยวนะที่บอกไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยไม่ขึ้นได้ไหมท่านผู้ฟังคงจะทราบใช่ไหมถ้าเราย้อนไปก่อนสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยเรานี่บางเดือนติดลบนะเงินเฟ้อเราบางเดือนติดลบนะคือเงินเฟ้อเราต่ำมาก จนกระทั่งผมยังคิดว่าทำไมมันต่ำขนาดนี้ว่าบางทีบางเดือนติดลบอะไรพวกนี้นะผมไม่รู้ว่าไอ้ติดลบนี่มันหักค่าไอ้พวกไอ้น้ำมันอะไรไปหรือยังนะแต่ท่านผู้ฟังคงจะทราบแล้วนะครับว่าหลังจากไอ้ค่าน้ำมันมันขึ้นเนี่ยสงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเรามี 2.53 นะ 2.53% นะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเนี่ยข้าวของมันขึ้นราคาซึ่งอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นแล้วก็การขนส่งขึ้นต้นทุนวัตถุดิบขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยจะตอนนี้น้ำมันเนี่ยมันก็ร้อยกว่าเหรียญละนะครับที่มันร้อยกว่าเหรียญเนี่ยทั้งที่อิหร่านกับสหรัฐอเมริกามันก็รบกันมาต้องนานแล้วนะตั้งแต่28กุมภาพันธ์เนี่ยก็เพราะว่าขบฏฮูตีเนี่ยนะคือเยเมนเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ฝากไอ้รัฐบาลที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันควบคุมพื้นที่ได้ไม่มากนะส่วนขบฏเยเมนเนี่ยมันควบคุมพื้นที่ได้มากและขบฏเยเมนเนี่ยในระยะแรกเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็ไม่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่ประมาณสักเดือน2เดือนมาเนี้ยก็มีบทบาทขึ้นมาเยอะแล้วก็ไปยึดเกาะนึงในตรงทะเลแดงไอ้ตรงแถวเยเมนน่ะคือไปยึดเกาะของอีกฝ่ายนึงอ่ะนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแล้วก็สามารถควบคุมช่องแคบผมจำชื่อไม่ได้อับเบบอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็ยิงพวกเรือน้ำมันหรือว่าไอ้คือซาอูเนี่ยมันจะส่งออกทางท่อไงนะคือซาอูเนี่ยคือไอ้ตะวันออกกลางเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งน้ำมันเนี่ยทางเรือนะแล้วก็จะขนน้ำมันทางช่องแคบฮอร์มุซทีนี้พออิหร่านเนี่ยปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันก็ออกไม่ได้ออกได้น้อยมากพอได้น้อยมากปุ๊บเนี่ยน้ำมันที่เข้าไปสู่ตลาดโลกมันก็น้อยพอน้อยปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ฟังทราบนะก็เรียกว่า อุปสงค์อุปทานเพราะอุปทานก็คือซัพพลายเนี่ยมันน้อยแต่ดีมานเนี่ยมันเท่าเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นราคามันก็แพงขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็มีอยู่2ประเทศนะที่เขามีการขนส่งทางท่อซึ่งต่อไปเนี่ยการขนส่งทางท่อเนี่ยจะมากขึ้นเพื่อจะได้บายพาสไอ้ตัวช่องแคบฮอร์มุซประเทศหนึ่งก็คือ UAE ซึ่งปัจจุบันเนี่ย UAE เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในโอเปกละนะ UAE ก็ผลิตมากเท่าไหร่ก็ส่งทางท่อไปนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือซาอุดิอาระเบียมีการขนส่งทางท่อเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ4ล้านบาร์เรลทีนี้ท่อเนี่ยมันไปออกทางทะเลแดงไงทีนี้ไอ้กลุ่มฮูตีเนี่ยมันก็ยิงนะยิงไปที่แถวเนี่ยแหละที่ออกทางท่อเนี่ยแหละมันก็ยิงเรือน้ำมันมันออกไม่ได้ไงออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เสียไปวันละ4ล้านบาร์เรลก็ประมาณ 4% ไงทีนี้พอไอ้กบฏฮูตีเนี่ยซึ่งไม่รู้ใครก็จะจัดการได้เนี่ยนะก็จะเป็นตัวส่งผลใหซัพพลายมันน้อยลงไปอีกใช่ไหมนี่ดีนะจีนยังไม่ได้หิวกระหายน้ำมันนะถ้าจีนหิวกระหายน้ำมันเนี่ยนะเนี่ยนะก็อาจจะต้องเห็นน้ำมันราคา150เหรียญขึ้นไปท่านผู้ฟังต้องนึกภาพราคาน้ำมัน150เหรียญเนี่ยนะไอ้ดีเซลนี่มันจะถึง60หรือเปล่าอเมริกาเนี่ยเผลอๆกันละ6เหรียญนั้นมันจะอยู่ได้หรือเปล่าพูดถึงจีนเมื่อวานก็มีข่าวลือว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหมดสติไปในการประชุมบริกซึ่งไม่เป็นข่าวยืนยันนะแต่เป็นข่าวลือซึ่งมีนักต่อต้านรัฐบาลคนหนึ่งเนี่ยไปโพสในเอกและไอ้คนที่โพสเนี่ยแชร์กันไปใหญ่เลยนะอันนี้บอกเรียนให้ทุกท่านฟังทราบว่าเป็นแค่ข่าวลือนะเวลาไปฟังข่าวนี้ก็ให้ถือว่าเป็นข่าวลือไม่ใช่ข่าวจริงแต่จะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอคำยืนยันจากทางรัฐบาลนะครับที่กรุงปักกิ่งซึ่งรัฐบาลที่กรุงปักกิ่งก็ไม่มีการยืนยันเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเป็นข่าวลือนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะอ่านข่าวให้ฟังนิดนึงกันละกันนะจาก Wall Street Journal ไอ้ข่าวการขึ้น อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะของประธานเฟดเนี่ยครั้งแรกในรอบ3ปีนะเขาบอกงี้ watch take hawkish turn with late lies and hint of more to come นี่น่าตกใจมากเขาบอกว่า watch เนี่ยซึ่งก็คือประธานเฟดเนี่ยสวมบทเหี่ยวเลยนะคือไม่ประนีประนอมเพราะว่าพอน้ำมันมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคือท่านฟังคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัวสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะไม่จบในเร็ววันนะคือบางทีเนี่ยท่านผู้ฟังไปฟังตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพูดอะไรให้คิดตรงข้ามเลยคือหมายถึงว่าถ้าแกพูดอะไรเนี่ยคิดตรงข้ามในเรื่องจริงนะเดี๋ยวสงครามจะจบไปในเร็ววันเนี่ยแกนึกภาพเลยมึงนานแล้วบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มสงครามอะไรเนี่ยแม้กระทั่งประเทศยักษ์ใหญ่กับประเทศที่เรียกว่าไม่ใหญ่มากเนี่ยแต่เป็นประเทศขนาดกลางๆอย่างรัสเซียกับตัวยูเครนเนี่ยยูเครนเนี่ยมันมีสหรัฐกับตัวยุโรปหนุนใช่ไหมก็สู้กันไปนานได้นะอเมริกาเนี่ยก็มีจีนรัสเซียอะไรหนุนเอ้ยอิหร่านก็มีจีนรัสเซียอะไรหนุนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้การทำสงครามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอย่างสมัยก่อนใช่ไหมก็ใช้โดรนใช้อะไรพวกนี้ในประเทศอิหร่านก็ยิงโดรนไปที่อยู่ยิงขีปนาวุธไปที่จอร์แดนอเมริกาก็ต้องใช้โอ้โหทีนึงเป็นล้านๆเหรียญเนี่ยไอ้แพทริออตหรือทัตอะไรพวกนี้รวบกันไปมันก็ยันกันไปแบบนี้นะพอยันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยก็ไม่รู้จะหยุดยังไงเนี่ยก็ในไอ้นี้เลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยประมาณพฤศจิกายนเนี่ยก็ประมาณเดือนสองเดือนเนี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแนวโน้มจะแพ้เลือกตั้งเนี่ยสูงแต่แพ้เลือกตั้งเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไงก็จะเป็นรัฐบาลเลมดาร์กเป็ดง่อยก็ดีไม่ดีนะท่านผู้ฟังแกจะโดนอิมพีชครั้งที่สองนะเพราะอิมพีชเนี่ยกราบโทษเนี่ยนะก็จะเริ่มจากสภาล่างนะก็คือสภาผู้แทนราษฎรแกถึงประกาศไงที่บอกไปว่าถ้าใครชนะเนี่ยถ้าเกิดRepublicanริกันชนะทั้งสภาล่างสภาบนจะให้คนละ 5,000 เหรียญมันทำกันได้เหรอมันเป็นการซื้อเสียงอ่ะนี่ก็ไปดูกันละกันว่าเขาอนุญาตไหมและอเมริกาในนี่เยอะนะ44ล้านล้านเหรียญแล้วนะหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ$44 trillion แล้วนะมึงยังมานั่งแจกอะไรพวกนี้อีกเหรอนะครับทีนี้เนี่ยที่เขาพูดเนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาบอกว่า hint of more to come นะครับคือเวลาเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันรู้สึกจะประมาณ 3.5 นะถ้าจำผิดขอไปขนาดเรายัง 2.53 มาท่านผู้ฟังคิดดูดินะฮะอเมริกามันเกินอยู่แล้วไงนะครับพอมันหนักขนาดนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อเป็นเรื่องใหญ่นะสมัยนิกสันเนี่ยเงินเฟ้อนี่มากนะขึ้นดอกกันแบบโอ้โหถล่มทลายเลยเขาก็จะตั้งเหมือนบ้านเราอะนะเงินเฟ้อนี่ก็ไม่ให้เกิน 2% อันนี้ก็เป็นทั่วโลกเขาก็จะวางไว้นะเพราะถ้าเงินเฟ้อมากๆเนี่ยค่าเงินมันก็จะไม่มีค่านะเวเนซุเอลาอะไรบางทีเฟ้อเป็น 10,000% เลยนี่ก็ลงมาละอิหร่านเนี่ยท่านผู้ฟังไปดูดิค่าเงินไทยเนี่ยเทียบกับอิหร่านเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยมันก็แต่บ้านเรานี่ก็น่ากลัวนะท่านผู้ฟังเพราะว่า เราเนี่ยอัตราขาดดุลชำระเงินเนี่ยเริ่มมากแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ดุลชำระเงินนะก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกทุนเทามาหรือเปล่าท่านผู้ฟังจำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราบ่นกันนะเฮ้ยค่าเงินบาทแข็งเว้ยสงสัยเนี่ยแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็จะบอกเฮ้ยไม่รู้ว่ามีเงินที่ไหนก็ไม่รู้นะคือเข้ามาเดือนละ 1,500 2,000 ล้านเหรียญ นะเยอะนะ 1,000 ก็ 30,000 1,500 ก็ 45,000 2,000 ก็ 60,000 ล้านนะเข้ามาทุกเดือนเลยพอเข้ามาแบบนี้ปุ๊บค่าเงินก็แข็งไงคนก็นึกว่าสงสัยเป็นเรื่องไอ้ทุนเทาหรือเปล่าก็เป็นไปได้สูงนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะไม่มีแล้วนะดุลชำระเงินเราเนี่ยก็พูดได้ง่ายเงินที่ไหลเข้ากับไหลออกเนี่ยถ้าเราไหลออกมากกว่าไหลเข้าเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าขาดดุลชำระเงินถ้าไหลเข้ามากกว่าไหลออกอันนี้ก็ได้ดุลชำระเงินคือตอนนี้เราขาดดุลชำระเงินแล้วนะพอขาดดุลชำระเงินไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเงินมันไหลออกมากกว่าไหลเข้าเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันจะค่าเงินมันจะตกไงนะตกปุ๊บของก็แพงแล้วถ้าเราฟังคิดดูดิน้ำมันมันร้อยกว่าเหรียญนะนะแล้วถ้าเกิดมัน150เหรียญนะเป็นไปได้นะไม่ใช่มันเรื่องตลกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่น้ำมันมันอย่างที่บอกไปอ่ะน้ำมันมันต่ำกว่า100เหรียญเนี่ยเพราะว่าซาอุเนี่ยมันยังส่งตอนนั้นมันยังส่งออกทางท่อได้ไอ้ฮูตีมันก็ยังไม่ได้มายิงไงใช่ไหมแต่นี้พอฮูตีมายิงปุ๊บเนี่ยนี่สอย F-15 ของซาอุดิอาระเบียนะตกไปลำหนึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันประเทศที่มีเงินเยอะแต่ว่าคนมันเหมือนสบายอ่ะท่านผู้ฟังนี่กล่องไหมคือเวลาที่แบบว่าเหมือนเราเกิดมาสบายอ่ะลูกคนรวยอ่ะลูกคนรวยเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับฝรั่งเขาเรียกซิลเวอร์สปูนคิดอ่ะเด็กคาบช้อนเงินอ่ะมันไม่ได้ผ่านค่ะมันไม่ได้ผ่านความยากลำบากอ่ะนะมันไม่เหมือนคนที่แบบกว่าจะประสบความสำเร็จมาพ่อแม่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือบางคนเป็นเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้ด้วยนะกว่ามันจะสร้างขึ้นมามันมีความแข็งแกร่งไงที่ซาอุเนี่ยเขาเป็นประเทศรวยไงนะก็ทุกอย่างก็โรยด้วยกีบกุหลาบเนี่ยเวลาไปลบกับไปพวกไอ้เนี่ยไอ้ฮูตีเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้ไงนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหากับ UAE นะไอ้ UAE เนี่ยมันก็ส่งกองกำลังเข้ามาเนี่ยทางภาคพื้นน่ะนะแล้วก็ยันในพวกฮูตีไปได้นะแต่ว่าพอซาอุดิอาระเบียรวบอำนาจปุ๊บเนี่ยแต่อันนี้ก็ถอนตัวไปไงตอนนี้ก็เสร็จเลยไงใช่ไหมทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าจีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจน้ำมันนะคือจีนเนี่ยเป็นคนกำหนดราคาน้ำมันมากกว่าโอเปกนะท่านทราบหรือเปล่าอันนี้เป็นรายงานจากนิตยสารดิอีโคโนมิสนะถามว่าตรงนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าอะไรฮะก็เพราะว่าจีนเนี่ยถ้าจีนเนี่ยนะฮะถ้าจีนเนี่ยซื้อน้ำมันนะท่านผู้ฟังถ้าจีนซื้อน้ำมันเนี่ยสำรองมากๆเนี่ยนะไอ้ซัพพลายของโลกเนี่ยมันต้องขาดอีกนะพอซัพพลายของโลกขาดปุ๊บก็แย่งกันซื้อนี่ราคามันก็พุ่งจนทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยมีน้ำมันสำรองเยอะนะครับก็เลยยังไม่ต้องซื้อถ้าเมื่อใดก็ตามแต่น้ำมันสำรองมันตกลงไปท่านผู้ฟังลองคิดดูกันละกันทีนี้ดูนะครับในจีนยังไม่ได้ไล่ซื้อน้ำมันเพื่อไปทำน้ำมันสำรองนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฟดเนี่ยเขาบอกนะท่านผู้ฟังว่าไอ้ที่ขึ้นเนี่ยนะดอกเบี้ยเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มนะเดี๋ยวจะขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอีกนะขึ้นอีกหลายระลอกเลยแล้วถ้าขึ้นอีกแปลว่าอะไรอ่ะเงินเราดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะเราดูเงินเฟ้อเราเท่าไหร่ 2.53 ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่จำไม่ผิดเนี่ย 1% นะถ้าดอกเบี้ย 1% เนี่ยมันจะเอาเงินเฟ้ออยู่มาแล้วถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยมันขึ้นดอกเบี้ยแบบเนี้ยแล้วมันต้องพูดบอนเบิร์น10ปีนี่ดอกเนี่ยขึ้นมหาศาลเลยนะทองเทิงไม่รู้เป็นไงไม่รู้ลงหรือขึ้นไม่รู้ไม่ได้ดูท่านผู้ฟังถ้าเล่นทองก็ระวังหน่อยกันละกันถ้าขึ้นดอกเบี้ยหนักๆนะท่านผู้ฟัง

0: ินเราจะไหลออกมากกว่านี้นะค่าเงินเราจะเป็นยังไงแต่น้ำมันมันขึ้นขนาดนี้แล้วท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมว่าต่อไปเราจะต้องนำเข้าพวกพลังงานพวกน้ำมันพวกแก๊สอะไรมากขึ้นไหมมากๆขึ้นด้วยนะคือถ้ามีไอ้ตัว data center มากมายเท่าไหร่เนี่ยมันใช้ไฟเยอะพอใช้ไฟเยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้ไอ้พลังงานในการผลิตไฟมากใช่ไหมมันก็ต้องนำเข้ามากใช่ไหมพอนำเข้ามากเราก็ขาดดุลชำระเงินไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปท่านผู้ฟังลองคิดดูกันละกันแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวคงอนุญาตพักสักครู่นะไม่งั้นเดี๋ยวตอนหลังมันจะเล็ดน้อยเกินไปพักสักครู่ครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ท่านผู้ฟังครับกสทช.เดินหน้าหลักสูตร Law Shift 2026ปีที่2นะครับเสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนในยุคดิจิทัลสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประจำปีพ.ศ.2569ภายใต้ชื่อLaw Shift 2026หรือ2026นะครับ Shaping Legal Mindsets for a Fast Changing World ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้สามารถรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

บัญญัติวิทยุคมนาคมสันสื่อความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553นะครับอีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวยังมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อนำข้อเสนอแนะและผลงานวิชาการไปเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกสทช.ให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตทั้งนี้หลักสูตรลอชิป2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3กันยานะตอนนี้ก็จัดแล้วนะฮะถึง5พฤศจิกายนปีนี้นะฮะโดยมีระยะเวลาฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นเนี่ย72ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีผู้รับการฝึกอบรมเนี่ย40คนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรลอชิฟ2026ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานกสทช.ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายทักษะการบังคับใช้การบังคับใช้กฎหมายและความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้เท่าทันและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ได้ฟังตัวโฆษณาเลยนะที่ชวนท่านผู้ฟังไปงานเนี่ยรู้เท่าทันเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราเป็นโรค NCD กันเยอะเนี่ยอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะในคนที่อายุสัก50ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องตั้งคำถามเรา5คำถามนะซึ่งวันหลังเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเนี่ย1ใน5คำถามเนี่ยที่ว่าเราจะอายุยืนเนี่ยนะแล้วก็อายุยืนเนี่ยก็จะเป็นอายุยืนที่มีสุขภาพดีหรือเปล่านะแล้วก็สุขภาพดีนี่เราจะมีพฤติกรรมผิดไปจากผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีหรือเปล่าคือมันมีข่าวเงี้ยท่านผู้ฟังก็คือมีคุณยายวัยประมาณสัก80กว่าเนี่ยแกก็อยู่คนเดียวนะทีนี้ตามข่าวก็บอกว่าลูกหลานก็ไม่ได้ทิ้งหรอกแต่แกเป็นอินโทรเวิร์ตแกไม่อยากจะพึ่งพาใครแกก็มีรถไฟฟ้าแกแต่ปัญหาแกคือแกรถไฟฟ้าแกเนี่ยแกขับรถไฟเรียกรถเร่งมรดกคือรถนี้ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยหมายถึงขับไปในที่ชุมชนเนี่ยมันอาจจะลูกหลานจะได้มรดกเร็วก็ได้นะเพิ่งเคยได้ยินนะไอ้รถเร่งมรดกเนี่ยนะครับทีนี้แกก็ขี่รถออกไปบนถนนใหญ่เลยนะปกติเนี่ยแกก็ขี่ริมทางอะแต่มันก็อันตรายอยู่แล้วนะเหมือนเวลาเราขับรถเนี่ยบางทีมีมอเตอร์ไซค์จอดแบบริมถนนเนี่ยคือคนเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนจะไม่ได้ใส่ใจก็ได้นะโอ้แต่เราเป็นคนขับรถเนี่ยมันลำบากมากเลยอ่ะคือมันจะต้องเบี่ยงไงพอเบี่ยงปุ๊บเนี่ยและไอ้รถอีกคันนึงเนี่ยไอ้รถไอ้ที่มันสมมติว่าเลนมันมีสองเลนนะไม่ได้เลนสวนนะพอเราเบี่ยงปุ๊บเนี่ยไอ้รถในนั้นก็ต้องเบี่ยงด้วยไงโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุก็ต้องสูงใช่ไหมแล้วถ้าไม่เบี่ยงปุ๊บเนี่ยข้างหลังมันมีรถตามข้างๆมีรถเนี่ยเราเบี่ยงก็ไม่ได้แล้วก็ต้องขับช้านะขับช้าผู้ไปคันหลังมันก็ไม่พอใจจะบีบดึงมาจ่อเราอีกอะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนี้ล่าสุดเนี่ยแกขับไปถนนใหญ่แล้วมันมีสองเลนนะนุ่มฟังแล้วแกขี่รถเร่งมรดกเนี่ยไปตรงกลางเลยอ่ะ80กว่าโอ้โหวุ่นวายมากเลยคือหมายถึงว่าถ้าพลาดทีเดียวเนี่ยคุณยายนี่ตายเลยนะอันเนี้ยคือปัญหาของผู้สูงวัยในประเทศไทยเนี่ยยากแล้วมันลึกนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็งานนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังโฆษณาต้นชั่วโมงไปกันละกันเดี๋ยวมันก็จะมีโฆษณาเนี่ยสุดก็จะเริ่มวันที่3ตุลาคมนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์มันยากนะคือมันยากนะอย่างที่ผมเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าคุณทักษิณว่าเก่งๆนะให้คุณทักษิณตอนอายุ54เหมือนเมื่อตอนไอ้แกเป็นนายกอะเมื่อปี2544มั้ง2544หรือ43แต่เรานี่แหละประมาณ2544เนี่ย

0: แกอายุประมาณ54จารย์สมคิดก็ตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะสี่จารย์สมคิดได้เกิด2496เห็นไหม2496 2496ตอนปี44นี่จารย์สมคิดเพิ่งจะ48คุณทักษิณเกิด2492 44บวก8 52เองนะเนี่ยอาจารย์สมคิดกับดร.ทักษิณคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังอีกคนหนึ่งเป็นนายกที่ว่าเก่งในสมัยปีซีซีเนี่ยให้มาบริหารประเทศพ.ศ.นี้นี่ยากนะบริบทโลกบริบทเศรษฐกิจนะไอประชากรบ้านเรานี่ก็แก่เนี่ยนะบริหารแทบจะไม่ได้แล้วถ้าดูฟังนึกภาพรัฐบาลดูจะไหวยังไงน้ำมัน150เนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับทีนี้ความถามนี้ก็ว่ากันไปเราก็รู้อยู่แหละอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยไอ้จำนวนคนเก่งเนี่ยไอ้เก่งนี่ก็เหมือนกันนะคือเก่งสมัยก่อนน่ะอาจจะไม่ใช่สมัยนี้จะเก่งไปได้นะคือความเก่งมันก็ต้องมีการพัฒนานะคือหมายถึงว่าไอ้ตัวแปรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่มันคงที่หรือว่าตัวแปรที่มันแปรผันเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วนี่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะคือพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีพลวัตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าไดนามิกเนี่ยสูงมากนะครับไม่ต้องอะไรนะกับ AI ตัวเดียวนี่ก็ถ้าตามันไม่ทันเนี่ยหรือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยหรือใช้ AI เนี่ยเชื่อมันทุกอย่างทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องดูแล้ว AI นี่เราก็พังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเผลอๆเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยนะปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับเสร็จเลยนะไอ้นี่ว่าเสร็จเลยในสมัยก่อนเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยๆไม่เป็นไรมึงบอกเฮ้ยก็ปล่อยไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนี่ว่าเมื่อก่อนก็พูดกันนะว่าเป็นไรหรอกรัฐบาลเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญขอให้อย่ามาแทรกแซงเอกชนก็ละกันเอกชนเขาก็ทำได้เดี๋ยวนี้ไม่จริงแล้วนะเมื่อก่อนอาจจะจริงไงเรายกตัวอย่างในอาเซียนเนี่ยเมื่อก่อนเรามีคู่แข่งที่ไหนแล้วท่านผู้ฟังมองไปดิเมียนมาไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่คู่แข่งเราอยู่แล้วสปป.ลาวกัมพูชาไม่ใช่เวียดนามสมัยก่อนเนี่ยไอตอนที่เราโตอ่ะไอตอนที่เราชดจุงชัชวาลเนี่ย2520น่ะเวียดนามเป็นยังไงอ่ะท่านผู้ฟังเวียดนามเพิ่งพ้นสงครามเวียดนามที่ทำกับสหรัฐมาน่าจะ16ปี2518 2520นี่เวียดนามเนี่ยก็จนหนักอยู่เลยยังไม่มีนโยบายดอยมอยเลยนะแล้วก็ฟิลิปปินส์เป็นยังไงล่ะหลังมาก๊อดนี่ก็รอแล้วรอแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันโอ้โหรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอินโดนีเซียนี่ยังสุฮาโต้ยังกลัวอำนาจอยู่เลยมีสิงคโปร์เขาก็เล็กก็ไม่ได้มาแข่งกับเราในนั้นอยู่แล้วนะมาเลเซียเนี่ยได้ผู้นำที่ดีแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยก็ลุกอินเวิร์ตคือหมายถึงว่าต้องการที่แบบทำอะไรก็จะทำเองเช่นรถเนี่ยก็ไม่เอาประเทศอื่นมาตั้งโรงงานนะแล้วก็ถึงตั้งก็ไม่ไหวหรอกประเทศเขาประชากร25ล้านเองตอนนั้นนะแล้วก็เขาก็ทำนโยบายในรถแห่งชาติครับว่าโปรตอนใช่ไหมก็เหลือไทยโชคดีไงใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหคู่แข่งขันได้บานเลยแล้วจริงๆไม่ใช่คู่แข่งขันมันไม่ได้มีแต่อาเซียนด้วยบางทีแย่งนักลงทุนเนี่ยมันไม่ต้องเป็นประเทศในอาเซียนเสียด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนคือหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะผมนึกไปถึงหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะจริงๆแค่ชื่อก็มันละ Proving the Sea อ่ะไถทะเลอ่ะโอ้ยไถเนี่ยเราไถเนี่ยนะท่านผู้ฟังไถนาเงี้ยก็ไถบนดินน่ะแล้วไถทะเลนี่ทำยังไงอ่ะไถบนน้ำอ่ะมันจะเหนื่อยยากถ่ายยังไงอ่ะถ้าใช้ไอ้ตัวถ่ายอ่ะแบบถ่ายบนดินเนี่ยไปถ่ายบนน้ำได้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นการถ่ายบนน้ำใช่ไหมไอ้เล่มนี้ดีนะแต่มันก็นานมาแล้ว มันเป็นหนังสือที่คือถ้าทุกฟังจำไมเคิลพอร์เตอร์ได้ใช่ไหมไมเคิลพอร์เตอร์เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนประจำก็จำได้นะพอร์เตอร์นี่ก็เป็นกูรูนะทางด้านกลยุทธ์เนี่ยก็สอนในตัววิชาที่เรียกว่า business policy คือเวลาใครเรียน MBA ก็จะรู้นะมันมีวิชายุทธศาสตร์อยู่วิชาหนึ่งนะครับก็วิชาเรียกว่า business policy พอร์เตอร์สอนอันเนี้ยแล้วก็ในช่วงสักเมื่อ40ปีที่แล้วก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งจริงๆเขียนได้หมด3เล่มเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์นี่แหละเล่มแรกก็ competitive strategy ว่าด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขันแล้วก็วิเคราะห์แข่งขันด้วยเขาก็เป็นคนสร้างไฟฟอร์ดที่ผมเคยแจกไว้ให้ท่านฟังแล้วนะไฟฟอร์ดเนี่ยใครอยากได้ก็ผมก็จำลายไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อชื่อลายว่าเดี๋ยวว่างๆให้บอกแล้วกันมันจะเป็นชื่อที่จำยากนะครับแล้วก็เขาก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง Competitive Advantage เมื่อวานก็คุยกับคุณอาทิตย์เรื่องนี้การได้เปรียบจริงการแข่งขันอีกเล่มหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาอ่านก็อาจจะไม่มีประโยชน์ละแต่ว่าอาจจะได้ Framework ก็คือ Competitive Advantage of Nation ก็คือการได้เปรียบจริงการแข่งขันของประเทศไอ้ตัวพอร์เตอร์เนี่ยเขาเคยมีบริษัทหนึ่งแต่นี้ไม่มีละมั้งชื่อบริษัทที่ปรึกษาชื่อบริษัทมอนิเตอร์และไอ้บริษัทมอนิเตอร์เนี่ยมันก็ไปรับที่ปรึกษาของให้ประเทศต่างๆจริงๆมันเป็นรับให้ลิเบียด้วยนะตอนนั้นกาดาฟีอยู่ตอนหลังเขาเปิดเผยมาบริษัทมันอยู่ไม่ได้เลยไปรับลูกค้าประเด็จการตัวใหญ่ด้วยอยู่ไม่ได้ชื่อเสียงเสียหายแล้วก็อันนี้ไอ CEO ของบริษัทมอนิเตอร์มันก็มาเอาประสบการณ์ที่ไปช่วยรัฐบาลประเทศต่างๆให้พัฒนาประเทศเนี่ยเอามาเขียนเป็นหนังสือแต่มันก็นานมาแล้วนะแต่บางเรื่องก็ใช้ได้เดี๋ยววันหลังก็หยิบเรื่องที่ใช้ได้เอามานั่งคุยกันหน่อยเพื่อจะได้ไอเดียดูด้วยว่ารัฐบาลเราเนี่ยส่งเนี่ยจะนำพาประเทศไปทางไหนนะฮะทีนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดเนี่ยแต่ว่ามันก็เหลือเวลาประมาณสัก2นาทีเนี่ยนะก็คือว่าท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยแล้วมันติดขัดแต่เราก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยนะแล้วมันติดขัดแต่นี่ท่านผู้ฟังก็จะคิดว่าเฮ้ยกูก็ทำอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นไรวะแล้วทำไมมันติดขัดผมไม่อ่านอยู่เล่มหนึ่งของคนที่เป็นอดีต CEO ของ Oracle น่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะบริษัทซอฟต์แวร์ของอเมริกาเนี่ยโอ้เขาเล่าเก่งมากเลยนะและเล่มนี้เนี่ยก็ทิ้งแนะนำให้อ่านด้วยเดี๋ยวพอดีไม่ได้อยู่ในมือเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าบางทีอ่ะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกคุณเนี่ยทำถูกไงทำถูกมานานอะในบริบทเก่าไงเขาบอกว่า you do the right thing for too long ใช่ไหมคือหมายถึงว่าคุณก็ทำถูกนั่นแหละหนึ่งนาทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะออกตอน13นาฬิกา59นาทีคุณก็ทำถูกนั่นแหละและคุณทำถูกแบบนี้เป็นเวลาช้านานพอมันช้านานปุ๊บเนี่ยมันก็ติดเป็นนิสัยว่าเราก็ต้องทำแบบนี้แหละมันก็ยึดติดในถ้าเป็นในธุรกิจเนี่ยก็ยึดติดใน business model เราก็นึกว่าเนี่ยวิธีเนี้ยมันวิธีที่ถูกแล้วก็ทำอย่างนี้มานานเลยไทยก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยเหมือนรถเนี่ยจะเอารถ EV มาเหมือนก็ญี่ปุ่นจะมาทำน้ำมันงั้นหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: business connection ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้ว

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:06 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันนี้ก็กลับมาถึงช่วงนี้น่าจะเป็นเช้าวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าผมทำปฏิทินไว้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจบรายการแล้ววันนี้วันจันทร์ที่21 กันยายน2569ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียเห็นว่าจะย้อนกลับไปวันศุกร์ที่18กันยายนเนี่ยก็เป็นวันทำบุญพูดแบบชาวบ้านคือวันทำบุญร้อยวันพระองค์พาเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทธิดาก็เสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือทำบุญร้อยวันที่บริเวณพระบรมราชวังครับตอนนั้นก็จะมีพิธีสวดถึงพระราชินีสิริกิติ์ด้วยรวมแล้วก็จะเป็นงาน2วันวันที่18วันศุกร์ครับก็น้อมนำลึกถึงพระองค์พารายการรูปยามเช้าก็นึกถึงพระองค์พาไป70ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดกรุงเทพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของพระองค์ก็จะยังทรงสถิตสถาพรอยู่ในวิถีชีวิตของผู้หญิงทั้งโลกต่อไปถ้าเกิดผันผวนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนื่องจากชีวิตมันมีปัญหานั่นเองพระองค์พาก็เลยช่วยกันคิดกับนักวิชาการสหประชาชาติก็เป็นข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อนี้เราคุยกันไปจบแล้วนะครับแล้วก็ผ่านไปอีกสัก2วันก็เนี่ยครับก็มาถึงทำบุญร้อยวันพระองค์พาขอพระองค์จงทรงสถิตสถาพรอยู่บนสูงสวรรค์แล้วก็เดี๋ยวลงมามองดูประสบนิกรของพระองค์ในราชอาณาจักรไทยไปเป็นระยะนะครับไม่ต้องไปไหนไกลอยู่สวรรค์แล้วกันนะครับผมมีความรู้สึกว่าเราก็โชคดีอ่ะที่มีคนจริงเก่งยิ่งมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเก่งและอุทิศพระองค์อย่างพระองค์พาเป็นหนึ่งในหลายๆพระองค์ในราชวงศ์ต่างๆในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบันนี้นะครับ700กว่าปีก็ขอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับพระองค์พาหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาก็เรียกว่าเป็นหลานองค์โตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เลยนะครับประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถแล้วก็เป็นหลานในพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เราเรียกหมายถึงผมเรียกสั้นๆว่ารัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทบทวนประวัติย่อๆอีกทีของพระองค์พาหลังจากที่เราคุยกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่11มิถุนายนแล้วนะครับพระองค์ประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและเป็นพระชนดาหลานพระองค์แรกของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระราชินีสิริกิติ์เรียนหนังสือตอนแรกเนี่ยอนุบาลประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีมัธยมปลายที่โรงเรียนฮีธฟิลด์ประเทศอังกฤษแล้วก็มาต่อที่จิตรดาปริญญาตรีแรก2544นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ตรงนี้อาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ก็จะวงเล็บอธิบายไว้หน่อยหนึ่งเห็นไหมล่ะนะครับว่าพงเรียนเก่งก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเกียรตินิยมอันดับ1เพื่อนๆคนอื่นเขาอาจจะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะไม่ใช่ว่าด้วยการเป็นเจ้าฟ้าเจ้าหญิงจะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ หนึ่งเหนือคนอื่นเสมอไปอันนี้ก็แล้วแต่พระองค์จะเรียนอันดับสองนะครับระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.ข้างบ้านผมที่ปากเกร็ดนี่เองนะครับทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อมาเรียนทางไกลที่มสท.นั่นก็แปลกดีเนาะผมว่าพระองค์ทรงคิดอะไรที่มันรอบด้านมาลองหาความรู้แบบทางไกลดูลองหาความรู้แบบต่างประเทศดูเมืองไทยดูเรียนกฎหมายก็แบบเรียนธรรมศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับก็จบรัฐศาสตร์ปริญญาตรีมสท.เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ได้เนติบัณฑิตไทยนิติบัณฑิตยสภาปี2547จากนั้นก็เรียนปริญญาโทกฎหมาย Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลที่เมืองอิทาคาสหรัฐอเมริการัฐนิวยอร์กก็เป็นชื่อเมืองเดียวกันกับที่ตอนนั้นเราดูหนังดิออดิซีใช่ไหมครับออดิซีสก็เดินทางกลับมหาพินิโลเป้ที่แคว้นอิทาคาก็อเมริกาก็เอาชื่อเมืองนั้นมาตั้งเป็นชื่อเมืองในนิวยอร์กใกล้ๆกับบัฟฟาโลนิวยอร์กไปพูดถึงว่าเราไปเที่ยวกันก็ไปเที่ยวน้ำตกในกาลาฟอแวะคอร์เนลแป๊บนึงอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้เห็นคุณปลื้มเดินทางไปเที่ยวอเมริกานั่นก็ได้คอร์เนลนะครับแล้วก็จบ PhD ที่คอร์เนลเช่นเดียวกันทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับพระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธินารีนาถอันนี้ก็เติบโตในวังเทเวศหมายถึงว่าพระองค์ผ่านะครับเลี้ยงก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างสามัญโดยพระบิดาและพระองค์สมไปส่งที่โรงเรียนในตอนเด็กนะครับแล้วก็ช่วยทำงานบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้พระองค์เจ้าสมสวรีก็เป็นแม่ที่ห่วงใยในลูกสาวหรือพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะเพราะว่าเป็นพระชิดาเพียงพระองค์เดียวทรงกล่าวว่าในพระองค์สมนะครับทรงกล่าวว่าไม่หวงมากนักแต่มีความเป็นห่วงมากกว่าทั้งเรื่องความประพฤติการวางตัวแล้วก็ทรงสอนอีกด้วยว่าให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแล้วจะเห็นว่าเมื่อผมดูประวัติที่จริงก็อ่านประวัติมาก่อนแล้วละแต่ว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยคิดถึงพระองค์พาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันทำบุญร้อยวันเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับก็อยู่ที่บ้านแหละแต่ใช้วิธีคิดคำนึงส่งกระแสความจงรักภักดีไปจากหัวใจผ่านคลื่นแห่งธรรมชาติก็คิดถึงพระองค์มากหน่อยในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพราะมันครบร้อยวันแล้วก็ดูประวัติคือตอนที่มีการถ่ายทอดสดนะครับวันเสาร์เนี่ยถ้ารวมการเฉพาะกิจก็มีทั้งภาคภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ยังมีภาพยนตร์สารคดีประวัติของพระองค์ผ่าย่อๆสั้นๆนะแต่ก็ผมคิดว่านั่นดีที่สุดในเวลาอันกระชับที่จะดูประวัติพระประวัติของพระองค์พามไปถึงเรื่องการเรียนไปถึงเรื่องการดำเนินชีวิตแล้วก็มาถึงเรื่องที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้นะครับที่แม่คือพระองค์เจ้าสมสวรีเนี่ยสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับวันนี้เราจะไปดูภารกิจของพระองค์พาเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราจะย้อนหลังไปดูหรือเมื่อไหร่เราคิดถึงพระองค์พาก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลอยู่มากพอที่เราจะหายก็ไม่หายคิดถึงนะแต่จะได้กลับมาคิดถึงความดีงามของพระองค์พาต่อไปอีกทีนึงนั่นคือมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมันจะมีประวัติมีงานมีภาพเก่าๆนะครับพระองค์เจ้าสมสวรีเนี่ยเป็นแม่หรือเป็นพระมารดาที่ห่วงใยในพระองค์พาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พระบอกว่าไม่หวงแต่ห่วงแล้วก็สอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นพระองค์พาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆการกุศลมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งวงเล็บพอพานสละอาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยช่วยด้านกฎหมายแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เราคุยกันมาหลายวันนะครับเรื่องแบงคอกรู70ข้อก็มีความเชี่ยวชาญมากเป็นเคยเสด็จทำงานแทนพระองค์อยู่เสมอๆเข้าทำงานเหมือนสามัญชนธรรมดาที่ไปทำงานนะครับได้งานดีหน่อยเป็นคณะทูตถาวรแห่งประเทศที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาตินิวยอร์กแล้วก็เป็นทูตที่ออสเตรียได้รับรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นปี2544รางวัล Medal Recognition ผู้สันทวไมตรี Goodwill Ambassador แล้วก็ทำงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งวงเล็บพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการกำลังใจเครือข่ายคนรักน้องหมาศูนย์ควบคุมสุนัขกทม.ประเวศก็เป็นประวัติพระประวัติย่อๆของพระองค์พาของพวกเราชาวไทยทรงจากไปแล้วแต่ก็ไม่ไปไกลอยู่บนสวรรค์เนี่ยแหละนะครับขอพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์จงทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวัชระราชธิดา7ธันวาคม2521ถึง11มิถุนายน2569สำหรับประเทศไทยในวันนี้ก็กำลังเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าฝนยังอ้อยอิงคิดถึงพวกเรากันอยู่นะครับบางแห่งก็มีฝนตกมากน้ำท่วมโคลนไหลมาก็ยังคงมีอยู่นะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีก็คงบังเอิญมันมีจังหวะที่จะต้องไปสหประชาชาตินะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นข่าวนายกรัฐมนตรีไปกล่าวสุนทรพจน์ที่สหประชาชาติโดนัลด์ทรัมป์ก็จะไปสหประชาชาติใครจะใครที่เป็นผู้นำประเทศต่างๆถ้าไม่ติดอะไรนะครับถ้าติดก็จะส่งพูดบ้างหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไปพูดปีนี้ทราบแล้วนะครับว่าคุณอนุชินจะเดินทางไปฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยพยากรณ์อากาศวันนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงอีกหน่อยมากกว่า2เมตรอาจจะอยู่แถวๆ 2-3 เมตรนะครับอุณหภูมิแถวปากช่องนี่ตอนนี้ก็23นะครับทั้ง23 24แหละช่วงนี้นะครับเมฆเต็มท้องฟ้ามองไม่เห็นดวงดาวเมื่อเช้านี้ออกไปดูนะครับท่านผู้ฟังก็สบายใจได้ว่าแผ่นดินไหวที่ประเทศอินเดียหมู่เกาะนิโคบาก็อยู่ทะเลอันดามันนะครับแผ่นดินไหวหมู่เกาะนิโคบาซึ่งเป็นดินแดนเขตปกครองของอินเดียหมู่เกาะนิโคบาและอันดามันขนาด 3.9 ริกเตอร์เท่านั้นซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต443กิโลเมตรไม่มีผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยหรือเกาะของไทยแต่ว่าก็มีความรู้สึกได้ที่บริเวณพื้นที่หมู่เกาะนิโคบาไอแลนด์กลางก็ไม่กลางนักค่อนข้างมาทางใต้ของอินเดียแหละนะครับทางตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียก็บริเวณทะเลอันดามันอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่บ่นมากเลยพูดถึงอินเดียเนี่ยเขาจะบ่นอู้อี้อู้อี้มากเลยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่านี่เราเข้าสู่โหมด2สัปดาห์ของเอเชียนเกมมีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์นะครับก็นั่งดูพิธีเปิดด้วยความรู้สึกเป็นสุขงดงามพอควรไม่ยิ่งใหญ่ตระการตาหวือหวาแบบโอลิมปิกหรือว่าแต่ก็เต็มที่นะครับสวยงามแล้วก็กระบวนนักกีฬาชาติต่างๆก็มาร่วมกันเดินพาเหรดเข้ามานะครับ แล้วเราก็จะได้เห็นนักกีฬาไทยในชุดที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีเนี่ยออกแบบแหมถ้ายังอยู่ในวัยใส่สูทไปทำงานหรือประชุมเนี่ยก็จะต้องซื้อสูทยี่ห้อหรือว่าแบรนด์เนมสิริวัณวลีเลยนะครับเพราะว่ามันเรียบสวยมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนสูททั่วไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าแปลกตาจนโดดหรือโดดเด่นออกมาจนกระทั่งผิดรูปนะครับเป็นสูตรสากลเนี่ยครับผมก็อธิบายไม่ถูกท่านผู้ฟังที่เป็นนักออกแบบแฟชั่นไปดูแล้วกันนะครับทีมนักกีฬาไทยทั้งหญิงและชายเนี่ยใส่สูตรสิริวัณวลีนะครับ เรียบร้อยสวยงามแต่มันมีลักษณะเหมือนจะไม่อธิบายไม่ถูกถ้าใส่สูตรธรรมดาเนี่ยก็คือร้านไหนก็ตัดได้อันนี้แต่ที่อธิบายพอได้ก็คือว่าเป็นผ้าไทยนะครับที่ให้ชาวบ้านช่วยทอช่วยถักมาให้นะเพราะฉะนั้นท่านองค์พระสิริวัณวลีก็จะอธิบายท่านก็ไปดูใน YouTube แล้วกันแต่ว่าที่เห็นบ่นโดยสื่ออินเดียเยอะในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งหนังสือพิมพ์Hindustan Times The Times of India ซึ่งเขามีจอทีวีของเขาด้วยนะครับเขาก็บ่นใหญ่เลยว่าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นจัดเป็นเจ้าภาพตอนนี้ที่นาโกย่าที่จังหวัดอิชิของนาโกย่าเนี่ยครับไออิชินาโกย่า2026 19กันยาถึง4ตุลาคมตามกำหนดอย่างเป็นทางการแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการแข่งขันกันบ้างแล้วนะครับเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลอะไรพวกนี้นะกีฬาฮอกกี้มันก็จะมีการจัดการที่ไม่เป็นที่สบอารมณ์ของนักกีฬาบางชาติเช่นมาแล้วก็ไม่ได้ที่พักทันทีต้องนอนรออยู่ที่บริเวณที่เขาสนามบินหรือว่าห้องโถงเข้าที่ไม่ได้แล้วที่พักที่ผ่อนก็เขาก็จัดให้คือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่เกี่ยวกับทางเอเชียนะครับกรรมการโอลิมปิกเอเชียเนี่ยเขาก็อธิบายแล้วบอกว่าจะมีวิธีคิดแบบใหม่ประหยัดเพราะว่าการจะสร้างหมู่บ้านนักกีฬาสนามกีฬาอะไรใหม่ๆให้มันสะดวกมันอยู่รวมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะแพงแล้วประจบแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเป็นประโยชน์ก็เห็นกำลังเยอะมันวิธีที่ญี่ปุ่นคิดเนี่ยโอเคเลยนะครับก็ให้นักกีฬาไปพัก3ที่3แบบนะครับก็คือว่าเขาก็เช่าเรือสำราญครูซชิปมาเริ่มเลยมาจอดเทียบท่าก็ไปพักในห้องพักโรงแรมเรือว่างั้นเถอะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปตามโรงแรมต่างๆรอบๆเมืองอาจจะไกลบ้างใกล้บ้างกับที่ฝึกซ้อมหรือสนามกีฬาที่แข่งขันอีกส่วนหนึ่งก็ไปพักในตู้คอนเทนเนอร์ฟังดูแล้วมันเหมือนกับโอ้เอาขนาดนั้นเลยพักตู้คอนเทนเนอร์คือฟังดูแล้วมันดูไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าผมแค่ดูจากภาพนะครับว่าเขาก็ปรับแต่งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อประหยัดนั่นเองตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าให้มันสวยงามเรียบร้อยกระชับถ้าเราไปนอนโรงแรมในญี่ปุ่นในราคาที่เราพอซื้อได้จ่ายได้เนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่หรอกนะครับยิ่งไปลอนดอนด้วยแล้วโอ้โหแทบจะบีบกันอยู่ในห้องน้ำห้องนอนนะเพราะว่ามันแพงเราไปพักโรงแรมราคาถูกของคนทั่วไปโรงแรมญี่ปุ่นก็จะแคบเพราะฉะนั้นก็ผมเห็นเตียงเห็นภาพที่ไทย PBS เขาถ่ายมาไทย PBS ของเราก็ขี้บ่นเหมือนกันนะครับทีมงานก็มานั่งบ่นอธิบายว่าทีมแล้วก็เราก็ไปตกค้างอยู่แล้วกว่าจะได้เข้าเรือบางทีก็เข้าไม่ถูกห้องยังไม่มีแล้วก็ไปผิดห้องผิดที่มันก็ต้องเอากันใหม่แต่ที่บ่นกันมากเนี่ยก็คืออินเดียนะครับไทยเนี่ยครับผู้ใหญ่ของไทยทางด้านการกีฬาที่ออกมาอธิบายผมก็ไม่รู้แกชื่ออะไรนะครับมาดูจาก YouTube สมัยนี้เขาก็ตัดๆส่งๆนะแล้วก็ไม่ได้ปะชื่อไม่ได้ทำกราฟิกอะไรก็ปะออกมาแล้วก็ดูกันไปท่านก็พูดดีพูดง่ายทางฝ่ายไทยเนี่ยฝ่ายนักกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการเอเชียนเกมของไทยจะรู้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลของไทยอะไรที่เกี่ยวข้องในเรื่องเอเชียนเกมแล้วกันนะครับว่าท่านก็พูดดีเข้าใจถนอมน้ำใจญี่ปุ่นก็เพื่อนของเราที่ดีมาตั้งแต่เราไม่นับสมัยโกบุริอังสุมารินคู่กรรมสงครามโลกครั้งที่2 สงครามอินโดจีนแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยญี่ปุ่นกับไทยก็เข้าใจกันดี ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วเราก็ชอบนิสัยใจคอญี่ปุ่นแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมันผู้ใหญ่ทางวงการกีฬาแม้ทั้งนักกีฬาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์บริพาสกล่าวร้ายต่อผู้จัดคือญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมก็เพียงอธิบายด้วยความเข้าใจว่าในสุดมันก็ลงตัวพอมันช้าไปบางที10กว่าชั่วโมงนอนอยู่บนพื้นคอยพอได้ไปแล้วก็โอเคนักกีฬาเขาก็จะเหนื่อยแหละอันนี้เราเข้าใจญี่ปุ่นเขาพอรู้ว่ามันประสานงานกันลำบากเพราะนักกีฬามาเกินกว่าที่กำหนดอีกตั้งหลายพันคนเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็ยุ่งการกำหนดห้องบนเรือซึ่งกว่าจะตกลงกันได้บนเรือก็จะมีมาตรการเรื่องอาหารก็จะเกิดปัญหาแหละครับใช่เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมตามดูข่าวคือว่าทั้งฝ่ายผู้บริหารและนักกีฬาไทยไม่นับสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนเขาก็โวยวายไปตามที่เห็นสมควรแต่ว่าฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่และนักกีฬาไทยทีมกีฬาไทยเนี่ยไม่ครับพูดดีผมเพียงแต่สังเกตเห็นดูในรายการข่าวทางทีวีของหนังสือพิมพ์ The Times of India Hindustan Times นะพวกนี้ก็จะมีทั้งข่าวหนังสือพิมพ์บนหน้าเว็บแล้วก็มีทั้งภาพทำเป็นทีวีกันอยู่แล้วจะมีทีวีโดยเฉพาะของคนอินเดียที่ทำเนี่ยก็จะบ่นแบบรุนแรงเลยเต็มที่เลยว่าโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยนะมันทำไมทำให้เราลำบากปกติแล้วควรจะเตรียมให้พร้อมก่อนนี้บ่นเยอะกว่าที่ผมพูดแล้วกันผมพูดพอสมควรเพราะว่าผมโดยส่วนตัวก็จะมีคติที่ดีต่อทั้งอินเดียแล้วก็ต่อทั้งญี่ปุ่นในภาพรวมของปฏิสัมพันธ์ทางด้านการทูตการเมืองระหว่างประเทศแต่ว่าจะพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมคนอินเดียซึ่งตัวแทนของความคิดคนอินเดียคือหนังสือพิมพ์สองสามฉบับที่ผมตามดูเท่านั้นครับทำไมจึงลุยญี่ปุ่นแรงนักทำไมจึงบ่นว่าต้อนรับไม่ดีทำไมจึงเตียงก็ทำด้วยกระดาษเตียงนอนกระดาษแข็งคาร์ดบอร์ดแล้วมันก็สั้นเท้าก็โผล่ก็คนอินเดียตัวยาวอะไรประมาณนั้นนะก็จะบ่นละเอียดหมดเลยนะครับผมว่าสื่อมวลชนอินเดียยุคลูกหลานเราเนี่ยอายุน้อยกว่าผมเนี่ยเขาคงจะลืมไปแล้วล่ะว่าตอนที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพ Commonwealth Game นะครับนี่จะสัก20ปีมาแล้วบ้างครับผมก็ทำรายการวิทยุโลกยามเช้าเนี่ยผมบอกโอ้โห Commonwealth Game นี่อินเดียต้อนรับไม่ดีฝรั่งต่างชาติพวกเครือจักรภพก็มาที่เดลีแล้วก็เตียงนอนก็เล็กก็แคบห้องนอนก็อืดอัดอากาศก็อบอ้าวร้อนอาหารก็ไม่ดีก็บ่นกันเยอะอินเดียก็พลาดตอนนั้นนะครับเสร็จแล้วก็พบว่าผู้สื่อข่าวอินเดียยุคปัจจุบันลืมไปแล้วว่าตัวเองก็ล้มเหลวในช่วงการเป็นเจ้าภาพสมาชิกเขาก็บ่นผมจำได้ตอนนั้นผมก็วิจารณ์เพลินๆเล่นๆบอกนักกีฬานี่โชคดีนะเราแข่งขันกีฬาเนี่ยเราจะต้องแข็งแรงเข้มแข็งทั้งจิตใจและร่างกายต่อสู้ได้แม้กระทั่งเตียงสั้นๆหรืออาหารไม่ถูกปากหรือว่ารถขนส่งไม่ถึงที่ช่วงCommonwealth Game ช่วงปีนั้นซึ่งผมขออภัยไม่ได้ไปคลิกจดปีมานะครับในวันนี้แต่ว่าจำได้เลยว่ามันมีสะพานลอยรถข้ามเนี่ยหรือไอ้ถนนลอยฟ้าเนี่ยที่มันเป็นสะพานลอยรถข้ามนะมันหักโค่นลงมานั่นก็อีกอย่างนึงก็ทำให้การเดินทางไม่สะดวกอินเดียตอนนั้นก็โดนบริพาสเยอะนะครับแต่ผมเข้าใจอารมณ์ชาวอินเดียเข้าใจโดยประวัติศาสตร์คิดว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ผิดนะครับคืออินเดียเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดกีฬาเอเชียนเกมหลังสงครามโลกครั้งที่สองท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเยาวฮาราวเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียสมัยได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สองอินเดียเป็นเอกราชผมก็เลยมีความคิดว่าประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยน่าจะสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทำได้อินเดียขอเป็นผู้ริเริ่มความคิดนี้แล้วกันนะให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสมานสามัคคีกันในหมู่ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียนี่เป็นความคิดริเริ่มของเยาวฮาราวเนรูบิดาของอดีตนายกรัฐมนตรีอินทิราเนรูนามสกุลคานธีตามนามสกุลสามีของท่านชื่อเฟโรสคานธีนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมหาธรรมคานธีที่อินเดียก็ชอบมีนามสกุลคานธีกันอยู่นั้นก็เนรูก็เลยบอกว่างั้นเราก็มาทำเอเชียนเกมกันจัดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่หนึ่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่หนึ่งจัดที่นิวเดลี โดยความคิดริเริ่มของนายกรัฐมนตรีเยาวราชเนรูอินเดียมันจะเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็น

0: ผู้ริเริ่มมี11ประเทศเท่านั้นนะครับที่เข้าไปร่วมการแข่งขันนักกีฬา489คนมีอินเดียนี่ชื่อสมัยนั้นเขาเรียกชื่อประเทศต่างๆเหล่านี้ตามที่ผมอ่านเนี่ยครับอินเดียเบอร์มาอิหร่านสิงคโปร์ญี่ปุ่นสะกดผิด JAPAN ฟิลิปปินส์ซีลอนก็คือปัจจุบันคือศรีลังกานอร์ทบอร์เนียวหรือบอร์เนียวเหนือบอร์เนียวเหนือเนี่ยปัจจุบันก็จะเป็นดินแดนของเป็นแคว้นหนึ่งของมาเลเซียไทยแลนด์เนปาลอัฟกานิสถานนี่คือประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันคนก็ไม่มากอินเดียก็คงจะดูแลเป็นเกียรติเพราะฉะนั้นเวลาเขาจัดเอเชียนเกมไม่ดีอินเดียสื่อมวลชนรุ่นใหม่ของอินเดียก็จะโวกเวกโวยวายมากหน่อยอันนี้ผมพยายามจะทำความเข้าใจจะได้ไม่โวกเวกโวยวายกลับนะครับแต่สื่อมวลชนไทยก็โวกเวกโวยวายไปตามประสานะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพวกที่ทำ YouTube ก็ไปเอาข่าวที่โน่นภาพที่นี่มาแล้วก็ทำให้มันหวือหวาทำให้ญี่ปุ่นของผมอาจจะน้อยใจเสียใจก็ได้นะครับก็เป็นข้อบกพร่องจริงแหละเพียงแต่ว่าข้อสังเกตผมก็คือว่าสื่อมวลชนอินเดียลุยหนักหน่อยสื่อมวลชนไทยก็มีบ้างนะครับสื่อมวลชนที่ไม่ทำงานอะไรนอกจากหาข่าวหาภาพมาแล้วนั่งคุยเหมือนผมเนี่ยที่ทำ YouTube คนอื่นนะครับก็จะโวยวายตามสบายเพราะว่าไม่ได้ไปทำข่าวก็จะไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปลงไปนอนบนเตียงอย่างจริงจังหรือไปชิมอาหารก็จะมีบางคนที่ไปแล้วก็รายงานกลับมาผมเห็นไทย PBS ก็ไปรายงานกลับมาก็พอคือเชื่อถือได้แหละเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แรงนักนะครับคือพูดง่ายคือทำความเข้าใจญี่ปุ่นมากกว่าสื่ออินเดียนี่จะลุยแหลกก็อ้าวเริ่มต้นการแข่งขันแล้วนะครับเอเชียนเกมก็ตามดูกันไป2สัปดาห์ข้างหน้าถ่ายทอดสดที่ไหนกีฬาอะไรก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังที่สนใจก็เลือกดูเอาแล้วกันนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงกลางของรายการนะครับช่วงนี้จะพักชั่วคราวเวลาของเราตอนนี้ก็ 5:34 นาทีท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลขอพักสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCDมากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียน

0: ียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:38 นาทีครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าครึ่งหลังของเช้าวันจันทร์ที่21กันยายน2569หรือ2020ขึ้น10คำเดือน10ปีมาเมียนะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องเอเชียนเกมต่อเนื่องกันนะครับเนื่องจากว่าโอ้จริงๆศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ละสายตาจากจอทีวีถ้ามีการถ่ายทอดสดนะช่วงไหนไม่ถ่ายทอดสดอย่างเช่นมีพิธีร้อยวันพระองค์พาเราก็ไม่ได้ดูวอลเลย์บอลก็ไม่เป็นไรเราก็ดูเขาถ่ายทอดสดการดูวอลเลย์บอลเขาเรียกว่าวอชพาร์ตี้นะคนเขาไปดูแต่ไม่มีภาพการแข่งขันบนจอเพราะว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะแล้วก็มีคนพากคนคุยนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่ได้ไปแข่งก็มานั่งอธิบายหรือบางคนก็อธิบายหรือภาคเกมที่เราไม่มีภาพมันก็สนุกดีนะครับกีฬาเอเชียนเกมก็เริ่มต้นแล้วนะครับผมลองสรุปเหรียญดูนะครับท่านผู้ฟังเข้าไปดูเองก็ได้อยู่แล้วนะครับก็พบว่านี่ขั้นแรกนะครับ2 วันที่ผ่านมาพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันเสาร์เนี่ยจีนก็ได้ที่1ที่2เป็นญี่ปุ่นที่3เป็นเกาหลีที่4คาซัคสถานที่5ไทยแลนด์ที่6พม่าอันนี้ขั้นแรกเพราะว่ากีฬาบางประเภทประเทศเล็กๆอย่างไทยอย่างพม่าคาซัคสถานก็ชนะมาก่อนนะครับท่านอยากรู้ว่าใครชนะกีฬาประเภทไหนก็ไปกดดูเอานะครับพอเว็บไซต์ของเอเชียนเกมมีทุกอย่างที่จะเป็นข้อมูลที่ท่านเอาไปเผยแพร่ต่อได้ผมจะเลือกเฉพาะที่เดาว่าท่านผู้ฟังอาจจะอยากรู้นะอาจจะเดาไม่ตรงนักแล้วแต่นะครับหรือกีฬาสำคัญสำคัญนะกีฬาที่ไม่ค่อยรู้จักบางทีก็ข้ามไปหมู่นี้จะดูแต่วอลเลย์บอลหญิงนะครับที่หนึ่งจีนนะครับได้11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญบรอนซ์รวมแล้ว20เหรียญย้ำอีกทีแล้วจะเลิกย้ำแล้วคือว่าไม่มีเหรียญทองแดงนะครับ เขาเลิกให้เหรียญทองแดงมานานแล้วเขาผสมโลหะใหม่ก็เรียกบรอนซ์แต่สื่อมวลชนไทยก็ยังติดด้วยความคุ้นชินเรียกว่าเหรียญทองแดงก็อนุโลมแล้วกันนะครับผมก็จะขอเรียกให้มันถูกต้องว่าเหรียญบรอนซ์ออกยากหน่อยนะครับเหมือนเวลาคนที่เขาทำ YouTube ขึ้นจอแล้วเขาจะพูดไม่ค่อยได้เช่นคำว่าขอดูคลิปอย่างเงี้ยคลิปก็ลองออกเสียงใหม่นิดเดียวนะมันจะยากหน่อยแต่ว่ากดไลค์กดแชร์เขาพูดได้นะแล้วเวลาเขาบอกว่าให้ subscribe นี่ออกเสียงยากเนาะ subscribe ก็จะหลายคนก็มีอารมณ์ขันมันก็เลยบอกว่า subscribe นะครับจีนได้11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญบรอนซ์รวม20ญี่ปุ่นได้6เหรียญทอง7เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญบรอนซ์เกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลี4เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญบรอนซ์รวมแล้ว14เหรียญนั่นเป็นที่3ณเมื่อวานนี้นะครับคาซัคสถานได้4เหรียญทองกับ2เหรียญบรอนซ์ไทยแลนด์ได้3เหรียญทองเลยโอ้โหสุดๆเลยเมื่อวานนี้เป็นเทคบอลทั้งหมดเลยนะครับ3เหรียญบรอนซ์3เหรียญทอง1เหรียญบรอนซ์รวมแล้วเป็น4เหรียญไทยได้เดี๋ยวผมดูเหรียญนี่ไทยนะครับ เฉพาะไทยแลนด์ของพวกเราที่ได้3 1รวมเป็น4เหรียญนะครับคาราเต้ได้1เหรียญเงิน

ส่วนกีฬาที่เราไม่รู้จักหรือว่าผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องเนี่ยก็ถ้าเป็นเหรียญของไทยก็จะเล่าให้ฟังเพราะนั้นก็จะไม่ค่อยเข้าใจกีฬาส่วนใหญ่เป็นกีฬาพื้นเมืองของแต่ละประเทศนะครับมันเยอะไปหน่อยพม่าก็ได้หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและหนึ่งเหรียญบอลพม่าหรือเมียนมาในชื่อปัจจุบันนะครับก็ถือว่ามีหน้ามีตาพอได้นะครับอันนี้พูดถึงว่าเอเชียนเกมนะครับแต่ว่ากีฬาที่เราจะตื่นเต้นกันมากนะก็จะเป็นเราหมายถึงผมเดาอารมณ์คนไทยทั้งประเทศมาในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนที่แล้วที่แข่งขันชิงแชมป์ทวีปเอเชียวอลเลย์บอลหญิงแล้วไทยได้ไปโอลิมปิกเพราะเป็นแชมป์ทวีปโดยอัตโนมัติก็ได้ไปโอลิมปิก LA อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยความรู้สึกผูกพันกับวอลเลย์บอลหญิงว่ามันเก่งจังบนโลกมนุษย์นี่ผู้หญิงไทยนี่เก่งอยู่อันดับต้นๆของโลกและของทวีปเอเชียจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีนะครับไทยยังไม่ถึงขนาดที่หนึ่งของเอเชียแต่ว่าเป็นที่หนึ่งของการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปเอเชียที่ผ่านมาก็เป็นสองสมัยติดกันแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ไทยแบบเบ่งบานมากวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับแล้วก็วันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยนะก็จะเข้าสู่รอบก่อนรอบเรียกว่ารอบรองนะก่อนเข้าชิงชนะเลิศในรอบสี่ทีมสุดท้ายผู้หญิงไทยวอลเลย์บอลหญิงไทยกับจีนจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วไปชิงชนะเลิศกันไงแห่งทวีปเอเชียแล้วไทยก็ชนะไปในเกมที่5ที่เล่นกัน15แต้มอ่ะเฉียดฉิวแล้วก็ในสุดแล้วชัชวาลโมกศรีก็โตปึ้งลงไปหลังจากการเซตบอลให้จากพรทันเกิดปราศนี่ผมท่องจำได้เลยเห็นภาพเลยแบบมันสุดยอดทางจีนก็โศกเศร้ากันไปเป็นกระบวนเพราะนึกว่าน่าจะชนะไทยง่ายๆญี่ปุ่นก็ร้องไห้กันงงแงมเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นไทยก็ชนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นควรจะชนะไทยแล้วไปชิงกับจีนที่พูดถึงว่าชิงแชมป์ทวีปเมื่อเดือนที่แล้วไทยก็ไม่รู้ว่าเก่งเหลือเกินชนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นร้องงองแงแล้วก็ไทยก็มาชนะจีนในการแข่งขัน5เซตแบบเฉียดฉิวจีนก็เหมือนกับผิดหวังมากๆอาจจะน้ำตาตกในก็แล้วแต่นะครับก็ผิดหวังคราวนี้จะมาเจอกันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตามดูวันนี้การแข่งขันรอบเซมิไฟแนลไทยแลนด์กับจีนแผ่นดินใหญ่จีนนะครับ16นาฬิกาก็จะเจอกันถ่ายทอดสดทาง PPTV หรือถ้าจะดูช่องทางอื่นท่านก็เชิญดูตามสบายผมจะดูผ่าน PPTV นะครับ4โมงเย็นมันน่าจะหยุดการจราจรตามที่ต่างๆแต่อาจจะไม่รู้สิฟุตบอลถ้าฟุตบอลไทยมันดูจะคนดูเยอะแล้วก็ลุ่มหลงกันมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ความคลั่งไคล้มาอยู่ที่วอลเลย์บอลหญิงเพราะฉะนั้นเย็นนี้4โมงเย็นผมก็จะต้องดูแหละนะครับแต่ผมจะไม่เข้าใจ3เม็ดหลัง3เม็ดกลางอะไรนักหนาแต่ว่าดูเอาความรักชาติและความลุ่มหลงในผู้หญิงไทยที่เก่งในระดับสากลครับมัน16นาฬิกาวันนี้ฟุตบอลวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับรอบเซมิไฟนอลคือรอบ4ทีมสุดท้ายที่เหลือ4ทีมสุดท้ายเนี่ยไทยกับไทยกับจีนเล่นกันก่อนนะครับตอน16นาฬิกาแล้วทุ่ม20นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีเจอกันทุ่ม20นาทีแต่ว่านั้นนี่มันบอกไปก๊อปปี้เวลามาจากเว็บไซต์ของเอเชียนเกมนะครับตามเวลาน่าจะเป็นเวลาไม่รู้สิเวลาญี่ปุ่นมั้ง16แล้วก็19-20เดี๋ยวเช็คอีกทีนะท่านผู้ฟังผมก็เอาตามตัวตามข้อมูลนี้แล้วกันนะครับคือตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของเอเชียนเกมก็นึกว่าน่าจะเป็นเวลาไทยน่าจะเป็นเวลาท้องถิ่นเช็คดูทีเดียวเบิร์นไม่มีเวลาพักโฆษณาท่านฝากเช็คเองแล้วกันครับขออภัยยกให้เป็นภาระกดดิสไลค์บ้างก็ได้เวลาทำอะไรไม่เรียบร้อยนะตอนนี้ย้อนกลับไปดูอดีตนะครับผู้หญิงไทยทำไมเก่งจังวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยครับก็คือรอบแรกเนี่ยเราก็ชนะมองโกเลีย 3-0 อันนี้ท่านผู้ฟังรู้แล้วผมทวนประวัติให้ทราบอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็รอบแรกเหมือนกันก็ไปชนะคีร์กีซสถาน 3-0 แล้วรอบที่แข่งกับไต้หวันที่ต้องนั่งดูการบรรยายแต่ไม่เห็นภาพนะครับเพราะเนื่องจากมีพระราชพิธีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเพื่อเลยไม่ได้ดู

สดๆต้องตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าไต้หวันก็เล่นเก่งนะครับแล้วไทยเราถ้าจะแพ้เป็นบางเซตก็ไม่แพ้นี่ก็ทำให้เราที่สุดไทยก็ชนะไต้หวันหรือชนิดไซเป30นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังมีเมตตาอาจจะอีเมลมาบอกเวลาหรือช่วยกันเสริมก็ได้ไม่เป็นไรท่านผู้ฟังเช็คเอาเองเรื่องเวลานะถูกต้องเพียงแต่ว่าเป็นเวลาท้องถิ่นหรือเวลาที่ไหนนะโอเคครับชัยกับไต้หวันก็ผ่านไปแล้วนะครับในการแข่งขันเพราะฉะนั้นไทยก็ชนะไป3เซตต่อ0แต่ที่ตื่นเต้นหวาดเสียวมาก ก็คือนอกจากนั้นก็จะไทยแลนด์ชนะคีร์กีสถานนะอันนี้ฟุตบอลนะครับไทยแลนด์ชนะคีร์กีสถาน 3-2 แล้วก็ไทยแลนด์ชนะฮ่องกง 5-1 ฟุตบอลนะครับแล้ววอลเลย์บอลจบแต่ที่ไทยชนะไทเปฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อวันที่16ชนะคีร์กีสถาน 3-2 แล้วก็โดนยิงก่อนแล้วก็ตามมาชนะทีหลังแล้วก็ไทยแลนด์ก็ชนะฮ่องกง5ประตูต่อ1ผมดูอยู่เมื่อวานโอ้ทำไมยิงกันเยอะจังก็แปลว่าไทยเก่งแต่จะเก่งไปถึงเหรียญทองหรือไม่ก็ช่วยกันเชียร์เท่านั้นเองนะครับสำหรับวอลเลย์บอลที่ว่าตื่นเต้นมากเนี่ยก็จะเป็นวอลเลย์บอลที่ไทยแข่งขันกันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเรานั่งดูอยู่แล้วก็มีความรู้สึกตอนนั้นไทยแข่งกับอินโดนีเซียเสร็จแล้วอินโดนีเซียก็แข่งขันมันจะมีเซตที่2นะครับที่เราตามอยู่20กับ8แต้มเลยประมาณนั้นนะครับไปดูรายละเอียดแล้วไปพบว่าไม่น่าชนะเลยคนเขาจะชื่นชมกันมากว่าทีมไทยนี้สามารถพลิกกลับมาชนะได้นะครับในสุดแล้วก็ไทยก็จึงต้องมาเจอกับจีนในวันนี้ตามดูต่อไปก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือภาพรวมๆของเอเชียนเกมที่ครั้งแรกนะจัดกันขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ก็มาเป็นเจ้าภาพกันที่นาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นสำหรับเรื่องราวในที่อื่นๆในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ก็เกิดในอเมริกาคือการปิดกั้นสื่อมวลชนแต่จริงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านก็ปิดกั้นสื่อมวลชนมาตั้งแต่สมัยแรกแล้วนะครับก็มีเรื่องมีราวมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เมื่อเราจบรายการแล้วนะครับข่าวนี้น่าจะออกมาเสาร์ที่แล้วนะครับก็คือว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ประกาศปิดกั้นสื่อมวลชน3รายหรือ3บริษัท3องค์กรคือ CNN Politico กับ MS Now MS ก็คือ MicrosoftMSN Microsoft Network MS Now ไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าทำเนียบข่าวเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวท่านเองแล้วก็รัฐบาลแต่มันก็เป็นข้อมูลความจริงที่ CNN Politico แล้วก็ MS Now รายงานครับCNN เรารู้จักกันนะครับ Politico เนี่ยเป็นเว็บไซต์ชื่อ politico.comของสื่อมวลชนอิสระที่เคยทำงานสังกัดหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆแล้วมีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีอิสระมากขึ้นโดยไม่อยู่ภายใต้การกำกับเงินเดือนนะอิทธิพลของนายทุนก็เลยมาทำเว็บไซต์ Politico กันมันจะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งชื่อ Axios ยังไม่โดนนะครับ Axios เนี่ยเท่า AXIOS นะครับ Axios เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจะได้ข่าววงในของรัฐบาลหรือทำเนียบข่าวเยอะแต่ก็ทำให้ผมและนักสังเกตการทั่วไปในอเมริกาเข้าใจตรงกันว่า Axios นี่เป็นสายขวาจัดหรือว่าเข้าข้างรัฐบาลจะได้ข่าวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหากับรัฐบาลความน่าเชื่อถือก็จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ต้องคิดกันเอาเองสำหรับผมก็ไม่เอาละ Axios ไม่ไว้ใจว่าเขาน่าเชื่อถือหรือเขาจะเป็นกลางแค่ไหน Politico นี่วิธีเขียนข่าวของ Politico นะครับตั้งที่เกิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาใหม่ๆหลายปีมาแล้วผมก็ตามดูวิวัฒนาการของสื่อมวลชนอเมริกันเนี่ยคือว่า Politico เนี่ยเขายืนยันว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่ออกมาตั้งองค์กรของตัวเองในยุคที่ทุกคนจะเริ่มทำคลิปทำ YouTube ทำอะไรกันเองเยอะแล้วสื่อมวลชนกระแสหลักที่เรียกว่า Mainstream Mediaโทรทัศน์หลักๆหนังสือพิมพ์หลักๆนิวยอร์กไทม์วอชิงตันโพสต์ CNN BBC

BBC ด้วย CNN NBC CBS พวกนี้จะเป็นสื่อกระแสหลักที่เรียกว่า mainstream media แต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีคำใหม่มา 4-5 ปีแล้วมั้งนะครับน่าจะมากกว่านั้นนะคำที่ใช้คำว่าเป็น legacy mediaก็คือสื่อ legacy media มันเป็นความหมายที่เหมือนประชดประชันว่าไอ้พวกนี้แก่แล้วนะครับเป็นตำนานผมว่างั้นนะครับแต่ที่จริงควรจะใช้คำว่า mainstream media ไม่รู้ว่าคณะนิเทศบริษัทในเมืองไทยสอนหรือวิเคราะห์เรื่องนี้ให้นิสิตทั้งสามฟังว่าไงนะครับปกติเราจะใช้คำว่า mainstream media สื่อกระแสหลักสื่อใหญ่นะแล้วตอนนี้มันเหมือนจะประชดกันว่าไอ้พวกนี้หัวเก่าเป็น legacy เป็นตำนานนะก็เลยมีเด็กใหม่ๆมาทำสื่อกันอย่างทุกวันนี้นะครับแล้วทำเองเราไม่ต้องพึ่งสถานีอยากจะพูดอะไรก็พูดเต็มที่ทาง YouTube Politico เนี่ยออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นวิธีการเขียนข่าวทำข่าวแบบลองไปอ่านดูนะครับผมก็จะชอบอยู่กระชับนะกระชับเนี่ยคือข่าวแต่ละข่าวเนี่ยจะไม่ยืดยาดมีแต่เนื้อกระชับอ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วถ้าอยากจะอ่านยาวก็จะมีลิงก์ให้กดอันนี้ก็เป็นรูปแบบการนำเสนอข่าวแบบ politico แล้วเขาก็ประกาศตัวเองเป็นผู้สื่อข่าวอิสระที่แยกตัวออกมาจากบริษัทใหญ่ในทุนเพราะฉะนั้นเขาก็คงความเป็นอิสระเพราะข่าวเขาจึงถูกอ้างอิงบ่อยแล้วก็มักจะผงผางแบบไม่ถูกใจดรธรรมก็เลยถูกปิดกั้นไม่ให้ทำงานไม่เข้าไปทำข่าวในทำเนียบข่าวครับ politico นะครับหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยที่เขียนข่าวกระชับจากหนังสือพิมพ์ต้นฉบับก็จะเป็นมังกรโพสใช่ไหมจะมีหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเป็นโพสทูเดย์ถ้ายุคหนึ่งที่ผมรู้จักบรรณาธิการเคยเจอกันคุยกันผมก็ถามเขาว่าเอ้ยทำไมโพสทูเดย์ข่าวสั้นจังเขาบอกว่านี่คือกระชับแต่เขาไม่ได้บอกผมว่าเขาจะมีวิธีเขียนเหมือนกับที่ politico เพราะ politico นี่เกิดหลังโพสทูเดย์นั่นการเขียนข่าวกระชับผมว่ามันถูกหลักยุคปัจจุบันที่คนไม่อ่านยาวไงก็อ่านสั้นอ่านกระชับแต่เอาเนื้อเข้าไว้ถ้าอยากจะอ่านยาวแบบคนรุ่นเก่าอย่างผมก็มีลิงก์ให้กดยาวเพราะการอ่านยาวเนี่ยบทความยาวมันลึกทำให้เรามีโอกาสได้คิดอะไรฟุ้งเฟ้อไปเรื่อยมันสนุกชีวิตมันจะมีคุณค่าขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่อ่านสั้นมีแต่เนื้อมันก็แห้งแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับผมอธิบายเรื่อง politico ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ politico ก็เลยถูกปิดกั้นครับแล้วก็ CNN ก็ถูกปิดกั้นด้วยการนำเสนอข่าวมันจะมีภาพเครื่องบินฐานทัพอเมริกาในตะวันออกกลางในอ่าวเปอร์เชียที่ถูกระดมถมยิงนะครับและCNNนี่ก็จะมีการให้สัมภาษณ์บุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับดอนธรรมเข้ามาอยู่เยอะๆนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าว 2-3 คนนะที่ชัดเจนฉะฉานตั้งคำถามในทีมเรียบข่าวแล้วไม่เป็นที่พอใจแต่ก็นิ่งนะครับแกไม่ค่อยเถียงดอนธรรมเนี่ยชอบชี้หน้าแล้วบอกยูเฟกนิวถ้าเป็นคนเลือดร้อนสมมุติว่าผมไปนั่งอยู่ที่นั่นผมก็จะถามยูนะเฟกเพรสิเดนต์นะผมก็จะโดนคัดออกทันทีแล้วผมก็แปลกว่าหนุ่มสาวอเมริกันทำไมจึงไม่แรงกลับเขามาหาว่าเราโกหกอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่ายูเฟกนิวเราก็ต้องมายูเฟกเพรสิเดนต์ดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับผมจะตกงานมันเด็กอเมริกันเหล่านี้คงไม่ทำครับแล้วก็ก็ CNN ก็เลยถูกแบนไม่ให้เข้าทำเนียบข่าว MS Now จะเห็นและจะดูได้ใน YouTube เพราะก็จะมีคลิปนะครับออกมาถ้าท่าน Subscribe เป็นประจำก็จะได้เห็นว่าเขาชัดเจนฉะฉานและบริภาษตำหนิวิพากษ์ดรธรรมแล้วผู้ตำหนิวิพากษ์ก็เป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสมีประสบการณ์การเมืองวิชาการแล้วก็นิเทศวารสารจึงน่าเชื่อถือสามเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าทำเนียบข่าวทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับว่ากูสยาวเลยคือว่าตอนแรกเขาก็บอกว่าเมื่อประกาศไม่ให้เข้าทำเนียบข่าวดูซิจะทำจริงไหมจริงครับในสุดก็ไม่ได้เข้าทำเนียบข่าวมันก็มีอยู่ยุคหนึ่งนะครับถ้าท่านได้เคยอ่านหนังสือบันทึกหน้าหนึ่งของแคทเธอรีนเกรแฮมอดีตลูกสาวเจ้าของวอชิงตันโพสต์แล้วก็กลายเป็นผู้บริหารวอชิงตันโพสต์ในยุคหนึ่งนะครับยุคประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดในสมัยโน้นนะครับหนังสือเล่มนี้นะสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กก็แปลนะครับแล้วก็วานผมช่วยเขียนคำนำถ้าเราไปหาดูนะครับบันทึกหน้าหนึ่งนะบันทึกชื่อบันทึกหน้าหนึ่งภาคภาษาไทยนะครับเขียนโดยแคทเธอรีนเกรแฮมแล้วผมเขียนคำนิยมหรือคำนำข้างหน้าแล้วคนอื่นเราเป็นผู้แปลนะครับตอนแรกก็ยังผมแปลผมไม่มีเวลาที่จะแปลแล้วอาจจะไม่สามารถแปลได้นะครับแต่ผมอ่านเต็มที่เป็นเดือนเพื่อจะเขียนคำนำ

0: ก็จะจำได้ว่าเรื่องนี้เป็นไม้เบื่อไม้เมามาเสมอมาแม้กระทั่งวอชิงตันโพสต์ก็ถูกห้ามไม่เข้าทำเนียบขาวนะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทำเนียบขาวคือจะโทษโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ครับแต่จะโทษระบบทำเนียบขาวที่เป็นอภิสิทธิ์ชนไม่คำนึงถึงเสรีภาพของสื่อมวลชนทั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมันก็เกิดขึ้นได้เป็นระยะตอนนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าแล้วสัปดาห์นี้การประชุมสหประชาชาติการประชุมของสมัชชาทั่วไปของสหประชาชาติเนี่ย General Assembly ที่คุณอนุทินก็จะไปขึ้นปราศัยขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ดอนทัมก็จะไปผู้สื่อข่าวจะต้องเป็นทีวีพูลของอเมริกาก็จะเป็นคิวของ CNN จะต้องทำหน้าที่แทนเพื่อนๆสื่อมวลชนอเมริกันไปเอาข่าวมาแจกเป็นเจ้าเดียวที่ได้เข้าสหประชาชาติจากอเมริกาใช่ไหมในนามทีวี CNN ก็เราจะเฝ้าดูว่าเมื่อ CNN ถูกห้ามไม่ให้ทำข่าวแล้ว CNN ก็จะไม่ไปทำข่าวประธานาธิบดีหรือไม่ถ้าไม่ไปทำดอนทัมก็จะไม่ได้ออกทีวีทั่วโลกเลยโอเคอาจจะมีคนอื่นทำนะครับก็จะเฝ้าดูนะครับเขารวมหัวกันในหมู่สื่อมวลชนอเมริกันว่าต้องแบนไม่ทำเราก็จะไม่ทำข่าวอเมริกาทั้งหมดเลยไม่ไปทำเนียบขาวไม่ไปสหประชาชาติดูสิเกิดอะไรขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะจริงแค่ไหนนะครับสรุปก็ตามนั้นนะครับนอกนั้นแล้วที่อิหร่านก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในแง่ของความเปลี่ยนแปลงความตกลงก็ยังคงคุมเชิงกันอยู่นะครับวันนี้เป็นวันเปิดเรียนเปิดเทอมวันแรกของเด็กนักเรียนอิหร่านเดี๋ยวว่าหลังมาคุยถึงเรื่องคุณภาพการศึกษาของอิหร่านหรือก็สอบพิซซ่า2025อีกทีแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการโลกยามเช้าแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตอำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวบ๊ายบายเย็นๆดูวอลเลย์บอลหญิงแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
15: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
14: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
15: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
13: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
18: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิตติเวชคุณค่ะ
19: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
18: ค่ะก็วันจันทร์นี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวนะคะมีหลายเรื่องทั้งเรื่องการโจมตีนะคะถึงเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียฝั่งยูเครนก็โจมตีถึงรัสเซียมีเรื่องทรัมป์แบนสื่อนะคะจีนจะขุดทางน้ำใหม่เกรงว่าสินค้าจีนจะทะลักเพิ่มขึ้นนะคะผลกระทบของเหมืองข้ามแดนยังคงรุนแรงแต่ประเทศไทยจะให้เจาะเหมืองเขาเรียกว่าพรุนแน่ในประเทศนะคะแล้วก็วัยรุ่นอาเซียนเจออะไรที่โรงเรียนบ้างแล้วก็ในบิ๊กสตอรี่วันนี้ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยเพราะตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเขากำลังเข้มกับพวกบรรดาสแกมเมอร์นะคะทั้งอังกฤษทั้งพม่าที่เกาหลีใต้ที่สหรัฐอเมริกาเอ๊ะแต่ไทยมีการประเมินค่ะว่าแต่ละหน่วยงานเป็นยังไงบ้างต้องติดตามนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นไปเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องเดือดๆการโจมตีที่ว่าถึงซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียค่ะไปกันเลยค่ะ
17: World Update
19: ค่ะวันนี้ก็แหมต้องเริ่มวันจันทร์มาสถานการณ์ก็เรียกว่าเดือดๆมาก็ตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคุณกนิกาก็สถานการณ์ที่แม้กระทั่งที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ถึงกับร้อนอาจแล้วนะคะคงจะต้องมีการพูดคุยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแหล่งเรียกว่าอุปทานน้ำมันทั้งสองประเทศเลยคือซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนะซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่า มีเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะการโจมตีโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียนะคะสหรัฐอเมริกานี่ถึงกับเตือนพลเมืองของตัวเองแล้วนะคะในการเดินทางไปตะวันออกกลางด้วยว่าให้มีความระมัดระวังแล้วกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะฮะก็เป็นกลุ่มกบฏที่อยู่ในเยเมนเราก็จะได้ยินชื่อกลุ่มฮูตีกันบ่อยๆเนาะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางอิหร่านด้วยบางก็มองว่าเป็นตัวแทนนะคะเป็นกองกำลังที่เป็นพันธมิตรเป็นตัวแทนก็ว่าได้สถานการณ์เนี่ยคือได้มีการยิงขีปนาวุธนะคะวันเสาร์แล้วก็โดรนเนี่ยเข้าไปถึงเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียเลยอันนี้เป็นกรุงริยาดนะคะมันไม่ใช่แค่ชานเมืองอย่างที่เป็นข่าวแหละแต่ว่าเป็นแหล่งรวมเศรษฐกิจเป็นเรียกว่าเป็นกล่องดวงใจของซาอุดิอาระเบียแล้วที่สำคัญเนี่ยแหล่งพลังงานตามบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ถูกโจมตีอย่างหนักตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์แล้วโฆษกของกบฏฮูตีก็ออกแถลงการนะคะบอกว่าเนี่ยได้ใช้ทั้งขีปนาวุธแล้วก็ใช้โดรนเข้ามาโจมตีพื้นที่สำคัญสำคัญของทางกรุงริยาดแล้วก็ฐานการผลิตของบริษัทรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันก๊าซธรรมชาติของซาอุดิอาระเบียที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลแดงก็คือเมืองยานบูบริษัทคืออารามโคนั่นเองนะคะซึ่งบริษัทอารามโคเนี่ยหลายท่านที่ติดตามก็จะทราบว่าโอเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันที่เป็นการหล่อเลี้ยงประเทศของซาอุดิอาระเบียก็ว่าได้แล้วหลังๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียหรือเจ้าผู้ครองนครที่เป็นเจ้าของก็มีทุนจากทางสหรัฐอเมริกาของตะวันตกเนี่ยเข้ามาถือหุ้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการโจมตีที่หนักเลยแต่ว่าทางฮูตีเขาก็บอกไงคะบอกว่าที่เขาทำเนี่ยเนื่องจากว่าโต้ตอบที่ซาอุเนี่ยมาโจมตีเมืองหลวงของเขาก่อนนั่นคือกลุ่มซานานะซึ่งตอนนี้กลุ่มกบฏเนี่ยเขาก็ครองอำนาจอยู่ที่นั่นอยู่แล้วกลายเป็นว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยถามว่าโจมตีเยเมนไหมฮูตีบอกโอ้ยโจมตีมาตั้ง300กว่าครั้งซาอุดิบอกว่าก็ต้องโจมตีนะฮะเพราะว่าทำลายขีปนาวุธที่ทางฮูตีเนี่ยพยายามถล่มเข้ามาเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเดี๋ยวต้องติดตามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นคือโอ้ก็ไม่น่าเชื่อสนามบินหลักในกรุงริยาดนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เรามักจะติดตามเที่ยวบิน24ชั่วโมงนะคุณกานิกาflight radar เนี่ยนะคะกลายเป็นว่ามันมีภาพนะเครื่องที่ถูกยกเลิกการบินและสนามบินนานาชาติคาลีดตอนนี้เนี่ยมีสนามบินที่เรียกว่าเป็นสนามบินที่คึกคักมากๆแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าประสบปัญหาความล่าช้าไปแล้วถามว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้เตือนภัยหรือเปล่าเมื่อตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์มารายการเราเนี่ยฉันเข้าไปดูอัปเดตของคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียโอ้ตามจุดต่างๆคนไทยที่นั่นบอกว่ามีคำเตือนขึ้นมาเหมือนระบบบรอดแคสต์เราอย่างเงี้ยค่ะคุณกันนิกาเตือนเป็นระยะ
18: ซึ่งคนไทยที่นั่นค่ะ
19: ใช่คุณกันนิกาคุณกันนิกาได้ยินชัดเจนอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่า
18: คนไท
19: ยบอกอยู่ซาอุดิอาระเบียมานานไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยคือแบบในเมืองหลวงอ่ะคุณกันนิกาประกาศเตือนภัยการโจมตีทางอากาศอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเจอหรือได้ซ้ำแล้วสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนก็เรียกว่าเตือนอันตรายเป็นระยะด้วยซ้ำนะคะสำหรับอย่างที่ดิฉันเรียนไว้ว่าทางกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยเขาได้รับการเรียกว่ายังไงล่ะเป็นสถานการณ์ที่เขาทำสงครามกลางเมืองอยู่ในรัฐบาลเยเมนมาอยู่นานแล้วแต่รัฐบาลเยเมนเนี่ยนานาชาติซาอุดิอาระเบียรับรองก็ตามแต่ฮูตีเนี่ยเขาไปอยู่ข้างอิหร่านและเมืองหลวงคือซานาเนี่ยแทบจะถูกฮูตียึดไปหมดแล้วนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ภาพที่เราเห็นคือการโจมตีไปถึงฝั่งเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียทำให้สหรัฐถึงกับอนุมัตินะคะบอกว่าเดี๋ยวจะขายเครื่องบินรบให้กับซาอุดิอาระเบียด่วนเลยด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นฝั่งเมืองหลวงหนึ่งแล้วนะคะคุณกันนิกาซึ่งเป็นเมืองหลวงที
18: ่
19: เป็นแหล่งส่งออกน้ำมันหลักสำคัญของโลกด้วยทำให้ตอนนี้ผู้ประกอบการสหรัฐเนี่ยถ้าดูในซีนเอ็นล่าสุดออกมาบ่นนะบอกนี่มันหนักกว่าโควิดด้วยซ้ำนะคะทีนี้มาทางฝั่งของรัสเซียบ้างนะคะรัสเซียเนี่ยก็เราแหมก็ยาวนานเนาะรัสเซียยูเครนแต่ว่าไอ้ภาพที่จะเข้าไปโจมตีถึงกลางกรุงมอสโกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วมอสโกบอกว่าอันนี้เป็นการโจมตีใส่แคว้นมอสโกตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะข้ามมาจนถึงวันอาทิตย์ เราสะท้อนให้เห็นเลยว่าทั้งสองสมรภูมิมีความคล้ายกันคุณกานิกาอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนกับประเด็นความมั่นคงของบ้านเราเหมือนกันคือการรบสมัยใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าแค่โดรนไม่กี่ตัวเนี่ยบุกเข้ามาถึงเมืองหลวงได้เลยอันนี้เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ในเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันนะว่าโอ้ประเทศที่เล็กกว่าเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีทางสู้เพราะว่าทางฝั่งยูเครนเนี่ยเล่นส่งเข้ามานะโดรนเนี่ยเป็นถึง400เกือบ500ตัวเหมือนกันนี่กาคิดดูส่งเข้าไปโจมตีที่มอสโกนะคะแล้วก็โจมตีทำความเสียหายให้หลายจุดก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตบอก2นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาค่ะเหมือนกันนี่กานอกจากนี้นะคะก็มีรายงานบอกว่าความเสียหายเนี่ยไอสิ่งที่สหรัฐเองยังกังวลเลยยังเตือนเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเลยก็คือเรื่องของแหล่งน้ำมันนั่นเองอันนั้น2จุด2เมืองหลวงที่เป็นแหล่งส่งออกน้ำมันตอนนี้เป็นจุดที่มีความตึงเครียดมากๆเพราะว่าโรงงานหลักของมอสโก3แห่งนะคะได้รับความเสียหายแล้วก็มีศูนย์ขนส่งสินค้านะในการมีอาคารพักอาศัยแล้วก็ท่าอากาศยานหลักของมอสโกทั้งเซเลเมโตเวียแล้วก็วานูโคโวนะคะต้องระงับเที่ยวบินแล้วก็วันอาทิตย์ก็มาเปิดให้บริการแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่นะคะถามว่าประธานาธิบดีของยูเครนว่ายังไงเขายืนยันนะบอกว่าอันเนี้ยเป็นการตัดกำลังเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่สนับสนุนกระบวนการที่รัสเซียน่ะมาโจมตียูเครนของเขานั่นเองนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำให้อยู่รัสเซียปูตินเสียหน้ามากๆเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งรัฐสภารัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สร้างแบบความปั่นป่วนมากๆถามว่ารัสเซียนิ่งไหมก็ไม่นิ่งเหมือนกันนี่กาเพราะก่อนนั้นนี่ก็ยิงขีปนาวุธเข้าใส่ยูเครนเหมือนกันมีเด็กเสียชีวิตด้วยก็กลายเป็นว่าภาพที่เห็นตอนนี้โอ้สองฝ่ายก็เร่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานคมนาคมตลอดทรัมป์ก็พยายามจะพูดบอกว่าทั้งสองประเทศขอให้ละเว้นเป้าหมายพลังงานไว้นะแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะสหรัฐเนี่ยก็ไปคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียฉบับใหม่ไปตั้งภาษีอีก 100% เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์เรื่องที่มันจะกระทบเรานะกันนิกาก็คือเรื่องของ
18: อ
19: ุปทานน้ำมันแล้วอย่างที่เรียนไว้ว่ามีการสรุปแล้วว่าเนี่ยซีนเอ็นหน้าบิสเนสเขาสรุปเลยกันนิกาบอกว่าตอนนี้การส่งออกตู้คอนเทนเนอร์ราคาประกันในทะเลแดงหนักกว่าโควิดด้วยค่ะคุณกานิกาคุณฟังคะ
18: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะคนในแวดวงสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาก็รู้ว่าตอนนี้มันเป็นภาวะยากลำบากเนาะคุณสังกมาคะคือลูกค้าเราก็ไม่ค่อยรู้จักอัลกอริทึมใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆนะคะจากเดิมเนี่ยสมัยก่อน Google ใช่ไหมคะจะเป็นทางที่เวลาคือคนไม่ได้เข้าไปอ่านเว็บไซต์ก็มาอ่านผ่าน Google search เอาแล้วมันก็จะดึงข่าวให้ฉะนั้นก็ไปจ่ายโฆษณาให้กับ Google แต่ตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าหลายสื่อก็พบว่าทราฟฟิกจาก Google เนี่ยลดลงถึง 46% ต่อแต่นี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยอาจจะต้องไปทำข่าวให้ AI อ่านนะคุณสั่งมาทำยังไงให้ AI อ่านมันจะได้ตอบคนที่ถามผ่านพวกแชทต่างๆเนี่ยเนาะ Gen AI ข่าวเราถึงจะได้ไปถึงผู้คนน่ะนั่นน่ะคือคิดดูว่าสื่อสารมวลชนกำลังลำบากขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เท่านี้นะคะประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพแล้วก็เรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนได้รับการประกันในรัฐธรรมนูญอย่างสหรัฐอเมริกากำลังได้รับผลกระทบตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ประกาศห้ามสื่อใหญ่นะคะอย่าง CNN MS Now แล้วก็ Politico เข้าทำเนียบขาวนะคะคุณสังมามีผลโดยทันทียึดบัตรอะไรพวกนี้ทุกอย่างเลยนะคะคือทรัมป์เนี่ยเขาเขียนผ่านทรูโซเชียลก่อนเมื่อวันศุกร์บอกว่า3สื่อนี้เนี่ยเป็นการรายงานข่าวปลอมจงใจนำข่าวลบมีเป้าหมายทำให้พรรครีพับลิกันแล้วก็รัฐบาลของเขาเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมาจากการสะสมของการรายงานข่าวในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าคุณสังกมาคะก็ทราบนะว่าช่วงนี้ใกล้จะอีก2เดือนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วตอนนี้คะแนนเสียงของทรัมป์เนี่ย คือคะแนนความนิยมเนี่ยตกต่ำอย่างมากเลยนะคะมากที่สุดเท่าที่เขาเป็นประธานาธิบดีมาทั้งตั้งแต่สมัยแรกด้วยนะคะหลังจากที่บรรดานักข่าวของ3สื่อนี้ก็คือ CNN MS Now แล้วก็ Politico เนี่ยถูกยึดบัตรห้ามเข้าเนี่ยนะคะ CNN ก็ออกมาแถลงการบอกว่ายืนหยัดในความถูกต้องของการรายงานข่าวแล้วก็บอกว่าสื่อเนี่ยมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะในการทำหน้าที่โดยปราศจากการขัดขวางหรือแทรกแซงของรัฐบาลหากมีการแบนตามมีการแบนตามที่ทรัมป์ประกาศจริงก็จะนำไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการทำหน้าที่นะคะประเด็นก็คือว่าคือรัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยระบุคุ้มครองไว้จริงนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สหรัฐทรัมป์เนี่ยต้องเผชิญในศาลแต่แน่นอนว่าช่วงที่ระหว่างการที่มีการฟ้องร้องเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็จะอาศัยช่วงแบบนี้แหละในการที่จะดำเนินการตามสิ่งที่ตัวเองชอบเนอะอย่างเช่นถ้าสมมติว่ากว่าจะไปฟ้องเนี่ยมันอีกสักพักนึงกว่าเรื่องจะที่จะมีผลนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็แบนไว้ก่อนเนี่ยถามว่ารัฐธรรมนูญส่วนไหนของสหรัฐที่ระบุมันก็คือรัฐธรรมนูญส่วนแรกเลยนะคะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับแรกหรือว่า First Amendment นี่แหละค่ะที่ให้การคุ้มครองการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเนาะหลังจากที่CNN ออกแถลงการแล้วนะคะก็จะมีทั้งสื่ออื่นๆแล้วก็รวมทั้งสมาคมสื่อด้วยนะคะสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวเนี่ยก็ออกแถลงการนะคะบอกว่าการทำการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวที่เพิกถอนสิทธิการเข้าพื้นที่ของ CNN Politico แล้วก็ MS Now เนี่ยถือเป็นการละเมิดบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1 นะคะก็เรียกร้องให้ทรัมป์เนี่ยคืนสิทธิการเข้าทำเนียบขาวให้แก่เพื่อนร่วมงานโดยทันทีนะคะ CNN ออกรายงานนะคะออกแถลงการ MS Now Politico ก็ออกรายงานเหมือนกันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ยังจะคงดำรงบทบาทสื่อมวลชนที่เป็นอิสระในระบอบประชาธิปไตยคือทรัมป์ไม่ได้เพิ่งทำแบบนี้ครั้งแรกนะคุณสังกมาถ้าเราจำกันได้เนี่ยทรัมป์เคยสั่งแบน AP ไม่ให้ติดตามการรายงานภารกิจของเขานะคะหลังจากที่ไม่ยอมเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาจำได้ไหมคะตั้งแต่ปี68เนาะใช่แล้วก็หลายสื่อเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะ First Amendment เนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเนาะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยทรัมป์จะทำอะไรเพิ่มเติมและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
20: ค่ะเรื่องของไชน่าช็อคนะคะก็คือสินค้าจีนที่ทะลักออกประเทศจีนแล้วก็ผลิตจนเกินนะคะแล้วก็มาส่งไปตีตลาดทั่วโลกเนี่ยก็ทั่วโลกเนี่ยก็ยังปวดหัวไม่จะแก้ปัญหายังไงเหมือนกันนะยุโรปก็บ่นเรื่องนี้ทีนี้ฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าจับตามองเพราะว่ามันมีคลองที่เพิ่งจะเปิดใช้นะคะอันนี้คือการขุดเขาเรียกว่าเชื่อมแม่น้ำแล้วก็ออกทะเลครั้งแรกเลยคือครั้งแรกตั้งแต่ประเทศจีนมีสาธารณรัฐก็ว่าได้นะคะคลองเนี่ยชื่อว่าผิงลู่นะคะคือมันเนี่ยจริงๆจะต้องอาจออกจากกวงสี่แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านมณฑลกวางตุ้งไตออกทะเลได้ก็เลยคือพูดง่ายๆมันอ้อมมากนะคะพอสามารถที่จะขุดคลองนี้สำเร็จแล้วสินค้าที่เคยออกไปที่กวงสี่ไปยังน้ำทะเลไม่ได้เนี่ยก็สามารถทำได้โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 70,000 ล้านหยวนนะคะใช้เวลา4ปีเพราะรัฐบาลจีนเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์เราก็จะต้องเสียต้นทุนค่าขนส่งต่อปีต่อปีเนี่ยเป็น 5-6,000 ล้านหยวนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะก็เลยเป็นจุดที่ทางคือคนไทยเราจะคุ้นชื่ออ่าวตังเกียใช่มั้ยคุณกานิกาอันนี้แหละค่ะคลองเนี่ยมันจะเชื่อมแม่น้ำผ่านเมืองที่ชื่อว่าลู่อู่หรือว่าผิงลู่เนี่ยนะคะเอามาแล้วก็บรรจบกับแม่น้ำซินเจียงแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวตังเกียนั่นเองคลองเนี่ยมันยาว134กิโลเมตรนะคะซึ่งก็ร่นระยะทางทางน้ำออกไปได้ถึง560กิโลเมตรเลยทีเดียวก็หมายถึงว่า ถ้าใช้วิ่งแทนรถไฟต้นทุนก็จะยิ่งถูกลงรถบรรทุกนึกถึงแต่ก่อนเนี่ยจ่ายเยอะแยะเลยนะคะกลายเป็นถูกไปตั้งร้อยละ80คันเนี่ยมันถูกแบบถ
18: ู
20: กแบบมหาศาลมากๆอ่ะนะคะมันเป็นนโยบาย
18: ขนส่งจิ๊ดเดียวเอง
20: จิ๊ดเดียวคณิกามันก็เลยกลายเป็นเรียกว่ามียุทธศาสตร์นะคะที่เขาทำเป็นระเบียงการค้าบ้านเราเนี่ยพูดเรื่องระเบียงการค้าหลายระเบียงและคอริดอร์ของเราเนี่ยนะคะซึ่งเราก็ทำของเราอยู่แต่ถ้าจะเห็นว่าของจีนเนี่ยมันเป็นนโยบายเครือข่ายที่เขาจะเชื่อมบกทะเลอยู่แล้วมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่ารถไฟที่วิ่งมาจากฉงชิ่งใช่ไหมฮะมาถึงท่าเรือกวงซีอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าไอ้คลองเนี้ยมันก็คือจุดเปลี่ยนอย่างแท้จริงทีนี้บรรดานักวิเคราะห์ทั้งหลายในเอเชียเนี่ยก็แต่มักจะเป็นทางชาติอาเซียนเนี่ยก็บอกโหอันนี้จากเดิมเนี่ยสินค้าจีนก็ทะลักล้นสู่อาเซียนอยู่แล้วแล้วยิ่งมีเจ้าคลองนี้เข้ามาเนี่ยมันจะยิ่งไปถึงขนาดไหนนะคะและนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นกังวลเรื่องไชน่าช็อคที่ทั่วโลกก็กำลังหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหมือนกันว่าจะสู้ยังไงกับสินค้าราคาถูกของจีนที่เข้ามาตีตลาด SME แล้วก็ตัวคนตัวเล็กตัวน้อยผู้ประกอบการเล็กๆน้อยๆในทั้งต่างประเทศแล้วก็ในอาเซียนจนล้มระเนระนาดและนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณกนิกาค่ะ
18: สัปดาห์นี้เนี่ยผู้นำโลกเขาก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กนะคะเพราะว่ากำลังจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประจำปี UNGA เนาะแต่คุณสังกมาคะผู้นำของจีนเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปจีไปนิวยอร์กเหมือนกันไปสหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปนิวยอร์กนะแต่ไปวอชิงตันค่ะเพราะว่าวันพฤหัสบดีนี้24กันยายนเนี่ยจะเป็นวันที่ผู้นำของจีนกับสหรัฐเนี่ยคุยกันโดยเฉพาะเรื่องอายุข้อตกลงพักรบทางการค้านะคะแล้วก็ยังมีเรื่องภาษีการควบคุมเทคโนโลยี AI เรื่องการเข้าถึงชิปขั้นสูงใช่ไหมคะข้อจำกัดการส่งแร่สำคัญของจีนเนี่ยอันนี้ล้วนอยู่บนโต๊ะเจรจาซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าโดยเฉพาะเรื่องแร่หายากเนี่ยคือทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยคือต้องการเก็บไอ้บรรดาพวกอุปทานอุปสงค์ของตัวเองทั้งสปายให้หมดทุกในโลกแหละไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนประเด็นเนี่ยคุณสังกมาคะเราเนี่ยในฐานะประเทศท้ายน้ำเนาะเรื่องของแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะคะที่ปนเปื้อนแล้วก็ฝั่งตะวันตกของไทยเนี่ยตรงแม่น้ำกระบุรีเนี่ยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบสารวินก็ได้รับผลกระทบนะคะล่าสุดสำนักข่าวชายขอบเนี่ยรายงานว่าวิกฤตแม่น้ำสายเนี่ยเพราะว่าเขาดูตัวเลขจากการที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยรายงานผลตรวจคุณภาพน้ำครั้งที่22คือเขาเก็บตัวอย่างน้ำในช่วงเดือนสิงหาคมช่วงนั้นก็จะมีน้ำล้นด้วยนะคะเขาบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยสอดคล้องกับเหตุการณ์อุทกภัยในพม่าที่ทำน้ำขุ่นแล้วก็สารพิษไหลทะลักลงมานะคะในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าคือไอ้ตรงเนี้ยมันปิดไม่ได้แล้วแหละเนาะแล้วก็มันก็ชัดเจนแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาว่าให้เขื่อนไอ้เมืองนอกประเทศเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงกับมันที่มันกำลังทำร้ายคนไทยแล้วก็พืชผลเกษตรกรด้วยนะแล้วลองคิดดูนะคะคุณสังกมาถ้าเราดูตัวอย่างจากกรณีของไม่ว่าจะเป็นคริตตี้หรือหลายพื้นที่เนี่ยที่พอมันเจอมลพิษจากเมืองเนี่ยโอ้โหมันเป็นภาระสุขภาพยาวนานเนาะกับคนในพื้นที่แล้วก็แน่นอนภาระงบประมาณด้วยซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเสวนาที่อาคารสหประชาชาติเรื่องการทำเหมืองแร่หายากแล้วก็แร่สำคัญจากความเสียหายสู่การตอบสนองร่วมในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและพื้นที่อื่นๆเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยนะคะคุณสังกมาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มันเริ่มชัดเจนขึ้นว่าถึงแม้ว่าสหประชาชาติจะมีให้กลไกที่ให้ดูแลว่าคือคุณทำธุรกิจคุณต้องสนใจสิ่งแวดล้อมคุณต้องสนใจสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะแต่กลไกเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกนำไปใช้และที่สำคัญตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยค่ะคุณสังกมาครับมีการรับฟัง แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่3ฟังดูเหมือนดีนะว่าเขากำลังจะมีการคือประกาศให้ทำเหมืองแร่นั่นแหละแต่ก็มีการเปิดรับฟังแต่มันเป็นการเปิดรับฟังเหมือนเคยค่ะเปิดรับฟังที่ไม่รับฟังอ่ะแล้วก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากจะไม่รับฟังประชาชนแล้วเนี่ยเรื่องผลกระทบข้ามแดนไม่มีการพูดถึงขาดการตรวจสอบย้อนกลับด้วยเพราะว่าในประเทศไทยเราไม่ได้มีแร่คือเรามีบางส่วนแต่มันไม่ได้มีแร่มากขนาดนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะจัดการเนี่ยก็คือเวลาที่เขาทำแร่ถ้าคุณทำแบบไม่ดีเนี่ยเราไม่ให้ผ่านประเทศไทยเพื่อที่จะส่งต่อไปจีนไอ้วิธีการนี้ไม่มีการคิดถึงไม่มีการพูดถึงในนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้ฐานข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเชิงพื้นที่เนี่ยไม่มีนะคะไม่มีการพูดถึงเรื่องเหมืองแร่ยั่งยืนแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนแต่คือทำยังไงเพื่อที่จะขุดแร่เท่านั้นหรือให้มีโรงแต่งแร่มีแร่ผ่านพื้นที่ประเทศไทยออกไปต่างประเทศได้เท่านั้นเองตอนนี้นี่เรียกว่าพุนเลยนะคะการที่จะวางแผนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนนี้ค่ะคุณสังกมาคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งค่ะ
20: ค่ะดิฉันเห็นข้อมูลชุดหนึ่งนะคุณกนิกาอันนี้เป็นของทางสื่อสิงคโปร์แต่ว่ามันก็สอดคล้องกับสิ่งที่หลังๆมาเนี่ยดิฉันได้คุยกับผู้ปกครองนะคะก็หลายๆคนบางคนเป็นเพื่อนสนิทกันเอฟกันนิกาแบบต้องสูญเสียลูกนะคะในวัยที่กำลังเข้ามหาวิทยาลัยบ้างแล้วก็บางครั้งลูกก็ไปอยู่กับความรุนแรงในโลกอินเทอร์เน็ตบ้างแต่บางกรณีเนี่ยถึงกับต้องสูญเสียลูกไปเลยอ่ะกันนิกาแต่ประเด็นคืออย่างนี้คือมันจะมีสัญญาณเตือนเล็กๆที่เกิดขึ้นกับลูกคุณและบางทีเราเนี่ยเหมือนจะสังเกตหรือไม่สังเกตบ้างคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองนะบางทีเนี่ยเราอย่างกรณีคนที่ใกล้ชิดเรียนมากๆนี่คือลูกเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยคุณกนิกาแต่ช่วงเปลี่ยนผังนิดเดียวเองกนิกาไม่กี่เดือนเนี่ยที่จะต้องย้ายจากที่บ้านอะไรเงี้ยไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างถิ่นเนี่ยไอ้จังหวะนิดเดียวจังหวะขาดยาจังหวะลูกไปอยู่กับอีกกลุ่มที่มีความรุนแรงมันเปลี่ยนพลิกชีวิตได้เพราะฉะนั้นสื่อสิงคโปร์เนี่ยเขาตั้งคำถามเลยบอกว่าทำยังไงล่ะในฐานะพ่อแม่หรือโรงเรียนเนี่ยเราจะสังเกตได้ถามว่าทำไมเขาให้ความสนใจเรื่องนี้มันมีบทความชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มที่มีความรุนแรงในวัยรุ่นที่เป็นเหมือนคลื่นมาใหม่แล้วพวกนี้ไม่มีหัวหน้าไม่มีผู้นำไม่มีเจ้าลัทธิอะไรทั้งนั้นแต่เด็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมันก็จะมีกลุ่มมีวิธีคิดนะฮะมีภาพกราฟิกสมัยใหม่มีเรียกว่าข้อมูลที่ขึ้นมาในมือถือตลอดเวลาแล้วมันก็เต็มไปด้วยความรุนแรงบางอย่างก็เป็นการรุนแรงเขาบอกอย่างอินโดนีเซียเนี่ยจะความรุนแรงเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เขาไปพบว่ามีการอันนี้เป็นหน่วยงานปราบปรามด้านการก่อการร้ายเลยนะคุณกนิกาเขาบอกว่าเด็กเนี่ยใน18จังหวัดของเขามีเครือข่ายเชื่อมถึงกันด้วยถึง70คนเลยนะมันเชื่อมกันที่จะใช้ความรุนแรงผ่านโลกออนไลน์ไม่ได้รู้จักมักจีกันมาก่อนเลยแต่ว่าเจอกันในออนไลน์แล้วก็เชื่อในเรื่องความรุนแรงเหมือนกันและใน70คนเนี่ยมีถึง20คนที่เตรียมอาวุธแล้วอะอาวุธอะไรก็ได้ที่เด็กวัยรุ่นพอหาได้ประเทศไหนย่อหย่อนเรื่องควบคุมอาวุธปืนหน่อยอย่างบ้านเราเนี่ยก็ไปจับอาวุธปืนอินโดนีเซียก็จะเป็นพวก อุปกรณ์พวกมีดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาบอกพวกนี้วางเป้าหมายที่จะโจมตีโรงเรียนของตัวเองด้วยแล้วก็หนักข้อกว่านั้นกลุ่มที่รุนแรงเตรียมถึงขั้นที่จะอันนี้อินโดนีเซียนะคะเตรียมที่จะไปทำร้ายร่างกายคุณครูไปทำร้ายกล้องวงจรปิดแล้วก็มีถึงขั้นจะไปทำความเสียหายรุนแรงให้กับโรงเรียนห้องเรียนของตัวเองแล้วก็เริ่มเข้าไปในติวของช่อง YouTube อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคลิปใต้ดินทั้งหลายอ่ะติวอ่ะคุณกนิกาว่าทำไปบอมทำยังไงนะคะแต่เขาก็งงคุณกนิกาว่าเอ๊ะเด็กพวกนี้มันก็ไม่ได้ชัดเจนนะว่ามีความรุนแรงทางการเมืองสนับสนุนแบบแต่ก่อนก็จะมีอะไรมาร์กซิสต์ขวาจัดซ้ายจัดเขาบอกเด็กพวกนี้ไม่ได้มี
18: แบบใช่ค่ะ
20: นึกไหมกันนิกาแบบโอ้โหเราไม่ได้ขนาด เด็กเขาไม่ได้มีความมุ่งหมายทางการเมืองอะไรขนาดนั้นศาสนาก็ไม่มีไม่ได้แบบบูชาพระเจ้าหรืออะไรแต่ทำไมถึงก่อความรุนแรงได้เนี่ยอันหนึ่งนะเขานักวิชาการก็สงสัยมากๆว่าเด็กอาเซียนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิงคโปร์ก็เป็นสิงคโปร์เนี่ยหน่วยงานด้านป้องกันการก่อการร้ายเขามีหน่วย

0: หน่วยงานตั้งมาโดยเฉพาะเลยนะคะชื่อว่า ASD เนี่ยเขาทำรายงานออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมภูมิทัศน์แลนด์สเคปของกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอ้มันหลากหลายมากๆเลยนะคะมีวัฒนธรรมที่ไปก่อความรุนแรงในโรงเรียนตอนนี้กำลังฮิตเลยคุณกนิกาเขาก็บอกว่ามันมีกลุ่มที่ชื่อว่า N มันเป็นคำอะเนาะที่คือ NVE ก็คือพวก nihilistic violence บอกเป็นพวกรุนแรงบางครั้งเนี่ยไม่เชื่อมโยงคือไม่เชื่ออะไรเลยอะ ไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อพ่อแม่ไม่เชื่อสถาบันอะไรเลยแล้วมันก็เลยทำให้ในอาเซียนเนี่ยเขาพบว่ามันมีเส้นทางในการก่อความรุนแรงเขาพูดถึงประเทศไทยด้วยนะคะแล้วเขาในรายงานชิ้นนี้เขาบอกลองดูความรุนแรงในประเทศไทยก็ได้มันยิ่งไฮไลท์ให้เห็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะแยกออกยังไงระหว่างเด็กที่มีลักษณะแบบหัวรุนแรงสุดขั้วแบบแต่ก่อนที่เราจัดได้นะคุณกนิกาพวกเอ็กซ์ตรีมิสต์ใช่ไหมฮะกับกลุ่มที่พฤติกรรมแบบวัยรุ่นทั่วไปที่ก่อความไม่สงบเขาบอกสองอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากต่อการเรียนรู้มากๆนะคะคุณอลิฟซาตรียานะคะเป็นนักวิจัยของโรงเรียนรัชตนัมนะคะโรงเรียนอินเทอร์เน็ตเป็นสถานวิจัย International Studies เนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าการก่ออาชญากรรมในชุมชนนะคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังมันไปโยงใหญ่กับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมย่อยออนไลน์วัฒนธรรมย่อยออนไลน์เนี่ยหมายถึงในโลกออนไลน์เราจะเป็นกลุ่มเล็กๆใช่ไหมกนิกาแต่ก่อนเราก็จะบอกกลุ่มชอบดนตรีญี่ปุ่นกลุ่มชอบไอดอลกลุ่มชอบรถกลุ่มชอบอะไรอ่ะรถต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นวัฒนธรรมย่อยหมดเลยนะคะพวกนี้กลายเป็นว่ามันไปเชื่อมโยงมากับชีวิตจริงแล้วคนต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในวัฒนธรรมย่อยของตัวเองที่นึกว่าน่าจะไม่รุนแรงแต่ว่าในวัฒนธรรมย่อยของตัวเองในโลกออนไลน์โลกมืดของตัวเองโลกใต้ดินหรือว่าเขาเรียกอะไรนะชีวิตอะไรนะคุณกันที่กลางชีวิตสองขั้วของตัวเองอะโลกสองใบที่สองโลกใบที่สองโลกใบที่สามของตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคนที่ดูสุภาพเรียบร้อยเป็นเด็กเนิร์ดนั่งเรียนเอาเข้าจริงกลับบ้านไปหรือว่าในออนไลน์นี่มีกลุ่มที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยบอกว่านี่ต่างหากนะมันไปเชื่อมกับวัฒนธรรมย่อยที่กลายเป็นศูนย์กลางของความรุนแรงคนก่อเหตุไปซะแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเวลาออกมายิงออกมาทำอะไรทำร้ายผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนศาสนาไม่อยากเปลี่ยนอะไรทางการเมืองเลยแต่มันมาจากวิธีคิดที่อยู่ในซับคัลเจอร์ของตัวเองในวัฒนธรรมย่อยของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่บอกอ้าวแล้วนี่พ่อแม่ทำไงล่ะเนี่ยโรงเรียนจะทำยังไง มันดูยากมากเลยนะคุณกนิกาดิฉันเพิ่งสอนหนังสือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณกนิกาแล้วก็มีเด็กผู้ชายปีหนึ่งปีสองเราสอนเรื่องนี้พอดีเขาก็เดินเข้ามาถามนะบอกเอ๊ะอาจารย์ผมก็อยู่ในกลุ่มแบบนี้เหมือนกันนะแล้วอย่างเนี้ยผมจะพัฒนาตัวเองไปสู่ความรุนแรงได้ไหมดิฉันก็เลยคุยกับเขาก็เลยเห็นว่าแล้วอยู่ในกลุ่มแบบไหนอะไรยังไงเขาบอกก็จะเป็นพวกที่แบบนำพวกซีเรียลคิลเลอร์สาวคุณกนิกาพวกฆาตกรรมต่อเนื่อง
1: ฆาตกรต่อเนื่องค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เขาจะชอบเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมคุณกนิกาดูพวกช่องยูทูบเบอร์สิมีแต่เรื่องคดีอาชญากรรมแกะรอยอาชญากรรมหรือไม่ก็เรื่องลึกลับอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเด็กๆเนี่ยเขาลงมาอยู่ในโลกใบนั้นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาที่คุณจะไปเชื่อมโยงว่าอย่างอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นนักวิจัยที่ IESEAS นะฮะยูซุฟอิชักอินสติทิวต์คุณอนันต์สอยานาบอกเลยบอกว่ามันกว้างมากเลยตอนนี้ที่เราจะรู้ว่าเด็กๆของเราอะลงไปสู่ความรุนแรงหรือเปล่านะคะบางทีต้องไปดูอย่างนี้ก่อนมีความขมขื่นในครอบครัวไหมดิฉันเนี่ยสังเกตว่าเด็กๆที่คุยกับดิฉันเนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวคือเพื่อนน้อยหรือบางคนเนี่ยมีอาการแบบอาจจะสุขภาพจิตนิดหน่อยที่มาจากความรุนแรงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหาทางไปไม่ได้มันก็จะลงไปในโลกออนไลน์วัฒนธรรมย่อยของตัวเองเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าในบทความนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ยอมรับเลยยากมากเลยที่พ่อแม่แล้วโรงเรียนจะรู้ด้วยซ้ำว่าลูกตัวเองอะไปทำอะไรนะคะนั้นฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกอ้าวแล้วมันจะสิ้นหวังหรือเปล่านะคะแต่โชคดีที่เขาก็บอกว่ามันเป็นเคสที่เราเริ่มรู้แล้วไงคุณกนิกาว่าเวลาเด็กก่อเหตุเนี่ยสังคมไทยก็จะมักจะพูดว่าโอ้เด็กเลวเด็กคนนี้มันเลวต้องประหารตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราต้องมานั่งดูความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดกับเยาวชน ดูความซับซ้อนของโลกวัฒนธรรมย่อยที่แวดล้อมเด็กสมัยใหม่แล้วก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกออนไลน์บางทีเราอาจจะได้คำตอบนะคะกับเรื่องที่ในอาเซียนกำลังกังวลค่ะกันิกาคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะดูข่าวอื่นๆกันนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง The Independent ของฝั่งอังกฤษแล้วก็ CNN เนี่ยรายงานว่ากองทัพสหรัฐคุณสังมาคะใช้ข่าวกรองปลอมจากแชทบอทนะคะเกือบทำให้เกิดการปะทะกันกับทางจีนนะคะเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าสุดท้ายไหวตัวทันสั่งยกเลิกภารกิจในนาทีสุดท้ายเพราะเขาไปมองว่าเรือที่เป็นเรือขนส่งธรรมดาของจีนพวกคาร์โก้อย่างเงี้ยขนส่งคาร์โก้เยอะๆเนี่ยนะคะเป็นเรือที่บรรทุกอุปกรณ์นิวเคลียร์โอ้แล้วกำลังจะมายิงสหรัฐเพราะว่า AI มันบอกเนี่ยเรื่องนี้น่าตกใจมากส่วนเกาหลีเหนืออันนี้ยิงจริงค่ะยิงขีปนาวุธนะคะมุ่งหน้าสู่ทะเลฝั่งตะวันออกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยกองทัพเกาหลีใต้เนี่ยพบการยิงอยู่ระหว่างการวิเคราะห์รายละเอียดยังไม่ได้เปิดเผยชนิดแล้วก็ระยะทางรวมทั้งจุดตกด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สหรัฐก็ออกมาคุยโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาและเดนมาร์กประกาศมันรู้ข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์แล้วโดยข้อตกลงนี้ก็จะช่วยยุติข้อพิพาททางการทูตที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางสหรัฐเนี่ยจะไปตั้งส่วนหนึ่งของกองทัพนะคะที่เกาะกรีนแลนด์ด้วยค่ะส่วน JP Morgan นะคะก็ได้มีการยอมรับว่าตอนนี้ไม่สามารถประเมินจุดจบของสงครามอิหร่านได้แล้วค่ะเขาบอกว่าสมมติฐานเดิมเนี่ยเชื่อว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจจะผลักดันให้สหรัฐยุติความขัดแย้งเนี่ยตอนนี้มันถูกทำลายไปแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งเหนือ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ยังมีความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเอา AI ก่อนตอนนี้กำลังกังวลกันเรื่องมาตรการความปลอดภัยและถ้าผิดพลาดใครจะรับผิดชอบเมื่อกี้คุณนิกาเพิ่งเล่าไป Google นะยักษ์ใหญ่ออกมายอมรับเลยบอกว่าไอ้เจ้า Gemini โอ้โหคนใช้เยอะฉันก็ใช้นะไอ้โมเดลปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเล่นเจาะเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปใน3บริษัทส่วนบุคคลเขาก็ยอมรับบอกอ๋อไม่มีการผิดพลาดระหว่างทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย AI มันเลยสุ่มเดารหัสผ่านเข้าไปได้อะคุณกัญญิกาคิดดูแล้วกันโอ้น่ามีตกขึ้นทุกวันนะแล้วก็ทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยก็ตอนนี้ต้องจ่ายค่าพรีเมียมน้ำมันดิบด้วยนะน้ำมันดิบนะฮะทุบสถิติเลยหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่เดียนรายงานไปท่อนส่งน้ำมันที่ซาอุถูกโจมตีทำให้ตอนนี้ดีเซลทะลุไป200ดอลลาร์แล้วนะคะส่วนทางด้านของวิกฤตที่มากับทางอุตสาหกรรมเก่าอย่างรถยนต์แม้กระทั่ง Volkswagen ตอนนี้ก็โดนด้วยนะคะรถยักษ์ใหญ่มรสุมหนักเลยทีเดียวนะคะก็มาจากทั้งยอดขายที่จีนก็เป็นคือคนจีนก็ไปใช้รถไฟฟ้าของเขาอะเนาะแล้วก็เจอพิษภาษีสหรัฐด้วยแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยประเทศไทยเรานะคะตอนนี้น่าติดตามเพราะว่าเราเนี่ยไปเจอว่าไม่ใช่เจอเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเวียดนามเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะเขาผลิตรถเมล์ EV มาส่งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วกลายเป็นชาติแรกเลยที่ตีตลาดประเทศไทยนะเรียกว่าส่งออกจากตะกอนส่งเป็นดั้งเดิมตอนนี้เป็นเติมชาร์จไฟฟ้าได้แล้วก็จะมาประกอบที่ประเทศไทยเป็นฐานส่งออกด้วยค่ะคุณกัญญิกาค่ะ
1: ค่ะขอปิดท้ายนะคะEd Sheeranคุณสังมาชอบเพลงเขาไหมคะศิลปินเพลงป๊อปคนดังชาวอังกฤษที่ผ่านมาก็เกือบแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้นะเพราะคนแบบว่าถอนตัวไปหมดเลยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปยกเลิกแม็กเคอร์มอร์ใช่ไหมคะซึ่งเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นศิลปินเปิดการแสดงให้กับคอนเสิร์ตคือช่วงเปิดหัวเนาะแล้วก็ปรากฏว่าคือตัวของแมคเคอร์มอร์เนี่ยเขาวิจารณ์อิสราเอลแล้วก็การกระทำที่ผิดต่อชาวปาเลสไตน์แต่ปรากฏว่าเอชิรานก็ไปถอดเขาออกโอ้โหศิลปินคนอื่นๆเนี่ยเลยถอนตัวเลยไม่แทบไม่แบบอยากร่วมงานกับเขาล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคุณสังกมาก่อนที่เอชิรันจะเริ่มคอนเสิร์ตของเขาที่ เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะต้องเริ่มต้นด้วยการวิจารณ์การปฏิบัติการของอิสราเอลต่อชาวกาซาว่ามันเป็นเรื่อง

0: ข้นกันเลยค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อไป
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์17:00-18:00ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: มาต่อกันช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีข่าวดีตอนท้ายเกี่ยวกับเรื่องเหรียญทองของไทยในเอเชียนเกมส์ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเอเชียนเกมส์นะคะเรามากันบิ๊กสตอรี่ก่อนนะคะล่าสุดอังกฤษเขามีการยึดทรัพย์โยงมาที่ Prince Group นะคะแล้วก็พม่าจะมีการปราบปรามเงินนอกระบบอย่างจริงจังด้วยไปติดตามกันในบิ๊กสตอรี่เลยค่ะ
5: บิ๊กสตอรี่
4: กันค่ะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของสแกมเมอร์กันทั่วโลกเลยนะคะอังกฤษพม่าคุณกันิกาบอกมีกัมพูชา

0: ทาด้วยแล้วก็แม้กระทั่งสหรัฐเองด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังเนอะว่าสส.คือคณะกรรมการ2คณะในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ทำเรื่องไปถึงรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยว่าให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็คว่ำบาตรบุคคล20คนและ1องค์กรนะคะซึ่งจำนวนมากเนี่ยเป็นทางฝั่งกัมพูชามีคนหนึ่งเป็นคนไทยก็คือคุณวรภักดิ์ธัญวงศ์นะคะแล้วก็มีคนที่เป็นตอนนี้อาจจะถือสัญชาติอื่นๆแต่เป็นจีนบ้างสิงคโปร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยทีนี้เนี่ยถ้าเราดูความเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะพบว่าอย่างทางกระทรวงของอังกฤษเนี่ยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเขาได้ร่วมกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะคะรวมทั้งอัยการสูงสุดแห่งสหราชอาณาจักรเนี่ยก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินคดีสอบสวนคู่ขนานและเปลี่ยนข้อมูลกับพวกกรณีเรื่องอาชญากรรมพวกศูนย์สแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสำนักข่าว Next News ก็รายงานว่าฝั่งของอังกฤษเนี่ยได้ดำเนินการอายัดอสังหาริมทรัพย์มูลค่า53ล้านปอนด์นะคะหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทเนี่ยของคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าเฉินนะเขาบอกว่าเป็นผู้ร่วมงานของ Prince Group แล้วก็กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ถูกลงโทษจากนานาชาติคือ Prince Group เนี่ยคนที่มีชื่ออยู่ใน Prince Group เนี่ยคือเฉินจื้อเนี่ยคือโดนไปก่อนหน้านี้แล้วแต่บรรดาพวกเบนจามินมอลเฮอร์เบอร์เกอร์นะคะยิมเลียคุณโตอะไรพวกนี้ก็อยู่ในไอ้ฉบับล่าสุดใช่ไหมคะอันนี้คือฝั่งอังกฤษแล้วเขาก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆเพราะก็ทำเซ็น MOU กันเรียบร้อยแล้วนะคะของฝั่งสหรัฐกับฝั่งสหราชอาณาจักรส่วนทางพม่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยพม่าเขากำลังจัดการปราบปรามเงินนอกระบบเนาะในย่านตรงเนี่ยก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องเรื่องของการที่คนที่มาทำงานในไทยเนี่ยส่งเงินไปอันนี้มันก็จัดการเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยบางส่วนนะคะก็เห็นการขยับเคลื่อนไหวแบบนี้แต่ว่าบางส่วนก็อาจจะเป็นไปเพื่อคุมฝ่ายต่อต้านนะคะไม่สามารถตัดประเด็นนี้ไปได้แต่กัมพูชาอย่างที่บอกว่าใน28คนที่ถูกเสนอชื่อให้ตรวจสอบแล้วแบนเนี่ยคุณสังมาคะเป็นข้าราชการซะเป็นจำนวนหนึ่งเลยนะซึ่งก็ทำให้รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาเนทเพียกตราเนี่ยก็บอกว่าคือกัมพูชาตกเป็นเหยื่อฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเพื่อการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ในเร็วๆนี้เพื่อเห็นถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชานะคะโดยจะร่วมกับผู้แทน20ประเทศนะคะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศ3แห่งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกในการปราบปรามพวกสแกมเมอร์และการฟอกเงินค่ะคุณสังมาคะ
0: แล้วฟังแบบนี้แล้วดูคึกคักนะคุณพิการขนาดกัมพูชาก็ค
1: ึ
0: กคักแล้วบ้านเรามีอะไรเคลื่อนไหวไหมคะช่วงนี
1: ้แต่ของบ้านเราเนี่ยถ้าเราดูกรตเนี่ยก็ออกมาบอกว่าก็ได้ดำเนินการมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็รายงานแล้วแต่ว่าเห็นว่าน่าสนใจคุณสฤณีอาชวนันทกุลซึ่งเป็นคนที่หลังจากที่ทอมไรท์จากเวลฮันติงแล้วก็แบดลีย์โฮปเนี่ยเขารายงานในโปรเจกต์แบเซอร์ของเขาเนาะคุณสฤณีเนี่ยก็มาทำเป็นผังนะคะเราก็พยายามผลักดันหน่วยงานต่างๆเนี่ยในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเพราะว่ามันนอกเหนือจากการเข้าไปยึดตลาดหลักทรัพย์อะคุณสังกมายึดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยังนำไปถึงเรื่องที่เขาเรียกว่า state capture เพราะว่ามันเป็นเรื่องทิศทางการลงทุนพลังงานด้วยนะคะคุณสฤณีเนี่ยเมื่อวัน
0: state capture คืออะไร
1: state capture ก็คือการยึดกลุ่มพวกคนออกกฎอะบรรดาคนออกกฎต่างๆเนี่ยก็ทำให้อย่างกลต.ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมว่าเอ๊ะประธานกลต.เนี่ยมีชื่อเชื่อมโยงเนี่ยโปร่งใสขนาดไหนยังคงสามารถทำหน้าที่ดีไหมประเด็นเนี้ยก็ยังไม่ได้ค่อยมีการชี้แจงมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณสฤณีเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ถูกทั้งเบนสมิธแล้วก็คุณวรภักดิ์เนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีคือคดีสแลปนะคะก็ยังขึ้นศาลอยู
0: ่กำลังคดีให้พูด
1: ศาลใช่ก็คือปิดปากให้พูดแต่คุณสฤณีก็ยังยืนยันที่จะพูดนะและล่าสุดเนี่ยได้เขียนบทความนะคะบทความใน The Diplomat ผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะชื่อบทความเนี่ยก็คือเหตุใดไทยจึงไม่ดำเนินคดีกับสมาชิกเครือข่ายเมาเออร์เบอร์เกอร์นะคะคุณสรณีเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องถูกคือเขาใช้ความเป็นอดีตวานิชธนกิจอ่ะคือเป็นนักการเงินเนาะแล้วก็รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยจนกระทั่งถูกฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัทชาร์เตอร์กรุ๊ปCapital Asia Investment นะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยคุณสรณีก็ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการของรัฐสภาที่พยายามเรียกหน่วยงานมาดูแลฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณสรณีเนี่ยเรตติ้งคือให้คะแนนแล้วกันนะคะคุณจักมาให้คะแนนแล้วก็เขียนลงในThe Format เลยคุณสรณีบอกว่าหน่วยงานที่ถือว่าทำได้ที่ได้ดีที่สุดจนกระทั่งไปถึงหน่วยงานที่ทำได้น่าผิดหวังที่สุดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในไทยเนี่ยก็ขอชมเชยปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะที่ออกคำสั่งตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วแล้วก็เมษาปีนี้เนี่ยค่ะเพื่ออายัดทรัพย์สินชั่วคราว102รายการแล้วก็มีทั้งบางจากสินทรัพย์สินเนี่ยรวมถึงหุ้นในบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นฟินแลนเชียเอ็กซ์นะคะแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์เรือยอชอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานไทยแล้วเนี่ยถือว่าผลงานน่าประทับใจนะคะต่อมาก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เนา
0: ะ
1: ก็จัดการกับนอมินีที่ผิดกฎหมายในขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ทลายแหล่งที่ตั้งของแก๊งหลอกลวงออนไลน์ติดตามเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับพวกหุ้นวันหุ้นหุ้ยวันนะคะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขออนุมัติหมายจับเมาเบอร์เกอร์แล้วก็ภรรยาก็คือแคทริยาบีเวอร์นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยหมายจับเหล่านี้เนี่ยสมควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่ามันมีมูลเหตุมาจากการช่อโกงการลงทุนซึ่งมีนักลงทุนต่างชาติรายหนึ่งเนี่ยอ้างว่าได้รับความเสียหายหรือว่าเรื่องอื่นๆส่วนหน่วยงานสุดท้ายที่คุณจรณีบอกว่าน่าผิดหวังเนี่ยก็คือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นะคะคุณจรณีบอกว่าคือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการของรัฐสภาเนี่ยได้ส่งคำถาม20ข้อไปยังกลต.เนาะพร้อมกับให้ระบุสถานะการดำเนินงานหลายละข้อว่าเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่ดำเนินการ
0: ทำอะไรไปบ้าง
1: ได้คำตอบเนี่ยยาว6หน้ากระดาษมีเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะที่เราออกมาพูดบ่อยครั้งว่าตอนนี้กลต.มีแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ในการรู้จักลูกค้าหรือว่า KYC นะคะเอกสารดังกล่าวเนี่ยยังใช้คำว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึง6ครั้งคุณสั่งมาไม่มีการระบุกรอบเวลาใดๆสำหรับ20คำถาม20ข้อเลยแม้แต่ข้อเดียวอีกทั้งยังไม่มีการกล่าวถึงความพยายามของตำรวจความพยายามติดต่อของตำรวจและธนาคารกลางสิงคโปร์ซึ่งได้จับกลุ่มกรรมการ2คนของ Capital Asia Investment รวมทั้งอายัดทรัพย์สินกว่า160ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สิงคโปร์ไปตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมคุณจรณีบอกว่า CAI เนี่ยเป็นผู้จัดการกองทุนที่อยู่เบื้องหลังข้อสักถามหลายประการของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ซึ่งสำนักงานกลต.เนี่ยควรดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังในที่นี้ก็คือไม่ได้ทำนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายในประเด็นปลีกย่อยเท่านั้นเองนะคะก็คือเดือนมิถุนายนกลต.ส่งเอกสารไปถึงบริษัทฟินแลนเชียไซรัสนะคะให้ตำรวจดำเนินคดีเรื่องความบกพร่องในการตรวจสอบระบุตัวบุคคล KYC แล้วก็ในเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องนายยิมเลียกให้ตำรวจกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นล่าช้าหรือไม่เปิดเผยเลยซึ่งทำให้เห็นไอ้ว่าข้อคือเขาเป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริงเนี่ยมีสัดส่วนถือหุ้นเกินร้อยละ5ในบริษัท VGI เนี่ยแม้ประเด็นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแต่มันเป็นแค่ความผิดการรายงานข้อมูลเท่านั้นไงคุณสังกมา มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่คุณฟอกเงินคุณเข้ามายึดบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนาะคำถามต่างๆที่มันสำคัญเนี่ยมันไม่ได้ถูกตอบฉะนั้นคุณสรณี
0: แล้วก็ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความผิดเหรอคุณนิกาถูกไหมมันก็ไม่มีความผิด
1: ต้
0: อง
1: รับ
0: ผิดชอบใดๆถูกปะคะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณสรณีบอก3เรื่องต้องเปลี่ยนแปลงนะคะในท้ายบทความก็คือ1พฤติกรรมในตลาดทุนเนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนคดีอาญาโดยตรงไม่ใช่เพียงส่วนเสริมหรือรองจากการสั่งอายัดทรัพย์สิน การเข้าควบคุมบริษัทจดทะเบียนโดยอำพรางการร่วมมือกันโดยไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็การออกหุ้นที่มีโครงสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงภาระในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เนี่ยล้วนเป็นความผิดตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไทยทั้งสิ้นเพื่อมันมีไงคุณสังกมาแต่ไม่ได้ทำทำไมถึงไม่ทำการอายัดหุ้นจำนวนมากไม่ได้ช่วยระบุว่าใครได้หุ้นเหล่านี้มาด้วยการผ่านตัวกลางใดข้อ2ค่ะการจัดการกับตัวกลางเนาะกลไกขนาดใหญ่เหล่านี้มันสร้างขึ้นโดยคนต่างชาติคน2คนไม่ได้มันต้องมีผู้จัดสรรหุ้นผู้ดำเนินการชำระราคาส่งมอบหลักทรัพย์พวกนี้ต้องไปจัดการจนถึงเหล่านี้ยังไม่มีใครบุคคลรายใดสำคัญที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเลยนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะรัฐบาลจำเป็นต้องเปิดเผยการตรวจสอบต่อสาธารณะในขณะนี้หน่วยงานเนี่ยประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank IMF นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาผู้ใดในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือในการโยกย้ายทรัพย์สินคุณสังมาต่างประเทศเนี่ยเขาฟีสเงินเนี่ย 20,000 ล้านบาทแต่ว่าประเทศไทยเราก็ฟีสเงินแต่เราไม่ได้เอาผิดกับผู้ที่ให้ฐานะให้ความช่วยเหลือเลยเนาะเรามีเวลาเหลืออีกแค่6สัปดาห์ที่จะแสดงถึงความจริงใจแล้วก็ความสง่างามในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank และ IMF ด้วยค่ะคุณสังมาค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
2: Big Story
0: วันนี้ค่ะมีข่าวดีจาก Asian Game ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
1: โอ้ค่ะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่อันดับ5ของเหรียญนะคะเราได้เหรียญทอง3เหรียญน่าภาคภูมิใจมากเทคบอลค่ะปีนี้Asian Game เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะคะเราซิลเกือบหมดเลยคุณสังกมาทั้งชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยกลายเป็นว่าน้องจากพม่าเนี่ยได้นะคะแต่ว่าคู่ฝึกสอนเป็นคนไทยค่ะคุณสังกมาคะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะ
1: ยอดสุดยอดมากๆค่ะ
0: ใช่ๆกันนิกาดิฉันเห็นข่าวคนบ่นเยอะมากเลยเรื่องญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์นะแล้วมันไม่น่าเชื่อว่า
1: ใช่ไม่น่าเชื่อ
0: ระดับญี่ปุ่นเนี่ยจะทำอะไรวุ่นวายได้ขนาดนี้นะโอ้คือเรียนก็เห็นข่าวตอนแรกก็คิดว่าโอ้คงนิดๆหน่อยๆนะการแข่งขันที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าปรากฏว่ามันวุ่นวายขนาดว่ามีการเขาเรียกอะไรนะคนบอกว่าหมู่บ้านนักกีฬาบอกไม่เอาละไม่ให้พักละประหยัดงบให้กระจายไปอยู่ตามโรงแรมเขาบอกบางที่เนี่ยเหมือนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ไม้อะบอกป้าละนี่มันแค่อพยพหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะหรือนักกีฬาถือกุญแจเข้าไปจะไปพักห้องนึงปรากฏว่าอ้าวไขเข้าไปไอ้ฉันก็มีกุญแจอันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นแล้วที่มันหนักมากเลยก็คือการแข่งขันฮอกกี้ค่ะเกาหลีเหนือนะคะไม่ได้ลงเกาหลีใต้อะลงอยู่ดีไปเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้เฉยเลยยังไม่พอ
1: นี่เป็นประเด็นนะเน
0: ี่
1: ย
0: แต่หนักสุดคือรู้ไหมการแข่งขันเบสบอลกันนี่การนักกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยเขาเนี่ยจะต้องลงไปแข่งเบสบอลไปถึงปรากฏพาเข้าไปสนามฮอกกี้อย่างเงี้ยกันนี่การคิดดูคือมั่วรู้จะมั่วยังไงนะจนคนบอกว่าเฮ้ยทำไมญี่ปุ่นเป็นไปได้ขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยกันนี่การ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันกันนี่การกิติเวชกุลค่ะ
0: ค่ะสังกมาสารวัตรนะคะวันแรกของสัปดาห์ของการทำงานขอให้มีความสดใสมีพลังงานเยอะๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven by Food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระ